พ่อค้าคนกลางทำให้ราคาสินค้าสูงในมือของผู้บริโภคและพ่อค้าคนกลางกดราคาและกำไรของเกษตรกรดังนั้นหากมีนวัตกรรมที่สามารถลดอำนาจของพ่อค้าคนกลางลงได้ก็จะทำให้ราคาเกิดความแน่นอนสร้างความมั่นใจให้กับตลาดผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนในการทำธุรกรรมลงได้ในส่วนของผลผลิตล้นตลาดเป็นปัญหาของการขาดข้อมูลทางการตลาดว่าปัจจุบันและอนาคตมีผลผลิตออกมาสู่ตลาดมากน้อยเพียงใดเกษตรกรปลูกพืชที่มีลักษณะ

และมีผลผลิตสูงในช่วงเวลาเดียวกันทําให้ราคาตกต่ําหากนักพัฒนาสามารถช่วยให้เกษตรกรรู้ว่าควรปลูกพืชชนิดใดและปริมาณมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดจะเป็นการช่วยเกษตรกรได้อย่างมากต่อมาในเรื่องของสุขภาพเกษตรกรใช้สารเคมีเช่นยาฆ่าแมลงยาปัดศัตรูพืชเนื่องจากหากว่าเกษตรกรไม่ทำแมลงและศัตรูพืชจะย้ายมากัดกินผลผลิตทางการเกษตรในฟาร์มของตัวเองทำให้เกษตรกรต้องแข่งขันการใช้ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืชต่อมาในเรื่องของการขาดความรู้ความรู้เป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรเนื่องจากหากเราให้เกษตรกรเปลี่ยนพืชใหม่หรือเลี้ยงสัตว์ใหม่พืชและสัตว์ในแต่ละสายพันธุ์ต้องการความรู้ในการผลิตและธุรกิจที่แตกต่างกันดังนั้นหากเกษตรกรเปลี่ยนพืชและสัตว์จะส่งผลต่อความต้องการความรู้แขนงใหม่ตามมาซึ่งเป็นต้นทุนในการเรียนรู้ของเกษตรกรและระดับหนี้ที่สูงความไม่สมดุลกันระหว่างรายได้ที่ต่ำและต้นทุนที่สูงส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมาหากเกษตรกรผู้สูงอายุเสียชีวิตลงและมีหนี้สินที่สูงจะทำให้กรหรือคนรุ่นใหม่อยากขายที่ดินให้กับเกษตรกรรายใหญ่กว่าและบริษัททางการเกษตรก็อาจจะเข้ามาซื้อที่ดินของเกษตรกรทำให้อาจจะเกิดปัญหาสังคมตามมาเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเช่นระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ข้อมูลหน่วยงานรัฐโครงสร้างพื้นฐาน 5-6G และ IoT ดาวเทียมสำรวจโลกภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมสื่อสารระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์การประมวลผลข้อมูลแบบนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่ใช้ในการเชื่อมต่อและจัดการข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยนำเอาข้อมูลต่างๆมาวางไว้ร่วมกันในส่วนของข้อมูลรัฐบาลควรสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วโดยการนำเอาเทคโนโลยี API หรือ Application Programming Interface มาใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐและหน่วยงานรัฐกับภาคส่วนอื่นๆเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันเทคโนโลยีพื้นฐานที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเทคโนโลยี 5-6G แล้วก็เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเป็นการเก็บข้อมูลบนแปลงเกษตรโดยใช้สัญญาณเซลูล่าเกษตรกรหลายรายสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้และใช้งานอินเทอร์เน็ตบนแปลงเกษตรของตัวเองเทคโนโลยี 5-6G เป็นตัวขับดันให้เกิดนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งก่อให้เกิดการนำไปใช้ในการทำเกษตรอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำเกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบเครื่องจักรกับเครื่องจักรและการสื่อสารในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลได้ดาวเทียมสำรวจโลกมีบทบาทสำคัญเนื่องจากมีทั้งดาวเทียมเชิงแสงและดาวเทียมเรดาร์ดาวเทียมเชิงแสงใช้การสะท้อนของแสงอาทิตย์ไปยังกล้องดาวเทียมสามารถเห็นถึงสีและง่ายต่อการตีความแต่ข้อเสียคือไม่สามารถถ่ายในบริเวณที่มีเมฆปกคลุมและตอนกลางคืนได้ส่วนดาวเทียมเรดาร์หรือSynthetic Aperture Radar หรือ SAR ไม่ได้รับผลกระทบจากเมฆและการถ่ายภาพตอนกลางคืนแต่ข้อเสียคือควบการถ่ายภาพครอบคลุมบริเวณที่เล็กกว่าและมีราคาแพงและการแปลความหมายทำได้ยากกว่าต่อมาภาพถ่ายทางอากาศเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเนื่องจากเราสามารถใช้เครื่องบินหรืออากาศยานไร้คนขับในการเก็บข้อมูลได้ทำให้เกิดการนำมาใช้ในการเอามาแทนที่หรือชดเชยภาพถ่ายที่มาจากดาวเทียมได้ต่อมาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอีกอันนึงคือโครงข่ายดาวเทียมสื่อสารซึ่งสามารถช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรและระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรได้โดยมีทั้งดาวเทียมวงโคจรสูงดาวเทียมวงโคจรกลางและดาวเทียมวงโคจรต่ำนอกจากนี้ดาวเทียมเหล่านี้ยังสามารถใช้ในการควบคุมอากาศยานไร้คนขับและเซ็นเซอร์ต่างๆที่อยู่บนโลกและแปลงเกษตรได้การบริหารโครงสร้างพื้นฐานการบริหารโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นที่จะต้องมี 1. การวางบทบาทของรัฐบาล 2. การมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล

อ่านข้อมูล 3. การเปิดเผยข้อมูลและ 4. การถ่ายโอนการเรียนรู้รัฐบาลควรกำหนดบทบาทของตัวเองโดย 1. รัฐบาลสามารถเป็นนักพัฒนาได้โดยการสร้างนวัตกรรมให้กับเกษตรกร 2. รัฐบาลเป็นพันธมิตรกับเอกชนช่วยในการร่วมกันสร้างนวัตกรรมให้กับเกษตรกรและ 3. รัฐบาลสามารถสนับสนุนภาคเอกชนในการสร้างนวัตกรรมให้กับเกษตรกรในส่วนของคณะกรรมการทำมาพิมูลควรประสานบูรณาการชุดข้อมูลที่กระจัดกระจายตามหน่วยงานรัฐต่างๆเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วนในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เนื่องจากรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนและนักพัฒนาในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการถ่ายโอนการเรียนรู้จากองค์กรหนึ่งไปยังองค์กรหนึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรต่างๆโดยสรุปเนื้อหาตอนที่1ก่อนที่จะนำเทคโนโลยีใดๆไปใช้นักพัฒนาจะต้องเข้าใจปัญหาของเกษตรกรไทยคือเกษตรกรไทยประสบปัญหาสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงประสบปัญหาพ่อค้าคนกลางประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดประสบปัญหาสุขภาพประสบปัญหาการขาดความรู้และมีหนี้สินที่สูงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่คือ 1. โครงสร้างเครือข่ายดาวเทียมสำรวจโลก 2. ภาพถ่ายทางอากาศ 3. ดาวเทียมสื่อสาร 4. โครงสร้างพื้นฐานสถานีตรวจอากาศ 5. ข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ 6. โครงสร้างพื้นฐาน 5-6G และ 7. ระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์วิธีการบริหารโครงสร้างพื้นฐานมีดังนี้ 1. การวางบทบาทของรัฐบาลไทยทั้งในฐานะนักผลิตทั้งในฐานะผู้เป็นพันธมิตรกับเอกชนและผู้ช่วยเอกชนในการผลิตเป็นต้นคณะกรรมการทำมาพิบาลข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลและการถ่ายโอนการเรียนรู้ในส่วนตอนที่2คือการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการปลูกพืชการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการปลูกพืชเราจะเริ่มแนะนำเทคโนโลยีที่เรียกว่าการปลูกพืชที่เหมาะสมหรือ crop suitability ซึ่งเป็นกระบวนการการประเมินความเหมาะสมหรือความสามารถของพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งโดยใช้ข้อมูลหลากหลายทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลดินข้อมูลพืชและข้อมูลทางการตลาดเทคโนโลยีแบบนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรว่าแปลงของเกษตรกรสามารถปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเหมาะสมกับภูมิประเทศและเศรษฐกิจของตนเองในรูปนี้แสดงการไหลของข้อมูลของการแนะนำการปลูกพืชที่เหมาะสมโดยระบบจะสามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานรัฐต่างๆเข้ามาวางไว้ด้วยกันโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นคนที่บูรณาการข้อมูลหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาข้อมูลเข้าสู่ระบบคลาวด์แล้วนำเอามาประมวลผลและแสดงผลผ่านรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือเว็บเบราว์เซอร์ให้กับเกษตรกรและหน่วยงานรัฐตรงนี้เป็นสถาปัตยกรรมคือการนำเอาข้อมูลต่างๆมาวางไว้บนเทคโนโลยี Hadoop Spark และเรายังสามารถใช้ Apache Sparkรวมด้วยได้แล้วก็จะมี Google Map API ที่สามารถให้บริการแผนที่กับตัวแอปพลิเคชันหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาข้อมูลมาแสดงผลให้กับผู้ใช้ผ่านแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของบริษัท Apple และก็แพลตฟอร์มของ Android นอกจากนี้ยังให้บริการผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Firefoxต่อมาอีกเทคโนโลยีหนึ่งคือการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับสวนมะพร้าวน้ำหอม

สวนมะพร้าวเป็นเกษตรกลางแจ้งที่ต้องการการควบคุมปริมาณน้ำและยาเพื่อให้เกิดการให้น้ำและยาที่เหมาะสมการให้น้ำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของพืชได้ดังนั้นพืชแต่ละชนิดจำเป็นที่จะต้องมีแบบจำลองการคำนวณอัตราการระเหยสำหรับการลดน้ำที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ลดการลดน้ำเป็นไปตามความต้องการของพืชและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรูปนี้แสดงการไหลของข้อมูลของการควบคุมน้ำของสวนมะพร้าวน้ำหอมโดยสวนจะมีสถานีตรวจอากาศซึ่งวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศบริเวณสวนหลังจากนั้นข้อมูลก็จะส่งไปที่กล่องควบคุมเพื่อใช้ในการควบคุมมอเตอร์ในการจ่ายน้ำและก็สปริงเกอร์ในการลดน้ำให้กับต้นมะพร้าวน้ำหอมนอกจากนี้ข้อมูลยังสามารถถูกส่งไปที่ระบบคลาวด์เพื่อเอาไปให้เกษตรกรสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสวนมะพร้าวของตัวเองผ่านโมบายแอปพลิเคชันและเว็บเบราว์เซอร์ได้ดังนั้นการเรียนรู้ของเครื่องจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้การเรียนรู้ของเครื่องบนระบบคลาวด์และเอาอัลกอริทึมที่ถูกเทรนแล้วมาวางไว้ในระบบ IoT Embedded System ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับแปลงและพืชของเกษตรกรนั้นๆได้การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการปลูกพืชในรูปแบบโรงเรือนการปลูกพืชในโรงเรือนต้องการแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการที่เป็นกึ่งอัตโนมัติเพื่อให้พืชในโรงเรือนปราศจากการรบกวนของแมลงและส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรพืชที่ปลูกประกอบไปด้วยเช่นมะเขือเทศหวานแตงแคนตาลูปเมลอนและฟิกเป็นต้นโดยวัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยีเหล่านี้คือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโรงเรือนให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้การติดตามและควบคุมอันมีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่อันนี้เป็นรูปแบบของโครงสร้างโรงเรือนอัจฉริยะและแสดงการไหลของข้อมูลโรงเรือนจะเป็นโรงเรือนปิดโดยที่มีระบบในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นพัดลมเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการพ่นหมอกแล้วก็เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นโดยมีกล่องควบคุมส่งสัญญาณไปที่ระบบคลาวด์หลังจากนั้นก็จะเอาข้อมูลไปแสดงผลให้กับเกษตรกรในรูปแบบของแอปพลิเคชันและก็เว็บแอปพลิเคชันสรุปเนื้อหาในตอนที่2การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการแนะนำการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาวะภูมิประเทศของเกษตรกรเราเรียกแอปพลิเคชันนั้นว่า Crop Suitability เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เกษตรกรรู้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์สำหรับการปลูกพืชในรูปแบบของแผนที่และช่วยให้คำแนะนำของเกษตรกรว่าจะปลูกพืชอะไรในพื้นที่ของตัวเองในส่วนการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อควบคุมสวนมะพร้าวน้ำหอมนั้นต้องการแอปพลิเคชันที่ใช้นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสิ่งในการตรวจจับสภาวะแวดล้อมโดยรอบของสวนเพื่อใช้ในการจัดการกึ่งอัตโนมัติในสวนมะพร้าวน้ำหอมและการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนเป็นการติดตามควบคุมการปลูกพืชในโรงเรือนแบบปิดเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการสภาวะแวดล้อมของพืชให้ปราศจากการรบกวนของแมลงและศัตรูพืชและปรับสภาวะแวดล้อมให้เข้ากับความต้องการของพืชอันเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษและการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงอันส่งผลให้เกษตรกรมีสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงต่อมาในส่วนของตอนที่3การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงสัตว์การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงสัตว์สามารถดำเนินการได้หลากหลายโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับปัจจัยที่สำคัญต่อการผลิตสัตว์และรายงานผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตเช่นการระบาดของโรคการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณผลผลิตสัตว์ในการผลิตสัตว์บกนั้นเกษตรกรต้องเพิ่มผลผลิตอีก 70% ในอีก50
ปีข้างหน้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยต้นทุนหลักของการเลี้ยงสัตว์เราจะพบว่าคืออัตราการเลี้ยงสัตว์หรือจำนวนสัตว์เลี้ยงต่อที่ดินเป็นต้นทุนหลักในการเลี้ยงสัตว์และมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์ที่ประกอบด้วยอาหารสัตว์และการจัดการโรคสัตว์ปัจจุบันนี้จำเป็นที่ต้องใช้คนในการให้อาหารสัตว์และดูแลรักษาโรคสัตว์และการผลิตสัตว์สิ่งที่จำเป็นก็คือการกำจัดข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนการเลี้ยงสัตว์เทคโนโลยีประเภทนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์หลักคือการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงสัตว์คือการเพิ่มประสิทธิภาพของฟาร์มสัตว์เลี้ยงให้มีมากขึ้นเทคโนโลยี IoT Big Data แล้วก็ Machine Learning สามารถเอามาช่วยในการเลี้ยงสัตว์ได้ดังต่อไปนี้ IoT จะมีเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับความผิดปกติหรือค่าต่างๆในฟาร์มสัตว์หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งมาที่ระบบคลาวด์โดยคลาวด์จะเป็นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data หลังจากนั้นเราจะใช้ Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องในการสร้างอัลกอริทึมและเอาไปพัฒนาต่อยอดเป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการแจ้งเตือนถึงความผิดปกติต่างๆในฟาร์มสัตว์ตรงนี้เป็นรูปของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการพยากรณ์โลกสัตว์กล่าวคือในการเลี้ยงสัตว์เกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว์ได้จำนวนที่เยอะและมีความหลากหลายของชนิดสัตว์ในรูปนี้เราจะเห็นได้ว่าเกษตรกรเลี้ยงไก่สุกรและโคในแต่ละสัตว์แต่ละชนิดเราสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์บนตัวสัตว์ได้เซ็นเซอร์เหล่านั้นเนี่ยจะถูกส่งไปที่ระบบที่ใช้สัญญาณไร้สายนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดในการตรวจจับความผิดพลาดหรือค่าผิดปกติต่างๆบนฟาร์มสัตว์นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในฟาร์มอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศและพัดลมปรับอากาศในกรณีที่เราเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มปิดหลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งลงบนระบบคลาวด์ซึ่งระบบคลาวด์จะเป็นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่นอกจากนี้ระบบคลาวด์สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างเช่นดาวเทียมที่อยู่นอกเหนือฟาร์มสัตว์ได้หลังจากนั้นระบบคลาวด์จะมีปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างระบบการแจ้งเตือนและประมวลผลให้กับเกษตรกรและสัตวแพทย์หากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดและก็อื่นๆต่อมาเราจะกล่าวถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงกุ้งกุ้งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีทั้งการบริโภคภายในและส่งออกไปยังต่างประเทศอันเป็นแหล่งรายได้ของประเทศปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตกุ้งทะเลลดลงเนื่องจากมีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงประกอบกับเกษตรกรประสบปัญหาโรคกุ้งและสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและมีปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นอาหารและพลังงานเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องเอานวัตกรรมหรือเครื่องมือมาช่วยลดพลังงานและก็ค่าอาหารลงตลอดจนควบคุมความเสี่ยงของการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งได้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงกุ้งสามารถเป็นแอปพลิเคชันหรือระบบที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาช่วยในการจัดการการเลี้ยงกุ้งแบบกึ่งอัตโนมัติได้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบนี้โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฟาร์มกุ้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงกุ้งเน้นการปรับสภาวะแวดล้อมของฟาร์มให้เข้ากับพันธุ์กุ้งนวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงกุ้งสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดคือการติดตามและก็การควบคุมโดยการติดตามจะตรวจสอบตรวจจับข้อมูลของฟาร์มกุ้งและส่งผลข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในขณะที่การควบคุมจะจับข้อมูลอ่านข้อมูลเพื่อควบคุมและส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการควบคุมในฟาร์มกุ้งมี3ประเภทย่อยคือการควบคุมฟองอากาศการควบคุม
สภาวะแวดล้อมโดยรอบและการควบคุมน้ำในรูปนี้แสดงการไหลของข้อมูลของการควบคุมฟองอากาศเราจะพบได้ว่าฟาร์มกุ้งเนี่ยอากาศหรือว่าออกซิเจนในบ่อกุ้งเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอดของกุ้งถ้าออกซิเจนในน้ำลดลงอย่างมากจะทำให้กุ้งเสียชีวิตในบ่อกุ้งจะมีเครื่องตีอากาศเพื่อช่วยในการเพิ่มออกซิเจนแต่หากเราเปิดเครื่องตีอากาศไว้ตลอดเวลาจะส่งผลให้ต้นทุนค่าพลังงานของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ในการควบคุมอากาศในบ่อกุ้งอุปกรณ์นี้จะเก็บค่าของออกซิเจนที่อยู่ในน้ำส่งเข้าไปที่ระบบคลาวระบบคลาวจะตรวจจับว่าหากมีออกซิเจนลดลงก็จะเปิดเครื่องตีอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อกุ้งหากมีการผิดปกติยกตัวอย่างเช่นไฟดับระบบจะแจ้งเตือนไปที่เกษตรกรว่ามีเหตุการณ์ไฟดับเกิดขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยสรุปเนื้อหาตอนที่3เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการผลิตของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่คอมพิวเตอร์เซ็นเซอร์การประมวลผลแบบคลาวด์การเรียนรู้ของเครื่องปัญญาประดิษฐ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์การเลี้ยงสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงกุ้งสามารถแอปพลิเคชันที่ใช้นวัตกรรม IoT สำหรับการจัดการฟาร์มกุ้งแบบกึ่งอัตโนมัติโดยวัตถุประสงค์หลักคือปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของฟาร์มกุ้งการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพได้ดีกล่าวคือเราสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งในแต่ละสายพันธุ์นั้นๆได้

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบ

สวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดเป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงแนวคิดของความล้มเหลวของตลาดนะคะก่อนอื่นก็จะมาเริ่มที่ความหมายของความล้มเหลวของตลาดความหมายของคำว่าความล้มเหลวของตลาดนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงการที่ระบบตลาดไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมได้ให้ได้รับสวัสดิการสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลไกตลาดไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจตามเกณฑ์พาเรโต้ค่ะค่ะในเรื่องของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนั้นก็จะมีอยู่หลายแนวคิดแล้วก็เริ่มด้วยแนวคิดของอดัมสมิธนะคะตามแนวคิดของอดัมสมิธกล่าวไว้ว่าการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลไกตลาดที่มีการแข่งขันซึ่งก็จะทำหน้าที่โดยอัตโนมัติที่เรียกว่าเป็นการทำงานของมือที่มองไม่เห็นในการที่จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดว่าจะนำไปผลิตสินค้าอะไรดีผลิตด้วยวิธีใดดีแล้วก็ผลิตเพื่อใครดีนะคะจากแนวคิดของอดัมสมิธดังกล่าวนั้นเนี่ยก็พบว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็เป็นตลาดที่มีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นตลาดที่มีลักษณะการแข่งขันที่ใช้กลไกตลาดในการตอบคำถามว่าระบบเศรษฐกิจนั้นๆจะตัดสินใจผลิตอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใครเพื่อจะสนองความต้องการของปัจเจกบุคคลในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดนอกจากแนวคิดของอดัมสมิธแล้ววิลเฟโดพาเลโตเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนมีแนวคิดว่าระบบเศรษฐกิจโดยรวมจะเกิดประสิทธิภาพหรือมีการใช้ทรัพยากรที่จะทำให้สังคมโดยรวมนั้นได้รับสวัสดิการสูงสุดก็ต่อเมื่อระบบเศรษฐกิจนั้นๆอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับประโยชน์หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้โดยไม่ไปลดประโยชน์หรือทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงนั่นก็คือว่าตราบใดที่การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นอยู่ในระบบเศรษฐกิจนั้นยังสามารถที่จะทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นได้โดยที่ไม่ทำให้บุคคลอื่นเสียประโยชน์ก็แสดงว่าระบบเศรษฐกิจนั้นเนี่ยยังไม่เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพวิลเฟโดพาเลโตนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนนี้ก็มีความเห็นพ้องกับแนวคิดที่ว่าตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดตามเกณฑ์พาเรโตเงื่อนไขประสิทธิภาพที่จะส่งให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดนั้นก็จะอยู่ณจุดที่ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSB เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSC ซึ่งอธิบายอยู่ในทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการก็ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกับประสิทธิภาพเศรษฐกิจว่าตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์พาเรโต้ทำให้สังคมโดย

มได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งก็เป็นจุดที่มีผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมนั่นเองโดยตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ราคาก็จะเป็นตัวชักนำให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตตัดสินใจดำเนินการเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งในที่สุดแล้วก็คือจะเข้าสู่จุดดุลยภาพของตลาดณระดับที่อุปสงค์ของตลาดเท่ากับอุปทานของตลาดแล้วก็ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดโดยประสิทธิภาพของตลาดก็จะเกิดณระดับที่อุปสงค์ของตลาดเท่ากับอุปทานของตลาดแล้วก็เป็นจุดที่ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมที่ได้รับจากการบริโภคเท่ากับราคาสินค้าแล้วก็เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมที่เกิดขึ้นจากการผลิตนั่นคือว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์กลไกตลาดก็จะทำให้ MSC เท่ากับ MSB ในภาพนี้ก็แสดงถึงจุดดุลยภาพของตลาดสินค้าชนิดหนึ่งเมื่อตลาดมีลักษณะแข่งขันสมบูรณ์เราจะเห็นเส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานนะคะคือเส้นดีในภาพเนี่ยนะคะเส้นนี้เส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานที่จุด E จุด E ก็เป็นจุดดุลยภาพของตลาดนะคะโดยปริมาณการผลิตณจุดนี้ก็เท่ากับQ สตาร์นะคะเท่ากับ Q สตาร์โดยที่เส้นอุปสงค์เนี่ยก็จะสะท้อนถึง MSB คือผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมในขณะที่เส้นอุปทานก็จะแสดงถึง MSC คือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมนั่นก็คือแสดงว่าณจุดดุลยภาพของตลาดสินค้าชนิดหนึ่งเมื่อตลาดมีลักษณะแข่งขันสมบูรณ์นั้นจุดดุลยภาพของตลาดก็จะเป็นจุดเดียวกันกับจุดที่ MSC เท่ากับ MSB นั่นเองค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นแนวคิดของความล้มเหลวของตลาดที่พูดถึงความหมายของความล้มเหลวของตลาดแล้วก็ทฤษฎีแนวคิดต่างๆที่เชื่อมโยงให้เห็นว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจค่ะค่ะเนื้อหาสาระที่กล่าวมาก็เป็น เรื่องของความล้มเหลวของตลาดเป็นเรื่องของหน่วยที่8ของชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจไปอ่านเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดเป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในคลิปนี้ก็จะพูดถึงสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดนะคะสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดที่สำคัญก็คือ 1. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 2. ผลกระทบภายนอก 3. สินค้าสาธารณะ 4. ความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารและ 5. ผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคโดยนอกจากสาเหตุสำคัญทั้ง5ประการแล้วก็ยังมีสาเหตุจากกฎข้อบังคับนโยบายของภาครัฐที่ไปแทรกแซงบิดเบือนราคาทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดได้เช่นกันมาดูซิว่าแต่ละกรณีนั้นเนี่ยเพราะเหตุอะไรจึงบอกว่าเป็นสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดก็เริ่มที่ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็ได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดโดยที่ตลาดที่มีลักษณะที่ไม่มีการแข่งขันอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือตลาดผูกขาดที่ผู้ผูกขาดนั้นเนี่ยสามารถกำหนดราคาขายได้เองโดยพิจารณาผลิตณระดับที่ทำให้ตนเองนั้นได้รับกำไรสูงสุดซึ่งก็คือจุดที่ MC เท่ากับ MR หรือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนั่นเองโดยผู้ขายผูกขาดนั้นสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่มากกว่า MR คือรายรับส่วนเพิ่ม

นั่นคือราคาที่ผู้ผูกขาดขายได้นั้นจะอยู่สูงกว่า MR ผู้ผลิตก็จะดำเนินการผลิตสินค้าสู่ตลาดในปริมาณที่น้อยกว่าระดับที่ทำให้สังคมโดยรวมได้รับสวัสดิการสูงสุดดังนั้นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดสาเหตุถัดมาผลกระทบภายนอกผลกระทบภายนอกนั้นเนี่ยก็หมายถึงผลกระทบที่เป็นประโยชน์ในรูปกำไรหรือความพอใจหรือผลเสียที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อบุคคลอื่นที่เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลหนึ่งแล้วก็ไปส่งผลต่อสถานภาพของบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็บุคคลที่ได้รับผลกระทบก็ไม่ได้รับหรือจ่ายเพื่อชดเชยแก่ผลกระทบดังกล่าวแต่อย่างใดนั่นก็คือว่าผู้ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกไม่ต้องรับผิดชอบหรือได้รับค่าชดเชยใดๆทางการเงินผลกระทบภายนอกจึงไม่ได้ถูกนำไปพิจารณาในการกำหนดอุปสงค์หรืออุปทานดุลยภาพของตลาดสินค้าหรือบริการกรณีที่เกิดผลกระทบภายนอกจึงไม่ใช่ระดับการผลิตที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดกรณีหนึ่งคือกรณีสินค้าสาธารณะเนื่องจากสินค้าสาธารณะนั้นมีลักษณะเป็นสินค้าที่การบริโภคสินค้าโดยผู้บริโภครายใดรายหนึ่งแล้วไม่มีผลทำให้ผู้อื่นบริโภคได้น้อยลงแล้วก็ไม่สามารถกีดกันการบริโภคของผู้อื่นได้ยกตัวอย่างเช่นการป้องกันประเทศเสียงกริ่งสัญญาณเตือนภัยของพายุในชุมชนแห่งหนึ่งหรือถนนสาธารณะที่ไม่อยู่ในสภาวะการจราจรแออัดเป็นต้นก็ทำให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์หรือบริโภคสินค้าสาธารณะนั้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายกลไกตลาดจึงไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสินค้าสาธารณะจึงกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความล้มเหลวของตลาดสาเหตุประการถัดมาความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารจากข้อสมมุติที่สำคัญประการหนึ่งของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่ว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจสินค้ารวมถึงระดับราคาสินค้าและสภาพแวดล้อมของตลาดเป็นอย่างดีและโดยเท่าเทียมกันที่เรียกว่ามีสารสนเทศที่สมบูรณ์และมีข้อมูลสมมาตรซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารมักจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าก็อาจจะทำได้ยากหรือมีต้นทุนทั้งด้านค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาที่ใช้ในการค้นหาก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของข้อมูลอสมมาตรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายดังนั้นความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดสุดท้ายผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคในภาวะที่เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพหรือเกิดความผันผวนย่อมจะส่งผลต่อการตัดสินใจหรือพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคในตลาดความผันผวนดังกล่าวก็ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนของธุรกิจทำให้มีการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดน้อยเกินไปแล้วก็อาจนำไปสู่การขาดเสถียรภาพทั้งในด้านเสถียรภาพของราคาของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราการเงินแล้วก็เกิดปัญหาการว่างงานผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดค่ะที่กล่าวมาก็เป็นสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดโดยสังเขปนะคะก็เป็นเนื้อหาบางส่วนของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดในชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์

ศาสตร์เบื้องต้นค่ะเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่สำคัญแล้วก็น่าแก่การติดตามจึงเชิญชวนนะคะให้อ่านเพิ่มเติมจากเอกสารดังกล่าวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ของหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเฉพาะในเรื่องของผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีการเกิดผลกระทบภายนอกนะคะผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกนั้นเมื่อเกิดผลกระทบภายนอกจากการผลิตหรือการบริโภคสินค้าหรือบริการโดยที่ผู้ซื้อผู้ขายไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายหรือรายรับที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภายนอกกล่าวว่าคือไม่มีการนำเอาค่าใช้จ่ายหรือรายรับที่เกิดขึ้นไปพิจารณาไว้ในการกำหนดอุปสงค์หรืออุปทานของตนดุลยภาพของตลาดสินค้าหรือบริการที่ก่อเกิดผลกระทบภายนอกจึงไม่อยู่ในระดับปริมาณการผลิตที่เหมาะสมที่จะทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดโดยระดับปริมาณการผลิตสินค้าหรือบริการที่ได้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าระดับปริมาณการผลิตที่จะทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดก็ได้ในการวิเคราะห์การเกิดผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกนั้นสามารถวิเคราะห์ได้เป็น2กรณีด้วยกันค่ะก็คือ1กรณีที่ผลกระทบภายนอกเกิดขึ้นในเชิงลบและ2ผลกระทบภายนอกเกิดขึ้นในเชิงบวกผลภายนอกเชิงลบนั้นก็เป็นผลกระทบภายนอกที่จะทำให้สถานภาพของบุคคลอื่นแย่ลงอย่างเช่นผลกระทบจากน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดที่โรงงานปล่อยสู่ลำน้ำส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำส่วนผลกระทบภายนอกเชิงบวกก็เป็นผลกระทบภายนอกที่ทำให้สถานภาพของบุคคลอื่นนั้นดีขึ้นอย่างเช่นผลประโยชน์ที่ผู้เลี้ยงผึ้งได้จากการปล่อยผึ้งไปดูดน้ำหวานจากเกสรลำไยจากสวนที่ผู้อื่นปลูกเอาไว้โดยที่ผู้เลี้ยงผึ้งไม่ต้องลงทุนทำสวนลำไยเองแต่อย่างใดภาพนี้ก็แสดงผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบเช่นผลเสียที่เกิดจากน้ำเสียที่โรงงานปล่อยสู่ลำน้ำแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อาศัยอยู่ริมน้ำนั้นในภาพนี้จะเห็นเส้นอุปสงค์คือเส้นดีนะคะสะท้อนถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนก็คือ MPB แล้วก็สะท้อนถึงผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมด้วยก็คือ MSB ในขณะที่เส้นอุปทานคือเส้น S จะสะท้อนถึงต้นทุนส่วนเพิ่มของเอกชนโดยยังไม่ได้นำเอาผลกระทบภายนอกเชิงลบมารวมเข้าไปดังนั้นจึงได้เส้นต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSC อยู่สูงกว่าเส้น S เพราะเกิดจากการเอา MPC บวกกับ MEC ซึ่งก็คือผลกระทบที่เกิดจากผลกระทบภายนอกนั่นเองนะคะได้เป็นต้นทุนคือ MEC ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดจากผลกระทบภายนอกเราก็จะเห็นว่าจุดดุลยภาพของตลาดคือจุดที่เส้นอุปสงค์คือเส้นดีตัดกับเส้นอุปทานคือเส้น S ที่จุด M ปริมาณการผลิตก็คือ QM ก็เป็นปริมาณดุลยภาพของตลาดนะคะในขณะที่จุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด Oปริมาณการผลิตที่เหมาะสมณจุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด QO ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า QM นั้นมากกว่า QO เราจึงสรุปได้แล้วว่าผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบ

ภายนอกเชิงลบนั้นปริมาณสินค้าณจุดดุลยภาพซึ่งในที่นี้ก็คือจุด M จะมากกว่าระดับปริมาณผลิตที่เหมาะสมซึ่งในที่นี้ก็คือจุด O นั่นเองเรามาดูกรณีผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงบวกบ้างยกตัวอย่างเช่นผลจากสวนดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมสดชื่นต่อผู้ได้สัมผัสซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ปลูกดอกไม้เองนะคะในภาพนี้เราก็จะมีเส้นอุปสงค์คือเส้นดีนะคะที่สะท้อนถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนคือ MPB ซึ่งยังไม่ได้รวมเอาประโยชน์ที่ได้จากกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ผู้อื่นไม่ได้ปลูกนั่นนะคะก็เลยทำให้ประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSB เป็นเส้นที่อยู่เหนือกว่าเส้นผสมเพราะเกิดจากการนำเอาผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนรวมกับผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เกิดจากผลกระทบภายนอกคือ MEB นั่นเองเราก็จะเห็นได้ว่าจุดที่อุปสงค์เท่ากับอุปทานหรือจุดตัดระหว่าง2เส้นนี้คือเส้นอุปสงค์กับอุปทานก็คือจุด O นั้นเนี่ยปริมาณดุลยภาพของตลาดก็เท่ากับ QO ในขณะที่จุดที่ MSC ตัดกับ MSB ก็คือจุด M ปริมาณการผลิตก็คือจุด QM คือปริมาณเท่ากับ QM นะคะก็จะเห็นว่า QM นั้นน้อยกว่า Q0 เพราะฉะนั้นก็จะสรุปแล้วว่าผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงบวกนั้นปริมาณผลิตสินค้าณจุดดุลยภาพตลาดจะน้อยกว่าระดับปริมาณผลิตที่เหมาะสมนั่นเองค่ะที่กล่าวมาก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีการเกิดผลกระทบภายนอกนะคะซึ่งก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะซึ่งก็ขอให้ไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดหน่วยที่8ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะคลิปนี้ก็จะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีสินค้าสาธารณะนะคะจากการที่สินค้าสาธารณะนั้นมีลักษณะที่เมื่อผู้บริโภครายใดรายหนึ่งบริโภคสินค้านั้นแล้วไม่สามารถกีดกันการบริโภคของบุคคลอื่นได้ผู้บริโภคจึงอาจจะได้รับประโยชน์หรือบริโภคสินค้าสาธารณะนั้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้านั้นสินค้าสาธารณะนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมในการบริโภคโดยไม่จ่ายเงินที่เรียกว่าฟรีไรเดอร์ผลที่ตามมาก็คือผู้ผลิตเอกชนที่จะทำการผลิตแล้วขายสินค้าที่มีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะก็จะไม่สามารถดำเนินกิจการอยู่ได้การผลิตสินค้าสาธารณะโดยผู้ผลิตเอกชนจึงอาจจะไม่มีการผลิตเลยหรือผลิตได้ในปริมาณการผลิตที่ต่ำกว่าที่สังคมจะได้รับประโยชน์สูงสุดตัวอย่างสินค้าสาธารณะก็เช่นการจัดแสดงดอกไม้ไฟถ้าหากคนในชุมชนจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมการจัดแสดงดอกไม้ไฟในงานเทศกาลอย่างต่อเนื่องโดยจำนวนเงินที่ชุมชนจ่ายก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าของประโยชน์ที่คนในชุมชนได้รับจากการจัดแสดงดอกไม้ไฟโดยถ้าหากคนยอมจ่ายเงินดังกล่าวสูงกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นการจัดแสดงดอกไม้ไฟก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้เรื่อยๆแต่ด้วยเหตุที่การแสดงดอกไม้ไฟมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภคได้ก็เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมการบริโภคโดยไม่ต้อง

การจ่ายเงินซึ่งหากมีคนที่ยอมจ่ายเงินซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงดอกไม้ไฟไม่มากเพียงพอที่จะสร้างรายได้ที่มากกว่าต้นทุนในการจัดแสดงดอกไม้ไฟหน่วยธุรกิจก็จะตัดสินใจไม่จัดแสดงดอกไม้ไฟในงานเทศกาลอีกต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งของสินค้าสาธารณะก็คือการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนเนื่องจากเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนนั้นมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภคได้จึงเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมบริโภคโดยไม่จ่ายเงินผลที่ตามมาก็คือถ้าปล่อยให้คนในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเองก็อาจจะไม่มีเครื่องบินดับเพลิงไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชนเลยหรืออาจมีการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงในจำนวนที่น้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสมก็อาจจะไม่มีการผลิตเลยหรือมีการผลิตในปริมาณที่น้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสมนั้นเนี่ยก็ดังเช่นกรณีการจัดเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนด้วยเหตุนี้เนี่ยรัฐจึงอาจจะต้องเข้าไปทำหน้าที่ในการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้แก่ชุมชนซะเองหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้แก่ชุมชนคำถามที่ตามมาก็คือจะต้องจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้กับชุมชนนั้นจำนวนกี่ลำดีจึงจะเหมาะสมคำตอบก็คือจะต้องผลิตหรือจัดหาเครื่องบินจำนวนที่เหมาะสมนั้นจะอยู่ณจุดที่ MSC เท่ากับ MSB โดยกรณีตัวอย่างการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงจุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด A ในภาพก็คือจุดตัดระหว่างเส้น MSB คือประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมตัดกับเส้น MSC คือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมที่จุด A นั้นจำนวนเครื่องบินดับเพลิงที่เหมาะสมก็คือจำนวน3ลำโดยถ้าหากมีการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงน้อยกว่า3ลำก็จะพบว่า MSC น้อยกว่า MSB นั่นคือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมน้อยกว่าประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมก็ควรจะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงเพิ่มขึ้นให้ได้จำนวน3ลำในทางตรงข้ามกันถ้าจัดหาเครื่องบินจำนวนที่มากเกินกว่า3ลำก็จะพบว่า MSC ก็มากกว่า MSB การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดหาเครื่องบินดับเพลิงก็ควรจะลดจำนวนเครื่องบินดับเพลิงให้ลงมาอยู่ที่3ลำนั่นเองค่ะ เนื้อหาสาระทั้งหมดที่กล่าวมาเกี่ยวกับผลของความล้มเหลวของตลาดกรณีสินค้าสาธารณะก็เป็นเนื้อหาบางส่วนของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวยังมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจอีกหลากหลายประเด็นจึงเชิญชวนให้อ่านเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเอง

0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

Hey.

0: ็สบู่ใสๆทำไมมันเหมือนมีสีลุ้งอยู่
1: เป็นสีเหลืองเป็นสีฟ้าเป็นสีชมพูเป็นสีม่วงคิดว่ามันมาจากในน้ำนี้
2: เขาจะใส่สีลงไปแต่เรามองไม่เห็นเวลามันไม่มีแดดทำไมมันเห็นไม่ชัด
1: ถ้าเห็นถ้ามีแดดมันก็จะเห็นชัดขึ้นอยู่กลางแดดอยู่สีเห็นสีลุ้งชัดเลยถ้าอยู่ตรงแดดมันก็จะชัดกว่าในร่ม
2: ใช
1: ่ในร่มมามันจะไม่ค่อยชัด
2: มันดูเหมือนชัดจริงแต่มันไม่ชัด
1: ไป
2: แดดนอน
1: แก้แสมันเป็นแสงสีขาว
3: ใช่แ
1: ล้วเป็นลายของแก้ว
2: เหมือนเจ็ดบาม
1: ันสีมันจะเป็นลุ้งลุ้งนิดนึง
3: ใช่แต่เราจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
1: ใช่แล้วไปเอาแก้ว
2: มาสีเพิ่มมาขอสีนี
1: ้มาฟังดูมันจะเห็นเป็นสีส้มๆตรงแขนเรา
2: ของเราจะมีสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงิน
1: แล้วเราเห็นสีลุงเมื่อกี้เราเห็นสีลุงแต่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราได้สีม่วง
2: นี่สุดชัดฉันจะเอาไปสีอะไรดี
1: เอ็กเราเสร็จแล้วเรามีสีขาวสีเขียวและสีน้ำเงิน
2: ตรงนี้จุดๆเนี่ยมันจะมีสีแต่ตรงอื่นจะไม่มีสี
1: หรือว่าน่าจะเป็นแสงพระอาทิตย์มาส่องมาที่ลูกแก้วมันก็ทำให้มันมีสีได
2: ้ฉันเห็นลึกแสงตามลูกแก้วไป

Yeah.

0: อันนี้มันติดกันนะ
1: เอ
0: ๋หนูอันนี้ใหญ่
1: อันนี้ใหญ่อะ
0: นี่ไงห้องนี้เป็นประตูไงหนูต้องเอาอันนี้ไว้ข้างในอันนี้อ่ะเอ๊ะ
1: ฮะ
0: นี่ไว้ข้างในวาดหน้าต่างเย้เอามาตรงนี้ด้วยนะเราจะทำให้มีแสงเข้าไปในบ้านแล้วบ้านมันจะได้สว่าง
1: อ่าฮะ
0: เข้าไปดูข้างในหน่อย
1: ตัดยากให้ผู้ใหญ่ช่วยจะดีกว่า
0: สว่างขึ้น
2: เฮ้ยมันเหมือนมีไฟมันเป็นสีขาวๆแล้วมันมีรอยน้ำอยู่ในนี้น้ำมันจะสั่น
0: เราจะเอาสีชมพูดีไหม
2: เราต้องใส่น้ำสีลงไป
0: อ่า

0: สีมันเป็นสีเขียวกับสีแดงแล้วตอนถ้าใส่ตัวสีผสมอาหารไปแล้วแล้วมันเดินกับ
1: แสงอาทิตย
0: ์มันก็จะสว่าง
1: เป็นสีแบบนี้ไง
0: ฉันจัดร้านอยู่จ้า
1: ร้านเปิดเลยจ้าเอาได้จ้า
2: ร้านจะเปิดก็เปิดไว้ตรงนี้เลย
3: แสงแดดส่องผ่านสีร้านของเราก็เลยมีแสงสีสันสดใสอยากเล่นในนี้ทั้งวันเลย

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับผมอยากประดิษฐ์ GPS จิ๋วแปะไว้กับของทุกอย่างในบ้านถ้าผมทำของหาย

0: ขึ้นเปิดข้างหลังแล้วไปให้ทักทีม
1: ไปไหน
2: ตรงนี้ก็ไม่เจอ
3: ไหน
2: ไหนอยู่ไหนกันเนาะอ
1: ยู่ในนี้ป่ะเนี่ยง่าย
2: เราหาเจอแล้วนี่ช็อกโกแลต
1: ก็หาไม่เจอไม่เจอแล้ว
2: มันก็มี
1: ดูดะ
2: เย็นรีบเข้าบ้าน
1: เย่มาแบ่งเป็นกิน
2: มาแล้วของเรามันเหมือนน้ำเหลวเลย
1: ใช่มันเหลวจริง
2: ตอนแรกช็อกโกแลตแล้วมันแข็งๆแล้วมันก็เหลวเลย
1: ของเราก็เหมือนกันอะแล้วก็คือมันแข็งๆแล้วมันก็แตกแล้วมันก็เหลวเราลืมไว้ในรถแล้วเราก็ปิดประตูใช่ไหมบิมในรถมันร้อนที่ไม่ได้เปิดเองแล้วก็จอดตากกลางแดดด้วย
2: ทำให้มันอบอยู่ข้างใน
1: แล้วช็อกโกแลตก็เลยละลายไปเลยเอาเลนโบโรยเลย
2: แล้วใส่ขนมปังกรอบ
1: ต้องใส่มันระหว่างทอดจืดจ้ะใส่ของเล่นกันเลยเรามาดูกันซิว่าหลังจากทำเสร็จมันจะเป็นยังไงดูสิเนยละลายหมดเลยมันกลายเป็นน้ำสีเหลือง
4: เวเฟอร์ช็อกโกแลตมันละลาย
1: ช็อกโกแลตละลายแต่ขนมปังไม่ละลาย
2: สีเทียนอันใหญ่มันเหมือนละลายนิดนึงเพราะมีน้ำนิดนึงไอติมมันละลายหมดเลย
1: มันเยอะมากเลยน้ำอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
2: ยืดแล้วก็เละเละ
1: มันแข็งๆเหมือนเดิมเลยแสงแดดร้อนทำให้ของหลายอย่างละลายได้เลยนะเนี่ย
2: ละลายยากไว้ข้างล่างละลายง่ายไว้ข้างบน

เราต้องใส่ถ้วยละสีนะสีจะได้ไม่ปนกันสีเทียนที่ไม่ใช้แล้วเราก็ไม่ทิ้ง

0: ท้องฟ้าสีส้มพับเทมทำอะไร
1: ฉันกำลังทำรูปหัวใจอยู
0: ่แล้วก็มีพระอาทิตย์ด้วยฝนตกดีไหม
1: เดี๋ยวเราต้องทำโค้งๆก่อนแล้วเดี๋ยวเอาสีเขียวมา
0: เดินไป

0: มันจะเป็นไงมันจะเป็นไงมันจะเป็นไง
1: ว้าวสวยจังเลย
2: มันละลายตัวแล้วระบายเลยทัศทิม
1: ฉันจะระบายพระอาทิตย์ฉันจะระบายทรายแล้วนะ
2: ตอนแรกเราทำเป็นรูปท้องฟ้ากับพระอาทิตย์มันละลายเข้าหากัน
1: ใช่ใช่ใช่พอมันละลายสีมันก็มาผสมกันแต่มันก็สวยไปอีกแบบนะมันรวมกันหมดเลย
2: ท่าท่าท่าท่าท่าท่า
1: สีเทียนละลายก็ระบายได้สนุกดีเพื่อนๆลองดูนะ

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากประดิษฐ์เครื่องอาบน้ำหมาอัตโนมัติเราพาน้องหมาเข้าไปเครื่องก็จะลงแชมพูล้างน้ำเปล่าแล้วก็เป่าขนให้อัตโนมัติน้องหมาของเราจะได้หอมๆและตาตุ๊ด

Huh?

0: แต่เราตรงนี้มันเป็นสีขาวแปลกจังเหมือนร้อยนาฬิกาของเธอเลย
1: มันเป็นสีขาวๆสงสัยนาฬิกามันบังแดดให้แล้วอย่างอื่นล่ะโดนแดดแล้วจะเปลี่ยนสีได้ไหมนะ
0: พอเราเอานี้ตากแดดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหม
1: คือมันน่าจะเป็นแบบรอยเลยอ่ะ

0: 细的。
1: 细帽了呀。
2: กระดาษตรงนี้สีมันเส้นลงส่วนตรงที่วางของเล่นทับไว้สีมันเหมือนเดิมเลย
3: เราทำลูกผีเสื้อกันไหม
4: ได้สิ
3: เราลองกันไหม
4: ได้เลย
3: เราหยิบอันนี้มานี่สีม่วงมาวางกับสีม่วงสีส้มไปวางกับสีส้ม
4: ตัวมันสีเหลือง

แสงแดดทำให้สีผิวเราเปลี่ยนแล้วก็ทำให้สีอื่นๆเปลี่ยนได้ด้วยเป็นไปได้ยังไงเนี่ย

0: มันเป็นสีขาว
1: ขาวขาว
2: ลูกปัดเยอะแยะพวกนี้จะกลายเป็นลูกปัดวิเศษเมื่อมันโดนแสงแดดจริงหรือเปล่านะ
3: มันเป็นสีอื่น
4: มันมีสีม่วง
2: โดนแดดแล้วมันเป็นสีนี
3: ้สีมันเข้มขึ้น
2: นี่ดาแล้ว
3: เป็นสีเหมือนสีเข้มอ่อน
2: อ่อนอยู่นะ
3: อ่อนเข้มๆซุป
2: เปอร์ราคาอยู่ไม่ได้แล้ว
3: ราคาจะพังแล้ว
2: ราคาจะพังแล้วอยู่ไม่ได้แล
3: ้
2: ว
3: อุ้ยนัวเลย
2: อ่อนหน้า
3: อ่อนมากอ่อนเลย
2: เนี่ยมันอ่อนหน่อยนะเน
3: ี่
2: ยเนี่ย
3: เข้มแล้ว
2: ดู
3: เ
2: ห็นมั้ย
3: นี่3 3 9 7 8 90เฮ้ยอ่อนอ่อนเลยอ่ะ
2: ไม่ทันเลย1 2 3อีกชั้นนึง
4: เป็นสีขาว

0: ชมพูกันเลย
1: เราทำเป็นแบบกระเป๋าสะพายที่เท่
2: เราทำสร้อยคอนะ
0: ชมพูเหลืองดำด้วยกระเป๋าสีฟ้า
2: ไว้ปิดให้น้อยทาสีกันแดดแล้วทำอะไรด้วยนะตั้งมาทาสีกันแดดกัน
1: ไม่เอาหรอกเราขี้เกียจเหนียว
2: ก็สีอ่อนกว่า
3: ก็อาจจะเป็นที่ครีมกันแดดก็ได้ของเราน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สีครีมกันแดดถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดสีเราก็จะส
2: ี
3: เป
2: ็
3: นสีคล้ำคล้ำทาทั่วเลย
1: แสงแดดร้อนๆทำให้ของเปียกสีด้วยสุดยอด

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากประดิษฐ์เครื่องใส่ถุงเท้าอัตโนมัติให้คุณปู่ครับเพราะคุณปู่ปวดหลังทุกครั้งที่ต้องก้มตัวใส่ถุงเท้าถ้ามีเครื่องนี้เราแค่ยืนเฉยๆเครื่องก็จะใส่ถุงเท้าให้เราอัตโนมัติในเวลาแป๊บเดียว

0: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยที่8การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำหรับหน่วยนี้อาจารย์จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกัน

ตอนที่1ก็คือแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ตอนที่2การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศและตอนที่3จะเป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการตลาดค่ะในตอนที่1แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์เรื่องแรกเลยต้องเข้าใจก่อนเรื่องนี้คืออะไรการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็คือกระบวนการจัดการที่มีความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติงานในระยะยาวตามแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและก็จะบรรลุถึงความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามที่องค์ได้กำหนดไว้ทั้งนี้ธุรกิจการเกษตรนะคะอย่าลืมว่าโครงสร้างของระบบธุรกิจการเกษตรเนี่ยเราจะครอบคลุมธุรกิจการเกษตรฝ่ายดำเนินการเช่นธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรธุรกิจการผลิตในฟาร์มธุรกิจการแปรรูปและธุรกิจการจัดจำหน่ายซึ่งจะต้องเป็นเรื่องของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศต่อไปความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะนับว่ามีความสำคัญทั้งต่อองค์การต่อผู้บริหารองค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะต่อองค์การก็คือจะช่วยให้องค์การนั้นมีกรอบและทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนสามารถยกระดับความมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่ากู้แข่งได้และมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญนะคะปัญหาเรื่องความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆความสำคัญต่อผู้บริหารองค์กรก็คือช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ผู้บริหารสามารถที่จะตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมมีการทำงานในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับนะคะและก็สามารถที่จะนำการจัดการเชิงกลยุทธ์มาช่วยผู้ปฏิบัติงานในองค์การให้สามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานได้ค่ะส่วนความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็นับว่ามีทั้งผู้มีได้ส่วนเสียภายในองค์การนะคะจะได้ประโยชน์อย่างเช่นผู้ถือหุ้นแต่ถ้าเป็นภายนอกก็อย่างเช่นนะคะลูกค้าซัพพลายเออร์ก็จะได้รับประโยชน์ด้วยจากการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การค่ะลักษณะสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ก็คือมุ่งบริหารองค์การแบบองค์รวมมุ่งเน้นผลลัพธ์ในการดำเนินงานมุ่งเน้นการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การมุ่งเน้นถึงอนาคตเน้นการวางแผนระยะยาวและมุ่งให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยหลักก็คือต้องมีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์สร้างกลยุทธ์นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทำการประเมินผลและควบคุมให้เป็นไปตามกลยุทธ์นั้นๆโดยเราต้องตั้งอยู่ในใจนะคะว่ากลยุทธ์ที่จะต้องสร้างขึ้นมานั้นมีอยู่3ระดับด้วยกันนั่นก็คือกลยุทธ์องค์การกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ตามสายงานค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศต้องนับว่ามีทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ขอแนะนำ6ประเด็นนี้ต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่งประเด็นแรกเลยคือทักษะและความสามารถของผู้บริหารค่ะทักษะผู้บริหารธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะต้องทำหน้าที่ในการจัดการเชิงกลยุทธ์นั่นหมายความว่าผู้บริหารเหล่านี้จะต้องมีความเป็นผู้นำมีทักษะในการสร้างทีมงานมีทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีทักษะในการวางแผนมีทักษะด้านเทคโนโลยีมีทักษะด้านการจัดการองค์การด้านการเป็นผู้ประกอบการนะคะและทักษะการจัดสรรทรัพยากรส่วนความสามาร

ผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีให้ได้ไม่มีไม่ได้เรื่องแรกคือความสามารถในการปรับตัวการรับสถานการณ์ต่างๆความสามารถในการรับรู้ที่รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างธุรกิจและความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์ค่ะปัจจัยที่สองก็คือความพร้อมของทรัพยากรภายในองค์การอาจารย์อยากแตะประเด็นทรัพยากรตรงนี้ออกมาเป็น3ประเด็นด้วยกันนั่นคือความพร้อมด้านระบบงานถือว่าเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นคำสั่งงานแผนงานโครงการนะคะแล้วก็ความพร้อมที่เป็นทรัพยากรที่จับต้องได้ก็คือสิ่งของเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุข้าวของรวมทั้งเงินและความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องนะคะมีสำหรับที่จะทำงานในองค์กรได้ทุกระดับทั้งระดับกลุ่มผู้บริหารและระดับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานค่ะปัจจัยที่3ก็คือกระบวนการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรมีความสอดคล้องด้านจังหวะเวลาและเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปัจจัยที่4ก็คือการติดตามและการควบคุมการดำเนินงานสำคัญมากนะคะเพราะการติดตามการดำเนินงานจะช่วยให้เราทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าตอนนี้เกิดปัญหาและอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นหรือเปล่าเพื่อที่จะได้เอาเป็นใช้เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่เราไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างอาจจะมีการแปรผันผวนและก็ทำให้จะต้องปรับกลยุทธ์ในการทำงานแต่ยังไงก็ตามแก่ทุกครั้งที่ทำงานจะต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามกำหนดเวลางบประมาณและความสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดนะคะปัจจัยที่5ก็คือการรายงานความก้าวหน้าการติดตามและควบคุมผลงานจะต้องทำการจัดทำรายงานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเป็นทางการค่ะเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบถึงการปฏิบัติงานเป็นระยะแล้วก็ควรจะส่งข้อมูลเหล่านี้ย้อนกลับไปให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในงานนั้นๆเพื่อที่จะได้ทำการปรับปรุงแผนงานนะคะตัดสินใจปรับตัวเพื่อให้เกิดการรับมือกับวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดคิดนะฮะที่อาจเกิดขึ้นได้หรือเป็นตัวช่วยให้เห็นจังหวะโอกาสขององค์การที่จะทำให้ได้กำไรมากยิ่งขึ้นปัจจัยที่6คือระบบการวัดและประเมินผลงานต้องมีวิธีการที่เป็นมีตัวชี้วัดนะคะมีการวิเคราะห์มีการรายงานผลการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารในแต่ละระดับและในแต่ละสายงานได้รับทราบผลงานภายในองค์การหรือในสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเป็นทางการต้องมีความชัดเจนโดยอธิบายถึงระดับความสำเร็จของงานเทียบกับเป้าหมายที่องค์การต้องการหรือตั้งเป้าไว้นะคะตอนที่2ค่ะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำคัญมากนะคะเพราะว่าในการวิเคราะห์เนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เราคุ้นกันนะคะก็คือ SWOT เพื่อดูจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคโดยจับคู่ SW เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะคะจุดแข็งจุดอ่อน OT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นเรื่องของโอกาสและอุปสรรคแล้วนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT เอามาใช้ประโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Taos Metric เอามาพิจารณาเชิงบูรณาการ

มกันในประเด็นของ SOSTWOWG ค่ะส่วนเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันนะคะอาจารย์ก็จะอธิบายอยู่2เครื่องมือคือการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองผักทั้ง5 Five Force Model กับการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชร Diamond Model เอาประเด็นแรกก่อนในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะคะตัวนี้เป็นสภาวะแวดล้อมที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้เพราะเป็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กรผู้บริหารขององค์กรสามารถที่จะกำหนดและควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจได้เครื่องมือที่ใช้นะคะก็จะมีมุมมองอยู่2มิติก็คือ SW analysis ซึ่ง SW เนี่ยอาจารย์ก็จะขอให้คุณพิจารณาใน2มิติก็คือคุณอาจจะมองการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ SW เนี่ยในมุมมองมหภาพคือภาพรวมทั้งหมดอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะคะอันนี้มองรวมหมดเลยหรือจะมองในระดับ SW ในจุลภาคก็คือเรื่องของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็ใช้ได้อีกมิติหนึ่งในการวิเคราะห์ SW ก็คือทำการวิเคราะห์ตามประเภทปัจจัยแวดล้อมซึ่งก็มีปัจจัยแวดล้อมด้านการบริหารกับปัจจัยแวดล้อมด้านการดำเนินงานเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ปัจจัย2กลุ่มนี้ปัจจัยแวดล้อมด้านการบริหารอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นต้องดูเลยว่าวิสัยทัศน์ขององค์การพันธกิจวัตถุประสงค์โครงสร้างองค์การวัฒนธรรมองค์การเป็นเรื่องของการบริหารนะคะที่ครอบคลุมอยู่ในองค์การนั้นและปัจจัยแวดล้อมด้านการดำเนินงานก็คืองานด้านการผลิตการตลาดทรัพยากรมนุษย์การเงินการวิจัยระบบสารสนเทศนะคะก็แล้วแต่ปัจจัยย่อยว่าจะจับในประเด็นใดบ้างในองค์กรนั้นๆนะแต่ถ้าเป็นในกรณีของสภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่าไม่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้เพราะมันอยู่นอกองค์กรอยู่นอกเหนือความควบคุมแต่การที่เข้ามากระทบองค์กรนะคะสภาพแวดล้อมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในเชิงบวกก็เป็นโอกาสของธุรกิจแต่ถ้าส่งผลกระทบในเชิงลบมันกลายเป็นอุปสรรคของธุรกิจเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค OT analysis นะก็มีการนิยมที่จะใช้แนวคิดที่เรียกว่า PESTEL model analysis PESTEL P E S T E Lย่อมาจากอะไร P ก็คือปัจจัยด้านการเมือง E ก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ S ก็คือปัจจัยด้านสังคม T ก็คือปัจจัยด้านเทคโนโลยี E คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและ L คือปัจจัยด้านกฎหมายนะคะจากการวิเคราะห์ SWOT แล้วตอนนี้เราก็จะมาดูที่ Taos Metric ก็เป็นกรอบวิธีคิดหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรกับธุรกิจเพื่อทำการเอาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคที่วิเคราะห์ได้เนี่ยมาสร้างกลยุทธ์ทางเลือกต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ธุรกิจเผชิญอยู่ประโยชน์ของ Taos Metric เนี่ยนะคะก็คือเราสามารถที่จะเอามาสร้างกลยุทธ์เชิงรุกเชิงรับเชิงแก้ไขเชิงป้องกันซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน SW analysis กับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก OT analysis เอาทั้ง2ชุดข้อมูลนี้มาพิจารณาบูรณาการการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายในกับภายนอกอย่างเช่นในประเด็นของจุดแข็งโอกาส SO จุดแข็งอุปสรรคST จุดอ่อนโอกาส WO จุดอ่อนอุปสรรคเราก็จะได้กลยุทธ์ขึ้นมา4กลุ่มจาก

การทำเมทริกภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่า SO การจับคู่ของผลการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสบูรณาการสร้างขึ้นมาเป็นกลยุทธ์เชิงรุกแต่ถ้า WO ก็จะเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข ST เป็นกลยุทธ์เชิงรับ WT ก็เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกันนะคะส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันค่ะจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเพราะการแข่งขันทางการค้าของโลกเราถือว่าโลกทั้งใบเนี่ยเป็นตลาดเพียงหนึ่งเดียวดังนั้นทุกกิจการมีความเป็นเสรีทางการค้าตามกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยเรียกว่าสูงค่ะสูงมากจำเป็นและประเด็นที่จะต้องทำการวิเคราะห์นั่นก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมการแข่งขันอาจารย์จะขอแนะนำเครื่องมือที่นิยมใช้มีอยู่สองแนวคิดก็คือการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองแรงผลักทั้ง5จากคุ้นหูก็คือ Five Force Model และการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชรนั่นคือไดมอนด์โมเดลมาดูเครื่องมือตัวนี้ก่อนไฟฟอร์ดโมเดลตามแนวคิดของไมเคิลอีโพสเตอร์นะคะปัจจัย5ประการก็คือสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมตอนนี้เป็นยังไงการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ถ้าเราเป็นธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรากำลังจะเข้าไปอีกประเทศหนึ่งเรานี่ล่ะค่ะคือคู่แข่งรายใหม่เราจะเข้าสู่อุตสาหกรรมของประเทศนั้นได้ไหมเนี่ยปัจจัยเนี่ยเราต้องวิเคราะห์อำนาจต่อรองของลูกค้าน่ะในประเทศนั้นน่ะเป็นไงอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ถ้าเราต้องซื้อวัตถุดิบนะคะภายในประเทศนั้นเพื่อมาใช้ในการของเรานั่นล่ะค่ะเป็นยังไงแล้วก็สินค้าทดแทนสินค้าที่เราจะนำเข้าสู่ประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นทั้ง5ปัจจัยนี้จะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพื่อที่จะดูซิว่าใน5ปัจจัยเนี่ยแสดงซึ่งความสามารถในการแข่งขันของเราได้ในระดับใดโดยปกตินะคะ Five Force Model เราจะใช้วิเคราะห์ได้ทุกธุรกิจทุกโดยทั่วไปเลยค่ะใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภายในประเทศหรือธุรกิจระหว่างประเทศใช้ได้หมดเลยแต่ในกรณีของการใช้เครื่องมือการแข่งขันตามแบบจำลองเพชรการวิเคราะห์ตัวนี้จะอ่านจะใช้เฉพาะกับธุรกิจระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแบบจำลองเพชรเป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขัน4ปัจจัยด้วยกันกลุ่มนี้4ปัจจัยนี้นะคะเรียกว่าปัจใจที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันมีอะไรบ้างมีปัจจัยการผลิตมีอุปสงค์มีอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวข้องมีโครงสร้างกลยุทธ์องค์การและสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาอีกอันนี้เรียกว่าปัจจัยกระทบอีก2ปัจจัยคือภาครัฐและก็โอกาสทางธุรกิจนั้นเอาละค่ะจากภาพที่แสดงนะคะมีเส้นทึบกับเส้นปะในกรณีของเส้นทึบตัวนั้นก็คือปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบนี่คือประเด็นหลักที่จะต้องวิเคราะห์เห็นนะคะมันมีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงและเห็นด้วยว่าแต่ละประเด็นเรามีความสามารถในการแข่งขันในแต่ละปัจจัยมากน้อยเพียงใดในขณะที่ภาครัฐและโอกาสอาจารย์ใช้เส้นปลานะคะแสดงความเชื่อมโยงเรียกว่าเป็นปัจจัยกระทบเรียกว่าภาครัฐและโอกาสนะคะมีผลกระทบมีผลกระทบต่อปัจจัยเงื่อนไขเกี่ยวกับอุปสงค์ไหมมีผลกระทบต่อปัจจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตไหมเนี่ยค่ะเ
ราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์หลักๆ ก็คือต้องมี2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบกับปัจจัยที่เป็นปัจจัยกระทบนะคะเราต้องทำให้ได้ทั้งหมดคือความเชื่อมโยงใน6มิตินี้ค่ะตอนที่3การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการตลาดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการตลาดนี้นะคะสิ่งแรกก็คือต้องทำการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดค่ะความต้องการเงินตลาดคืออะไรปริมาณรวมของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่คาดว่าจะมีการซื้อโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดเป้าหมายที่กำหนดภายในช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะคะภายใต้สภาพแวดล้อมของธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดที่กำหนดตรงนั้นเนี่ยปริมาณรวมของสินค้าที่ต้องการของตลาดน่ะมีเท่าใดมิติในการวัดความต้องการของตลาดจะมีอยู่3มิติด้วยกันนะคะก็คือมิติทางพื้นที่มิติทางผลิตภัณฑ์มิติทางเวลามิติทางพื้นที่ก็อาจจะเป็นเรียกว่าถ้าเป็นธุรกิจการเกษตรเทศนะคะก็อาจจะเป็นภูมิภาคเอเชียหรือภูมิภาคทางยุโรปหรือในอเมริกาเหนือมิติของผลิตภัณฑ์ก็อาจจะเป็นจากการดูความต้องการว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สดล่ะกึ่งแปรรูปล่ะหรือ ready to eat ล่ะถ้ามิติของเวลาก็อาจจะเป็นเรื่องของความต้องการของตลาดในช่วงของฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวในแต่ละช่วงฤดูกาลนั้นความต้องการของตลาดเป็นอย่างไรแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดเนี่ยอาจจะใช้มุมมองหลายมิติมากกว่า1มิติร่วมเข้าด้วยกันหรือถ้ามีความสามารถนะโดยปกติในกรณีของผู้บริหารในกรณีของธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วควรจะสร้างมุมมองร่วมกันครบทั้ง3มิติด้วยค่ะค่ะในการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสิ่งที่สำคัญก็คือการพยากรณ์ความต้องการของตลาดเราต้องทำนายให้ได้ว่าต่อไปในอนาคตอย่างเช่นในช่วงปีหน้านั้นนะคาดว่าตลาดมีความต้องการสินค้าของเรามากน้อยเพียงใดเราก็จะต้องทำการใช้ข้อมูลในอดีตมาทำการซึ่งอาจจะข้อมูลในอดีตอาจจะใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือโดยใช้ตัวแปรทางคณิตศาสตร์หรือว่าใช้วิจารณญาณจากประสบการณ์เอาเข้ามาซึ่งการพยากรณ์โดยการใช้ประสบการณ์เนี่ยคงต้องขออนุญาตนะคะว่าต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นๆมาหลายปีแล้วนะคะต้องเก่งจริงนะแล้วก็การใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์อันนี้ทางด้านวิชาการเป็นการพยากรณ์ทางด้านวิชาการใช้สถิติตรงนี้ใช้ข้อมูลในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านวิชาการเป็นตัวแบ็กอัพที่ดีนะคะสำหรับที่จะให้ข้อมูลที่ทำการพยากรณ์ได้โดยปกตินะคะผู้ประกอบการจะใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันเลยค่ะร่วมกันเลยค่ะถัดมาการวิเคราะห์ขนาดตลาดขนาดตลาดก็คือปริมาณหรือมูลค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ที่จะสามารถขายสินค้าได้ในช่วงเวลาหนึ่งอันนี้อาจจะมองแบบมหาภาพคือทั้งอุตสาหกรรมเลยหรือจะมองขนาดของสินค้าที่จะขายได้แบบจุลภาคคือของกิจการใดกิจการหนึ่งก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นมหาภาพนี่ดูองค์รวมทั้งหมดแต่ถ้าเป็นจุลภาคของธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวัดจาก market share ส่วนครองตลาดค่ะประเด็นต่อมาก็คือการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมหมายความว่าไงคือพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมเนี่ยเนื่องจากว่าวัฒนธรรมของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันตามการเรียนรู้ที่ความเป็นองค์รวมซับซ้อนมีการกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยคนในสังคมนั้นต้องยอมรับและเผยแพร่ต่อกันไปในวิธีการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ผู้บริโภคต่างวัฒนธรรมกันก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ประเด็นนี้นะคะส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจระหว่างประเทศค่ะปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมปัจจัยที่หนึ่งก็คือลักษณะพื้นฐานทางวัฒนธรรมได้แก่เรื่องของสิ่งที่ได้เรียนรู้มามรดกทางสังคมวิถีชีวิตหรือแบบของการดำเนินชีวิตแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะที่มันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับชีวิตของเด็กรุ่นใหม่นะคะก็จะไม่เหมือนกับรุ่นของเบบี้บูมรุ่นเก่าๆที่แก่ชราไปก็จะแตกต่างกันมีวัฒนธรรมนะต่างกันปัจจัยที่สองคือลักษณะประชากรของแต่ละประเทศนั่นก็คือแต่ละประเทศเนี่ยนะจะมีกลุ่มอายุผู้สูงวัยวัยกลางคนวัยเด็กวัยทารกจะแตกต่างกันนะคะในเรื่องของระดับรายได้เรื่องของแหล่งกำเนิดถิ่นฐานการเคลื่อนตัวของกลุ่มอายุอันนี้จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะปัจจัยที่3คือค่านิยมปรากฏว่าฮอปสตรีทเนี่ยได้นำเสนอทฤษฎีทางจิตวิทยาแล้วก็ได้ให้ดัชนีชี้วัดมิติค่านิยมทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วย6มิติก็คือความเหลื่อมล้ำของอำนาจปัจเจกนิยมกับคันติรวมหมู่ความเป็นชายความเป็นหญิงการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนและการมองระยะยาวปัจจัยที่4คือปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยด้านบุคคลก็คือผู้บริโภคแต่ละประเทศมีพฤติกรรมที่แตกต่างสะท้อนมาจากปัจจัยด้านบุคคลที่หล่อหลอมตัวตนขึ้นมาอย่างเช่นความเป็นวัตถุนิยมพฤติกรรมการบริโภคกระบวนการผลิตมุ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่างหรือการใช้สินค้าเฉพาะอย่างนะคะอันนี้ก็ทำให้ต่างกันไปปัจจัยที่5คือปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมส่วนบุคคลก็คือเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนและก็การเห็นแบบอย่างจากสื่อจากกลุ่มดารานักร้องแบบนี้นะคะปัจจัยที่6ก็คือระดับของการพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีทั้งหมด10เรื่องด้วยกันที่มีผลเลยนะคะต่อพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมเพราะว่าแต่ละประเทศนะจะมีระดับของนวัตกรรมระดับการพัฒนานะคะแตกต่างกันเพราะฉะนั้น10เรื่องต่อไปที่จะต้องจับตามองนะคะคืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่เราเรียกกันว่า IoT วิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรปัจจัยปัญญาประดิษฐ์ AI เรื่องโดรนเกษตรแม่นยำเทคโนโลยีชีวภาพชีวภาพเกษตร Big Data เกษตรควบคุมสิ่งแวดล้อมระบบเกษตรกรรมฟื้นฟูเทคโนโลยีการเชื่อมต่อนะคะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะแล้วมันจะเข้าไปกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปเลยค่ะ 7. รูปแบบของวิถีชีวิตปกติใหม่อันเนี้ยเกิดขึ้นทั้งโลกเลยนะคะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โควิด -19 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเรียกว่าครั้งใหญ่แต่เดิมทีเดียวผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าอะไรจะต้องไปเดินดูเดินเลือกจับต้องนะคะไปหลายๆแห่งแต่ตอนนี้ผู้บริโภคนะคะใช้ออนไลน์สั่งซื้อ delivery นะแค่ปลายนิ้วสัมผัสโทรศัพท์นะแล้วก็เขี่ยค้นหาจะค่ายไหนค่ายไหนที่ขายของผู้ขายรายไหนใช้นิ้วเนี่ยค่ะหาข้อมูลอุ้ยพอใจปั้งเพราะฉะนั้น new normal วิถีชีวิตปกติใหม่เกิดการสร้างนะคะพฤติกรรมใหม่ๆแล้วของแต่ละประเทศเนี่ยความรุนแรงของพฤติกรรมใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแล้วก็มีระดับความแตกต่างนะ

ค่ะโมดูลที่11นะคะการอ่านเรื่องสั้นพาร์ทที่2นะคะหรือว่า Reading a Short Story Part 2นะคะในโมดูลนี้เนี่ยเราจะยังคงใช้เรื่องสั้นเรื่องเดิมจากโมดูลที่10นะคะ The Sphinx Without Secret เป็นเรื่องสั้นที่ใช้เป็นตัวอย่างประกอบการวิเคราะห์นะคะก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปสู่การวิเคราะห์เนี่ยอยากให้นักศึกษาพิจารณาแผนภาพข้างบนหน้าจอนี้นะคะจะเห็นได้ว่าวงกลม2วงกลมเนี้ยเป็นสิ่งที่นำมาประกอบกันแล้วเราจะได้การวิเคราะห์เรื่องสั้นนะคะลองดูที่วงกลมด้านซ้ายก่อนนะคะวงกลมด้านซ้ายเนี่ยเป็นการใช้ external context หรือบริบทโดยรอบของเรื่องมาพิจารณาไม่ว่าจะเป็นบริบททางด้านชีวิตของผู้แต่งนะคะหรือว่าสังคมและวัฒนธรรมของเรื่องนั้นๆนะคะประกอบกับวงกลมด้านขวามือซึ่งก็คือองค์ประกอบของเรื่องสั้นนะคะซึ่งประกอบไปด้วย6องค์ประกอบด้วยกันและในโมดูลที่10เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้ว2องค์ประกอบนะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยจะประกอบกันเป็นการวิเคราะห์เรื่องสั้นที่สมบูรณ์ค่ะมาดูกันอีกสักครั้งนะคะว่าองค์ประกอบของเรื่องสั้นมีอะไรบ้างนะคะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะก็จะประกอบไปด้วยพล็อตนะคะโครงเรื่องคอนฟลิกต์นะคะความขัดแย้งซึ่ง2 องค์ประกอบแรกเนี่ยนักศึกษาได้เรียนไปแล้วในโมดูลที่10ทีนี้อีก4องค์ประกอบหลังเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยคาแรคเตอร์ตัวละครนะคะ point of view มุมมองแล้วก็เซตติ้งนะคะฉากท้องเรื่องแล้วก็อันสุดท้ายธีมแก่นเรื่องนะคะ4องค์ประกอบหลังเนี่ยเราจะมาเรียนกันในโมดูลที่11นี้ค่ะตัวละครนะคะหรือคาแรคเตอร์นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยลองทำความเข้าใจว่าการแบ่งจำแนกประเภทของตัวละครเนี่ยเราสามารถจำแนกประเภทตัวละครออกเป็น3ประเภทด้วยกันตามหลักการต่อไปนี้นะคะหลักการแรกค่ะเป็นการจำแนกตัวละครผ่านลักษณะอุปนิสัยของตัวละครนะคะซึ่งถ้าตัวละครที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยเขามีความที่มีอุปนิสัยที่เราเห็นเขาเพียงด้านเดียวนะคะตัวอย่างเช่นสโนว์ไวท์นะคะเจ้าหญิงสโนว์ไวท์เนี่ยเป็นตัวละครที่มีความไร้เดียงสาซึ่งตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นตัวละครตัวเนี้ยเพียงเดียวก็คือเป็นตัวละครที่มีความไร้เดียงสาตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเลยนะคะไม่ค่อยมีอุปนิสัยอื่นๆนะคะเราเรียกตัวละครประเภทนี้ว่า flat character นะคะหรือตัวละครมิติเดียวนะคะซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวละครที่เรียกว่า round character หรือตัวละครหลายมิตินะคะซึ่งตัวละครหลายมิติเนี่ยเราในฐานะผู้ชมหรือผู้อ่านเนี่ยจะได้เห็นตัวละครนั้นๆเนี่ยมีอุปนิสัยที่คล้ายกับมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเลยค่ะซึ่งมีความหลากหลายทั้งมีทั้งอารมณ์โกรธมีทั้งความดีมีทั้งด้านมืดด้านสว่างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนประเภทถัดไปนะคะเราสามารถแบ่งตัวละครเนี่ยออกจากจำแนกตัวละครเนี่ยได้โดยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวละครในเรื่องนะคะซึ่งจะแตกต่างจากแบบแรกนะคะแบบเนี้ยเราจะสังเกตที่การพัฒนาการของตัวละครจากต้นเรื่องไปจนจบเรื่องเนี่ยถ้าตัวละครตัวนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเนี่ยมีไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยความคิดนะคะตอนเปิดเรื่องมาลักษณะนิสัยความคิดเป็นอย่างไรตอนจบเรื่องเขาก็จะยังคงลักษณะนั้นๆเราเรียกตัวละครประเภทนี้ว่าตัวละครคงที่หรือว่า static character นะคะและเช่นเดียวกันค่ะนอกจากจะมีตัวละครที่คงที่แล้วเราก็จะมีตัวละครอีกแบบหนึ่งก็คือตอนต้นเรื่องเป็นอย่างไร

เมื่อตอนจบเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนจบเรื่องเนี่ยตัวละครตัวนั้นเนี่ยมีการพัฒนาการมีการเติบโตขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดลักษณะนิสัยหรือการกระทำนะคะเราเรียกตัวละครประเภทนี้ว่าไดนามิกคาแรคเตอร์หรือตัวละครพลวัตค่ะต่อไปนะคะเราสามารถแบ่งตัวละครได้ออกจากโดยพิจารณานะคะบทบาทของตัวละครในเรื่องนะคะการพิจารณาบทบาทของตัวละครในเรื่องเนี่ยแบ่ง

บทบาทออกเป็น3แบบด้วยกันนะคะบทบาทแรกค่ะเป็นตัวเอกหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพระเอกนางเอกนะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าฮีโร่หรือ protagonistนะคะเป็นตัวเอกของเรื่องซึ่งจะเป็นตัวที่เป็นตัวที่เรื่องเนี่ยให้จุดสนใจไปที่ตัวเอกตัวละครตัวนั้นเป็นหลักนะคะตัวละครแบบที่2ค่ะเป็นตัวละครที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเอกหรือเราเรียกตัวละครประเภทนี้ว่าตัวละครปฏิปักษ์นะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า villain ตัวร้ายนะคะหรือว่า antagonistนะคะซึ่งจะเป็นตัวละครที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเอกนะคะและตัวละครประเภทสุดท้ายค่ะเราเรียกว่า foil character นะคะเป็นตัวละครเปรียบต่างซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นตัวละครประเภทนี้เป็นเพื่อนพระเอกบ้างนะคะเป็นตัวละครประเภทที่เอามาวางไว้เพื่อทำให้ลักษณะของตัวเอกเนี่ยเด่นชัดขึ้นค่ะค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะพิจารณาถึงและพิจารณาและทำการวิเคราะห์ตัวละครเนี่ยเราก็จะต้องมาดูกันก่อนว่าเราจะดูอะไรบ้างนะที่จะทำให้เราวิเคราะห์ตัวละครได้นะคะประเด็นแรกค่ะคือให้เราสังเกตไปที่ลักษณะพฤติกรรมของตัวละครนะคะลักษณะนิสัยของตัวละครนะคะ character traits นะคะว่ามีลักษณะอย่างไรอุปนิสัยอย่างไรนะคะแบบและก็ลักษณะที่2นะคะให้เราพิจารณาไปที่ character's motivation หรือว่าแรงจูงใจของตัวละครว่าตัวละครตัวนี้มีลักษณะนิสัยแบบนี้มีแรงจูงใจแบบไหนนะที่ทำให้เขาเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนั้นๆที่เสนอมาในตัวเรื่องนะคะแล้วก็แบบที่3ค่ะนอกจาก motivation แล้วเนี่ยพอเราได้แรงจูงใจแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ character's behavior หรือว่า dialogues ที่เขาพูดนะคะเป็นพฤติกรรมหรือว่าเป็นบทสนทนาคำพูดที่เขาเลือกใช้ในเรื่องค่ะมาดูตัวละครตัวแรกใน The Sphinx Without Secret นะคะ Lord Murchison นะคะจากบนหน้าจอเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นข้อความที่ตัดมาจากเนื้อเรื่องนะคะข้อความเพียงไม่กี่บรรทัดเนี่ยนะคะมีอยู่ประมาณ2ประโยคด้วยกันนะคะไม่ยาวมากข้อความเนี้ยจะทำให้นักศึกษาเห็นว่าตัวละครตัวเนี้ยมีความเป็นข้อความที่บรรยายลักษณะนิสัยและรวมไปถึงเราอาจจะคาดเดาถึง motivation ของตัวละครตัวนี้นะคะว่ามีแรงจูงใจอะไรที่ทำให้เขามีลักษณะแบบนี้ดูตัวอย่างประโยคนะคะเขาบอกว่า he looked anxious and puzzled and seemed to be in doubt about something I felt it could not be modern skepticism for Murchison was the stoutestof Tories and believed in the Pentateuch as firmly as he believed in the House of Peers. So I concluded that it was a woman and asked him if he was married yet. Okay, ตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าตัวละครพระเอกของเรา Lord Murchison เนี่ยเป็นตัวละครที่มาจากพรรคการเมือง Tory นะคะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมเป็นพรรคการเมืองหลักพรรคการเมืองหนึ่งของประเทศอังกฤษนะคะก่อตั้งโดยพรรคการเมืองขุนนางเดิมนะคะซึ่งการที่เนื้อเรื่องเนี่ยแนะนำให้เรารู้จักตัวละครตัวนี้ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ stoutest ที่มีความทรนงที่สุดในพรรคนะคะเราจะเห็นได้ว่าการพูดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในพรรคการเมืองเนี่ยแน่แหละว่าคนคนนี้ต้องไม่ใช่บุคคลปัตุชนธรรมดานะคะแน่นอนว่าเขามีคำนำหน้าชื่อว่าลอร์ดนะคะเป็นชนชั้นสูงอยู่ในพรรคการเมืองฝั่งขุนนางฝั่งอนุรักษ์นิยมนะคะแล้วนอกจากนี้เขายังมีความเชื่อใน The Pentateuch นะคะเราได้ทราบกันมาแล้วจากโมดูลที่10นะคะว่า Pentateuch เนี่ยเป็นพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม5เล่มแรกซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องบทบัญญัติว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเพื่อที่จะขอคืนดีกับพระเจ้านะคะเพื่อที่จะทำให้พระเจ้าเนี่ยเห็นใจแล้วก็พามนุษย์อย่างเราเนี่ยกลับขึ้นสวรรค์นะคะก็คือง่ายๆก็คือสิ่งที่ควรทำและสิ่งไม่ควรทำในศาสนาคริสต์และตัวเอกตัวนี้เนี่ยเชื่อมั่นอย่าง firmly เชื่อมั่นอย่างหนักแน่นเชื่อมั่นอย่างสุดจิตสุดใจนะคะพอๆกับที่เขาเชื่อใน House of Peers House of Peers ก็เป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะในการที่จะบอกว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีลักษณะ

ที่ค่อนข้างจะหัวโบราณมีความอนุรักษ์นิยมนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในกฎข้อบังคับกฎบัญญัติต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมตัวละครตัวนี้ทำไมเรื่องนี้ถึงวางตัวละครตัวนี้ให้มีลักษณะนิสัยแบบนี้นะคะตัวละครต่อไปค่ะ Lady Aroy นะคะตัวนางเอกของเรานะคะ Lady Aroy ตลอดทั้งเรื่องเนี่ยจะถูกบรรยายว่าเป็นผู้หญิงที่มีความลึกลับซับซ้อนยากที่จะเข้าถึงนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยเป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยที่ยกขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ลักษณะของ Lady Aroy เนี่ยชัดเจนนะคะในเรื่องเนี่ยในข้อความที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยเขาได้เปรียบเทียบตัว Lady Aroy กับภาพ Mona Lisa นะคะซึ่งในโมดูลที่แล้วเนี่ยเราทราบกันมาแล้วว่า Mona Lisa เนี่ยมีลักษณะรอยยิ้มที่ค่อนข้างจะเป็น mysterious หรือความลึกลับนะคะซึ่งผู้เล่าเรื่องเนี่ยผู้บรรยายเรื่องเนี่ยก็ได้เปรียบเทียบรอยยิ้มของตัวนางเอกไปกับรอยยิ้มของโมนาลิซาซึ่งมันทำให้บุคลิกของตัวนางเอกเนี่ยมีความลึกลับมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะตัวละครตัวสุดท้ายนะคะตัวละครที่ไม่ปรากฏชื่ออยู่ในเรื่องหรือว่า Lord Murchison's Friend นะคะเป็นเพื่อนของตัวพระเอกหรือเป็นเพื่อนของ Lord Murchison ซึ่งเราทราบว่าทั้งสองคนนี้เขาพบกันที่ Oxford University นะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้เนี่ยแน่แหละเราต้องเป็นคนชั้นสูงนะคะแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยยังไม่ได้เปิดคอร์สเรียนให้ผู้หญิงเข้าไปเรียนอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งอันนี้มีความสำคัญเพราะว่ามันบอกอะไรได้มันเราทราบอะไรว่าเราทราบว่าตัวละครตัวนี้แน่แหละเขาน่าจะเป็นผู้ชายนะคะและเขาเป็นเพื่อนกับลอร์ดมิชิสันแต่ว่านักศึกษาลองสังเกตนะคะว่าประโยคที่เขาใช้บรรยายเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะ At Oxford we had been great friends I had liked him immensely he was so handsome so high spirited and so honorable นะคะเป็นการบรรยายเพื่อนที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์พอสมควรนะคะว่าตัวผู้เล่าเนี่ยชอบพระเอกมาก liked him immensely ชอบมากๆนะคะแล้วก็บรรยายว่าตัวลอร์ดมิชิสันเนี่ยหล่อมากๆเลยซึ่งการบรรยายแบบนี้มันทำให้เรานึกไปถึงว่าเขาอาจจะมีตัวละครตัวเนี้ยตัวผู้เล่าเนี่ยอาจจะคิดเกินเลยกับตัวพระเอกมากกว่าความสัมพันธ์ฉันเพื่อนซึ่งมันจะมีผลนะคะในการพิจารณาการพิจารณาในองค์ประกอบถัดไปก็คือองค์ประกอบ point of view เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะค่ะองค์ประกอบถัดไปนะคะ point of view หรือว่ามุมมองการเล่าเรื่องนะคะการวิเคราะห์มุมมองการเล่าเรื่องเนี่ย อยากจะแนะนำให้นักศึกษาเนี่ยลองตั้งคำถามเหล่านี้นะคะถามตัวเองว่าเวลาที่เราจะมาดูเรื่องมุมมองการเล่าเรื่องเนี่ยเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะคะคำถามแรกค่ะ which point of view is used in the story อันนี้ก็คือเป็นหลักการพื้นฐานเลยนะคะเราจะต้องทราบว่าในเรื่องเนี่ยเขาใช้มุมมองใดในการเล่าเรื่องนะคะอย่างในเรื่องนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นมุมมองการเล่าเรื่องแบบบุรุษที่หนึ่งนะคะบุรุษที่หนึ่งผ่านตัวผู้เล่าซึ่งเป็นเพื่อนของลอร์ดเมอร์ชิสันแต่พอเล่าไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีลอร์ดเมอร์ชิสันเสียงของลอร์ดเมอร์ชิสันมาเล่าให้เราฟังอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้คำถามถัดไปค่ะ Who is the narrator and how is he or she important to the story's events นะคะคำถามต่อไปค่ะใครเป็นผู้เล่าเรื่องเนี่ยเป็นใครมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องนะคะซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าผู้เล่าเรื่องในเรื่องนี้เป็นเพื่อนพระเอกแล้วสักพักเนี่ยตัวพระเอกเนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องนี้แทนนะคะซึ่งตัวพระเอกเวลาที่เขาเล่าเรื่องเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวเขาเองเพื่อที่จะเล่าไปถึงตัวนางเอกใช่ไหมคะซึ่งมันมีผลแน่นอนกับเนื้อเรื่องกับเรื่องนี้นะคะต่อไปค่ะคำถามสุดท้ายนะคะ Is the story that being told by the specific narrator reliable นะคะคำถามนี้ค่ะตัวผู้เล่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเชื่อเขาได้ไหมสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยเราเชื่อเขาได้ไหมนะคะนักศึกษาลองคิดเล่นๆนะคะว่าตัวลอร์ดมิชิสันเนี่ยเล่าถึงตัวนางเอกเนี่ยเราเชื่อเขาได้ทั้งหมดไหม

0: นะคะค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกค่ะตัวอย่างแรกเป็นการตอบคำถามที่ว่าตัวพระเอกเนี่ยเราเชื่อถือเขาได้ไหมเขาโกหกไหมเขาเป็นคนที่พูดจริงไหมพูดตรงไหมนะคะซึ่งตัว narrator หรือตัวผู้เล่าเรื่องเพื่อนพระเอกเนี่ยก็บอกว่า we used to say of him that he would be the best of fellows if he did not always speak of the truth but I think we really admired him all the more for his frankness นะคะพูดแบบนี้หมายความว่าตัวพระเอกเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหพูดตรงมากนะคะชอบพูดแต่เรื่องจริงพูดตรงนะคะงั้นเราก็ตัดประเด็นที่ว่าพระเอกอาจจะโกหกบิดเบือนเรื่องออกไปได้ใช่ไหมคะเราสามารถเชื่อได้ว่าสิ่งที่พระเอกเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะต่อไปค่ะมาดูตรงนี้ค่ะคำพูดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะเป็นคำพูดของตัวผู้เล่านะคะตัวของเพื่อนพระเอกในการสรุปเรื่องทั้งหมดว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวเลดี้อารอยเนี่ยเขาพูดจริงหรือเขาพูดไม่จริงเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้นะคะเพราะว่าเราทราบกันมาแล้วว่าตลอดทั้งเรื่องเนี่ยตัวพระเอกเนี่ยเขาไม่ไว้ใจนางเอกเลยไม่ไว้ใจเลดี้อารอยเลยแล้วเขาก็ตั้งคำถามอยู่เสมอว่าเลดี้อารอยเนี่ยพูดจริงไหมหรือพูดโกหกนะคะซึ่งมุมมองกันแล้วเรื่องอันเนี้ยเมื่อกี้ที่เราพูดกันว่ามุมมองการเล่าเรื่องของตัวพระเอกหรือลอร์ดมาชิสันที่เล่าถึงตัวผู้หญิงคนนี้เนี่ยเชื่อถือได้แต่ว่าอย่าลืมว่าตัวผู้เล่าเนี่ยหรือพระเอกเนี่ยนะคะเขาถูกบรรยายว่าเขาเป็นผู้ชายที่เป็นมีความเป็นหัวอนุรักษ์นิยมนะคะเชื่อมั่นในเรื่องสังคมวัฒนธรรมเชื่อมั่นในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมซึ่งพูดถึงบทบัญญัติว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของตัวนางเอกเลดี้อรอยที่ค่อนข้างจะแหวกขนบของผู้หญิงในสมัยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ตัวพระเอกไม่มีทางเข้าใจแน่นอนค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าตัวผู้เล่าเรื่องที่บรรยายที่เรารู้กันว่าเขาน่าจะชอบพระเอกด้วยซ้ำนะคะซึ่งเขาน่าจะมีความรักร่วมเพศอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจเลยว่าตัวละครของออสการ์ไวจะมีความเป็นตัวละครที่มีความเป็นรักร่วมเพศนะคะหลังจากที่เราได้ทราบกันมาแล้วในโมดูลที่แล้วนะคะทีนี้มันสำคัญยังไงว่าตัวละครตัวนี้เป็นมีความเป็นรักร่วมเพศมันสำคัญตรงที่ว่าตัวละครที่มีความเป็นรักร่วมเพศเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ในขั้วของฝ่ายชายหรือไม่ได้อยู่ในขั้วของฝ่ายหญิงชัดเจนเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เราสามารถตั้งให้เขาอยู่ตรงกลางได้และมองเรื่องอย่างเป็นกลางได้ในตอนสุดท้ายเขาสรุปไว้ว่าอย่างนี้ค่ะ
1: My dear Gerald, I answered Lady Aroy was simply a woman with a mania for mystery. She took these rooms for the pleasure of going there with her view down and imagining she was a heroineShe had a passion for secrecy, but she herself was merely a sphinx without secret.
0: จากข้อความนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตัวผู้เล่าเรื่องเนี่ยไม่ได้ใช้แนวคิดหลักอุดมคติหลักผู้หญิงในอุดมคติของสมัยวิกตอเรียนมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินการกระทำของเลดี้อรอยนี้แต่หากว่าผู้เล่าเนี่ยทำความเข้าใจว่าตัวผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีความแปลกแยกไปจากผู้หญิงไม่ได้ทำอะไรผิดไปจากบรรทัดฐานใดๆเลยนะคะว่าเพียงแค่ว่าผู้หญิงคนนี้ชอบการมีความลับและการมีความลับเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ขัดกับขนบธรรมเนียมในสมัยนั้นไปบ้างนะคะแต่ตัวเธอเองเนี่ยก็มีพิษมีภัยหรือไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครและเปรียบตัวผู้หญิงคนนี้กับสฟิงซ์ที่ไม่ได้มีซีเครตไม่ได้มีความลับไม่ได้มีปริศนาใดๆเลยค่ะองค์ประกอบถัดไปนะคะ settingหรือว่าฉากท้องเรื่องนะคะการวิเคราะห์ฉากท้องเรื่องเนี่ยก็เช่นเดียวกันค่ะอยากให้นักศึกษาพิจารณาหรือลองถามคำถามตัวเองเหล่านี้ในเวลาที่เราพยายามจะพิจารณาท้องเรื่องฉากท้องเรื่องว่ามันเป็นอย่างไรนะคะคำถามแรกค่ะที่อยากให้เก็บไว้ในใจเวลาดูฉากท้องเรื่องนะคะคำถามแรกนะคะ when and where does the story take place นะคะเรื่องเนี่ยเกิดขึ้น ที่ไหนและเมื่อไหร่นะคะเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเรื่องเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเกิดขึ้นที่ลอนดอนนะคะและเกิดในยุคสมัยวิกตอเรียนค่ะใครทราบบ้างคะว่าทำไมเราถึงรู้ว่าทำไมเราถึงเดาได้ว่ามันเกิดขึ้นอยู่ในสมัยยุควิกตอเรียนะคะมันจะมีอยู่ประโยคนึงที่บอกว่าท้องถนนเนี่ยเต็มไปด้วยรถม้านะคะซึ่งตรงนี้เองเราก็น่าจะสามารถเดาได้นะคะว่าจากตัวผู้เขียนเองด้วยจากตัวสภาพบรรยายนะคะสภาพการบรรยายฉากท้องเรื่องด้วยนะคะคำถามที่2ค่ะ is the setting in the story an integral setting นะคะเป็น setting หรือฉากท้องเรื่องที่อยู่ในเรื่องเนี่ยเป็นฉากท้องเรื่องที่สำคัญหรือไม่ฉากท้องเรื่องที่สำคัญก็หมายถึงฉากท้องเรื่องที่มีผลต่อเนื้อเรื่องมีผลสำคัญต่อเนื้อเรื่องนะคะซึ่งเรื่องนี้แน่นอนว่าใช่ค่ะต่อไปค่ะคำถามสุดท้ายค่ะIf so, how does the setting play a role in the story? นะคะถ้าใช่ถ้ามันเป็นฉากท้องเรื่องที่สำคัญแล้วฉากท้องเรื่องเหล่านี้มันมีผลอย่างไรมันมีผลอย่างไรต่อเรื่องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะตรงนี้นะคะลองดูข้อความที่อยู่บนหน้าจอนะคะ When Monday came round, I went to lunch with my uncle and about 4 o'clock.Found myself in the Marylebone Road. My uncle, you know, lives in Regent's Park. I wanted to get to Piccadilly and took a shortcut through a lot of shabby little streets. ค่ะจากการบรรยายนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตัว Lord Murchison เนี่ยไม่น่าจะใช่คนธรรมดาคือเน้นย้ำว่าเขาเป็นชนชั้นสูงจะเห็นได้จากการที่เขาเนี่ยมีUncle หรือคุณลุงคุณอาเนี่ยอาศัยอยู่ใน Regent's Park ซึ่งตามบริบทสังคมในด้านสังคมหรือความเป็นจริงแล้วเนี่ย Regent's Park เนี่ยเป็นพื้นที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งพื้นที่ดินผืนนี้จะเต็มไปด้วยวิลล่ามีทะเลสาบแล้วก็วิลล่าที่หรูหรามากหลายหลังมีสวนของสมเด็จพระราชินีนะคะการที่เราจะเข้าไปอยู่ในไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ดินแห่งนี้แน่นอนว่าจะต้องไม่ใช่ปฐุชนธรรมดาแน่นอนนะคะและจะสังเกตว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดถึงสถานที่จริงเนี่ยหลายที่มากๆไม่ว่าจะเป็น Marylebone Road นะคะ Regent's Park Piccadilly นะคะทั้ง3ที่นี้มีอยู่จริงนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูภาพ Regent's Park ในสมัยยุควิกตอเรียกันนิดนึงนะคะค่ะจากที่เมื่อสักครู่เนี่ยได้เกริ่นไว้ว่า Regent's Park เนี่ยเป็นที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าการอันนี้เป็นภาพวาดเป็นภาพจริงๆนะคะในสมัยก่อนนะคะดูสังเกตดูชุดการแต่งกายของบุคคลที่อยู่ในภาพอาคารบ้านเรือนนะคะจะเป็นที่ที่ชนชั้นสูงเชื้อพระวงศ์เนี่ยอยู่กันนะคะในขณะเดียวกันนะคะเขาต้องลอร์ดมาร์ชิสันเนี่ยต้องเดินตัดถนนพิคคาดิลลีซึ่งถนนพิคคาดิลลีในสมัยนั้นนะคะจะมีทั้งถนนพิคคาดิลลีเนี่ยเป็นถนนที่มีทั้งเป็นย่านที่คนรวยอยู่ก็มีและก็เป็นย่านที่บุคคลธรรมดาสามัญชนทั่วไปอาศัยอยู่ก็มีนะคะภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าโรงแรมจุดพักมานะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่มีอยู่จริงตั้งอยู่บนถนนพิคคาดิลลีในสมัยนั้นนะคะในปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะจะสังเกตว่าการวาดภาพหรือการวางภาพในบรรยายภาพในถนนพิคคาดิลลีเนี่ยแตกต่างจากเมื่อสักครู่โดยสิ้นเชิงภาพนี้เนี่ยนะคะมันเสื่อให้เห็นถึงความแบบมีทั้งคนหลายชนชั้นคนจะเดินทางไปที่นู่นที่นี่นะคะคนแบบปกติทั่วไปนะคะจะสังเกตว่าที่ฉากท้องเรื่องที่เอามาวางเนี่ยมันมีความทำให้เราทราบว่าโอเคถนนที่นี้นะคะเป็นถนนสำหรับชนชั้นสูงถนนอีกที่นึงอาจจะไม่ใช่นะคะซึ่งลอร์ดมาร์ชิสันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปพบตัวเลดี้เอลรอยเนี่ยอยู่ในถนน Little Shabby Street ถนนซอมซ่อแห่งหนึ่งซึ่งไม่น่าจะใช่ที่ที่เลดี้ควรจะไปอยู่นะคะต่อไปค่ะ Café de la Paix ค่ะ Café de la Paix นะคะเป็นฉากท้องเรื่องที่อยู่ในปารีสนะคะอยู่ในฝรั่งเศสละทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า Café de la Paix เนี่ยถูก ถูกแนะนำเข้ามาสู่เรื่องเนี่ยในครั้งแรกเลยในตอนเปิดเรื่องเลยนะคะ

ลองดูข้อความนิดนึงนะคะ One afternoon I was sitting outside the Cafe de la Paix watching the splendor and shabbiness of Parisian life and wondering over my vermouth at the strange panorama of pride and poverty that was passing before me นะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าพอฉากท้องเรื่องเนี่ยกลับมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งมันฉากท้องเรื่องมันมีความผสมผสานระหว่าง pride and poverty ทั้งมีความทรนงกับความยากจนนะคะสังเกตว่ามันเป็นภาพที่ตัดกันอย่างชัดเจนนะคะเวลาที่เราอยู่ลอนดอนเนี่ยที่นี้สำหรับคนจนที่นี้สำหรับคนรวยแบ่งอย่างชัดเจนแต่พอมาอยู่ปารีสเนี่ยจนและรวยเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะเป็นเพราะในสมัยก่อนนะคะในสมัยนั้นเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่ปฏิวัติการเมืองการปกครองไปก่อนหน้านี้แล้วเป็นเวลาหลายปีนะคะก่อนที่เรื่องนี้เรื่อง The Sphinx Without Secret จะแต่งขึ้นมานะคะทำให้มันมีความผสมผสานระหว่างชนชั้นขึ้นมาค่ะซึ่งบรรยากาศในปารีสเนี่ยมันก็จะแตกต่างกับบรรยากาศในลอนดอนอย่างสิ้นเชิงนะคะค่ะภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยคือภาพคาเฟ่เดลาเปในปัจจุบันนี้เลยค่ะปัจจุบันนี้คาเฟ่เดลาเปนะคะยังเป็นคาเฟ่หรูหราที่หนึ่งนะคะเป็นที่ตั้งของโรงแรม Intercontinental นะคะแล้วก็เปิดให้คนเข้าไปทานอาหารทานกาแฟนะคะไปพบสังสรรค์กันค่ะองค์ประกอบสุดท้ายนะคะธีมหรือว่าแก่นเรื่องนะคะการที่นักศึกษาจะสังเกตแก่นเรื่องได้เนี่ยก็ทำได้โดยง่ายๆเลยโดยการสังเกตพล็อตก่อนโครงเรื่องนะคะแล้วก็สังเกตสิ่งที่คำวลีหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นซ้ำๆในตลอดทั้งเรื่องนะคะหรือว่าเราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวละครก็ได้และอันสุดท้ายนะคะสังเกตชื่อเรื่องซึ่งในเรื่อง The Sphinx Without Secret เนี่ยธีมหรือแก่นเรื่องที่พันเนี่ยก็หนีไม่พ้นความรักและความเชื่อใจซึ่งเรื่องนี้บอกว่าความรักเนี่ยต้องมาคู่กับความเชื่อใจใช่ไหมคะซึ่งเราจะสังเกตได้จากคำพูดของตัวลอร์ดมาจิสันเองที่พูดว่า I cannot love where I cannot trust นะคะฉันรักไม่ได้หรอกถ้าฉันยังไม่เชื่อใจนะคะซึ่งมันก็สะท้อนอยู่ในแก่นเรื่องเช่นกันว่าตัวพระเอกเนี่ยรักตัวนางเอกแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่สามารถไว้ใจผู้หญิงคนนี้ได้เลยและก็นำพาให้ไปสู่ความรักที่ไม่สมหวังนะคะค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยนักศึกษาได้เรียนรู้แล้วว่าอีก4องค์ประกอบของเรื่องสั้นที่เหลือเนี่ยเราจะมีวิธีการในการพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์มันอย่างไรแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะการวิเคราะห์เรื่องสั้นหรือวิเคราะห์งานวรรณคดีหรือนวนิยายเนี่ยบางครั้งนักศึกษาอาจจะต้องอาศัยทั้งบริบทในเรื่องนะคะบริบทภายในเรื่องไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบในเรื่องนะคะและบริบทภายนอกของเรื่องไม่ว่าจะเป็นชีวประวัติของผู้แต่งนะคะหรือว่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะ

ัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อการศึกษาจะมาพูดคุยกันในเรื่องขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการค่ะสำหรับในตอนที่1 นะคะเราจะนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะโดยในตอนที่1 นี้นะคะก็จะประกอบด้วย4 หัวเรื่องด้วยกันค่ะคือนิยามและประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราจะมาดูถึงแหล่งกำเนิดของ

ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะแล้วก็ไปดูลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรสุดท้ายนะคะเราจะมาดูสาเหตุและผลกระทบของที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรที่ไม่ถูกต้องค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับชุมชนก่อนนะคะชุมชนคือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่หนึ่งนะคะมีการวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันนะคะพวกเขานะคะจะมีปฏิสัมพันธ์และเชื่อมโยงซึ่งกันและกันโดยในชุมชนนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือชุมชนชนบทนะคะมีการกระจายตัวของประชากรเนี่ยอย่างเบาบางนะคะส่วนในชุมชนเมืองนะคะก็จะมีการกระจายตัวของประชากรเนี่ยอยู่อย่างหนาแน่นนะคะโดยกิจกรรมที่ประชากรหรือคนในชุมชนได้ก่อร่วมกันเนี่ยก็จะก่อให้เกิดขยะเกิดขึ้นภายในชุมชนได้ค่ะโดยขยะนะคะหรือของเสียจากชุมชนนะคะมีความหมายโดยในที่นี้นะคะจะขอกล่าวถึงสั้นๆ นะคะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าขยะมูลฝอยชุมชนนะคะคือขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของเสียที่ไม่ใช้แล้วภายในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปค่ะโดยขยะมูลฝอยชุมชนนะคะจะไม่ได้หมายรวมถึงขยะที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในชุมชนค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าของเสียการเกษตรคืออะไรนะคะของเสียการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะคือของเสียจากกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรที่ไม่ใช้แล้วหรือขายไม่ได้นะคะโดยจะเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรกรรมการปลูกพืชนะคะหรือปศุสัตว์ค่ะโดยของเสียที่เกิดจากการเกษตรส่วนใหญ่นะคะจะเป็นของเสียที่ย่อยสลายได้นะคะหรือขยะอินทรีย์เป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนั้นมีอะไรบ้างนะคะเราจะแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกนะคะก็คือขยะอินทรีย์หรือออร์แกนิกเวสต์ค่ะได้แก่ขยะที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบเป็นจำนวนมากนะคะสามารถย่อยสลายได้ง่ายนะคะได้แก่เศษผักเศษพืชนะคะหรือวัสดุทางการเกษตรนะคะต่อมาค่ะคือขยะรีไซเคิลค่ะขยะรีไซเคิลคือขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใช้ใหม่ได้นะคะของเสียประเภทนี้นะคะก็ได้แก่แก้วกระดาษโลหะหรือพลาสติกค่ะของเสียประเภทถัดมานะคะก็คือขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายคือขยะที่มีองค์ประกอบของสารเคมีนะคะที่มีการปนเปื้อนของสารเคมียกตัวอย่างขยะที่อยู่ในประเภทนี้นะคะก็อย่างเช่นหลอดไฟนะคะกระป๋องสเปรย์หรือบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสารเคมีนะคะหรือปุ๋ยเป็นต้นค่ะส่วนของเสียประเภทสุดท้ายนะคะคือขยะทั่วไปค่ะขยะทั่วไปจะหมายถึงขยะที่นอกเหนือจากขยะที่กล่าวมาทั้ง3ประเภทนั้นแล้วนะคะและไม่สามารถที่จะนำกลับมาแปรรูปได้และมีมูลค่าในการส่งต่อเนี่ยน้อยของเสียในประเภทนี้นะคะก็ได้แก่ถุงพลาสติกห่อวัสดุนะคะถุงขนมนะคะเป็นต้นต่อมาค่ะเราในกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ก่อให้เกิดขยะนะคะก็ก่อให้เกิดแหล่งมาจากแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยและชุมชนที่แตกต่างกันนะคะโดยอาจารย์จะขอกล่าวถึงแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยชุมชนนะคะจะประกอบด้วยที่พักอาศัยอาคารสำนักงานร้านค้าภัตตาคารสถาบันการศึกษาสำนักงานและสถานที่ราชการต่างๆนะคะซึ่งก็จะก่อให้เกิดขยะทั้ง4ประเภทนี้ค่ะต่อมาค่ะแหล่งกำเนิดของเสียทางการเกษตรนะคะก็คือเราจะกล่าวถึงเขตเกษตรกรรมนะคะได้แก่บริเวณเขตการเกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกนะคะหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะมูลฝอยหรือขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมนะคะก็จะเป็นพวกขยะที่ย่อยสลายง่ายและสามารถที่จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเกิดขึ้นในบริเวณนั้นได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสียทางการเกษตรแบ่งแยกตามประเภทของขยะทั้ง4ประเภทนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างขยะอินทรีย์นะคะขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นใน
ส่วนของเกษตรกรรมนะคะก็คือวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอย่างเช่นตอสังข้าวฟางข้าวชานอ้อยเป็นต้นนะคะหรือนอกจากนั้นนะคะขยะอินทรีย์ก็จะมาจากเศษอาหารจากการบริโภคของเกษตรกรภายในพื้นที่ค่ะและอีกตัวอย่างที่อาจารย์จะขอยกตัวอย่างนะคะก็คือขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากการนะคะอย่างเช่นถุงบรรจุภัณฑ์ชั้นในนะคะที่บรรจุปุ๋ยหรือสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของเสียการเกษตรในครั้งนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างได้ดังตารางเด็กๆสามารถไปดูได้นะคะลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะก็จะแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดของเสียที่เกิดขึ้นนะคะโดยลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชนนะคะและของเสียการเกษตรนะคะจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันค่ะคือลักษณะทางกายภาพนะคะลักษณะทางเคมีและลักษณะทางชีวภาพค่ะโดยจะขอยกตัวอย่างนะคะลักษณะทางกายภาพในที่นี้นะคะจะขอกล่าวถึงแค่2องค์ประกอบนะคะลักษณะนะคะก็คือองค์ประกอบของขยะมูลฝอยค่ะโดยองค์ประกอบของขยะมูลฝอยนะคะจะเป็นลักษณะทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าณแหล่งคัดแยกขยะนะคะโดยการคัดแยกขยะของตัวอย่างเช่นองค์ประกอบของขยะนะคะได้แก่แก้วโลหะกระดาษนะคะหรือพลาสติกซึ่งจะช่วยในการคัดแยกขยะที่ต้นทางได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะในลักษณะทางกายภาพอีกอันนึงก็คือความหนาแน่นปกติค่ะในส่วนของความหนาแน่นปกตินะคะก็คือความหนาแน่นที่ไม่ได้เกิดจากการบีบอัดนะคะจะช่วยในการเรื่องของการจัดการหากขยะมีความหนาแน่นน้อยนะคะก็จะทำให้ใช้ปริมาตรในการขนส่งเป็นจำนวนมากค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีลักษณะทางเคมีได้แก่ความชื้นของแข็งระเหยได้ปริมาณเท่าค่าความร้อนเชื้อเพลิงนะคะและสุดท้ายค่ะลักษณะทางชีวภาพค่ะลักษณะทางชีวภาพคือปริมาณและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในขยะมูลฝอยซึ่งลักษณะทางชีวภาพนี้นะคะก็จะสามารถช่วยในการจัดการและเราสามารถนำไปสู่การป้องกันนะคะโรคที่เกิดจากขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรได้ค่ะทีนี้เรามาดูถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือสาเหตุและผลกระทบจากขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะโดยสาเหตุแรกนะคะก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรนะคะการบริโภคที่เพิ่มขึ้นและวัฒนธรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปจะมีการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ที่เกินความจำเป็นนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็คือการจัดการที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นการเก็บรวบรวมที่ไม่มีประสิทธิภาพการกำจัดที่ไม่ถูกหลักวิชาการหรือไม่ถูกสุขลักษณะนะคะและข้อมูลด้านการจัดการไม่เพียงพอค่ะทีนี้เรามาดูถึงผลกระทบนะคะจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องนะคะจะประกอบด้วย3ด้านด้วยกันด้านที่1คือด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะทำให้เสียเงินนะคะงบประมาณในเรื่องของการจัดการทั้งในเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะทางด้านสังคมนะคะก่อให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดีนะคะหรือส่งผลต่อกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศได้สุดท้ายค่ะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องนะคะก็จะนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำมลพิษทางดินและมลพิษทางอากาศค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือเนื้อหาทั้งหมดของตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและของเกษตรค่ะต่อมานะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการในตอนที่2กันนะคะสำหรับในตอนที่2นะคะชื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึง4เรื่องหลักๆค่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นหลักการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรเราจะมาดูหลักการการคัดแยกขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิดนะคะและวิธีการด้วยวิธีการ 3R นะคะและหลังจากนั้นจะมาเรียนรู้หลักการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรให้เป็นพลังงานและการกำจัดค่ะ
ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอกล่าวถึงภาพรวมของเส้นทางของของเสียจากแหล่งกำเนิดสู่การกำจัดนะคะหลังจากที่ขยะได้เกิดขึ้นณแหล่งกำเนิดบ้านเรือนสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่ทางการเกษตรนะคะหลังจากที่ประชาชนหรือคนในครัวเรือนเนี่ยได้มีการคัดแยกนะคะนำขยะกลับไปใช้ใหม่แล้วขยะส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถที่จะกำจัดได้หรือไม่เป็นที่ต้องการนะคะจะนำไปสู่การวางทิ้งณจุดรับขยะของชุมชนนะคะและหลังจากนั้นค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะมาเก็บรวบรวมขยะเพื่อนำไปสู่การกำจัดขั้นสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบหรือการนำไปเผาค่ะโดยขยะที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อการจัดการขยะที่ถูกต้องและยั่งยืนเราได้ให้ความสำคัญกับหลักการจัดการขยะมูลฝอยและชุมชนทางการเกษตรนะคะโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันมิให้เกิดขยะเกิดขึ้นมากที่สุดจากรูปนะคะเด็กๆจะเห็นพีระมิดนะคะด้านบนจะเป็นฐานที่กว้างนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่หลักของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเนี่ยต้องการมากที่สุดนั่นก็คือการป้องกันมิให้การเกิดขยะค่ะโดยไฮราคีนี้นะคะดัดแปลงจากแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศฉบับที่2ซึ่งดัดแปลงมาจากกรมควบคุมมลพิษค่ะเมื่อเราไม่สามารถที่จะป้องกันมิให้เกิดขยะขึ้นได้ในส่วนด้านบนแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะลดปริมาณขยะด้วยหลักการ 3R นั่นก็คือ reduce reuse แล้วก็ recycle นะคะหลังจากที่เราขยะเนี่ยเราเกิดผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยกระบวนการ 3R แล้วนะคะเราก็จะนำขยะส่วนที่เหลือนะคะมาแปรรูปเป็นพลังงานค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่เราให้ความสำคัญน้อยที่สุดก็คือการกำจัดขั้นสุดท้ายหรือ disposal ค่ะโดยขยะที่เกิดขึ้นนะคะณแหล่งกำเนิดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของลักษณะที่เราได้กล่าวไปแล้วในตอนที่1นะคะเราจะเห็นว่าวิธีการคัดแยกขยะหรือขยะมูลฝอยชุมชนหรือของเสียการเกษตรณแหล่งกำเนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะคะเพื่อนำจะไปสู่การจัดการในขั้นตอนต่อไปนะคะโดยหลักการง่ายๆค่ะในการคัดแยกขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิดนะคะเราจะแบ่งขยะออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะนั่นก็คือขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปนะคะโดยวิธีการคัดแยกนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างขยะอินทรีย์นะคะวิธีการคัดแยกก็คือแยกเศษอาหารเศษกิ่งไม้ทิ้งเอาไว้ในถังขยะนะคะและจัดหาภาชนะที่ไม่รั่วซึมมีฝาปิดเพื่อป้องกันแมลงแล้วก็เชื้อโรคนะคะจากนั้นก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการนำไปทำปุ๋ยนะคะทำน้ำหมักชีวภาพหรือเป็นอาหารของสัตว์ได้ค่ะยกตัวอย่างอีกอันนึงนะคะก็คือขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลการคัดแยกณแหล่งกำเนิดจะทำได้โดยการแยกขยะแต่ละชนิดไว้เป็นกลุ่มแก้วกระดาษพลาสติกนะคะหรือโลหะเพื่อง่ายต่อการนำไปเก็บหรือฝากไว้ที่แหล่งรับซื้อของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารขยะนะคะหรือร้านรับซื้อของเก่าค่ะส่วนของขยะอันตรายนะคะแบ่งเก็บไว้เป็นประเภทนะคะแล้วก็ใส่ในภาชนะที่มิดชิดเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้ค่ะส่วนในขยะทั่วไปนะคะก็จะแยกออกจากขยะประเภทอื่นๆนะคะหากขยะทั่วไปมีการปนเปื้อนของเศษอาหารเป็นจำนวนมากก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้โดยในส่วนของขยะทั่วไปและขยะอันตรายสามารถส่งกำจัดโดยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ค่ะขยะที่เกิดขึ้นนะคะในบางชุมชนจะมีขยะถังขยะนะคะที่เก็บรวบรวมหรือแยกขยะณต้นทางนะคะโดยขยะถังขยะที่มีในปัจจุบันนะคะสามารถแบ่งออกเป็นได้4ประเภทดังรูปที่แสดงนะคะขยะอินทรีย์นะคะจะเป็นสีเขียวขยะรีไซเคิลนะคะจะเป็นถังขยะสีเหลืองขยะอันตรายจะเป็นขยะสีส้มและขยะทั่วไปนะคะจะเป็นถังขยะสีน้ำเงินค่ะต่อมานะคะเรามาดูถึงหลักการการคัดจัดการขยะมูลฝอยโดยหลักการ 3R นะคะในหลักการ 3R จะมี 3R ที่เกี่ยวข้องด้วยกันนะคะนั่นก็คือ reduce reuse และก็ recycle ค่ะ
สำหรับการ reduce นะคะก็คือการลดปริมาณขยะที่จะก่อให้เกิดการขนส่งในครั้งต่อไปลดตั้งแต่ต้นทางลดตั้งแต่การผลิต

ก็คือเป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีการใช้ก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะคะลดการใช้หลีกเลี่ยงการใช้ single use plastic เป็นต้นค่ะส่วนการใช้ซ้ำนะคะก็คือการหมุนวนขยะที่เกิดขึ้นนำมากลับในรูปใช้ในแบบซ้ำๆเดิมๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆนะคะให้สามารถใช้อีกครั้งแทนการทิ้งนะคะหรือการนำบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นะคะหรือการใช้ถุงผ้าเป็นต้นค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะคือรีไซเคิลรีไซเคิลคือการนำกลับมาแปรรูปใหม่นั่นก็คือการนำขยะที่สามารถนำรีไซเคิลได้เข้าสู่กระบวนการนะคะเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะคะยกตัวอย่างแก้วทีนี้อาจารย์จะขอให้ดูตัวอย่างนะคะก็คือกระบวนการแปรรูปแก้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นะคะตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าตั้งแต่กระบวนการแรกคือการเก็บรวบรวมนะคะหลังจากนั้นหลังที่มีการเก็บรวบรวมแก้วแต่ละประเภทแล้วก็จะมีการขนส่งเพื่อแยกชนิดของแก้วไม่ว่าจะเป็นสีขนาดนะคะหลังจากเราเก็บรวบรวมแล้วค่ะก็จะนำมาตัดบดนะคะล้างให้สะอาดและนำไปขึ้นรูปใหม่เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหลักการแปรรูปขยะมวลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรให้เป็นพลังงานและการกำจัดค่ะโดยในตอนนี้นะคะจะขอยกตัวอย่างการแปลงพลังงานการสร้างพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลนะคะเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของพืชนะคะที่อาศัยแสงในการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นในพืชนะคะก็จะมีพลังงานเราสามารถแปลงพลังงานในพืชเนี่ยเป็นพลังงานความร้อนได้นะคะโดยตัวอย่างเศษไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ก็ได้แก่กิ่งไม้ที่ตัดแล้วจากการตัดแต่งต้นไม้นะคะหรือพืชสวนซากพืชหลังจากการเก็บเกี่ยวนะคะเศษผักหรือเศษกระดาษนอกจากนี้ยังมีวัสดุอินทรีย์จากที่เหลือจากการเกษตรก็สามารถมาแปลงเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลได้อีกด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของเตาเชื้อเพลิงชีวมวลขนาดเล็กนะคะที่สามารถใช้ภายในครัวเรือนนะคะเป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบอาหารแล้วก็นำของเสียที่ได้จากภายในชุมชนเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นพลังงานนะคะเพื่อลดขยะที่จะนำไปสู่การกำจัดในขั้นตอนสุดท้ายต่อไปค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นตอนบทสรุปของตอนที่2นะคะการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเกษตรค่ะค่ะก็มาพบกับในเรื่องขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการในตอนที่3กันนะคะในตอนที่3เราจะพูดถึงกรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะโดยกรณีศึกษาด้านการจัดการของเสียจากชุมชนนะคะเราจะพาทุกๆคนไปยังบ้านท่าใหม่หมู่ที่12ตำบลลานบ่าอำเภอลานสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะส่วนกรณีศึกษาด้านการจัดการของเสียจากภาคเกษตรกรรมนะคะจะพาทุกๆคนไปพบกับพื้นที่ศึกษาคือพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมาดูกันที่กรณีศึกษาแรกนะคะที่บ้านท่าใหม่ตำบลลานบ่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับที่มานะคะและความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านท่าใหม่ในอดีตนะคะโดยในอดีตบ้านท่าใหม่เป็นชุมชนขนาดเล็กนะคะมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ81ครัวเรือนนะคะคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ปลูกผักขายในอดีตปริมาณของขยะในพื้นที่นะคะในชุมชนมีปริมาณมากเนื่องจากคนในชุมชนไม่ได้สนใจนะคะหรือตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อมาเมื่อขยะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนนะคะคนในชุมชนเลยเริ่มตระหนักและเริ่มที่จะริเริ่มนะคะในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในชุมชนโดยเริ่มผ่านเวทีประชาคมนะคะการสำรวจขยะในแต่ละแหล่งกำเนิดนะคะโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นพี่เลี้ยงหลังจากนั้นค่ะเมื่อได้ดำเนินการมาเรื่อยๆนะคะชุมชนบ้านท่าใหม่ค่ะเลยได้รับรางวัลนะคะโครงการชุมชนปลอดขยะหรือ Zero Waste รางวัลชนะเลิศนะคะถ้วย

พระราชทานประเภทชุมชนขนาดเล็กในปี2563เลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการจัดการของเสียชุมชนในพื้นที่บ้านท่าใหม่นี้มีอะไรกันบ้างนะคะก็จะประกอบด้วย3หลักด้วยกันนะคะก็คือการคัดแยกนะแหล่งกำเนิด2ก็คือการจัดการโดยวิธี 3R นะคะและการแปรรูปขยะเพื่อเป็นพลังงานค่ะสำหรับการคัดแยกที่แหล่งกำเนิดนะคะของชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะก็จะมีการคัดแยกขยะออกเป็น4ประเภทนะคะขยะอินทรีย์ขยะย่อยสลายได้ที่เกิดจากเศษอาหารพืชผักนะคะจากการเกษตรกรรมนะคะก็จะนำมาเก็บรวบรวมและนำไปผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนะคะและนำไปผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในส่วนของขยะรีไซเคิลค่ะคนในชุมชนเองนะคะก็จะคัดแยกขยะออกเป็น10ออกเป็นประเภทต่างๆนะคะเก็บรวบรวมไว้นะคะและนำไปขายยังแหล่งรับซื้อของชุมชนนะคะซึ่งเป็นธนาคารขยะโดยเงินที่ได้นะคะหรือรายได้ที่ได้เนี่ยจะนำเข้าสู่กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ของชุมชนค่ะส่วนขยะอันตรายนะคะในชุมชนบ้านท่าใหม่เองนะคะมีการจัดการขยะอันตรายแยกตามประเภทนะคะและเก็บในภาชนะที่มิดชิดค่ะโดยนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะหลังจากนั้นค่ะองค์กรปกครองส่วนจังหวัดนะคะเพชรบูรณ์จะมาเก็บขนทุกๆ6เดือนค่ะส่วนขยะประเภทสุดท้ายนะคะคือขยะไปค่ะก็จะมีการเก็บรวบรวมนะคะส่วนหนึ่งก็จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถุงบรรจุน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะก็จะนำไปเป็นทำเป็นเหรียญโปรยทานนะคะต่อมาค่ะการลดการเกิดขยะที่ต้นทางโดยหลักการ 3R นะคะในชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะก็จะมีตั้งแต่การลดการใช้นะคะตัวอย่างก็อย่างที่อยู่ในสไลด์นะคะอย่างเช่นกิจกรรมใส่บาตรรักโลกเป็นต้นนะคะการใช้ซ้ำค่ะนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนำมาใช้ใหม่นะคะหรือการนำกะละมังไปปลูกพืชปลูกผักในอีกเพื่อเป็นนำมาใช้ในครัวเรือนนะคะสุดท้ายค่ะก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะหรือรีไซเคิลจะมีการเรียนรู้ผ่านฐานเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นะคะโดยการทำหัตถกรรมอย่างเช่นนะคะการจักสารในรูปแบบต่างๆหรือการทำปุ๋ยหมักและทำน้ำหมักชีวภาพค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการนำขยะเนี่ยไปเลี้ยงมูลไส้เดือนอีกด้วยค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับการจัดการขยะของชุมชนบ้านท่าใหม่คือการแปรรูปขยะเป็นพลังงานนะคะมีการเก็บรวบรวมค่ะไม้ไผ่นะคะมาทำเป็นถ่านโดยผลพลอยได้จากการเผาถ่านนะคะก็คือได้นำส้มควันไม้ค่ะซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรักษาผิวไฟไหม้นะคะน้ำกัดเท้าหรือเชื้อราได้ค่ะโดยประโยชน์จากการจัดการของเสียชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะพบว่าจะทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเนี่ยลดลงถึง 99.81% ต่อวันนะคะขยะสามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทั้งหมดและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเกิดเป็นการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในชุมชนได้ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูพื้นที่ศึกษานะคะเกี่ยวกับการจัดการของเสียทางการเกษตรนะคะในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้าจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยในพื้นที่นี้นะคะจะมีชาวม้งอาศัยอยู่มากกว่า50ครัวเรือนและส่วนใหญ่นะคะในพื้นที่นี้จะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะโดยการปลูกกะหล่ำเป็นหลักนะคะในการปลูกกะหล่ำของพื้นที่นี้นะคะก็จะมีการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมเป็นจำนวนมากนะคะโดยจะมีภาชนะหรือขวดบรรจุสารเคมีเนี่ยเกลื่อนทิ้งนะคะเหลือทิ้งเป็นขยะอันตรายในบริเวณพื้นที่และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยการจัดการนะคะก็เลยทำให้โครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้านะคะเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรภายใต้แนวคิดระบบการผลิตการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้หรือZero Waste Agriculture ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นี้ทำยังไงกันบ้างก็จะมีลักษณะการเดิมกิจกรรมโดยใช้2หลักการคือหลักการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดและการลดขยะมูลฝอยที่ต้นทางด้วยหลักการ 3R ค่ะสำหรับการคัดแยกขยะณแหล่งกำเนิดนะคะจะแบ่งออกเป็น2ขยะ2ประเภทด้วยกันก็คือขยะอินทรีย์ที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรนะคะของเหลือใช้จากการตัดแต่งนะคะ

ผักกะหล่ำนะคะหรือมูลสุกรที่เกิดจากการเลี้ยงสุกรนะคะก็จะนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักนะคะและผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพค่ะส่วนขยะอันตรายนะคะในพื้นที่มีการแยกขยะอันตรายในรูปแบบของสหกรณ์ค่ะโดยการนำขวดบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ชาวบ้านซื้อไปแต่ละครั้งเนี่ยนะคะให้นำกลับมาแลกค่ะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารหรือเงินสดกับทางสหกรณ์การเกษตรที่มีอยู่ในหมู่บ้านเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรเนี่ยในการนำขยะอันตรายนะคะกลับมาให้เป็นเพื่อการกำจัดให้ถูกที่ค่ะต่อมาค่ะมาดูการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางโดยหลักการ 3R นะคะในพื้นที่นะคะในการลดการใช้จะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรนะคะเพื่อลดบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะอันตรายได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการแปรรูปนะคะของเสียกลับมาใช้ใหม่นะคะโดยนำขยะอินทรีย์นะคะมาเป็นขยะเป็นอาหารของไส้เดือนสายพันธุ์สีแดงนะคะซึ่งสามารถที่จะกำจัดขยะอินทรีย์ในพร้อมกับการได้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการเกษตรนะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีการนำหนอนแมลงวันลายนะคะมาใช้กำจัดขยะอินทรีย์ได้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ลดปริมาณขยะอีกด้วยค่ะสุดท้ายค่ะก็คือการแปรรูปของเสียการเกษตรเป็นรูปพลังงานนะคะมีการนำมูลสุกรนะคะที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่มาผลิตเป็นแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพใช้ในครัวเรือนค่ะอย่างรูปที่เห็นนะคะก็จะเป็นการสร้างการผลิตแก๊สชีวภาพนะคะโดยมูลสุกรนะคะแล้วก็นำกลับไปใช้ในครัวเรือนค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะขอบคุณค่ะ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาคะวันนี้ก็จะมานำเสนอสาระความรู้นะคะในหน่วยที่1เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศค่ะวิทยากรในวันนี้คือศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชุติมาสัจจานันท์ค่ะประเด็นที่นำจะนำ

เสนอในวันนี้นะคะก็มีประเด็นหลักๆ2ประเด็นค่ะคือแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศและสารสนเทศกับสังคมค่ะเรามาดูแต่ละประเด็นกันเลยนะคะประเด็นแรกแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศค่ะนักศึกษาคงคุ้นเคยใช่ไหมคะคำว่าข้อมูลและสารสนเทศนะคะมันมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่สามารถแบ่งแยกกันได้โดยเด็ดขาดนะคะเราจะเห็นว่าบางทีเราก็พูดปะปนกันนะคะบางทีก็บางคนก็พูดข้อมูลข่าวสารสารสนเทศข้อมูลเนี่ยนะคะอาจจะเป็นสารสนเทศเมื่อนำไปใช้ในสถานการณ์เวลาบริบทหรือวัตถุประสงค์ต่างกันค่ะนะคะในสิ่งเดียวกันเนี่ยอาจจะเรียกว่าข้อมูลก็ได้อาจจะเรียกสารสนเทศก็ได้เรามาดูแต่ละประเด็นนะคะข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงอาจจะเป็นตัวเลขตัวอักษรข้อความรหัสซึ่งอาจจะถูกกำหนดหรือเป็นที่เข้าใจกันเช่นอายุ30ปีน้ำหนัก50กิโลอย่างเงี้ยนะคะส่วนสารสนเทศคือข้อมูลซึ่งมีการประมวลผลเรียบเรียงเชื่อมโยงนะคะจัดระบบโดยเข้าใจความสัมพันธ์กันออกมาเป็นรูปแบบหรือสารที่ตอบคำถามได้ว่าใครทำอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนให้มีความหมายเป็นที่เข้าใจกันนะคะในสถานการณ์บุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆนะคะส่วนความรู้เนี่ยนะคะระดับสูงขึ้นค่ะคือสารสนเทศการรับรู้และความเข้าใจในรูปแบบที่ถูกเชื่อมโยงกับบริบทและให้คำตอบว่าอย่างไรนะคะจะเป็นขั้นสูงความรู้นี่จะมาผสมผสานระหว่างข้อมูลข้อเท็จจริงสารสนเทศการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์จนสามารถให้คำตอบว่าอย่างไรนะคะอย่างไรนะคะส่วนภูมิปัญญานี่คือความสามารถนะคะที่ใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพคือเหมือนกับอย่างรู้เลยค่ะว่าทำใหม่นะคะสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดจากการเรียนรู้สั่งสมความรู้ประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องจนเข้าใจนะคะคิดพิจารณาอย่างเช่นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาไทยเนี่ยค่ะเป็นที่ประจักษ์และยอมรับนะคะมันเป็นความรู้ในตัวบุคคลแล้วก็เกิดขึ้นในตัวบุคคลนะคะค่ะนักศึกษาดูแผนภูมิภาพนี้เห็นไหมคะจาก data ที่เรามีเช่นเรามีนักศึกษามีอายุ30ปีในห้องมีหลายๆคนนะคะเราอาจจะบอกว่าหลังจากเอามารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยนี่เป็น information นะคะให้รู้ว่าทำใครทำอะไรที่ไหนนะคะจนกระทั่งเป็นความรู้ตอบได้ว่า how อย่างไรแล้วก็เป็น wisdom นะคะสามารถที่จะบอกได้นะคะเป็นภูมิปัญญาต่างๆนะคะนี่นักศึกษาจะเห็นนะคะฐานของข้อมูลข้อมูลเป็นฐานค่ะแล้วมันก็ตกผลึกไปเรื่อยๆนะคะจากฐานคือข้อมูลนะคะอันนี้คือลักษณะความสัมพันธ์กันแต่บางครั้งนักศึกษาอาจจะเห็นคนเนี่ยพูดปะปนกันไปนะคะแต่ในทางวิชาการในหลักการมันเป็นอย่างที่นำเสนอนะคะสารสนเทศนะคะสารสนเทศก็คือข้อมูลที่เอามาประมวลเอามาต่างๆแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญมากค่ะปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะการศึกษาและการเรียนรู้นะคะซึ่งอยู่บนฐานของข้อมูลสารสนเทศต่างๆในการบริหารจัดการนะคะตัดสินใจเอาไปใช้ในการพัฒนานะคะยิ่งในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เข้าใจเข้าถึงสารสนเทศด้วยนะคะพอมาดูประเภทของสารสนเทศค่ะอาจจะแบ่งกว้างๆนะคะได้เป็นทั้งหมด5มิติค่ะถ้าดูตามแหล่งที่มาใช่ไหมคะปฐมภูมินี่ต้นตอเลยนะคะทุติยภูมิก็คืออย่างเช่นข่าวจากหนังสือพิมพ์เอามากรองแล้วหรือตติยภูมิเป็นเครื่องช่วยเข้าถึงแหล่งที่มานะคะส่วนเนื้อหาเนี่ยแบ่งกว้างๆทางด้านบริหารทางด้านวิชาการวิชาชีพหรือทั่วๆไปแล้วก็อาจจะแบ่งได้อีกค่ะเช่นแบ่งตามสาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นการแบ่งตามเนื้อหานะคะส่วนในด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรนะคะก็อาจจะแบ่งเป็นสารสนเทศภายในองค์การของเราหรือภายนอกองค์การนะคะเป็นแบ่งตามบริบทขององค์การถ้าแบ่งตามลักษณะของข้อมูลสารสนเทศนะคะอาจจะแบ่งได้โอ้อันนี้เป็นตัวเลขนะตัวอักษรเป็นภาพเป็นเสียงนะคะยิ่งถ้าแบ่งตามรูปแบบของสื่อที่นำเสนอสารสนเทศเนี่ยค่ะก็อาจจะแบ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อมวลชนสื่อบุคคลสื่อกิจกรรมนะคะหรือสื่ออื่นๆนะคะเช่นสื่อพื้นบ้านสื่อธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็แบ่งได้นำเสนอได้หลากหลายรูปแบบเรามาดูนะคะขณะนี้เรามักนักศึกษาคงเคยได้ยินนะสารสนเทศท่วมท้นสารสนเทศข้อมูลข่าวสารมีจำนวนมากเลยนักศึกษาต้องรู้จักกลั่นกรองค่ะสารสนเทศที่ดีเนี่ยนะคะมันจะต้องเน้นความถูกต้องค่ะนะคะความทันสมัยทันเวลาทัน

ต่อการใช้งานเพราะบางครั้งนะคะเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เคยถูกต้องในอดีตก็อาจจะเปลี่ยนเมื่อนักศึกษาอ่านเว็บไซต์อ่านอะไรต่างๆเนี่ยค่ะดูสารสนเทศต้องดูด้วยนะคะว่าเขาอัปเดตเขาปรับปรุงเมื่อไหร่เป็นข้อมูลณขนาดไหนมิฉะนั้นถ้าเรามาอ้างอะไรต่างๆมันอาจจะผิดพลาดได้ดูด้วยรอบตรงประเด็นไหมบางครั้งข้อมูลเยอะมากเลยค่ะไม่ตรงประเด็นนำเสนอก็จะเสียเวลาในการค้นหาดูทั้งความสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยข้อมูล

5G นี่ต้องง่ายในการเข้าถึงยิ่งปัจจุบันยิ่งสะดวกใช่ไหมคะสารสนเทศเรามีเครื่องมือเรามีเทคโนโลยีและเอาไปใช้ได้อย่างสะดวกด้วยความคุ้มค่าค่ะสารสนเทศเนี่ยนะคะก็มีการบริหารจัดการดำเนินการต่างๆมากมายนะคะในการที่จะได้มาเนี่ยเราก็ต้องดูเอาไปใช้ต่างๆเนี่ยให้คุ้มค่ากับเวลาการอ่านการใช้เวลาต่างๆซึ่งก็ต้องมีการประเมินสารสนเทศต่อไปนะคะเรามาดูในการดำเนินการเนี่ยค่ะวงจรสารสนเทศเนี่ยนะคะมันก็เป็นกระบวนการคล้ายๆกันนะคะเริ่มตั้งแต่นะคะเราสร้างก่อนหรือผลิตก่อนนะคะอินฟอร์เมชันนะคะจะเป็นคนองค์กรอะไรก็ได้จะรูปแบบหลากหลายที่เมื่อกี้นำเสนอนะคะจะเขียนจะพูดจะผ่านสื่อจะรูปแบบต่างๆช่องทางต่างๆแล้วเอามาจัดระบบค่ะเช่นองค์กรของห้องสมุดก็มาจัดระบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้หรือคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นแอดมินต่างๆเนี่ยค่ะก็จัดระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสะดวกในการใช้มาจัดบทหมู่ทำเครื่องมือช่วยค้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วสถานะเดียวกันก็มีการให้เอาไปการใช้ได้อย่างสะดวกนะคะมีทั้งการใช้การแบ่งปันการเก็บรักษาและสุดท้ายนะคะก็ทำลายเมื่อมันพ้นเวลาไปนะคะของดีๆเราก็เก็บเป็นอาร์คายเก็บไว้นะคะแล้วก็อาจจะทำลายมันเป็นวงจรอย่างเงี้ยค่ะเกิดแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะตามภาพที่เห็นนะคะคือเมื่อมันเกิดแล้วมันก็จะกระจายจัดระบบบันทึกนะคะเข้าถึงนำส่งนะแล้วก็ไปให้ผู้ใช้นะคะเป็นอย่างนี้เป็นวงจรไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า information life cycle นะคะพอสร้างแล้วก็ต้องเก็บเอาไปใช้เอาไปแบ่งปันอยู่เนี้ยแชร์การแบ่งปันถึงสำคัญนะคะเราไม่ได้เก็บสารสนเทศไว้เองนะคะขณะนี้เราเก็บบางส่วนที่เราใช้แต่คนก็มักจะแบ่งปันด้วยเทคโนโลยีมันอำนวยความสะดวกมากพอรู้จักสารสนเทศแล้วนะคะเราต้องรู้จักแหล่งสารสนเทศค่ะแหล่งสารสนเทศนี่สำคัญมากค่ะนักศึกษาเวลาใช้สารสนเทศต้องดูว่าแหล่งมาจากไหนเพราะแหล่งเนี่ยมันคือความเชื่อถือได้คือคุณภาพสารสนเทศแล้วก็การได้สารสนเทศที่ดีด้วยนะคะแหล่งสารสนเทศเนี่ยแบ่งได้หลายมิตินะคะถ้าเราแบ่งกว้างๆนะคะก็อาจจะดูตามองค์กรที่ผลิตเนี่ยนะคะก็อาจจะแยกเป็นแหล่งที่สารสนเทศภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะแบ่งกว้างๆตามนี้ก่อนนะคะแล้วก็แบ่งได้ย่อยอีกหรือแบ่งแหล่งเป็นแหล่งที่บริการสารสนเทศแล้วก็ผู้ที่จัดจำหน่ายสารสนเทศสารสนเทศเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพกว้างๆกันก่อนนะคะแหล่งสารสนเทศภาครัฐเนี่ยชัดเจนเลยนะคะภาครัฐเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยค่ะนะคะข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยนะคะมีกฎหมายกฎระเบียบความเป็นทางการอยู่นะคะจึงมักจะต้องเป็นแหล่งที่เรายึดถือปฏิบัติเชื่อถือแล้วเอาไปอ้างอิงเช่นกฎหมายใช่ไหมคะราชกิจจานุเบกษาต่างๆเนี่ยค่ะข้อมูลต่างๆเราถือว่าภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความสำคัญมากเป็นแหล่งผลิตนะคะเช่นการอ้างอิงข้อมูลผู้ป่วยโควิดก็ต้องอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะแล้วแหล่งภาครัฐเนี่ยเขาเผยแพร่ค่ะการเผยแพร่สารสนเทศเนี่ยมันมีทั้งเผยแพร่โดยทั่วไปค่ะเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ในวงจำกัดนะคะเช่นแล้วก็ไม่เผยแพร่นะคะก็มีเอกสารบางทีมีชั้นความลับแต่ในยุค ปัจจุบันเขาก็พยายามเน้นการเข้าถึงนะคะเสรีภาพในการเข้าถึงนะคะแล้วภาครัฐเนี่ยค่ะนะโดยมากมันจะมีหน่วยงานต่างๆใช่ไหมคะเช่นกระทรวงต่างๆก็จะเป็นต้นตอเป็นแหล่งผลิตและบริการข้อมูลเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแหล่งสารสนเทศถ้าเรามองสารสนเทศภาครัฐจะเห็นเลยค่ะเป็นทางการนะมีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งเราต้องปฏิบัติตามทั้งโดยทางตรงทางอ้อมนะคะและขอบข่ายมีกว้างกว่าครอบคลุมนะคะตามลักษณะกระทรวงทบวงกรมนะคะทบวงกรมต่างๆและปัจจุบันนะคะรัฐบาลพัฒนาเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะคะใช้เว็บไซต์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็จึงเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาเนี่ยนะคะจะเข้าถึงสารสนเทศได้ผ่านเว็บไซต์นะคะเขามีระบบเว็บไซต์กลางด้วยค่ะ e-government portal ซึ่งนักศึกษาจะเข้าถึงได้ผ่านช่องทางนี้หรือโดยตรงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอนะคะนี่ตัวอย่างนะคะนักศึกษาเข้าไปดูสำรวจเว็บไซต์นะคะได้ตามลิงก์นะคะหรือที่ที่กำหนดนะคะเนี่ยอย่างเช่นเรื่องการเกษตรเห็นไหมคะข้อมูลของกระทรวงเกษตรนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยค่ะนะคะ Thailand e-government เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ใครก็ใช้บริการต่างๆเห็นไหมคะด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีเว็บไซต์จัดหมวดหมู่เป็นเรื่องๆอันนี้เขาจะปรับปรุงทันสมัยอยู่ตลอดเวลานักศึกษาก็เ
เข้าไปศึก

ษาแล้วก็สำรวจนะครับพนุภาคเอกชนครับภาคเอกชนเนี่ยก็มีความต่างกันมากนะคะมีทั้งภาคเอกชนขนาดใหญ่ข้ามชาติเลยนะคะหรือเป็นถ้าเปิดตามประเภทก็เป็นสถาบันการเงินธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นองค์กรธุรกิจแสวงหากำไรนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้แสวงหากำไรค่ะเช่นสมาคมวิชาการสมาคมวิชาชีพมูลนิธิอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็มีหลากหลายประเภทนะคะแต่ละประเภทก็มีจุดเน้นของตัวเองนะคะภาคเอกชนเนี่ยจะเห็นว่าต่างกันมากเลยค่ะทั้งลักษณะของโครงสร้างบุคลากรภารกิจหน้าที่ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ข้อมูลภาคเอกชนเนี่ยค่ะนักศึกษาก็สามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ได้นะคะก็เป็นจะต้องดูว่าเขาเป็นแหล่งปฐมภูมิไหมนะคะแต่ข้อมูลหลายประเภทเนี่ยเขาก็จะไม่เปิดเผยนะครับอาจจะเป็นเรื่องความลับทางธุรกิจแต่ขณะเดียวกันนะคะเราก็สามารถใช้เขาก็ใช้เว็บไซต์เป็นแหล่งเข้าถึงข้อมูลในระดับที่ต้องการประชาสัมพันธ์สื่อสารหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการนะคะต่างๆทีนี้มาดูอีกอันนะคะเมื่อกี้เรารู้แหล่งผลิตและแหล่งสารสนเทศค่ะนะคะหรือแหล่งสารสนเทศเนี่ยค่ะอันนี้ขณะนี้ยุคนี้นะคะเป็นยุคดิจิทัลมันมีทั้งเป็นแบบมีกายภาพคือมีสถานที่ตั้งที่นักศึกษาคุ้นเคยนะคะพวกห้องสมุดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เป็นแหล่งออนไลน์ด้วยนะแต่ละประเภทเนี่ยค่ะมีบทบาทแตกต่างจุดเน้นกันไปแต่ก็อาจจะมีใครเรียกปนกันก็มีนะคะแต่อย่างที่คุ้นๆเนี่ยห้องสมุดนะคะศูนย์สารสนเทศศูนย์สถิติศูนย์แนะแหล่งสารสนเทศศูนย์แจกจ่ายสารสนเทศหน่วยงานจดหมายเหตุพิพิธภัณฑสถานหอประวัติศูนย์การเรียนรู้คลังความรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ต่างๆกันนะคะแหล่งบริการเนี่ยค่ะก็ไปสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะอย่างเช่นห้องสมุดขนาดนี้ก็เป็นห้องสมุดดิจิทัลห้องสมุดออนไลน์หรือห้องสมุดเสมือนนะคะผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุดที่มีสถานที่ตั้งก็เข้าผ่านเว็บไซต์ได้ยิ่งถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงต้นฉบับเต็มได้แต่ถ้าไม่เป็นสมาชิกก็อาจจะค้นได้ระดับนึงหรือเป็นห้องสมุดโอเพ่นเลยนะคะโอเพ่นไลบรารีเปิดให้ผู้คนได้ใช้บริการเพราะนักศึกษาอย่าลืมนะคะยุคนี้เป็นยุคที่แบ่งปันการเข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็วถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์หรือผู้ใช้บริการนักศึกษาคุ้นเคยนะคะเช่นห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดประชาชนเนี่ยนะคะก็มีสนับสนุนการเรียนส่วนศูนย์สารสนเทศเนี่ยค่ะบางแห่งก็อยู่ในห้องสมุดจุดเน้นอย่างเดียวค่ะนักศึกษาคะเขาจะบริการเฉพาะเรื่องเฉพาะสาขากลุ่มที่ใช้ก็จะเป็นนักวิจัยนักวิชาการนักบริหารนะคะอย่างมีศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติเนี่ยนะคะเขาก็มีนะคะอันนี้รวมเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งศูนย์ข้อมูลสถิตินี่ชื่อก็บอกเห็นไหมคะรวบรวมข้อมูลสถิติตัวเลขนะคะที่เอาไว้ใช้ในการตัดสินใจหน่วยงานจดหมายเหตุอันนี้ชื่อก็บอกนะคะเก็บเอกสารจดหมายเหตุค่ะที่เป็นของเก่าเพื่อการค้นคว้าส่วนถ้าเป็นพิพิธภัณฑสถานก็จะเน้นเก็บเป็นวัตถุสิ่งของนะคะซึ่งนักศึกษาเห็นว่ามันสะท้อนมรดกภูมิปัญญาของชาตินะคะจะเน้นการจัดเก็บวัตถุสิ่งของต่างๆของมีค่าหายาก Hall of Fame นะคะก็เป็นหอประวัติรวบรวมเกี่ยวประวัติบุคคลต่างๆนะคะอย่างเช่นบุคคลที่มีความสำคัญต่อองค์กรสถาบันนั้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติยกย่องนะคะส่วนศูนย์การเรียนรู้ตอนนี้นะคะคล้ายๆกับศูนย์การศึกษาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะขณะนี้เนี่ยมีกระจายไปทั่วประเทศเลยและอาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีเป็นสถานที่หรือบนเว็บไซต์ออนไลน์นะคะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะในส่วนนี้ค่ะนักศึกษาดูรูปนะคะนี่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักหอสมุดเห็นไหมคะเขาก็เป็นแหล่งที่บริการเน้นทางด้านการเกษตรนะคะก็มีความทันสมัยมากเลยนะคะก็เป็นเว็บไซต์แล้วยังมีศูนย์ประสานสารสนเทศสาขาการเกษตรเห็นไหมคะมีคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรมีศูนย์ความรู้เฉพาะทางด้านการเกษตรไทยฟาร์เมอร์ไลบรารีนะคะห้องสมุดสำหรับชาวนานะนี่เป็นศูนย์กระบือนานาชาติเก็บเฉพาะทางมากนะคะเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งเป็นรากฐานส่วนศูนย์ข้อมูลสถิติอันนี้ก็ยกตัวอย่างที่ใกล้ๆตัวนักศึกษานะคะเช่นนักศึกษาอยากจะค้นสถิติการเกษตรที่สำคัญเนี่ยค่ะก็กระทรวงเกษตรก็มีเลยนะคะมีศูนย์สถิติมีข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรต่างๆเห็นไหมคะถ้าดูพิพิธภัณฑสถานและหอประวัติอันนี้ก็ให้ดูรูปนะคะเช่นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงหอประวัติพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเนี่ยนะคะมิวเซียมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยค่ะ
นักศึกษาก็เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ยิ่งเดี๋ยวนี้นะคะก็สามารถทัวร์นะคะท่องเที่ยวโดยผ่านเรียกว่าออนไลน์ได้นะคะโดยเข้าไปชมนะคะเราก็มีความภูมิใจเห็นไหมคะศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้งเนี่ยนะคะศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยค่ะมีทั้งมีสถานที่ตั้งนะคะโดยเฉพาะตามชนบทก็ระบบออนไลน์ก็มีเยอะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะสารสนเทศนี่ก็เป็นธุรกิจได้นะคะโดยเฉพาะยุค ปัจจุบันมีผู้ดำเนินธุรกิจทั้งเป็นองค์การและเป็นบุคคลด้วยค่ะนะคะเป็นบริษัทเนี่ยค่ะหรือบริษัทข้ามชาติเนี่ยนะคะเขาทำหน้าที่จัดจำหน่ายสารสนเทศโดยตรงเช่นมีผู้สนใจจะมาทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยค่ะเขาก็จะจ้างบริษัทพวกนี้ค่ะอาจจะเป็นบริษัทวิจัยรับหาข้อมูลรับวิเคราะห์สถานการณ์ให้เขานะคะต่างๆนะคะแล้วบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยนะคะบางทีก็มีเครือข่ายในประเทศต่างๆนะคะเป็นบริษัทข้ามชาติมานะคะมีการดำเนินการถ้าเป็นบุคคลเนี่ยค่ะนะคะก็มีคำแปลนะคะในอย่างเช่นว่าโบรกเกอร์เนี่ยค่ะคือในหน้าค้าสารสนเทศผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศที่ปรึกษาสารสนเทศนักวิจัยอิสระพูดง่ายๆค่ะรับทำวิจัยรับจัดหาข้อมูลรับดำเนินการก็เป็นอาชีพอิสระอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำนองคือทำเกี่ยวกับสารสนเทศเช่นเดียวกับนักข่าวอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้เขาเน้นการหาสารสนเทศนะต่างๆนะคะนะธุรกิจของเขาเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างคะบางเขาทำหน้าที่เช่นให้บริการเนื้อหาบางทีทำสื่อค่ะสร้างสารสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆค่ะทำศิลปะออนไลน์นะคะแล้วก็ให้บริการสื่อโทรคมนาคมอย่างนี้เป็นต้นนะคะในทำได้ค่ะทีนี้นักศึกษาก็ได้รู้จักแล้วนะคะได้รู้จักแล้วว่าสารสนเทศเป็นยังไงแบ่งสารสนเทศเป็นยังไงนะคะคราวนี้นักศึกษาก็ต้องมาดูแล้วค่ะว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสารสนเทศมันมีความสำคัญมีบทบาทมีแหล่งเรียบแล้วเนี่ยนะคะเรามาดูซิว่าสังคมเราเนี่ยในขณะนี้ถ้ามองในมิติสารสนเทศเนี่ยค่ะมันมีการเคลื่อนย้ายมันมีการพัฒนากันยังไงจนปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะคะที่เราเห็นว่าโอ้โหสังคมมันเปลี่ยนเร็วเหลือเกินเริ่มตั้งแต่นะคะนักศึกษาดูภาพนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่สังคมการเกษตรนะคะนักศึกษาดูสังคมเกษตรนะคะนี่เป็นไงคะทุกอย่างพึ่งพาธรรมชาติผลิตผลวัตถุดิบทางการเกษตรเห็นไหมคะวัตถุดิบเกษตรนะคะก็เราก็จะเห็นเป็นชีวิตที่เรียบง่ายนะคะมีความจริงใจมีความสะดวกนะคะสงบต่อไปเริ่มเป็นสังคมอุตสาหกรรมและนะคะสังคมอุตสาหกรรมเป็นไงคะเทคโนโลยีเข้ามาและนะผลิตผลที่มันเกิดขึ้นคือผลิตผลทางอุตสาหกรรมและเราจะเห็นมีการตั้งโรงงานเข้าไปที่ต่างๆเกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆเริ่มแล้วนะคะมันเป็นความเจริญทางวัตถุนะเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นมีทั้งบวกและลบนะคะต่อไปมันจะเคลื่อนย้ายค่ะมันจะเคลื่อนย้ายนะคะไปสู่สังคมสารสนเทศเพราะสังคมสารสนเทศนะคะ information productตอนนี้สารสนเทศเนี่ยค่ะที่เขาบอกข้อมูลคืออำนาจ information is power เงี้ยนะคะสารสนเทศมันมีผลมากต่อการพัฒนาใครมีข้อมูลเหนือกว่าคนนั้นได้เปรียบกว่าแล้วขณะเดียวกันนะคะในยุคปัจจุบันนะคะก็มีคนใช้สารสนเทศเนี่ยทั้งทางบวกและทางลบนะคะต่อไปสารสนเทศเนี่ยพอสังคมสารสนเทศมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากการขยายตัวของสารสนเทศเกิดจากเทคโนโลยีค่ะนะคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะพัฒนาเป็นอินฟอร์เมชันเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารเทศแล้วไปเป็น ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกว่าดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะก็เป็นวิวัฒนาการของคำแต่นักศึกษาจะเห็นเลยค่ะว่าสารเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันครอบคลุมทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยนะคะพอมีสารสนเทศท่วมท้นเลยมีการจัดตั้งบริษัทที่ทำธุรกิจนักศึกษาเห็นไหมคะสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารพวกนี้นะคะโอ้เป็นธุรกิจที่ดีแล้วก็มี power มากมีอำนาจมากนะคะต่อไปผมนะคะก็เป็นสังคมความรู้ค่ะนะคะซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะได้รับทราบแต่ละไอทีนะคะตอนนี้เขาเน้นความรู้ค่ะเน้นความรู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการเคลื่อนทางสังคมไปเรื่อยๆขณะเดียวกันการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมันเป็นอย่างไรดูรายละเอียดอีกทีนะคะค่ะมาดูตรงสังคมสารสนเทศเลยค่ะที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยค่ะตรงนี้สารสนเทศเป็นทรัพยากรหลักนะคะเป็นทรัพยากรหลักนะคะเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะวัตถุดิบไปทำลายใช้ทรัพยากรธรรมชาติและนะคะเขาเน้นสารสนเทศ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่า

ขณะนี้สังคมก็จะเน้นการพัฒนาพวก IT เห็นไหมคะระบบสื่อสารทางโทรคมนาคมเนี่ยเข้าถึงเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเลยนะคะอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นนะคะเชื่อมนุษย์เราเข้าถึงไม่มีปัญหาพรมแดนและไม่ใช่เฉพาะเกิดเป็น global นะคะ global citizen นะคะ global village หมู่บ้านโลกเราเป็นประชากรของโลกนะคะรู้ได้ถึงเลยเกิดอะไรขึ้นในต่างประเทศที่ไหนรู้พร้อมกันทั่วโลกเลยนะคะเพราะการสื่อสารค่ะมันช่องทางรูปแบบที่หลากหลายมากนะคะทำให้คนเราเนี่ยได้เข้าถึงและก็แบ่งปันนะคะได้เข้าถึงและแบ่งปันสารสนเทศกันเนี่ยนะคะอย่างมากมายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายช่องทางมนุษย์เราก็ต้องการใช้สารสนเทศสูงค่ะทุกอาชีพต้องการเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงสารสนเทศและต้องการใช้ด้วยนะคะไม่มีอาชีพไหนที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานสารสนเทศถ้าเปรียบกับเป็นสารสนเทศเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยค่ะทุกคนต้องการข้อมูลสารสนเทศนะเพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจการพัฒนาความยั่งยืนต่างๆนะคะแล้วภาคสารสนเทศเองเนี่ยนะคะภาคสารสนเทศก็คือตลาดงานตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและงานสารสนเทศเนี่ยมันขยายขึ้นนักศึกษาจะเห็นนะคะทำที่ทำเกี่ยวกับอินฟอร์เมชันทั้งหลายนะคะมันเป็นศัพท์กลางๆนะคะไม่ว่าคุณจะทำเป็นอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยนะคะแต่มันอาจจะหลากหลายรูปแบบเนี่ยมันเติบโตมากนะคะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่านักคอมพิวเตอร์ในชื่อต่างๆหรือทางนักนิเทศศาสตร์เช่นยูทูบเบอร์เช่นอะไรพวกนี้นะคะจะมีอาชีพใหม่ๆเฉพาะทางหรือเฉพาะภาคเอกชนนี้เยอะมากค่ะการขยายตัวของตำแหน่งงานต่างๆนะคะนะสังคมความรู้ค่ะคราวนี้เรามาดูสังคมความรู้นะคะสังคมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แยกกันเด็ดขาดนะคะบางส่วนก็เป็นสารสนเทศบางส่วนยังเป็นเกษตรกรรมอยู่ในโลกเนี่ยค่ะสังคมสารความรู้เนี่ยค่ะก็มีหลากหลายชื่อนะคะเช่นเรียกว่าสังคมดิจิทัลสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้หรือสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นะคะก็แล้วแต่จะเรียกแต่ลักษณะสำคัญของสังคมความรู้คืออะไรคะคือความรู้เป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมค่ะนะคะสังคมจะเกิดขึ้นได้เจริญได้ต้องเป็นความรู้ความรู้ที่ถูกกลั่นกรองนักศึกษาคงทราบแล้วนะคะความรู้คือการที่อธิบายเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นการสร้างนวัตกรรมแล้วค่ะจากสังคมสารสนเทศที่เราเข้าถึงเราใช้แล้วเนี่ยตอนนี้เราต้องสร้างสิ่งใหม่คิดใหม่สร้างทรัพย์สินทางปัญญาทุนทางปัญญาและเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาการศึกษาก็เปลี่ยนเป็นการศึกษาตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเขาเน้นคนค่ะความยั่งยืนนะคะก็จะต้องมีสร้างจากคนแล้วคนก็ไปคิดไปสร้างไปพัฒนาปัญญาทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วเขาก็มีการผลิตและใช้เทคโนโลยีระดับสูงนักศึกษาคงเห็นนะคะเทคโนโลยีพัฒนาไม่หยุดยั้งนะคะยิ่งสังคมปัจจุบันเห็นไหมคะเราก็มีสถานการณ์โควิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างฉับพลันเทคโนโลยีเปลี่ยนขณะนี้การประชุมออนไลน์การเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่เรียกว่า new normal นะคะหรือชีวิตวิถีใหม่เลยนะคะตรงนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญลักษณะสำคัญของสังคมความรู้นะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าจะต้องความรู้เป็นพลังหลักก่อนแต่ความรู้เฉยๆอยู่ไม่ได้เราต้องมีการสร้างค่ะเราต้องมีการแบ่งปันค่ะแล้วเราต้องใช้ความรู้ค่ะอันนี้คือความรู้มันจะขับเคลื่อนได้อย่างนั้นค่ะต้องมีคนสร้างก่อนพอสร้างแล้วก็ต้องแบ่งปันถ่ายทอดกันแบ่งปันหลากหลายรูปแบบแบ่งปันในการสอนการเรียนการสอนหรือแบ่งปันในลักษณะที่เราแชร์กันง่ายๆนะคะเช่นแชร์ไลน์แชร์อะไรแต่มันอาจจะไม่ใช่ความรู้นะคะมันไม่ใช่ความรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องระวังแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ใช้อย่างชาญฉลาดนะนักศึกษาต้องระวังนะคะคำว่าแบ่งปันเนี่ยมาทีมันไม่ใช่ความรู้มันเป็นข้อมูลมันเป็นข่าวสารมันไม่กรองไงคะนะคะบางทีมันก็เป็นเฟกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะคะขณะเดียวกันความรู้เนี่ยค่ะมันเป็นฐานการพัฒนาสังคมนักศึกษาจะเห็นนะคะประเทศไหนที่ความรู้เนี่ยมันเป็นฐานประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีความมั่นคงยั่งยืนนะคะแล้วกระดูกสันหลังเนี่ยเขาบอกคือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะ

0: IT จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาต่างๆนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เกิดการเข้าถึงความสะดวกความสบายรวมทั้งการบริหารจัดการที่ธรรมาภิบาลต่างๆเนี่ยค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญและพัฒนาเรื่อยๆขณะเดียวกันมนุษย์เราก็ต้องเน้นการวิจัยและพัฒนาค่ะการวิจัยและพัฒนาคือการที่เราพยายามสร้างสิ่งใหม่ค่ะสร้างนวัตกรรมนวัตกรรมแปลว่าสิ่งใหม่นะแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นกระบวนการวิธีรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งได้รับการรับรองแล้วนะคะโดยอย่างนะส่วนใหญ่ก็จะมาจากกระบวนการวิจัยและพัฒนาเนี่ยค่ะแล้วก็มีทรัพย์สินทางปัญญานะคะมีเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความรู้ไหนที่มันมีคุณค่าก็จะมีการจดลิขสิทธิ์มีการดำเนินการต่างๆนะคะหัวใจสำคัญอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือทุนทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะคะแรงงานขณะนี้ไม่ใช่แรงงานในภาคเกษตรไม่ใช่แรงงานในอุตสาหกรรมแล้วเขาเน้นให้เป็นแรงงานที่มีความรู้ถ้าเพราะว่ามนุษย์เราแรงงานเดี๋ยวนี้ใช้ AI ได้ใช่ไหมคะใช้หุ่นยนต์ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยต้องใช้ความรู้การที่เราจะใช้ความรู้ได้เราก็ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะขณะเดียวกันนะคะทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อมนุษย์ชาญฉลาดเมื่อมนุษย์เป็นใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีความรู้เท่าทันต่างๆอันนี้ก็จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะนะคะนักศึกษาดูนะคะนี่ของเป้าหมายของสหประชาชาตินะคะคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะองค์ประกอบสำคัญของความรู้นะคะนี่ค่ะมันจะมี2มิติหลักๆนะคะเรื่องความรู้นะคะเขาบอกว่าสังคมความรู้เวลาเขาเน้นเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้วเขาดูตัวชี้วัดนะคะก็มองตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเช่นเศรษฐกิจดีขึ้นตัวชี้วัดทางสังคมนะคะทางสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คือว่าเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืนและตัวชี้วัดทางสังคมนะคะคือไม่ใช่เจริญทางวัตถุแล้วมนุษย์ด้อยลงไม่ได้ค่ะสังคมก็คือไม่ว่าการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องนำไปสู่ความยั่งยืนนะคะนำเป็นยั่งยืนอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่นำเสนอให้นักศึกษาเห็นภาพรวม
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเรียนรู้กันในหน่วยที่2นะครับในหน่วยของประเภทและสารสนเทศการเกษตรนะครับนักศึกษาครับในหน่วยนี้นะครับก็จะมีเนื้อหานะครับแบ่งออกเป็นตอนนะครับตอนที่1เนี่ยนะครับเราก็จะพานักศึกษาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศการเกษตรนะครับซึ่งแบ่งออกจะเป็น3เรื่องโดยเรื่องที่1เนี่ยเราจะปูพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตรนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องของการสืบค้นสารสนเทศการเกษตรนะครับและหน่วยที่3นะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราสืบค้นแล้วเนี่ยเราจะจัดระบบสารสนเทศทางการเกษตรอย่างไรนะครับก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่1นะครับส่วนตอนที่2นะครับเราก็จะเริ่มลงรายละเอียดแล้วนะครับว่าในฐานะนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราจะต้องรู้จักสารสนเทศทางด้านการผลิตซึ่งเราก็จะมีเนื้อหาที่ให้นักศึกษาเรียนรู้กันอยู่2เรื่องก็คือประเภทสารสนเทศทางด้านการผลิตนะครับแล้วก็แหล่งสารสนเทศด้านการผลิตครับเมื่อนักศึกษาเรียนรู้นะครับในเรื่องของสารสนเทศทางด้านการผลิตแล้วเราจะต้องมาเรียนรู้กันในเรื่องของสารสนเทศทางด้านการตลาดด้วยนะครับในฐานะนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับที่เราจะไม่ต้องเก่งนะครับเฉพาะเรื่องของการผลิตอย่างเดียวแต่ต้องเก่งเรื่องของการตลาดด้วยจึงเป็นที่มาที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเรื่องของการตลาดก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันก็คือประเภทสารสนเทศทางด้านการตลาดนะครับแล้วก็แหล่งสารสนเทศที่เราสามารถจะไปสืบค้นสารสนเทศนั้นทางด้านการตลาดได้ครับนอกจากนั้นนะครับนักศึกษาในฐานะนักส่งเสริมการเกษตรนอกจากเรารู้เรื่องของการผลิตและการตลาดซึ่งเป็นในเรื่องของตัวของตนเองแล้วเนี่ยเราจะต้องเกิดการรวมกลุ่มแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซึ่งเป็นมุมมองของนักส่งเสริมเกษตรนะครับที่ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาได้ดังนั้นนะครับสารสนเทศที่จำเป็นในฐานะนักส่งเสริมเกษตรเราจึงต้องเรียนรู้ในตอนที่4ครับนักศึกษาเรื่องของสารสนเทศด้านการเกษตรและองค์กรเกษตรกรเราจะมารู้จักกันนะครับว่าองค์กรเกษตรกรเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะรู้ข้อมูลนะครับมีประเภทสารสนเทศด้านเกษตรกรและองค์การเกษตรอย่างไรบ้างนะครับและเราจะสามารถไปสืบค้นนะครับแหล่งสารสนเทศการเกษตรและองค์กรการเกษตรได้อย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมด4ตอนที่เราจะคุยกันในหน่วยนี้นะครับเรามาดูในตอนที่1นะครับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตรซึ่งออกแบ่งเป็น3เรื่องก็คือเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศการเกษตรการสืบค้นแล้วก็การจัดทําระบบสารสนเทศทางการเกษตรนะครับนักศึกษาในเรื่องที่1เลยนะครับเราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับว่าถ้าพูดถึงสารสนเทศการเกษตรหมายถึงอะไรนะครับถ้านักศึกษาเรียนรู้อยู่แล้วนะครับว่าสารสนเทศเนี่ยมันคือข้อมูลที่ถูกกลั่นกรองมานะครับเป็นจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบระเบียบนะครับก็จะเป็นสารสนเทศสารสนเทศทางการเกษตรเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับหรือสารสนเทศเกี่ยวกับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การประมงนะครับซึ่งตามระบบต่างๆเช่นระบบวิธีผสมผสานนะครับระบบเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนักศึกษาเวลาเราไปสืบค้นสารสนเทศก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาและข้อมูลที่เป็นภาคตัดขวางนะครับให้นึกภาพตามนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะไปรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทางการเกษตรนะครับเราอยากจะรู้ข้อมูลที่เป็นการเกษตรในการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยเราอาจจะดูทั้งตลอด5ปีนะครับหรือว่าเราดูแค่เฉพาะปีใดปีหนึ่งถ้าสมมติเราอยากดูตลอด5ปีหรือ10ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาเราดูความเปลี่ยนแปลงของแต่ละปีเป็นต้นไปแต่ว่าถ้าวันนี้เราสนใจแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะเป็นการตัดขวางหรือตัดขวางเฉพาะประเด็นหรือช่วงเวลาที่เราสนใจเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความหมายสารสนเทศนักศึกษาต้องความเข้าใจใน2มุมมองคือเรื่องของอนุกรมเวลาและภาคตัดขวางนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะสืบค้นสารสนเทศเนี่ยนะครับซึ่งในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราแน่นอนเลยที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการสืบค้นจากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตครับในการสืบค้นเนี่ยนะครับเราอาจจะสืบค้นจากเบราว์เซอร์นะครับซึ่งเวลาเราสืบค้นเนี่ยก็จะมี2วิธีการด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยถ้าสมมติว่านักศึกษาเนี่ยรู้นะครับว่าแหล่งที่จะไปสืบค้นเนี่ยนะครับเราจะเข้าไปสู่ของแหล่งข้อมูลของหน่วยงานไหนนะครับเราก็จะพิมพ์นะครับเว็บนะครับแล้วก็ตามด้วยเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นนะครับเช่นถ้าสมมุติว่านักศึกษารู้ว่าเราอยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตนะครับราคาส่งออกนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าเรื่องนี้เราจะต้องไปสืบค้นกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเราก็ต้องพิมพ์นะครับเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งก็จะมีข้อมูลต่างๆออกมานะครับอันนี้นักศึกษาต้องรู้ก่อนนะครับว่าเว็บไซต์นั้นนะครับจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับผ่านเบราว์เซอร์อย่างไรก็ตามนะครับถ้านักศึกษาไม่ทราบนะครับว่าในการสืบค้นเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ในหน่วยงานไหนที่ให้ข้อมูลแต่เรารู้แหละนะครับว่าวันนี้เราอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้นะครับเช่นเราอยากจะรู้เรื่องของวัคซีนนะครับที่ใช้ในการป้องกันกำจัดนะครับโรคนะครับของการเลี้ยงสุกรนะครับ
เราก็อาจจะเราพิมพ์คำนี้เข้าไปนะครับซึ่งการพิมพ์เนี่ยนะครับเราอาจจะใช้โปรแกรมนะครับซึ่งมีหลายโปรแกรมเลยซึ่งโปรแกรมที่นิยมใช้เช่นโปรแกรม Google นะครับเราก็จะสามารถพิมพ์คำค้นนั้นหรือคำสำคัญนั้นเข้าไปครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการพิมพ์เนี่ยเราก็ต้องมีการเรียนรู้นะครับว่าเรื่องของตรรกะตีบูลเนาะว่าถ้าสมมติว่าเราพิมพ์คำแล้วเราต้องการคำที่มันมีคำหลายคำในความหมายนั้นเนี่ยนะครับเราต้องรู้เครื่องหมายของเครื่องหมายบวกนะครับเช่นคำที่1บวกคำที่2นะครับเช่นวัคซีนสุกรบวกสุกรคำค้นเนี่ยก็จะได้คำที่มากขึ้นก็คือมันเรื่องของวัคซีนของสุกรเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามถ้านักศึกษานะครับเราไม่ต้องการคำนั้นนะครับเช่นเราพิมพ์คำว่าวัคซีนนะครับแล้วก็ลบสุกรเนี่ยนะครับก็จะพิมพ์คนผลที่ได้จะมาเป็นเรื่องของวัคซีนอย่างเดียวนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการค้นหาด้วยเครื่องหมายคำพูดนะครับเช่นเรามีประโยคยาวซึ่งมีประโยคที่เว้นวรรคนะครับเช่นการส่งเสริมการผลิตผลไม้นะครับนักศึกษาต้องการทั้งการส่งเสริมและการผลิตผลไม้ซึ่งเป็นคำที่เป็นคำเว้นนะครับเราอาจจะใส่เครื่องหมายคำพูดไปก็จะทำให้การค้นของเรานะครับเกิดความชัดเจนมากขึ้นด้วยตรรกะตีบูลนะครับอย่างไรก็ตามนักศึกษาก็ในปัจจุบันอาจจะไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องกังวลเกี่ยว

ของตรรกะตีบูนมากเท่าไหร่เพราะว่าโปรแกรม Google เนี่ยเขามีการคิดอัตโนมัติในการตรรกะตีบูนให้ทั้งสามเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องทราบก่อนนะครับว่าในการสืบค้นเนี่ยมีทั้ง2แบบคือแบบที่เราทราบกับไม่ทราบข้อมูลครับเมื่อเราสืบค้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับประเด็นที่สําคัญเลยก็คือว่าเราจะต้องทําการจัดระบบสารสนเทศในฐานะนักส่งเสริมเกษตรนะครับที่มีข้อมูลอยู่หลากหลายทั้งข้อมูลที่อยู่ตามแปลงตามไร่นาตามป่าชาวบ้านที่เราไปสืบค้นมาหรือว่าข้อมูลที่อยู่บนฐานอินเทอร์เน็ตนะครับที่ได้ข้อมูลแล้วเราจะต้องมาจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบนะครับเพื่อการสืบค้นที่ได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งในเรื่องนี้เราก็จะต้องมาเรียนรู้กันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบสารสนเทศที่ต้องมาจัดทำระบบเนี่ยนะครับมันจะมี2ระบบด้วยกันก็คือระบบฐานข้อมูลคือเป็นระบบนะครับที่นักส่งเสริมเกษตรจะต้องเอาข้อมูลต่างๆเข้าไปอยู่ในฐานแบบนี้นะครับหลังจากที่เอาข้อมูลในฐานเนี่ยนะครับเวลาที่จะดึงข้อมูลออกมาใช้เขาเรียกว่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับเพราะนั้นคำสองคำนี้ความมีความแตกต่างกันก็คือระบบฐานข้อมูลคือการจัดเก็บข้อมูลเข้าไปแต่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคือหลังจากที่เก็บข้อมูลแล้วนะครับเราจะดึงข้อมูลออกมาเพื่อในการวิเคราะห์สังเคราะห์ในสิ่งที่เราสนใจเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเนี่ยหรือเขาเรียกว่า MIS นะครับครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็ยังมีแอปพลิเคชันต่างๆที่เราจะเรียนรู้กันนะครับในเกี่ยวกับเรื่องสารสนเทศทางการเกษตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับในการทำสารสนเทศการเกษตรเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันมากมายที่เราสามารถใช้นะครับในการที่จะสืบค้นข้อมูลทางด้านการเกษตรนะครับมีแอปพลิเคชันยกตัวอย่างนะครับเช่น เรื่องของกดดูรูดินเรื่องของสปกนะครับเรื่องของการวิเคราะห์ดินเนี่ยนะครับนักศึกษาสามารถเข้าโปรแกรมต่างๆเหล่านั้นนะครับจากทางผ่านบนมือถือของเราเราก็ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกกลั่นกรองมาแล้วระดับหนึ่งโดยที่เราไม่เป็นจะต้องไปค้นจากเบราว์เซอร์ต่างๆที่เราไม่รู้ว่าข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับครับนอกหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าสารสนเทศทางการเกษตรมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมาลงรายละเอียดกันว่าถ้าวันนี้เราจะคุยเรื่องของสารสนเทศทางการผลิตเนี่ยนะครับจะมี2ประเด็นหลักๆที่จะคุยกันก็คือเรื่องของประเภทสารสนเทศทางด้านการผลิตแล้วก็แหล่งที่จะไปสืบค้นสารสนเทศทางการผลิตนะครับทำไมเราถึงต้องรู้นะครับเรื่องของสารสนเทศทางการผลิตนะครับอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าในฐานะนักส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับเราเป็นคนที่เก่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลนะครับเราอาจจะไม่รู้ข้อมูลนั้นลึกเท่ากับนักวิชาการเกษตรนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการข้อมูลเนี่ยนักส่งเสริมเกษตรจะไปสืบค้นข้อมูลได้เร็วที่สุดนะครับสิ่งที่ทำให้เราสืบข้อมูลได้เร็วแล้วก็ถูกต้องที่สุดเนี่ยครับเพราะว่าเราเรียนรู้ในเรื่องของสารสนเทศว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแล้วก็ไปสืบค้นอย่างไรบ้างนะครับให้นึกภาพตามนะครับว่าวันนี้ถ้าผู้นักศึกษาอยากจะรู้เรื่องของสารสนเทศในการผลิตพืชนะครับเราก็จะต้องรู้นะครับว่าถ้าเราจะปลูกพืชชนิดนั้นในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันมีการผลิตย้อนหลังมาแล้วกี่ปีเนื้อที่เพาะปลูกในพื้นที่อำเภอของเราหรือจังหวัดของเรานะครับมีพื้นที่ปลูกไปแล้วประมาณกี่ไร่นะครับมีแบ่งเป็นพื้นที่ยืนต้นนะครับประมาณกี่ไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ให้ผลผลิตจำนวนกี่ไร่อันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญเลยที่นักส่งเสริมเกษตรจะต้องมาวิเคราะห์นะครับว่าแล้วถ้าวันนี้เราจะปลูกพืชชนิดนั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องปลูกหรือเปล่าเราจะสามารถแข่งขันทางด้านการผลิตของเขาได้หรือเปล่านะครับและที่สำคัญเลยถ้ามูลเราตัดสินใจได้แล้วเนี่ยสารสนเทศที่สำคัญก็คือวิธีการปลูกนะครับว่าในการปลูกพืชชนิดนั้นนะครับมันมีวิธีการปลูกอย่างไรซึ่งนักศึกษาจะต้องไปสืบค้นนะครับในแหล่งสารสนเทศต่างๆนะครับแล้วก็ต้องไปตัดสินใจนะครับว่าแหล่งนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นความสำคัญของสารสนเทศทางการผลิตนะครับและสุดท้ายเลยนะครับเมื่อได้ผลผลิตออกมานะครับมีปริมาณผลผลิตเท่าไหร่คิดเป็นกิโลกรัมต่อไร่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จะประเมินได้นะครับว่าศักยภาพการผลิตในแปลงไร่นาของเราเนี่ยนะครับมันคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่านะครับแล้วได้ผลผลิตออกมาจะเอาไปขายที่ไหนนะครับปริมาณผลผลิตในท้องตลาดมีปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราสามารถจะไปแข่งขันตรงนั้นได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำคัญนะครับในเรื่องของการผลิตพืชการผลิตสัตว์เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องทราบเรื่องของปีที่เขาผลิตนะครับเนื้อที่ที่เขาเลี้ยงนะครับว่าถ้าสมมติวันนี้เราจะมีการเลี้ยงสัตว์นะครับเช่นการเลี้ยงแพะการเลี้ยงสุกรต่างๆเนี่ยนะครับเนื้อที่ที่เขาเลี้ยงกันเนี่ยมันมีในชุมชนมีเนื้อที่เลี้ยงเยอะแค่ไหนนะครับปริมาณการผลิตเขามีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับและถ้าวันนี้ถ้าเราจะเลี้ยงเนี่ยลักษณะการเลี้ยงนะครับเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันมีลักษณะการเลี้ยงแบบไหนบ้างนะครับเช่นกับแบบเปิดนะครับเลี้ยงแบบปล่อยนะครับหรือการเลี้ยงลักษณะโรงเรือนหรือเปล่านะครับหรือว่าเวลาเราเลี้ยงเนี่ยจะทำสัญญาแบบไหนทำแบบทำพันธสัญญาหรือว่าจะรับจ้างเลี้ยงนะครับหรือว่าจะเลี้ยงแบบเปิดแบบเสรีเลยนะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจในสารสนเทศที่ถ้าวันนี้เราจะลงนะครับไปทำงานเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ครับ
เช่นเดียวกันนะครับกับสารสนเทศในเรื่องของการประมงนะครับว่าถ้าวันนี้นะครับเราอยากจะทำการผลิตสัตว์ประมงนะครับในการผลิตประมงเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ว่ามีเนื้อที่มีการปริมาณการผลิตเท่าไหร่แล้ววันนี้ถ้าเราจะเลี้ยงนะครับการทำการประมงก็จะมีประมงหลายแบบนะครับซึ่ง เราอาจจะเลี้ยงในบ่อดินบ่อซีเมนต์นะครับเลี้ยงในนาในร่องสวนหรือในกระชังเนี่ยอันนี้นักศึกษาต้องความเข้าใจนะครับเรื่องสารสนเทศของการผลิตประมงนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อเราเลี้ยงเสร็จนะครับหรือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือสารสนเทศทางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรนะครับซึ่งวันนี้เราอาจจะเห็นคร่าวๆนะครับว่ามาตรฐานโดยรวมๆเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับวันนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทำอย่างไรนะครับเราอาจจะต้องพิมพ์คำค้นคำว่าเกษตรอินทรีย์เข้าไปเราก็จะรู้ว่าอ๋อความหมายของเกษตรอินทรีย์เป็นแบบนี้นะนะครับแล้วถ้าวันนี้เราจะผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์เราจะทำยังไงนะครับถ้าวันนี้เราไม่ถึงเกษตรอินทรีย์เราจะทำเกษตรแบบรักษามาตรฐานตาม GAP นะครับเราจะต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างเกษตรอินทรีย์กับเกษตรอินทรีย์นะครับมาตรฐานฮาลาลนะครับสำหรับคนที่ต้องการผลิตสินค้าเพื่อกลุ่มเฉพาะนะครับของกลุ่มของผู้นับถือศาสนาอิสลามนะครับเราจะต้องการผลิตสินค้าเกษตรอย่างไรนะครับและนอกจากนั้นนะครับว่าถ้าวันนี้พูดถึงแหล่งสารสนเทศในการผลิตเนี่ยก็มีหลายแหล่งหลายเว็บไซต์ด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าเราสืบค้นของกระทรวงเกษตรนะครับก็จะมีสองสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ให้ข้อมูลเรื่องของการผลิตการตลาดรายผลผลิตเนื้อที่ผลิตนะครับปริมาณนำเข้าส่งออกต่างๆนะครับกรมส่งเสริมเกษตรก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับของทะเบียนเกษตรกรนะครับความรู้ในการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เทคโนโลยีต่างๆนะครับกรมชลประทานให้ความรู้เรื่องของการปล่อยน้ำนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็ให้ความรู้เรื่องของการวิเคราะห์ดินนะครับสภาพดินในแต่ละพื้นที่มีสภาพยังไงและต้องพัฒนาอย่างไรนะครับซึ่งเว็บไซต์เนี่ยก็จะตามที่ปรากฏอยู่ในสไลด์นี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งสาไม่เข้าใจหรือไม่ทราบเนี่ยก็จะพิมพ์คำค้นไปก็ได้นะครับแต่ว่าให้ต้องมีความเชื่อมั่นนะครับว่าแหล่งนั้นน่ะเป็นสารสนเทศที่ถูกต้องนะครับเช่นถ้าเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลเนี่ยก็จะ .go.th นะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาก็จะ .ac.th นะครับหรือว่าถ้าเป็นองค์กรต่างๆก็จะเป็น or.th นะครับก็นักศึกษาต้องทำความเข้าใจในแหล่งข้อมูลตรงนั้นด้วยถึงความน่าเชื่อถือนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสารสนเทศที่เราสามารถสืบค้นได้เช่นเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับฐานข้อมูลชาวนาไทยนะครับที่สามารถไปสืบค้นได้นะครับเรื่องของประมงเราจะไปสืบค้นเรื่องของกลุ่มวิจัยนะครับและวิเคราะห์สถิติประมงได้นะครับครับก็จบไปแล้วในเรื่องของสารสนเทศทางการผลิตนะครับเรามาดูในเรื่องของสารสนเทศทางด้านการตลาดก็จะมีเนื้อหาคล้ายคลึงกันนะครับก็คือเราจะแบ่งออกเป็น2เรื่องคือเรื่องของประเภทของสารสนเทศทางด้านการตลาดแล้วก็แหล่งสารสนเทศทางด้านการตลาดนะครับเราจะพากันไปดูไปทีละประเด็นนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูเรื่องของการตลาดบ้างถ้าวันนี้เราผลิตเสร็จแล้วเราอยากจะทำการตลาดสารสนเทศที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับก็คือสารสนเทศเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตรแน่นอนเลยเราผลิตมานะครับเกษตรกรต้องถามแน่ว่าผลิตแล้วมันขายได้เท่าไหร่นะครับขายได้ยังไงนะครับอันนี้นะครับเราก็ต้องรู้ว่าราคาที่จุดรับซื้อต่างๆเนี่ยนะครับเขารับซื้อปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้เกษตรกรตัดสินใจและเป็นข้อมูลสำคัญที่นักส่งเสริมเกษตรจะต้องรู้นะครับเพื่อจะไปส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรก่อนตัดสินใจปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพราะมิฉะนั้นนะครับถ้าเขาไม่รู้เรื่องของราคานะครับเขาก็จะปลูกพืชไปแล้วก็ได้ราคาตกต่ำนะครับแล้วก็เกิดความเสียใจนะครับรู้สึกว่าท้อแท้กับชีวิตในการเป็นเกษตรกรนะครับก็ล้มเลิกตายหายจากอาชีพนี้ไปนะครับซึ่งสิ่งที่เขาล้มเลิกนะครับหรือไม่อยากจะทำอาชีพเกษตรเนี่ยนะครับจุดเล็กๆเลยก็คือเขาไม่รู้เรื่องของสารสนเทศทางด้านราคาสินค้าเกษตรนั่นเองนะครับครับนอกจากในราคาสินค้าที่จุดกำหนดนะครับในชุมชนแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องรู้ราคาที่ใหญ่ขึ้นมานะครับก็คือราคาแหล่งรับซื้อนะครับที่ในต่างชุมชนต่างๆราคาส่งออก FOB นะครับราคานำเข้าหรือราคาตลาดโลกเกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นก็จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเกษตรกรที่ดีในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรนะครับนอกจากรู้เรื่องของราคาแล้วเนี่ยเราต้องรู้เรื่องของการค้าระหว่างประเทศเรื่องของการนำเข้าส่งออกนะครับเรื่องของปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็รวมถึงปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรนะครับและนอกจากนั้นถ้าเราจะไปถึงแบบ global หรือส่งออกนะครับไปต่างประเทศเราจะต้องรู้ในเรื่องของด้านกฎหมายกฎระเบียบมาตรฐานสินค้านะครับว่าถ้าจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เนี่ยถ้าไปส่งออกต่างประเทศมีการ
ควบคุมกฎหมายนะครับเกี่ยวกับสินค้าเกษตรชนิดนี้อย่างไรบ้างนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าวันนี้เราจะไปสืบค้นนะครับสารสนเทศทางด้านการตลาดเนี่ยนะครับเราจะสืบค้นจากแหล่งไหนได้บ้างนะครับเช่นถ้าเราไปสืบค้นราคาสินค้าเกษตรนะครับเราอาจจะสืบค้นจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็ได้ก็จะให้ข้อมูลนะครับว่าในพืชหรือสัตว์แต่ละชนิดที่เกษตรกรจะตัดสินใจปลูกหรือพืชหรือสัตว์แต่ละชนิดนะครับที่นักส่งเสริมจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเนี่ยเขามีราคาขายผลผลิตได้เท่าไหร่นะครับและถ้าวันนี้นะครับเราจะมองให้ภาพให้มันใหญ่มากขึ้นนะครับว่าถ้าพืชหรือสัตว์ที่นักส่งเสริมเกษตรจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้นะครับเพื่อทำการส่งออกนะหรือดูภาพรวมของทั้งประเทศนะครับเราอาจจะดูจากเว็บไซต์กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ก็จะให้ข้อมูลในการตัดสินใจนะครับหรือให้สารสนเทศในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะภาครัฐบาลนะครับให้ทำสารสนเทศในเรื่องของการผลิตและการตลาดเกษตรอย่างเดียวหรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่ใช่นะครับก็จะมีภาคเอกชนก็จะมีการทำสารสนเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตลาดด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นของเว็บไซต์รักบ้านเกิดนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับที่เกี่ยวข้องพูดคุยเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านการเกษตรว่าจะผลิตอย่างไรนะครับและที่สำคัญคือผลิตแล้วจะไปขายยังไงนะครับก็มีคนเข้ามาแชร์เข้ามาโพสต์ให้ข้อความกันนะครับมีการติดต่อซื้อขายรวมถึงราคากลางต่างๆในการขายสินค้าเกษตรนะครับหรือยกตัวอย่างนะครับเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับเว็บไซต์ของสมาคมของผู้ผลิตมันสำปะหลังนะครับกลุ่มเอกชนรวมตัวกันแล้วก็มารวมกันผลิตสารสนเทศดีๆนะครับเพื่อจะเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรนะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับครับหรือว่าถ้าพูดถึงต่างประเทศก็จะมีเว็บไซต์นะครับของ FAO นะครับที่ให้ข้อมูลเรื่องของสารสนเทศทางการตลาดด้วยเช่นกันครับมาในเรื่องที่4นะครับเรื่องของสารสนเทศด้านเกษตรกรและก็องค์กรเกษตรกรนะครับซึ่งก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2เรื่องเช่นเดียวกันนะครับนักศึกษาก็คือเรื่องของประเภทสารสนเทศด้านเกษตรกรและองค์กรการเกษตรนะครับแล้วก็แหล่งนะครับที่เราจะไปสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับเกษตรกรและองค์กรการเกษตรนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากเกษตรกรจะต้องรู้สารสนเทศเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดแล้วนะครับเราจะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายขึ้นมาการที่เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายขึ้นมาประเด็นที่สำคัญเลยก็คือเกษตรกรจะต้องมีสารสนเทศหรือมีความรู้หรือมีข้อมูลเป็นอย่างดีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าประเภทของสารเกี่ยวกับเกษตรกรและองค์กรเกษตรคืออะไรบ้างนักศึกษาครับพื้นฐานเลยนะครับที่เราจะรู้นะครับว่าองค์กรเกษตรหรือเกษตรกรนะครับมีใครบ้างแล้วรวมตุ่มกันอย่างไรนะครับเราจะอธิบายได้ง่ายจากสารสนเทศทะเบียนเกษตรกรนะครับซึ่งก็มีการรวบรวมนะครับว่าเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เนี่ยหรือเกษตรกรรายบุคคลเลยนะครับว่าเขามีการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์อย่างไรบ้างนะครับซึ่งกรมส่งเสริมเกษตรนะครับหรือเกษตรตำบลนะครับมาในพื้นที่เนี่ยก็จะเข้าไปนะครับขอข้อมูลนะครับหรือให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับมีการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์อย่างไรนะครับเป็นการทำทะเบียนเหมือนกับทำบัตรประชาชนเลยครับนักศึกษานะครับเราก็ต้องไปกรอกข้อมูลนะครับว่าเราชื่อนามสกุลนี้นะครับแล้วเราปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรนะครับมีเครื่องจากเครื่องเก็บเกี่ยวอย่างไรมีเนื้อที่การเกษตรอย่างไรนะครับครับก็จะเป็นเนี่ยครับก็จะเห็นนะครับว่าทะเบียนเกษตรกรนะครับเขาก็จะไปขึ้นทะเบียนกันนะครับแล้วก็ข้อมูลนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ทำให้ผู้บริหารนะครับหรือรัฐบาลหรือฝ่ายเอกชนเนี่ยนะครับเป็นในการตัดสินใจนะครับว่าวันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าในพื้นที่ของเรามีเกษตรกรสมมตินะครับมีการปลูกทุเรียนจำนวนกี่รายและมีเนื้อที่การผลิตจำนวนกี่ไร่และคาดว่าจะได้ผลผลิตจำนวนกี่บาทกี่ตันต่อไร่นะครับอันเนี้ยผู้บริหารก็จะเอาข้อมูลนี้ในการตัดสินใจในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นข้อมูลสำคัญเลยนะครับว่าจากพื้นฐานนะครับในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรก็จะพัฒนาไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้นะครับครับก็ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยนะครับก็จะขึ้นได้หลายวิธีการนะครับจากการที่เกษตรกรไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำท้องที่นะครับแล้วก็ไปขอการรับขึ้นทะเบียนนะครับหรือถ้าเราบอกว่าเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเราก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทะเบียนเกษตรกรนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่การเกษตรแล้วก็ปักหมุดพื้นที่ของเราได้นะครับก็ตอนนี้ก็มีความทันสมัยระดับนี้แล้วนะครับ
ครับก็เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราทราบถึงนะครับว่าวันนี้

0: เราจะเรียนรู้ในเรื่องของสารสนเทศทางด้านการเกษตรนะครับมันมีนะครับความหมายเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะแบ่งประเภทสารสนเทศการเกษตรเป็นอย่างไรได้บ้างซึ่งเราสามารถสรุปได้ภาพรวมนะครับว่าวันนี้ถ้าในฐานะนักส่งเสริมเกษตรหรือฐานะที่นักศึกษาเรียนอยู่ในหลักสูตรส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้นะครับว่าสารสนเทศทางด้านการผลิตนะครับมีสารสนเทศอะไรบ้างเพื่อจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเรานะครับว่าวันนี้เราจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้นะครับมันมีพื้นที่เท่าไหร่ปริมาณผลผลิตเท่าไหร่นะครับและที่สำคัญคือวิธีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์จะต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อเรารู้สารสนเทศทางด้านการผลิตแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือสารสนเทศทางด้านการตลาดนะครับสารสนเทศการตลาดเนี่ยครับก็จะบอกนะครับว่าราคานะครับผลผลิตที่เรานะครับผลิตหรือฐานะเกษตรกรหรือวันนี้เราเป็นนักส่งเสริมที่ไปส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเนี่ยนะครับราคาผลผลิตจะอยู่ที่ราคาที่เท่าไหร่นะครับและแหล่งรับซื้อมีแหล่งที่ไหนบ้างนะครับเราจะต้องสืบค้นแหล่งรับซื้อให้เป็นนะครับเมื่อเรารู้นะครับว่าในเรื่องของการผลิตนะครับว่ามีผลิตอย่างไรนะครับรู้เรื่องของการตลาดนะครับว่าจะต้องไปขายที่ไหนนะครับและสารสนเทศที่เราจะไปสืบค้นเนี่ยนะครับไปสืบค้นที่ไหนได้บ้างเกษตรกรนะครับก็เกิดการพัฒนาในระดับตนเองนะครับหรือดับโคเรือนแต่นักส่งเสริมเกษตรเราจะไม่หยุดแค่นั้นนะครับเราจะต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นไปก็คือเกษตรกรจะต้องรวมกลุ่มกันสร้างเป็นเครือข่ายขึ้นการที่เกษตรกรรวมกลุ่มและสร้างเป็นเครือข่ายขึ้นนะครับก็คือเราจะต้องให้เกิดกลุ่มองค์กรขึ้นมาการที่เกิดกลุ่มองค์กรขึ้นมานะครับก็มีความจำเป็นอีกเช่นเดียวกันที่นักส่งเสริมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มการสร้างเครือข่ายจึงเป็นที่มานะครับที่นักสายต้องเรียนรู้เรื่องของสารสนเทศเรื่องขององค์กรนั่นเองนะครับซึ่งเราได้สรุปกันแล้วนะครับว่าสารสนเทศที่จำเป็นเลยนะครับที่เราจะรู้ได้ไงว่ามันมีองค์กรทางการเกษตรอะไรบ้างนะครับสารสนเทศที่สำคัญเลยก็คือทะเบียนเกษตรกรนะครับเราก็จะรู้ว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับมีพื้นที่นะครับการเกษตรเท่าไหร่มีจำนวนเกษตรกรมีใครบ้างนะครับแล้วเขารวมกลุ่มนะครับจะการผลิตและการตลาดอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญซึ่งการขึ้นทะเบียนนะครับก็จะขึ้นได้หลายแบบนะครับขึ้นจากที่เราให้เกษตรกรเนี่ยขึ้นที่สำนักงานเกษตรก็ได้หรือว่าเราขึ้นเองผ่านระบบมือถือผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้ครับทบทวนอีกครั้งนะครับกับในหน่วยที่2นะครับในเรื่องของประเภทและสารสนเทศทางด้านการเกษตรนะครับว่าในหน่วยนี้นะครับความตั้งใจนะครับเราอยากจะให้นักศึกษานะครับบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้อย่างไรบ้างนะครับในตอนที่1เลยนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตรซึ่งก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องที่สำคัญนะครับนักศึกษานะครับทบทวนนะครับก็คือเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตรเราจะต้องรู้ของความหมายของเขานะครับว่าสารสนเทศทางการเกษตรคืออะไรนะครับในเรื่องที่2นะครับนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการสืบค้นสารสนเทศทางการเกษตรนะครับซึ่งมีแหล่งหลายแหล่งสืบค้นมากนะครับจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องสืบค้นจากแหล่งไหนนะครับในกรณีที่ทราบแหล่งสืบค้นหรือไม่ทราบแหล่งสืบค้นนะครับนักศึกษาพอจำได้นะครับในเรื่องที่3นะครับทบทวนนะครับเราจะต้องมีการจัดทำระบบสารสนเทศทางการเกษตรเป็นนะครับซึ่งระบบสารสนเทศทางการเกษตรนะครับก็จะมีระบบฐานข้อมูลนะครับหรือระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจนะครับท่านนักศึกษาทบทวนได้นะครับในตอนที่2นะครับเรื่องของสารสนเทศทางด้านการผลิตนะครับเราก็จะต้องมีความรู้ใน2ประเด็นที่สำคัญก็คือประเภทของสารสนเทศทางด้านการผลิตนะครับแล้วก็แหล่งสารสนเทศทางการผลิตนะครับซึ่งประเภทของสารสนเทศการผลิตเนี่ยนะครับก็จะแบ่งตามพืชนะครับหรือสัตว์ที่หรือประมงนะครับที่เกษตรกรจะต้องทำการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ในตามอาชีพเกษตรกรรมของเขานะครับหรือนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของแหล่งสารสนเทศการผลิตนะครับเราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับว่าแหล่งสารสนเทศถ้าวันนี้เราจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับเราจะไปสืบค้นสารสนเทศเนี่ยนะครับเราจะสืบค้นจากแหล่งไหนได้บ้างนะครับในตอนที่3นะครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าสารสนเทศการตลาดเนี่ยนะครับว่ามันมีตลาดที่ไหนบ้างที่เกษตรกรเนี่ยนะครับจะเอาสินค้าเกษตรไปขายได้นะครับเราจะต้องแยกประเภทให้ออกก่อนนะครับว่าประเภทสารสนเทศการตลาดนะครับมีประเภทของสารสนเทศอย่างไรบ้างนะครับซึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของราคาสินค้าเกษตรนะครับเรื่องของแหล่งที่จะไปขายสินค้าเกษตรนะครับเรื่องของวิธีการในการขนส่งต่างๆนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของประเภทสารสนเทศทางด้านการตลาดนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าประเภทสารสนเทศด้านการตลาดมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเราจะไปสืบค้นนะครับหรือเราจะไปให้ความรู้แก่เกษตรกรไปสืบค้นนะครับแหล่งสารสนเทศทางด้านการตลาดเนี่ยนะครับเราจะไปสืบค้นจากแหล่งไหนได้บ้างอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องมีความรู้นะครับว่าทั้งประเภทแล้วก็แหล่งสืบค้นนะครับสารสนเทศด้านการตลาดมีอย่างไรบ้าง นะครับเมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยแน่นอนเราก็ไปส่งเสริมได้นะครับและการส่งเสริมนะครับเราก็ต้องทวนอีกครั้งนะครับว่าในฐานะหรือในมุมมองของนักส่งเสริมและภาคการเกษตรนะครับเราจะไม่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรายเดียวประสบความสำเร็จแล้วก็หยุดแค่นั้นแต่เราต้องส่งเสริมให้เกษตรกรรายเดียวประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนบ้านของเขาหรือชุมชนของเขาประสบความสำเร็จไปด้วยให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมๆกันสิ่งที่เกิดการพัฒนาพร้อมกันก็คือเราต้องส่งเสริมในขณะขององค์กรการเกษตรนะครับจึงเป็นที่มานะครับในตอนที่4ที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับว่าวันนี้ถ้าเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเขาจะต้องรู้ในเรื่องของสารสนเทศนะครับทางด้านองค์กรเกษตรอย่างไรบ้างแล้วก็ตัวเกษตรกรอย่างไรบ้างแล้วก็แหล่งที่ไปสืบค้นจะต้องไปสืบค้นจากแหล่งไหนบ้างนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วนะครับว่าถ้าวันนี้เราจะต้องไปสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือสารสนเทศเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับซึ่งทะเบียนเกษตรกรเนี่ยนะครับเราก็สามารถสืบค้นนะครับได้จากเว็บไซต์นะครับของกรมส่งเสริมเกษตรเองก็จะมีข้อมูลนะครับที่จะบอกนะครับว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับมีเกษตรกรนะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกษตรกรเขาปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับในการตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเกษตรกรเองนะครับว่าจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้เนี่ยนะครับมันมีเพื่อนบ้านของเราหรือเกษตรกรที่เขาขึ้นทะเบียนแล้วทั้งหมดกี่รายนะครับแล้ววันนี้เราจะไปแข่งขันกับเขาดีหรือเปล่านะครับหรือว่าเราไม่อยากแข่งขันหรอกแต่ว่าเราอยากจะเข้ากลุ่มกับเขาเนี่ยนะครับเราจะครอบคลุมกับเขาในการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้อย่างไรนะครับหรือผู้บริหารเองนะครับก็จะได้ข้อมูลพวกนี้นะครับไปวางแผนนะครับในการผลิตนะครับว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยนะครับไม่มีพื้นที่การผลิตเท่าไหร่แล้ววันนี้ถ้าเกิดการรวมกลุ่มจะเกิดการรวมกลุ่มได้อย่างไรนะครับแล้วถ้าสมมติวันนี้มันมีภัยพิบัติต่างๆนะครับจะเกิดการประกันความเสี่ยงได้อย่างไรครับทั้งหมดก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับเรื่องของประเภทแล้วก็แหล่งสารสนเทศทางด้านการเกษตรครับ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046 9
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่3นะคะของชุดวิชาสารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเนี่ยปัจจุบันมีการนำมาใช้อย่างมากมายนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเจ้าหน้าที่ประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเองแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะคะเรามาดูประเด็นสาระสําคัญของเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะว่าเราจะพูดถึงเนื้อหาสาระสําคัญอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักว่าสารสนเทศทางการเกษตรคืออะไรนะคะพอเป็นตอนที่2ก็จะพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อการผลิตนะคะว่าในการที่เราจะผลิตสินค้าทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์เนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการผลิตได้อย่างไรบ้างนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อการตลาดและการบริหารจัดการทรัพยากรนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหา3ประเด็นหลักๆซึ่งอยู่ในหน่วยที่3นะคะเรามาดูเนื้อหานะคะในตอนที่ 3.1 นะคะจะพูดถึงเรื่องของนิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรนะคะซึ่ง เรื่องแรกที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของความหมายลักษณะสำคัญแล้วก็บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรนะคะก่อนอื่นเราลองมาดูที่ความหมายก่อนนะคะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเนี่ยหรือเราเรียกว่า Information Technology นะคะคำย่อๆ IT เนี่ยความหมายคืออะไรนะคะก็คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อการจัดเก็บค้นหาแล้วก็ส่งผ่านจัดการข้อมูลรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีในการกระจายสารสนเทศอย่างอื่นๆอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์การใช้โทรทัศน์นะคะในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการติดต่อกันนะคะตลอดจนถึงเรื่องของการบริการทางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด้วยนะคะซึ่งจะการใช้ IT เนี่ยจะช่วยทำให้เราเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือการสื่อสารนะคะช่วยในการแบ่งปันข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะนี่ก็คือความหมายโดยรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งสำหรับบทบาทที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็จะมีบทบาทสำคัญอยู่ด้วยกัน5ด้านก็คือด้านแรกเนี่ยเป็นบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตการติดต่อสัมพันธ์กันนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คมือถือเช็ค Facebook อะไรต่างๆเช็คข่าวนะคะว่าวันนี้มีข่าวอะไรที่สำคัญบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันด้วยเหมือนกันนะคะปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจนเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่ ในการทำงานในสำนักงานนะคะหรือในการติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะบทบาทอันที่2จะเป็นบทบาทในเรื่องของด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการค้าอุตสาหกรรมนะคะซึ่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการผลิตได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในการบริหารจัดการหรือว่านำมาใช้แทนการจ้างแรงงานจำนวนมากนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนต่างๆได้เยอะและที่สำคัญก็คือข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยที่เราสืบค้นมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็มาช่วยในการตัดสินใจนะคะทำให้ประหยัดต้นทุนต่างๆได้เยอะนะคะบทบาทที่3ก็เป็นบทบาทในเรื่องของการบริการไม่ว่าจะเป็นการบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะอย่างเช่นการมีฐานข้อมูลของหน่วยงานนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเราอยากรู้ว่ามีงานวิจัยทางการเกษตรอะไรบ้างในเกี่ยวกับเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตหรือว่ามี
สูตรเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งที่สำคัญเนี่ยยังไงบ้างนะคะเราต้องการดูงานวิจัยเราก็ไปสืบค้นที่แหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยไม่ว่าจะเป็นวช.นะคะที่ทำเป็นหน่วยงานหลักที่ทำเรื่องของงานวิจัยอย่างเงี้ยเราก็สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้นะคะหรือว่าในภาคเอกชนนะคะที่เขามีเว็บไซต์ในการเผยแพร่นะคะเรื่องของลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็จะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานต่างๆด้วยนะคะประเด็นถัดมาคือบทบาทในเรื่องของการรวบรวมจัดเก็บแล้วก็ใช้ประโยชน์ของข้อมูลนะคะตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นฐานข้อมูลหรือ database ที่สำคัญมากสำหรับหน่วยงานนะคะที่จะเก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่จะไปเผยแพร่ให้กับผู้สนใจนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของบทบาทในการพัฒนาการเกษตรเราจะเห็นได้ว่าในภาคการเกษตรเนี่ยตั้งแต่เกษตรกรเจ้าหน้าที่หน่วยงานนะคะอันนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลก็มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของมิติในการใช้งานนั่นก็คือเราในภาคการเกษตรตั้งแต่การตัดสินใจการผลิตการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดินที่จะทำการผลิตเนี่ยเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของการดูแลนะคะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยเราก็สามารถตั้งโปรแกรมให้ระบบอัตโนมัติช่วยรดน้ำต้นไม้ให้เราได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาในภาคการเกษตรของเรานะคะประเด็นถัดมานะคะก็คือเรื่องขององค์ประกอบของเทคโนโลยี

สนเทศนะคะว่าองค์ประกอบหลักๆของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราจะพูดถึงเวลาเรานึกถึงเนี่ยก็จะมีสองส่วนก็คือส่วนแรกจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะอีกตัวนึงจะเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของการสื่อสารนะคะสองคำนี้ก็จะรวมกันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งตัวเทคโนโลยีสารสนเทศเองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆก็คือส่วนของฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะคะส่วนของฮาร์ดแวร์ที่อยากจะให้นักศึกษาเรียนรู้นะคะทบทวนทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเรื่องขององค์ประกอบของฮาร์ดแวร์เนี่ยจะมี5ส่วนหลักๆก็คือส่วนแรกจะเป็นเรื่องของหน่วยรับข้อมูลนะคะง่ายๆก็คือการที่จะเอาข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าสู่ทางไหนบ้างอันแรกก็คืออะไรคะคีย์บอร์ดใช่ไหมคะที่เราจะพิมพ์นะคะหรือว่าใช้เมาส์นะคะใช้เครื่องบาร์โค้ดเครื่องสแกนเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือหน่วยรับข้อมูลนะคะสเต็ปต่อมาก็คือเรื่องของหน่วยในการประมวลผลกลางนะคะซึ่งหน่วยการประมวลผลกลางถ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะมีเราเรียกว่าเป็นไมโครโปรเซสเซอร์นะคะที่จะช่วยประมวลผลนะคะข้อมูลต่างๆให้เรานะคะหน่วยประมวลผลกลางเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนกันก็คือหน่วยควบคุมกับหน่วยที่ใช้ในการคำนวณหรือเราเรียกว่าหน่วยตรรกะนะคะอันนี้ก็คือ องค์ประกอบหลักๆของฐานข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์นะคะแล้วก็มาที่หน่วยความจำนะคะหน่วยความจำหรือว่าเมมโมรีเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนเหมือนกันส่วนแรกก็คือหน่วยความจำหลักนะคะก็อย่างเช่นตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะคะส่วนที่2เป็นหน่วยความจำรองนะคะก็อย่างเช่นตัวซีดีรอมนะคะแผ่นซีดีตัวฮาร์ดดิสก์แฟลชไดรฟ์อะไรต่างๆที่ช่วยในการสำรองเก็บข้อมูลนะคะส่วนที่4ก็คือเรื่องของหน่วยที่เราเรียกว่าหน่วยติดต่อสื่อสารนะคะก็จะทำหน้าที่สื่อสารเชื่อมโยงตัวคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์พ่วงต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเช่นถ้าการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะมีเราเตอร์นะคะหรือว่าการ์ดแลน Wi-Fi ที่เราจะเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารข้อมูลออกไปนะคะส่วนที่5ก็คือเรื่องของหน่วยแสดงผลนะคะหน่วยแสดงผลเนี่ย เราเรียกว่า output unit ก็คือเราจะโชว์ให้คนที่สืบค้นข้อมูลเนี่ยเห็นข้อมูลของเรามีทิศทางไหนมั่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจอนะคะที่โชว์ภาพออกทางจอหรือเราปริ้นงานเราก็หน่วยประเมินหน่วยแสดงผลของเราก็คือเครื่องปรินเตอร์นะคะที่หรือว่าโปรเจคเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นลำโพงที่จะขยายเสียงออกมานะคะอันนี้คือหน่วยในการแสดงผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาดูเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องแยกให้ออกอย่างเช่นอันไหนคือหน่วยรับข้อมูลอันไหนคือหน่วยแสดงผลนะคะเดี๋ยวเราจะมีแบบทดสอบกันหลังเรียนด้วยนะคะเรามาดูอีกองค์ประกอบหนึ่งของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เมื่อกี้คือฮาร์ดแวร์ส่วนที่2ก็คือส่วนของซอฟต์แวร์นะคะพอพูดถึงส่วนของซอฟต์แวร์เราก็จะมองอยู่ด้วยกัน2 ส่วนก็คือซอฟต์แวร์ระบบนะคะกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ระบบนะคะก็มีหน้าที่ในการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะในเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์อย่างเช่นที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือ Microsoft Windows นะคะหรือบางคนใช้ Mac Android อะไรพวกนี้นะคะ iOS อันนี้เราเรียกว่าเป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการนะคะอีกอันนึงเราเรียกว่าเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์นะคะก็คือช่วยให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยกับระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะคะอย่างเช่นการใช้โปรแกรมถ้าเราต้องการบันทึกเสียงเราก็ไปดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมที่เกี่ยวกับการบันทึกเสียงมาใช้หรือเราต้องการคำนวณนะคะก็จะมีเครื่องคิดเลขให้นะคะนี้เราเรียกว่าเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่มีอยู่ในตัวคอมพิวเตอร์นะคะอันถัดมานะคะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์อันที่2นะคะก็จะมีเรื่องของซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะซึ่งถูกพัฒนาขึ้นอยู่กับ
การความ

ต้องการในการใช้งานว่าเราจะต้องการใช้งานในเรื่องไหนนะคะอย่างเช่นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานทั่วๆไปนะคะก็อย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Word Excel ที่เราใช้ในการคำนวณในการพิมพ์อะไรต่างๆนะคะอีกอันนึงเป็นซอฟต์แวร์เราเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะด้านนะคะอย่างเช่นเราต้องการทำงานคิดต้นทุนผลตอบแทนหรือว่าคำนวณรายได้บัญชีต่างๆเนี่ยเราก็มีโปรแกรมการบริหารจัดการทางบัญชีอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่เราเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะมาดูประเด็นถัดมานะคะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะถ้าเราจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่สำคัญนะคะมีเทคโนโลยีหลักๆอยู่ด้วยกัน15เทคโนโลยีที่อาจารย์จะนำเสนอให้ฟังนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของดินน้ำพืชปศุสัตว์นะคะซึ่งเวลาที่เราจะดูแต่ละตัวเนี่ยเราก็ดูว่าเวลาอ่านตำราเนาะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องดินเนี่ยที่เราจะต้องการสืบค้นเนี่ยมันจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะก็อย่างเช่นเรื่องของรายงานการวิเคราะห์ดินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดินนะคะเป็นดินชุดไหนนะคะมีความราดเทเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านดินด้านที่2ก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะคะก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำฝนฐานข้อมูลแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กขนาดใหญ่ว่ามีเขื่อนตรงไหนบ้างนะคะมีฝายกั้นน้ำอะไรยังไงนะคะในพื้นที่ที่เราจะเอามาประยุกต์ใช้ในการผลิตทางการเกษตรของเราได้นะคะอีกอันนึงเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านพืชก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของใบอนุญาตใบรับรองด้านพืชพันธุ์พืชนะคะพืชเศรษฐกิจมีอะไรบ้างนะคะอันที่4จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านปศุสัตว์ก็จะพูดถึงความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถิติการดูแลละนะคะเรื่องของสัตว์เป็นโรคจะทำยังไงอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของปศุสัตว์นะคะกลุ่มที่5จะเป็นเทคโนโลยีด้านการประมงนะคะรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมวดสัตว์น้ำต่างๆนะคะกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์น้ำนะคะตัวเทคโนโลยีที่6เป็นเรื่องของโรคแมลงและศัตรูพืชนะคะก็จะมีโรคพืชศัตรูธรรมชาติแมลงต่างๆนะคะตัวที่7เป็นเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยและสารเคมีนะคะว่ามีปุ๋ยอะไรบ้างนะคะองค์ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยการใช้สารเคมีทางการเกษตรนะคะตัวที่8เป็นเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับพืชต่างๆนะคะGMO ผักปลอดสารพิษนะคะเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะพวกนี้จะอยู่ในฐานของเทคโนโลยีการเกษตรนะคะประเด็นที่9ก็คือเรื่องของราคานะคะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของราคาสินค้าราคาปัจจัยการผลิตนะคะแล้วก็ปัจจัยการผลิตมีอะไรยังไงบ้างนะคะตัวนี้จะอยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาณตลาดกลางอะไรต่างๆจะอยู่ในหมวดนี้นะคะเรื่องของตัวที่10ก็คือแหล่งรับซื้อและจำหน่ายนะคะก็จะเป็นพวกเรื่องของตลาดราคาสินค้านะคะทางการเกษตรในตลาดต่างๆนะคะเทคโนโลยีอีกอันนึงก็คือเรื่องขององค์กรและเครือข่ายทางการเกษตรนะคะในกลุ่มนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของมูลนิธิองค์กรต่างๆเครือข่ายทางการเกษตรสมาคมทางการเกษตรต่างๆเราก็สืบค้นได้จากข้อมูลในหมวดนี้นะคะหมวดที่12จะเป็นเรื่องของสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระราชบัญญัติต่างๆสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ผู้ผลิตผู้บริโภคอะไรต่างๆเครือข่ายสหกรณ์นะคะมีสหกรณ์อะไรบ้างก็อยู่ในฐานข้อมูลในหมวดนี้นะคะหมวดที่13ก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์การเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารในแวดวงการเกษตรนะคะเรื่องของ
ความคืบหน้าความเคลื่อนไหวทางวิชาการหรือว่าข้อค้นพบทางเรื่องของการเกษตรก็จะอยู่ในเรื่องของหมวดของสถานการณ์การเกษตร

ตนะคะอีกหมวดหนึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีชาวบ้านนะคะตัวนี้ก็จะรวมถึงเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านเทคโนโลยีชาวบ้านเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรต่างๆเนี่ยว่าชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างก็จะอยู่ในหมวดนี้หมวดสุดท้ายจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตือนภัยการเกษตรนะคะก็จะมีเรื่องของภัยธรรมชาติโรคระบาดนะคะเรื่องของภัยผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะคะการให้มาตรการความเหลือต่างๆก็จะอยู่ในหมวดนี้เหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยรวมตั้งแต่เรื่องของการผลิตไปจนเรื่องของการตลาดและการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตทางการเกษตรนะคะเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตเนี่ยจะมีประเด็นสำคัญก็คือเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญของสารสนเทศที่เราเอามาใช้ในการผลิตทางการเกษตรว่าเอ๊ะมันมีข้อมูลอะไรบ้างนะที่เราจะเอามาใช้ได้นะคะอันแรกก็คือในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะว่า เราจะต้องรู้ว่าชนิดของพืชเป็นยังไงชนิดของดินขอโทษชนิดของดินเป็นยังไงนะคะดินมีลักษณะเป็นยังไงมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะคะอยู่ในที่ราบหรือที่ดอนนะคะข้อมูลของปริมาณน้ำฝนนะคะปริมาณน้ำในพื้นที่นะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราทราบเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเพื่อที่เราจะได้วางแผนเลือกได้ถูกว่าเราจะผลิตอะไรผลิตเมื่อไหร่นะคะให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์นะคะตัวที่สองก็จะเป็นเรื่องของสารสนเทศในเรื่องของปริมาณผลผลิตนะคะตัวปริมาณผลผลิตเนี่ยก็สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เราวางแผนการผลิตได้ว่าเราจะขยายผลผลิตเพิ่มเพื่อรองรับปริมาณที่ต้องการผลผลิตของตลาดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าช่วงนี้จะเพิ่มการผลิตช่วงนี้จะลดการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างเช่นช่วงที่มีเทศกาลกินเจเนี่ยเราก็จะเน้นการผลิตผักมากหน่อยนะคะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นการนำข้อมูลข่าวสารมาเพื่อตัดสินใจในการผลิตนะคะต่อไปอันที่3เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตนะคะก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการปรับปรุงการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เมล็ดพันธุ์นะคะเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะคะเรื่องของการเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีถัดไปก็คือเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะคะจะทำยังไงให้การผลิตเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้นะคะเรื่องของการวิเคราะห์ค่าดินนะคะการใส่ปุ๋ยตามการค่าการวิเคราะห์ดินนะคะเรื่องของสารสนเทศเกี่ยวกับลักษณะถือครองนะคะว่าเกษตรกรเนี่ยมีพื้นที่ถือครองมากน้อยแค่ไหนเป็นเกษตรกรรายใหญ่รายย่อยนะคะเป็นเจ้าของที่ดินเองไหมซึ่งก็จะมีผลต่อการไปส่งเสริมของเราด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินเองนะคะเวลาที่เราจะไปส่งเสริมในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินเนี่ยเขาก็เต็มใจที่จะพัฒนาแต่ถ้าเขาเป็นเกษตรกรที่เช่าที่เนี่ยบางทีก็อาจจะต้องคิดเยอะหน่อยนะคะที่จะมาปรับปรุงบำรุงดินนะคะอีกอันนึงเป็นเรื่องของราคาสินค้านะคะการที่เราทราบถึงราคาสินค้าไม่ว่าตลาดต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกได้ว่าเราต้องการจะไปขายที่ตรงไหนนะคะตัวที่7ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางนะคะโรงเรือนโรงสีต่างๆนะคะที่แปรรูปที่รับซื้อลานมันนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ตัดสินใจได้ว่าเราควรจะผลิตไหมถ้าเราผลิตแล้วเราจะไปขายที่ไหนนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของรัฐค่ะอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยประกาศว่าปีนี้เนี่ยน้ำน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยลดการทำนาปังนะคะเราก็จะต้องทำไงคะเราก็จะต้องเวลาเราจะผลิตเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยว่าเราก็ไม่ควรที่จะผลิตข้าวนาปังไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่มีน้ำเพียงพอนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตนะคะเรามาดูแหล่งสารสนเทศเพื่อการผลิตนะคะว่ามีแหล่งสารสนเทศที่สำคัญอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นเรื่องของคลังความรู้ดิจิตอลทางด้านการเกษตรนะคะอันนี้ก็จะมีที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเขาก็จะทำคลังความรู้ดิจิตอลทางด้านการเกษตรทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องของการผลิตไปจนถึงการตลาดนะคะก็เป็นฐานความรู้หนึ่งที่เป็นฐานความรู้ที่ใหญ่นะคะอีกอันนึงเป็นศูนย์บริการองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะของกรมส่งเสริมการเกษตรเราเรียกว่าเป็นเคเซ็นเตอร์ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเนี่ยสามารถมาหาข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ตรงนี้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนะคะอันนี้ก็เป็นระบบที่เราใช้ในการถ่ายทอดหรือว่าเป็นศูนย์รวมของแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรในพื้นที่สามารถที่จะมาสืบค้นและใช้ได้นะคะอีกอันนึงเป็นเรื่องของคลินิกเกษตรนะคะที่หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นประมงปศุสัตว์ด้านดินนะคะชลประทานเนี่ยเขาก็จะมารวมกันนะคะมาทำฐานข้อมูลเป็นคลินิกเกษตรคนที่จะมีปัญหาเรื่องของโรคพืชโรคการดูแลการเลี้ยงสัตว์ก็สามารถมาเข้ามาสืบค้นข้อมูลได้นะคะตัวที่5ก็เป็นโปรแกรม GAP พืชนะคะก็จะช่วยในการทำการเกษตรที่เป็นเกษตรดีที่เหมาะสมจะต้องทำยังไงนะคะมี7ขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเราก็มาที่โปรแกรม GAP พืชได้นะคะอันที่6เป็นเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงคลังความรู้นะคะทางการเกษตรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ถ้าเราต้องการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเกษตรเนี่ยเราจะเข้าที่ไหนบ้างนะคะต่อไปเป็นระบบจำลองระบบเกษตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้จำลองระบบการตัดสินใจเรื่องของการเกษตรนะคะมีเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไร้เวลาแอปพลิเคชันของชาวเกษตรนะคะที่เกษตรกรสามารถที่จะไปสืบค้นองค์ความรู้ต่างๆเอามาใช้ในการผลิตทางการเกษตรได้นะคะที่สำคัญก็คือศูนย์รวมแอปพลิเคชันเพื่อการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจะรวมไว้หมดเลยไม่ว่าแอปพลิเคชันปุ๋ยนะคะเรื่องของแมลงนะคะมีเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการตลาดเกมจำลองนะคะเรามาดูเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรในเรื่องของการตลาดและการจัดการทรัพยากรนะคะซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือเรื่องของสารสนเทศเพื่อการตลาดนะคะก็จะมีเรื่องของปริมาณความต้องการตลาดของสินค้านั้นๆของตลาดสินค้าเกษตรเรื่องของวิถีตลาดเรื่องของส่วนเหลื่อมในเรื่องของการตลาดต้นทุนทางเรื่องของการเกษตรนะคะตลาดกลางสินค้าเกษตรตลาดกลางล่วงหน้าโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารสนเทศในเรื่องของการตลาดนอกจากนี้ยังมีสารสนเทศในเรื่องของราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นราคาปัจจัยการราคาที่เกษตรกรขายได้ไม่ว่าจะขายที่หน้าฟาร์มราคาขายส่งราคาขายปลีกราคานำเข้าส่งออกราคาตลาดโลกอันนี้ก็เป็นสารสนเทศทางการตลาดที่สำคัญนะคะไม่ว่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของปริมาณข้อมูลเรื่องของมูลค่าการส่งออกการนำเข้าสินค้าเกษตรก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะมาใช้ในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกผลิตสินค้าอะไรบ้างนะคะสำหรับเรื่องของแหล่งสารสนเทศเพื่อการตลาดสินค้าเกษตรนะคะก็จะมีแหล่งสำคัญก็คือซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการในการขายสินค้าเกษตรนะคะมีซอฟต์แวร์อีกอันนึงก็คือเรื่องของกระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาสเนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลต่างๆที่จะใช้ในการวิเคราะห์ในเรื่องของการตลาดทางการเกษตรด้วยนะคะอีกอันนึงเป็นแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจทางการเกษตรนะคะอันนี้ก็คือแหล่งข้อมูลสำคัญนะคะมาดูประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นะคะเรื่องของสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรนะคะมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง
นะคะก็คือเรื่องของ GIS นะคะหรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่เราจะมาใช้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของบุคลากรเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ตัวข้อมูลหรือ Data นะคะแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรนะคะก็มีประเด็นหลักๆที่อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยไปทบทวนในเนื้อหาของหน่วยที่3นะคะเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรว่าคืออะไรนะคะมีความสำคัญยังไงเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเราได้อย่างไรบ้างนะคะขอให้นักศึกษาไปทบทวนนะคะรายละเอียดต่างๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

0: ค่ะนักศึกษาคะตอนนี้เรามาดูนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้ภาพรวมไปแล้วแล้วก็มั่นใจว่านักศึกษาคงได้อ่านเอกสารการสอนมาแล้วนะคะลองมาตอบคำถามท้ายหน่วยกันดูนะคะลองดูนะคะอันนี้คำถามของครูนะคะลองดูไปทีละข้อข้อใดต่อไปนี้คือข้อมูลดิบครูจะถามว่าครูจำนวน17คนอัตราส่วนของครูต่อนักเรียน1ต่อ30คนอายุเฉลี่ยของครู35ปีนักศึกษาสอบผ่าน 75.8 มีถูกตอบแบบสอบถาม 80% นักศึกษาตอบนะคะเฉลยค่ะครูจำนวน17คนทำไมล่ะคะอันนี้ข้อมูลดิบค่ะนับจำนวนเลยค่ะส่วนข้อที่เหลือเนี่ยเอามาประมวลแล้วเช่นอันนี้เอามาหาข้อขอเอามาหาค่าสัดส่วนข้อคอเอามาหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคือรวมกันแล้วหารด้วยจำนวนประชากรเห็นไหมข้องอก็เป็นร้อยละข้อจอก็เป็นร้อยละเหมือนกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นขอถึงงอเนี่ยจอเนี่ยก็เป็นการประมวลผลแล้วไม่ใช่ข้อมูลดิบนะคะข้อต่อไปค่ะนะมาดูโจทย์นะคะสารสนเทศที่ท่านได้รับมีปริมาณมากเกินความจำเป็นไม่สอดคล้องกับที่ต้องการโหได้ไม่เยอะเลยนะคะไม่สอดคล้องกับที่เราอยากจะได้เราก็ทำไมฮะต้องเสียเวลาตรวจสอบและเลือกแสดงว่าสารสนเทศที่ได้รับขาดคุณลักษณะที่ดีตามข้อใดจากสถานการณ์อย่างนี้ขาดได้ยังไงความถูกต้องความทันสมัยความสมบูรณ์ความตรงประเด็นความครบถ้วนนักศึกษาเฉลยนะคะดูนะคะลองตอบค่ะเฉลยค่ะเฉลยความตรงประเด็นค่ะเพราะอะไรคะนะคะมันมากเกินไปค่ะแสดงว่ามันเหมือนนักศึกษาไปหาอะไรมาเนี่ยโอ้โหเต็มเลยกว่าจะไปควานหาก็คือมันไม่ตรงประเด็นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงประเด็นนักศึกษาก็เสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นในการหาข้อมูลถ้านักศึกษาใช้ค้นคว้าเป็นเนี่ยนะคะนักศึกษาหาข้อมูลให้ตรงนะคะกับสิ่งที่ต้องการอันเนี้ยเราจะไม่เสียเวลาแต่การตรงประเด็นเนี่ยนักศึกษาต้องมีกลยุทธ์การค้นนะคะเช่นจะใช้คำค้นอย่างไรเข้าถึงได้ตรงแหล่งไหนอันนี้ถ้านักศึกษามีความฉลาดรู้สารเทศก็จะค้นได้อย่างดีข้อที่3แหล่งสารสนเทศใดที่รวบรวมจัดระบบและบริการสารสนเทศเฉพาะเรื่องเฉพาะสาขาแก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะนักวิจัยนักวิชาการและนักบริหารเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยค่ะมีคำตอบให้เลือก5ข้อกหประวัติขหจดหมายเหตุขพิพิธภัณฑสถานงศูนย์การเรียนรู้จศูนย์สารสนเทศเฉลยค่ะศูนย์สารสนเทศทำไมดูตรงนี้นะคะนี่ศูนย์สารสนเทศมันเฉพาะเรื่องเฉพาะสาขาค่ะแล้วคนที่ใช้ก็จะเป็นนักวิจัยนักวิชาการถ้าเผื่อหอประวัติหอจดหมายเหตุพิพิธภัณฑสถานส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องในอดีตนะคะศูนย์การเรียนรู้ก็เรื่องทั่วไปอันนี้สำหรับนักวิจัยก็จะเป็นศูนย์สารสนเทศข้อ4ค่ะข้อใดไม่ใช่เลือกข้อที่ผิดนะคะไม่ใช่ลักษณะของสังคมสารสนเทศข้อกการสื่อสารไร้พรมแดนข้อขอการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งข้อข่าวสารสนเทศเป็นทรัพยากรหลักในสังคมข้องอปริมาณข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลากหลายรูปแบบข้อจอการเติบโตของภาคสารสนเทศตลาดงานและตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและงานสารสนเทศนะข้อไหนผิดเอ่ยเฉลยค่ะนะคะการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะข้อนี้ไม่ใช่สังคมสารเทศมันมาอยู่ตรงสังคมความรู้นะคะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะไปค่ะเป้าหมายของสังคมความรู้คืออะไรก็ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจขอความมั่นคงทางการเมืองข้อการพัฒนาที่ยั่งยืนจอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและจอการจัดการความรู้ดูสิคะสังคมความรู้จะพุ่งเป้าไปตรงศูนย์ไหนข้อคอถูกค่ะการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะนะคะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองเลยนะคะเขาต้องการให้สังคมเนี่ยอุดมไปด้วยภูมิปัญญาและคนอยู่กันอย่างสงบมีสันติสุขสิ่งแวดล้อมก็ไม่ถูกทำลายนะคะเพราะฉะนั้นคำว่ายั่งยืนเนี่ยคืออยู่ตลอดไปนะคะไม่มีการทำร้ายทำลายสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะมาดูข้อ6ค่ะมาดูข้อใดอยู่ในขอบข่ายของทักษะความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศข้อกการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ข้อขอการเข้าถึงและการสืบค้นสารสนเทศข้อขอการจัดการข่าวลวงข้องอการทำงานร่วมกับทีมแบบออนไลน์ข้อจอการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นะฮะนักศึกษาดูซิความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศเนี่ยเขาเน้นประเด็นใดนะคะอะไรข้อใดค่ะเขาเน้นการเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศค่ะนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการใช้เราก็ต้องรู้ว่าแหล่งไหนถ้านักศึกษาไม่รู้ก็ไม่มีสารสนเทศนะคะแต่เราเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศนะตามที่ได้อธิบายนะคะต้องมีลักษณะที่ดีอย่างไรเป็นต้นนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องหน่วยที่1ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะ
1: ครับเรามาเรียนรู้ในคำถามท้ายหน่วยกันนะครับข้อแรกนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับข้อใดเป็นลักษณะของข้อมูลสารสนเทศการเกษตรในรูปแบบของอนุกรมเวลานะครับอันนี้โจทย์ถ้าอ่านดีๆนะครับเราเขาจะถามเรื่องของสารสนเทศที่เป็นอนุกรมเวลานะครับมาดูช้อยกันนะครับดูตัวเลือกกันนะครับข้อไก่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมณเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นขอไข่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมณเวลาใดก็ได้นะครับข้อควายข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามเวลาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆงงูนะครับข้อมูลที่เก็บรวบรวมณสถานที่ใดที่สถานที่หนึ่งที่กำหนดขึ้นนะครับหรือจอจานถูกทุกข้อนะครับท่านนักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหาในหน่วยนี้แล้วนะครับเราก็จะพอรู้นะครับว่าถ้าพูดถึงอนุกรมเวลานะครับแสดงว่าเขาต้องการสารสนเทศนะครับหลากหลายปีนะครับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อควายนะครับข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับข้อนี้ก็นักศึกษาน่าจะตอบได้ทุกคนนะครับในข้อที่1ครับในข้อที่2นะครับระบบสารสนเทศที่ช่วยในการวาง

แผนกำหนดเป้าหมายในการวิเคราะห์ปัญหาหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีทั้งหมด5ตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกระบบฐานข้อมูลนะครับข้อที่2ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับคอควายระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับงองูระบบฐานข้อมูลและโมบายแอปพลิเคชันและก็จอจานถูกทุกข้อนะครับอันนี้ถ้านักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหานะครับก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าระบบสารสนเทศในการเกษตรเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับซึ่งระบบที่สำคัญนะครับที่เราจะเอาข้อมูลจะวิเคราะห์ปัญหาหรือตัดสินใจได้ก็คือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับเพราะนั้นช้อยข้อนี้คือข้อขอไข่นะครับที่ถูกต้องนะครับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับครับข้อที่3นะครับเขาจะถามพวกเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสืบค้นนะครับซึ่งการสืบค้นเนี่ยนะครับเราบอกว่าวันนี้เราไม่รู้ข้อมูลแล้วเราต้องการสืบค้นตามเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของตรรกะตีบูลขึ้นมานะครับเขาถามว่าข้อใดเป็นผลของการใช้เครื่องหมายบวกในการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตว่าการส่งเสริมบวกข้าวนะครับสมมติว่าวันนี้เราอยากรู้เรื่องของการส่งเสริมข้าวแล้วเราไปพิมพ์คำค้นคำว่าการส่งเสริมบวกข้าวสิ่งที่ได้จากการสืบค้นคืออะไรนะครับก็ไก่ได้สารสนเทศเกี่ยวกับเฉพาะคำว่าการส่งเสริมนะครับขอไข่ได้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคำว่าข้าวเท่านั้นคอควายนะครับได้สารสนเทศที่แคบลงเฉพาะมีคำว่าการส่งเสริมและข้าวงองูนะครับได้สารสนเทศที่กว้างขึ้นครับของคำส่งเสริมและข้าวแล้วก็จอจานไม่ได้สารสนเทศทั้ง2คำเลยทั้งส่งเสริมและข้าวนะครับถ้านักศึกษาทบทวนดีแล้วนะครับก็จะรู้ว่าคำตอบที่ถูกของข้อนี้คือข้อคอควายนะครับคอควายก็คือได้สารสนเทศที่แคบลงเฉพาะการส่งเสริมและข้าวก็คือถ้าเครื่องหมายบวกก็ได้ทั้ง2คำนะครับได้ทั้ง2คำเลยนะครับมาดูในข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับเขาถามว่าหากนักศึกษาต้องการสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับพื้นที่การผลิตและปริมาณผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมควรสืบค้นจากแหล่งใดนะครับกอไก่กรมชลประทานขอไข่กรมวิชาการเกษตรคอควายกรมประมงงองูกรมพัฒนาชุมชนและจอจานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับอันนี้นะครับนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับถึงภารกิจของแต่ละหน่วยงานนะครับว่าเขามีภารกิจอย่างไรก็จะทำให้นักศึกษาพอทราบแล้วนะครับว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับเขามีภารกิจยังไงแล้วถ้าวันนี้เราสืบค้นแหล่งสารสนเทศเนี่ยจะต้องสืบค้นจากแหล่งไหนนะครับถ้าวันนี้นะครับโจทย์เขาถามว่าสารสนเทศเกี่ยวกับพื้นที่การผลิตและปริมาณผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมนะครับสารสนเทศที่จะสืบค้นนะครับจากแหล่งที่ดีที่สุดนะครับก็คืออะไรครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับสำนักงานเนี้ยก็จะบอกนะครับว่าปริมาณพื้นที่ผลิตมีปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาขายนะครับจะมีราคาขายเป็นราคาเท่าไหร่นะครับปริมาณผลผลิตเท่าไหร่ราคาขายเท่าไหร่พื้นที่การผลิตเท่าไหร่นะครับข้อมูลจะอยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าวันนี้โจทย์ก็ถามว่าเอ๊ะถ้าพูดถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้น้ำนะครับหรือปริมาณน้ำในเขื่อนที่เกษตรกรเนี่ยนะครับจะเอาไปใช้ทางการผลิตแน่นอนก็คือต้องไปสืบค้นนะครับของกรมชลประทานนะครับหรือถ้าวันนี้นะครับโจทย์ก็ถามว่าต้องการสืบค้นนะครับข้อมูลเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับหรืองานวิจัยใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรแหล่งข้อมูลที่ดีสุดก็คือกรมวิชาการเกษตรนะครับหรือถ้าบอกว่าวันนี้เราจะสืบค้นจากข้อมูลนะครับจากพัฒนาชุมชนนะครับข้อมูลก็เรื่องของการพัฒนากลุ่มชุมชนก็ต้องสืบค้นของกลุ่มชุมชนนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดไม่ใช่สารสนเทศทางด้านการตลาดนะครับก็ไก่ราคาส่งออก FOB ขอไข่ปริมาณนำเข้า CIF คอควายระเบียบข้อกฎหมายในการส่งออกงองูปริมาณการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรและจอจานทะเบียนเกษตรกรนะครับทะเบียนผู้รับซื้อผลผลิตนะครับสิ่งที่นักศึกษาพอรู้นะครับว่าถ้าพูดถึงการตลาดจะพูดถึงเรื่องของราคาการส่งออกนะครับระเบียบต่างๆนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ข้อนี้ไม่ยากเลยก็คือปริมาณการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเรื่องของการผลิตนะครับไม่ใช่ของการตลาดนะครับนี่นักศึกษาน่าจะพอเดาได้อยู่นะครับข้อที่6นะครับหากนักศึกษาต้องการสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับปริมาณในเขื่อนเวลาเปิดปิดน้ำควรสืบค้นจากแหล่งใดนะครับ

0: กอไก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอไข่กรมประมงคอควายกรมชลประทานงองูกรมพัฒนาชุมชนจอจานกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องน้ำนะครับข้อมูลที่ดีที่สุดก็คือของกรมชลประทานนะครับกรมชลประทานครับครับข้อต่อมานะครับนักส่งเสริมการเกษตรที่ต้องการสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับวิจัยทางด้านการเกษตรนะครับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ควรสืบค้นจากแหล่งใดนะครับกอไก่กรมวิชาการเกษตรขอไข่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับคอควายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งงองูกรมพัฒนาชุมชนเกษตรนะครับจอจานกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับนักศึกษาถ้าดูโจทย์แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าพูดถึงงานวิจัยอะไรใหม่ๆนะครับทางการเกษตรแหล่งข้อมูลที่สืบค้นที่สุดก็คือของกรมวิชาการเกษตรนะครับครับก็นักศึกษาก็จะพอเดาได้นะครับถ้าดูจากข้อนี้นะครับว่าในเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับเขาอยากจะให้นักศึกษารู้นะครับว่าสารสนเทศทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับมันมีสารสนเทศอะไรบ้างนะครับจากทั้ง7ข้อที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในคำถามท้ายเรื่องเนี่ยนะครับว่าถ้าสมมติวันนี้เราอยากสืบค้นนะครับสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตนะครับเราต้องสืบค้นจากที่ไหนนะครับเช่นถ้าเราอยากจะรู้เรื่องของปริมาณน้ำคนที่ให้ข้อมูลที่ที่สุดแน่นอนก็เป็นของกรมชลประทานถ้าวันนี้นะครับเราอยากจะรู้เรื่องของทะเบียนเกษตรกรนะครับว่ามีคนขึ้นทะเบียนจำนวนเท่าไหร่นะครับตัวเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรหรือเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ให้ข้อมูลที่ที่สุดหรือแหล่งข้อมูลที่ที่สุดก็คือกรมส่งเสริมเกษตรวันนี้นะครับเราอยากจะรู้เรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับแหล่งข้อมูลที่สืบค้นที่ที่สุดก็คือของกรมปศุสัตว์นะครับวันนี้เราอยากจะรู้เรื่องของจะพัฒนาชุมชนอย่างไรนะครับชุมชนเกิดปัญหาอย่างไรจะมีข้าราชการอย่างไรบ้างคนที่ให้ข้อมูลที่สุดก็คือกรมพัฒนาชุมชนนะครับจะเห็นได้ว่าหน่วยนี้นะครับเขาอยากจะให้รู้นะครับว่าเนื้อหาที่นักศึกษาจะไปสืบค้นนะครับเราจะต้องสืบค้นในแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและของแหล่งข้อมูลถูกต้องเนี่ยมันมีจากแหล่งไหนบ้างนะครับมันไม่จำเป็นนะครับนักศึกษาว่าเราจะต้องไปสืบค้นจากแหล่งนั้นเท่านั้นนะครับเช่นถ้าเราอยากจะรู้เรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไม่จำเป็นที่ต้องไปหาข้อมูลจากแหล่งของกรมวิชาการเกษตรเพราะว่ากรมส่งเสริมการเกษตรก็มีนะครับแต่ว่าเราไปที่กรมนั้นนะครับหรือแหล่งข้อมูลนั้นเนี่ยก็ทำให้ข้อมูลได้ลึกมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็เป็นประเด็นที่เราอยากจะฝากนะครับกับนักศึกษาไว้ในหน่วยนี้นะครับว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องของประเภทแล้วก็แหล่งสารสนเทศทางด้านการเกษตรอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่สรุปไว้นะครับในหน่วยที่2ครับ
1: สำหรับเรื่องของการทบทวนเนื้อหาสาระในหน่วยที่3นะคะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรที่นักศึกษาจะต้องทบทวนนะคะประเด็นหลักๆของหน่วยนี้เนี่ยเราจะมีอยู่ด้วยกัน3ตอนนะคะตอนแรกจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรนะคะก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องก็คือเรื่องของความหมายลักษณะสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเรื่องที่2เป็นเรื่องขององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศว่ามีอะไรบ้างนะคะเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะซึ่งเมื่อจบในเนื้อหาในตอนที่ 3.1 เนี่ยนักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายได้ว่าความหมายลักษณะสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยคืออะไรนะคะเรื่องของอธิบายองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้และอันที่3ก็คืออธิบายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้อันนี้คือเนื้อหาสาระสำคัญของตอนที่ 3.1 นะคะสำหรับตอนที่ 3.2 นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องแรกก็คือองค์ประกอบที่สำคัญของสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตทางการเกษตรนะคะแล้วก็เรื่องที่2คือแหล่งสารสนเทศเพื่อการผลิตทางการเกษตรซึ่งเมื่อจบเนื้อหาในตอนที่ 3.2 เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องอธิบายเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญของสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง

นะคะสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตในด้านการเกษตรจากแหล่งเทคโนโลยีต่างๆเพื่อการผลิตได้นะคะตอนที่3นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาดและการบริหารจัดการทรัพยากรซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น3 4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญของสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการตลาดนะคะเรื่องที่2ก็จะพูดถึงเรื่องของแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาดเรื่องที่3จะพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญของสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรซึ่งก็จะมีแหล่งเรื่องที่4ก็คือแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรว่ามีแหล่งอะไรบ้างนะคะสำหรับการวัตถุประสงค์นะคะเมื่อนักศึกษาอ่านเนื้อหาในตอนที่3เสร็จเนี่ยนักศึกษาจะต้องตอบวัตถุประสงค์ทั้ง4ข้อได้ก็คือ1เข้าใจสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการตลาดการเกษตรได้นะคะ2สามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเพื่อการตลาดได้อย่างเหมาะสมนะคะ3เข้าใจสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรนะคะ4ก็คือเพื่อสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีวัตถุประสงค์หลักๆของหน่วยนี้เนี่ยอยู่9วัตถุประสงค์ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบของหน่วยนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด8ข้อนะคะเราก็จะเอาลองเอาวัตถุประสงค์มาตั้งนะคะว่าถ้าข้อสอบจะออกเนี่ยอาจารย์จะออกยังไงบ้างนั่นก็คืออย่างเช่นนะคะอธิบายความหมายลักษณะสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เราก็ลองตั้งซิว่าความหมายมันคืออะไรลักษณะสำคัญมีอะไรบ้างนะคะมีบทบาททั้ง5ด้านอะไรบ้างเราก็ต้องจำให้ได้นะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะอันนี้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยนะคะที่3เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรนะคะเราลองมาดูแนวนะคะว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยข้อคำถามที่เราจะเจอเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนนะคะอย่างเช่นนะคะอาจารย์เลือกมาอยู่5ข้อนะคะที่จะมาคุยกับพวกเราอย่างเช่นข้อคำถามถามนักศึกษาว่าข้อใดเป็นฮาร์ดแวร์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจแล้วล่ะว่าหน่วยรับข้อมูลมีอะไรบ้างก็คือแป้นพิมพ์กล้องเว็บแคมนะคะสไตลัสจอยสติ๊กสแกนเนอร์กับเครื่องอ่านแท่งรหัสนะคะเวลาตัวลวงใช่ไหมคะมีตัวเลือกอยู่5ข้อตัวลวงก็คือเรื่องของหูฟังเครื่องฉายภาพนะคะเครื่องพิมพ์ลำโพงนะคะถ้ามีตรงเนี้ยเป็น4ช้อยแล้วอีกช้อยนึงก็คือแป้นพิมพ์นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกได้ไหมคะคำตอบที่ถูกก็คือแป้นพิมพ์ใช่ไหมคะอันนี้คือฮาร์ดแวร์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเราอ่านแล้วเราทำความเข้าใจนะคะลองเอาประเด็นวัตถุประสงค์เนี่ยมาตั้งเป็นข้อคำถามนะคะต่อไปข้อที่2นะคะหากเราสืบค้นคำว่าดินนะคะนักศึกษาจะพบสารสนเทศใดต่อไปนี้นะคะตัวลวงก็อย่างเช่น เรื่องของข้อมูลสถานการณ์น้ำฐานข้อมูลแหล่งน้ำใบอนุญาตใบรับรองพืชข้อมูลสถิติปศุสัตว์นะคะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบต่างๆในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะแล้วอีกข้อนึงก็คือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสืบค้นดินนะคะเราก็จะเจอระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือว่ารายงานผลการวิเคราะห์ดินนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่นักศึกษาจะเจอในข้อสอบเนาะต่อมานะคะเป็นข้อที่3นะคะหากเราต้องการสืบค้นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าที่มีราคาที่มั่นคงเราควรจะเลือกสารสนเทศในข้อใดนะคะก็จะมีเรื่องของสภาพดินปริมาณการผลิตปริมาณผลผลิตเทคโนโลยีที่ใช้เรื่องของต้นทุนการผลิตนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกต่างๆที่มีนะคะคำเฉลย

ก็คืออะไรคะเรื่องของราคาสินค้าเกษตรนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะต่อมานะคะข้อที่4หากเราต้องการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยเราจะเลือกใช้ข้อใดต่อไปนี้นะคะตัวเลือกก็อย่างเช่นแบบการจำลองระบบเกษตรเรื่องของแอปพลิเคชันไร้เวลาแอปพลิเคชันชาวเกษตรศูนย์รวมแอปพลิเคชันเพื่อการเกษตรนะคะถ้ามีตัวนี้เป็นไงคะคำตอบคือศูนย์รวมแอปพลิเคชันเพื่อการเกษตรนะคะจะรวมแหล่งข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเลยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำไว้นะคะมาดูข้อสุดท้ายนะคะหากเราต้องการค้นหาข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศนะคะในแต่ละพื้นที่เราควรที่จะเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรในข้อใดต่อไปนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็คืออันที่1ระบบสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย2แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ AgriMapนะคะอันที่3ระบบ Geo Vantage หรือว่าเกษตรแม่นยำสูงนะคะนักศึกษาเลือกได้ใช่ไหมคะว่าต้องการค้นข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศจะเลือกจากไหนก็คือเลือกจาก AgriMap หรือว่าแผนที่ทางการเกษตรนะคะเราจะเห็นได้ว่าอันนี้แหละคือประเด็นที่นักศึกษาจะต้องไปทบทวนนะคะโดยยึดตามวัตถุประสงค์ทั้ง9ข้อนะคะว่าหลักๆแล้วเนี่ยในเนื้อหาสาระในหน่วยที่3เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเนี่ยมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนะคะก็ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
4: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
6: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: เรียนมสทได้หรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: เรียนมสท.ดีอย่างไร
10: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญคือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับ เราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท้อ
9: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
2: ้ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: Mom. ข้าขอเป็นสไปเดอร์แมนพี่คอยเป็นอะไรดีนะวันเดอร์วูแมนดีปะ
1: เพราะงั้นพี่เพชรเป็นไอรอนแมนดีกว่าแต่สไปเดอร์แมนเก่งที่สุด
0: วันเดอร์วูแมนเก่งที่สุด
1: สไปเดอร์แมน
2: ไอรอนแมนเก่งที่สุด
3: สามคนพี่น้องเล่นอะไรกัน
1: เล่นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ครับแม่อยากเป็นฮีโร่คนไหนดี
3: แม่ไม่เป็นฮีโร่ดีกว่าแค่แม่ได้เป็นแม่ของฮีโร่ทั้ง3คนนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพชรพอดแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูก
4: เพชรพอดแม่ต้องส่งลูก2คนไปอยู่กรุงเทพกับปู่ย่านะลูก
1: แต่พอยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นเลยอ่ะแม่ที่จริงพวกเราอยากอยู่ที่นี่กับแม่มากกว่า
4: ไม่ได้หรอกลูกพ่อเขาอยากให้หนู2คนอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็หยุดเมื่อไหร่ก็กลับมาหาแม่ที่นี่ก็ได้นี่จันทบุรีใกล้แค่นี้เองเนาะ

0: ไรสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ไปทำงานอาสามาแม่เหนื่อยไหมครับ
0: เหนื่อยสิครับแต่แม่ก็ภูมิใจที่แม่ได้ทำนะ
1: โตขึ้นเพราะอยากทำงานอาสาเหมือนแม่เพราะอยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นความสุข
0: แม่ดีใจนะลูกที่พอดมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอดจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่ไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กดีนะลูกนะพอดไม่โกรธใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก

0: เฮ้ยพอสเดี๋ยวนี้กินเหล้านี่ว่ะมันเกิดโจ้วันน่ะ
1: ไม่อ่ะไปกันเลย
0: ตามใจก็แล้วกันนะนั่งมองวอต่อไปแล้วกันนะเพื่อน
2: พอสว่างๆอ่ะไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างเหรอ
1: ไม่พี่เพชรเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมีอะไรมากกว่านั้น
2: น่ะแล้วส่วนเรื่องที่ไม่อยากเรียนต่ออ่ะคิดดีแล้วเหรอ
1: พอเราพอคิดดีแล้วนะพี่ก็ตั้งแต่พ่อกลับมาอยู่กับเราอะพ่อก็ปวดติดเตียงมาตลอดอะแต่ถ้าพออยู่บ้านดูแลพ่อนะพี่เพชรจะได้ตั้งใจเรียนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านเนี่ย
2: ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่เสียสละให้พี่อะแต่ยังไงก็ต้องบอกแม่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยอมเปล่า
3: ถ้าลูกตัดสินใจแล้วเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พอต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้ามีเวลาต้องเรียนหนังสือเรียนกศน.ก็ได้นะลูก
1: ครับแม่ถ้าพอเรียนกศน.นะพอจะกลับมาอยู่จันทร์กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็พี่พลอย
3: อีกไม่กี่วันมันเกิดพอแล้วนี่พอจะอายุ19แล้วนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดมั้ยลูก
1: พอไม่อยากได้อะไรเลยครับแม่
4: แม่
3: อะไร
4: พอสมันเพิ่งอบรมบรรเทาสาธารณภัยจบมาใหม่ๆเลยนี
5: ่บอกแม่ไปสิว่าอยากได้ชุดดับเพลิงอ่ะ
1: ไม่เอาอ่ะเกรงใจแม่ชุดนึงมันแพงมากเลยนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้พอสนานแล้วมีใส่แล้วยังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้พอสนะ
1: ครับแม
6: ่มาค่ะเดินหน้าใหม่นิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะ
1: ตรงนู้นจะมีที่จอดอยู่ที่หนึ่งนะครับผม
6: ขอบใจมากนะจ๊ะ
1: ครับ
3: พอส
4: ครับ
3: ขอบใจนะลูกที่วันนี้มาช่วยงานแม
1: ่ไม่เป็นไรครับแม่พอชอบเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่พอได้ช่วยพวกเขาครับ
3: พอสไองานอาสาที่แม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกนะงานที่พอสทำเนี่ยวันหนึ่งพอสอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกพอสต้องระวังตัวนะ
1: พอสเอาอยู่ครับแม่ตอนทำงานพอสก็เจออุบัติเหตุมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแม่
3: พอสยังไงพอสก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอสจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอสจะห่วงคนอื่นก็ห่วงได้แต่ต้องไม่ห่วงมากกว่าตัวเองนะลูกถึงพอสจะบอกว่าพอสไม่เจ็บแต่วันหนึ่งถ้าพอสเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นะลูก
1: ครับแม่พอสัญญาครับว่าพอจะดูแลตัวเองให้ดีพอจะไม่ทำให้แม่เจ็บ
7: พอรักแม่นะครับ
3: เนี่ยก็อย่างเนี้ยทุกทีอ่ะ
5: Pause.

0: ศูนย์แจ้งอาสาสมัครรับแจ้งขณะที่เกิดเหตุ206ในพื้นที่กิ่งแก้วยังไม่ทราบว่าประกอบกิจการใดในพื้นเบื้องต้นรับแจ้งการร้องขอว7ทีมสมเด็จเจ้าพระยาจัดรถคันที่1วอสีสนับสนุนในที่เกิดเหตุทีมที่1
1: พอมีเคสด่วนเหรอ
0: ที่ตั้งรอวอสูนสั่งการต่อไปเลย
1: พอส
2: ทำดังด้วยเลยอากาศด้วย
3: โอ๊ยโอ๊ยผมเอาไม่อยู่อ่ะ
4: ทำไมมีใครไปปิดวาล์วสารเคมีข้างในอ่ะจับไม่ได้แน่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
0: ่แจ้งทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมปฏิบัติการรับข้อมูลจากผมมาให้ทีมปฏิบัติการทุกทีมความพร้อมในการปฏิบัติการของคุณลิงดำเนินการคุณลิงเพื่อทำการปิดวาล์วณเวลานี
5: ้งานที่พอสทำวันหนึ่งพอสอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกยังไงพอสก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอสจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอสจะห่วงคนอื่นเขาห่วงได้แต่วันหนึ่งถ้าพอสเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นี
4: ่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม่
6: แม่ดีใจนะลูกที่พ่อมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพ่อจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่
3: ไม่ไหวไฟแรงมากดับไม่ไหวอ่ะ

นะครับสิ่งที่พ่อทำถึงการทำเพื่อคนอื่นที่พ่อไม่รู้จักเป็นเหนื่อยเพื่อคนที่พ่อไม่ได้รักแต่พ่อก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุข

0: แม่ยังอยากให้เพชรเลิกเป็นอาสากู้ภัยไหมครับ
1: ไม่ต้องหรอกเราอ่านเสียสละความสุขของเราแค่คนเดียวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับคนอื่นอีกหลายคนนั่นคือหัวใจของฮีโร่ที่พอร์ตอยากให้เป็นเพชรทำต่อเถอะลูก

0: ไปที่เกิดเหตุแม่ก็ไปเนาะมีชาวบ้านเขามาขอบคุณความเสียสละของน้องมาฟังแล้วเขาก็รู้สึกดีใจแทนเขาชีวิตเขามันไม่สูญเปล่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแม่ถ้าไม่ได้น้องพอสบ้านเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้กับเรานะชีวิตเขาชีวิตเดียวแลกกับคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายคนภูมิใจใจมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คิดว่าแต่คิดว่ามันเร็วไปที่มันเกิดขึ้นมันเร็วไปหน่อย
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกที่พอสเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับผมได้ถามน้องคำแรกว่าทำไมถึงอยากเป็นอาสาสมัครเขาบอกว่าผมอยากช่วยเหลือคนอื่นก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงล่ะเขาก็บอกว่าเวลาไฟไหม้อะพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมช่วยเขาได้มันจะดีที่สุดต้องบอกว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้ทุกคนรักชีวิตแต่ถ้าเราเสียสละแล้วคนส่วนมากได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับ
2: เด็กที่สอนไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่ลูกดูนะมือที่จับที่คอเขาเนี่ยล็อกไว้นี่ล็อกไว้ที่ท้ายทอยกดไว้เอาแขนจับตรงนี
3: ้หน่วยกล้าใช้ได้แล้วเนี่ยไอ้ตาม
2: เนี่ยเพื่ออะไรเก่งไว้เพื
3: ่อมีแววมีแวว
2: ทำอะไรเราไม่ได
4: ้จริงๆลุงกับอาเขาช่วยสอนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่พ่อเขาก็เลยลุยเดี่ยว
2: ที่ถูกคือโน้มคอเข้ามาโน้มเข้ามาแล้วแทงสวนใช้มือที่เกร็งไว้เนี่ยโน้มเข้ามาเอาไหมอย่างนั้นลูกอย่างนั้นเอ๊ะอะไรลูกโอ้
3: ได้อยู่โอเคอยู
2: ่พ่อสอนไว้ต้องทำยังไงดีเป็นนักกีฬามันต้องมีน้ำใจถ้าวันนี้เองสู้กับเด็กผู้ชายได้วันหน้าเจอคนที่แกร่งกว่าเองก็สู้ได้สบายเข้าใจไหม
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ไปซ้อมกันต่อนั่นแหละลูกโน้มมาอย่างนั้น
6: หนูไปชกมวยมาอีกแล้วเหรอลูกเห็นไหมแขนขาช้ำหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
5: หนูอยากฝึกมวยไว้เผื่อใครมารังแกหนูจะได้สู้ได้ค่ะ

0: ฝึกนะฝึกได้แต่ครูได้ข่าวมาว่าหนูจะขึ้นชกจริงด้วยหนูจะชกจริงไปทำไมล่ะลูก
1: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
0: ค่าบ้านงวดสุดท้ายอ่ะยังขาดอีกเยอะเลยนะพี่
2: จะขายยางรอบหน้าได้ก็คงได้สักก้อนแหละ
0: ตอนนี้ยางมันราคาตกฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอก
2: งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับทุเรียนมาขายยังไงก็หามันจนพอแหละ
1: เดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์นี้หนูจะชนะให้ได้ค่ะจะได้เอาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ทำบ้านค่ะ
3: ระดับสแตมอะแม่ว่าชนะอยู่แล้วลูก
1: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
4: โอ้โหโอ้โหรับด้วยรับด้วยรับด้วยเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะขยันซ้อมแล้วลูก
2: อย่าใจร้อนสิเฮ้ยเดี๋ยว
4: จะเข้าไปประทะทำไมล่ะโอ้ยท่านที่สอนดิที่สอนไว้จังหน่อยที่สอนนะ
2: ที่ชกวันนี้เขาไม่เรียกมวยไทยถ้าชกแบบนี้เลิกชกดีกว่าคนเขาจะได้มานินทาว่าลูกไปทรมานเอาไปเขาต่อยเล่น
0: ใครเขาจะพูดจะนินทาอะไรอ่ะก็ช่างเขานี่มันสิ่งที่ลูกเราชอบนะ
2: ถ้าอยากต่อยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมากกว่านี้แต่นี่อะไรมวยไทยที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้ชงยิ่งชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ

อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปตีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้นะสมมติวันนี้เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: สแตมป์ทำอะไรอยู่อะ
1: ตอนเนี้ยมันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
0: ใจเย็นๆนะพ่ออะเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

0: เตะด้วยไอ้เด้อเตะนี่ไอ้เอ้ยนี่เราโว้ยแชมป์คนใหม่แล้วโว้ยเดี๋ยวพาขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเบียร์ไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปไม่รู้เรื่องเลยเอาใหม่เอาใหม่เร็วๆเร็วตีเลยนะไอ้เออนั่นแหละตั้งงั้นแหละ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมากที่เคยต่อยก็จะเลิกต่อยไปเรียนไปทำงานประจำกันหมดแล้วเอ็งเต็มที่กับลูกชายไปก่อนนะส่วนเรื่องมวยหญิงอ่ะป๋าจะพยายามหาคู่ชกให
1: ้ครับป๋าขอบคุณนะครับมายืนทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่เปลี่ยนชุดเด็กในเวลาซ้อมแล้ว

0: 要怎么聊？
1: 好，วิ่งไปก่อนลูกไปหยุดทำไมทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
2: หนูไม่อยากซ้อมแล้วอ่ะพ
1: ่อทำไมล่ะ
2: หนูไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีเวทีให้ชก

0: นูขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไรเองก็ต้องทุ่มเทรักทั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
2: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาคายะละผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนหนึ่งผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
3: มาโน้มเข้ามาลูกโน้มเข้ามาโน้มเข้ามาเออ
4: เอ๊ะเอ๊ะอะไรลูกโอ้โอ้โอ้
5: ผมรู้จักอีกคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนจะเป็นสายลั่นรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
2: เขาคือใครครับ
6: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
0: จ้ะแม่
1: โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
0: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่พอนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมแต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมจะเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้หนูจะเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
0: ดีๆทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู
1: ้หนูไปซ้อมก่อนนะคะ
0: ไปไป

0: เป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะพูดไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
3: มาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่แล้ว
1: หนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะหนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
2: โอ้โห

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะว่าพ่อกับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้หนูว่าสำหรับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยมันมีทุกๆอย่างค่ะหมัดเท้าเข่าศอกแล้วก็มีท่าต่างๆอยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ด้วยจะให้ฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวก็หนูอยากขอบคุณพ่อค่ะคนแรกเลยที่ชักจูงหนูเข้ามาในครอบครัวมวยไทยให้รู้จักกับมวยไทยขอบคุณแม่พยายามดึงหนูขึ้นมาให้หนูมีแรงสู้ถึงทุกวันนี้จนวันนี้หนูขอบคุณค่ายแฟร์เทคค่ะที่สร้างหนูปลูกปั้นหนูขึ้นมาให้เป็นสแตมแฟร์เทคแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมมากๆค่ะที่

สวัสดีค่ะจะมาบรรยายเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอดนะคะซึ่งในหน่วยนี้ก็จะมี2ตอนด้วยกันนะคะในตอนแรกนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดและการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดนะคะซึ่งในหัวข้อแรกนะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดซึ่งภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดเป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่พบได้และก็เป็นสาเหตุของการตายปริกำเนิดและภาวะทุพพลภาพของทารกแรกเกิดนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดหมายถึงภาวะที่ถุงน้ำคร่ำรั่วหรือว่าแตกเองก่อนที่จะมีการเจ็บคันคลอดการรั่วหรือแตกของถุงน้ำคร่ำอาจแบ่งออกเป็นเมื่อแตกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า37สัปดาห์หรือว่าแตกเมื่ออายุครรภ์มากกว่า37สัปดาห์นะคะนี่เป็นความหมายนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดซึ่งยัง

ไม่ทราบแน่ชัดแต่คาดว่าเกิดจากปัจจัยด้านสตรีตั้งครรภ์เกิดจากการอักเสบติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำหรือการติดเชื้อในโพรงมดลูกมดลูกมีความตึงตัวมากเกินไปพบได้ในพวกครรภ์แฝดครรภ์แฝดน้ําจากการทําหัตถการเพื่อการวินิจฉัยโรคของทารกก่อนคลอดหรือว่าการรักษานะคะแล้วก็พบได้ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีปากมดลูกปิดไม่สนิทหรือว่าปากมดลูกสั้นนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลหรือว่าพฤติกรรมของสตรีตั้งครรภ์เช่นในรายที่มีเศรษฐฐานะต่ำการสูบบุหรี่ภาวะทุพโภชนาการดัชนีมวลกายต่ำกว่าเกณฑ์พวกขาดสารอาหารหรือว่าขาดวิตามินพวกเหล่านี้ก็ส่งผลต่อภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับปัจจัยด้านทารกในครรภ์อยู่ในท่าผิดปกติอย่างเช่นท่าก้นท่าขวางหรือว่าส่วนนำหรือว่าศีรษะของทารกในครรภ์ไม่ได้สัดส่วนกับช่องเชิงการของมารดาทำให้ส่วนนำปิดที่ส่วนล่างของเชิงการไม่สนิทเมื่อมีแรงดันเกิดขึ้นในโพรงมดลูกแรงดันนั้นจะผ่านมาที่ถุงน้ำคร่ำส่วนล่างทำให้ถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดได้นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านรกอย่างเช่นรกลอกตัวก่อนกำหนดรกก่อต่ำก็ส่งผลให้เกิดการแตกของถุงน้ำคร่ำก่อนกำหนดได้เช่นกันนะคะสำหรับผลกระทบส่งผลกระทบทั้งต่อตัวสตรีตั้งครรภ์และก็ต่อตัวทารกนะคะสำหรับสตรีตั้งครรภ์ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำมีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดและเกิดภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดเมื่อมีการแตกของถุงน้ำคร่ำทำให้มดลูกมีขนาดเล็กลงเกิดการดึงรั้งของผนังมดลูกและรกตรงตำแหน่งรกเกาะจึงทำให้มีโอกาสเกิดรกลอกตัวก่อนกำหนดได้สำหรับผลกระทบต่อทารกนะคะอาจเกิดภาวะการคลอดก่อนกำหนดเมื่อถุงน้ำคร่ำแตกก็จะกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดเกิดขึ้นได้อาจเกิดภาวะสายสะดือพัดต่ำในรายที่อายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนดส่วนนำของทารกยังไม่ลงสู่ช่องเชิงกรานสายสะดืออาจเกิดการพัดต่ำได้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดได้สูงนะคะสำหรับวินิจฉัยนะคะเราวินิจฉัยได้จากอะไรบ้างจากการซักประวัติก็คือประวัติของสตรีตั้งครรภ์อาจจะมีน้ำใสๆไหลออกมาจากช่องคลอดก่อนที่จะเข้าสู่ระยะคลอดก็ได้นะคะตรวจร่างกายตรวจโดยใช้อะไรได้บ้างมาดูกันนะคะตรวจโดยการใช้สเปกุลัมก็จะประเมินน้ำขังอยู่ที่บริเวณแอ่งหลังของช่องคลอดได้นะคะเวลาตรวจเราก็จะใช้มือกดที่บริเวณยอดมดลูกแล้วก็ให้ผู้คลอดเบ่งคลอดหรือว่าไอเราก็จะเห็นน้ำไหลออกมาจากปากมดลูกหรือว่าขังอยู่ในมดอยู่ในช่องคลอดได้นะคะสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอันนี้ก็จะสำคัญนะคะนักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะว่ามีวิธีการตรวจอะไรบ้างของห้องปฏิบัติการอย่างแรกส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็เป็นการทดสอบรูปใบเฟิร์นนะคะโดยนำน้ำจากช่องคลอดด้านล่างของปากมดลูกโดยใช้ไม้พันสำลีป้ายลงบนแผ่นสไลด์ก็ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 นาทีแล้วดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เราจะเห็นเป็นลักษณะของน้ำคร่ำจะเห็นเป็นผลึกรูปใบเฟิร์นนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้กันทดสอบนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ทดสอบก็คือการทดสอบด้วยกระดาษในตาซีนซึ่งเป็นการทดสอบความเป็นกรดด่างของน้ำในช่องคลอดด้วยอันนี้หลังจากที่ทดสอบแล้วผลก็จะเห็นว่ากระดาษก็จะเปลี่ยนเป็นสีจากสีน้ำเงินจากสีเหลืองก็กลายเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะสำหรับการทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการทดสอบด้วยในบลูเป็นการตรวจดูเซลล์ไขมันของทารกในครรภ์ในน้ำคร่ำเมื่อทารกอายุตั้งแต่32สัปดาห์ขึ้นไปนะคะอันนี้เราจะพบเซลล์ไขมันของทารกซึ่งจะติดสีเป็นสีแสดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทำอุลตราซาวด์เพื่อเป็นการยืนยันจากการซักประวัติในสตรีตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งก็จะพบว่ามีปริมาณน้ำคร่ำน้อยลงนะคะซึ่งเป็นบ่งบอกถึงการแตกของถุงน้ำคร่ำก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับการรักษาหลังจากที่เรายืนยันแล้วว่ามีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกหรือรั่วจริงนะคะเราก็จะรับสตรีตั้งครรภ์นั้นไว้ดูแลในโรงพยาบาลนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือการประเมินภาวะสุขภาพของมารดาโดยเฉพาะไวท์ต้นทรายเพื่อประเมินการติดเชื้อนะคะแล้วก็การตรวจครรภ์และก็ตรวจร่างกายทั่วๆไปของสตรีตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์นะคะร่วมกับการประเมินการหดลัดตัวของมดลูกประเมินอายุครรภ์น้ำหนักทารกในครรภ์นะคะแล้วก็ประเมินสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดหลังจากนั้นก็จะมีการเก็บปัสสาวะส่งตรวจแล้วก็เพาะเชื้อมีการเจาะเลือดก็คือเจาะ CBC เพื่อประเมินความเข้มข้นของเลือดภาวะซีดหรือว่าเกี่ยวกับการติดเชื้อได้นะคะแล้วก็ตรวจด้วยอุลตราซาวด์อีกครั้งหนึ่งก็จะดูปริมาณน้ำคร่ำสภาพรกน้ำหนักของทารกและก็ความผิดปกติต่างๆของทารกนะคะหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ทีมผู้ดูแลรักษาที่เกี่ยวกับภาวะการคลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็การรักษาอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าในสถานพยาบาลนั้นไม่สามารถให้การดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยได้ก็ให้ส่ง

ต่อหรือว่าแนะนำส่งต่อสตรีตั้งครรภ์ไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมนะคะในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำแนะนำให้คลอดโดยไม่ต้องคำนึงถึงอายุครรภ์นะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยในกรณีที่ทารกไม่ตอบสนองหรือว่าทารกมีภาวะผิดปกตินะคะหรือว่าสายสะดือย้อยลกลอกตัวก่อนกำหนดก็แนะนำให้คลอดนะคะสำหรับการรักษาอีกวิธีหนึ่งนะคะในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีอายุครรภ์34สัปดาห์ถึง36สัปดาห์กับ6วันนะคะให้การรักษาดังนี้นะคะอาจพิจารณาให้คลอดโดยการชักน้ำกันคลอดหรือว่าผ่าตัดคลอดตามข้อบ่งชี้ทางสูติศาสตร์นะคะไม่ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่ให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็ให้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แบบซิงเกิลคอร์สในกรณีที่ไม่เคยได้มาก่อนและคาดว่าจะคลอดภายในเวลามากกว่า24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันนะคะกรณีพิจารณาให้คลอดก็ให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะกรณีที่อายุครรภ์ตั้งแต่24สัปดาห์ถึง33สัปดาห์กับ6วันนะคะก็จะให้การดูแลแบบประคับประคองแล้วก็เฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดภาวะติดเชื้อในโพรงมดลูกอันนี้จะสำคัญนะคะแล้วก็ประเมินการหดตัวของมดลูกเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์การเจาะเลือดส่ง CBC นะคะจะเจาะเลือดเป็นระยะหรือว่าตามแผนการรักษานะคะแล้วก็ตรวจด้วยอุลตราซาวด์เพื่อวัดปริมาณน้ำคร่ำทุก 1-2 สัปดาห์นะคะแล้วก็พิจารณาให้คลอดเมื่อมีการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำทารกในครรภ์มีภาวะคับขันลกลอกตัวก่อนกำหนดมีความก้าวหน้าของการคลอดนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อยืดอายุครรภ์หากมีการหดลัดตัวของมดลูกอาจพิจารณาให้ยายับยั้งการหดลัดตัวของมดลูกให้ได้ในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามหรือว่าข้อบ่งชี้ในการให้ยาชนิดนี้นะคะแล้วก็ให้โคติคอสเตียรอยด์แบบครั้งเดียวนะคะในกรณีที่คาดว่าจะคลอดภายใน7วันและอาจให้ซ้ำได้1โดสในกรณีที่ได้รับยาตัวนี้มานานเกิน7วันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะคลอดภายในระยะเวลา48ชั่วโมงนะคะในกรณีที่คลอดก็จะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะกรณีที่คลอดก่อนกำหนดคืออายุครรภ์น้อยกว่า32สัปดาห์ก็จะให้พิจารณาให้แมกนีเซียมซัลเฟตเพื่อป้องกันระบบประสาทของทารกนะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดเป็นการพยาบาลเพื่อป้องกันเพื่อการประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปจนครบกำหนดคลอดโดยใช้กระบวนการพยาบาลซึ่งประกอบด้วยการประเมินภาวะสุขภาพก็ประกอบด้วยการซักประวัติการซักประวัติก็คือประวัติการตั้งครรภ์อายุครรภ์กำหนดคลอดการวินิจฉัยหรือว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดการตรวจร่างกายเราจะตรวจอะไรบ้างก็คือการประเมินอายุครรภ์เพื่อให้ได้อายุครรภ์ที่แน่นอนประเมินการหดลัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็การตรวจวัดสัญญาณชีพอันนี้ก็จะมีการประเมินโดยเฉพาะอุณหภูมิถ้ามีอุณหภูมิมากกว่า38องศาหรือว่าชีพจรมากกว่า100ครั้งต่อนาทีอาจบ่งบอกว่ามีภาวะการติดเชื้อเกิดขึ้นได้แล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะสำหรับการพยาบาลทั่วไปการพยาบาลเพื่อประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปก็จะมีการให้การพยาบาลดังนี้นะคะประเมินสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะการแตกของถุงน้ำคร่ำเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ดูแลให้นอนพักผ่อนห้ามลุกโดยไม่จำเป็นเพราะการลุกเดินจะส่งผลให้มดลูกมีการหดลัดตัวทำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะแล้วก็งดการตรวจภายในหรือว่าทางช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักนะคะแนะนำให้สตรีตั้งครรภ์รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะสืบพันธุ์ประเมินอาการและการแสดงของการติดเชื้อโดยเฉพาะไวท์ทอนไซด์อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็อธิบายข้อมูลและแผนการรักษากรณีที่กลับไปพักที่บ้านก็แนะนำให้สตรีตั้งครรภ์สังเกตการดิ้นของทารกในครรภ์อาการและการแสดงของถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดงดการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง3เดือนแรกแล้วก็3เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงการทำงานหนักหรือว่ายกของหนักการออกกำลังกายที่หักโหมมากเกินไปนะคะการพยาบาลเมื่อถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดก็จะให้การพยาบาลดังนี้นะคะก็คือให้สตรีตั้งครรภ์นอนพักบนเตียงเพื่อป้องกันการไหลของน้ำคร่ำมากขึ้นและป้องกันสายสะดือพลัดต่ำตรวจภายในเมื่อมีความจำเป็นโดยการใช้หลักปราศจากเชื้อให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อประเมินสัญญาณชีพนะคะเพื่อประเมินของอาการการแสดงของการติดเชื้อนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์โดยการใส่ผ้าซับน้ำคร่ำเพื่อสังเกตปริมาณสีและกลิ่นของน้ำคร่ำดูแลและก็ติดตามบันทึกการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็ให้การให้ยาตามแผนการรักษาและก็สังเกตภาวะแทรกซ้อนจากยานะคะติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วก็ให้ยาตามแผนการรักษาก็ดูแลอีกอันหนึ่งก็คือดูแลประคับ

ประคองทางด้านจิตใจนะคะก็จะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหมายถึงการเจ็บครรภ์คลอดที่เกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ก่อน37สัปดาห์นับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายโดยมีการหดลัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย4ครั้งใน20วินาทีหรือใน20นาทีนะคะหรือ8ครั้งใน60นาทีมีผลทำให้ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงมีความบางตัวและการเปิดขยายโดยเปิดขยายอย่างน้อย2เซนติเมตรหรือว่าปากมดลูกบางตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปนะคะสำหรับอาการและอาการแสดงของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะก็จะมีการหดลัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย4ครั้งใน20นาทีหรือ8ครั้งใน60นาทีปากมดลูกมีความบางตัวลงตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปแล้วก็มีการเปิดขยายตั้งแต่2เซนติเมตรหรือว่ามากกว่านะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนะคะซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันแต่คาดว่าเกิดจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านของตัวสตรีตั้งครรภ์เกิดจากการติดเชื้อเช่นการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งส่งผลต่อการคลอดก่อนกำหนดได้ถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดก็เป็นสาเหตุหนึ่งหรือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดการตกเลือดก่อนคลอดอย่างเช่นโรคลอกตัวก่อนกำหนดหรือภาวะโรคเกาะต่ำเป็นต้นนะคะโรคที่เกิดร่วมกับการตั้งครรภ์อย่างเช่นโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและก็โรคโลหิตจางเป็นต้นนะคะการได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่หน้าท้องเช่นการผ่าตัดในช่องท้องการหมุนกลับทารกในครรภ์การเจาะถุงน้ำคร่ำและการได้รับอุบัติเหตุบริเวณหน้าท้องนะคะมีประวัติเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดมาก่อนหรือว่ามีประวัติการแท้งติดต่อกันตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปมดลูกมีการยืดขยายมากกว่าปกติซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านของสตรีตั้งครรภ์ที่ส่งผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับปัจจัยเสี่ยงด้านบุคคลก็จะพบได้ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า17ปีหรือมากกว่า35ปีนะคะเศรษฐฐานะต่ำไม่มีคู่สมรสการตั้งครรภ์แรกระดับการศึกษาภาวะทุพโภชนาการน้ำหนักตัวลดลงมากกว่าหรือว่าน้ำหนักตัวน้อยกว่าคือน้อยกว่า50กิโลกรัมก่อนตั้งครรภ์นะคะจากการได้รับสารเสพติดสุราการสูบบุหรี่การออกกำลังกายที่หักโหมรุนแรงในไตรมาสที่3การทำงานหนักการยืนเป็นเวลานานๆการยกของหนักแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังพบว่าพฤติกรรมทางจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์อย่างเช่นภาวะเครียดความวิตกกังวลต่างๆก็ส่งผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะปัจจัยเสี่ยงทางด้านทารกก็จะทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดทารกตายในครรภ์นอกจากนี้การติดเชื้อจากมารดาโดยผ่านทางลกเช่นมารดาที่ได้รับเชื้อหัดเยอรมันเชื้อซิฟิลิสเป็นต้นนะคะซึ่งเหล่านี้ก็ส่งผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับผลกระทบของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดส่งผลกระทบทั้งต่อสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์นะคะผลกระทบต่อสตรีตั้งครรภ์ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการนอนบนเตียงและลุกการถูกจำกัดกิจกรรมเป็นเวลานานเช่นท้องผูกกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้นนะคะการเกิดภาวะเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทารกในครรภ์ในรายที่ได้รับยายับยั้งการหดลัดตัวของมดลูกอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาได้ผลสำหรับผลกระทบต่อทารกนะคะทารกที่คลอดก่อนกำหนดอาจมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูงอาจเกิดผลกระทบในระยะแรกของทารกแรกเกิดก็อาจพบกลุ่มอาการหายใจลำบากมีเลือดออกในสมองลำไส้เกิดเนื้อตายมีเลือดออกในปอดนะคะสำหรับในระยะหลังคลอดอาจพบภาวะปอดบวมภาวะบิลิรูบินในเลือดสูงการติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวอย่างเช่นปัญญาอ่อนพัฒนาการล่าช้าการเคลื่อนไหวผิดปกติเป็นต้นนะคะสำหรับการวินิจฉัยก็วินิจฉัยได้จากประวัตินะคะคือสตรีตั้งครรภ์อาจให้ประวัติว่ามีอาการเจ็บครรภ์จริงก่อนอายุครรภ์ที่จะครบกำหนดคลอดจากการตรวจร่างกายก็ประเมินการหดลัดตัวของมดลูกพบมดลูกมีการหดลัดตัวอย่างน้อย2ครั้งทุก10นาทีเจ็บครั้งหนึ่งนานอย่างน้อย30วินาทีปากมดลูกเปิดขยายอย่างน้อย2เซนติเมตรหรือว่ามากกว่านะคะมีการบางตัวของปากมดลูกอย่างน้อยร้อยละ80แล้วก็อาจจะมีสิ่งคัดหลั่งออกมาทางช่องคลอดนะคะสำหรับการรักษานะคะการรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเมื่อวินิจฉัยภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
ที่แน่นอนและถูกต้องแล้วให้การดูแลดังนี้นะคะก็คือรับสตรีไว้ในการดูแลที่โรงพยาบาลอาจจะซักประวัติทบทวนประวัติเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งจากประวัติการฝากครรภ์ประวัติการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ประเมินและติดตามการหดตัวของมดลูกอย่างใกล้ชิดและติดตามสุขภาพของทารกในครรภ์ค้นหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่สตรีตั้งครรภ์เกี่ยวกับอาการและการแสดงขั้นตอนการรักษาและกรณีเป็นสถานพยาบาลที่ไม่สามารถให้การดูแลได้อาจจะต้องส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เหล่านี้เพื่อการดูแลต่อไปนะคะสำหรับการรักษาในสตรีตั้งครรภ์ช่วงอายุครรภ์34สัปดาห์จนถึง36สัปดาห์กับ6วันนะคะซึ่งระยะนี้ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆมากขึ้นการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆอาจพบได้น้อยกว่าทารกที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า34สัปดาห์ภาวะแทรกซ้อนที่พบอาจเกิดภาวะหายใจลำบากลำไส้เกิดเนื้อตายและมีเลือดออกในเยื่อหุ้มปอดเป็นต้นนะคะโดยให้การดูแลตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ร่วมกับการดูแลเพิ่มเติมดังนี้นะคะในรายที่มีอายุครรภ์34ถึง36สัปดาห์กับ6วันก็จะไม่ให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกมีการให้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์นะคะแบบโดสเดียวนะคะแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อประเมินความก้าวหน้าของการคลอดเป็นระยะนะคะแล้วก็เลือกวิธีการคลอดที่เหมาะสมในกรณีมีศีรษะเป็นส่วนนำแนะนำให้คลอดทางช่องคลอดหรือว่าการผ่าตัดขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ทางสูติกรรมนะคะการดูแลในระยะหลังคลอดก็ให้การดูแลเบื้องต้นที่ห้องคลอดโดยให้อยู่ในความดูแลของกุมารแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ให้การดูแลมารดาหลังคลอดตามปกติสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้โดยพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะสำหรับการรักษาสตรีตั้งครรภ์ช่วงอายุ24สัปดาห์ถึง37ถึง34สัปดาห์นะคะให้การดูแลตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะร่วมกับให้การดูแลเพิ่มเติมก็คือให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะยายับยั้งการหดตัวของมดลูกส่วนใหญ่ที่ให้ก็จะเป็นยาเทอร์บูทาลินหรือว่าบิคานิลนะคะที่จะให้ก็จะมีทั้งในรูปของยาฉีดแล้วก็เป็นยาที่ให้ทางน้ำเกลือนะคะซึ่งการให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะจะขอยกตัวอย่างก็คือยาเทอร์บูทาลินหรือว่าบิคานิลนะคะที่ให้ส่วนใหญ่ก็จะให้ทางหลอดเลือดดำนะคะซึ่งข้อห้ามในการให้ยาตัวนี้คือสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคหัวใจร่วมด้วยหรือชีพจรเต้นเร็วกว่า120ครั้งต่อนาทีสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเลือดออกหรือว่ามีภาวะไฮโปโวลีเมียไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะที่ไม่สามารถควบคุมได้และมีภาวะเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้อันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามในการให้ยาตัวนี้นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการฉีดใต้ผิวหนังนะคะสำหรับการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยายับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะการดูแลก่อนการให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกก็จะประกอบด้วยการซักประวัติความเจ็บป่วยนะคะโรคประจำตัวที่อาจเป็นข้อบ่งห้ามของการให้ยาตัวนี้นะคะแล้วก็การดูแลขณะให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกก็จะมีการประเมินการหดตัวของมดลูกอย่างใกล้ชิดและก็ปรับของยาตามความเหมาะสมประเมินและติดตามสุขภาพของทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังสัญญาณชีพและอาการทั่วไปของมารดากรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนของยาก็ควรหยุดให้ยาหรือลดขนาดของยาลงหรือว่าเปลี่ยนชนิดของยาแล้วก็บันทึกปริมาณสารน้ำเข้าออกนะคะและระยะเวลาที่ให้ยานะคะสำหรับการดูแลหลังคลอดในรายที่ได้รับการยับยั้งการหดตัวของมดลูกได้แก่หลังจากที่มดลูกหดตัวอย่างน้อย24ชั่วโมงก็สามารถลดขนาดของยาลงหรือว่าหยุดให้ยาตามชนิดของยานั้นๆ นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่จะยกตัวอย่างนะคะก็คือยาคอร์ติโคสเตียรอยด์นะคะให้เพื่อกระตุ้นหลังเมชัวริตี้ของทารกนะคะลดการเกิดและลดความรุนแรงของภาวะเลือดออกในสมองลำไส้เกิดเนื้อตายยาที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือยาเด็กซาเมตาโซนนะคะซึ่งมีรายละเอียดการให้ดังนี้นะคะอาจจะให้เป็นแบบคอร์สเดียวหรือว่าเป็นแบบซิงเกิลคอร์สรีพีทคอร์สนะคะอันนี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนได้นะคะสำหรับการรักษาในกรณีที่ไม่สามารถยับยั้งการหดตัวของมดลูกได้ก็ให้เฝ้าประเมินความก้าวหน้าของการคลอดพิจารณาการคลอดที่เหมาะสมนะคะ
สำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะก็เป็นการพยาบาลเพื่อประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปและเป็นการพยาบาลในรายที่ไม่สามารถยับยั้งการหดตัวของลูกได้โดยใช้กระบวนการพยาบาลดังนี้นะคะการประเมินสภาพการประเมินภาวะสุขภาพก็เป็นการซักประวัติประวัติก็คือเป็นการคัดกรองสตรีทุกรายที่มาฝากครรภ์ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหรือไม่นะคะแล้วก็การตรวจร่างกายเป็นการประเมินอายุครรภ์ให้แน่นอนว่าอายุครรภ์ครบกำหนดหรือไม่ประเมินจากอาการเจ็บครรภ์จริงก็คือมดลูกจะมีการหดรัดตัวอย่างน้อย4ครั้งทุก20นาทีและครั้งหนึ่งนานไม่น้อยกว่า30วินาทีนะคะประเมินติดต่อกัน1ชั่วโมงนะคะก็สังเกตสิ่งคัดหลั่งจากช่องคลอดว่ามีมูกหรือว่ามีมูกปนเลือดมีน้ำคร่ำรั่วออกมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไวท์ต้นทรายโดยเฉพาะอุณหภูมิชีพจรการหายใจเนี่ยค่ะเพื่อประเมินการติดเชื้อแล้วก็ตรวจดูการเปิดขยายของปากมดลูกมากกว่า2เซนปากมดลูกบางตัวมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80หรือไม่นะคะสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็จะมีการตรวจหลายๆวิธีด้วยกันนะคะอันนี้จะขอยกตัวอย่างนะคะเป็นการตรวจก็คือฟีเตลไฟโบเนคตินนะคะก็คือจากมูกบริเวณปากมดลูกหรือว่าช่องคลอดสารฟีเตลไฟโบเนคตินเนี่ยค่ะจะทำหน้าที่ยึดคอเลียนให้ติดกับดิสซิดัวเมื่อใกล้คลอดสารนี้ก็จะละลายตัวให้เป็นบวกก็บ่งชี้ว่าอาจจะมีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็การตรวจเอสโตรเจนในน้ำลายของมารดาถ้าให้ผลบวกก็บ่งชี้ว่าอาจมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้แล้วก็มีการวัดความยาวของปากมดลูกด้วยการทำอุลตราซาวด์นะคะในอายุครรภ์22 ถึง 34สัปดาห์นะคะปากมดลูกก็จะมีความยาวเฉลี่ย35มิลลิเมตรนะคะร่วมกับการตรวจลักษณะความบางของปากมดลูกสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์16ถึง24สัปดาห์ถ้าตรวจความยาวลดลงหรือว่าน้อยกว่า25มิลลิเมตรนะคะร่วมกับลักษณะความหนาของปากมดลูกเปลี่ยนไปก็จะใช้เป็นตัวทำนายว่าอาจมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับการพยาบาลทั่วไปการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะเป็นการคัดกรองภาวะเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์จากปัจจัยเสี่ยงหรือว่าปัจจัยส่งเสริมที่ก่อให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดการให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและก็ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็แนะนำสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดอย่างเช่นการงดสูบบุหรี่งดใช้สารเสพติดก็จะช่วยป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้หลีกเลี่ยงการทำงานหนักการออกกำลังกายที่หักโหมมากเกินไปการรักษาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์นะคะเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้งดการมีเพศสัมพันธ์เพื่อลดโอกาสที่มดลูกจะมีการหดรัดตัวมากขึ้นแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับการผ่อนคลายด้านจิตใจนะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเพื่อให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปจนครบกำหนดคลอดนะคะก็คืออธิบายให้สตรีตั้งครรภ์เข้าใจเกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดแล้วก็แผนการรักษาที่อาจจะได้รับนะคะดูแลให้สตรีตั้งครรภ์นอนพักบนเตียงนะคะแล้วก็ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกประเมินเสียงการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็งดการสวนอุจจาระงดการตรวจทางช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักดูแลให้ได้รับยายับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดหรือว่ายากระตุ้นการเจริญของปอดของทารกและก็ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษานะคะกรณีให้กลับบ้านได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะก็เป็นการประเมินอาการเจ็บครรภ์การปวดท้องน้อยการหดรัดตัวของมดลูกอาจจะมีภาวะน้ำเดินการดิ้นของทารกในครรภ์หากมีภาวะผิดปกติก็ให้รีบมาพบแพทย์นะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่สามารถยับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกและต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็จะให้การดูแลดังนี้นะคะก็คืออธิบายแผนการรักษาในรายที่ไม่สามารถยับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับทารกนะคะแล้วก็เตรียมสตรีตั้งครรภ์ให้พร้อมสำหรับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะในรายที่มีข้อบ่งชี้ทางสูติศาสตร์นะคะในรายที่คลอดทางช่องคลอดต้องลดการกระทบกระเทือนต่อทารกในขณะคลอดโดยตัดฝีเย็บให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็กรณีมารดาได้รับยาแก้ปวดยานอนหลับให้เฝ้าระวังการถูกกดทางเดินหายใจของทารกนะคะค่ะสำหรับ
ในตอนที่1นะคะก็การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดและการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเป็นการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดก็คือเริ่มเจ็บครรภ์และสตรีที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้บ่อยอาจจะมีการติดเชื้อการคลอดก่อนกำหนดการวินิจฉัยได้จากการซักประวัติการตรวจร่างกายแล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการให้การรักษาโดยการประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปจนครบกำหนดคลอดให้มากที่สุดการพยาบาลที่สำคัญคือลดภาวะเสี่ยงต่อการถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดการคลอดก่อนกำหนดและการติดเชื้อรวมทั้งลดความวิตกกังวลและความกลัวของสตรีตั้งครรภ์และครอบครัวค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ในเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการเกษตรตอนที่1ภาพรวมการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการเกษตรสิ่งแรกคือนักพัฒนานวัตกรรมต้องเข้าใจถึงปัญหาของเกษตรกรไทยเป็นอันดับแรกก่อนเพราะนวัตกรรมใดๆก็ตามจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของผู้ใช้งานคือเกษตรกรไทยเราพบว่าเกษตรกรไทยมีปัญหา8ด้านคือสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงการขาดแรงงานต้นทุนการผลิตที่สูงพ่อค้าคนกลางผลผลิตล้นตลาดปัญหาสุขภาพการขาดความรู้และระดับหนี้ที่สูงในส่วนของสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศอันส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรประเทศไทยประสบปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเกษตรกรไม่สามารถพยากรณ์สภาวะอากาศได้แม่นยำจึงเป็นไปได้ยากสำหรับเกษตรกรที่จะบริหารจัดการและวางแผนฟาร์มของตัวเองนวัตกรรมควรมีชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศแหล่งน้ำและระบบชลประทานช่วยให้เกิดการพยากรณ์และการรู้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วต่อมาในส่วนการขาดแรงงานเราพบว่าประเทศไทยโดยเฉพาะเกษตรกรไทยประสบปัญหาการขาดแรงงานด้วยเหตุผล3ประการคือ 1. เกษตรกรมีอายุมาก 2. คนรุ่นใหม่ไม่อยากทำงานเกษตร 3. แรงงานต่างชาติไม่ต้องการทำงานเกษตรเนื่องจากได้ค่าจ้างต่ำนำไปสู่ความต้องการนวัตกรรมที่มีความสามารถที่จะช่วยให้เกษตรกรประหยัดแรงงานและเวลาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องช่วยให้เกษตรกรสามารถลดการพึ่งพิงแรงงานของมนุษย์ได้เชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ให้บริการการทำเกษตรเช่นแรงงานและเครื่องจักร

การเกษตรในส่วนผลผลิตที่สูงต้นทุนในการผลิตจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของธุรกิจเกษตรแต่ส่วนใหญ่จะหมายถึงแรงงานปุ๋ยสารเคมีพลังงานและเครื่องจักรเกษตรกรไทยต้องจ้างคนงานมาทำงานในฟาร์มแทนตัวเองและขาดการแข่งขันในการจำหน่ายปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทำให้เกิดปัญหาต้นทุนในการผลิตที่สูงทางแก้คือการให้การสร้างให้เกิดการแข่งขันในการจำหน่ายปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรให้มากขึ้นจะส่งผลให้ราคาสินค้าที่เป็นต้นทุนในการผลิตลดลงนอกจากนี้เกษตรกรใช้ปุ๋ยและสารเคมีในปริมาณที่สูงเนื่องจากขาดความแม่นยำในการระบุว่าพืชในแต่ละจุดในแต่ละชนิดต้องการปริมาณน้ำและปุ๋ยในปริมาณที่เท่าไหร่ดังนั้นการใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลทำให้เห็นถึงความต้องการของปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตำแหน่งช่วยลดการใช้ปุ๋ยแรงงานสารเคมีพลังงานและเครื่องจักรลงได้ในส่วนของพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางทำให้ราคาสินค้าสูงในมือของผู้บริโภคและพ่อค้าคนกลางกดราคาและกำไรของเกษตรกรดังนั้นหากมีนวัตกรรมที่สามารถลดอำนาจของพ่อค้าคนกลางลงได้ก็จะทำให้ราคาเกิดความแน่นอนสร้างความมั่นใจให้กับตลาดผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนในการทำธุรกรรมลงได้ในส่วนของผลผลิตล้นตลาดเป็นปัญหาของการขาดข้อมูลทางการตลาดว่าปัจจุบันและอนาคตมีผลผลิตออกมาสู่ตลาดมากน้อยเพียงใดเกษตรกรปลูกพืชที่มีลักษณะคล้ายกันและมีผลผลิตสูงในช่วงเวลาเดียวกันทำให้ราคาตกต่ำหากนักพัฒนาสามารถช่วยให้เกษตรกรรู้ว่าควรปลูกพืชชนิดใดและปริมาณมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดจะเป็นการช่วยเกษตรกรได้อย่างมากต่อมาในเรื่องของสุขภาพเกษตรกรใช้สารเคมีเช่นยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชเนื่องจากหากว่าเกษตรกรไม่ทำแมลงและศัตรูพืชจะย้ายมากัดกินผลผลิตทางการเกษตรในฟาร์มของตัวเองทำให้เกษตรกรต้องแข่งขันการใช้ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืชต่อมาในเรื่องของการขาดความรู้ความรู้เป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรเนื่องจากหากเราให้เกษตรกรเปลี่ยนพืชใหม่หรือเลี้ยงสัตว์ใหม่พืชและสัตว์ในแต่ละสายพันธุ์ต้องการความรู้ในการผลิตและธุรกิจที่แตกต่างกันดังนั้นหากเกษตรกรเปลี่ยนพืชและสัตว์จะส่งผลต่อความต้องการความรู้แขนงใหม่ตามมาซึ่งเป็นต้นทุนในการเรียนรู้ของเกษตรกรและระดับหนี้ที่สูงความไม่สมดุลกันระหว่างรายได้ที่ต่ำและต้นทุนที่สูงส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมาหากเกษตรกรผู้สูงอายุเสียชีวิตลงและมีหนี้สินที่สูงจะทำให้เกษตรกรหรือคนรุ่นใหม่อยากขายที่ดินให้กับเกษตรกรรายใหญ่กว่าและบริษัททางการเกษตรก็อาจจะเข้ามาซื้อที่ดินของเกษตรกรทำให้อาจจะเกิดปัญหาสังคมตามมาเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเช่นระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ข้อมูลหน่วยงานรัฐโครงสร้างพื้นฐาน 5-6G และ IoT ดาวเทียมสำรวจโลกภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมสื่อสารระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์การประมวลผลข้อมูลแบบนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่ใช้ในการเชื่อมต่อและจัดการข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยนำเอาข้อมูลต่างๆมาวางไว้ร่วมกันในส่วนของข้อมูลรัฐรัฐบาลควรสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วโดยการนำเอาเทคโนโลยี API หรือ Application Programming Interface มาใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐและหน่วยงานรัฐกับภาคส่วนอื่นๆเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันเทคโนโลยีพื้นฐานที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเทคโนโลยี 5-6G แล้วก็เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเป็นการเก็บข้อมูลบนแปลงเกษตรโดยใช้สัญญาณเซลลูล่าเกษตรกรหลายรายสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้และใช้งานอินเทอร์เน็ตบนแปลงเกษตรของตัวเองเทคโนโลยี 5-6G เป็นตัวขับดันให้เกิด

นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งก่อให้เกิดการนำไปใช้ในการทำเกษตรอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำเกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบเครื่องจักรกับเครื่องจักรและการสื่อสารในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลได้ดาวเทียมสำรวจโลกมีบทบาทสำคัญเนื่องจากมีทั้งดาวเทียมเชิงแสงและดาวเทียมเรดาร์ดาวเทียมเชิงแสงใช้การสะท้อนของแสงอาทิตย์ไปยังกล้องดาวเทียมสามารถ

หรือซาไม่ได้รับผลกระทบจากเมฆและการถ่ายภาพตอนกลางคืนแต่ข้อเสียคือควบการถ่ายภาพครอบคลุมบริเวณที่เล็กกว่าและมีราคาแพงและการแปลความหมายทำได้ยากกว่าต่อมาภาพถ่ายทางอากาศเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเนื่องจากเราสามารถใช้เครื่องบินหรืออากาศยานไร้คนขับในการเก็บข้อมูลได้ทำให้เกิดการนำมาใช้ในการเอามาแทนที่หรือชดเชยภาพถ่ายที่มาจากดาวเทียมได้ต่อมาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอีกอันนึงคือโครงข่ายดาวเทียมสื่อสารซึ่งสามารถช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรและระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรได้โดยมีทั้งดาวเทียมวงโคจรสูงดาวเทียมวงโคจรกลางและดาวเทียมวงโคจรต่ำนอกจากนี้ดาวเทียมเหล่านี้ยังสามารถใช้ในการควบคุมอากาศยานไร้คนขับและเซ็นเซอร์ต่างๆที่อยู่บนโลกและแปลงเกษตรได้การบริหารโครงสร้างพื้นฐานการบริหารโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นที่จะต้องมี 1. การวางบทบาทของรัฐบาล 2. การมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล 3. การเปิดเผยข้อมูลและ 4. การถ่ายโอนการเรียนรู้รัฐบาลควรกำหนดบทบาทของตัวเองโดย 1. รัฐบาลสามารถเป็นนักพัฒนาได้โดยการสร้างนวัตกรรมให้กับเกษตรกร 2. รัฐบาลเป็นพันธมิตรกับเอกชนช่วยในการร่วมกันสร้างนวัตกรรมให้กับเกษตรกรและ 3. รัฐบาลสามารถสนับสนุนภาคเอกชนในการสร้างนวัตกรรมให้กับเกษตรกรในส่วนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลควรประสานบูรณาการชุดข้อมูลที่กระจายตามหน่วยงานรัฐต่างๆเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วนในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เนื่องจากรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนและนักพัฒนาในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการถ่ายโอนการเรียนรู้จากองค์กรหนึ่งไปยังองค์กรหนึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรต่างๆโดยสรุปเนื้อหาตอนที่1ก่อนที่จะนำเทคโนโลยีใดๆไปใช้นักพัฒนาจะต้องเข้าใจปัญหาของเกษตรกรไทยคือเกษตรกรไทยประสบปัญหาสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงประสบปัญหาการแทนแรงงานประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงประสบปัญหาพ่อค้าคนกลางประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดประสบปัญหาสุขภาพประสบปัญหาการขาดความรู้และมีหนี้สินที่สูงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่คือ 1. โครงสร้างเครือข่ายดาวเทียมสำรวจโลก 2. ภาพถ่ายทางอากาศ 3. ดาวเทียมสื่อสาร 4. โครงสร้างพื้นฐานสถานีตรวจอากาศ 5. ข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ 6. โครงสร้างพื้นฐาน 5-6G และ 7. ระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์วิธีการบริหารโครงสร้างพื้นฐานมีดังนี้ 1. การวางบทบาทของรัฐบาลไทยทั้งในฐานะนักผลิตทั้งในฐานะผู้เป็นพันธมิตรกับเอกชนและผู้ช่วยเอกชนในการผลิตเป็นต้นคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลและการถ่ายโอนการเรียนรู้ในส่วนตอนที่2คือการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการปลูกพืชการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการปลูกพืชเราจะเริ่มแนะนำเทคโนโลยีที่เรียกว่าการปลูกพืชที่เหมาะสมหรือ crop suitability ซึ่งเป็นกระบวนการการประเมินความเหมาะสมหรือความสามารถของพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งโดยใช้ข้อมูลหลากหลายทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลดินข้อมูลพืชและข้อมูลทางการตลาดเทคโนโลยีแบบนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรว่าแปลงของเกษตรกรสามารถปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเหมาะสมกับภูมิประเทศและเศรษฐกิจของตนเองในรูปนี้แสดงการไหลของข้อมูลของการแนะนำการปลูกพืชที่เหมาะสมโดยระบบจะสามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานรัฐต่างๆเข้ามาวางไว้ด้วยกัน

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นคนที่บูรณาการข้อมูลหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาข้อมูลเข้าสู่ระบบคลาวด์แล้วนำเอามาประมวลผลและแสดงผลผ่านรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือเว็บเบราว์เซอร์ให้กับเกษตรกรและหน่วยงานรัฐตรงนี้เป็นสถาปัตยกรรมคือการนำเอาข้อมูลต่างๆมาวางไว้บนเทคโนโลยี Hadoop Spark และเรายังสามารถใช้ Apache Spark รวมด้วยได้แล้วก็จะมี Google Map API ที่สามารถให้บริการแผนที่กับตัวแอปพลิเคชันหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาข้อมูลมาแสดงผลให้กับผู้ใช้ผ่านแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของบริษัท Apple และก็แพลตฟอร์มของ Android นอกจากนี้ยังให้บริการผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Firefox ต่อมาอีกเทคโนโลยีหนึ่งคือการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับสวนมะพร้าวน้ำหอมสวนมะพร้าวเป็นเกษตรกลางแจ้งที่ต้องการการควบคุมปริมาณน้ำและยาเพื่อให้เกิดการให้น้ำและยาที่เหมาะสมการให้น้ำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของพืชได้ดังนั้นพืชแต่ละชนิดจำเป็นที่จะต้องมีแบบจำลองการคำนวณอัตราการระเหยสำหรับการลดน้ำที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ลดการลดน้ำเป็นไปตามความต้องการของพืชและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรูปนี้แสดงการไหลของข้อมูลของการควบคุมน้ำของสวนมะพร้าวน้ำหอมโดยสวนจะมีสถานีตรวจอากาศซึ่งวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศบริเวณสวนหลังจากนั้นข้อมูลก็จะส่งไปที่กล่องควบคุมเพื่อใช้ในการควบคุมมอเตอร์ในการจ่ายน้ำและก็สปริงเกอร์ในการรดน้ำให้กับต้นมะพร้าวน้ำหอมนอกจากนี้ข้อมูลยังสามารถถูกส่งไปที่ระบบคลาวด์เพื่อเอาไปให้เกษตรกรสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสวนมะพร้าวของตัวเองผ่านโมบายแอปพลิเคชันและเว็บเบราว์เซอร์ได้ดังนั้นการเรียนรู้ของเครื่องจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้การเรียนรู้ของเครื่องบนระบบคลาวด์และเอาอัลกอริทึมที่ถูกเทรนแล้วมาวางไว้ในระบบ IoT Embedded Systemsซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับแปลงและพืชของเกษตรกรนั้นๆได้การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการปลูกพืชในรูปแบบโรงเรือนการปลูกพืชในโรงเรือนต้องการแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการที่เป็นกึ่งอัตโนมัติเพื่อให้พืชในโรงเรือนปราศจากการรบกวนของแมลงและส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรพืชที่ปลูกประกอบไปด้วยเช่นมะเขือเทศหวานแตงแคนตาลูปเมลอนและฟิกเป็นต้นโดยวัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยีเหล่านี้คือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโรงเรือนให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้การติดตามและควบคุมอันมีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่อันนี้เป็นรูปแบบของโครงสร้างโรงเรือนอัจฉริยะและแสดงการไหลของข้อมูลโรงเรือนจะเป็นโรงเรือนปิดโดยที่มีระบบในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นพัดลมเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการพ่นหมอกแล้วก็เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นโดยมีกล่องควบคุมส่งสัญญาณไปที่ระบบคลาวด์หลังจากนั้นก็จะเอาข้อมูลไปแสดงผลให้กับเกษตรกรในรูปแบบของแอปพลิเคชันและก็เว็บแอปพลิเคชันสรุปเนื้อหาในตอนที่2การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการแนะนำการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาวะภูมิประเทศของเกษตรกรเราเรียกแอปพลิเคชันนั้นว่า Crop Suitability เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เกษตรกรรู้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์สำหรับการปลูกพืชในรูปแบบของแผนที่และช่วยให้คำแนะนำของเกษตรกรว่าจะปลูกพืชอะไรในพื้นที่ของตัวเองในส่วนการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อควบคุมสวนมะพร้าวน้ำหอมนั้นต้องการแอปพลิเคชันที่ใช้นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการตรวจจับ
สภาวะแวดล้อมโดยรอบของสวนเพื่อใช้ในการจัดการกึ่งอัตโนมัติในสวนมะพร้าวน้ำหอมและการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนเป็นการติดตามควบคุมการปลูกพืชในโรงเรียนแบบปิดเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการสภาวะแวดล้อมของพืชให้ปราศจากการรบกวนของแมลงและศัตรูพืชและปรับสภาวะแวดล้อมให้เข้ากับความต้องการของพืชอันเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษและการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงอันส่งผลให้เกษตรกรมีสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงต่อมาในส่วนของตอนที่3การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงสัตว์การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงสัตว์อาจดำเนินการได้หลากหลายโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับปัจจัยที่สำคัญต่อการผลิตสัตว์และรายงานผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตเช่นการระบาดของโรคการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณผลผลิตสัตว์ในการผลิตสัตว์บกนั้นเกษตรกรต้องเพิ่มผลผลิตอีก 70% ในอีก50ปีข้างหน้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยต้นทุนหลักของการเลี้ยงสัตว์เราจะพบว่าคืออัตราการเลี้ยงสัตว์หรือจำนวนสัตว์เลี้ยงต่อที่ดินเป็นต้นทุนหลักในการเลี้ยงสัตว์และมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์ที่ประกอบด้วยอาหารสัตว์และการจัดการโรคสัตว์ปัจจุบันนี้จำเป็นที่ต้องใช้คนในการให้อาหารสัตว์และดูแลรักษาโรคสัตว์และการผลิตสัตว์สิ่งที่จำเป็นก็คือการกำจัดข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนการเลี้ยงสัตว์เทคโนโลยีประเภทนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์หลักคือการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงสัตว์คือการเพิ่มประสิทธิภาพของฟาร์มสัตว์เลี้ยงให้มีมากขึ้นเทคโนโลยีIoT Big Data แล้วก็ Machine Learning สามารถเอามาช่วยในการเลี้ยงสัตว์ได้ดังต่อไปนี้ IoT จะมีเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับความผิดปกติหรือค่าต่างๆในฟาร์มสัตว์หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งมาที่ระบบ Cloud โดย Cloud จะเป็นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data หลังจากนั้นเราจะใช้Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องในการสร้างอัลกอริทึมและเอาไปพัฒนาต่อยอดเป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการแจ้งเตือนถึงความผิดปกติต่างๆในฟาร์มสัตว์ตรงนี้เป็นรูปของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการพยากรณ์โลกสัตว์กล่าวคือในการเลี้ยงสัตว์เกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว์ได้จำนวนที่เยอะและมีความหลากหลายของชนิดสัตว์ในรูปนี้เราจะเห็นได้ว่าเกษตรกรเลี้ยงไก่สุกรและโคในแต่ละสัตว์แต่ละชนิดเราสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์บนตัวสัตว์ได้เซ็นเซอร์เหล่านั้นเนี่ยจะถูกส่งไปที่ระบบที่ใช้สัญญาณไร้สายนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดในการตรวจจับความผิดพลาดหรือค่าผิดปกติต่างๆบนฟาร์มสัตว์นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในฟาร์มอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศและพัดลมปรับอากาศในกรณีที่เราเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มปิดหลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งลงบนระบบคลาวด์ซึ่งระบบคลาวด์จะเป็นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่นอกจากนี้ระบบคลาวด์ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างเช่นดาวเทียมที่อยู่นอกเหนือฟาร์มสัตว์ได้หลังจากนั้นระบบคลาวด์จะมีปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างระบบการแจ้งเตือนและประมวลผลให้กับเกษตรกรและสัตวแพทย์หากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดและก็อื่นๆต่อมาเราจะกล่าวถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงกุ้งกุ้งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีทั้งการบริโภคภายในและส่งออกไปยังต่างประเทศอันเป็นแหล่งรายได้ของประเทศปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตกุ้งทะเลลดลงเนื่องจากมีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงประกอบกับเกษตรกรประสบปัญหาโรคกุ้งและสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและมีปัจจัยการผลิตสูงขึ้นยกตัวอย่างเช่น
อาหารและพลังงานเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องเอานวัตกรรมหรือเครื่องมือมาช่วยลดพลังงานและก็ค่าอาหารลงตลอดจนควบคุมความเสี่ยงของการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งได้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงกุ้งสามารถเป็นแอปพลิเคชันหรือระบบที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาช่วยในการจัดการการเลี้ยงกุ้งแบบกึ่งอัตโนมัติได้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบนี้โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฟาร์มกุ้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงกุ้งเน้นการปรับสภาวะแวดล้อมของฟาร์มให้เข้ากับพันธุ์กุ้งนวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงกุ้งสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดคือการติดตามและก็การควบคุมโดยการติดตามจะตรวจสอบตรวจจับข้อมูลของฟาร์มกุ้งและส่งผลข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในขณะที่การควบคุมจะจับข้อมูลอ่านข้อมูลเพื่อควบคุมและส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการควบคุมในฟาร์มกุ้งมี3ประเภทย่อยคือการควบคุมฟองอากาศการควบคุมสภาวะแวดล้อมโดยรอบและการควบคุมน้ำในรูปนี้แสดงการไหลของข้อมูลของการควบคุมฟองอากาศเราจะพบได้ว่าฟาร์มกุ้งเนี่ยอากาศหรือว่าออกซิเจนในบ่อกุ้งเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอดของกุ้งถ้าออกซิเจนในน้ำลดลงอย่างมากจะทำให้กุ้งเสียชีวิตในบ่อกุ้งจะมีเครื่องตีอากาศเพื่อช่วยในการเพิ่มออกซิเจนแต่หากเราเปิดเครื่องตีอากาศไว้ตลอดเวลาจะส่งผลให้ต้นทุนค่าพลังงานของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ในการควบคุมอากาศในบ่อกุ้งอุปกรณ์นี้จะเก็บค่าของออกซิเจนที่อยู่ในน้ำส่งเข้าไปที่ระบบคลาวระบบคลาวจะตรวจจับว่าหากมีออกซิเจนลดลงก็จะเปิดเครื่องตีอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อกุ้งหากมีการผิดปกติยกตัวอย่างเช่นไฟดับระบบจะแจ้งเตือนไปที่เกษตรกรว่ามีเหตุการณ์ไฟดับเกิดขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยสรุปเนื้อหาตอนที่3เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการผลิตของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่คอมพิวเตอร์เซ็นเซอร์การประมวลผลแบบคลาวด์การเรียนรู้ของเครื่องปัญญาประดิษฐ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์การเลี้ยงสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงกุ้งสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้นวัตกรรม IoT สำหรับการจัดการฟาร์มกุ้งแบบกึ่งอัตโนมัติโดยวัตถุประสงค์หลักคือปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของฟาร์มกุ้งการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพได้ดีกล่าวคือเราสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งในแต่ละสายพันธุ์นั้นๆได้

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตมุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดเป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงแนวคิดของความล้มเหลวของตลาดนะคะก่อนอื่นก็จะมาเริ่มที่ความหมายของความล้มเหลวของตลาดความหมายของคำว่าความล้มเหลวของตลาดนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงการที่ระบบตลาดไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมได้ให้ได้รับสวัสดิการสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลไกตลาดไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจตามเกณฑ์พาเรโต้ค่ะในเรื่องของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนั้นก็จะมีอยู่หลายแนวคิดแล้วก็เริ่มด้วยแนวคิดของอดัมสมิธนะคะตามแนวคิดของอดัมสมิธกล่าวไว้ว่าการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลไกที่มีการแข่งขันซึ่งก็จะทำหน้าที่โดยอัตโนมัติที่เรียกว่าเป็นการทำงานของมือที่มองไม่เห็นในการที่จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดว่าจะนำไปผลิตสินค้าอะไรดีผลิตด้วยวิธีใดดีแล้วก็ผลิตเพื่อใครดีนะคะจากแนวคิดของอดัมสมิธดังกล่าวนั้นเนี่ยก็พบว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็เป็นตลาดที่มีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นตลาดที่มีลักษณะการแข่งขันที่ใช้กลไกตลาดในการตอบคำถามว่าระบบเศรษฐกิจนั้นๆจะตัดสินใจผลิตอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใครเพื่อจะสนองความต้องการของปัจเจกบุคคลในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดนอกจากแนวคิดของอดัมสมิธแล้วบิลเฟโดพาเลโตเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนมีแนวคิดว่าระบบเศรษฐกิจโดยรวมจะเกิดประสิทธิภาพหรือมีการใช้ทรัพยากรที่จะทำให้สังคมโดยรวมนั้นได้รับสวัสดิการสูงสุดก็ต่อเมื่อระบบเศรษฐกิจนั้นๆอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับประโยชน์หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้โดยไม่ไปลดประโยชน์หรือทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงนั่นก็คือว่าตราบใดที่การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นอยู่ในระบบเศรษฐกิจนั้นยังสามารถที่จะทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นได้โดยที่ไม่ทำให้บุคคลอื่นเสียประโยชน์ก็แสดงว่าระบบเศรษฐกิจนั้นเนี่ยยังไม่เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพวิลเฟโดพาเลโตนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนนี้ก็มีความเห็นพ้องกับแนวคิดที่ว่าตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดตามเกณฑ์พาเรโตเงื่อนไขประสิทธิภาพที่จะส่งให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดนั้นก็จะอยู่ณจุดที่ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSB เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSC ซึ่งอธิบายอยู่ในทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการก็ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจว่าตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์พาเรโตทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งก็เป็นจุดที่มีผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมนั่นเองโดยตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ราคาก็จะเป็นตัวชักนำให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตตัดสินใจดำเนินการเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งในที่สุดแล้วก็คือจะเข้าสู่จุดดุลยภาพของตลาดณระดับที่อุปสงค์ของตลาดเท่ากับอุปทานของตลาดแล้วก็ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดโดยประสิทธิภาพของตลาดก็จะเกิดณระดับที่อุปสงค์ของตลาดเท่ากับ
อุปทานของตลาดแล้วก็เป็นจุดที่ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมที่ได้รับจากการบริโภคเท่ากับราคาสินค้าแล้วก็เท่าทุนส่วนเพิ่มของสังคมที่เกิดขึ้นจากการผลิตนั่นคือว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์กลไกตลาดก็จะทำให้กลไกตลาดก็จะทำให้ MSC เท่ากับ MSB ในภาพนี้ก็แสดงถึงจุดดุลยภาพของตลาดสินค้าชนิดหนึ่งเมื่อตลาดมีลักษณะแข่งขันสมบูรณ์เราจะเห็นเส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานนะคะคือเส้นดีในภาพเนี่ยนะคะเส้นนี้เส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานที่จุด E ก็เป็นจุดดุลยภาพของตลาดนะคะโดยปริมาณการผลิตณจุดนี้ก็เท่ากับ Q สตาร์นะคะเท่ากับ Q สตาร์โดยที่เส้นอุปสงค์เนี่ยก็จะสะท้อนถึง MSB คือผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมในขณะที่เส้นอุปทานก็จะแสดงถึง MSC คือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมนั่นก็คือแสดงว่าณจุดดุลยภาพของตลาดสินค้าชนิดหนึ่งเมื่อตลาดมีลักษณะแข่งขันสมบูรณ์นั้นจุดดุลยภาพของตลาดก็จะเป็นจุดเดียวกันกับจุดที่ MSC เท่ากับ MSB นั่นเองค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นแนวคิดของความล้มเหลวของตลาดที่พูดถึงความหมายของความล้มเหลวของตลาดแล้วก็ทฤษฎีแนวคิดต่างๆที่เชื่อมโยงให้เห็นว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจค่ะค่ะเนื้อหาสาระที่กล่าวมาก็เป็นเรื่องของความล้มเหลวของตลาดเป็นเรื่องของหน่วยที่8ของชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจไปอ่านเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดเป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในคลิปนี้ก็จะพูดถึงสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดนะคะสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดที่สำคัญก็คือ 1. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 2. ผลกระทบภายนอก 3. สินค้าสาธารณะ 4. ความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสาร

และ5ผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคโดยนอกจากสาเหตุสำคัญทั้ง5ประการแล้วก็ยังมีสาเหตุจากกฎข้อบังคับนโยบายของภาครัฐที่อาจจะเข้าไปแทรกแซงบิดเบือนราคาทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดได้เช่นกันมาดูซิว่าแต่ละกรณีนั้นเนี่ยเพราะเหตุอะไรจึงบอกว่าเป็นสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดก็เริ่มที่ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็ได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดโดยที่ตลาดที่มีลักษณะที่ไม่มีการแข่งขันอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือตลาดผูกขาดที่ผู้ผูกขาดนั้นเนี่ยสามารถกำหนดราคาขายได้เองโดยพิจารณาผลิตณระดับที่ทำให้ตนเองนั้นได้รับกำไรสูงสุดซึ่งก็คือจุดที่ MC เท่ากับ MR หรือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนั่นเองโดยผู้ขายผูกขาดนั้นสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่มากกว่า MR คือรายรับส่วนเพิ่มนั่นคือราคาที่ผู้ผูกขาดขายได้นั้นจะอยู่สูงกว่า MR ผู้ผลิตก็จะดำเนินการผลิตสินค้าสู่ตลาดในปริมาณที่น้อยกว่าระดับที่ทำให้สังคมโดยรวมได้รับสวัสดิการสูงสุดดังนั้นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดสาเหตุถัดมาผลกระทบภายนอกผลกระทบภายนอกนั้นเนี่ยก็หมายถึงผลกระทบที่เป็นประโยชน์ในรูปกำไรหรือความพอใจหรือผลเสียที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อบุคคลอื่นที่เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลหนึ่งแล้วก็ไปส่งผลต่อสถานภาพของบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็บุคคลที่ได้รับผลกระทบก็ไม่ได้รับหรือจ่ายเพื่อชดเชยแก่ผลกระทบดังกล่าวแต่อย่างใดนั่นก็คือว่าผู้ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกไม่ต้องรับผิดชอบหรือได้รับค่าชดเชยใดๆทางการเงินผลกระทบภายนอกจึงไม่ได้ถูกนำไปพิจารณาในการกำหนดอุปสงค์หรืออุปทานดุลยภาพของตลาดสินค้าหรือบริการกรณีที่เกิดผลกระทบภายนอกจึงไม่ใช่ระดับการผลิตที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดกรณีหนึ่งคือกรณีสินค้าสาธารณะเนื่องจากสินค้าสาธารณะนั้นมีลักษณะเป็นสินค้าที่การบริโภคสินค้าโดยผู้บริโภครายใดรายหนึ่งแล้วไม่มีผลทำให้ผู้อื่นบริโภคได้น้อยลงแล้วก็ไม่สามารถกีดกันการบริโภคของผู้อื่นได้ยกตัวอย่างเช่นการป้องกันประเทศเสียงกริ่งสัญญาณเตือนภัยของพายุในชุมชนแห่งหนึ่งหรือถนนสาธารณะที่ไม่อยู่ในสภาวะการจราจรแออัดเป็นต้นก็ทำให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์หรือบริโภคสินค้าสาธารณะนั้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายกลไกตลาดจึงไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสินค้าสาธารณะจึงกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความล้มเหลวของตลาดสาเหตุประการถัดมาความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารจากข้อสมมุติที่สำคัญประการหนึ่งของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่ว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้ารวมถึงระดับราคาสินค้าและสภาพแวดล้อมของตลาดเป็นอย่างดีและโดยเท่าเทียมกันที่เรียกว่ามีสารสนเทศที่สมบูรณ์และมีข้อมูลสมมาตรซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารมักจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าก็อาจจะทำได้ยากหรือมีต้นทุนทั้งด้านค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาที่ใช้ในการค้นหาก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของข้อมูลอสมมาตรแล้ว

หว่างผู้ซื้อและผู้ขายดังนั้นความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดสุดท้ายผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคในภาวะที่เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพหรือเกิดความผันผวนย่อมจะส่งผลต่อการตัดสินใจหรือพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคในตลาดความผันผวนดังกล่าวก็ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนของธุรกิจทำให้มีการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดน้อยเกินไปแล้วก็อาจนำไปสู่การขาดเสถียรภาพทั้งในด้านเสถียรภาพของราคาของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราการเงินแล้วก็เกิดปัญหาการว่างงานผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดค่ะที่กล่าวมาก็เป็นสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดโดยสังเขปนะคะก็เป็นเนื้อหาบางส่วนของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดในชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่สำคัญแล้วก็น่าแก่การติดตามจึงเชิญชวนนะคะให้อ่านเพิ่มเติมจากเอกสารดังกล่าวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ของหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเฉพาะในเรื่องของผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีการเกิดผลกระทบภายนอกนะคะผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกนั้นเมื่อเกิดผลกระทบภายนอกจากการผลิตหรือการบริโภคสินค้าหรือบริการโดยที่ผู้ซื้อผู้ขายไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายหรือรายรับที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภายนอกกล่าวก็คือไม่มีการนำเอาค่าใช้จ่ายหรือรายรับที่เกิดขึ้นไปพิจารณาไว้ในการกำหนดอุปสงค์หรืออุปทานของตนดุลยภาพของตลาดสินค้าหรือบริการที่ก่อเกิดผลกระทบภายนอกจึงไม่อยู่ณระดับปริมาณการผลิตที่เหมาะสมที่จะทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดโดยระดับปริมาณการผลิตสินค้าหรือบริการที่ได้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าระดับปริมาณการผลิตที่จะทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดก็ได้ในการวิเคราะห์การเกิดผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกนั้นสามารถวิเคราะห์ได้เป็น2กรณีด้วยกันค่ะก็คือ1กรณีที่ผลกระทบภายนอกเกิดขึ้นในเชิงลบและ2ผลกระทบภายนอกเกิดขึ้นในเชิงบวกผลกระทบภายนอกเชิงลบนั้นก็เป็นผลกระทบภายนอกที่จะทำให้สถานภาพของบุคคลอื่นแย่ลงอย่างเช่นผลกระทบจากน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดที่โรงงานปล่อยสู่ลำน้ำส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำส่วนผลกระทบภายนอกเชิงบวกก็เป็นผลกระทบภายนอกที่ทำให้สถานภาพของบุคคลอื่นนั้นดีขึ้นอย่างเช่นผลประโยชน์ที่ผู้เลี้ยงผึ้งได้จากการปล่อยผึ้งไปดูดน้ำหวานจากเกสรลำไยจากสวนที่ผู้อื่นปลูกเอาไว้โดยที่ผู้เลี้ยงผึ้งไม่ต้องลงทุนทำสวนลำไยเองแต่อย่างใดภาพนี้ก็แสดงผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบเช่นผลเสียเกิดจากน้ำเสียที่โรงงานปล่อยสู่ลำน้ำแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อาศัยอยู่ริมน้ำนั้นในภาพนี้จะเห็นเส้นอุปสงค์คือเส้นดีนะคะสะท้อนถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนก็คือ MPB แล้วก็สะท้อนถึงผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมด้วยก็คือ MSB ในขณะที่เส้นอุปทานคือเส้น S จะสะท้อนถึงต้นทุนส่วนเพิ่มของเอกชนโดยยังไม่ได้นำเอา
ผลกระทบภายนอกเชิงลบมารวมเข้าไปดังนั้นจึงได้เส้นต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSC อยู่สูงกว่าเส้น S เพราะเกิดจากการเอา MPC บวกกับ MEC ซึ่งก็คือผลกระทบที่เกิดจากผลกระทบภายนอกนั่นเองนะคะได้เป็นต้นทุนคือ MEC ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดจากผลกระทบภายนอกเราก็จะเห็นว่าจุดดุลยภาพของตลาดคือจุดที่เส้นอุปสงค์คือเส้น D ตัดกับเส้นอุปทานคือเส้น S ที่จุด M ปริมาณการผลิตก็คือ QM ก็เป็นปริมาณดุลยภาพของตลาดนะคะในขณะที่จุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด Oปริมาณการผลิตที่เหมาะสมณจุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด QO ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า QM นั้นมากกว่า QO เราจึงสรุปได้แล้วว่าผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงลบนั้นปริมาณสินค้าณจุดดุลยภาพซึ่งในที่นี้ก็คือจุด M จะมากกว่าระดับปริมาณผลิตที่เหมาะสมซึ่งในที่นี้ก็คือจุด O นั่นเองเรามาดูกรณีผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงบวกบ้างยกตัวอย่างเช่นผลจากสวนดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมสดชื่นต่อผู้ได้สัมผัสซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ปลูกดอกไม้เองนะคะในภาพนี้เราก็จะมีเส้นอุปสงค์คือเส้นดีนะคะที่สะท้อนถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนคือ MPB ซึ่งยังไม่ได้รวมเอาประโยชน์ที่ได้จากกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ผู้อื่นไม่ได้ปลูกนั่นนะคะก็เลยทำให้ประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSB เป็นเส้นที่อยู่เหนือกว่าเส้นอุปสงค์เพราะเกิดจากการนำเอาผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนรวมกับผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เกิดจากผลกระทบภายนอกคือ MEB นั่นเองเราก็จะเห็นได้ว่าจุดที่อุปสงค์เท่ากับอุปทานหรือจุดตัดระหว่าง2เส้นนี้คือเส้นอุปสงค์กับอุปทานก็คือจุด O นั้นเนี่ยปริมาณดุลยภาพของตลาดก็เท่ากับ QOในขณะที่จุดที่ MSC ตัดกับ MSB ก็คือจุด M ปริมาณการผลิตก็คือจุด QM คือปริมาณเท่ากับ QM นะคะก็จะเห็นว่า QM นั้นน้อยกว่า Q0 เพราะฉะนั้นก็จะสรุปแล้วว่าผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกบวกนั้นปริมาณผลิตสินค้าณจุดดุลยภาพตลาดจะน้อยกว่าระดับปริมาณผลิตที่เหมาะสมนั่นเองค่ะที่กล่าวมาก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีการเกิดผลกระทบภายนอกนะคะซึ่งก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะซึ่งก็ขอให้ไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดหน่วยที่8ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะคลิปนี้ก็จะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีสินค้าสาธารณะนะคะจากการที่สินค้าสาธารณะนั้นมีลักษณะที่เมื่อผู้บริโภครายใดรายหนึ่งบริโภคสินค้านั้นแล้วไม่สามารถกีดกันการบริโภคของบุคคลอื่นได้ผู้บริโภคจึงอาจจะได้รับประโยชน์หรือบริโภคสินค้าสาธารณะนั้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้านั้นสินค้าสาธารณะนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมในการบริโภคโดยไม่จ่ายเงินที่เรียกว่าฟรีไรเดอร์
ผลที่ตามมาก็คือ

คือผู้ผลิตเอกชนที่จะทำการผลิตแล้วขายสินค้าที่มีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะก็จะไม่สามารถดำเนินกิจการอยู่ได้การผลิตสินค้าสาธารณะโดยผู้ผลิตเอกชนจึงอาจจะไม่มีการผลิตเลยหรือผลิตได้ในปริมาณการผลิตที่ต่ำกว่าที่สังคมจะได้รับประโยชน์สูงสุดตัวอย่างสินค้าสาธารณะก็เช่นการจัดแสดงดอกไม้ไฟถ้าหากคนในชุมชนจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมการจัดแสดงดอกไม้ไฟในงานเทศกาลอย่างต่อเนื่องโดยจำนวนเงินที่ชุมชนจ่ายก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าของประโยชน์ที่คนในชุมชนได้รับจากการจัดแสดงดอกไม้ไฟโดยถ้าหากคนยอมจ่ายเงินดังกล่าวสูงกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นการจัดแสดงดอกไม้ไฟก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้เรื่อยๆแต่ด้วยเหตุที่การแสดงดอกไม้ไฟมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภคได้ก็เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมการบริโภคโดยไม่ต้องการจ่ายเงินซึ่งหากมีคนที่ยอมจ่ายเงินซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงดอกไม้ไฟไม่มากเพียงพอที่จะสร้างรายได้ที่มากกว่าต้นทุนในการจัดแสดงดอกไม้ไฟหน่วยธุรกิจก็จะตัดสินใจไม่จัดแสดงดอกไม้ไฟในงานเทศกาลอีกต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งของสินค้าสาธารณะก็คือการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนเนื่องจากเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนนั้นมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภคได้จึงเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมบริโภคโดยไม่จ่ายเงินผลที่ตามมาก็คือถ้าปล่อยให้คนในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเองก็อาจจะไม่มีเครื่องบินดับเพลิงไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชนเลยหรืออาจมีการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงในจำนวนที่น้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสมก็อาจจะไม่มีการผลิตเลยหรือมีการผลิตงานที่น้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสมนั้นเนี่ยก็ดังเช่นกรณีการจัดเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนด้วยเหตุนี้เนี่ยรัฐจึงอาจจะต้องเข้าไปทำหน้าที่ในการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้แก่ชุมชนซะเองหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้แก่ชุมชนคำถามที่ตามมาก็คือจะต้องจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้กับชุมชนนั้นจำนวนกี่ลำดีจึงจะเหมาะสมคำตอบก็คือจะต้องผลิตหรือจัดหาเครื่องบินจำนวนที่เหมาะสมนั้นจะอยู่ณจุดที่ MSC เท่ากับ MSBโดยกรณีตัวอย่างการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงจุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด A ในภาพก็คือจุดตัดระหว่างเส้น MSB คือประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมตัดกับเส้น MSC คือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมที่จุด A นั้นจำนวนเครื่องบินดับเพลิงที่เหมาะสมก็คือจำนวน3ลำโดยถ้าหากมีการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงน้อยกว่า3ลำก็จะพบว่า MSC น้อยกว่า MSB นั่นคือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมน้อยกว่าประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมก็ควรจะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงเพิ่มขึ้นให้ได้จำนวน3ลำในทางตรงข้ามกันถ้าจัดหาเครื่องบินจำนวนที่มากเกินกว่า3ลำก็จะพบว่า MSC ก็มากกว่า MSB การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดหาเครื่องบินดับเพลิงก็ควรจะลดจำนวนเครื่องบินดับเพลิงให้ลงมาอยู่ที่3ลำนั่นเองค่ะ เนื้อหาสาระทั้งหมดที่กล่าวมาเกี่ยวกับผลของความล้มเหลวของตลาดกรณีสินค้าสาธารณะก็เป็นเนื้อหาบางส่วนของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวยังมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจอีกหลากหลายประเด็นจึงเชิญชวนให้อ่านเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน S Channel

วัสดีค่ะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะมาพบกับอาจารย์ในครั้งนี้ก็จะเป็นการบรรยายในเนื้อหาของหน่วยที่1นะคะแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะเรื่องของขั้นตอนการเตรียมการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะเรื่องของขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก็จะพูดถึงเรื่องของขั้นตอนการหลังการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการเรียนในหน่วยที่1นี้นะคะก็ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่นักศึกษาจะต้องรู้เกี่ยวกับความหมายของการผลิตรายการนะคะประเภทของการผลิตรายการความสำคัญของการผลิตรายการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตรายการนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในตอนที่1นะคะเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการนะคะซึ่งก็ต้องการให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนของในกระบวนการเตรียมการผลิตรายการนี้นะคะจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นจะต้องเตรียมเขียนบทเตรียมวางแผนนะคะรายการนะคะจะต้องเตรียมบุคลากรวัสดุอุปกรณ์อย่างไรบ้างนะคะในตอนที่3เนี่ยนะคะก็จะวัตถุประสงค์ของตอนที่3ก็ที่จะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยนะคะเข้าใจงานด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะว่าประกอบด้วยขั้นตอนไหนบ้างนะคะอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนในการเข้าในสตูดิโอนะคะสำหรับที่จะเริ่มบันทึกเสียงนะคะวัตถุประสงค์ของตอนที่4นะคะก็จะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบถึงการตรวจสอบคุณภาพของการผลิตรายการหลังการผลิตรายการนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะนักศึกษาก็จะสามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะซึ่งในการบรรยายของอาจารย์ครั้งนี้ก็จะเป็นการสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญนะคะโดยจะขอเริ่มต้นจากตอนที่1นะคะคือเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะในตอนที่1เนี่ยนะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก็จะประกอบด้วยเนื้อหานะคะที่เกี่ยวกับความหมายของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

ความสำคัญของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงบุคลากรในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดต่อไปนักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับความหมายของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก่อนค่ะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะก็หมายถึงการคิดสร้างสรรค์นะคะและทำให้มีรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบประเภทใดประเภทหนึ่งนะเกิดขึ้นเพื่อที่จะนำไปออกอากาศนะคะตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ในตารางการกระจายเสียงนะคะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะถ้าเราจะแบ่งความสำคัญออกเป็นก็จะแบ่งออกเป็นได้4ประเภทนะคะก็4ประการนะคะก็คือประการที่1เนี่ยนะคะทางด้านการบริหารนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งเนี่ยนะคะจะต้องออกอากาศทุกวันนะคะทุกเวลานะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีรายการที่มีคุณภาพคอยป้อนนะคะสถานีนะคะเพื่อที่จะดึงดูดใจผู้ฟังให้ฟังนะคะถ้าหากรายการใดที่มีเรตติ้งสูงนะคะคือมีคนฟังมากเนี่ยก็จะมีโฆษณาเข้ามามากนะคะการโฆษณาก็จะสร้างรายได้ให้กับสถานีนะคะสำหรับสถานีที่เป็นสถานีธุรกิจนะคะก็จะมีกำไรจากการโฆษณาสินค้านะคะก็จะเป็นจะแสดงให้เห็นว่าสถานีนั้นประสบความสำเร็จในการบริหารงานนะคะโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจนะคะประการที่2นะคะด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานีนะคะปัจจุบันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งเนี่ยส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทุกแห่งส่วนใหญ่นะคะก็จะแบ่งเป็นคลื่นต่างๆนะคะอย่างเช่นสถานีวิทยุของอสมทเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นคลื่นความรู้คลื่นข่าวสารคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้เลือกฟังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเนี่ยได้ฟังมากขึ้นนะคะการผลิตรายการประเภทนี้นะคะก็จะต้องป้อนเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานีนะคะอย่างเช่นเพลงลูกทุ่งนะคะถ้าใครอยากจะฟังเพลงลูกทุ่งก็จะต้องฟังที่สถานีนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานีให้มันโดดเด่นขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดรายการเนี่ยการผลิตรายการก็จะมีบทบาทในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานีนะคะประการที่3ด้านผู้ฟังนะคะอันนี้ผู้ฟังเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญในการทำในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะเพราะในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเราต้องการให้ผู้ฟังได้รับความรู้ข่าวสารความรู้ความบันเทิงนะคะแล้วก็ยังเป็นการสร้างพฤติกรรมในการฟังนะคะทำให้ผู้ฟังรู้จักฟังเป็นเวลารู้จักฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสนองความต้องการของผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ฟังมีความรู้นะคะแล้วมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลนะคะส่วนประการสุดท้ายประการที่4ในด้านสังคมนะคะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนอกจากจะมีความสำคัญต่อผู้ฟังเฉพาะกลุ่มแล้วนะคะก็จะมีความสำคัญต่อผู้ฟังโดยส่วนรวมด้วยสังคมส่วนรวมนะคะก็คือเมื่อคนในสังคมมีความรู้นะคะก็จะมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลนะคะและทำให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทั้ง4ด้านนะคะ

ทีนี้เรามาพูดถึงประเภทของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงกันต่อไปนะคะว่าการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะในที่นี้จะขอแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคือประเภทที่1เป็นการผลิตรายการสดนะคะคือหมายถึงว่าเป็นการผลิตรายการในทันทีทันใดและออกอากาศทันทีทันใดเลยนะคะการผลิตรายการประเภทนี้ก็เช่นรายการข่าวนะคะอันนี้เพราะว่ารายการข่าวนั้นเป็นรายการที่ต้องสดใหม่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะคะและอีกรายการหนึ่งนะคะอย่างเช่นรายการถ่ายทอดสดนะคะ

็จะต้องมีการถ่ายทอดเหตุการณ์นั้นๆออกอากาศโดยทันทีนะคะหรืออาจจะเป็นรายการอภิปรายนะคะซึ่งจะต้องถ่ายทอดในขณะที่มีการอภิปรายในเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญนั้นๆนะคะอันนี้ก็จะต้องผลิตเป็นประเภทรายการสดนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือรายการที่ผลิตหรือบันทึกเสียงและบันทึกเสียงล่วงหน้านะคะอย่างเช่นรายการ

ซ้อนละครวิทยุอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมีผู้แสดงจำนวนมากนะคะไม่สามารถที่จะผลิตรายการสดได้เพราะมีความอาจจะเกิดการผิดพลาดได้สูงนะคะเพราะต้องใช้เทคนิคหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตรายการก็จำเป็นจะต้องมีการผลิตรายการล่วงหน้านะคะในเนื้อหาของหน่วยที่1เนี่ยนะคะนอกจากจะพูดถึงเรื่องของความหมายความสำคัญประเภทของการผลิตรายการวิทยุแล้วเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของบุคลากรในการผลิตรายการนะคะบุคลากรนี่ก็มีความสำคัญนะคะในการผลิตรายการมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้นักศึกษาก็จะต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าในการผลิตรายการเนี่ยเราจะต้องทํางานเป็นทีมนะคะอาจจะประกอบด้วยหลายๆคนนะคะคนที่สําคัญที่สุดนะคะแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มคนสําคัญก็คือผู้ผลิตรายการนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่า producer นะคะบุคคลคนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นผู้ที่คิดริเริ่มสร้างสรรค์รายการนะคะกําหนดแนวคิดของรายการนะคะแล้วก็มีการวางแผนรายการนะแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการทุกขั้นตอนหรือจะกล่าวได้ว่าบุคคลผู้นี้ก็จะมีอำนาจเต็มนะคะในการที่จะผลิตรายการใดรายการหนึ่งนะคะบุคคลต่อมาบุคคลที่2นะคะคนนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะคือผู้เขียนบทนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า script writer นะคะบุคคลนี้ก็จะนำเอาแนวคิดนะคะของผู้ผลิตรายการนะคะที่มอบหมายมาอย่างเช่นว่าให้ทำรายการสารคดีนะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะผู้เขียนบทก็จะรับเอาแนวคิดนั้นมานะคะแล้วก็นำมาหาข้อมูลค้นคว้าหาข้อมูลนะคะแล้วก็เขียนออกมาเป็นบทหรือถ่ายทอดจากแนวคิดอันนั้นออกมาเป็นจินตนาการนะคะเป็นตัวอักษรแล้วก็สามารถที่จะทำให้ตัวอักษรนั้นเนี่ยเป็นเสียงที่สร้างภาพให้เกิดกับผู้ฟังได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของผู้เขียนบทนะคะนอกจากผู้เขียนบทแล้วนะคะก็ยังมีผู้กำกับรายการนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไดเรคเตอร์นะคะบุคคลนี้ก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมการผลิตนะคะในส่วนใหญ่จะเป็นในห้องบันทึกเสียงนะคะและมีการควบคุมการฝึกซ้อมนะคะบทอย่างเช่นการแสดงละครวิทยุอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีจำนวนคนหรือตัวแสดงจำนวนมากนะคะผู้กำกับรายการก็จะควบคุมในการฝึกอ่านออกเสียงการแสดงอารมณ์นะคะแล้วก็ควบคุมเวลาในการผลิตนะคะแล้วก็ยังควบคุมดูแลผู้ควบคุมเสียงนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามบทนะคะแล้วก็เป็นไปตามเวลาที่กำหนดนะคะบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งจะขาดไม่ได้ในกระบวนการผลิตรายการก็คือผู้ควบคุมเสียงนะคะหรือเทคนิคเชียนนะคะบุคคลผู้นี้ก็จะเป็นทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกเสียงนะคะบันทึกเสียงผสมเสียงผสมสัญญาณเสียงนะคะแล้วก็ตัดต่อเสียงนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะอีกบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ดำเนินรายการนะคะผู้ดำเนินรายการผู้แสดงนะคะผู้ประกาศหรือใครก็ตามที่ออกเสียงนะคะในทางวิทยุกระจายเสียงนะคะถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้นะคะก็จะไม่มีรายการที่ออกอากาศเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าวิทยุกระจายเสียงก็จะเป็นสื่อที่ใช้เสียงเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการผลิตรายการก็จะต้องประกอบด้วยบุคคลเหล่านี้นะคะสำคัญ4ประเภทอาจจะมีอีกหลายประเภทนะคะอย่างเช่นผู้ประสานงานการผลิตนะคะหรือผู้ช่วยผู้กำกับรายการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งอันนี้ก็มันไม่มีจำนวนที่แน่นอนตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับประเภทและรูปแบบของรายการที่จะผลิตนะตลอดจนเรื่องของเวลาเรื่องของงบประมาณความยุ่งยากซับซ้อนในการผลิตนะคะซึ่งบางแห่งบางทีเนี่ยนะคะผู้ผลิตรายการคนเดียวเนี่ยอาจจะทำหน้าที่หลายอย่างนะคะอย่างเช่นเป็นผู้ผลิตรายการผู้เขียนบทนะคะผู้กำกับรายการด้วยนะคะบางทีก็เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ตายตัวนะคะเพราะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยในปัจจุบัน

ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะคนคนเดียวอาจจะทำงานได้หลายอย่างนะคะเพราะมีแอปพลิเคชันต่างๆโปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยนะคะซึ่งที่อาจารย์กล่าวถึงบุคลากรเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ทราบไว้นะคะเป็นหลักการเท่านั้นนะคะ

ช่วงต่อไปนะคะเราจะพูดถึงกระบวนการผลิตรายการนะคะซึ่งจะประกอบด้วย3ขั้นตอนนะคะคือขั้นเตรียมการผลิตรายการขั้นผลิตรายการและก็ขั้นหลังการผลิตรายการนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะย้ำอยู่เสมอนะคะว่ามันมี3กระบวนการนี้จะประกอบด้วย3ขั้นตอนนะคะในขั้นเริ่มแรกนะคะก็คือขั้นการเตรียมการผลิตรายการนะคะขั้นนี้เนี่ยผู้ผลิตรายการจะมีบทบาทสำคัญมากนะคะโดยเริ่มจากการคิดนะคะสร้างสรรค์ผลิตรายการนะคะว่าจะทำรายการอะไรดีนะคะจะทำรายการที่มันมีความแปลกใหม่แตกต่างจากรายการอื่นๆที่มีคนอื่นทำมาแล้วนะคะที่มีสถานีคู่แข่งทำมาแล้วนะคะให้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะทีนี้การความแตกต่างเนี่ยมันก็จะต้องอยู่พื้นฐานว่ามันจะสามารถนำไปผลิตได้ไหมนะคะจะทำเป็นไปได้ไหมที่จะสามารถผลิตเป็นรายการวิทยุได้นะคะไม่ใช่สร้างสรรค์จินตนาการจนเกินขอบเขตความเป็นจริงนะคะแล้วจะมีเทคนิควิธีการยังไงถึงจะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังนะคะและนอกจากนี้ก็ยังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆนะคะอย่างเช่นว่ามีบุคลากรเพียงพอไหมมีอุปกรณ์ไหมนะคะมีความยากในการผลิตมากน้อยแค่ไหนนะคะมีงบประมาณเพียงพอหรือเปล่านะคะแล้วก็ในการผลิตเนี่ยนะคะในการสร้างสรรค์การผลิตรายการเนี่ยอาจารย์จะขอย้ำนะคะว่าความคิดในการผลิตความคิดในการสร้างสรรค์รายการเนี่ยนะคะจะต้องอยู่ภายใต้กรอบความคิด4อย่างด้วยกันนะคะกรอบที่1ก็คือคิดในเชิงบวกนะคะในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนักศึกษาจะต้องคิดอยู่เสมอว่าจะต้องทำอะไรให้ได้ประโยชน์ต้องมีเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อผู้ฟังนะคะไม่ทำให้มีความเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมนะคะความคิดในกรอบที่2ก็คือเป็นความคิดในเชิงสร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็สร้างสรรค์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นความคิดแปลกใหม่นั่นเองนะคะแปลกใหม่แล้วก็สามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นๆได้นะคะกรอบความคิดอันที่3นะคะก็เป็นกรอบความคิดในเชิงกลยุทธ์นะกลยุทธ์นี้ก็หมายถึงว่าเราจะต้องสามารถที่จะเอาชนะใจผู้ฟังได้นะคะจะทำยังไงจะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะต้องไปสู้กับคู่แข่งขันอื่นๆนะคะในตลาดซึ่งมีสถานีวิทยุเป็นจำนวนมากนะคะทำยังไงถึงจะเอาสามารถที่จะชนะได้นะคะความคิดในกรอบที่4ก็คือเป็นความคิดในเชิงจริยธรรมอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะ เราจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมนะคะจริยธรรมก็คือ ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายนะคะไม่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ อยู่ในศีลธรรมอันดีนะคะคือจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อคิดสร้างสรรค์เนื้อหาที่จะผลิตรายการได้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตนะคะผู้ผลิตรายการก็จะต้องคิดถึงจะผลิตรายการ อย่างไรนะคะแล้วก็โดยการศึกษาเริ่มจากการศึกษาข้อมูลนะคะการศึกษาข้อมูลจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของสถานีนะคะสถานีมีนโยบายเกี่ยวกับรายการอย่างไรอันนี้นะคะเราจะต้องทำผลิตรายการให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานีนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งขันอันนี้อาจารย์จะย้ำสำหรับสถานีวิทยุที่เป็นเชิงธุรกิจนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะเรื่องของคู่แข่งขันนะคะนอกจากศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำมากำหนดแนวคิดของรายการของเราว่า

รายการของเราเนี่ยควรจะเป็นแนวคิดอย่างไรนะคะอย่างเช่นเป็นรายการเพื่อความให้ความรู้นะคะให้ความบันเทิงหรือให้ข่าวสารสาระอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อได้กำหนดแนวคิดวัตถุประสงค์แล้วนะคะก็จะมอบหมายให้ผู้เขียนบทเนี่ยนำไปเขียนบทนะคะนำไปเขียนบทเพื่อให้มีเนื้อหาขึ้นมานะคะแล้วก็มีการเตรียมการเตรียมวัสดุอุปกรณ์บุคลากรการผลิตนะคะแล้วก็การวางแผนการทำงานนะคะว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะเริ่มยังไงจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะจนกว่าจะผลิตรายการสำเร็จแล้วก็นำไปออกอากาศนะคะขั้นตอนที่2ของกระบวนการผลิตรายการนะคะก็คือขั้นผลิตรายการนะคะซึ่งขั้นนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่หลังจากที่ผู้เขียนบทเนี่ยนะคะเขียนบทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการประชุมทีมผู้ผลิตรายการบทนะคะซึ่งประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นประชุมผู้กำกับรายการผู้ควบคุมเสียงนะคะผู้แสดงหรือผู้ดำเนินรายการนะคะมีการประชุมตกลงมอบหมายบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนะคะให้เข้าใจร่วมกันตามบทที่ผู้เขียนบทได้เขียนขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะถึงขั้นที่เราเรียกว่ามีการซักซ้อมรายการนะคะการซักซ้อมรายการหรือการฝึกซ้อมรายการก็ได้นะคะการฝึกซ้อมรายการเนี่ยก็มีความจำเป็นความจริงเนี่ยจำเป็นสำหรับรายการทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการที่มีคนเดียวนะคะผู้ดำเนินรายการคนเดียวนะคะอย่างเช่นรายการบทความอ่านคนเดียวนะคะหรือรายการข่าวนะคะก่อนที่จะออกอากาศนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรายการสดก็ต้องมีการซ้อมนะคะการซ้อมนี่อาจจะต้องการอ่านบทเพื่อที่จะหาข้อผิดพลาดบกพร่องบทพิมพ์ถูกหรือเปล่านะคะควรจะอ่านออกเสียงอย่างไรจะเติมคำอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นความจำเป็นนะคะในการฝึกซ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกซ้อมที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือรายการละครวิทยุอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าละครวิทยุเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกซ้อมก่อนเนี่ยมันก็จะเกิดความคลุกคลักตะกุกตะกักนะคะไม่ราบรื่นในการก่อนการบันทึกเสียงก็จะต้องมีการฝึกซ้อมโดยผู้กำกับรายการก็จะเป็นผู้ดูแลนะคะการฝึกซ้อมสำหรับละครเนี่ยก็จะมีหลายขั้นตอนนะคะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าผู้รับบทแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะได้บทของตัวเองขั้นที่หนึ่งนะคะในการฝึกซ้อมละครนะคะก็จะได้บทของตัวเองไปอ่านก่อนนะคะไปฝึกซ้อมว่าตัวเองได้รับบทนี้นะจะเป็นใครจะมีคาแรคเตอร์มีบุคลิกภาพทางเสียงอย่างไรนะคะจะแสดงอารมณ์อย่างไรนะคะหลังจากที่ฝึกซ้อมคนเดียวนะคะอ่านบทคนเดียวนะคะรู้เข้าใจคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะก็จะมีการฝึกซ้อมที่เรียกว่าฝึกซ้อมฉากก็คือจะเข้าฉากกับคนที่ร่วมแสดงด้วยกันนะคะจะมีการส่งอารมณ์โต้ตอบระหว่างกันนะคะจะเป็นการซ้อมปากเปล่านะคะแล้วก็จะมีการซ้อมกับไมโครโฟนคือการออกเสียงนะคะผ่านไมโครโฟนนะคะแล้วก็จะมีการซ้อมตลอดรายการตลอดการบันทึกเสียงเฉพาะตอนนั้นๆ นะคะอย่างเช่นตอนที่1 นะคะเราก็จะซ้อมตลอดซึ่งภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า run through นะคะคือซ้อมตลอดรายการทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการซ้อมนะคะซึ่งแต่ละรายการเนี่ยแต่ละประเภทของรายการจะไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับประเภทของรายการนะคะแต่ยังไงก็ตามจะต้องมีการซ้อมนะคะซ้อมก่อนเพื่อการป้องกันความผิดพลาดนะคะบางทีอาจจะไปเจอว่าบทพิมพ์ผิดนะคะคำพูดอย่างเงี้ยอ่านว่าอะไรภาษานี้อ่านว่าอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มีการแก้ไขปรับปรุงแต่งเติมต่อเติมก่อนที่จะบันทึกเสียงนะคะหลังจากนั้นเมื่อเข้าห้องบันทึกเสียงแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นบทบาทของผู้กำกับรายการที่จะคอยควบคุมนะคะการบันทึกเสียงให้เป็นไปตามบทนะคะแล้วก็ผู้กำกับรายการจะคอยดูว่าผู้พูดหรือผู้แสดงเนี่ยแสดงอารมณ์ตามที่ต้องการหรือไม่นะคะตามที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะผู้กำกับรายการก็จะควบคุมเวลานะคะว่าตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่จะต้องทำอย่างไร

ให้รายการดำเนินการตรงตามเวลาจบตามเวลานะคะอีกหนึ่งนะคะที่มีบทบาทสำคัญในขั้นตอนการผลิตรายการก็คือผู้ควบคุมเสียงนะคะผู้ควบคุมเสียงนี่ก็จะทำหน้าที่อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วก็คือทำหน้าที่ในการผสมเสียงผสมสัญญาณเสียงนะคะให้สัญญาณในการเปิดไมโครโฟนนะคะการบันทึกเสียงนะคะการตัดต่อนะคะรายการนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างคร่าวๆนะคะซึ่งอาจจะมีบทบาทสำคัญมากกว่านี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าในการขั้นตอนการผลิตรายการเนี่ยนะคะจะจบลงตรงที่มีการบันทึกเสียงลงในอาจจะเป็นใช้เทปใช้แผ่นซีดีนะคะหรือMP3 หรืออะไรก็แล้วแต่ในคอมพิวเตอร์อะไรซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีวิธีการต่างๆมากมายนะคะรายละเอียดนักศึกษาก็ไปอ่านได้ในเอกสารการสอนนะคะซึ่งได้เขียนไว้แล้วนะคะ

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะคือขั้นหลังการผลิตรายการนะคะในขั้นตอนนี้ก็จะเริ่มจากเมื่อการมีการบันทึกเสียงเสร็จแล้วนะคะผู้ผลิตรายการเนี่ยนะคะก็จะมีการมาตรวจสอบคุณภาพของรายการนะคะการตรวจสอบคุณภาพของรายการเนี่ยก็จะอาจจะต้องทำพร้อมๆกันนะคะระหว่างผู้ผลิตรายการผู้กำกับรายการผู้ควบคุมเสียงนะคะหรือบางครั้งเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหรือผู้แสดงก็อาจจะอยู่ร่วมด้วยนะคะเราตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างนะคะในขั้นตอนนี้นะคะก็จะตรวจสอบในเรื่องของเสียงนะคะโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของเสียงพูดนะคะเสียงดนตรีเสียงประกอบนะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องของเริ่มขั้นเตรียมการผลิตเลยนะคะขั้นเตรียมการผลิตเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบแผนของการผลิตก่อนนะคะว่าแผนการผลิตที่ผู้ผลิตรายการเนี่ยวางไว้เนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงหรือเปล่านะคะสามารถที่จะทำเป็นบทละครบทวิทยุออกมาได้ไหมนะคะจะต้องถูกควบคุมเรื่องในเรื่องของเนื้อหานะคะความถูกต้องของเนื้อหานะคะว่าเป็นไปตามที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามนโยบายของสถานีหรือไม่นะคะหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้จะต้องตรวจสอบเริ่มต้นเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเมื่อตรวจสอบเรื่องของบทแล้วเนี่ยนะคะเมื่อนำไปสู่การผลิตแล้วก็จะเน้นในเรื่องของส่วนที่เป็นเสียงละนะคะส่วนที่เป็นเสียงก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามีเสียงพูดเสียงดนตรีเสียงประกอบนะคะก็จะดูความชัดเจนของเสียงนะคะส่วนหลังจากการผลิตรายการหรือบันทึกเสียงแล้วนะคะก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำไปออกอากาศนะคะอันนี้จะเห็นว่าทุกกระบวนการทุกขั้นตอนของการผลิตเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของรายการนะคะก่อนที่จะนำไปออกอากาศนอกจากนี้แล้วเมื่อหลังจากออกอากาศแล้วเนี่ยนะก็ยังมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะก็คือการตรวจสอบความนิยมของผู้ฟังนะคะคือการประเมินหลังรายการนะหลังที่รายการออกอากาศไปแล้วนะคะก็จะมีการประเมินคุณภาพความนิยมของรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าประชาชนหรือผู้ฟังเนี่ยนะคะฟังรายการแล้วเนี่ยมีทัศนคติยังไงชอบหรือไม่ชอบมีความนิยมต่อรายการอย่างไรบ้างนะคะควรจะมีข้อเสนอให้การที่จะมีการปรับปรุงรายการอย่างไรนะคะก็จะนำมาปรับปรุงรายการต่อไปนะคะการประเมินรายการหลังการผลิตเนี่ยก็จะมีสองวิธีนะคะวิธีแรกก็คือการประเมินโดยวิธีทางตรงนะคะทางตรงนี่ก็คือการออกแบบสอบถามนะคะเอาแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เราสุ่มโดยวิธีวิจัยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ลงทุนสูงนะคะซึ่งก็ไม่นิยมทำนะคะเพราะว่ารู้สึกมันไม่คุ้มค่านะคะสำหรับรายการวิทยุกระจายเสียงสักรายการหนึ่งเนี่ย

0: ถ้าเราจะทำนะคะมันก็ไม่คุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีใช้วิธีที่2นะคะคือวิธีโดยอ้อมก็อย่างเช่นการโทรศัพท์เข้ามาในรายการนะคะว่าผู้ฟังเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงต่อรายการนะคะชอบหรือไม่ชอบนะคะควรจะมีการปรับปรุงอย่างไรนะคะหรือบางครั้งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงหลายๆแห่งเนี่ยนะคะก็จะมีการออกอากาศนอกจากจะทางภาคพื้นดินนะคะหรือออนแอร์เนี่ยนะคะไปแล้วเนี่ยก็ยังมีออนไลน์นะคะออนไลน์ก็คือไปแขวนไว้ในเว็บไซต์ของสถานีนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเข้ามานะคะดูนะคะแล้วก็อาจจะมีการสามารถที่จะเปิดฟังย้อนหลังได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งก็เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะนี่ผู้ฟังก็จะสามารถที่จะเข้ามานะคะตอบคำถามซึ่งผู้ผลิตรายการหรือสถานีเนี่ยได้นำไปแขวนไว้นะคะในเว็บเพื่อที่จะให้ตอบคำถามเข้ามานะคะว่าเห็นรู้สึกมีความรู้สึกอย่างไรนะคะต่อรายการที่ออกอากาศไปนะคะในวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็สะดวกนะคะแล้วก็นิยมทำกันมากในปัจจุบันนะคะเมื่อที่เราได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะนำมาประมวลผลนะคะอาจจะด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะคะจะใช้วิธีง่ายๆนะคะวิธีการอะไรล่ะนับจำนวนนะคะร้อยละหรือจะทำถึงขั้นสถิติอะไรก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่นะคะแล้วก็เราจะนำผลอันนั้นเนี่ยมาใช้ในการปรับปรุงรายการของสถานีของรายการที่เราผลิตต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการผลิตรายการทั่วๆไปนะคะสำหรับการผลิตรายการอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะมีความจำเป็นเป็นพิเศษอย่างเช่นรายการเพื่อการศึกษาเนี่ยนะคะก็จะมีวิธีการประเมินผลที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะหรือว่ามีจำเป็นที่จะต้องทำที่มันเป็นหลักการมากกว่านี้นะคะอย่างเช่นอาจจะก่อนที่จะออกอากาศเมื่อผลิตรายการเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะมีการประเมินผลโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญมาฟังรายการของเรานะคะแล้วก็ให้ประเมินว่ารายการนี้เนี่ยเนื้อหาถูกต้องไหมนะคะมีเทคนิควิธีการนำเสนอที่น่าสนใจหรือเปล่านะคะสมควรที่จะนำออกอากาศไหมนะคะคือดูทุกๆด้านนะคะความชัดเจนของเสียงความน่าสนใจของรายการนะคะความถูกต้องของเนื้อหานะคะก่อนที่จะนำออกอากาศเพราะว่ารายการเพื่อการศึกษานี้มันมีความสำคัญนะคะถ้าหากพูดผิดพลาดไปนะคะก็อาจจะเกิดผลเสียต่อผู้ฟังได้นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของกระบวนการผลิตรายการนะคะซึ่งอาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะ3ขั้นตอนด้วยกันนะคะ
1: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านสำหรับในชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในหน่วยนี้เป็นหน่วยที่2ค่ะอุปกรณ์ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะในหน่วยนี้จะประกอบด้วย4หัวข้อหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่2คือไมโครโฟนในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะเรื่องที่3เกี่ยวกับเครื่องเล่นและการบันทึกเสียงนะคะในเรื่องสุดท้ายคือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานวิทยุกระจายเสียงค่ะเรามาดูกันทีละเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกค่ะห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะในเรื่องนี้เนี่ยเราจะพูดถึง3ประเด็นหลักค่ะจะพูดถึงลักษณะทั่วไปของห้องผลิตรายการนะคะประเภทของห้องผลิตรายการและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องผลิตรายการค่ะลักษณะเด่นหรือลักษณะสำคัญนะคะของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก็คือต้องสามารถที่จะเก็บเสียงได้นะคะเก็บเสียงก็หมายถึงว่าป้องกันเสียงข้างในห้องเนี่ยไม่ให้ออกไปข้างนอกรวมทั้งป้องกันไม่ให้เสียงจากภายนอกเนี่ยเข้ามาในห้องด้วยนะคะเป็นการป้องกันเสียงรบกวนได้ด้วยนะคะอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะสำคัญก็คือจะต้องสามารถป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนได้นะคะเพราะฉะนั้น

จ๋าจะสังเกตเห็นว่าฝาผนังหรือพื้นของห้องผลิตรายการเนี่ยจะมีการบุวัสดุพิเศษนะคะเพื่อที่จะป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนในระหว่างการผลิตรายการให้ได้นะคะส่วนประกอบสำคัญของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแบ่งเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือส่วนที่เรียกว่าสตูดิโอนะคะส่วนที่สองเนี่ยเรียกว่าส่วนควบคุมหรือจะเรียกว่าส่วนควบคุมเสียงก็ได้นะคะในส่วนของสตูดิโอเนี่ยหน้าที่หลักก็คือใช้สำหรับประกาศแจ้งรายการนะคะสำหรับการอ่านข่าวหรืออาจจะเป็นการบันทึกรายการประเภทต่างๆนะคะรวมถึงถ้าหากว่าเป็นการบันทึกรายการละครวิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็จะใช้สำหรับแสดงละครนะคะในสตูดิโอจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ4 อย่างนะคะก็คือ 1. ไมโครโฟนนะคะ 2. หูฟังนะคะ 3. ก็คือจะอาจจะเป็นโต๊ะและเก้าอี้นะคะ อุปกรณ์หลักๆทั้ง4 อย่างเนี่ยอาจจะจัดองค์ประกอบแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของสตูดิโอแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานในครั้งนั้นๆ นะคะอันนี้คือส่วนของสตูดิโอนะอีกส่วนประกอบหลักของห้องผลิตรายการก็คือส่วนที่เรียกว่าส่วนควบคุมนะคะในส่วนควบคุมนี้เนี่ยจะประกอบด้วยคอนโซลสำหรับมิกเซอร์นะคะหรือเรียกกันว่ามิกเซอร์เป็นเครื่องสำหรับควบคุมเสียงซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดต่อไปนะคะอีกส่วนนึงก็คือส่วนของเครื่องเล่นต่างๆนะคะเครื่องเล่นในที่นี้หมายถึงอาจจะเป็นเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นมินิดิสนะคะหรือว่าเครื่องเล่นถ้าเป็นสมัยที่ย้อนกลับไปเนี่ยก็อาจจะเป็นแผ่นเสียงเทปเสียงนะคะซึ่งในปัจจุบันอาจจะมีการใช้น้อยแล้วนะคะอีกองค์ประกอบหนึ่งนะคะก็คือคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใช้เป็นเครื่องมือหลักในปัจจุบันนี้นะคะเพื่อที่จะควบคุมการเปิดเครื่องเล่นต่างๆรวมถึงการบันทึกและการตัดต่อด้วยนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ทั้งควบคุมทั้งหมดนะคะในส่วนของการควบคุมเสียงนะคะในการผลิตรายการประเภทต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูอุปกรณ์หลักๆนะคะในห้องผลิตรายการอย่างที่เราบอกองค์ประกอบไปแล้วนะว่าห้องผลิตรายการเนี่ยมี2 ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ใน2 ส่วนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกก็คืออุปกรณ์สำหรับนำสัญญาณเสียงเข้านะคะหมายถึงว่าการที่เราจะตัดต่อรายการหรือบันทึกรายการเนี่ยเราจะต้องมีแหล่งของเสียงนะคะเสียงที่ได้มาเนี่ยอาจจะมาจากไมโครโฟนนะคะถ้าเกิดว่ามีการอ่านนะคะผ่านไมโครโฟนอีกส่วนหนึ่งก็คือเสียงที่มาจากเครื่องเล่นประเภทต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นรายการเพลงนะคะเปิดเพลงเครื่องเล่นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้แหล่งเสียงประเภทไหนนะคะเพลงอาจจะมาจากซีดีนะเพลงอาจจะมาจากคอมพิวเตอร์นะคะถ้าหากว่ามีการบันทึกไฟล์เสียงไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะนั่นก็คืออุปกรณ์สำหรับนำสัญญาณเสียงเข้านะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็คืออุปกรณ์สำหรับบันทึกและตัดต่อเสียงนะคะอุปกรณ์สำหรับบันทึกและตัดต่อเสียงเนี่ยจะประกอบด้วย4 ส่วนหลักๆนะคะอันแรกก็คือเป็นเครื่องผสมเสียงหรือว่ามิกเซอร์นะทำหน้าที่ในการที่จะปรับแต่งสัญญาณปรับแต่งความดังความค่อยนะคะความทุ้มแหลมของเสียงต่างๆส่วนที่2ก็คือเครื่องบันทึกเสียงนะคะก็คือหลังจากมีแหล่งของเสียงมาเนี่ยก็บันทึกเสียงไว้ก่อนที่จะทำการตัดต่อนะคะส่วนที่3ก็คือเครื่องสำหรับตัดต่อเสียงนะคะและส่วนที่4ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้เราจะรวมเครื่องบันทึกเสียงและเครื่องตัดต่อไว้ด้วยกันแล้วนะคะก็คือใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกและตัดต่อรายการประเภทต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หลัก2 ส่วนนะคะที่เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะ

ค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักกับอุปกรณ์ประเภทแรกนะคะของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงไปแล้วเนี่ยมารู้จักกับอุปกรณ์สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือไมโครโฟนนะคะไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากสำหรับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทุกประเภทนะคะไมโครโฟนสามารถที่จะแบ่งประเภทได้หลายๆประเภทนะคะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เราจะนำมาใช้ในการแบ่งประเภทของไมโครโฟนนะคะเราลองมาแบ่งประเภทกันสัก2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยเป็นการแบ่งประเภทของไมโครโฟนตามส่วนประกอบของไมโครโฟนนะคะก็จะสามารถแบ่งประเภทได้เป็น3ประเภทหลักๆนะคะประเภทแรกก็คือไมโครโฟนไดนามิกนะคะไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยเป็นไมโครโฟนที่ราคาไม่แพงนะคะจุดเด่นก็คือว่ามีความทนทานนะสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะสมบุกสมบันนะคะเพียงแต่ว่ามีข้อจำกัดก็คือว่าจะต้องหลีกเลี่ยงสนามแม่เหล็กนะคะคือถ้าเกิดว่าใช้ไมโครโฟนนี้ใกล้กับลำโพงหรือสิ่งอื่นๆที่มีลักษณะของสนามแม่เหล็กเนี่ยก็อาจจะเกิดเสียงสะท้อนได้นะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือไมโครโฟนริบบอนนะคะเป็นไมโครโฟนที่มีความไวสูงในการรับเสียงนะคะซึ่งให้คุณภาพเสียงที่ดีนะแต่ว่าก็มีจุดด้อยนะคะก็คือเป็นไมโครโฟนที่ค่อนข้างจะบอบบางนะคะอาจจะไม่เหมาะสำหรับการใช้ภายนอกสถานที่นะคะไมโครโฟนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นะคะเป็นไมโครโฟนที่มีคุณภาพเสียงที่ดีเช่นเดียวกันนะคะมีความไวสูงในการรับเสียงนะคะเพียงแต่ว่าเป็นไมโครโฟนที่จำเป็นต้องมีแหล่งพลังงานนะคะก็คือต้องมีถ่านหรือต้องมีแบตเตอรี่ในการที่จะใช้งานซึ่งมันก็อาจจะเป็นข้อจำกัดได้นะคะถ้าหากว่าแบตเตอรี่หมดก็จะทำให้ไม่สามารถจะใช้ไมโครโฟนประเภทนี้ได้นะคะอันนี้คือการแบ่งประเภทของไมโครโฟนตามส่วนประกอบของไมโครโฟนนะคะมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราจะแบ่งประเภทของไมโครโฟนตามทิศทางการรับเสียงนะคะก็สามารถที่จะแบ่งได้เป็น3ประเภทเช่นเดียวกันนะคะแบบแรกนะคะเรียกกันว่าไมโครโฟนที่รับเสียงได้รอบทิศทางนะคะไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยก็ตามที่ชื่อเลยค่ะก็คือว่าสามารถจะรับเสียงได้จากทุกทิศทางรอบๆตัวไมโครโฟนเองนะคะไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทละครนะคะซึ่งจะมีผู้พูดหลายๆคนนะแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีไมโครโฟนของตัวเองนะคะสามารถที่จะใช้ไมโครโฟนรวมในลักษณะของไมโครโฟนรอบทิศทางเพื่อจะให้ระดับเสียงเนี่ยเป็นธรรมชาติมากขึ้นในการแสดงหรือการเล่นละครวิทยุนะคะไมโครโฟนอีกประเภทหนึ่งก็คือไมโครโฟนที่รับเสียง2ทางนะคะไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยจะรับเสียงจาก2ด้านเท่านั้นนะคะจะเหมาะกับการผลิตรายการประเภทรายการสนทนาหรือรายการสัมภาษณ์นะคะที่มีผู้พูดหรือผู้ดำเนินรายการเนี่ย2คนนะคะสามารถที่จะนั่งตรงกันข้ามกันและพูดคุยกันได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะไมโครโฟนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือไมโครโฟนรับเสียงทางเดียวนะคะก็ดังชื่อเลยค่ะเป็นไมโครโฟนที่รับเสียงได้เพียงด้านเดียวซึ่งผู้ใช้เนี่ยจะเหมาะกับผู้ใช้คนเดียวนะคะโดยผู้ใช้ก็จะต้องมีการทดลองเสียงนะคะว่าไมโครโฟนตัวนั้นๆเนี่ยรับเสียงจากทิศทางไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านหน้าของไมโครโฟนนะคะก็จะเหมาะกับรายการประเภทรายการพูดคุยหรือรายการบทความนะคะที่มีผู้ใช้เพียงแค่คนเดียวนะคะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของการแบ่งประเภทของไมโครโฟนนะแล้วแต่เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเลือกใช้ไมโครโฟนในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆกันนะคะการใช้ไมโครโฟนในการผลิตรายการเนี่ยมีเกณฑ์ในการใช้ที่จะต้องคำนึงถึงอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือจะต้องคำนึงถึงความต้องการใช้งานนะคะว่ารายการนั้นๆเนี่ยไปผลิตหรือไปจัดรายการอยู่ที่สถานที่ใดนะคะมีจำนวนคนที่จะใช้ไมโครโฟนนั้นๆเนี่ยจำนวนเท่าไหร่อย่างเช่นถ้ามีคนจำนวนมากนะคะอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นละครวิทยุกระจายเสียงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะมีคนใช้งานจำนวนมากๆอาจจะต้องพิจารณาไมโครโฟนที่
สามารถจะรับเสียงได้จากรอบทิศทางอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมถึงสถานที่ที่ไปใช้เนี่ยใช้ในสถานที่หรือว่าในสตูดิโอหรือว่าเป็นนอกสถานที่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูถึงความเหมาะสมด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือคำนึงถึงทิศทางของการรับเสียงนะคะก็ต้องดูประเภทของรายการดูผู้ใช้เช่นเดียวกันนะคะว่าจะมีคนใช้ไมโครโฟนนั้นๆกี่คนนะหรือว่าจะมีจำนวนไมโครโฟนกี่ตัวนะคะแล้วก็มีคนใช้กี่คนเพื่อที่จะให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะ

ีนี้มาดูหลักของการใช้ไมโครโฟนนะคะหลักการใช้ไมโครโฟนเนี่ยเป็นหลักทั่วๆไปนะที่สามารถจะนำไปใช้ในการกับไมโครโฟนทุกประเภทที่กล่าวถึงไปแล้วนะคะหลักการขั้นแรกหรือขั้นต้นก็คือว่าหลังจากที่จะผลิตรายการหรือไมโครโฟนเนี่ยก็จะต้องทดสอบทิศทางของการรับเสียงของไมโครโฟนนั้นๆ นะว่าเป็นไมโครโฟนที่มีการรับเสียงในทิศทางแบบใดนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราจะต้องพูดในทิศทางใดเพื่อจะให้ไมโครโฟนนั้นรับเสียงได้ชัดเจนที่สุดเพื่อคุณภาพของการผลิตรายการที่ดีนะคะอันที่สองนะคะหลังจากที่เราทดสอบทิศทางของการรับเสียงของไมโครโฟนแล้วเนี่ย เราควรจะเว้นระยะห่างระหว่างปากของผู้พูดนะคะกับไมโครโฟนเนี่ยประมาณ 6-12 นิ้วนะคะถ้าเกิดว่าจะจำง่ายๆก็คือประมาณ1คืบจากปากของผู้พูดนะคะก็จะทำให้เสียงที่ได้เนี่ยชัดเจนแล้วก็ไม่ดังหรือค่อยเกินไปแต่ว่านี้เป็นระยะห่างระหว่างปากกับไมโครโฟนในระยะทั่วๆไปนะคะหากนักศึกษาเนี่ยผลิตรายการเนี่ยปกติก็จะมีการทดสอบไมโครโฟนอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ทำหน้าที่ในการควบคุมเสียงเนี่ยอาจจะบอกช่วยบอกเรานะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนพูดเสียงเบานะคะอาจจะต้องเข้าใกล้ไมโครโฟนอีกนิดนึงนะคะหรือว่าเปล่งเสียงให้ชัดเจนหรือเสียงดังมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นนี้เป็นระยะห่างแบบทั่วๆไปที่กำหนดไว้ก่อนนะคะนอกจากนี้เนี่ยในการใช้ไมโครโฟนในการผลิตรายการเนี่ยนะคะยังผู้ใช้ไมโครโฟนเนี่ยต้องสวมหูฟังด้วยนะคะการสวมหูฟังเนี่ยจะช่วยให้ผู้พูดเนี่ยได้ยินเสียงของตนเองนะคะแล้วก็ทราบว่าตัวเองพูดเสียงดังหรือเบาแค่ไหนนะจะได้ยินเสียงตนเองและเปล่งเสียงได้ในระดับที่ถูกต้องนะคะอันที่4ก็คือว่าควรจะต้องทดสอบไมโครโฟนอย่างถูกวิธีนะบางคนที่ไม่ได้เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์มาเวลาได้ไมโครโฟนมาชอบเคาะไมโครโฟนนะคะซึ่งหากเป็นไมโครโฟนที่มีความละเอียดสูงมากๆอย่างเช่นริบบอนไมโครโฟนเนี่ยนะคะก็จะทำให้ไมโครโฟนเนี่ยเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นการทดสอบไมโครโฟนอย่างถูกวิธีเนี่ยก็คือการพูดนะคะก็คือการพูดตามปกติลงไปที่ไมโครโฟนเลยเพื่อจะได้ทราบว่ามีเสียงออกไหมและมีเสียงดังมากน้อยแค่ไหนนะคะหลักการข้อที่5นะคะในการใช้ไมโครโฟนก็คือผู้พูดเนี่ยควรจะรักษาระยะห่างระหว่างปากกับไมโครโฟนที่สม่ำเสมอนะคะไม่ควรจะพูดแล้วก็เคลื่อนไหวไปมานะถึงแม้จะเป็นลักษณะของการแสดงละครวิทยุกระจายเสียงที่จะต้องสร้างภาพในจินตนาการของผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าผู้พูดเนี่ยต้องรักษาระยะห่างเพื่อให้เสียงเนี่ยสม่ำเสมอนะคะยกเว้นว่าจะมีเจตนาเพื่อจะบอกผู้ฟังว่าผู้พูดเนี่ยกำลังเดินออกไปแล้วนะคะเดินออกไปจากสถานที่นั้นๆอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ของการเล่นละครทางวิทยุซึ่งจะแตกต่างออกไปนะคะแต่ว่าในหลักการทั่วไปเนี่ยจะต้องรักษาระยะห่างที่สม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งจบรายการนะคะข้อสุดท้ายของหลักการใช้ไมโครโฟนนะก็คือควรจะระมัดระวังเสียงรบกวนนะอาจจะมีการขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ไมโครโฟนให้เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็ในการที่จะทดสอบสถานที่ในกรณีที่เป็นการบันทึกเสียงนอกสถานที่นะคะว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีเสียงรบกวนหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนในระดับที่มากจนเกินไปทำให้เสียงไม่ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนการรายงานนอกสถานที่นั้นๆ นะคะแต่สำหรับการบันทึกเสียงในห้องผลิตรายการหรือว่าในสตูดิโอเนี่ยเรื่องของเสียงรบกวนเนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าห้องเนี่ยสามารถที่จะป้องกันเสียงรบกวนและเสียงสะท้อนได้

เราได้รู้จักอุปกรณ์2 ส่วนไปแล้วนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะส่วนที่2ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก็คือไมโครโฟนนะคะมาถึงในส่วนที่3ค่ะเรื่องของเครื่องเล่นและบันทึกเสียงซึ่งเป็น อุปกรณ์สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทุกประเภทนะสำหรับเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยสามารถ

ที่จะแบ่งประเภทเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะคะก็แบ่งเป็น2ยุคนะคะตามลักษณะของเครื่องเล่นนะคะก็คือยุคก่อนดิจิตอลแล้วก็ยุคหลังดิจิตอลหรือว่ายุคดิจิตอลที่เรียกว่าเป็นยุคปัจจุบันเนี้ยนะคะยุคก่อนดิจิตอลเนี่ยก็คือเป็นเครื่องเล่นที่อยู่ในระบบที่อาจจะเป็นพวกเทปเสียงต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดนะคะส่วน เครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงในยุคดิจิตอลเนี่ยหลักๆที่เราใช้เนี่ยก็คือเราใช้เรื่องของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนใหญ่นะความสะดวกสบายของเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงในยุคดิจิตอลนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะย่อมต้องมีมากกว่านะเครื่องเล่นในยุคก่อนหน้านั้นนะความการคุณภาพของเสียงก็เช่นเดียวกันนะคะของยุคดิจิตอลเนี่ยก็จะดีกว่านะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยได้พัฒนาและก้าวหน้าไปนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงของยุคก่อนดิจิตอลนะคะที่ใช้ในการบันทึกและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะหลักๆเนี่ยแบ่งได้เป็น4ประเภทค่ะถ้านักศึกษาสังเกตก็จะเห็นว่าการเรียงเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียงตามความทันสมัยนะคะถ้านับว่าทันสมัยสำหรับเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงในยุคก่อนดิจิตอลเนี่ยที่เรียกกันว่าแคทริชนะคะมีลักษณะเป็นเหมือนเทปค่ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะตั้งคิวอัตโนมัติได้นะคะเครื่องเล่นและบันทึกเสียงแบบแคทริชเนี่ยจะเหมาะสำหรับการผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียงนะเนื่องจากว่าในการที่จะเปิดปิดนะสามารถที่จะตั้งไว้ได้เลยเพื่อที่จะให้ย้อนกลับและเล่นเพลย์แบ็กไปมาได้เพราะนั้นก็จะสะดวกมากๆนะคะประเภทที่2นะซึ่งในปัจจุบันนี้อาจจะแทบจะไม่มีใช้แล้วนะคะยกเว้นอาจจะเป็นห้องผลิตรายการที่ในต่างจังหวัดหรือว่าห้องผลิตรายการในลักษณะของวิทยุชุมชนนะคะที่จะยังมีใช้อยู่บ้างนะคะก็คือเครื่องเล่นแล้วก็บันทึกเสียงในระบบคัสเซ็ตนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวเทปเสียงนะคะตัวเทปเป็นเส้นยาวๆเลยนะคะก็เป็นเครื่องเล่นและบันทึกเสียงที่ใช้กันมาเป็นเวลาค่อนข้างจะยาวนานนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือเครื่องเล่นเทปรีลนะคะซึ่งตัวเทปรีลจะมีลักษณะเป็นเทปกลมนะคะไม่ได้เป็นตลับนะแล้วก็ต้องมีเครื่องเล่นพิเศษที่แตกต่างไปจากเครื่องคัสเซ็ตนะคะปัจจุบันนี้ก็จะมีใช้น้อยมากแล้วนะคะอาจจะยังมีเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะแต่ว่าการใช้จะน้อยมากๆแล้วนะคะอีกประเภทหนึ่งคือเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่ไม่สามารถที่จะบันทึกได้นะคะส่วนใหญ่จะใช้ในการเล่นแผ่นอย่างเดียวนะเป็นเครื่องเล่นที่คลาสสิกมากๆนะคะตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผ่านยุคของเครื่องเล่นแผ่นเสียงมาแล้วนะคะแต่ก็ยังมีสถานีวิทยุหลายสถานีนะคะที่ยังคงใช้แผ่นเสียงในการที่เปิดเพลงอยู่นะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความคลาสสิกของเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะซึ่งจะให้เสียงที่แตกต่างนะแล้วก็ยังเป็นเครื่องเล่นที่มีกลุ่มคนนิยมชมชอบเป็นกลุ่มเล็กและเป็นกลุ่มเฉพาะอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นในยุคก่อนดิจิตอลนะคะ

ทีนี้มาดูเครื่องเล่นและบันทึกเสียงในยุคดิจิตอลบ้างนะคะก็จะมีหลายประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงที่ใช้ CD นะคะหรือว่า Compact Disc นะคะจุดเด่นก็คือว่าเป็นเครื่องเล่นและบันทึกเสียงที่เรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากเครื่องเล่นในยุคก่อนดิจิตอลนะคะเนื่องจากว่าวิธีการบันทึกข้อมูลเนี่ยมันแตกต่างมันไม่ได้มีการเรียงลำดับนะคะเป็นลักษณะของการต่อเนื่องนะเหมือนยุคก่อนดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกใช้ข้อมูลจึงสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังบรรจุข้อมูลได้มากสำหรับขนาดของ CD ซึ่งมีขนาดเป็นแผ่นบางๆนะคะขนาดไม่ได้ใหญ่เนี่ยก็ถ้าเทียบกับขนาดแล้วเนี่ยก็สามารถจะบรรจุข้อมูลได้มากนะคะแล้วก็มีความทนทานมากกว่าเทปเสียงหรือคัสเซ็ตซึ่งเป็นเครื่องเล่นในยุคก่อนยุคดิจิตอลนะคะเครื่องเล่นอีกประเภทหนึ่งค่ะก็คือเครื่องเล่นที่เราเรียก

ย่อๆกันว่าเครื่องเล่น DAT นะคะ DAT ย่อมาจาก Digital Audio Tape นะคะมีลักษณะเป็นตลับคล้ายๆกับตลับเทปคาสเซ็ตค่ะเพียงแต่ว่าการรูปแบบของการบันทึกเนี่ยไม่ได้บันทึกแบบลีเนียนะคะก็คือไม่ได้บันทึกแบบต่อเนื่องเหมือนกับเทปคาสเซ็ตนะแต่ว่าเป็นการบันทึกในลักษณะของไฟล์ดิจิตอลนะคะเครื่องเล่นDAT เนี่ยมีจุดเด่นก็คือสามารถที่จะเล่นแล้วก็บันทึกได้ในคราวเดียวกันนะคะในขณะที่CD หรือว่าเครื่องเล่น Compact Disc เนี่ยถ้าหากว่าจะบันทึกก็ต้องบันทึกไปเลยนะคะอีกส่วนนึงถ้าจะเปิดก็ต้องเปิดเพลย์อย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะเพลย์แล้วก็เรคคอร์ดไปพร้อมๆกันได้นะคะซึ่งก็จะเป็นจุดเด่นที่แตกต่างนะแต่ว่าจุดด้อยและจุดเด่นของเครื่องเล่นและบันทึกเสียงทั้งระบบ Compact Disc และก็ระบบ DAT เนี่ยนะคะก็ถูกพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะจนกระทั่งกลายมาเป็นเครื่องเล่นที่บันทึกเสียงในระบบของฮาร์ดดิสก์นะคะซึ่งก็จะลบข้อด้อยของทั้งสองอย่างคือสามารถที่จะเพลย์ได้นะแล้วก็เรคคอร์ดได้ไปพร้อมๆกันนะคะเครื่องเล่นอีกประเภทหนึ่งประเภทที่3นะคะคือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงแบบมินิดิสก์นะคะก็คล้ายๆกับคอมแพคดิสก์นะคะเพียงแต่ว่ามีขนาดของตัว CD นะหรือว่าคอมแพคดิสก์ที่เล็กกว่านะคะก็จะเป็นไซส์เล็กลงมาแต่ว่ามีคุณสมบัติที่และการใช้ที่คล้ายคลึงกันนะคะปัจจุบันนี้ที่ใช้มากที่สุดนะคะก็คือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงบนฮาร์ดดิสก์นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวคอมพิวเตอร์นะคะในการที่จะควบคุมนะในการที่จะเก็บไฟล์จำนวนมากๆไว้ได้นะคะแล้วก็มีจุดเด่นในแง่ของการที่จะสามารถที่จะจัดเรียงจัดลำดับนะเรื่องของไฟล์ทั้งหลายเนี่ยได้เป็นจำนวนมากนะแล้วก็สามารถที่จะเรียกข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งจุดเด่นของเครื่องเล่นแล้วก็บันทึกเสียงในยุคดิจิตอลเนี่ยถ้าพูดโดยภาพรวมเนี่ยก็สามารถจะแบ่งได้เป็น4ด้านนะด้านแรกก็คือว่าเครื่องเล่นและบันทึกเสียงในยุคของดิจิตอลเนี่ยขนาดจะเล็กลงนะคะสามารถที่จะพกพาได้สะดวกการบันทึกเสียงนอกสถานที่ทำได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมากด้วยนะอาจจะใช้เพียงผู้รายงานข่าวเพียง1คนนะคะสามารถที่จะควบคุมเครื่องมือทั้งหลายได้ด้วยตนเองได้ด้วยแล้วก็เป็นผู้ให้เสียงเองด้วยก็ได้นะเพราะนั้นก็จะช่วยในเรื่องของความสะดวกนะคะอันที่2ซึ่งพูดถึงต่อเนื่องไปเลยนะคะก็ว่าสามารถที่จะใช้นอกสถานที่ได้ง่ายนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของการที่มันจะช่วยประหยัดเวลาในการตัดต่อนะคะเนื่องจากว่าไฟล์คือรูปแบบของการตัดต่อเนื่องด้วยเครื่องตัดต่อด้วยนะคะที่จะใช้เครื่องตัดต่อที่เป็นคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการตัดต่อจึงใช้น้อยลงนะคะไม่จำเป็นต้องเสียเวลามากมายนักก็จะสามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพดีได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะข้อที่4ก็คือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงในยุคดิจิตอลเนี่ยจะช่วยประหยัดทรัพยากรนะแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยสามารถที่จะนำมาชาร์จแล้วก็ใช้ซ้ำได้อีกนะคะรวมทั้งไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุอื่นๆสำหรับบันทึกนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องที่บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกเสียงนะหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ต้องใช้วัสดุอื่นแล้วใช้ตัวเครื่องเลยในการบันทึกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการประหยัดทรัพยากรอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะ

ค่ะเราได้รู้จักกับอุปกรณ์ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง3ชิ้นไปแล้วนะคะชิ้นแรกก็คือเรื่องของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะส่วนที่2ก็คือไมโครโฟนนะคะส่วนที่3ก็คือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงนะคะมาถึงในส่วนที่4นะซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็คือส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานวิทยุกระจายเสียงนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยถูกนำมาใช้ในงานวิทยุกระจายเสียงทั้งในเรื่องของการผลิตซึ่งเราจะพูดเป็นเรื่องหลักในวันนี้นะคะกับอีกส่วนนึงก็คือนำมาใช้ในงานวิทยุด้านอื่นๆด้วยนะคะนี่มาดูในส่วนแรกก่อนนะคะคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตรายการนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์จะถูกนำมาใช้ในการตัดต่อนะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ส่วนที่แล้วเนี่ยเราพูดไปแล้ว

แล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในแง่ของการบันทึกเสียงนะคะในการเล่นเสียงประเภทต่างๆนะคะส่วนสำคัญอีกส่วนนึงคือคอมพิวเตอร์นำมาใช้เพื่อการผลิตรายการก็คือในการตัดต่อนะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะก่อนที่รายการจะผลิตเสร็จนะทีนี้ขั้นตอนในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการตัดต่อเนี่ยนะคะแบ่งหลักๆเป็น3ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกก็คือการถ่ายโอนสัญญาณเสียงนะคือการผลิตรายการเนี่ย อาจจะมีการผลิตโดยมีแหล่งเสียงที่แตกต่างกันออกไปเช่นมีการบันทึกเสียงนอกสถานที่นะมีการผู้ดำเนินรายการมาบันทึกอีกส่วนนึงนะเสียงที่มาจากแหล่งต่างๆเนี่ยก่อนที่จะนำมาตัดต่อได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็ต้องมีการถ่ายโอนเสียงที่ต้องการทั้งหมดเนี่ยเพื่อลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะหลังจากถ่ายโอนสัญญาณเสียงทั้งหมดที่ต้องการใช้แล้วเนี่ยก็เป็นการบันทึกสัญญาณเสียงเหล่านั้นเนี่ยเก็บไว้ในเครื่องในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะก่อนที่จะเป็นการตัดต่อนะทีนี้มาถึงขั้นตอนที่3ก็คือเป็นการนำเสียงจากแหล่งเสียงต่างๆที่บันทึกไว้เนี่ยมาจัดเรียงนะแล้วก็ตัดต่อช่วงที่ต้องการให้เก็บไว้นะบางช่วงที่ไม่ต้องการก็ตัดทิ้งไปนะแล้วก็นำแต่ละส่วนของเนื้อหาซึ่งอาจจะเป็นแต่ละก้อนนะคะมาร้อยเรียงด้วยกันจนกระทั่งเสร็จเป็นรายการวิทยุ1รายการสำหรับการออกอากาศนะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหลักๆขั้นตอนนะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะตัดต่อรายการอาจจะเป็นรายการทุกประเภทนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อนะเพราะว่าจุดเด่นของการใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อรายการเนี่ยก็คือข้อที่1มีความสะดวกรวดเร็วนะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการตัดต่อในยุคก่อนหน้านั้นหรือว่ายุคดิจิตอลก่อนดิจิตอลนะคะอันที่2ก็คือจุดเด่นก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงปรับแก้ไขรายการที่ผลิตแล้วเนี่ยได้ง่ายนะอย่างเช่นว่าถ้าเราต้องการจะสลับถ้าเป็นรายการเพลงนะคะต้องการจะสลับเพลงบางเพลงออกและเปลี่ยนเอาเพลงใหม่เข้าไปเนี่ยการตัดต่อทำได้ง่ายมากเวลาใช้คอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เครื่องตัดต่อที่เป็นยุคก่อนดิจิตอลเนี่ยก็จะค่อนข้างเสียเวลามากนะคะอันที่3เนี่ยจุดเด่นของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตัดต่อก็ช่วยให้สามารถที่จะทดลองได้นะทดลองแล้วก็เปรียบเทียบได้อย่างเช่นการผลิตรายการสารคดีสักรายการหนึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยแม้จะมีการเขียนบทมาแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าในการตัดต่อเพื่อผลิตออกมาเป็นรายการจริงๆเนี่ยบางทีผู้ผลิตรายการหรือโปรดิวเซอร์เนี่ยอาจจะทดลองได้นะคะว่าเฮ้ยเราอาจจะใช้เพลงนี้ลองฟังแล้วไม่เหมาะสมหรือใช้เสียงนี้เป็นเสียงประกอบแล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะสมก็สามารถจะทดลองทำ2แบบสมมุตินะคะแล้วเก็บไว้นำมาทดลองฟังเปรียบเทียบกันแล้วตัดสินใจว่าแบบไหนจะดีที่สุดเพื่อที่จะให้รายการมีคุณภาพดีที่สุดก็ได้นะคะนี้การทำแบบนี้เนี่ยในคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากนะจุดเด่นข้อที่4ก็คือเรื่องของรอยต่อนะอย่างเช่นการใช้เสียงที่แตกต่างกันนะเวลาตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสามารถทำให้รอยต่อเนี่ยมันกลมกลืนได้นะทำให้รายการโดยรวมมีคุณภาพเสียงที่ดีนะโดยเฉพาะการตัดต่อรายการที่บางครั้งเนี่ยมีการแทรกเสียงที่เป็นเสียงนอกสถานที่นะอาจจะเป็นเสียงที่บันทึกมาแตกต่างสถานที่แตกต่างเวลากันนะคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะช่วยให้รายการเหล่านี้เนี่ยสามารถจะกลมกลืนไปด้วยกันได้นะคะทีนี้มาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะว่าคอมพิวเตอร์จะนำไปใช้เพื่องานวิทยุด้านอื่นๆได้อย่างไรบ้างนะคะหลักๆก็สามารถนำไปใช้ใน3ด้านนะคะด้านแรกก็คือนำไปใช้ในการสื่อสารเชื่อมโยงผู้ฟังนะ อย่างที่ทราบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพัฒนาการของสื่อใหม่ทำให้สื่อวิทยุซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่เราเรียกกันว่าสื่อดั้งเดิมเนี่ยโดนรัศมีของสื่อประเภทใหม่ๆเนี่ยบดบังไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่วิทยุจะยึดโยงผู้ฟังไว้ได้เนี่ยก็ต้องใช้วิธีการสื่อสารเชื่อมโยงนะสร้างสังคมของคนฟังขึ้นมานะก็อาจจะใช้ผ่าน เรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์ต่างๆนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการสื่อสาร

0: ชื่อมโยงกับผู้ฟังโดยที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะสื่อสารไปยังผู้ฟังนั่นเองนะคะอีกด้านหนึ่งก็เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการออกอากาศของสถานีนะคะถ้าเป็นในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยการควบคุมการออกอากาศของสถานีถ้าหากว่าเป็นสถานีวิทยุที่ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะคอยดูแลอยู่ตลอดนะแต่ว่าถ้าเกิดมีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเนี่ยในบางช่วงเนี่ยอาจจะตั้งเป็นระบบอัตโนมัตินะโดยที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่จำนวนสักคนหรือ2คนเท่านั้นนะคะในการที่จะควบคุมโดยที่ไม่จำเป็นต้องควบคุมรายการอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะสามารถตั้งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยควบคุมการออกอากาศได้โดยง่ายนะอันที่3ก็สามารถที่จะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดผังรายการประเภทต่างๆได้นะคะเพราะว่าการจัดรายการในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการแข่งขันของสถานีเองนะรวมถึงการแข่งขันระหว่างวิทยุกับสื่อประเภทอื่นๆนะก็จะทำให้การจัดรายการเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สถานีอยู่รอดหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดรายการเนี่ยก็จะช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสถานีได้ดียิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้นะคะในงานวิทยุด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากการผลิตรายการ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองมา2หน่วยแล้วนะคะตอนนี้ก็คงจะพอนึกภาพของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงได้ชัดเจนกว่าก่อนหน้านี้แล้วในหน่วยที่3นี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือองค์ประกอบของเสียงในรายการวิทยุมีอะไรบ้างนะคะการใช้เสียงแต่ละเสียงมีข้อควรคำนึงอย่างไรบ้างนะคะที่ว่าเราใช้เสียงพูดเสียงดนตรีและเสียงประกอบเนี่ยมีข้อควรคำนึงอย่างไรและในการใช้เสียงแต่ละประเภทนะคะมีหลักการและเทคนิคในการใช้เสียงอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้การผลิตรายการนะคะได้สมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและเสียงที่ใช้คือเรื่องแรกคือเรื่องขององค์ประกอบของเสียงในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงส่วนเรื่องที่สองคือข้อควรคำนึงในการนำเสียงมาใช้ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะคือองค์ประกอบที่นำมาใช้ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนั้นจะแตกต่างกันไปค่ะตามลักษณะการผลิตรายการนะคะซึ่งรายการเนี่ยในที่นี้เราจะแบ่งประเภทของการผลิตออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะ2ประเภทนี้ประเภทแรกก็คือการผลิตรายการในรูปแบบที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรนักนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือการผลิตรายการที่มีลักษณะซับซ้อนนะคะการใช้เสียงเพื่อผลิตรายการ2ประเภทนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปค่ะรายการรูปแบบง่ายๆหมายถึงรายการประเภทไหนรายการรูปแบบง่ายๆนี่ก็เช่นรายการข่าวรายการสนทนารายการสัมภาษณ์รายการที่มีลักษณะง่ายไม่ซับซ้อนพวกนี้นะคะเน้นการที่จะให้เนื้อหาสาระนะคะที่มีความชัดเจนถูกต้องไม่เน้นถึงการสร้างความรู้สึกหรือว่าโน้มน้าวใจหรือก่อให้เกิดอารมณ์เพราะฉะนั้นเสียงหลักที่ใช้ในรายการเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเสียงพูดนะคะเสียงบรรยายเสียงการสนทนาโต้ตอบนะคะเสียงตอบคำถามสัมภาษณ์คือเสียงพูดนั้นใช้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนรายการประเภทที่จัดว่าเป็นรายการที่ซับซ้อนนั่นคือมีลักษณะที่มีความละเอียดนะคะในการผลิตนั้นจะต้องใช้เสียงหลายประเภทมารวมกันเพื่อสร้างเนื้อหาสร้างอารมณ์น้าวนะคะหรือว่าสร้างบรรยากาศของรายการให้สมบูรณ์มากขึ้นรายการประเภทไหนที่จัดว่าเป็นรายการประเภทซับซ้อนก็เช่นรายการที่ซับซ้อนที่สุดที่เราจะรู้จักกันดีก็คือรายการประเภทละครวิทยุนะคะ

นักศึกษาคงจะนึกภาพออกว่าในรายการวิทยุนั้นจะมีเสียงมากมายนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศทำให้เราเกิดความรู้สึกคล้อยตามบางทีทำให้เรากลัวบางทีก็ทำให้เราตื่นเต้นตกใจแม้แต่เสียงพูดก็ในรายการวิทยุนั้นก็จะมีรายการละครก็จะมีลักษณะที่ปรุงแต่งก่อให้เกิดอารมณ์

ต้องใช้เสียงในการสร้างบรรยากาศที่เข้ากับเนื้อหาของรายการที่แบ่งแยกย่อยออกเป็นหลายส่วนนะคะนำมาประกอบกันเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้เสียงหลายๆแบบนะคะรายการอีกแบบหนึ่งก็คือรายการสารคดีนะคะซึ่งก็จะมีการใช้เสียงประเภทต่างๆแบบต่างๆเนี่ยเพื่อมาช่วยนะคะสร้างบรรยากาศสร้างเนื้อหาที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิตรายการสารคดีบางครั้งก็อาจจะมีการเสริมเพิ่มอารมณ์หรือว่าให้เสียงประกอบที่ทำให้เรื่องราวนั้นๆชัดเจนขึ้นน่าสนใจมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการแบบไหนแบบยากหรือแบบง่ายเสียงพูดก็ยังคงเป็นเสียงหลักที่สำคัญที่สุดในรายการอยู่ดีเสียงดนตรีและก็เสียงประกอบยังถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญน้อยกว่าค่ะทีนี้เรื่องต่อไปที่อยู่ในตอนที่หนึ่งนี้ก็คือเรื่องของข้อควรคำนึงในการนำเสียงมาใช้ในการผลิตรายการวิทยุนะคะประเด็นที่สำคัญนะคะก็คือก่อนที่จะนำเสียงมาใช้ในรายการผลิตรายการนั้นผู้ที่จะผลิตรายการนะคะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะคือคิดใคร่ครวญก่อนที่จะดำเนินการผลิตนะคะสิ่งแรกก็คือเราจะต้องคำนึงถึงธรรมชาติของสื่อที่เราใช้คือวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุของเราเป็นสื่อที่ใช้เสียงในการสื่อสารเพียงอย่างเดียวเราไม่สามารถจะมองเห็นปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ฟังของเราได้นะคะถ้าเสียงที่เราจะใช้นั้นสื่อสารได้ไม่ชัดเจนผู้ฟังเขาก็ย้อนกลับมาฟังไม่ได้นะคะปัจจุบันนี้เราอาจจะมีรายการวิทยุที่สามารถจะย้อนกลับมาฟังได้อย่างเช่นรายการวิทยุทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะการฟังวิทยุในลักษณะของการกระจายเสียงนะคะผ่านเครื่องรับก็ยังคงถือว่าเรานั้นไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้ปฏิกิริยาย้อนกลับของผู้ฟังของเราเลยนะคะดังนั้นนะคะการที่จะสื่อเสียงให้ชัดเจนและสื่อสารให้ชัดเจนนั้นจึงมีความสำคัญมากที่สุดนะคะในการที่จะคิดใช้เสียงใดในการผลิตรายการวิทยุอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคือธรรมชาติของเสียงนะคะเราจะต้องรู้จักธรรมชาติของเสียงพูดเสียงดนตรีและเสียงประกอบเป็นอย่างดีเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสียงทั้ง3อย่างนะคะเราจะต้องเข้าใจเพราะอะไรนะคะเราจะต้องมีความเข้าใจเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกนำเสียงใดเสียงหนึ่งหรือบางเสียงหรือทั้ง3เสียง3ประเภทมาใช้ประกอบกันในการผลิตรายการของเราให้ตรงกับลักษณะของรายการแต่ละประเภทที่เราจะผลิตนะคะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของบทวิทยุของเรานะคะแล้วก็ต้องสามารถใช้เสียงเหล่านั้นมาช่วยเสริมเนื้อหาให้น่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วอย่าลืมนะคะเรายังต้องคำนึงถึงความเข้าใจแล้วก็การยอมรับของผู้ฟังอีกด้วยสมัยเด็กๆนักศึกษาเคยฟังรายการละครวิทยุใช่ไหมคะเวลาที่เราได้ยินเสียงหมาหอนในละครวิทยุเนี่ยนะคะเราไม่ได้มาคำนึงถึงว่าเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเสียงหมาหอนแบบสมจริงหรือไม่แต่ความเข้าใจที่ตรงกันของเราก็คือถ้ามีเสียงหมาหอนนั้นแปลว่าเนื้อเรื่องกำลังจะเป็นไงคะตื่นเต้นกำลังจะมีผีมาอันนั้นคือเรื่องของความเข้าใจร่วมกันนะคะที่ผู้ส่งสารผู้ผลิตรายการนั้นสามารถจะสื่อให้กับผู้ฟังเข้าใจได้ในการที่ผู้ผลิตรายการเนี่ยค่ะจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ต้องคำนึงถึงทั้งธรรมชาตินะคะของตัวสื่อแล้วก็ธรรมชาติของเสียงและคุณสมบัติของเสียงที่เราจะใช้ก็เพื่อให้เราสามารถจะนำเสียงต่างๆเนี่ยมาใช้มาประกอบกันในการผลิตรายการของเราเพื่อให้รายการของเรานั้นเป็นรายการที่
มีประสิทธิภาพและสามารถจะดึงดูด

เรื่องของเสียงพูดนะคะคือหลักและเทคนิคของการใช้เสียงพูดในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะโดยที่เนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือประเภทและความสำคัญของเสียงพูดในรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่2ก็คือคุณภาพนะคะของตัวผู้พูดในรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่3คือหลักการใช้เสียงพูดนะคะเรื่องที่4เทคนิคในการกำกับเสียงพูดในรายการวิทยุกระจายเสียงก็ขอพูดเฉพาะประเด็นเนื้อหาที่สำคัญนะคะโดยที่ภาพรวมก็จะเป็นกว้างๆนะคะประเด็นเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเสียงพูดเนี่ยนะคะก็คือในรายการวิทยุกระจายเสียงทั่วไปเสียงพูดก็จะแบ่งออกได้นะคะโดยวิธีการแบ่ง4ประเภทนะคะคือประเภทแรกก็จะแบ่งตามแหล่งกำเนิดและลักษณะของเสียงนะคะเช่นแบ่งตามเพศนะคะตามเพศก็เป็นไงคะเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงแบ่งตามวัยนะคะเสียงทารกเสียงเด็กเสียงหนุ่มสาวเสียงผู้ใหญ่นะคะเสียงผู้ชราสวผู้สูงอายุนะคะแบ่งตามจำนวนเสียงก็จะเป็นเสียงพูดของคนเดียวนะคะเสียงพูด2คนเสียงพูดเป็นกลุ่มนะคะและแบ่งตามสภาพจิตใจของผู้พูดเช่นเสียงพูดที่แสดงถึงอารมณ์ขันนะคะเสียงพูดที่แสดงถึงความรู้สึกเศร้านะคะเสียงเจ็บปวดเสียงร่าเริงนะคะเสียงต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งของคนพูดที่มีความบกพร่องนะคะเช่นพูดไม่ชัดนะคะก็จัดอยู่ในประเภทของเสียงที่แบ่งตามสภาพร่างกายจิตใจอารมณ์ทำไมเสียงพูดจึงมีความสำคัญเสียงพูดคือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเสียงพูดคือตัวเนื้อหาหลักนะคะของรายการไม่ว่าเราจะต้องการจะให้ความรู้ให้ความบันเทิงให้ความรู้สึกนะคะให้อารมณ์ต่างๆตามที่บทกำหนดไว้นะคะหลักๆแล้วก็จะขึ้นอยู่กับเสียงพูดนอกจากนี้เสียงพูดจะช่วยสร้างจินตนาการให้เกิดขึ้นในใจของผู้ฟังนะคะเช่นเวลาที่เราฟังละครวิทยุเสียงพูดจากการแสดงบทบาทต่างๆของตัวละครก็จะสร้างจินตนาการเกี่ยวกับตัวละครนั้นๆขึ้นมาในใจของเรานะคะเช่นเสียงของหญิงสาวสวยนะคะที่ก็จะเป็นเสียงที่ไพเราะชัดเจนมีความรู้สึกที่อ่อนหวานนะคะเป็นเสียงที่แสดงถึงความสดใสเยาว์วัยนี่ก็คือเสียงนางเอกนะคะหรือนะคะเสียงบรรยายเหตุการณ์เสียงบรรยายสภาพแวดล้อมในรายการสารคดีประเภทต่างๆนะคะก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถวาดภาพจินตนาการถึงสิ่งต่างๆที่กล่าวถึงนั้นไปด้วยเสียงจึงเป็นเครื่องมือในการที่จะมาสื่อสารมาสร้างปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนอกจากนี้ในรายการที่เสียงพูดนั้นนะคะมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนก็จะทำให้ผู้ฟังสามารถจดจำได้เช่นเดียวกับการเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเสียงพูดนี้รายการนี้เป็นรายการของใครใครเป็นผู้จัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะจำได้จากน้ำเสียงพูดของผู้พูดหรือผู้ดำเนินรายการนั่นเองค่ะตามที่คุยไปแล้วว่าเสียงพูดนั้นมีความสำคัญในการผลิตรายการอย่างไรเพราะฉะนั้นนะคะผู้พูดเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่นะคะพยายามนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการที่จะมาใช้เสียงในการจัดรายการผลิตรายการวิทยุผู้ใช้เสียงจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะสื่อสารรายการให้ได้ดีอย่างแรกสุดยังไงคะต้องมีน้ำเสียงนะคะที่ชัดเจนแจ่มใสไม่เสียงแหบพร่าไม่เสียงสั่นเครือนะคะจะต้องอ่านและออกเสียงพูด

ได้ถูกต้องตามอักขรวิธีคือออกเสียงพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวควบกล้ำรอเรือรอลิงได้ถูกต้องตามหลักภาษานี่แค่ตัวอย่างนะคะอันที่จริงแล้วหลักภาษาไทยเนี่ยมีความละเอียดอ่อนการที่จะออกเสียงต่างๆเนี่ยก็จะต้องผ่านการฝึกฝนพอสมควรนะคะนอกจากนี้ก็จะต้องมีจังหวะลีลานะคะมีวิธีการนำเสนอที่น่าฟังสามารถแสดงอารมณ์ตามบทที่ได้รับสมมุติว่าได้เป็นพระเอกก็ต้องสามารถที่จะสื่อสารพูดได้อย่างพระเอกพูดหรือเป็นคุณตาก็ต้องพูดได้เหมือนกับคุณตาพูดนะคะและจะต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนเพราะว่าจะต้องทำความเข้าใจในบทวิทยุตีความบทให้แตกจึงจะสามารถแสดงนะคะหรือนำเสนอได้ตามบทการที่ผู้พูดในรายการวิทยุกระจายเสียงจะทำได้ตามที่บอกไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องความสามารถส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแน่ละค่ะต้องมีความสามารถส่วนตัวด้วยแต่จะต้องมีการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอหรือที่เราพูดกันว่าต้องมีพรแสวงนะคะเช่นจะต้องฝึกอ่านออกเสียงนะคะฝึกควบคุมอวัยวะในการออกเสียงนะคะบังคับริมฝีปากบังคับลิ้นนะคะบังคับขากรรไกรเนี่ยค่ะจะต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องฝึกการพูดผ่านไมโครโฟนไม่ให้ได้ยินเสียงลมหายใจนะคะนอกจากนี้นะคะในขณะที่มีการบันทึกเสียงนอกจากผู้พูดจะต้องควบคุมตัวเองระดับหนึ่งแล้วนะคะก็จะต้องมีการใช้เทคนิคช่วยควบคุมเสียงพูดนะคะโดยที่ผู้กำกับรายการนะคะเหมือนกับที่เรามีอยู่นะคะและช่างควบคุมเสียงเนี่ยก็จะคอยกำกับระดับของเสียงนะคะไม่ให้ดังเกินไปหรือว่าค่อยเกินไปนะคะจะต้องกำกับลักษณะของเสียงให้ทุ้มๆหรือว่าแหลมนะคะหรือกำกับให้เกิดมิติเช่นให้เสียงนั้นเหมือนอยู่ใกล้ๆหรือให้เสียงอยู่ไกลๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสามารถทำได้แล้วก็ที่เราคุ้นกันอีกอย่างนึงก็คือการปรับเสียงให้มีเสียงกล้องสะท้อนนะคะซึ่งเราจะเจอบ่อยในการวิทยุที่เรียกกันว่าเสียงเอ็กโคนะคะซึ่งจะทำให้เกิดเป็นไงคะตื่นเต้นเร้าใจบางครั้งส่วนใหญ่ก็จะสะพึงกลัวนะคะ ก็เป็นการดูแลกำกับเสียงนะคะช่วยให้เสียงพูดนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนักศึกษานะคะก็จะเห็นได้ว่าหลักการใหญ่ๆเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการใช้เสียงให้เหมาะสมกับประเภทรูปแบบเนื้อหารายการและอีกประการหนึ่งก็คือการควบคุมเสียงพูดของเราผ่านอุปกรณ์สำคัญคือไมโครโฟนนะคะผู้พูดต้องฝึกฝนการใช้เสียงของตัวเองแล้วก็จะต้องมีผู้ควบคุมเสียงคอยช่วยในการใช้อุปกรณ์ปรับแต่งเหล่านี้เพื่อให้เสียงพูดนั้นมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะ

หลายๆคนที่มาทำงานด้านการผลิตรายการเนี่ยนะคะก็คงจะมีจิตใจที่รักชอบในเรื่องของเสียงดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตอนที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายทีเดียวละนะคะหลักและเทคนิคในการใช้เสียงดนตรีในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเราจะแบ่งตอนนี้ออกเป็น3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นประเภทและความสำคัญของดนตรีในรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่2จะเป็นเรื่องหลักการใช้เสียงดนตรีในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่3ก็จะเป็นเทคนิคของการกำกับเสียงดนตรีในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะเสียงดนตรีที่เราได้ยินกันนะคะอยู่ทั่วไปฟังกันอยู่ทุกวันมีหลายประเภทหลายรูปแบบแต่ว่าในเรื่องของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเราแบ่งเสียงดนตรีออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกนะคะคือเสียงดนตรีที่จัดตามต้นกำเนิดของเสียงนะคะเช่นดนตรีบรรเลงดนตรีที่มีการขับร้องหรือเพลงการแบ่งประเภทที่

ที่สองเราจะแบ่งตามแหล่งที่มาของเสียงเช่นจากแผ่นเสียงแผ่นซีดีจากแอปพลิเคชันบันทึกเสียงหรือจากการแสดงสดการแบ่งประเภทที่3เราแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประพันธ์นะคะคือแต่งเพลงนั้นดนตรีนั้นๆหรือผลิตดนตรีเช่นเป็นดนตรีหรือเพลงเพื่อการรับฟังทั่วๆไปเป็นดนตรีหรือเพลงเพื่อให้เกิดอารมณ์เป็นดนตรีหรือเพลงที่ใช้แทนเสียงประกอบเชิงสัญลักษณ์หรือเป็นดนตรีหรือเพลงที่ใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆนะในการผลิตรายการเนี่ยดนตรีหรือเพลงมีความสำคัญนะคะอย่างแรกก็คือให้ความรู้สึกบันเทิงนะคะช่วยผ่อนคลายอารมณ์นะคะเช่นพวกรายการที่จัดรายการที่นิยมที่สุดก็คือรายการเพลงประเภทต่างๆใช่ไหมคะเราก็จะคุ้นเคยกันดีกับเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากฟังเพลงส่วนใหญ่แล้วก็จะแบบเราอยากสบายใจอยากคลายเครียดอยากปล่อยใจให้เพลิดเพลินนะคะเราก็จะ อาศัยนะคะเสียงดนตรีที่ให้ความสำคัญณตรงนี้ส่วนที่สองค่ะที่สามารถใช้ดนตรีใช้เพลงได้คือใช้เป็นสัญลักษณ์ของรายการวิทยุเช่นเวลาที่จะเปิดรายการจะปิดรายการใช้เป็นเพลงประจำของรายการใดรายการหนึ่งเพื่อสร้างความรู้สึกให้คนจดจำรายการนั้นๆได้นอกจากนี้นะคะเรายังใช้เป็นเพลงเชื่อมระหว่างเนื้อหาแต่ละส่วนของรายการเดียวกันนะคะให้มีเป็นบริดจ์นะคะต่อเนื้อหาแต่ละตอนซึ่งในรายการบางประเภทเนี่ยอาจจะขาดออกจากกันเลยเช่นรายการนิตยสารเนี่ยนะคะแต่ละช่วงเนี่ยอาจจะไม่มีเนื้อหาที่สัมพันธ์กันแต่ว่าเราใช้เสียงเพลงเดียวกันหรือดนตรีนั้นเพลงเดียวกันเนี่ยเป็นตัวเชื่อมประกอบไปเชื่อมโยงนำเข้าสู่เนื้อหาแต่ละส่วนได้นอกจากนี้เรายังใช้เพิ่มความดึงดูดใจน่าสนใจนะคะจะเห็นว่ารายการสารคดีนะคะถ้ามีแต่เนื้อหาล้วนๆโดยไม่มีดนตรีประกอบเลยคงจะไม่สามารถจะดึงดูดใจได้นะคะลองคิดดูว่าถ้ามีแต่เสียงพูดแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของดนตรีประกอบรายการสารคดีเนี่ยสามารถจะโน้มนำนะคะให้เราเหมือนได้เข้าสู่สถานที่เวลาหรือบรรยากาศใดบรรยากาศหนึ่งที่รายการสารคดีนั้นเนี่ยต้องการที่จะนำเสนอได้นอกจากนี้นะคะจะมีการใช้เสียงดนตรีขั้นนะคะเมื่อจบรายการหนึ่งไปแล้วจะต่อรายการใหม่ก็จะมีการใช้ดนตรีเพื่อสลับขั้นนะคะแล้วก็แจ้งว่ากำลังจะเปลี่ยนรายการใหม่เพื่อให้ทราบนะคะผู้ฟังทางบ้านเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีว่าอันนี้เนี่ยสิ้นสุดไปแล้วนะ1รายการแล้วก็กำลังจะเริ่มรายการใหม่ซึ่งเพื่อดนตรีเพื่อขั้นรายการเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกใช้นะคะดนตรีหรือเพลงที่โน้มนำไปสู่บรรยากาศของรายการใหม่ได้ด้วยนะคะก็เหมือนเสมือนหนึ่งว่าได้นำนะคะว่าเดี๋ยวจะเป็นรายการประเภทไหนนอกจากนี้นะคะในรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนเวลานะคะในรายการละครวิทยุเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่หรือเปลี่ยนฉากก็สามารถจะใช้ดนตรีเป็นตัวที่ขั้นและบ่งบอกนะคะว่าขณะนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงเวลาเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือเปลี่ยนแปลงฉากให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจได้อย่างชัดเจนทีนี้ในรายการละครวิทยุเรามักจะพบนะคะว่ามีการใช้ดนตรีทำอะไรบ้างใช้สร้างอารมณ์ใช้ความรู้สึกนะคะสร้างความรู้สึกใช้สร้างบรรยากาศนะคะใช้สร้างภาพในจิตใจของผู้ฟังนะคะอาจจะเป็นภาพตามธรรมชาตินะคะหรืออาจจะเป็นภาพเหนือธรรมชาติต่างค่ะก็เอาดนตรีมาช่วยโน้มนำแล้วก็ยังใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงประกอบนะคะเช่นดนตรีที่จะแทนตัวละครแต่ละตัวหรือใช้แทนไม่ใช่เฉพาะตัวละครแต่ละตัวยังใช้แทนกิริยาอาการนะคะการเคลื่อนไหวอิริยาบถพฤติกรรมของตัวละครที่นะคะอาจจะเป็นคนเป็นสัตว์อะไรก็ได้นะคะเช่นอย่างเพลงม้าย่องอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะนึกถึงสัตว์ที่เป็นม้าที่กำลังควบขโยอย่างนี้เป็นต้น

เนื่องจากดนตรีเนี่ยค่ะสามารถจะทำประโยชน์ได้มากมายอย่างที่บอกมาเนี่ยนะคะในการผลิตรายการวิทยุก็จะมีดนตรีนะคะลักษณะต่างๆเช่นเป็นเพลงประจำรายการนะคะเป็นเพลงเชื่อมนะคะเป็นเพลงขั้นระหว่างรายการต่อรายการเป็นเพลงเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สร้างบรรยากาศตามประเด็นที่พูดมานะคะ

0: เนื้อหาของหลักและเทคนิคในการใช้เสียงประกอบเนี่ยนะคะเราก็จะพูดถึงประเภทและความสำคัญของเสียงประกอบเป็นอย่างแรกนะคะส่วนเรื่องที่สองก็จะพูดถึงเทคนิคการผลิตและการใช้เสียงประกอบเรื่องที่สามก็จะพูดถึงเทคนิคการกำกับเสียงประกอบในการผลิตรายการนะคะเสียงประกอบในรายการวิทยุเนี่ยค่ะจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะเข้าใจได้ง่ายเมื่อคิดไปถึงนะคะรายการที่เราเคยฟังมานะคะเสียงประกอบที่เราเรียกกันว่า sound effect เนี่ยนะคะทับศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีใช้ในรายการวิทยุเยอะที่สุดเช่นกันแล้วก็ในรายการประเภทต่างๆโดยเฉพาะพวกรายการที่มีลักษณะในการผลิตค่อนข้างจะซับซ้อนเนี่ยนะคะก็มักจะมีการใช้เสียงประกอบมากถามว่าเสียงประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างเสียงประกอบก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะเสียงประกอบแรกคือเสียงประกอบที่เป็นดนตรีถามว่าทำไมดนตรีก็จัดเป็นเสียงประกอบด้วยเพราะว่านะคะบางครั้งเราใช้เสียงดนตรีนะคะในการเน้นที่จะแสดงอารมณ์นะคะเป็นสัญลักษณ์เสริมสร้างบรรยากาศเสริมสร้างความรู้สึกเช่นในเมื่อตัวละครในรายการวิทยุของเรานั้นกำลังอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าเราก็จะใช้เสียงดนตรีนะคะที่แสดงออกถึงอารมณ์เศร้าโดยที่เสียงดนตรีนั้นอาจจะไม่เป็นเพลงก็ได้เป็นเพียงเสียงดนตรีค่ะ Sound effect อย่างที่สองเป็นเสียงประกอบที่ไม่ใช่ดนตรีเสียงพวกนี้คือเสียงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงหรือเสียงสร้างขึ้นนะคะเพื่อให้เป็นเสียงที่เสมือนจริงเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้มองเห็นภาพในสมองนะคะเมื่อได้ยินเสียงนะคะให้มองเห็นสภาพแวดล้อมนะคะให้รู้สึกถึงบรรยากาศแล้วก็รู้สึกถึงการกระทำของตัวละครที่เรากำลังติดตามอยู่อย่างที่3นะคะเสียงเงียบเสียงเงียบคืออะไรเงียบก็คือไม่มีเสียงนี่แหละค่ะอย่างเช่นอาจารย์กำลังบรรยายอยู่แล้วอาจารย์หยุดไปเป็นเสียงเงียบก็แสดงว่าขณะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งอาจารย์อาจจะคิดอะไรไม่ออกนะคะเงียบไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวิทยุเสียงเงียบก็มีความหมายนะคะการเงียบขณะเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกแล้วแต่นะคะว่าขณะนั้นเราเนี่ยต้องการให้เกิดความรู้สึกอะไรเช่นเงียบผู้ฟังก็รอคอยเอ๊ะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นไหมหรือว่าสิ่งที่กำลังรอคอยนั้นจะปรากฏออกมาหรือไม่เสียงประกอบเนี่ยค่ะสำคัญต่อรายการวิทยุเพราะว่าจะสร้างภาพสถานที่นะคะเหตุการณ์เวลาเช่นเสียงไก่ขันนะคะทำให้เรานึกถึงว่าขณะนี้กำลังเป็นเวลาเช้านะคะสร้างอารมณ์ความรู้สึกเร้าใจเช่นเสียงเปิดประตูช้าๆแอดเราก็อุ้ยกำลังจะมีอะไรเข้ามาทางประตูนั้นหรือกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างก็ช่วยเน้นกริยาอาการเช่นถ้ามีเสียงช้อนซ่อมกระทบจานก็แปลว่ากำลังมีการรับประทานอาหารกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นค่ะเสียงประกอบเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดไปพร้อมกับการแสดงนะคะหรือเสียงพูดนอกจากนี้นะคะบางครั้งนะคะเสียงก็จะช่วยสร้างจินตนาการให้นึกไปถึงภาพที่ไม่มีจริงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสมมุติว่ารายการวิทยุประเภทรายการนิทานเนี่ยเสียงปิ้งเราก็จะรู้เลยว่าผู้วิเศษกำลังจะบันดาลให้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วในรายการของเราการนำเสียงประกอบมาใช้เนี่ยค่ะผู้กำกับรายการเนี่ยจะต้องพิถีพิถันนะคะเลือกเสียงที่มีความหมายนำมาใช้แล้วผู้ฟังเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องราวชัดเจนนะคะผู้ฟังจะต้องมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนในสมองเสียงนั้นมันจะต้องช่วยเพิ่มสีสันนะคะให้ชีวิตชีวากับรายการแต่ถ้าใช้มากหรือถี่เกินไปเนี่ยนะคะมันก็จะไม่มีความหมายเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะใช้มากไปนะคะเลือกใช้เฉพาะเสียงที่โดดเด่นและจำเป็นเหมาะสมสำหรับฉากนั้นจริงๆเท่านั้น
1: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสท.ส ทุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

ก็จะขอแนะนําวิธีการเรียนชุดวิชานี้สักเล็กน้อยนะคะชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็จะเป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนะคะซึ่งหมายถึงว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องมาฝึกภาคสนามนะคะหรือฝึกปฏิบัตินะคะที่มหาวิทยาลัยตามที่มหาลัยกำหนดนะคะโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์จะแจ้งนะคะให้นักศึกษาทราบถึงวันเวลาล่วงหน้านะคะว่าจะเข้ามาฝึกปฏิบัติวันไหนเวลาไหนนะคะในปัจจุบันนี้นะคะในสถานการณ์อย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีการฝึกปฏิบัติออนไลน์นะคะซึ่งทางคณะกรรมการจัดการสอบก็ยังไม่ได้ตกลงกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการส่งแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองนะคะหรือการบ้านนะคะไปให้นักศึกษาทำก่อนที่จะนำมาส่งอาจารย์ในวันเวลาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนะคะทีนี้สำหรับการประเมินผลชานี้เนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นการเรียนการสอบภาคปฏิบัติการประเมินผลจากภาคปฏิบัตินะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นภาคทฤษฎีนะคะการประเมินผลภาคปฏิบัติเนี่ยคิดเป็นร้อยละ60นะคะของชุดวิชานี้ทั้งหมดนะคะคือชุดวิชานี้ทั้งหมดเป็น 100% นะคะจะแบ่งเป็นคะแนนภาคฝึกปฏิบัติเนี่ย 60% นะคะแล้วไปสอบภาคทฤษฎีอีก 40% นะคะเราจะไม่เอามาคะแนนมารวมกันนะคะจะแยกออกเป็นภาคๆนะคะจะเป็น2ส่วนนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะในการสอบภาคปฏิบัติเนี่ยจะมีโอกาสน้อยมากที่นักศึกษาจะไม่ผ่านนะคะถ้านักศึกษาเข้ามาฝึกปฏิบัติและทำกิจกรรมตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้นะคะก็จะสามารถสอบผ่านกันทุกคนนะคะในกรณีที่ไม่ผ่านนะคะภาคใดภาคหนึ่งเนี่ยนักศึกษาจะต้องสอบซ่อมภาคนั้นนะคะอย่างเช่นภาคปฏิบัติไม่ผ่านก็จะต้องสอบภาคปฏิบัติซ่อมภาคปฏิบัตินะคะภาคทฤษฎีไม่ผ่านก็จะต้องสอบซ่อมภาคทฤษฎีนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะสอบไม่ผ่านภาคทฤษฎีนะคะเพราะว่านักศึกษาไม่กลับไปทบทวนนะคะเอกสารการสอนคิดว่าอุ๊ยฉันมาฝึกปฏิบัติแล้วฉันจะต้องสอบผ่านนะความจริงไม่ใช่นะคะนักศึกษาจะต้องไปอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะคะจึงจะสอบได้นะคะเพราะข้อสอบเนี่ยจะมีเป็นข้อสอบที่เป็นปรนัยนะคะ120ข้อนะคะถึงแม้จะคะแนน 40% ก็แล้วแต่นะคะคิดเพียง 40% ของ120ข้อนะคะอันนี้ก็มันไม่กี่ข้อหรอกนะคะที่จะสอบผ่านประมาณ24ข้ออะไรประมาณนี้นะคะก็จะผ่านแล้วนะคะแต่ประเออเนี่ยนักศึกษาหลายคนไม่อ่านนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองทำได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะสิ่งที่อาจารย์ได้พบเสมอๆนะคะในเรื่องของการเรียนชุดวิชานี้นะคะก็คือนักศึกษาคิดว่ามันง่ายนะคะแล้วก็ไม่ไปทบทวนนะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าให้ไปทบทวนหน่อยนึงนะคะข้อสอบออกยังไงนะคะก็ออกหน่วยละ8ข้อนะคะวิธีการนะคะก็ออกหน่วยละ8ข้อคือชุดหน่วยที่1เนี่ยก็จะออกแค่8ข้อเองนะคะนักศึกษาก็แนวข้อสอบก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะคะอาจารย์ที่สอนก็จะพูดอยู่เสมอว่านักศึกษาไปดู

วัตถุประสงค์นะคะของหน่วยของแผนตอนนะคะซึ่งจะระบุไว้ว่าในตอนนี้ต้องการวัดอะไรนะคะอย่างเช่นว่าตอนที่ 1.1 ต้องการให้นักศึกษานะคะเข้าใจนะคะความหมายความสำคัญนะคะประเภทแล้วก็บทบาทของบุคลากรในการผลิตรายการนะคะนักศึกษาก็ไปดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างล่ะนะคะในเนื้อหาเหล่านี้นะคะข้อสอบมันก็จะออกอยู่ในประเด็นเหล่านี้นะคะคงไม่หนีไปไหนจากนี้นะคะก็สุดท้ายของสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษานะคะย้ำอีกทีนะคะให้ไปทบทวนเนื้อหานะคะทำแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทกิจกรรมท้ายบทท้ายเรื่องนะคะขอประทานท้ายเรื่องนะคะกิจกรรมท้ายเรื่องซึ่งจะมีคำถามคำตอบอยู่ในนั้นนะแนวตอบแล้วก็มีแบบประเมินผลก่อนเรียนหลังเรียนนะคะนี่เข้าไปทำนะคะข้อสอบอาจจะในแนวนั้นนะคะข้อสอบจะทราบแนวว่าข้อสอบมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองนะคะซึ่งอาจารย์ได้บอกไปแล้วว่ามีคะแนนนะคะส่วนนี้ก็จะมีถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือเป็นคะแนน10คะแนนหรือ10%นะของการสอบภาคปฏิบัตินะคะนักศึกษาก็ต้องไปนะคะไปอ่านรายละเอียดจากเอกสารการสอนนะคะสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาคงจะมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยที่1ดีพอสมควรตามเวลาที่มีอยู่นะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนสอบผ่านชุดวิชานี้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

หลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยที่2นะคะอุปกรณ์ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงไปแล้วเนี่ยเราลองมาดูแนวของข้อสอบนะคะเพื่อเป็นการทดสอบสำหรับตัวนักศึกษาเองและเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่เราได้เรียนไปมากน้อยแค่ไหนนะมาดูข้อสอบข้อแรกนะเป็นแนวข้อสอบข้อแรกนะคะก็คือคำถามก็คือถามว่าข้อใดคือความแตกต่างที่สำคัญของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและห้องทั่วไปนะคะข้อแรกนะคะข้อเลือกแรกก็คือความสามารถในการเก็บเสียงข้อเลือกข้อที่2ความสามารถในการป้องกันเสียงภายนอกนะคะข้อ3ก็คือความสามารถในการป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนนะคะข้อ4ความสามารถในการป้องกันเสียงเล็ดรอดนะคะอันนี้ก็แล้วข้อสุดท้ายนะคะก็ถูกทุกข้อนะคะให้นักศึกษาลองดูนะคะว่าข้อไหนคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างห้องผลิตรายการกับห้องทั่วไปนะถ้านักศึกษาลองนึกถึงสิ่งที่เมื่อกี้เราได้เรียนไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าคำตอบของข้อนี้เนี่ยก็คือคำตอบข้อสุดท้ายนะก็คือถูกทุกข้อนะคะเพราะว่าห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจะต้องมีลักษณะทั้ง4ประการข้างต้นนะคะก็คือต้องสามารถเก็บเสียงได้นะป้องกันเสียงภายนอกได้นะป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนได้รวมทั้งป้องกันไม่ให้เสียงที่เราผลิตในห้องผลิตเนี่ยเล็ดรอดออกไปข้างนอกได้นะก็จะเป็นความแตกต่างที่สำคัญเลยระหว่างห้องผลิตกับห้องทั่วๆไปนะก็เป็นคำตอบข้อสุดท้ายนะคะถูกทุกข้อนะลองมาดูคำถามอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่สองถามว่าจุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลมีหลายประการยกเว้นข้อใดนะการอ่านโจทย์แบบนี้นักศึกษาต้องอ่านอย่างระมัดระวังนะคะก็คือต้องหาให้ได้ว่าโจทย์ถามอะไรนะคะข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามว่ายกเว้นข้อใดแปลว่าข้อใดที่ไม่ใช่จุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลนะเพราะฉะนั้นมาดูตัวเลือกข้อแรกก็คือความสะดวกรวดเร็วข้อที่2นะความการต่อเนี่ยจะราบรื่นกลมกลืนนะข้อที่3คุณภาพเสียงที่ดีข้อที่4การทดลองตัดต่อเพื่อเปรียบเทียบได้และข้อที่5การถ่ายโอนสัญญาณเสียงเพื่อเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์นะคะลองก่อนที่เราจะตอบลองย้อนไปดูคำถามอีกทีนะคะคำถามถามถึงจุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลนะคะ

ถามในลักษณะของข้อยกเว้นนะคะคือข้อใดเนี่ยที่ไม่ใช่จุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิทัลนะคะถ้านักศึกษาลองดูคำตอบแล้วนะคะลองพิจารณาทีละข้อเนี่ยจะเห็นว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยเป็นจุดเด่นหรือข้อดีของการตัดต่อแบบดิจิทัลทั้งหมดเลยนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะการถ่ายโอนสัญญาณเสียงเพื่อเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์เนี่ยข้อนี้เนี่ยไม่ใช่จุดเด่นนะดูจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้อด้อยข้อเดียวของการตัดต่อในระบบดิจิตอลนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยเสียเวลาในการถ่ายโอนสัญญาณเสียงเพื่อจะเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องตัดต่อก่อนนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อนี้คือข้อที่ไม่ใช่จุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลนั่นเองนะคะ2ข้อผ่านไปนะคะลองมาดูข้อที่3นะคะข้อที่3ถามว่าข้อใดเป็นอุปกรณ์สำหรับนำสัญญาณเสียงเข้านะคะเรามาดูคำตอบทีละข้อนะคะข้อแรกเครื่องเล่น compact disc หรือว่าเครื่องเล่น CD นะคะข้อที่2 เครื่องส่งสัญญาณนะคะข้อที่3เครื่องบันทึกเสียงนะคะข้อที่4เครื่องตัดต่อและข้อที่5มิกเซอร์นะคะนักศึกษาน่าจะคุ้นเคยอยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้นะคะถ้าหากว่าศึกษามาจากเอกสารการสอนนะเครื่องเล่น CD ก็คือเป็นเครื่องที่ เล่นเสียงนะคะ เสียงประเภทต่างๆนะคะอันที่2เครื่องส่งสัญญาณอันนี้น่าจะเป็นข้อลวงนะเราไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเนาะนะเครื่องบันทึกเสียงนะเครื่องตัดต่อหรือมิกข้อสุดท้ายก็คือมิกเซอร์นะคะคำตอบสำหรับข้อนี้เนี่ยก็คือมิกเซอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวกลางสำหรับนำสัญญาณเสียงเข้าเพื่อเตรียมสำหรับการตัดต่อค่ะมาดูข้อที่4นะคะสำหรับแนวข้อสอบนะคะคำถามถามว่าไมโครโฟนชนิดใดให้เสียงที่มีคุณภาพดีและต้องมีแหล่งจ่ายไฟบรรจุไว้ในตัวไมโครโฟนด้วยนะคะหลังจากที่เราเรียนประเภทของไมโครโฟนไปแล้วนะคะลองดูนะคะว่านักศึกษาจะตอบได้ไหมนะคะตัวเลือกที่มีให้เลือกก็มี5ข้อนะคะข้อแรกคือไมโครโฟนแบบริบบอนนะข้อที่2ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ข้อที่3ไมโครโฟนแบบไดนามิกข้อที่4ไมโครโฟนแบบอีออนข้อที่5ไมโครโฟนแบบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้านะคะไมโครโฟนที่ให้เสียงคุณภาพดีแล้วก็ต้องมีแหล่งจ่ายไฟหรือว่าต้องมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะคำตอบก็คือข้อ2นะก็คือไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์เนี่ยเป็นไมโครโฟนที่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟบรรจุไว้ในตัวไมโครโฟนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะสำคัญที่ทำให้ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์เนี่ยแตกต่างจากไมโครโฟนประเภทอื่นๆนะซึ่ง เวลานักศึกษาอ่านเอกสารการสอนก็จำเป็นจะต้องจำลักษณะเด่นแบบนี้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะถูกนำมาใช้เป็นข้อสอบด้วยนะคะมาดูข้อสอบหรือแนวข้อสอบข้อสุดท้ายนะคะไมโครโฟนที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดสำหรับการบันทึกเสียงบริเวณยอดเขาค้อคือข้อใดไมโครโฟนที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะนี้เรามาดูว่าคำส่วนสำคัญหลักๆที่นักศึกษาจะต้องพิจารณาในข้อสอบข้อนี้ก็คือ เราควรจะหลีกเลี่ยงไมโครโฟนประเภทไหนนะคะกับการบันทึกเสียงบริเวณยอดเขาค้อซึ่งนักศึกษาก็ต้องตีความว่าบริเวณยอดเขาค้อเนี่ยลักษณะก็คือควรคงจะมีลมแรงมันก็จะมีเสียงรบกวนค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลมแรงเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับไมโครโฟนประเภทไหนนะคะอันแรกก็คือไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์นะอันที่สองไมโครโฟนแบบริบบอนอันที่สามไมโครโฟนแบบไดนามิกอันที่สี่ไมโครโฟนสำหรับถือและอันที่ห้าไมโครโฟนแบบรับเสียงทางเดียวนะคะไมโครโฟนที่ควรเลี่ยงมากที่สุดนะคะสำหรับบริเวณที่มีเสียงรบกวนค่อนข้างมากแล้วก็มีลมแรงนะคะคำตอบก็คือข้อที่2นะก็คือไมโครโฟนแบบริบบอนซึ่งอย่างที่เราคุยกันนะคะว่าเป็นไมโครโฟนที่จริงๆให้คุณภาพเสียงที่ดีแต่มีความบ่อมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้บนพื้นที่ที่มีลมแรงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะก็คือเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดสำหรับคำถามในข้อนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อสอบทั้ง5ข้อนะคะให้นักศึกษาได้ลองทดสอบ
ด้วยตนเองนะคะว่าหลังจากที่ศึกษาเอกสารการสอนแล้วก็ดูtutorial แล้วเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่ถ้าหากว่านักศึกษาตอบได้ทั้ง5ข้อก็ถือว่าทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ายังตอบได้ไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือตอบถูกต้องแค่บางส่วนนะคะก็แสดงว่าเป็นสัญญาณว่านักศึกษาอาจจะต้องกลับไปศึกษาเอกสารการสอนอย่างละเอียดและใช้เวลามากขึ้นค่ะ

หลังจากที่ได้พูดเนื้อหาของหน่วยจบไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของข้อสอบกันค่ะก็อันที่จริงแล้วนะคะหน่วยนี้ก็เช่นเดียวกับทุกหน่วยนะคะก็คือข้อสอบจะออกตามวัตถุประสงค์ของหน่วยนะคะเพราะว่านะคะวัตถุประสงค์คือตัวที่เราเนี่ยบอกกับนักศึกษาว่าเราต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้อะไรไปบ้างซึ่งในหน่วยที่3นี้นะคะเนื้อหาทั้งหมดที่ครูพูดไปแล้วก็ได้จะแนะนำในเรื่องของข้อสอบนี้ก็คือข้อสอบจะออกทั้งหมด8ข้อนะคะเป็นข้อสอบปรนัยเช่นเดียวกับหน่วยอื่นนะคะเรื่องที่ครูจะถามก็คือเรื่องที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของหน่วยนี้เรื่องอะไรบ้างเรื่ององค์ประกอบของเสียงการใช้เสียงการใช้เสียงแต่ละประเภทมีหลักการและเทคนิคยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาไปดูวัตถุประสงค์นะคะตามแผนหน่วยแผนตอนว่าเรื่องที่ครูพูดมาทั้งหมดนี้วัตถุประสงค์และแผนหน่วยแผนตอนกำหนดว่าอย่างไรหากนักศึกษาสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนและไม่พลาดนั่นก็คือข้อสอบ8ข้อของหน่วยนี้ทำได้แน่นอนค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิ

0: เทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดทราบหรือไม่ว่าการสวมแว่นกันแดดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากแสงแดดที่จะทำอันตรายแก่ดวงตาของเราและในวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดมาฝากกันค่ะแว่นที่ดีควรกันแสง UVA และ UVB อย่างน้อย 99-100% และกันแสงทั่วไปอย่างน้อย 75-90%แว่นชนิด Polarizing Filter ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและป้องกันแสงแดดได้ดีอย่าเลือกแว่นราคาถูกเพราะอาจมีคุณภาพไม่ดีไม่สามารถกรองแสงได้อย่าเชื่อสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ข้างแว่นหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาร้านแว่นที่ไว้ใจร้านแว่นบางร้านจะมีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์การกรองแสง UV ซึ่งสามารถขอเช็คซ้ำได้สวมแว่นกันแดดแล้วส่องกระจกหากคุณสามารถมองเห็นดวงตาของคุณเองผ่านเลนส์ได้แสดงว่าเลนส์อาจจะไม่เข้มพอที่จะกรองแสงควรเลือกแว่นสีโทนเทาน้ำตาลหรือเขียวเพื่อให้สามารถมองเห็นสีได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนอย่าเลือกสีแดงสีน้ำเงินเพราะอาจทำให้แสงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายสามารถผ่านเข้าสู่ดวงตาได้
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: ใครๆก็เข้าใจนะครับว่าโรคกลัวน้ำระบาดเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น
2: ผิดครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทุกฤดู
8: ว้าว
9: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
10: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกิตติพันธ์นาคมงคลครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำงานของจิตอาสาท่านหนึ่งนะครับที่อุทิศตนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนั่นเองครับเขาคนนี้นะครับจะเป็นใครนะครับรวมถึงมีอุดมการณ์ในการทำงานอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาในช่วงบันทึกคนอาสาครับ

คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้มายืนอยู่ที่ชุมชนหลังโรงเรียนเสสาเวทกันแล้วนะครับซึ่งอยู่ในย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนี่เองเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับซึ่งข้างในมีศูนย์สุขภาพชุมชนที่นี่ครับ

0: คุณผู้ชมครับที่ศูนย์สุขภาพแห่งนี้ครับเป็นศูนย์สุขภาพขนาดย่อมๆที่เกิดจากแรงบันดาลใจของชายวัยเกษียณคนหนึ่งที่มีความผูกพันและอยากจะช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นะครับจนวันนึงครับก็ได้ผันตัวเองมาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้แล้วก็ทำงานนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับสวัสดีครับลุงกิตครับวันนี้ครับต้องขอรบกวนลุงกิตเนาะมาพูดคุยในเรื่องของการทำงานจิตอาสากันสักหน่อยนะครับ
1: โอ้ครับได้ครับได้ครับ
0: ที่ศูนย์เนี่ยมีอาสาสมัครทำงานร่วมกันอยู่กี่คนฮะ
1: มีอยู่3คนฮะ
0: 3คน
1: ซึ่งแต่ก่อนนี้มันมีมากกว่านี้เสียชีวิตไปลาออกไปนะครับก่อนนี้มี7คน
0: แล้วเวลาเปิดปิดของศูนย์สุขภาพ
1: เปิดก็เวลา10นาฬิกานะครับปิดเวลา18นาฬิกาของทุกวันไม่เว้นวันหยุดในตามหลักของสำนักอนามัยแล้วเขาจะให้เรา

0: อาสาสมัคร1คนเนี่ยควบคุมดูแลอยู่ภายใน25หลังคาเรือนนะครับแต่นี้ว่าในชุมชนนี่มีอาสาสมัครแค่3คน
1: ครับ
0: แต่นี้ว่ามีประชากรอยู่ประมาณ408คนนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านประมาณ120หลังคาก็ต้องแบ่งกันเอา3หาร
1: นี่หลายเท่าเลยนะฮะ
0: ครับเอา3หาร
1: ครับ
0: คือเราจะดูแลเฉพาะผู้ที่หนักจริงๆ
1: ครับ
0: นะครับเราจะเข้าไปบ่อย
1: ก็พอรับมือไหวใน3
0: พอรับมือไหวฮะก็สัก30หลังคาเรือนต่อคนนะครับ30หลังคาเรือนต่อคน
1: แล้วช่วงที่มีโควิดระบาดเนี่ยมีความยุ่งยากยังไงมั้ยในการดูแล
0: เรื่องโควิด
1: ครับ
0: คือในชุมชนเนี่ยนะทุกคนมีสื่ออยู่ในมือนะครับแล้วทุกคนเนี่ยสนใจชุมชนเรามีที่ประกาศเสียงตามสาย
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ประกาศเป็นข่าวคึกโครมนะครับเราก็จะพูดว่าตอนนี้โควิดระบาดขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและรักษาตัวเองกินร้อนช้อนไข่ช้อนมันนะครับแล้วก็อย่าลืมสวมแมสหรืออย่าออกไปไหนเที่ยวดึกดื่นเที่ยงคืนหรือออกต่างจังหวัดอะไรพวกนี้แล้วประกาศไปเพียงแค่นี้เท่านั้นเองทุกคนเขาก็ชีวิตใครนะเขาก็กลัวเขาก็รู้ว่าเขาก็ไม่ไปกันแล้วนะครับก็อยู่ในชุมชนกันนะฮะใครที่ค้าขายก็ทำพวกขนมหรือพวกอะไรพวกนี้นะฮะก็เอามาขายเราก็จะขายในทางไลน์ให้นี่มันเป็นอย่างนั้น
1: เรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยเนาะสถานการณ์โควิดเนาะ
0: อย่างตอนนี้เราก็มีขายพวกอะไรผักปลอดสารพิษเขาซึ่งก็มีสวนผักอยู
1: ่
0: ใช่ไหมมีคนทำอยู่ก็มาขายกันก็ไม่ได้ออกไปขายนอกครับพอเอาออกมาปั๊บก็หมดอยู่ตรงนั้นผลละไม้อะไรต่างๆหมดอยู่นั้นก็ช่วยไปได้เยอะนะช่วยไปได้เยอะ
1: ครับลุงกฤษครับในเวลาทั่วไปที่ไม่ใช่ช่วงของการระบาดโควิดเนี่ยปัญหาสุขภาพของคนส่วนใหญ่ในชุมชนเนี่ยคือปัญหาอะไรครับ
0: โอ้ส่วนใหญ่แล้วในชุมชนก็จะมีปัญหาที่โรคไม่ติดต่อของเรื้อรังนะครับว่าคือพวกเบาหวานความดันอะไรพวกนี
1: ้ก็เป็นโรคอันดับหนึ่ง
0: ครับแล้วตอนนี้ว่าเราก็พยายามที่จะให้คนเหล่านี้ลดการเป็นเบาหวานและก็ความดันใช่ไหมฮะเราก็มีการประชุมกันแล้วก็สูงสารในสารที่3ให้เรามาดูให้เขาเข้ามาดูเรื่องสุขภาพตรวจเทคแบบเอ็กซเรย์กันนะให้มันนั่นกันว่าคนนี้เป็นเบาหวานคนนี้เป็นความดันเท่าไหร่ในชุมชนของเรามีเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเมื่อเรารู้แล้วเราก็ให้ความรู้ให้พยาบาลเนี่ยให้ความรู้เข้าไปในนั้น
1: แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับที่คิดอยากจะมาช่วยเหลือคนในชุมชนหรือว่ามาเป็นอาสาสมัครเรื่องสาธารณสุขเนี่ยล่ะ
0: คือเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปจากที่ปี 35ผมเออร์ลี่ออกมา
1: ครับ
0: จากงานนะฮะเออร์ลี่ออกมาปั๊บผมก็มีทุนอยู่จำนวนหนึ่งผมก็มาค้าขายนะมาค้าขายแล้วก็พอดีผู้นำชุมชนคนก่อนเนี่ยชวนให้ผมเข้าไปอยู่เป็นคณะกรรมการชุมชนนะครับเมื่อเข้าเป็นคณะกรรมการชุมชนแล้วทาง033เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นอนามัยประจำนะ
1: ครับ
0: ก็เข้ามาหาผู้ที่จะเป็นอาสาสมัครนะสาธารณสุข
1: ครับ
0: เพื่อที่จะเข้าไปดูแลประชาชนในชุมชนของตัวเองซึ่งเขาก็หาใครหาไปแล้วในนั้นก็หาไม่เจอนะฮะจนกระทั่งมีภรรยาผู้นำคนก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: เข้ามาหาผมเขาบอกว่าเขาจะหาคนไปอบรมนะฮะส่งชื่อผมไปเลยผมอาสาเองผมจะไปอบรมให้เอง
1: ครับ
0: ก็ผมก็ส่งชื่อไป
1: ครับ
0: พอส่งชื่อไปเมื่อปี2537นะครับผมก็ไปชวนเพื่อนๆในนั้นมาทั้งหมด7คน
1: ครับ
0: เข้าไปอบรมด้วยกัน7คน
1: ก็คือเป็นทีมแรกที่เล่าตั้งแต่แรก
0: ครับเข้าเป็นทีมแรกเลย
1: คุณผู้ชมครับซึ่งการเป็นอาสาสมัครชุมชนหรือว่าที่เรียกว่าอสมนะอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ว่าในเขตของกรุงเทพและปริมณฑลเขาจะเรียกอสสนะฮะก็เหมือนกันเนาะอสม
0: เหมือนกันนะ
1: ก็คือไม่ใช่ใครๆก็เข้ามาเป็นได้ถูกไหมก็ต้องผ่านการอบรมด้วย
0: ครับต้องผ่านการอบรม3วันนะ3วันเสร็จแล้วก็ต้องมาอบรมการความรู้อีก1ปีศูนย์นี่เกิดทีหลังฮะเกิดทีหลังเพราะว่าก่อนนี้ไม่มี

ผมก็จะต้องยอมเสียสละที่ตรงนั้นนะครับที่ตรงนั้นเป็นซึ่งเป็นห้องหนึ่งนะทำขึ้นมามันก็ไม่ดีเดย์อะไรตรงนั้นนะคือพอที่จะทำกิจกรรมได้นะครับก็ขอทำเรื่องโครงการสายใยเอทขึ้นมาได้สายใยเอทก็มีนักการเมืองคือเป็นจก

0: 5,000 บาทแล้วก็ผมก็รวบรวมจากอาสาสมัครของเราทั้งหมดเนี่ยก็ทำหลังคาทำอะไรขึ้นมาโดยที่ผมเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่ต้องทำเองทั้งหมดที่นอกจากนั้นก็หมดในนั้นงบประมาณไปเกือบ 20,000 นะครับตอนนั้นก็ปี38นะก็ถึงปีนี้ก็ค่าเงินมันก็ผิดกัน
1: ครับก็ด้วยความเป็นจิตอาสาเนาะนอกจากจะอาสาแรงกายของตนเองทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเนี่ยก็ยังสละพื้นที่ของตัวเองในการทำศูนย์อีกด้วย
0: ครับ
1: คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอสมหรืออสสเนี่ยเขาต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับ
0: คืออย่างนี้นะอสสเนี่ยมีหน้าที่กระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนก็ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีมีแค่นี้เองนะครับซึ่งเราไม่ใช่หมอไม่ใช่อะไรเราเพียงแต่ผู้ที่มาดูแลและแนะนำเบื้องต้นของการเป็นโรค
1: ครับคือหน้าที่ของลุงกิจจริงๆนี่นอกจากจะดูแลในเรื่องของสุขภาพตามหน้าที่ของอสมแล้วเนาะก็ยังดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับพวกคนในชุมชนอีกด้วยเช่นการให้คำแนะนำในเรื่องการทำบัตรต่างๆสิทธิสวัสดิการของรัฐที่พึงจะมีหรือว่าไม่ทราบข่าวอะไรนี้ก็ช่วยเหลือเขาด้วยใช่ไหมฮะ
0: ทุกอย่างฮะคือทั้งเป็นกรรมการชุมชนด้วยเป็นทั้งอสมด้วยใช่ไห
1: ม
0: เรื่องของทางเขตอย่างบัตรประชาชนขาด
1: ครับ
0: หรือบัตรคนพิการอะไรพวกนี้เราทำให้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนพิการนี่ไปนะต้องทำที่บ้านไร่วิถี
1: ครับผม
0: นะต้องเอาตัวตนไปยืนยันแต่เราไม่ต้องเราไปแค่เขตสำนักงานเขตเดือนหนึ่งเขาจะไปที่ศูนย์ครั้งหนึ่งเราก็ส่งตัวนี้ไปให้เขาทำนะครับก็หลายคนในเนี้ยที่คนพิการเนี่ยผมก็ทำให้ทั้งนะน
1: ั่นไปดูเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับคุยไปนะครับก็ยังไม่เห็นภาพเนาะก็รู้ขั้นพื้นฐานแล้วว่าอสมเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรแล้วก็ทำอะไรในชุมชนบ้างตอนนี้ครับอยากให้ลูกกิจนะครับพาผมเนี่ยเข้าไปดูการทำงานจริงๆของอสมแล้วก็ไปที่ศูนย์สุขภาพของลุงกิจอีกด้วยเดี๋ยวตามลุงกิจไปเลยนะ
0: ครับได้ครับ
2: จากจุดเริ่มต้นที่ชุมชนอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลมากเพราะอยู่ในสวนเวลาเดินทางต้องเดินทางไกลและไม่สะดวกจึงเป็นที่มาให้ลุงกลิ่นอยากจะช่วยเหลือปัญหาด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานของผู้คนในชุมชนแห่งนี้และเมื่อลุงกลิ่นเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในเวลาต่อมาก็ได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนหลังโรงเรียนเสสาเวทแห่งนี้ขึ้นครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ไปไหน
0: จะมาหาลุงค่ะจะมาถามว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำใหม่เนี่ยทำที่ไหนค่ะ
1: อ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้นะที่จะทำเนี่ยทำที่เขตน
0: ะฮะ
1: แต่ตอนนี้ทางเขตยังไม่ได้ประกาศออกมาว่าจะให้ไปทำถ้าประกาศทำเมื่อไหร่ผมจะแจ้งให้ทราบฮะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: จ้ะขอบคุณ

0: ศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งนี้ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดครับเพื่อจะได้คอยให้ความช่วยเหลือผู้คนในชุมชนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในเบื้องต้นพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนให้ถูกวิธีในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและให้คำปรึกษาข้อมูลในการเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือการได้รับบริการขั้นพื้นฐานต่างๆของภาครัฐอีกด้วยครับ
1: สูงนิดนึงนะคะ
2: ค่ะ
1: ทานยายังคะ
2: เรียบร้อย
1: แหนนึงค่ะวันละกี่มื้อคะ
2: มื้อเดียว
1: มื้อเดียวนี่ฟังกันป้าสูงเนาะ151
3: ลุงกฤษอสสหัวใจแกร่งของเราคนนี้ครับนอกจากจะทุ่มเทให้บริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งนี้แล้วนะครับแต่ทางด้านจิตใจของผู้ใช้บริการเองลุงกฤษก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยละครับเช่นการลงไปในพื้นที่นะครับไปให้กำลังใจคนถึงบ้านเนี่ยก็มีการช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้สูงวัยอย่างใกล้ชิดเรียกว่าทำงานนี้อย่างเป็นประจำแล้วก็ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเลยละครับซึ่งการออกไปเยี่ยมเยียนแต่ละครั้งนะครับลุงกฤษเขาบอกว่าต้องออกไปพร้อมกับอุปกรณ์พื้นฐาน

0: ารในการตรวจเช็คสุขภาพในทุกๆครั้งด้วยแหละครับคุณกีตทำอะไรอยู่ครับ
1: อ๋อกำลังจะเอาเก็บของไปเพื่อจะไปเยี่ยมคนไข้ในชุมชน
2: อ๋อชาลุงก็ล้มลื่นครับเหมือนล้มลื่นในนี้นะครับ

0: ีครับ
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับวันนี้เดี๋ยวก็จะมาวัดความดันบ้านหน่อยนะอ๋อไม่เป็นไรแล้วก็วัดอีกเพราะว่าผมมาช้าไปหน่อยนะมาช้าแล้วยังไงแล้วเป็นไงหนูนี่สบายดีนะมีไข้มีอะไรป่ะก็ทางสูงเข้ามาก็ดูแลดีแล้วนะผมนี่มาดูแลเพื่อความพร้อมและเป็นหน้าที่ของคนต่อครับ
2: คือไม่ต้องถามตัดก็ทำให้เท้าเดินไม่ได้นะครับก็ดีไม่มีอะไรที่ฝากหาคุณหมอนะงั้นผมรอครับ
3: ดูแลคนแก่อย่างดีดูแลชาวบ้านดี
4: คุณผู้ชมครับเนื่องจากลุงกฤตนั้นไม่ได้มีหมวกเพียง1ใบนะครับเพราะหมวกอีกใบของลุงกฤตก็คือการเป็นผู้นำของชุมชนครับดังนั้นลุงจึงมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำมากกว่าการเป็นอสส. อย่างเช่นลุงกฤตจะพยายามหาอาชีพเสริมมาให้กับคนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพื่อทุกคนจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ
2: ซึ่งเป็นของดีของชุมชนซึ่งเราต้องใช้กันตลอดนะคุณครูก็ทำมาตลอด
5: หนึ่งนี่คือมีกี่ดอก
2: เวลาที่ในชุมชนเรามีชาปนกิจใช่ไหมเสียชีวิตเราก็จะมาสั่งคุณครูนะฮะแล้วก็ไปบอกที่ทางวัดก็บอกว่าทางนี้เรามีดอกไม้จันทร์ส่งให้
5: ถามว่าออกได้เรื่อยๆตลอดอย่างนี้ก็ดีนะครับเป็นการหารายได้ไปด้วย
2: ก็ไม่ค่อยบ่อยนักนะแต่ถ้าเราไปติดต่อทางวัดหลายๆรอบนะก็ควรจะทำให้ทันนะ
5: อ
2: ัน
5: นี้เป็นโครงการแหละ
2: คือเป็นโครงการผู้สูงอายุนะโครงการผู้สูงอายุที่ไม่ว่างต้องมีการทำตลอดเพราะว่าผู้สูงอายุนี่เวลานั่งเฉยๆแล้วมันจะขยับอะไรก็ได้มันก็ต้องมีหาแบบตัวปีมาทำพอดีจากไอ้นี่ไปแล้วผมยังหาอย่างอื่นมาให้อีกนะ
5: ครับ
2: พวกทำให้พวกน้ำยาอะไรต่างๆแล้วก็ทำดอกไม้กระเป๋าอะไรพวกนี้
5: เหม
2: ือ
5: นเป
2: ็
5: นแบบพวกก
2: ิ
5: จกรรมบ
2: ู
5: รณาการก
2: ับ
5: ส
2: ุ
5: ขภาพด้วยเน
2: า
5: ะให้เขาขยับร่างกายแล้วก็ได้รายได้ด้วย
4: วันนี้นี่ก็ได้เห็นการทำงานของลุงเนาะทั้งการเป็นอสส.ช่วยเหลือชุมชนต่างๆแล้วก็รวมถึงอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการเป็นผู้นำนั่นเอง
2: ครับ
4: ครับ
2: คือในชุมชนมันมีคนเยอะปะปนกันหลายนั่นหลายวรรณะอะไรกันพวกนี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ถ้าเราไปเราจะไปเอาคนนู้นเอาใจคนนู้นคนนี้ปั๊บมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมีอะไรเราจะต้องเคลียร์กันให้หมดใช่ไหมฮะแล้วก็มีปัญหายังไงเราก็ต้องหากรรมการมาไกลเกลี่ยกัน
4: ครับ
2: นะครับ
4: อย่างนี้เคล็ดลับในการทำงานที่ทำงานได้อย่างยาวนานขนาดนี้แล้วมีความสุขเนี่ยคุณลุงมีเคล็ดลับในการทำงานยังไงบ้าง
2: คือทำแล้วอย่าเครียดเท่านั้นเองนะคือทำให้มันรู้สึกว่างานที่ทำเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราที่ทำและสนุกนะฮะอย่าไปคิดว่างานที่เราทำเนี่ยมันเป็นที่เราจะต้องไปเป็นเงินเดือนเงินดาวอะไรพวกนี้เราไม่มีเราก็ทำตามสบายใจของเรา
4: ถึงแม้อายุมากแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการทำงานของคุณลุงเลย
2: คืออายุไม่มัน

0: มันเป็นแค่ตัวเลขใช่ป่ะแต่นี้ว่าความสามารถหรือการเข้าถึงประธานตัวนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเรา
1: โอ้โห
0: นะคือถ้ามีปัญหาปั๊บนี่เราจะต้องมานั่งคุยกันนะระหว่างกรรมการแล้วก็ผู้ที่มีปัญหา
1: ครับ
0: ใช่ไหมดูอย่างเรื่องยาเสพติดเขาก็บอกให้ไปดูให้เขาหน่อยใช่ไหมแต่นี้ดูก็ต้องเป็นตำรวจไม่ใช่ผมใช่ไหมแต่นี้เราในฐานะที่เป็นผู้นำและเป็นอสสด้วยเราก็ต้องเข้าไปดูให้เขาว่าเขาเจ็บป่วยยังไงเขาจะขอส่งตัวเราก็ทำยินดีเอาเขาไปส่งตัวบำบัดนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เขาไปมันก็ยิ่งจะลามไปทั่วนะแต่ส่วนใหญ่แล้วในชุมชนผมนี่เร่งยาเสพติดนี่นะ
1: ว่าแต่ว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้เพราะว่าบางคนก็ไม่ใช่ญาติของเราแต่ว่าคุณลุงกิจเนี่ยก็ปฏิบัติเขาดูแลเขาเหมือนเป็นญาติของตัวเองเลยเนี่ย
0: ก็เราคิดดูว่าใจเขาก็ใจเราใช่ไหม
1: ถามจริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยไหมฮะ
0: ก็เหนื่อย
1: เหนื่อย
0: ถ้ายอมรับจริงๆมันเหนื่อยเพราะว่าถ้าทำงานถ้าไม่เหนื่อยคือไม่ได้ทำงานทำงานต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องมีปัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรารู้ตัวว่าเราเหนื่อยแล้วเราก็ต้องพักนะผู้นำนี้ที่ดีต้องมีการเสียสละนะครับมีการเสียสละนะครับให้กับลูกบ้าน
1: แล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติในสำคัญมากว่านะสำหรับการทำงานร่วมกันในชุม
0: ก็ในชุมชนในคนเฒ่าคนแก่คนพิการอะไรนี่ผมก็ดูเขาดูแลแล้วทำงานเป็นทีมว่าถ้าเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้ก็เป็นผู้หญิงก็ต้องให้ทีมผู้หญิงลงนะบอกเขาลงช่วยกัน
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีการแจกของแจกอะไรเราก็ต้องพยายามที่เอามาให้เขามันเป็นยังไง
1: มาถึงจุดนี้เนี่ยรู้สึกภูมิใจไหมครับกับการทำงานของเราแล้วการใช้ชีวิตของเราอย่างมีคุณค่าไปถึงขนาดนี
0: ้คือว่าถึงตอนนี้นะผมรู้สึกภูมิใจว่าผมได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังค
1: ม
0: เป็นความภูมิใจที่เราได้ช่วยเหลือทางเขตนะครับพัฒนาชุมชนของเราให้ดีขึ้นอันไหนที่เราไม่มีเราก็ไปขอเขาขอทำโครงการขอทางเขตเข้ามานะมา
1: ครับเรียกได้ว่าลุงปิดเนี่ยใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรวมถึงก็มอบสิ่งดีแบ่งปันความสุขให้กับเพื่อนมนุษย์ของเราอีกด้วยนะครับซึ่งวันนี้ครับต้องขอขอบคุณลุงกิจอสสคนแกร่งของเรามากนะครับที่วันนี้พามาดูการทำงานของลุงกิจเนาะได้เข้ามาเยี่ยมชุมชนรวมถึงได้ดูการทำงานในหลากหลายด้านทั้งการเป็นอสสแล้วก็ด้านการเป็นผู้นำชุมชนต่างๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

ู้ชมครับผลจากการทำงานแบบทุ่มเทด้วยหัวใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังอะไรตอบแทนทำให้รุ่งกิจได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยครับเช่นรางวัลอาสาสมัครดีเด่นรางวัลจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและรางวัลประชาบดีเชิดชูเกียรติผู้นำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากประจำปี2559อีกด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับรุ่งกิจก็ยังคงที่จะยึดมั่นและเสียสละตนเองทำงานนี้ต่อไปนะครับเพื่อทุกคนในชุมชนแห่งนี้ให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขครับนี่แหละครับฮีโร่ของเราในวันนี้รุ่งกิจอสส.หัวใจแกร่งครับพบกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ใหม่ในรายการหน้านะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: มีบ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
16: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
15: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม
17: ่ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
15: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
18: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
19: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
10: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
15: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
18: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
16: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

หน่วยที่8การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำหรับหน่วยนี้อาจารย์จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันตอนที่1ก็คือแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ตอนที่2การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศและตอนที่3จะเป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการตลาดค่ะในตอนที่1แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์เรื่องแรกเลยต้องเข้าใจก่อนเรื่องนี้คืออะไรการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็คือกระบวนการจัดการที่มีความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติงานในระยะยาวตามแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและก็จะบรรลุถึงความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามที่องค์กรได้กำหนดไว้ทั้งนี้ธุรกิจการเกษตรนะคะอย่าลืมว่าโครงสร้างของระบบธุรกิจการเกษตรเนี่ยเราจะครอบคลุมธุรกิจการเกษตรฝ่ายดำเนินการเช่นธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรธุรกิจการผลิตในฟาร์มธุรกิจการแปรรูปและธุรกิจการจัดจำหน่ายซึ่งจะต้องเป็นเรื่องของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศต่อไปความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะนับว่ามีความสำคัญทั้งต่อองค์การต่อผู้บริหารองค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะต่อองค์การก็คือจะช่วยให้องค์การนั้นมีกรอบและทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนสามารถยกระดับความมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าคู่แข่งได้และมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญนะคะปัญหาเรื่องความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆความสำคัญต่อผู้บริหารองค์กรก็คือช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ผู้บริหารสามารถที่จะตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมมีการทำงานในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับนะคะและก็สามารถที่จะนำการจัดการเชิงกลยุทธ์มาช่วยผู้ปฏิบัติงานในองค์การให้สามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานได้ค่ะส่วนความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็นับว่ามีทั้งผู้มีได้ส่วนเสียภายในองค์การนะคะจะได้ประโยชน์อย่างเช่นผู้ถือหุ้นนะแต่ถ้าเป็นภายนอกก็อย่างเช่นนะคะลูกค้าซัพพลายเออร์ก็จะได้รับประโยชน์ด้วยจากการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การค่ะลักษณะสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ก็คือมุ่งบริหารองค์การแบบองค์รวมมุ่งเน้นผลลัพธ์ในการดำเนินงานมุ่งเน้นการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การมุ่งเน้นถึงอนาคตเน้นการวางแผนระยะยาวและมุ่งให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยหลักก็คือต้องมีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์สร้างพุทธนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทำการประเมินผลและควบคุมให้เป็นไปตามกลยุทธ์นั้นๆโดยเราต้องตั้งอยู่ในใจนะคะว่ากลยุทธ์ที่จะต้องสร้างขึ้นมานั้นมีอยู่3ระดับด้วยกันนั่นก็คือกลยุทธ์องค์การกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ตามสายงานค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศต้องนับว่ามีทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ขอแนะนำ6ประเด็นนี้ต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่งประเด็นแรกเลยคือทักษะและความสามารถของผู้บริหารค่ะทักษะผู้บริหารธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะต้องทำหน้าที่ในการจัดการเชิงกลยุทธ์นั่นหมายความว่าผู้บริหารเหล่านี้จะต้องมีความเป็นผู้นำ
มีทักษะในการสร้างทีมงานมีทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีทักษะในการวางแผนมีทักษะด้านเทคโนโลยีมีทักษะด้านการจัดการองค์การด้านการเป็นผู้ประกอบการนะคะและทักษะการจัดสรรทรัพยากรส่วนความสามารถที่ผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีให้ได้ไม่มีไม่ได้เรื่องแรกคือความสามารถในการปรับตัวการรับสถานการณ์ต่างๆความสามารถในการรับรู้ที่รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างธุรกิจและความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์ค่ะปัจจัยที่สองก็คือความพร้อมของทรัพยากรภายในองค์การอาจารย์อยากแตะประเด็นทรัพยากรตรงนี้ออกมาเป็น3ประเด็นด้วยกันนั่นคือความพร้อมด้านระบบงานถือว่าเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นคำสั่งงานแผนงานโครงการนะคะแล้วก็ความพร้อมที่เป็นทรัพยากรที่จับต้องได้ก็คือสิ่งของเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุข้าวของรวมทั้งเงินและความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องนะคะมีสำหรับที่จะทำงานในองค์กรได้ทุกระดับทั้งระดับกลุ่มผู้บริหารและระดับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานค่ะปัจจัยที่3ก็คือกระบวนการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรมีความสอดคล้องด้านจังหวะเวลาและเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปัจจัยที่4ก็คือการติดตามและการควบคุมการดำเนินงานสำคัญมากนะคะเพราะการติดตามการดำเนินงานจะช่วยให้เราทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าตอนนี้เกิดปัญหาและอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นหรือเปล่าเพื่อที่จะได้เอาเป็นใช้เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่เราไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างอาจจะมีการแปรผันผันผวนและก็ทำให้จะต้องปรับกลยุทธ์ในการทำงานแต่ยังไงก็ตามแก่ทุกครั้งที่ทำงานจะต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามกำหนดเวลางบประมาณและความสำเร็จของงานตามตัวชี้นะคะปัจจัยที่5ก็คือการรายงานความก้าวหน้าในการติดตามและควบคุมผลงานจะต้องทำการจัดทำรายงานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเป็นทางการค่ะเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบถึงการปฏิบัติงานเป็นระยะแล้วก็ควรจะส่งข้อมูลเหล่านี้ย้อนกลับไปให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในงานนั้นๆเพื่อที่จะได้ทำการปรับปรุงแผนงานนะคะตัดสินใจปรับตัวเพื่อให้เกิดการรับมือกับวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดคิดนะฮะที่อาจเกิดขึ้นได้หรือเป็นตัวช่วยให้เห็นจังหวะโอกาสขององค์การที่จะทำให้ได้กำไรมากยิ่งขึ้นปัจจัยที่6คือระบบการวัดและประเมินผลงานต้องมีวิธีการที่เป็นเองมีตัวชี้วัดนะคะมีการวิเคราะห์มีการรายงานผลการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารในแต่ละระดับและในแต่ละสายงานได้รับทราบผลงานภายในองค์การหรือในสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเป็นทางการต้องมีความชัดเจนโดยอธิบายถึงระดับความสำเร็จของงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่องค์การต้องการหรือตั้งเป้าไว้นะคะตอนที่2ค่ะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำคัญมากนะคะเพราะว่าในการวิเคราะห์เนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เราคุ้นกันนะคะก็คือ SWOT เพื่อดูจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคโดยจับค
คู่ SW เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะคะจุดแข็งจุดอ่อน OT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นเรื่องของโอกาสและอุปสรรคแล้วนำข้อมูล

ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT เอามาใช้ประโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า TOWS Metric เอามาพิจารณาเชิงบูรณาการร่วมกันในประเด็นของ SOST WOWT ค่ะส่วนเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันนะคะอาจารย์ก็จะอธิบายอยู่2เครื่องมือคือการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองผักทั้ง5 Five Force Model กับการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชร Diamond Model เอาประเด็นแรกก่อนในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะคะตัวนี้เป็นสภาวะแวดล้อมที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้เพราะเป็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กรผู้บริหารขององค์กรสามารถที่จะกำหนดและควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจได้เครื่องมือที่ใช้นะคะก็จะมีมุมมองอยู่2มิติก็คือ SW analysis ซึ่ง SW เนี่ยอาจารย์ก็จะขอให้คุณพิจารณาใน2มิติก็คือคุณอาจจะมองการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ SW เนี่ยในมุมมองมหภาพคือภาพรวมทั้งหมดอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะคะอันนี้มองรวมหมดเลยหรือจะมองในระดับ SW ในจุลภาคก็คือเรื่องของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็ใช้ได้อีกมิติหนึ่งในการวิเคราะห์ SW ก็คือทำการวิเคราะห์ตามประเภทปัจจัยแวดล้อมซึ่งก็มีปัจจัยแวดล้อมด้านการบริหารกับปัจจัยแวดล้อมด้านการดำเนินงานเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ปัจจัย2กลุ่มนี้ปัจจัยแวดล้อมด้านการบริหารอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นต้องดูเลยว่าวิสัยทัศน์ขององค์การพันธกิจวัตถุประสงค์โครงสร้างองค์การวัฒนธรรมองค์การเป็นเรื่องของการบริหารนะคะที่ครอบคลุมอยู่ในองค์การนั้นและปัจจัยแวดล้อมด้านการดำเนินงานก็คืองานด้านการผลิตการตลาดทรัพยากรมนุษย์การเงินการวิจัยระบบสารสนเทศนะคะก็แล้วแต่ปัจจัยย่อยว่าจะจับในประเด็นใดบ้างในองค์กรนั้นๆนะแต่ถ้าเป็นในกรณีของสภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่าไม่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้เพราะมันอยู่นอกองค์กรอยู่นอกเหนือความควบคุมแต่การที่เข้ามากระทบองค์กรนะคะสภาพแวดล้อมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในเชิงบวกก็เป็นโอกาสของธุรกิจแต่ถ้าส่งผลกระทบในเชิงลบมันกลายเป็นอุปสรรคของธุรกิจเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค OT analysis นะก็มีการนิยมที่จะใช้แนวคิดที่เรียกว่า PESTEL model analysis PESTEL P E S T E Lย่อมาจากอะไร P ก็คือปัจจัยด้านการเมือง E ก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ S ก็คือปัจจัยด้านสังคม T ก็คือปัจจัยด้านเทคโนโลยี E คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและ L คือปัจจัยด้านกฎหมายนะคะจากการวิเคราะห์ SWOT แล้วตอนนี้เราก็จะมาดูที่ TOWS Metric ก็เป็นกรอบวิธีคิดหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรกับธุรกิจเพื่อทำการเอาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคที่วิเคราะห์ได้เนี่ยมาสร้างกลยุทธ์ทางเลือกต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ธุรกิจเผชิญอยู่ประโยชน์ของ TOWS Metric เนี่ยนะคะก็คือเราสามารถที่จะเอามาสร้างกลยุทธ์เชิงรุกเชิงรับเชิงแก้ไขเชิงป้องกันซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน SW analysis กับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก OT analysis เอาทั้ง2ชุดข้อมูลนี้มาพิจารณาบูรณาการการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายในกับภายนอกอย่างเช่นในประเด็นของจุดแข็งโอกาส SO

จุดแข็งอุปสรรค ST จุดอ่อนโอกาส WO จุดอ่อนอุปสรรคเราก็จะได้กลยุทธ์ขึ้นมา4กลุ่มจากการทำแมทริกซ์ภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่า SO การจับคู่ของผลการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสบูรณาการสร้างขึ้นมาเป็นกลยุทธ์เชิงรุกแต่ถ้า WO ก็จะเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข ST เป็นกลยุทธ์เชิงรับ WT ก็เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกันนะคะส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันค่ะจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเพราะการแข่งขันทางการค้าของโลกเราถือว่าโลกทั้งใบเนี่ยเป็นตลาดเพียงหนึ่งเดียวดังนั้นทุกกิจการมีความเป็นเสรีทางการค้าตามกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยเรียกว่าสูงค่ะสูงมากจำเป็นและประเด็นที่จะต้องทำการวิเคราะห์นั่นก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมการแข่งขันอาจารย์จะขอแนะนำเครื่องมือที่นิยมใช้มีอยู่สองแนวคิดก็คือการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองแรงผลักทั้ง5จากคุ้นหูก็คือ Five Force Model และการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชรนั่นคือไดมอนด์โมเดลมาดูเครื่องมือตัวนี้ก่อนไฟฟอร์ดโมเดลตามแนวคิดของไมเคิลอีพอร์เตอร์นะคะปัจจัย5ประการก็คือสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมตอนนี้เป็นยังไงการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ถ้าเราเป็นธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรากำลังจะเข้าไปอีกประเทศหนึ่งเรานี่แหละค่ะคือคู่แข่งรายใหม่เราจะเข้าสู่อุตสาหกรรมของประเทศนั้นได้ไหมเนี่ยปัจจัยเนี่ยเราต้องวิเคราะห์อำนาจต่อรองของลูกค้าน่ะในประเทศนั้นน่ะเป็นไงอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ถ้าเราต้องซื้อวัตถุดิบนะคะภายในประเทศนั้นเพื่อมาใช้ในการผลิตของเรานั่นล่ะค่ะเป็นยังไงแล้วก็สินค้าทดแทนสินค้าที่เราจะนำเข้าสู่ประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นทั้ง5ปัจจัยนี้จะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพื่อที่จะดูซิว่าใน5ปัจจัยเนี่ยแสดงซึ่งความสามารถในการแข่งขันของเราได้ในระดับใดโดยปกตินะคะ Five Force Model เราจะใช้วิเคราะห์ได้ทุกธุรกิจทุกโดยทั่วไปเลยค่ะใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภายในประเทศหรือธุรกิจระหว่างประเทศใช้ได้หมดเลยแต่ในกรณีของการใช้เครื่องมือการแข่งขันตามแบบจำลองเพชรการวิเคราะห์ตัวนี้จะอ่านจะใช้เฉพาะกับธุรกิจระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแบบจำลองเพชรเป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขัน4ปัจจัยด้วยกันกลุ่มนี้4ปัจจัยนี้นะคะเรียกว่าปัจใจที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันมีอะไรบ้างมีปัจจัยการผลิตมีอุปสงค์มีอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวข้องมีโครงสร้างกลยุทธ์องค์การและสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาอีกอันนี้เรียกว่าปัจจัยกระทบอีก2ปัจจัยคือภาครัฐและก็โอกาสทางธุรกิจนั้นเอาละค่ะจากภาพที่แสดงนะคะมีเส้นทึบกับเส้นปะในกรณีของเส้นทึบตัวนั้นก็คือปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบนี่คือประเด็นหลักที่จะต้องวิเคราะห์เห็นนะคะมันมีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงและเห็นด้วยว่าแต่ละประเด็นเรามีความสามารถในการแข่งขันในแต่ละปัจจัยมากน้อยเพียงใดในขณะที่ภาครัฐและโอกาสอาจารย์ใช้เส้นปลานะคะแสดงความเชื่อมโยงเรียกว่าเป็นปัจจัยกระทบเรียกว่าภาครัฐและโอกาสนะคะมีผลกระทบนะมีผลต่อปัจจัย

ไอ้เงื่อนไขเกี่ยวกับอุปสงค์ไหมมีผลกระทบต่อปัจจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตไหมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์หลักๆ ก็คือต้องมี2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบกับปัจจัยที่เป็นปัจจัยกระทบนะคะเราต้องทำให้ได้ทั้งหมดคือความเชื่อมโยงใน6มิตินี้ค่ะตอนที่3การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการตลาดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการตลาดนี้นะคะสิ่งแรกก็คือต้องทำการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดค่ะความต้องการเงินตลาดคืออะไรปริมาณรวมของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่คาดว่าจะมีการซื้อโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดเป้าหมายที่กำหนดภายในช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะคะภายใต้สภาพแวดล้อมของธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดที่กำหนดตรงนั้นเนี่ยปริมาณรวมของสินค้าที่ต้องการของตลาดน่ะมีเท่าใดมิติในการวัดความต้องการของตลาดจะมีอยู่3มิติด้วยกันนะคะก็คือมิติทางพื้นที่มิติทางผิดพันมิติทางเวลามิติทางพื้นที่ก็อาจจะเป็นเรียกว่าถ้าเป็นธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็อาจจะเป็นภูมิภาคเอเชียหรือภูมิภาคทางยุโรปหรือในอเมริกาเหนือมิติของผิดพันก็อาจจะเป็นจากการดูความต้องการว่าถ้าเป็นผิดพันสดล่ะกึ่งแปรรูปล่ะหรือ ready to eat ล่ะถ้ามิติของเวลาก็อาจจะเป็นเรื่องของความต้องการของตลาดในช่วงของฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวในแต่ละช่วงฤดูกาลนั้นความต้องการของตลาดเป็นอย่างไรแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดเนี่ยอาจจะใช้มุมมองหลายมิติมากกว่า1มิติร่วมเข้าด้วยกันหรือถ้ามีความสามารถนะโดยปกติในกรณีของผู้บริหารในกรณีของธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วควรจะสร้างมุมมองร่วมกันครบทั้ง3มิติด้วยค่ะค่ะในการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสิ่งที่สำคัญก็คือการพยากรณ์ความต้องการของตลาดเราต้องทำนายให้ได้ว่าต่อไปในอนาคตอย่างเช่นในช่วงปีหน้านั้นนะคาดว่าตลาดมีความต้องการสินค้าของเรามากน้อยเพียงใดเราก็จะต้องทำการใช้ข้อมูลในอดีตมาทำการซึ่งอาจจะข้อมูลในอดีตอาจจะใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือโดยใช้ตัวแปรทางคณิตศาสตร์หรือว่าใช้วิจารณญาณจากประสบการณ์เอาเข้ามาซึ่งการพยากรณ์โดยการใช้ประสบการณ์เนี่ยคงต้องขออนุญาตนะคะว่าต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นๆมาหลายปีแล้วนะคะต้องเก่งจริงนะแล้วก็การใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์อันนี้ทางด้านวิชาการเป็นการพยากรณ์ทางด้านวิชาการใช้สถิติตรงนี้ใช้ข้อมูลในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านวิชาการเป็นตัวแบ็กอัพที่ดีนะคะสำหรับที่จะให้ข้อมูลที่ทำการพยากรณ์ได้โดยปกตินะคะผู้ประกอบการจะใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันเลยค่ะร่วมกันเลยค่ะถัดมาการวิเคราะห์ขนาดตลาดขนาดตลาดก็คือปริมาณหรือมูลค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ที่จะสามารถขายสินค้าในช่วงเวลาหนึ่งอันนี้อาจจะมองแบบมหภาพคือทั้งอุตสาหกรรมเลยหรือจะมองขนาดของสินค้าที่จะขายได้แบบจุลภาคคือของกิจการใดกิจการหนึ่งก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นมหภาพนี่ดูองค์รวมทั้งหมดแต่ถ้าเป็นจุลภาคของธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวัดจาก market share ส่วนครองตลาดค่ะประเด็นต่อมาก็คือการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมหมายความว่าไงคือพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมเนี่ยเนื่องจากว่าวัฒนธรรมของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันตามการเรียนรู้ที่ความเป็นองค์รวมซับซ้อนมีการกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยคนในสังคมนั้นต้องยอมรับและเผยแพร่ต่อกันไปในวิถีการดำเนินชีวิต

เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ผู้บริโภคต่างวัฒนธรรมกันก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันประเด็นนี้นะคะส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจระหว่างประเทศค่ะปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมปัจจัยที่หนึ่งก็คือลักษณะพื้นฐานทางวัฒนธรรมได้แก่เรื่องของสิ่งที่ได้เรียนรู้มามรดกทางสังคมวิถีชีวิตหรือแบบของการดำเนินชีวิตแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะที่มันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับชีวิตของเด็กรุ่นใหม่นะคะก็จะไม่เหมือนกับรุ่นของเบบี้บูมรุ่นเก่าๆที่แก่ชราไปก็จะแตกต่างกันมีวัฒนธรรมนะต่างกันปัจจัยที่สองคือลักษณะประชากรของแต่ละประเทศนั่นก็คือแต่ละประเทศเนี่ยนะจะมีกลุ่มอายุผู้สูงวัยวัยกลางคนวัยเด็กวัยทารกก็จะแตกต่างกันนะคะในเรื่องของระดับรายได้เรื่องของแหล่งกำเนิดถิ่นฐานการเคลื่อนตัวของกลุ่มอายุอันนี้จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะปัจจัยที่3คือค่านิยมปรากฏว่าฮอปสตรีทเนี่ยได้นำเสนอทฤษฎีทางจิตวิทยาแล้วก็ได้ให้ดัชนีชี้วัดมิติค่านิยมทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วย6มิติก็คือความเหลื่อมล้ำของอำนาจปัจเจกนิยมกับคันติรวมหมู่ความเป็นชายความเป็นหญิงการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนและการมองระยะยาวปัจจัยที่4คือปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยด้านบุคคลก็คือผู้บริโภคแต่ละประเทศมีพฤติกรรมที่แตกต่างสะท้อนมาจากปัจจัยด้านบุคคลที่หล่อหลอมตัวตนขึ้นมาอย่างเช่นความเป็นวัตถุนิยมพฤติกรรมการบริโภคกระบวนการผลิตมุ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่างหรือการใช้สินค้าเฉพาะอย่างนะคะอันนี้ก็ทำให้ต่างกันไปปัจจัยที่5คือปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมส่วนบุคคลก็คือเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนและก็การเห็นแบบอย่างจากสื่อจากกลุ่มดารานักร้องแบบนี้นะคะปัจจัยที่6ก็คือระดับของการพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีทั้งหมด10เรื่องด้วยกันที่มีผลเลยนะคะต่อพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมเพราะว่าแต่ละประเทศนะจะมีระดับของนวัตกรรมระดับการพัฒนานะคะแตกต่างกันเพราะฉะนั้น10เรื่องต่อไปที่จะต้องจับตามองนะคะคืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่เราเรียกกันว่า IoT วิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรปัจจัยปัญญาประดิษฐ์ AI เรื่องโดรนเกษตรแม่นยำเทคโนโลยีชีวภาพชีวภาพเกษตร Big Data เกษตรควบคุมสิ่งแวดล้อมระบบเกษตรกรรมฟื้นฟูเทคโนโลยีการเชื่อมต่อนะคะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะแล้วมันจะเข้าไปกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปเลยค่ะ 7. รูปแบบของวิถีชีวิตปกติใหม่อันเนี้ยเกิดขึ้นทั้งโลกเลยนะคะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเรียกว่าครั้งใหญ่แต่เดิมทีเดียวผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าอะไรจะต้องไปเดินดูเดินเลือกจับต้องนะคะไปหลายๆแห่งแต่ตอนนี้ผู้บริโภคนะคะใช้ออนไลน์สั่งซื้อ delivery นะแค่ปลายนิ้วสัมผัสโทรศัพท์นะแล้วก็เขี่ยค้นหาจะค่ายไหนค่ายไหนที่ขายของผู้ขายรายไหนใช้นิ้วเนี่ยค่ะหาข้อมูลอุ้ยพอใจปั้งเพราะฉะนั้น new normal วิถีชีวิตปกติใหม่เกิดการสร้างนะคะพฤติกรรมใหม่ๆ
แล้วของแต่ละประเทศเนี่ยความรุนแรงของพฤติกรรมใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแล้วก็มีระดับความแตกต่างนะ

ค่ะโมดูลที่11นะคะการอ่านเรื่องสั้นพาร์ทที่2นะคะหรือว่า Reading a Short Story Part 2นะคะในโมดูลนี้เนี่ยเราจะยังคงใช้เรื่องสั้นเรื่องเดิมจากโมดูลที่10นะคะ The Sphinx Without Secret เป็นเรื่องสั้นที่ใช้เป็นตัวอย่างประกอบการวิเคราะห์นะคะก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปสู่การวิเคราะห์เนี่ยอยากให้นักศึกษาพิจารณาแผนภาพข้างบนหน้าจอนี้นะคะจะเห็นได้ว่าวงกลม2วงกลมนี้เป็นสิ่งที่นำมาประกอบกันแล้วเราจะได้การวิเคราะห์เรื่องสั้นนะคะลองดูที่วงกลมด้านซ้ายก่อนนะคะวงกลมด้านซ้ายเนี่ยเป็นการใช้ external context หรือบริบทโดยรอบของเรื่องมาพิจารณาไม่ว่าจะเป็นบริบททางด้านชีวิตของผู้แต่งนะคะหรือว่าสังคมและวัฒนธรรมของเรื่องนั้นๆนะคะประกอบกับวงกลมด้านขวามือซึ่งก็คือองค์ประกอบของเรื่องสั้นนะคะซึ่งประกอบไปด้วย6องค์ประกอบด้วยกันและในโมดูลที่10เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้ว2องค์ประกอบนะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยจะประกอบกันเป็นการวิเคราะห์เรื่องสั้นที่สมบูรณ์ค่ะค่ะมาดูกันอีกสักครั้งว่าองค์ประกอบของเรื่องสั้นมีอะไรบ้างนะคะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะก็จะประกอบไปด้วยพล็อตนะคะโครงเรื่องคอนฟลิกต์นะคะความขัดแย้งซึ่ง2 องค์ประกอบแรกเนี่ยนักศึกษาได้เรียนไปแล้วในโมดูลที่10ทีนี้อีก4องค์ประกอบหลังเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยคาแรคเตอร์ตัวละครนะคะ point of view มุมมองแล้วก็ setting นะคะฉากท้องเรื่องแล้วก็อันสุดท้าย theme แก่นเรื่องนะคะ4องค์ประกอบหลังเนี่ยเราจะมาเรียนกันในโมดูลที่11นี้ค่ะตัวละครนะคะหรือคาแรคเตอร์นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยลองทำความเข้าใจว่าการแบ่งจำแนกประเภทของตัวละครเนี่ยเราสามารถจำแนกประเภทตัวละครออกเป็น3ประเภทด้วยกันตามหลักการต่อไปนี้นะคะหลักการแรกค่ะเป็นการจำแนกตัวละครผ่านลักษณะอุปนิสัยของตัวละครนะคะซึ่งถ้าตัวละครที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยเขามีความที่มีอุปนิสัยที่เราเห็นเขาเพียงด้านเดียวนะคะตัวอย่างเช่นสโนว์ไวท์นะคะเจ้าหญิงสโนว์ไวท์เนี่ยเป็นตัวละครที่มีความไร้เดียงสาซึ่งตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นตัวละครตัวเนี้ยเพียงด้านเดียวก็คือเป็นตัวละครที่มีความไร้เดียงสาตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเลยนะคะไม่ค่อยมีอุปนิสัยอื่นๆนะคะเราเรียกตัวละครประเภทนี้ว่า flat character นะคะหรือตัวละครมิติเดียวนะคะซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวละครที่เรียกว่า round character หรือตัวละครหลายมิตินะคะซึ่งตัวละครหลายมิติเนี่ยเราในฐานะผู้ชมหรือผู้อ่านเนี่ยจะได้เห็นตัวละครนั้นๆเนี่ยมีอุปนิสัยที่คล้ายกับมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเลยค่ะซึ่งมีความหลากหลายทั้งมีทั้งอารมณ์โกรธมีทั้งความดีมีทั้งด้านมืดด้านสว่างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนประเภทถัดไปนะคะเราสามารถแบ่งตัวละครเนี่ยออกจากจำแนกตัวละครเนี่ยได้โดยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวละครในเรื่องนะคะซึ่งจะแตกต่างจากแบบแรกนะคะแบบเนี้ยเราจะสังเกตที่การพัฒนาการของตัวละครจากต้นเรื่องไปจนจบเรื่องเนี่ยถ้าตัวละครตัวนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเนี่ยมีไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยความคิดนะคะตอนเปิดเรื่องมาลักษณะนิสัยความคิดเป็นอย่างไรตอนจบเรื่องเขาก็จะยังคงลักษณะนั้นๆเราเรียกตัวละครประเภทนี้ว่าตัวละครคงที่หรือว่า static character นะคะและเช่นเดียวกันค่ะนอกจากจะมีตัวละครที่คงที่แล้วเราก็จะมีตัวละครอีกแบบหนึ่งก็คือตอนต้นเรื่องเป็นอย่างไรเมื่อตอนจบเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนจบเรื่องเนี่ยตัวละครตัวนั้นเนี่ยมีการพัฒนาการมีการเติบโตขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดลักษณะนิสัยหรือการกระทำนะคะเราเรียกตัวละครประเภทนี้ว่า dynamic character หรือตัวละครพลวัตค่ะต่อไปนะคะเราสามารถแบ่งตัวละครได้
ออกจากโดยพิจารณานะคะบทบาทของตัวละครในเรื่องนะคะการพิจารณาบทบาทของตัวละครในเรื่องเนี่ยแบ่งบทบาทออกเป็น3แบบด้วยกันนะคะบทบาทแรกค่ะเป็นตัวเอกหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพระเอกนางเอกนะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า hero หรือ protagonistนะคะเป็นตัวเอกของเรื่องซึ่งจะเป็นตัวที่เป็นตัวที่เรื่องเนี่ยให้จุดสนใจไปที่ตัวเอกตัวละครตัวนั้นเป็นหลักนะคะตัวละครแบบที่2ค่ะเป็นตัวละครที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเอกหรือเราเรียกตัวละครประเภทนี้ว่าตัวละครปฏิปักษ์นะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า villainตัวร้ายนะคะหรือว่า antagonist ซึ่งจะเป็นตัวละครที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเอกนะคะและตัวละครประเภทสุดท้ายค่ะเราเรียกว่า foil character นะคะเป็นตัวละครเปรียบต่างซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นตัวละครประเภทนี้เป็นเพื่อนพระเอกบ้างนะคะเป็นตัวละครประเภทที่เอามาวางไว้เพื่อทำให้ลักษณะของตัวเอกเนี่ยเด่นชัดขึ้นค่ะค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะพิจารณาถึงและพิจารณาและทำการวิเคราะห์ตัวละครเนี่ยเราก็จะต้องมาดูกันก่อนว่าเราจะดูอะไรบ้างนะที่จะทำให้เราวิเคราะห์ตัวละครได้นะคะประเด็นแรกค่ะคือให้เราสังเกตไปที่ลักษณะพฤติกรรมของตัวละครนะคะลักษณะนิสัยของตัวละครนะคะ character traits นะคะว่ามีลักษณะอย่างไรอุปนิสัยอย่างไรนะคะแบบและก็ลักษณะที่2นะคะให้เราพิจารณาไปที่ character's motivation หรือว่าแรงจูงใจของตัวละครว่าตัวละครตัวนี้มีลักษณะนิสัยแบบนี้มีแรงจูงใจแบบไหนนะที่ทำให้เขาเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนั้นๆที่เสนอมาในตัวเรื่องนะคะแล้วก็แบบที่3ค่ะนอกจาก motivation แล้วเนี่ยพอเราได้แรงจูงใจแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ character's behavior หรือว่า dialogues ที่เขาพูดนะคะเป็นพฤติกรรมของตัวละครหรือว่าเป็นบทสนทนาคำพูดที่เขาเลือกใช้ในเรื่องค่ะค่ะมาดูตัวละครตัวแรกใน The Sphinx Without Secret นะคะ Lord Murchison นะคะจากบนหน้าจอเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นข้อความที่ตัดมาจากเนื้อเรื่องนะคะข้อความเพียงไม่กี่บรรทัดเนี่ยนะคะมีอยู่ประมาณ2ประโยคด้วยกันนะคะไม่ยาวมากข้อความเนี้ยจะทำให้นักศึกษาเห็นว่าตัวละครตัวเนี้ยมีความเป็นข้อความที่บรรยายลักษณะนิสัยและรวมไปถึงเราอาจจะคาดเดาถึง motivation ของตัวละครตัวนี้นะคะว่ามีแรงจูงใจอะไรที่ทำให้เขามีลักษณะแบบนี้ดูตัวอย่างประโยคนะคะเขาบอกว่า he looked anxious and puzzled and seemed to be in doubt about something I felt it could not be modern skepticism for Murchison was the stoutestof Tories and believed in the Pentateuch as firmly as he believed in the House of Peers so I concluded that it was a woman and asked him if he was married yet โอเคตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าตัวละครพระเอกของเรา Lord Murchison เนี่ยเป็นตัวละครที่มาจากพรรคการเมือง Tory นะคะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมเป็นพรรคการเมืองหลักพรรคการเมืองหนึ่งของประเทศอังกฤษนะคะก่อตั้งโดยพรรคการเมืองขุนนางเดิมนะคะซึ่งการที่เนื้อเรื่องเนี่ยแนะนำให้เรารู้จักตัวละครตัวนี้ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกที่stoutest ที่มีความทรนงที่สุดในพรรคนะคะเราจะเห็นได้ว่าการพูดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในพรรคการเมืองเนี่ยแน่ละว่าคนคนนี้ต้องไม่ใช่บุคคลปฐุชนธรรมดานะคะแน่นอนว่าเขามีคำนำหน้าชื่อว่าลอร์ดนะคะเป็นชนชั้นสูงอยู่ในพรรคการเมืองฝั่งขุนนางฝั่งอนุรักษ์นิยมนะคะแล้วนอกจากนี้เขายังมีความเชื่อใน The Pentateuch นะคะเราได้ทราบกันมาแล้วจากโมดูลที่10นะคะว่า Pentateuch เนี่ยเป็นพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม5เล่มแรกซึ่ง

หลักๆแล้วเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องบทบัญญัติว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเพื่อที่จะขอคืนดีกับพระเจ้าอะนะคะเพื่อที่จะทำให้พระเจ้าเนี่ยเห็นใจแล้วก็พามนุษย์อย่างเราเนี่ยสวรรค์นะคะก็คือง่ายๆก็คือสิ่งที่ควรทำและสิ่งไม่ควรทำในศาสนาคริสต์และตัวเอกตัวนี้เนี่ยเชื่อมั่นอย่างเฟิร์มลี่เชื่อมั่นอย่างหนักแน่นเชื่อมั่นอย่างสุดจิตสุดใจอะนะคะพอๆกับที่เขา

ะหัวโบราณมีความอนุรักษ์นิยมนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในกฎข้อบังคับกฎบัญญัติต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมตัวละครตัวเนี้ยทำไมเรื่องนี้ถึงวางตัวละครตัวเนี้ยให้มีลักษณะนิสัยแบบนี้นะคะตัวละครต่อไปค่ะ Lady Alroy นะคะตัวนางเอกของเรานะคะ Lady Alroy ตลอดทั้งเรื่องเนี่ยจะถูกบรรยายว่าเป็นผู้หญิงที่มีความลึกลับซับซ้อนยากที่จะเข้าถึงนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยเป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยที่ยกขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ลักษณะของ Lady Alroy เนี่ยชัดเจนนะคะในเรื่องเนี่ยในข้อความที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยเขาได้เปรียบเทียบตัว Lady Alroy กับภาพ Mona Lisa นะคะซึ่งในโมดูลที่แล้วเนี่ยเราทราบกันมาแล้วว่า Mona Lisa เนี่ยมีลักษณะรอยยิ้มที่ค่อนข้างจะเป็น mysterious หรือความลึกลับนะคะซึ่งผู้เล่าเรื่องเนี่ยผู้บรรยายเรื่องเนี่ยก็ได้เปรียบเทียบรอยยิ้มของตัวนางเอกไปกับรอยยิ้มของโมนาลิซาซึ่งมันทำให้บุคลิกของตัวนางเอกเนี่ยมีความลึกลับมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะตัวละครตัวสุดท้ายนะคะตัวละครที่ไม่ปรากฏชื่ออยู่ในเรื่องหรือว่า Lord Murchison's Friend นะคะเป็นเพื่อนของตัวพระเอกหรือเป็นเพื่อนของ Lord Murchison ซึ่งเราทราบว่าทั้งสองคนนี้เขาพบกันที่ Oxford University นะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้เนี่ยแน่แหละเราต้องเป็นคนชั้นสูงนะคะแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยยังไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดคอร์สเรียนให้ผู้หญิงเข้าไปเรียนอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งอันนี้มีความสำคัญเพราะว่ามันบอกอะไรได้มันเราทราบอะไรว่าเราทราบว่าตัวละครตัวนี้แน่แหละเขาน่าจะเป็นผู้ชายนะคะและเขาเป็นเพื่อนกับลอร์ดมาร์ชิสันแต่ว่านักศึกษาลองสังเกตนะคะว่าประโยคที่เขาใช้บรรยายเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะ At Oxford we had been great friends I had liked him immensely he was so handsome so high spirited and so honorable นะคะเป็นการบรรยายเพื่อนที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์พอสมควรนะคะว่าตัวผู้เล่าเนี่ยชอบพระเอกมาก liked him immensely ชอบมากๆนะคะแล้วก็บรรยายว่าตัวลอร์ดมาร์ชิสันเนี่ยหล่อมากๆเลยซึ่งการบรรยายแบบนี้มันทำให้เรานึกไปถึงว่าเขาอาจจะมีตัวละครตัวนี้ตัวผู้เล่าเนี่ยอาจจะคิดเกินเลยกับตัวพระเอกมากกว่าความสัมพันธ์ฉันเพื่อนซึ่งมันจะมีผลนะคะในการพิจารณาการพิจารณาในองค์ประกอบถัดไปก็คือองค์ประกอบ point of view เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะค่ะองค์ประกอบถัดไปนะคะ point of view หรือว่ามุมมองการเล่าเรื่องนะคะการวิเคราะห์มุมมองการเล่าเรื่องเนี่ย อยากจะแนะนำให้นักศึกษาเนี่ยลองตั้งคำถามเหล่านี้นะคะถามตัวเองว่าเวลาที่เราจะมาดูเรื่องมุมมองการเล่าเรื่องเนี่ยเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะคะคำถามแรกค่ะ which point of view is used in the story อันนี้ก็คือเป็นหลักการพื้นฐานเลยนะคะเราจะต้องทราบว่าในเรื่องเนี่ยเขาใช้มุมมองใดในการเล่าเรื่องนะคะในเรื่องนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นมุมมองการเล่าเรื่องแบบบุรุษที่หนึ่งนะคะบุรุษที่หนึ่งผ่านตัวผู้เล่าซึ่งเป็นเพื่อนของลอร์ดมาร์ชิสันแต่พอเล่าไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีลอร์ดมาร์ชิสันเสียงของลอร์ดมาร์ชิสันมาเล่าให้เราฟังอีกทีนึงนะคะทีนี้คำถามถัดไปค่ะ Who is the narrator and how is he or she important to the story's events นะคะคำถามต่อไปค่ะใครเป็นผู้เล่าเรื่องเนี่ยเป็นใครมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องนะคะซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าผู้เล่าเรื่องในเรื่องนี้เป็นเพื่อนพระเอกแล้วสักพักเนี่ยตัวพระเอกเนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องนี้แทนนะคะซึ่งตัวพระเอกเวลาที่เขาเล่าเรื่องเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวเขาเองเพื่อที่จะเล่าไปถึงตัวนางเอกใช่ไหมคะซึ่งมันมีผลแน่นอนกับเนื้อเรื่องกับเรื่องนี้นะคะต่อไปค่ะคำถามสุดท้ายนะคะ Is the story that being told by the specific narrator reliable นะคะคำถามนี้ค่ะตัวผู้เล่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเชื่อเขาได้ไหมสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยเราเชื่อเขาได้ไหมนะคะนักศึกษาลองคิดเล่นๆนะคะว่าตัวลอร์ดมาร์ชิสันเนี่ยเล่าถึงตัวนางเอกเนี่ยเราเชื่อเขาได้ทั้งหมดไหมนะคะ

ค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกค่ะตัวอย่างแรกนะคะเป็นการตอบคำถามที่ว่าตัวพระเอกเนี่ยเราเชื่อถือเขาได้ไหมเขาโกหกไหมเขาเป็นคนที่พูดจริงไหมพูดตรงไหมนะคะซึ่งตัว narrator หรือตัวผู้เล่าเรื่องเพื่อนพระเอกเนี่ยก็บอกว่า we used to say of him that he would be the best of fellows if he did not always speak of the truth but I think we really admired him all the more for his frankness นะคะพูดแบบนี้หมายความว่าตัวพระเอกเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหพูดตรงมากนะคะชอบพูดแต่เรื่องจริงพูดตรงนะคะงั้นเราก็ตัดประเด็นที่ว่าพระเอกอาจจะโกหกบิดเบือนเรื่องออกไปได้ใช่ไหมคะเราสามารถเชื่อได้ว่าสิ่งที่พระเอกเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะต่อไปค่ะมาดูตรงนี้ค่ะคำพูดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะเป็นคำพูดของตัวผู้เล่านะตัวของเพื่อนพระเอกในการสรุปเรื่องทั้งหมดว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวเลดี้อรอยเนี่ยเขาพูดจริงหรือเขาพูดไม่จริงเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้นะคะเพราะว่าเราทราบกันมาแล้วว่าตลอดทั้งเรื่องเนี่ยตัวพระเอกเนี่ยเขาไม่ไว้ใจนางเอกเลยไม่ไว้ใจเลดี้อรอยเลยแล้วเขาก็ตั้งคำถามอยู่เสมอว่าเลดี้อรอยเนี่ยพูดจริงไหมหรือพูดโกหกนะคะซึ่งมุมมองกันเล่าเรื่องอันเนี้ยเมื่อกี้ที่เราพูดกันว่ามุมมองการเล่าเรื่องของตัวพระเอกหรือลอร์ดมาชิสันที่เล่าถึงตัวผู้หญิงคนนี้เนี่ยเชื่อถือได้แต่ว่าอย่าลืมว่าตัวผู้เล่าเนี่ยหรือพระเอกเนี่ยนะคะเขาถูกบรรยายว่าเขาเป็นผู้ชายที่เป็นมีความเป็นหัวอนุรักษ์นิยมนะคะเชื่อมั่นในเรื่องสังคมวัฒนธรรมเชื่อมั่นในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมซึ่งพูดถึงบทบัญญัติว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของตัวนางเอกเลดี้ออรอยที่ค่อนข้างจะแหวกขนบของผู้หญิงในสมัยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ตัวพระเอกไม่มีทางเข้าใจแน่นอนค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าตัวผู้เล่าเรื่องที่บรรยายที่เรารู้กันว่าเขาน่าจะชอบพระเอกด้วยซ้ำนะคะซึ่งเขาน่าจะมีความรักร่วมเพศอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจเลยว่าตัวละครของออสการ์ไวจะมีความเป็นตัวละครที่มีความเป็นรักร่วมเพศนะคะหลังจากที่เราได้ทราบกันมาแล้วในโมดูลที่แล้วนะคะทีนี้มันสำคัญยังไงว่าตัวนี้มีความเป็นรักร่วมเพศมันสำคัญตรงที่ว่าตัวละครที่มีความเป็นรักร่วมเพศเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ในขั้วของฝ่ายชายหรือไม่ได้อยู่ในขั้วของฝ่ายหญิงชัดเจนเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เราสามารถตั้งให้เขาอยู่ตรงกลางได้และมองเรื่องอย่างเป็นกลางได้ในตอนสุดท้ายอ่ะเขาสรุปไว้ว่าอย่างนี้ค่ะ My dear Gerald, I answered, Lady Aroy was simply a woman with a mania for mystery. She took these rooms for the pleasure of going there with her view down and imagining she was a heroine.She had a passion for secrecy, but she herself was merely a sphinx without secret. จากข้อความนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตัวผู้เล่าเรื่องเนี่ยไม่ได้ใช้แนวคิดหลักอุดมคติหลักผู้หญิงในอุดมคติของสมัยวิกตอเรียนมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินการกระทำของเลดี้อรอยนี้แต่หากว่าผู้เล่าเนี่ยทำความเข้าใจว่าตัวผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีความแปลกแยกไปจากผู้หญิงไม่ได้ทำอะไรผิดไปจากบรรทัดฐานใดๆเลยนะคะว่าเพียงแค่ว่าผู้หญิงคนนี้ชอบการมีความลับและการมีความลับเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ขัดกับขนบธรรมเนียมในสมัยนั้นไปบ้างนะคะแต่ตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้มีพิษมีภัยหรือไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครและเปรียบตัวผู้หญิงคนนี้กับสฟิงซ์ที่ไม่ได้มีซีเครตไม่ได้มีความลับไม่ได้มีปริศนาใดๆเลยค่ะองค์ประกอบถัดไปนะคะ settingหรือว่าฉากท้องเรื่องนะคะการวิเคราะห์ฉากท้องเรื่องเนี่ยก็เช่นเดียวกันค่ะอยากให้นักศึกษาพิจารณาหรือลองถามคำถามตัวเองเหล่านี้ในเวลาที่เราพยายามจะพิจารณาท้องเรื่องฉากท้องเรื่องว่ามันเป็นอย่างไรนะคะคำถามแรกค่ะที่อยากให้เก็บไว้ในใจเวลาดูฉากท้องเรื่องนะคะคำถามแรกนะคะ when and whereDoes the story take place? นะคะเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหน

และเมื่อไหร่นะคะเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเรื่องเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเกิดขึ้นที่ลอนดอนนะคะและเกิดในยุคสมัยวิกตอเรียนค่ะใครทราบบ้างคะว่าทำไมเราถึงรู้ว่าทำไมเราถึงเดาได้ว่ามันเกิดขึ้นอยู่ในสมัยยุควิกตอเรียนะคะมันจะมีอยู่ประโยคนึงที่บอกว่าท้องถนนเนี่ยเต็มไปด้วยรถม้านะคะซึ่งตรงนี้เองเราก็น่าจะสามารถเดาได้นะคะว่าจากตัวผู้เขียนเองด้วยจากตัวสภาพบรรยายนะคะสภาพการบรรยายฉากทองเรื่องด้วยนะคะคำถามที่สองค่ะ is the setting in the story an integral setting นะคะเป็น setting หรือฉากท้องเรื่องที่อยู่ในเรื่องเนี่ยเป็นฉากท้องเรื่องที่สำคัญหรือไม่ฉากท้องเรื่องที่สำคัญก็หมายถึงฉากท้องเรื่องที่มีผลต่อเนื้อเรื่องมีผลสำคัญต่อเนื้อเรื่องนะคะซึ่งเรื่องนี้แน่นอนว่าใช่ค่ะต่อไปค่ะคำถามสุดท้ายค่ะ if so how does the setting play a role in the story นะคะถ้าใช่ถ้ามันเป็นฉากท้องเรื่องที่สำคัญแล้วฉากท้องเรื่องเหล่านี้มันมีผลอย่างไรมันมีผลอย่างไรต่อเรื่องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะตรงนี้นะคะลองดูข้อความที่อยู่บนหน้าจอนะคะ When Monday came round I went to lunch with my uncle and about 4 o'clock found myself in the Marylebone Road My uncle you know lives in Regent's ParkI wanted to get to Piccadilly and took a shortcut through a lot of shabby little streets. ค่ะจากการบรรยายนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวหลอดนั้นเนี่ยไม่น่าจะใช่คนธรรมดาคือเน้นย้ำว่าเขาเป็นชนชั้นสูงจะเห็นได้จากการที่เขาเนี่ยมี uncle หรือคุณลุงคุณอาเนี่ยอาศัยอยู่ใน Regent's Park ซึ่งตามบริบทสังคมในด้านสังคมหรือความเป็นจริงแล้วเนี่ย Regent's Park เนี่ยเป็นพื้นที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์นะซึ่งพื้นที่ดินผืนนี้จะเต็มไปด้วยวิลล่ามีทะเลสาบแล้วก็วิลล่าที่หรูหรามากหลายหลังมีสวนของสมเด็จพระราชินีนะคะการที่เราจะเข้าไปอยู่ในไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ดินแห่งนี้แน่นอนว่าจะต้องไม่ใช่ปุถุชนธรรมดาแน่นอนนะคะและจะสังเกตว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดถึงสถานที่จริงเนี่ยหลายที่มากๆไม่ว่าจะเป็น Marylebone Road นะคะ Regent's Park Piccadilly นะคะทั้ง3ที่นี้มีอยู่จริงนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูภาพ Regent's Park ในสมัยยุควิกตอเรียกันนิดนึงนะคะค่ะจากที่เมื่อสักครู่เนี่ยได้เกริ่นไว้ว่า Regent's Park เนี่ยเป็นที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าการอันนี้เป็นภาพวาดเป็นภาพจริงๆนะคะในสมัยก่อนนะคะดูสังเกตดูชุดการแต่งกายของบุคคลที่อยู่ในภาพอาคารบ้านเรือนนะคะจะเป็นที่ที่ชนชั้นสูงเชื้อพระวงศ์เนี่ยอยู่กันนะคะในขณะเดียวกันนะคะเขาต้องลอร์ดเรชิสันเนี่ยต้องเดินตัดถนนพิคคาดิลีซึ่งถนนพิคคาดิลีในสมัยนั้นนะคะจะมีทั้งถนนพิคคาดิลีเนี่ยเป็นถนนที่มีทั้งเป็นย่านที่คนรวยอยู่ก็มีและก็เป็นย่านที่บุคคลธรรมดาสามัญชนทั่วไปอาศัยอยู่ก็มีนะคะภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าโรงแรมจุดพักมานะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่มีอยู่จริงตั้งอยู่บนถนนพิคคาดิลีในสมัยนั้นนะคะในปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะจะสังเกตว่าการวาดภาพหรือการวางภาพในบรรยายภาพในถนนพิคคาดิลีเนี่ยแตกต่างจากเมื่อสักครู่โดยสิ้นเชิงภาพนี้เนี่ยนะคะมันสื่อให้เห็นถึงความแบบมีทั้งคนหลายชนชั้นคนจะเดินทางไปที่นู่นที่นี่นะคะคนแบบปกติทั่วไปนะคะจะสังเกตว่าที่ฉากท้องเรื่องที่เอามาวางเนี่ยมันมีความทำให้เราทราบว่าโอเคถนนที่นี้นะคะเป็นถนนสำหรับชนชั้นสูงถนนอีกที่นึงอาจจะไม่ใช่นะคะซึ่งลอร์ดเมชิสันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปพบตัวเลดี้เอลรอยเนี่ยอยู่ในถนน Little Shabby Street ถนนซอมซ่อแห่งหนึ่งซึ่งไม่น่าจะใช่ที่ที่เลดี้ควรจะไปอยู่นะคะต่อไปค่ะ Café de la Paix ค่ะ Café de la Paix นะคะเป็นฉากท้องเรื่องที่อยู่ในปารีสนะคะอยู่ในฝรั่งเศสละทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า Café de la Paix เนี่ยถูกแนะนำเข้ามาสู่เรื่องเนี่ยในครั้งแรกเลยในตอนเปิดเรื่องเลยนะคะดูลองดู

นะคะลองดูข้อความนิดนึงนะคะ One afternoon I was sitting outside the Cafe de la Paix watching the splendor and shabbiness of Parisian life and wondering over my vermouth at the strange panorama of pride and poverty that was passing before me นะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าพอฉากท้องเรื่องเนี่ยกลับมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งมันฉากท้องเรื่องมันมีความผสมผสานระหว่าง pride and poverty ทั้งมีความทรนงกับความยากจนนะคะสังเกตว่ามันเป็นภาพที่ตัดกันอย่างชัดเจนนะคะเวลาที่เราอยู่ลอนดอนเนี่ยที่นี้สำหรับคนจนที่นี้สำหรับคนรวยแบ่งอย่างชัดแต่พอมาอยู่ปารีสเนี่ยจนและรวยเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะเป็นเพราะในสมัยก่อนนะคะในสมัยนั้นเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่ปฏิวัติการเมืองการปกครองไปก่อนหน้านี้แล้วเป็นเวลาหลายปีนะคะก่อนที่เรื่องนี้เรื่อง The Sphinx Without Secret จะแต่งขึ้นมานะคะทำให้มันมีความผสมผสานระหว่างชนชั้นขึ้นมาค่ะซึ่งบรรยากาศในปารีสเนี่ยมันก็จะแตกต่างกับบรรยากาศในลอนดอนอย่างสิ้นเชิงนะคะค่ะภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยคือภาพคาเฟ่เดลาเปในปัจจุบันนี้เลยค่ะปัจจุบันนี้คาเฟ่เดลาเปนะคะยังเป็นคาเฟ่หรูหราที่หนึ่งนะคะเป็นที่ตั้งของโรงแรม Intercontinental นะคะแล้วก็เปิดให้คนเข้าไปทานอาหารทานกาแฟนะคะไปพบสังสรรค์กันค่ะองค์ประกอบสุดท้ายนะคะธีมหรือว่าแก่นเรื่องนะคะการที่นักศึกษาจะสังเกตแก่นเรื่องได้เนี่ยก็ทำได้โดยง่ายๆเลยโดยการสังเกตพล็อตก่อนโครงเรื่องนะคะแล้วก็สังเกตสิ่งที่คำวลีหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นซ้ำๆในตลอดทั้งเรื่องนะคะหรือว่าเราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวละครก็ได้และอันสุดท้ายนะคะสังเกตชื่อเรื่องซึ่งในเรื่อง The Sphinx Without Secret เนี่ยธีมหรือแก่นเรื่องที่สำคัญเนี่ยก็หนีไม่พ้นความรักและความเชื่อใจซึ่งเรื่องนี้บอกว่าความรักเนี่ยต้องมาคู่กับความเชื่อใจใช่ไหมคะซึ่งเราจะสังเกตได้จากคำพูดของตัวลอร์ดเมจิสันเองที่พูดว่า I cannot love where I cannot trust นะคะฉันรักไม่ได้หรอกถ้าฉันยังไม่เชื่อใจนะคะซึ่งมันก็สะท้อนอยู่ในแก่นเรื่องเช่นกันว่าตัวพระเอกเนี่ยรักตัวนางเอกแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่สามารถไว้ใจผู้หญิงคนนี้ได้เลยและก็นำพาให้ไปสู่ความรักที่ไม่สมหวังนะคะค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยนักศึกษาได้เรียนรู้แล้วว่าอีก4องค์ประกอบของเรื่องสั้นที่เหลือเนี่ยเราจะมีวิธีการในการพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์มันอย่างไรแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะการวิเคราะห์เรื่องสั้นหรือวิเคราะห์งานวรรณคดีหรือนวนิยายเนี่ยบางครั้งนักศึกษาอาจจะต้องอาศัยทั้งบริบทในเรื่องนะคะบริบทภายในเรื่องไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบในเรื่องนะคะและบริบทภายนอกของเรื่องไม่ว่าจะเป็นชีวประวัติของผู้แต่งนะคะหรือว่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อการศึกษาจะมาพูดคุยกันในเรื่องขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการค่ะสำหรับในตอนที่1 นะคะเราจะนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะโดยในตอนที่1 นี้นะคะก็จะประกอบด้วย4หัวเรื่องด้วยกันค่ะคือนิยามและประเภทขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราจะมาดูถึงแหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะแล้วก็ไปดูลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรสุดท้ายนะคะเราจะมาดูสาเหตุและผลกระทบของที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรที่ไม่ถูกต้องค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับชุมชนก่อนนะคะชุมชนคือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่หนึ่งนะคะมีการวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันนะคะพวกเขานะคะจะมีปฏิสัมพันธ์และเชื่อมโยงซึ่งกันและกันโดยในชุมชนนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือชุมชนชนบทนะคะมีการกระจายตัวของประชากรเนี่ยอย่างเบาบางนะคะส่วนในชุมชนเมืองนะคะก็จะมีการกระจายตัวของประชากรเนี่ยอยู่อย่างหนาแน่นนะคะโดยกิจกรรมที่ประชากรหรือคนในชุมชนได้ก่อร่วมกันเนี่ยก็จะก่อให้เกิดขยะเกิดขึ้นภายในชุมชนได้ค่ะโดยขยะนะคะหรือของเสียจากชุมชนนะคะมีความหมายโดยในที่นี้นะคะจะขอกล่าวถึงสั้นๆนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าขยะมูลฝอยชุมชนนะคะคือขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของเสียที่ไม่ใช้แล้วภายในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปค่ะโดยขยะมูลฝอยชุมชนนะคะจะไม่ได้หมายรวมถึงขยะที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในชุมชนค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าของเสียการเกษตรคืออะไรนะคะของเสียการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะคือของเสียจากกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรที่ไม่ใช้แล้วหรือขายไม่ได้นะคะโดยจะเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรกรรมการปลูกพืชนะคะหรือปศุสัตว์ค่ะโดยของเสียที่เกิดจากการเกษตรส่วนใหญ่นะคะจะเป็นของเสียที่ย่อยสลายได้นะคะหรือขยะอินทรีย์เป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนั้นมีอะไรบ้างนะคะเราจะแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกนะคะก็คือขยะอินทรีย์หรือออร์แกนิกเวสต์ค่ะได้แก่ขยะที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบเป็นจำนวนมากนะคะสามารถย่อยสลายได้ง่ายนะคะได้แก่เศษผักเศษพืชนะคะหรือวัสดุทางการเกษตรนะคะต่อมาค่ะคือขยะรีไซเคิลค่ะขยะรีไซเคิลคือขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใช้ใหม่ได้นะคะของเสียประเภทนี้นะคะก็ได้แก่แก้วกระดาษโลหะหรือพลาสติกค่ะของเสียประเภทถัดมานะคะก็คือขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายคือขยะที่มีองค์ประกอบของสารเคมีนะคะที่มีการปนเปื้อนของสารเคมียกตัวอย่างขยะที่อยู่ในประเภทนี้นะคะก็อย่างเช่นหลอดไฟนะคะกระป๋องสเปรย์หรือบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสารเคมีนะคะหรือปุ๋ยเป็นต้นค่ะส่วนของเสียประเภทสุดท้ายนะคะคือขยะทั่วไปค่ะขยะทั่วไปจะหมายถึงขยะที่นอกเหนือจากขยะที่กล่าวมาทั้ง3ประเภทนั้นแล้วนะคะและไม่สามารถที่จะนำกลับมาแปรรูปได้และมีมูลค่าในการส่งต่อเนี่ยน้อยของเสียในประเภทนี้นะคะก็ได้แก่ถุงพลาสติกห่อวัสดุนะคะถุงขนมนะคะเป็นต้นต่อมาค่ะเราในกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ก่อให้เกิดขยะนะคะก็ก่อให้เกิดแหล่งมาจากแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยและชุมชนที่แตกต่างกันนะคะโดยอาจารย์จะขอกล่าวถึงแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยชุมชนนะคะจะประกอบด้วยที่พักอาศัยอาคารสำนักงานร้านภัตตาคารสถาบันการศึกษาสำนักงานและสถานที่ราชการต่างๆนะคะซึ่งก็จะก่อให้เกิดขยะทั้ง4ประเภทนี้ค่ะต่อมาค่ะแหล่งกำเนิดของเสียทางการเกษตรนะคะก็คือเราจะกล่าวถึงเขตเกษตรกรรมนะคะได้แก่บริเวณเขตการเกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกนะคะหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะมูลฝอยหรือขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมนะคะก็จะเป็นพวกขยะที่ย่อยสลายง่าย
และสามารถที่จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเกิดขึ้นในบริเวณนั้นได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสียทางการเกษตรแบ่งแยกตามประเภทของขยะทั้ง4ประเภทนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างขยะอินทรีย์นะคะขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในส่วนของเกษตรกรรมนะคะก็คือวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอย่างเช่นตอสังข้าวฟางข้าวชานอ้อยเป็นต้นนะคะหรือนอกจากนั้นนะคะขยะอินทรีย์ก็จะมาจากเศษอาหารจากการบริโภคของเกษตรกรภายในพื้นที่ค่ะและอีกตัวอย่างที่อาจารย์จะขอยกตัวอย่างนะคะก็คือขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเกษตรนะคะอย่างเช่นถุงบรรจุภัณฑ์ชั้นในนะคะที่บรรจุปุ๋ยหรือสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของเสียการเกษตรในครั้งนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างได้ดังตารางเด็กๆสามารถไปดูได้นะคะลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะก็จะแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดของเสียที่เกิดขึ้นนะคะโดยลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชนนะคะและของเสียการเกษตรนะคะจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันค่ะคือลักษณะทางกายภาพนะคะลักษณะทางเคมีและลักษณะทางชีวภาพค่ะโดยจะขอยกตัวอย่างนะคะลักษณะทางกายภาพในที่นี้นะคะจะขอกล่าวถึงแค่2องค์ประกอบนะคะลักษณะนะคะก็คือองค์ประกอบของขยะมูลฝอยค่ะโดยองค์ประกอบของขยะมูลฝอยนะคะจะเป็นลักษณะทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าณแหล่งคัดแยกขยะนะคะโดยการคัดแยกขยะของตัวอย่างเช่นองค์ประกอบของขยะนะคะได้แก่แก้วโลหะกระดาษนะคะหรือพลาสติกซึ่งจะช่วยในการคัดแยกขยะที่ต้นทางได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะในลักษณะทางกายภาพอีกอันนึงก็คือความหนาแน่นปกติค่ะในส่วนของความหนาแน่นปกตินะคะก็คือความหนาแน่นที่ไม่ได้เกิดจากการบีบอัดนะคะจะช่วยในการเรื่องของการจัดการหากขยะมีความหนาแน่นน้อยนะคะก็จะทำให้ใช้ปริมาตรในการขนส่งเป็นจำนวนมากค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีลักษณะทางเคมีได้แก่ความชื้นของแข็งระเหยได้ปริมาณเท่าค่าความร้อนเชื้อเพลิงนะคะและสุดท้ายค่ะลักษณะทางชีวภาพค่ะลักษณะทางชีวภาพคือปริมาณและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในขยะมูลฝอยซึ่งลักษณะทางชีวภาพนี้นะคะก็จะสามารถช่วยในการจัดการและเราสามารถนำไปสู่การป้องกันนะคะโรคที่เกิดจากขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรได้ค่ะทีนี้เรามาดูถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือสาเหตุและผลกระทบจากขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะโดยสาเหตุแรกนะคะก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรนะคะการบริโภคที่เพิ่มขึ้นและวัฒนธรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปจะมีการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ที่เกินความจำเป็นนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็คือการจัดการที่ไม่ต้องอย่างเช่นการเก็บรวบรวมที่ไม่มีประสิทธิภาพการกำจัดที่ไม่ถูกหลักวิชาการหรือไม่ถูกสุขลักษณะนะคะและข้อมูลด้านการจัดการไม่เพียงพอค่ะทีนี้เรามาดูถึงผลกระทบนะคะจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องนะคะจะประกอบด้วย3ด้านด้วยกันด้านที่1คือด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะทำให้เสียเงินนะคะงบประมาณในเรื่องของการจัดการทั้งในเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะทางด้านสังคมนะคะก่อให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดีนะคะหรือส่งผลต่อกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศได้สุดท้ายค่ะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องนะคะก็จะนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำมลพิษทางดินและมลพิษทางอากาศค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือเนื้อหาทั้งหมดของตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและของเกษตรค่ะต่อมานะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการในตอนที่2กันนะคะสำหรับในตอนที่2นะคะชื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะ
ในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึง4เรื่องหลักๆค่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นหลักการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรเราจะมาดูหลักการการคัดแยกขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิดนะคะและวิธีการด้วยวิธีการ 3R นะคะและหลังจากนั้นจะมาเรียนรู้หลักการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรให้เป็นพลังงานและการกำจัดค่ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอกล่าวถึงภาพรวมของเส้นทางของของเสียจากแหล่งกำเนิดสู่การกำจัดนะคะหลังจากที่ขยะได้เกิดขึ้นณแหล่งกำเนิดบ้านเรือนสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่ทางการเกษตร

เศษนะคะหลังจากที่ประชาชนหรือคนในครัวเรือนเนี่ยได้มีการคัดแยกนะคะนําขยะกลับไปใช้ใหม่แล้วขยะส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถที่จะกําจัดได้หรือไม่เป็นที่ต้องการนะคะจะนําไปสู่การวางทิ้งณจุดรับขยะของชุมชนนะคะและหลังจากนั้นค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะมาเก็บรวบรวมขยะเพื่อนําไปสู่การกําจัดขั้นสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบหรือการนําไปเผาค่ะโดยขยะที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อการจัดการขยะที่ถูกต้องและยั่งยืนเราได้ให้ความสำคัญกับหลักการจัดการขยะมูลฝอยและชุมชนทางการเกษตรนะคะโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันมิให้เกิดขยะเกิดขึ้นมากที่สุดจากรูปนะคะเด็กๆจะเห็นพีระมิดนะคะด้านบนจะเป็นฐานที่กว้างนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่หลักของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเนี่ยต้องการมากที่สุดนั่นก็คือการป้องกันมิให้การเกิดขยะค่ะโดยไฮราคีนี้นะคะดัดแปลงจากแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศฉบับที่2ซึ่งดัดแปลงมาจากกรมควบคุมมลพิษค่ะเมื่อเราไม่สามารถที่จะป้องกันมิให้เกิดขยะขึ้นได้ในส่วนด้านบนแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะลดปริมาณขยะด้วยหลักการ 3R นั่นก็คือ reduce reuse แล้วก็ recycle นะคะหลังจากที่เราขยะเนี่ยเราเกิดผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยกระบวนการ 3R แล้วนะคะเราก็จะนำขยะส่วนที่เหลือนะคะมาแปรรูปเป็นพลังงานค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่เราให้ความสำคัญน้อยที่สุดก็คือการกำจัดขั้นสุดท้ายหรือ disposal ค่ะโดยขยะที่เกิดขึ้นนะคะณแหล่งกำเนิดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของลักษณะได้กล่าวไปแล้วในตอนที่1นะคะเราจะเห็นว่าวิธีการคัดแยกขยะหรือขยะมูลฝอยชุมชนหรือของเสียการเกษตรณแหล่งกำเนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะคะเพื่อนำจะไปสู่การจัดการในขั้นตอนต่อไปนะคะโดยหลักการง่ายๆค่ะในการคัดแยกขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิดนะคะเราจะแบ่งขยะออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะนั่นก็คือขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปนะคะโดยวิธีการคัดแยกนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างขยะอินทรีย์นะคะวิธีการคัดแยกก็คือแยกเศษอาหารเศษกิ่งไม้ทิ้งเอาไว้ในถังขยะนะคะและจัดหาภาชนะที่ไม่รั่วซึมมีฝาปิดเพื่อป้องกันแมลงแล้วก็เชื้อโรคนะคะจากนั้นก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการนำไปทำปุ๋ยนะคะทำน้ำหมักชีวภาพหรือเป็นอาหารของสัตว์ได้ค่ะยกตัวอย่างอีกอันนึงนะคะก็คือขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลการคัดแยกณแหล่งกำเนิดจะทำได้โดยการแยกขยะแต่ละชนิดไว้เป็นกลุ่มแก้วกระดาษพลาสติกนะคะหรือโลหะเพื่อง่ายต่อการนำไปเก็บหรือฝากไว้ที่แหล่งรับซื้อของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารขยะนะคะหรือร้านรับซื้อของเก่าค่ะส่วนของขยะอันตรายนะคะเราจะแบ่งเก็บไว้เป็นประเภทนะคะแล้วก็ใส่ในภาชนะที่มิดชิดเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้ค่ะส่วนในขยะทั่วไปนะคะก็จะแยกออกจากขยะประเภทอื่นๆนะคะหากขยะทั่วไปมีการปนเปื้อนของเศษอาหารเป็นจำนวนมากก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้โดยในส่วนของขยะทั่วไปและขยะอันตรายสามารถส่งกำจัดโดยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ค่ะขยะที่เกิดขึ้นนะคะในบางชุมชนจะมีขยะถังขยะนะคะที่เก็บรวบรวมหรือแยกขยะณต้นทางนะคะโดยขยะถังขยะที่มีในปัจจุบันนะคะสามารถแบ่งออกเป็นได้4ประเภทดังรูปที่แสดงนะคะขยะอินทรีย์นะคะจะเป็นสีเขียวขยะรีไซเคิลนะคะจะเป็นถังขยะสีเหลืองขยะอันตรายจะเป็นขยะสีส้มและขยะทั่วไปนะคะจะเป็นถังขยะสีน้ำเงินค่ะต่อมานะคะเรามาดูถึงหลักการการคัดจัดการขยะมูลฝอยโดยหลักการ 3R นะคะในหลักการ 3R จะมี 3R ที่เกี่ยวข้องด้วยกันนะคะนั่นก็คือ reduce reuse และก็ recycle ค่ะสำหรับการ reduce นะคะก็คือการลดปริมาณขยะที่จะก่อให้เกิดการขนส่งในครั้งต่อไปลดตั้งแต่ต้นทางลดตั้งแต่การผลิต
ก็คือเป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มี

การใช้ก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะคะลดการใช้หลีกเลี่ยงการใช้ single use plastic เป็นต้นค่ะส่วนการใช้ซ้ำนะคะก็คือการหมุนวนขยะที่เกิดขึ้นนำมากลับในรูปใช้ในแบบซ้ำๆเดิมๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆนะคะให้สามารถใช้อีกครั้งแทนการทิ้งนะคะหรือการนำบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นะคะหรือการใช้ถุงผ้าเป็นต้นค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะคือรีไซเคิลรีไซเคิลคือการนำกลับมาแปรรูปใหม่นั่นก็คือการนำขยะที่สามารถนำรีไซเคิลได้เข้าสู่กระบวนการนะคะเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะคะยกตัวอย่างแก้วทีนี้อาจารย์จะขอให้ดูตัวอย่างนะคะก็คือกระบวนการแปรรูปแก้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นะคะตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าตั้งแต่กระบวนการแรกคือการเก็บรวบรวมนะคะหลังจากนั้นหลังที่มีการเก็บรวบรวมแก้วแต่ละประเภทแล้วมีการขนส่งเพื่อแยกชนิดของแก้วไม่ว่าจะเป็นสีขนาดนะคะหลังจากเราเก็บรวบรวมแล้วค่ะก็จะนำมาตัดบดนะคะล้างให้สะอาดและนำไปขึ้นรูปใหม่เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหลักการแปรรูปขยะมวลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรให้เป็นพลังงานและการกำจัดค่ะโดยในตอนนี้นะคะจะขอยกตัวอย่างการแปลงพลังงานการสร้างพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลนะคะเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของพืชนะคะที่อาศัยแสงในการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นในพืชนะคะก็จะมีพลังงานเราสามารถแปลงพลังงานในพืชเนี่ยเป็นพลังงานความร้อนได้นะคะโดยตัวอย่างเศษไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ก็ได้แก่กิ่งไม้ที่ตัดแล้วจากการตัดแต่งต้นไม้นะคะหรือพืชสวนซากพืชหลังจากการเก็บเกี่ยวนะคะเศษผักหรือเศษกระดาษนอกจากนี้ยังมีวัสดุอินทรีย์จากที่เหลือจากการเกษตรก็สามารถมาแปลงเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลได้อีกด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของเตาเชื้อเพลิงชีวมวลขนาดเล็กนะคะที่สามารถใช้ภายในครัวเรือนนะคะเป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบอาหารแล้วก็นำของเสียที่ได้จากภายในชุมชนเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นพลังงานนะคะเพื่อลดขยะที่จะนำไปสู่การกำจัดในขั้นตอนสุดท้ายต่อไปค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นตอนบทสรุปของตอนที่2นะคะการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของค่ะก็มาพบกับในเรื่องขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการในตอนที่3กันนะคะในตอนที่3เราจะพูดถึงกรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะโดยกรณีศึกษาด้านการจัดการของเสียจากชุมชนนะคะเราจะพาทุกๆคนไปยังบ้านท่าใหม่หมู่ที่12ตำบลลานบ่าอำเภอลานสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะส่วนกรณีศึกษาด้านการจัดการของเสียจากภาคเกษตรกรรมนะคะจะพาทุกๆคนไปพบกับพื้นที่ศึกษาคือพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมาดูกันที่กรณีศึกษาแรกนะคะที่บ้านท่าใหม่ตำบลลานบ่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับที่มานะคะและความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านท่าใหม่ในอดีตนะคะโดยในอดีตบ้านท่าใหม่เป็นชุมชนขนาดเล็กนะคะมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ81ครัวเรือนนะคะคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ปลูกผักขายในอดีตปริมาณของขยะในพื้นที่นะคะในชุมชนมีปริมาณมากเนื่องจากคนในชุมชนไม่ได้สนใจนะคะหรือตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อมาเมื่อขยะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนนะคะคนในชุมชนเลยเริ่มตระหนักและเริ่มที่จะริเริ่มนะคะในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในชุมชนโดยเริ่มผ่านเวทีประชาคมนะคะการสำรวจขยะในแต่ละแหล่งกำเนิดนะคะโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นพี่เลี้ยงหลังจากนั้นค่ะเมื่อได้ดำเนินการมาเรื่อยๆนะคะชุมชนบ้านท่าใหม่ค่ะเลยได้รับรางวัลนะคะโครงการชุมชนปลอดขยะหรือ Zero Waste รางวัลชนะเลิศนะคะถ้วยพระราชทานประเภทชุมชนขนาดเล็กในปี2563เลยค่ะ

เรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการจัดการของเสียชุมชนในพื้นที่บ้านท่าใหม่นี้มีอะไรกันบ้างก็จะประกอบด้วย3หลักด้วยกันนะคะก็คือการคัดแยกนะแหล่งกำเนิด2ก็คือการจัดการโดยวิธี 3R นะคะและการแปรรูปขยะเพื่อเป็นพลังงานค่ะสำหรับการคัดแยกที่แหล่งกำเนิดนะคะของชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะก็จะมีการคัดแยกขยะออกเป็น4ประเภทนะคะขยะอินทรีย์ขยะย่อยสลายได้ที่เกิดจากเศษอาหารพืชผักนะคะจากการเกษตรกรรมนะคะก็จะนำการเก็บรวบรวมและนำไปผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนะคะและนำไปผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในส่วนของขยะรีไซเคิลค่ะคนในชุมชนเองนะคะก็จะคัดแยกขยะออกเป็น10ออกเป็นประเภทต่างๆนะคะเก็บรวบรวมไว้นะคะและนำไปขายยังแหล่งรับซื้อของชุมชนนะคะซึ่งเป็นธนาคารขยะโดยเงินที่ได้นะคะหรือรายได้ที่ได้เนี่ยจะนำเข้าสู่กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ของชุมชนค่ะส่วนขยะอันตรายนะคะในชุมชนบ้านท่าใหม่เองนะคะมีการจัดการขยะอันตรายแยกตามประเภทนะคะและเก็บในภาชนะที่มิดชิดค่ะโดยนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะหลังจากนั้นค่ะองค์กรปกครองส่วนจังหวัดนะคะเพชรบูรณ์จะมาเก็บขนทุกๆ6เดือนค่ะส่วนขยะประเภทสุดท้ายนะคะคือขยะทั่วไปค่ะก็จะมีการเก็บรวบรวมนะคะส่วนหนึ่งก็จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถุงบรรจุน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะก็จะนำไปเป็นทำเป็นเหรียญโปรยทานนะคะต่อมาค่ะการลดการเกิดขยะที่ต้นทางโดยหลักการ 3R นะคะในชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะก็จะมีตั้งแต่การลดการใช้นะคะตัวอย่างก็อย่างที่อยู่ในสไลด์นะคะอย่างเช่นกิจกรรมใส่บาตรรักโลกเป็นต้นนะคะการใช้ซ้ำค่ะนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนำมาใช้ใหม่นะคะหรือการนำกะละมังไปปลูกพืชปลูกผักในอีกเพื่อเป็นนำมาใช้ในครัวเรือนนะคะสุดท้ายค่ะก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะหรือรีไซเคิลจะมีการเรียนรู้ผ่านฐานเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นะคะโดยการทำหัตถกรรมอย่างเช่นนะคะการจักสารในรูปแบบต่างๆหรือการทำปุ๋ยหมักและทำน้ำหมักชีวภาพค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการนำขยะเนี่ยไปเลี้ยงมูลไส้เดือนอีกด้วยค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับการจัดการขยะของชุมชนบ้านท่าใหม่คือการแปรรูปขยะเป็นพลังงานนะคะมีการเก็บรวบรวมค่ะไม้ไผ่นะคะมาทำเป็นถ่านโดยผลพลอยได้จากการเผาถ่านนะคะก็คือได้นำส้มควันไม้ค่ะซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรักษาผิวไฟไหม้นะคะน้ำกัดเท้าหรือเชื้อราได้ค่ะโดยประโยชน์จากการจัดการของเสียชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะพบว่าจะทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเนี่ยลดลงถึง 99.81% ต่อวันนะคะขยะสามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทั้งหมดและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเกิดเป็นการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในชุมชนได้ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูพื้นที่ศึกษานะคะเกี่ยวกับการจัดการของเสียทางการเกษตรนะคะในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้าจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยในพื้นที่นี้นะคะจะมีชาวม้งอาศัยอยู่มากกว่า50ครัวเรือนและส่วนใหญ่นะคะในพื้นที่นี้จะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะโดยการปลูกกะหล่ำเป็นหลักนะคะในการปลูกกะหล่ำของพื้นที่นี้นะคะก็จะมีการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมเป็นจำนวนมากนะคะโดยจะมีภาชนะหรือขวดบรรจุสารเคมีเนี่ยเกลื่อนทิ้งนะคะเหลือทิ้งเป็นขยะอันตรายในบริเวณพื้นที่และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยการจัดการนะคะทำให้โครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้านะคะเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรภายใต้แนวคิดระบบการผลิตการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้หรือ Zero Waste Agriculture ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นี้ทำยังไงกันบ้างก็จะมีลักษณะการเดิมกิจกรรมโดยใช้2หลักการคือหลักการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดและการลดขยะมูลฝอยที่ต้นทางด้วยหลักการ 3R ค่ะสำหรับการคัดแยกขยะณแหล่งกำเนิดนะคะจะแบ่งออกเป็น2ขยะ2ประเภทด้วยกันก็คือขยะอินทรีย์ที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรนะคะของเหลือใช้จากการตัดแต่งนะคะผักกะหล่ำนะคะหรือมูลสุกรที่เกิดจากการเลี้ยงสุกรนะคะก็จะนำมา

ผลิตเป็นปุ๋ยหมักนะคะและผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพค่ะส่วนขยะอันตรายนะคะในพื้นที่มีการคัดแยกขยะอันตรายในรูปแบบของสหกรณ์ค่ะโดยการนำขวดบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ชาวบ้านซื้อไปแต่ละครั้งเนี่ยนะคะให้นำกลับมาแลกค่ะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารหรือเงินสดกับทางสหกรณ์การเกษตรที่มีอยู่ในหมู่บ้านเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรเนี่ยในการนำขยะอันตรายนะคะกลับมาให้เป็นเพื่อการกำจัดให้ถูกที่ค่ะต่อมาค่ะมาดูการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางโดยหลักการ 3R นะคะในพื้นที่นะคะในการลดการใช้จะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรนะคะเพื่อลดบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะอันตรายได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการแปรรูปนะคะของเสียกลับมาใช้ใหม่นะคะโดยนำขยะอินทรีย์นะคะมาเป็นขยะเป็นอาหารของไส้เดือนสายพันธุ์สีแดงนะคะซึ่งสามารถที่จะกำจัดขยะอินทรีย์ในพร้อมกับการได้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการเกษตรนะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีการนำนอนแมลงวันลายนะคะมาใช้กำจัดขยะอินทรีย์ได้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ลดปริมาณขยะอีกด้วยค่ะสุดท้ายค่ะก็คือการแปรรูปของเสียการเกษตรเป็นรูปพลังงานนะคะมีการนำมูลสุกรนะคะที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่มาผลิตเป็นแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพใช้ในครัวเรือนค่ะอย่างรูปที่เห็นนะคะก็จะเป็นการสร้างการผลิตแก๊สชีวภาพนะคะโดยมูลสุกรนะคะแล้วก็นำกลับไปใช้ในครัวเรือนค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะขอบคุณค่ะ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะนำเสนอสาระความรู้นะครับในมุมมองที่แตกต่างทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศของอาเซียนครับ
2: ครับรายการของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันครับ
3: และในช่วงที่2นะครับเราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและเรื่องราวที่น่าสนใจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
1: และช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนครับผมจะพาไปสัมผัสความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและก็สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่น่าชื่นใจนะครับ
2: ดูพี่แจ๊ดแล้วเคลิ้มทุกรายการ
1: แน่นอนครับวันนี
2: ้แล้วช่วงเปิดบ้านอาเซียนวันนี้
1: ใช่
2: เราจะไปทำอะไรกันครับ
1: พี่จะพาไปชมนะครับการพัฒนาการท่องเที่ยวของเพื่อนบ้านเราครับไม่ใกล้ไม่ไกลตรงนี้แหละ
2: ครับ
1: ไปชมที่สปป.ลาว
2: ครับผม
1: และเขามีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เยอะมากนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวไปชมกันไหม
3: อยากไปแล้วฮะ
1: ไปตามผมมาเลยครับ
2: ตามเลยครับ

0: ปป.ลาวเองเนี่ยนะครับเขาไม่มีทางคมนาคมที่เชื่อมต่อออกทางทะเลเลย
1: ไม่มี
0: แต่เขามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครับแล้วก็การคมนาคมเนี่ยเชื่อมต่อกับอาณาบริเวณประเทศทุกประเทศรอบๆเนี่ยโดยทางบกซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของเขาเลยนะครับเพราะว่าทำให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศเขาได้อย่างสะดวกมากข
1: ึ้นเสริมให้นิดนึงการที่ลาวเนี่ยไม่มีทางออกทะเลเขาเรียกว่าแลนด์ล็อกตรงนี้นะลาวก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสก็เลยจะสร้างเป็นแลนด์บริดจ์ก็คือเป็นการที่เป็นประเทศที่เชื่อมโครงสร้างการเดินทางการคมนาคมทางบกทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยก็เป็นนโยบายเป็นกุศโลบายของทางสปป.ลาว
2: กำลังจะบอกวันนี้พี่แจนดูมีสาระ
1: ทุกวันทุกวัน
2: โอ้โหไลน์นี้นี่โดนใจผมมากขอบอกนะครับผมจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยของสปป.ลาวเนี่ยน่าสนใจนะครับศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเขามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานนะครับที่เป็นมรดกโลกนะครับซึ่งรองรับการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรร
1: ม
2: และก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
1: ใช่
2: นะครับเพราะว่าเขามีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งป่าไม้ภูเขานะครับแล้วก็น้ำตกนะครับที่มีความสวยงามอย่างมากเลยนะครับซึ่งผมว่าน่าสนใจ
1: นี่แหละถ้าพูดถึงสปป.ลาวสปป.ลาวเขาจะเน้นในเรื่องของศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเน้นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเน้นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญนะครับและก็เขาเรียกว่าให้ความสำคัญอย่างจริงๆจังๆเลยนะครับแล้วก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้าไปใช้จับจ่ายใช้สอยเข้าไปเที่ยวชื่นชมธรรมชาติของเขาในสปป.ลาวเนี่ยอย่างมากมายเลยจริง
0: ๆเขามีรางวัลมาการันตีด้วยนะครับ
1: จริงปะ
0: จริงครับจากใช่ครับจากสภายุโรปเพื่อการท่องเที่ยวและการค้าครับเขาลงมติเป็นเอกฉันท์เลยว่าสปป.ลาวเนี่ยนะครับเป็นคือเขาเรียกว่าเป็นปลายทางด้านวัฒนธรรมยอดนิยมเลยนะครับคือไม่ไปไม่ได้ถ้าเราอยากไปเสพวัฒนธรรมแบบดั้งเดิ
1: มและในเรื่องนี้เองเนี่ยทำให้นโยบายของสปป.ลาวนะครับพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้และก็พัฒนามาหลายสิบปีมีการกำหนดทิศทางการเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างค่อยเป็นค่อย

0: ไปมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยและยั่งยืนแบบเชิงอนุรักษ
1: ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
0: ใช่เพราะเขาไม่ต้องการที่จะทำลายทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นเสมือนกับรายได้แหล่งรายได้ของเขาเนี่ยไปนอกจากจะอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วเขายังอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและคงสภาพประเพณีวัฒนธรรมอันนั้นไว้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยมันก็จะเสื่อมสูญสลายไปกับกาลเวลาแต่ลาวเขาเห็นสปป.ลาวนี่เขาเห็นว่าตรงนี้แหละจะสร้างรายได้ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับรายได้ต่างๆจากการท่องเที่ยวเนี่ยแหละเข้าประเทศ
1: ซึ่งบอกว่าเป็นจุดเด่นเลยนะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับซึ่งถ้าเราอนุรักษ์ธรรมชาติหรืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบนี้เนี่ยเราจะหาที่ไหนไม่ได้ในโลกเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็เลยต้องมาที่ลาวไง
2: ถือ
1: ว่าเป็นมาเรียนรู้
2: เขาเรียกว่าถือเป็นแหล่งรายได้หลักทางเศรษฐกิจของลาวด้วย
0: ใช่ไหมใช่แล้วก็นอกจากที่จะเป็นแหล่งเศรษฐกิจหรือเป็นรายได้หลักของสปป.ลาวแล้วนะสปป.ลาวเองเขาก็มีนโยบายมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนให้เป็นสากลมากขึ้นคือไม่ได้จะยึดติดอยู่กับของเดียวเขาก็มีการเปลี่ยนแปลง
1: แสดงว่าเหมือน
0: กฎระเบียบด้วย
1: เหมือนเป็นกลไกที่สนับสนุน
0: ใช่เป็นกลไกที่จะทำให้ลาวเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นสากลมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาเครือข่ายด้วยนะพัฒนาเครือข่ายคมนาคมพัฒนาเครือข่ายการขนส่งนะครับอย่างที่เขาพูดถึงกันว่าลาวมี 4G มีจริงๆนะฮะมี
1: 4G
0: มี 4G มีจริงๆเนี่ย
1: ลาวก็พยายามหรือว่าม
0: ีก่อนแล้วก็พยายามพัฒนาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับมีการส่งเสริมพัฒนาอบรมบุคลากรพัฒนาคนนะครับด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้สปป.ลาวเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและมีนโยบายเลิกขอวีซ่าหมายความว่าเราเข้าไปเนี่ยลาวเนี่ยเรามีพาสปอร์ตเล่มหนึ่งนะครับพาสปอร์ตไทยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปสแตมป์วีซ่า on arrival ก็คือวีซ่าสแตมป์ตรงที่ตม.ของเขาได้เลยใช
1: ่สะดวกมาก
2: เหมือน one stop service ไปเลย
0: ใช่เหมือนกัน
2: แต่ที่ผมรู้มานี่คือนโยบายของเขาเนี่ยคือส่งเสริมการลงทุนใช่ไหมครับของชาวต่างชาติให้มาลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อจะได้ขยายเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นนะครับถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการเลยนะครับที่จะขยายธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าเข้าไปพัฒนาธุรกิจต่างๆอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวในประเทศเขาก็เหมือนกับวินวินนะ
1: วินวินใช่จริง
0: แล้วเรื่องของการที่ลาวเนี่ยเขาพัฒนายังไม่หยุดแค่นั้นนะลาวก็ยังพัฒนาความพร้อมด้านสาธารณูปโภคนะครับด้านสาธารณูปโภคเคลื่อนพื้นฐานเพื่อที่จะรับรองรับนักลงทุนรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามา รวมถึงสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเงินทุนจากนานาชาตินะครับให้สิทธิ์นักลงทุนจากต่างชาติเที่ยวเท่ากับนักลงทุนท้องถิ่น คือพูดกันง่ายๆว่านักลงทุนต่างชาติเข้ามาก็มีสิทธิ์เท่ากับนักลงทุนของลาวใช่เหมือนกันและคาดว่านอกจากนี้เนี่ยวัฒนธรรมและก็ความเป็นธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติแล้วเนี่ยการเข้ามาลงทุนก็จะสามารถขยายด้านการท่องเที่ยวออกไปอีกนะครับเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับการท่องเที่ยวของเรา
1: ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยที่พี่กันบอกว่าเราเขาได้รางวัลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับเขาก็ให้รางวัลว่าลาวเนี่ยสปป.ลาวเนี่ยถือเป็นคล้ายๆว่าที่ที่ดีที่สุดในโลกนะครับที่ในการท่องเที่ยวอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: ด้วยศักยภาพที่เขามี
1: ต่างๆซึ่งน่าสนใจมาก
0: ด้วยศักยภาพที่เขามีเนี่ยนะรู้เปล่าว่าพี่ไปทำอะไรมา
1: ไปทำอะไรมาพี
0: ่พี่ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับนักธุรกิจไทยท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณวิมลกิจบำรุงท่านไปลงทุนด้านการท่องเที่ยวในที่สปป.ลาวรู้ป่ะที่ไหน
1: ที่ไหนครับ
0: อยากรู้ไหม
1: อยากรู้
0: อยากรู้อยากรู้ทำไงครับ
2: ก็ตามพี่ไปดู
0: ตามพี่มาดูครับตามผมไปเลยครับว่าผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมที่ไหนกันตามผมไปดูเลยครับ
1: พี่แจนไปเลยครับ

0: น้ำตกตาดผาส้วมนะครับก็ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง5ปีฮะจากน้ำตกสายเล็กๆที่ผ่านการตกแต่งเติมก้อนหินเพื่อให้น้ำตกตกกระทบอย่างงดงามและก็แผ่กว้างไปหลายๆจุดอย่างลงตัวการจัดเรียงก้อนหินจำนวนมากนี้นะครับให้เป็นกำแพงกั้นดินที่ต่างระดับมีการปลูกไม้กฤษณาซึ่งเป็นไม้มีค่าหายากและไม้อื่นๆครับเพื่อให้ร่มเงากับนักท่องเที่ยวที่จะเดินชมธรรมชาติความงามของน้ำตกนะครับที่มีน้ำไหลมาตลอดทั้งปีและเราก็จะไปพบและไปพูดคุยกับคุณวิมลกิจบำรุงนะครับที่ได้ชื่อว่าได้ออกแบบและสร้างสรรค์น้ำตกตาดผาส้วมกันครับ
1: นั้นก็ต้องถามคุณวิมลนะครับว่าเนี่ยคิดยังไงอะไรเป็นแรงจูงใจให้เข้ามาตั้งแต่บุกเบิกตั้งแต่เริ่มต้นน้ำตกยังไม่สวยสดงดงามขนาดนี้ครับ
2: ผมมาที่นี่ปี39นะ

0: เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาแล้วเขียนรายการให้ผมเนี่ย
1: เมื่อก่อน20ปีก่อนหน้านั้น
0: ครับลำบาก
1: ครับ
0: ทางเทิงก็ไม่ดีนักท่องเที่ยวก็ยังไม่เยอะ
1: ครับ
0: แต่นี้ทางท่านเจ้าแขวงก็บอกว่าอยากจะเปิดพัฒนาแล้วก็ชักชวนเรื่องท่องเที่ยว
1: ครับ
0: น่ะเป็นจุดเริ่มต้นแล้ววันสุดท้ายที่เราสำรวจเนี่ยคนขับรถเขาพามาที่เนี่ยเป็นนอกรายการ
1: คร
0: ับ ผมเข้ามาแต่ก่อนถนนก็ไม่ได้ดีอย่างนี้เป็นทางเกวียน
1: ครับครับรถเคี้ยวมาเรื่อย
0: ผมมายืนเอามือไพ่หลังอยู่บนน้ำตกมีความรู้สึก
1: จุดแรกคือตรงข้างหน้าน้ำตกนี่เลยใช่ไหมครับคร
0: ับ แต่ก่อนมันแห้งหมดเลยนะมันมีร่องน้ำเล็กๆอยู่แค่เม็ดครึ่ง
1: ครับ
0: แล้วเอ๊ะที่นี่น่าสนใจนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆแล้วก็ผมก็เลยจำทางเอาไว้แล้วก็เอารถเข้ามาเอง
1: ครับ
0: ผมมาสำรวจที่นี่โดยละเอียด1อาทิตย
1: ์ครับ
0: กลับไปเมืองไทยอาทิตย์นึงมาอาทิตย์กลับอาทิตย์อย่างเงี้ย25เดือนชวนเพื่อนที่เป็นสถาปนิกมาบอกมาช่วยกันเราจะทำรีสอร์ทที่นี่ไอ้สถาปนิกเก่งๆนั่นพอลงจากรถหันซ้ายหันขวาฟังผมแล้วสายหัวเลยขึ้นรถบอกเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ผมเลยลงเลเยอร์เองออกแลนด์สเคปเองหมดผมเป็นอดีตครูวาดเขียนทำเองเลยวางฮงจุ้ยเอง
1: ครับ
0: เนี่ยเป็นเรื่องเมื่อ19ปีที่แล้ว
1: เกิดจินตนาภาพในสมองว่าเราจะสร้างสรรค์น้ำตกจากทานน้ำเล็ก
0: ๆไอ้เรื่องน้ำตกนี่มันมาทีหลัง
1: มาทีหลัง
0: คือน้ำตกเนี่ยหลังจากที่เราออกแบ
1: บ
0: ได้รับอนุญาตแล้ว
1: ร
0: เริ่มพัฒนาเวลาเรามาคุมงานก่อสร้างเนี่ยแต่ก่อนนี่เราเริ่มงานก่อสร้างต้องเข้าใจก่อนว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่ได้สวยงามอย่างนี้นะเป็นป่าเสื่อมโทรมที่เขาเผาปลูกข้าวเราเอาต้นไม้ล้อมเข้ามา
1: ปลูกเองด้วย
0: เราปลูกเองไป 30,000 กว่าต้นต้นใหญ่ที่สุดใช้คน25คนหามเข้ามานะส่วนเรื่องน้ำตกเนี่ยระหว่างที่เราเริ่มพัฒนาแล้วตอนเย็นก่อนที่ผมจะกลับบ้าน
1: ครับ
0: ผมก็ไปนั่งเอาขาเนี่ยแช่น้ำตกมันเย็นแล้วก็นวดเท้านวดอะไรทุกอย่างผมก็นั่งมองว่าเอน้ำตกนี่มันเป็นร่องน้ำเล็กๆอยู่กลางแผ่นหินเนี่ยประมาณเมตรครึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: มันน่าจะทำให้สวยกว่านี้นะก็เลยจัดการเอาช็อคมาเขียนที่หินทุกวันทุกวันนี่ถ้าให้น้ำมาลงตรงนี
1: ้ครับ
0: กั้นตรงนี้ให้มันสูงขึ้นทำก็เลยทำมาเรื่อยๆ
1: แล้วใช้ระยะเวลานานไหมฮะกว่าที่ทาน้ำเล็กๆไม่กี่สายน้ำจะรวมตัวกันเป็นน้ำตกเป็นป่าผาโซม
0: ปีแรก
1: ครับ
0: ทำงมหินขึ้นมาจากข้างล่างกั้นให้น้ำมันสูงแล้วก็
1: เบรคบังน้ำ
0: บังนะเพื่อเอามาปั๊มน้ำใช้วงล้อสูบขึ้น
1: ครับ
0: ปีแรกทำเสร็จเวลาหน้าฝนน้ำบ่ามาไม้สูงไม้ไหลๆมาพังหมดทำใหม่ใช้เวลาประมาณ3ปี
1: ครับ
0: แต่ผมใช้เวลาออกแบบที่นี่2ปี
1: ครับ
0: ใช้เวลาก่อสร้าง5ปีครึ่ง
1: ครับ
0: เป็น7ปีครึ่ง
1: ครับและต้นหมากรากไม้ที่มาปลูกเองด้วยก็สมประสานพร้อมกัน
0: เยอะแยะหมดเห็นไหมไม้ไผ่สีทองเนี่ย
1: ผมเห็นอยู่ข้างหลังผมกำลังชมอยู่ก็
0: อันนี้มาจากญี่ปุ่นนะ
1: ครับเป็นเหมือนกับสวนที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติที่เขามีอยู่แล้วก็คือพูดง่ายๆว่าเสริมโทรมอยู่แล้วเรามาพัฒนาด้วย
0: ที่นี่อาจารย์จะไม่เห็นต้นเฟื่องฟ้า
1: ครับ
0: จะไม่เห็นดอกดาวเรือง
1: ครับ
0: ไม่มีผมเอาธรรมชาติเอาไม้มาเลื้อย
1: ครับ
0: เอาสีธรรมชาติ
1: ครับ
0: ซื้อตะลอกมาปล่อยซื้อบ่างมาปล่อย
1: ครับ
0: ปลาเนี่ยในน้ำตกเนี่ย
1: ครับ
0: ตัวหนึ่งเมตรครึ่งนะเดี๋ยวลองไปดูดิ
1: ครับครับเดี๋ยวผมลองไปดูคืออยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดใช้กับชีวิตที่ลงตัวผมชื่นชมหลายอย่างแล้วก็นอกจากที่เข้ามาพัฒนาแล้วจากเรื่องของพัฒนาเรื่องของน้ำน้ำตกที่จากสายน้ำเล็กๆนะฮะจนเป็นน้ำตกที่สวยงามขนาดนี้ทราบข่าวว่าคุณวิมลเนี่ยได้เป็นนักพัฒนาอย่างหนึ่งด้วยก็คืออยู่กับชาวบ้านในชุมชนในอดีต
0: แถวนี้โดยดั้งเดิมแล้วเขาจะมีอยู่ประมาณสัก 4-5 ชนเผ่าแต่ว่าเราก็ไปชวนมาจากแขวงอื่นที่ไปสำรวจมานะมาจาก4แขวงภาคใต้เนี่ยคือจำปาสักสารวันเซกองอัตตปือ
1: ครับก็ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะ

0: ที่คุณวิมลเล่าให้ฟังว่าแถวนี้นี่คือเป็นชาวบ้านทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าดึงดูดใจนะครับแล้วคุณวิมลก็เข้ามาพัฒนาเป็นยังไงครับช่วยเล่าให้เราฟังกันสักนิดหนึ่ง
1: คือเราพัฒนานี่ไม่ใช่ว่าเราขึ้นอยู่กับเราไม่ใช่อ่ะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วพยายามเน้นจุดเด่นของชาวบ้านเนี่ยเช่นเราไปชักชวนคนเฒ่าคนแก่ว่าลุงรู้ไหมสมัยตอนลุงเด็กๆเนี่ยลุงร้องเพลงอะไร
0: ครับ
1: จำได้ไหม
0: คร
1: ับ แล้วลุงมีของเล่นอะไร
0: ครับ
1: แล้วจักสารเนี่ยสารอะไรเอาไว้ทำอะไรทำจากอะไร
0: ครับ
1: แล้วเวลาหน้าหนาวคนเฒ่าคนแก่เขานอนยังไงเขาห่มอะไร
0: คร
1: ับ ให้เขาทำมาแล้วมาขายนักท่องเที่ยว
0: ครับ
1: ร้องเพลงอะไรก็สอนเด็กๆแล้วเด็กๆก็มาร้องเพลงให้ลูกค้าฟัง
0: ครับ
1: แรกๆเขาก็ไม่มั่นใจนะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาภูมิใจมากที่เขายังร้องเพลงภาษาเผ่าอยู่ตั้งเดิม
0: ครับ
1: แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทำรายได้ได้โดยอัตโนมัติ
0: ครับ
1: ซึ่งในบ้านชนเผ่าอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ดราม่านะ
0: ครับ
1: มันเป็นชีวิตจริงของเขานะเขายังนุ่งผ้าเตี่ยวเหมือนโบราณ
0: ครับ
1: เขายังจักสารเหมือนโบราณเขายังเล่นของเล่นเหมือนโบราณหมด
0: วิถีชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยน
1: ไม่ได้เปลี่ยนครับก็ครอบครัวก็มีความเป็นอยู่ดีขึ้นเราดูแลเขาเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินหมด
0: ครับ
1: แล้วก็สอนเขาหลายคนก็พูดภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษได้ก็ได้ดี
0: ครับ
1: ภาษาไทยได
0: ้ครับนี่แหละครับคุณวิมลกิจบำรุงนะครับจะเรียกว่าเป็นนักธุรกิจและก็นักพัฒนานะครับก็ไม่แปลกนักนะครับเป็นคนไทยที่สร้างสรรค์น้ำตกนะครับผ่านขาส้วมแห่งนี้นะครับจากหนังสือเขาว่าค่อยบ้านะครับเล่มนี้นะครับก็มีอะไรอัตชีวประวัติของท่านอยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้ววันนี้ผมก็ได้มาพบคุณวิมลจริงๆวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณวิมลที่ให้การพูดคุยที่เป็นประโยชน์กับพวกเรามากนะครับขอบคุณครับ
1: ยินดีครับ
2: ที่น้ำตกตาถาส้วมแห่งนี้นะครับก็จะมีสะพานไม้ไผ่นะครับที่ทอดยาวระหว่าง2ฝั่งนะครับเพื่อที่จะมาชื่นชมน้ำตกจากตรงกลางสะพานนี้ได้นะครับบางส่วนนะครับก็จะเห็นสายน้ำตกทาน้ำตกแล้วก็ไปจุดชมวิวที่อยู่ด้านบนครับตาดผาส้วมผาส้วมเนี่ยนะครับอยู่ในเขตอุทยานบาเจียงซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยสดงดงามอีกแห่งหนึ่งในเขตลาวใต้ครับตัวน้ำตกจะมีลักษณะเหมือนเอาแท่งหินมาเรียงต่อๆกันนะครับเป็นห้องๆโดยในอดีตนะครับมีตำนานเล่าว่าท้าวบาเจียงนะครับหลงรักนางมะโรงจึงมาสร้างห้องหอไว้ที่นี่แต่ด้วยที่นางมะโรงนะครับกลับหนีไปกับท้าวจำปาสักที่นี่จึงกลายเป็นเหมือนกับเรือนหอร้างซึ่งน่าจะเป็นชื่อที่มาของน้ำตกตาดผาส้วมแห่งนี้นะครับคำว่าห้องหอหรือเรือนหอในภาษาลาวก็คือส้วมหรือส้วมนะครับน้ำตกแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าตาดผาส้วมหรือน้ำตกเรือนหอนั่นเองครับ
3: โอ้สวยมาก
4: ชุ่มฉ่ำมากเลย
2: เป็นไงล่ะตาดผาส้วมเป็นน้ำตกที่สร้างสรรค์ได้
4: โอ้โหเป็นอีกมุมที่แบบโชว์ความสำเร็จของนักลงทุนไทย
2: ใช่และเป็นน้ำตกที่สร้างสรรค์โดยฝีมือคนไทยอย่างที่รู้นะครับ
4: สุดยอดเลย
2: คุณวิมลกิจบำรุง
4: น่าสนใ
3: จแต่ที่ผมรู้มาว่าพี่ไม่ได้พาไปแค่นี้ยัง
2: มีอีก
3: ใช่มีอีกมาไปไหนครับพี
2: ่ไม่บอก
4: ธรรมดาไม่บอกอีกแล้วบอกหน่อย
2: ไม่บอกอีกครั้งนี้ไม่บอก
3: เอาอย่างนี้งั้นเดี๋ยวเราตามพี่แจนไปดูพร้อมกันในช่วงของฝากจากอาเซียนครับ
2: ครับตามผมมาเลยครับ
4: ครับ

การมาเที่ยวลาวใต้นะครับที่เมืองปักเซแห่งนี้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งจะขาดไม่ได้เลยคือการมาเที่ยวชมธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมชาติที่อันบริสุทธิ์นะครับจากปักเซมาประมาณ150กิโลเราใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเศษๆนั้นเราก็ได้มาถึงแห่งนี้ที่แห่งนี้ครับน้ำตกคอนพระเพงน้ำตกคอนพระเพงนะครับเป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางแม่น้ำโขงตอนล่างและได้รับการขนานนามว่าเป็นมหานาที 4,000 ดอนคำว่ามหานาที 4,000 ดอนหมายความว่าความกว้างใหญ่ของสายน้ำนะครับและ 4,000 ดอนก็คือมีเกาะแก่งมีดอนต่างๆมากมายนะครับซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีความสวยงามมากนะครับคำว่าพระเพงนั้นมาจากคำว่าพระจันทร์วันเพ็ญถ้าแปลเป็นไทยก็คือน้ำตกคอนพระเพงคือน้ำตกแก่งวันเพ็ญนั่นเองครับตกคอนพระเพงอีก819เมตรครับตามผมมาครับความมหัศจรรย์ของคอนพระเพงแห่งนี้นะครับคือแก่งหินที่กั้นแม่น้ำโขงทั้งสายครับแล้วก็แก่งหินนี้ก็ลดหลั่นลงมาเป็นความสูงนะครับระยะประมาณ10เมตรด้วยกันซึ่งความสูง10เมตรนี้ไม่ได้มีความสูงมากมายครับเทียบเท่ากับตึก3หรือ4ชั้นเท่านั้นเองแต่ความรุนแรงของสายน้ำนะครับที่ไหลลงมานะครับมาเสมือนกับที่จะผลักดันให้แก่งหินนี้ทลายลงมาเนี่ยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคอนพระเพงแห่งนี้ครับสมกับสมญานามว่านายแองการ่าแห่งเอเชียครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอุปกรณ์จับปลาชนิดหนึ่งนะครับในแม่น้ำโขงแห่งนี้ครับคีรีครับอยู่ด้านล่างครับไม่ใช่สะพานไม้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆครับตามมาครับ

0: ูใกล้ๆกันครับภูมิปัญญาของชาวบ้านที่อยู่สองฝั่งน้ำโขงนะครับคือการประมงหรือการจับปลาและการจับปลาของชาวลาวนะครับง่ายๆครับคือการทำหลีทำหลีคืออะไรครับคืออุปกรณ์ดักปลาชนิดเด่นเหมือนกับสะพานไม้สะพานไม้ไผ่ยาวๆนี่นะครับหลักการก็คือว่าเมื่อน้ำโขงนะฮะน้ำใหญ่แม่น้ำสายใหญ่เนี่ยพัดพาเข้ามานะครับก็จะพัดพาปลาตามตัวผมมานี่ฮะจินตนาการตรงนี้น้ำเต็มนะฮะก็จะพัดพาขึ้นมาตรงนี้พอขึ้นมาบริเวณนี้นะครับก็จะพบกับแก่งหินใหญ่ซึ่งปลาไม่สามารถจะว่ายทวนขึ้นไปได้ก็จะว่ายอ้อมเพราะว่ายอ้อมแก่งหินประกอบกับสายน้ำที่ลงมาจากฝ้าหินอีกด้านหนึ่งลงมาก็จะทำให้ปลานั้นไม่สามารถที่จะว่ายขึ้นไปได้แล้วเราก็ทำหลีมาดักเขาไว้อยู่ตรงนี้นะฮะเพราะนั้นปลาก็จะมาติดอยู่บริเวณหลีตรงนี้นะครับนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านในการประมงหาปลาครับหลี
1: สวยมากพี่ไม่ธรรมดา
2: โอ้สุดยอด
3: แน่นอน
2: แน่นอนตลอดโอ้แต่สวยจริงสวยจริง
3: ครับ
2: โอ้
1: น่าไปมาก
3: เป็นน้ำตกที่เหมือนกับไนแองการ่าน
2: ั่น
3: เป็นเสมือนไนแองการ่าก
2: ำลังจะพูดเลย
3: ว่า
2: แต่ผมไม่เคยไปหรอกไนแองการ่าเนี่ย
3: แต่สวยจริงครับสวยจริงยอมรับว่าอลังการมากและตอนที่ไปเนี่ยถ้าหน้าน้ำเขานะจะอลังการมากกว่านี้จะยิ่งใหญ่มาก
2: เพราะน้ำแบบเยอะเลย
3: น้ำเยอะมากครับ
1: ทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องราวดีๆในรายการแอดอาเซียนที่เราตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการเรามีคำถามมาร่วมสนุกกันอีกครั้ง
2: เดิม
3: ครับคำถามมีอยู่ว่าตาดผาส้วมน้ำตกที่สร้างสรรค์ได้เป็นฝีมือของนักธุรกิจชาติใดครับ
2: ชาติใด
3: ชาติใด
1: ไม่ยากเลย
3: ไม่ยากแล้วถ้าฟังถ้าดูรายการของเรามาโดยตลอดเนี่ยจะตอบได้แน่นอนและจะได้อะไร
1: ก็เหมือนเดิมครับ
2: เหมือนเดิมคร
3: ับ สูบลมนะฮะเสื้อ2ตัวนี้เสื้อตัวนี้ไม่ต้องสูบลมนี่ครับเสื้อนี่เลยครับ3รางวัล
1: ส่งคำตอบมาได้ที่ไหนพี
3: ่รายการนี่แหละครับ Facebook นะครับเข้ามาที่ www.facebook@asean.stou นะครับแล้วยังไงต่อ
2: สุดท้ายแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมสิครับนะครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะนะครับส่งมาได้เลยครับที่อยู่ตามหน้าจอนี้เลยครับ
3: ครับ
1: ก็ท้ายสุดนี้นะครับพบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เรา3คน
3: ลากันไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
3: พี่ถามตรงๆเหอะเสื้อจะขาด

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5: มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางปรีทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: เรียนมสท.ได้เหรอ
16: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
17: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะจะมาบรรยายเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอดนะคะซึ่งในหน่วยนี้ก็จะมี2ตอนด้วยกันนะคะในตอนแรกนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดและการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนดนะคะซึ่งในหัวข้อแรกนะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดซึ่งภาวะถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดเป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่พบได้และก็เป็นสาเหตุของการตายปริกําเนิดและภาวะทุพพลภาพของทารกแรกเกิดนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดหมายถึงภาวะที่ถุงน้ําคร่ํารั่วหรือว่าแตกเองก่อนที่จะมีการเจ็บครรภ์คลอดการรั่วหรือแตกของถุงน้ําคร่ําอาจแบ่งออกเป็นเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า37สัปดาห์หรือว่าแตกเมื่ออายุครรภ์มากกว่า37สัปดาห์นะคะนี้เป็นความหมายนะคะสําหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะถุงน้ําคร่ําแตกก่อนกําหนดซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดแต่คาดว่าเกิดจากปัจจัยด้านสตรีตั้งครรภ์เกิดจากการอักเสบติดเชื้อในถุงน้ําคร่ําหรือการติดเชื้อในโพรงมดลูกมดลูกมีความตึงตัวมากเกินไปพบได้ในพวกครรภ์แฝดครรภ์แฝดน้ําจากการทําหัตถการเพื่อการมีโรคของทารกก่อนคลอดหรือว่าการรักษานะคะแล้วก็พบได้ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีปากมดลูกปิดไม่สนิทหรือว่าปากมดลูกสั้นนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผล

ต่อภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลหรือว่าพฤติกรรมของสตรีตั้งครรภ์เช่นในรายที่มีเศรษฐฐานะต่ำการสูบบุหรี่ภาวะทุพโภชนาการดัชนีมวลกายต่ำกว่าเกณฑ์พวกขาดสารอาหารหรือว่าขาดวิตามินพวกเหล่านี้ก็ส่งผลต่อภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับปัจจัยด้านทารกในครรภ์อยู่ในท่าผิดปกติอย่างเช่นท่าก้นท่าขวางหรือว่าส่วนนำหรือว่าศีรษะของทารกในครรภ์ไม่ได้สัดส่วนกับช่องเชิงการของมารดาทำให้ส่วนนำปิดที่ส่วนล่างของเชิงการไม่สนิทเมื่อมีแรงดันเกิดขึ้นในโพรงมดลูกแรงดันนั้นจะผ่านมาที่ถุงน้ำคร่ำส่วนล่างทำให้ถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดได้นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านรกอย่างเช่นรกลอกตัวก่อนกำหนดรกเกาะต่ำก็ส่งผลให้เกิดการแตกของถุงน้ำคร่ำก่อนกำหนดได้เช่นกันนะคะสำหรับผลกระทบส่งผลกระทบทั้งต่อตัวสตรีตั้งครรภ์และก็ต่อตัวทารกนะคะสำหรับสตรีตั้งครรภ์ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำมีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดและเกิดภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดเมื่อมีการแตกของถุงน้ำคร่ำทำให้มดลูกมีขนาดเล็กลงเกิดการดึงรั้งของผนังมดลูกและรกตรงตำแหน่งรกเกาะจึงทำให้มีโอกาสเกิดรกลอกตัวก่อนกำหนดได้สำหรับผลกระทบต่อทารกนะคะอาจเกิดภาวะการคลอดก่อนกำหนดเมื่อถุงน้ำคร่ำแตกก็จะกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดเกิดขึ้นได้อาจเกิดภาวะสายสะดือพัดต่ำในรายที่อายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนดส่วนนำของทารกยังไม่ลงสู่ช่องเชิงกรานสายสะดืออาจเกิดการพัดต่ำได้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดได้สูงนะคะสำหรับการวินิจฉัยนะคะเราวินิจฉัยได้จากอะไรบ้างจากการซักประวัติก็คือประวัติของสตรีตั้งครรภ์อาจจะมีน้ำใสๆไหลออกมาจากช่องคลอดก่อนที่จะเข้าสู่ระยะคลอดก็ได้นะคะตรวจร่างกายตรวจโดยใช้อะไรได้บ้างมาดูกันนะคะตรวจโดยการใช้สเปกุลัมก็จะประเมินน้ำขังอยู่ที่บริเวณแอ่งหลังของช่องคลอดได้นะคะเวลาตรวจเราก็จะใช้มือกดที่บริเวณยอดมดลูกแล้วก็ให้ผู้คลอดเบ่งคลอดหรือว่าไอเราก็จะเห็นน้ำไหลออกมาจากปากมดลูกหรือว่าขังอยู่ในมดอยู่ในช่องคลอดได้นะคะสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอันนี้ก็จะสำคัญนะคะนักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะว่ามีวิธีการตรวจอะไรบ้างของห้องปฏิบัติการอย่างแรกส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็เป็นการทดสอบรูปใบเฟิร์นนะคะโดยนำน้ำจากช่องคลอดด้านล่างของปากมดลูกโดยใช้ไม้พันสำลีป้ายลงบนแผ่นสไลด์ก็ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 นาทีแล้วดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เราจะเห็นเป็นลักษณะของน้ำคร่ำจะเห็นเป็นผลึกรูปใบเฟิร์นนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้กันทดสอบนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ทดสอบก็คือการทดสอบด้วยกระดาษไนตาซีนซึ่งเป็นการทดสอบความเป็นกรดด่างของน้ำในช่องคลอดด้วยอันนี้หลังจากที่ทดสอบแล้วผลก็จะเห็นว่ากระดาษก็จะเปลี่ยนเป็นสีจากสีน้ำเงินจากสีเหลืองก็กลายเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะสำหรับการทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการทดสอบด้วยไนบลูเป็นการตรวจดูเซลล์ไขมันของทารกในครรภ์ในน้ำคร่ำเมื่อทารกอายุตั้งแต่32สัปดาห์ขึ้นไปนะคะอันนี้เราจะพบเซลล์ไขมันของทารกซึ่งจะติดสีเป็นสีแสดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทำอุลตราซาวด์เพื่อเป็นการยืนยันจากการซักประวัติในสตรีตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งก็จะพบว่ามีปริมาณน้ำคร่ำน้อยลงนะคะซึ่งเป็นบ่งบอกถึงการแตกของถุงน้ำคร่ำก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับการรักษาหลังจากที่เรายืนยันแล้วว่ามีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกหรือรั่วจริงนะคะเราก็จะรับสตรีตั้งครรภ์นั้นไว้ดูแลในโรงพยาบาลนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือการประเมินภาวะสุขภาพของมารดาโดยเฉพาะไวท์ต้นทรายเพื่อประเมินการติดเชื้อนะคะแล้วก็การตรวจครรภ์และก็ตรวจร่างกายทั่วไปของสตรีตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์นะคะร่วมกับการประเมินการหดลัดตัวของมดลูกประเมินน้ำหนักทารกในครรภ์นะคะแล้วก็ประเมินสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดหลังจากนั้นก็จะมีการเก็บปัสสาวะส่งตรวจแล้วก็เพาะเชื้อมีการเจาะเลือดก็คือเจาะ CBC เพื่อประเมินความเข้มข้นของเลือดภาวะซีดหรือว่าเกี่ยวกับการติดเชื้อได้นะคะแล้วก็ตรวจด้วยอุลตราซาวด์อีกครั้งหนึ่งก็จะดูปริมาณน้ำคร่ำสภาพรกน้ำหนักของทารกแล้วก็ความผิดปกติต่างๆของทารกนะคะหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ทีมผู้ดูแลรักษาที่เกี่ยวกับภาวะการคลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็การรักษาอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าในสถานพยาบาลนั้นไม่สามารถให้การดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยได้ก็ให้ส่งต่อหรือว่าแนะนำส่งต่อสตรีตั้งครรภ์ไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมนะคะในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำแนะนำให้คลอดโดยไม่ต้องคำนึงถึงอายุครรภ์นะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยในกรณีที่ทารกไม่ตอบสนองหรือว่าทารกมีภาวะผิดปกตินะคะหรือว่าสายสะดือย้อยรกลอกตัวก่อนกำหนดก็แนะนำให้คลอดนะคะ
สำหรับการรักษาอีกวิธีหนึ่งนะคะในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีอายุครรภ์34สัปดาห์ถึง36สัปดาห์กับ6วันนะคะให้การรักษาดังนี้นะคะอาจพิจารณาให้คลอดโดยการชักน้ำกันคลอดหรือว่าผ่าตัดคลอดตามข้อบ่งชี้ทางสูติศาสตร์นะคะไม่ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่ให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็ให้ยาคอร์ติโคสเตียรอยแบบซิงเกิลคอร์สในกรณีที่ไม่เคยได้มาก่อนและคาดว่าจะคลอดภายในเวลามากกว่า24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันนะคะกรณีพิจารณาให้คลอดก็ให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะในกรณีที่อายุครรภ์ตั้งแต่24สัปดาห์ถึง33สัปดาห์กับ6วันนะคะก็จะให้การดูแลแบบประคับประคองแล้วก็เฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดภาวะติดเชื้อในโพรงมดลูกอันนี้จะสำคัญนะคะแล้วก็ประเมินการหดตัวของมดลูกเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์การเจาะเลือดส่ง CBC นะคะจะเจาะเลือดเป็นระยะหรือว่าตามแผนการรักษานะคะแล้วก็ตรวจด้วยอุลตราซาวด์เพื่อวัดปริมาณน้ำคร่ำทุก 1-2 สัปดาห์นะคะแล้วก็พิจารณาให้คลอดเมื่อมีการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำทารกในครรภ์มีภาวะคับขันโรคลอกตัวก่อนกำหนดมีความก้าวหน้าของการคลอดนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อยืดอายุครรภ์หากมีการหดลัดตัวของมดลูกอาจพิจารณาให้ยายับยั้งการหดลัดตัวของมดลูกให้ได้ในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามหรือว่าข้อบ่งชี้ในการให้ยาชนิดนี้นะคะแล้วก็ให้โคติคอสเตียรอยแบบครั้งเดียวนะคะในกรณีที่คาดว่าจะคลอดภายใน7วันและอาจให้ซ้ำได้1โดสในกรณีที่ได้รับยาตัวนี้มานานเกิน7วันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะคลอดภายในระยะเวลา48ชั่วโมงนะคะในกรณีที่คลอดก็จะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะกรณีที่คลอดก่อนกำหนดคืออายุครรภ์น้อยกว่า32สัปดาห์ก็จะให้พิจารณาให้แมกนีเซียมซัลเฟตเพื่อป้องกันระบบประสาทของทารกนะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดเป็นการพยาบาลเพื่อป้องกันเพื่อการประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปจนครบกำหนดคลอดโดยใช้กระบวนการพยาบาลซึ่งประกอบด้วยการประเมินภาวะสุขภาพก็ประกอบด้วยการซักประวัติการซักประวัติก็คือประวัติการตั้งครรภ์อายุครรภ์กำหนดคลอดการวินิจฉัยหรือว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดการตรวจร่างกายเราจะตรวจอะไรบ้างก็คือการประเมินอายุครรภ์เพื่อให้ได้อายุครรภ์ที่แน่นอนประเมินการหดลัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็การตรวจวัดสัญญาณชีพอันนี้ก็จะมีการประเมินโดยเฉพาะอุณหภูมิถ้ามีอุณหภูมิมากกว่า38องศาหรือว่าชีพจรมากกว่า100ครั้งต่อนาทีอาจบ่งบอกว่ามีภาวะการติดเชื้อเกิดขึ้นได้แล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะสำหรับการพยาบาลทั่วไปการพยาบาลเพื่อประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปก็จะมีการให้การพยาบาลดังนี้นะคะประเมินสาเหตุและปัจจัยของการเกิดภาวะการแตกของถุงน้ำคร่ำเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ดูแลให้นอนพักผ่อนห้ามลุกโดยไม่จำเป็นเพราะการลุกเดินจะส่งผลให้มดลูกมีการหดลัดตัวทำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะแล้วก็งดการตรวจภายในหรือว่าทางช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักนะคะแนะนำให้สตรีตั้งครรภ์รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะสืบพันธุ์ประเมินอาการและการแสดงของการติดเชื้อโดยเฉพาะไวท์ทอนไซอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็อธิบายข้อมูลและแผนการรักษากรณีที่กลับไปพักที่บ้านก็แนะนำให้สตรีตั้งครรภ์สังเกตการดิ้นของทารกในครรภ์อาการและการแสดงของถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดงดการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง3เดือนแรกแล้วก็3เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงการทำงานหนักหรือว่ายกของหนักการออกกำลังกายที่หักโหมมากเกินไปนะคะการพยาบาลเมื่อถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดก็จะให้การพยาบาลดังนี้นะคะก็คือให้สตรีตั้งครรภ์นอนพักบนเตียงเพื่อป้องกันการไหลของน้ำคร่ำมากขึ้นและป้องกันสายสะดือพลัดต่ำตรวจภายในเมื่อมีความจำเป็นโดยการใช้หลักปราศจากเชื้อให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อประเมินสัญญาณชีพนะคะเพื่อประเมินของอาการการแสดงของการติดเชื้อนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์โดยการใส่ผ้าซับน้ำคร่ำเพื่อสังเกตปริมาณสีและกลิ่นของน้ำคร่ำดูแลและก็ติดตามบันทึกการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็ให้การให้ยาตามแผนการรักษาและก็สังเกตภาวะแทรกซ้อนจากยานะคะติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วก็ให้ยาตามแผนการรักษาก็ดูแลอีกอันหนึ่งก็คือดูแลประคับประคองทางด้านจิตใจนะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหมายถึงการเจ็บครรภ์คลอดที่เกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ก่อน37สัปดาห์
นับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายโดยมีการหดรัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย4ครั้งใน20วินาทีหรือใน20นาทีนะคะหรือ8ครั้งใน60นาทีมีผลทำให้ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงมีความบางตัวและการเปิดขยายโดยเปิดขยายอย่างน้อย2เซนติเมตรหรือว่าปากมดลูกบางตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปนะคะสำหรับอาการและอาการแสดงของการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดนะคะก็จะมีการหดรัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย4ครั้งใน20นาทีหรือ8ครั้งใน60นาทีปากมดลูกมีความบางตัวลงตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปแล้วก็มีการเปิดขยายตั้งแต่2เซนติเมตรหรือว่ามากกว่านะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนะคะซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันแต่คาดว่าเกิดจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านของตัวสตรีตั้งครรภ์เกิดจากการติดเชื้อเช่นการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งส่งผลต่อการคลอดก่อนกำหนดได้ถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดก็เป็นสาเหตุหนึ่งหรือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดการตกเลือดก่อนคลอดอย่างเช่นโรคลอกตัวก่อนกำหนดหรือภาวะโรคเกาะต่ำเป็นต้นนะคะโรคที่เกิดร่วมกับการตั้งครรภ์อย่างเช่นโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและก็โรคโลหิตจางเป็นต้นนะคะการได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่หน้าท้องเช่นการผ่าตัดในช่องท้องการหมุนกลับทารกในครรภ์การเจาะถุงน้ำคร่ำและการได้รับอุบัติเหตุบริเวณหน้าท้องนะคะมีประวัติเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดมาก่อนหรือว่ามีประวัติการแท้งติดต่อกันตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปมดลูกมีการยืดขยายมากกว่าปกติซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านของสตรีตั้งครรภ์ที่ส่งผลต่อการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับปัจจัยเสี่ยงด้านบุคคลก็จะพบได้ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า17ปีหรือมากกว่า35ปีนะคะเศรษฐฐานะต่ำไม่มีคู่สมรสการตั้งครรภ์แรกระดับการศึกษาภาวะทุพโภชนาการน้ำหนักตัวลดลงมากกว่าหรือว่าน้ำหนักตัวน้อยกว่าคือน้อยกว่า50กิโลกรัมก่อนตั้งครรภ์นะคะการได้รับสารเสพติดสุราการสูบบุหรี่การออกกำลังกายที่หักโหมรุนแรงในไตรมาสที่3การทำงานหนักการยืนเป็นเวลานานๆการยกของหนักแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังพบว่าพฤติกรรมทางจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์อย่างเช่นภาวะเครียดความวิตกกังวลต่างๆก็ส่งผลต่อการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดได้นะคะปัจจัยเสี่ยงทางด้านทารกก็จะทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดทารกตายในครรภ์นอกจากนี้การติดเชื้อจากมารดาโดยผ่านทางลกเช่นมารดาที่ได้รับเชื้อหัดเยอรมันเชื้อซิฟิลิสเป็นต้นนะคะซึ่งเหล่านี้ก็ส่งผลต่อการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับผลกระทบของการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดส่งผลกระทบทั้งต่อสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์นะคะผลกระทบต่อสตรีตั้งครรภ์ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการนอนบนเตียงและลุกการถูกจำกัดกิจกรรมเป็นเวลานานเช่นท้องผูกกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้นนะคะการเกิดภาวะเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทารกในครรภ์ในรายที่ได้รับยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาได้ผลสำหรับผลกระทบต่อทารกนะคะทารกที่คลอดก่อนกำหนดอาจมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูงอาจเกิดผลกระทบในระยะแรกของทารกแรกเกิดก็อาจพบกลุ่มอาการหายใจลำบากมีเลือดออกในสมองลำไส้เกิดเนื้อตายมีเลือดออกในปอดนะคะสำหรับในระยะหลังคลอดอาจพบภาวะปอดบวมภาวะบิลิรูบินในเลือดสูงการติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวอย่างเช่นปัญญาอ่อนพัฒนาการล่าช้าการเคลื่อนไหวผิดปกติเป็นต้นนะคะสำหรับการวินิจฉัยก็วินิจฉัยได้จากการซักประวัตินะคะคือสตรีตั้งครรภ์อาจให้ประวัติว่ามีอาการเจ็บครรภ์จริงก่อนอายุครรภ์ที่จะครบกำหนดคลอดจากการตรวจร่างกายก็ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกพบมดลูกมีการหดรัดตัวอย่างน้อย2ครั้งทุก10นาทีเจ็บครั้งหนึ่งนานอย่างน้อย30วินาทีปากมดลูกเปิดขยายอย่างน้อย2เซนติเมตรหรือว่ามากกว่านะคะมีการบางตัวของปากมดลูกอย่างน้อยร้อยละ80แล้วก็อาจจะมีสิ่งคัดหลั่งออกมาทางช่องคลอดนะคะสำหรับการรักษานะคะการรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดเมื่อวินิจฉัยภาวะเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดที่แน่นอนและถูกต้องแล้วให้การดูแลดังนี้นะคะก็คือรับสตรีไว้ในการดูแลที่โรงพยาบาลอาจจะซักประวัติทบทวนประวัติเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งจากประวัติการฝากครรภ์ประวัติการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ประเมินและติดตามการหดรัดตัวของมดลูกอย่างใกล้ชิดและติดตามสุขภาพของทารกในครรภ์
ค้นหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่สตรีตั้งครรภ์เกี่ยวกับอาการและการแสดงขั้นตอนการรักษาและกรณีเป็นสถานพยาบาลที่ไม่สามารถให้การดูแลได้อาจจะต้องส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เหล่านี้เพื่อการดูแลต่อไปนะคะ

การรักษาในสตรีตั้งครรภ์ช่วงอายุครรภ์34สัปดาห์จนถึง36สัปดาห์กับ6วันนะคะซึ่งระยะนี้ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆมากขึ้นการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆอาจพบได้น้อยกว่าทารกที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า34สัปดาห์ภาวะแทรกซ้อนที่พบอาจเกิดภาวะหายใจลำบากลำไส้เกิดเนื้อตายและมีเลือดออกในเยื่อหุ้มปอดเป็นต้นนะคะโดยให้การดูแลตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ร่วมกับการดูแลเพิ่มเติมดังนี้นะคะในรายที่มีอายุครรภ์34ถึง36สัปดาห์กับ6วันก็จะไม่ให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกมีการให้ยาคอร์ติโคสเตอรอยด์นะคะแบบโดสเดียวนะคะแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อประเมินความก้าวหน้าของการคลอดเป็นระยะนะคะแล้วก็เลือกวิธีการคลอดที่เหมาะสมในกรณีมีศีรษะเป็นส่วนนำแนะนำให้คลอดทางช่องคลอดหรือว่าการผ่าตัดขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ทางสูติกรรมนะคะการดูแลในหลังคลอดก็ให้การดูแลเบื้องต้นที่ห้องคลอดโดยให้อยู่ในความดูแลของกุมารแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ให้การดูแลมารดาหลังคลอดตามปกติสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้โดยพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะสำหรับการรักษาสตรีตั้งครรภ์ช่วงอายุ24สัปดาห์ถึง37ถึง34สัปดาห์นะคะให้การดูแลตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะร่วมกับให้การดูแลเพิ่มเติมก็คือให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะยายับยั้งการหดตัวของมดลูกส่วนใหญ่ที่ให้ก็จะเป็นยาเทอร์บูทาลินหรือว่าบิคานิลนะคะที่จะให้ก็จะมีทั้งในรูปของยาฉีดแล้วก็เป็นยาที่ให้ทางน้ำเกลือนะคะซึ่งการให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะจะขอยกตัวอย่างก็คือยาเทอร์บูทาลินหรือว่าบิคานิลนะคะที่ให้ส่วนใหญ่ก็จะให้ทางหลอดเลือดดำนะคะซึ่งข้อห้ามในการให้ยาตัวนี้คือสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคหัวใจร่วมด้วยหรือชีพจรเต้นเร็วกว่า120ครั้งต่อนาทีสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเลือดออกหรือว่ามีภาวะไฮโปโวลิเมียไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะที่ไม่สามารถควบคุมได้และมีภาวะเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้อันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามในการให้ยาตัวนี้นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการฉีดใต้ผิวหนังนะคะสำหรับการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยายับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะการดูแลก่อนการให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกก็จะประกอบด้วยการซักประวัติความเจ็บป่วยนะคะโรคประจำตัวที่อาจเป็นข้อบ่งห้ามของการให้ยาตัวนี้นะคะแล้วก็การดูแลขณะให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกก็จะมีการประเมินการหดตัวของมดลูกอย่างใกล้ชิดแล้วก็ปรับขนาดของยาตามความเหมาะสมประเมินและติดตามสุขภาพของทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังสัญญาณชีพและอาการทั่วไปของมารดากรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนของยาก็ควรหยุดให้ยาหรือลดขนาดของยาลงหรือว่าเปลี่ยนชนิดของยาแล้วก็บันทึกปริมาณสารน้ำเข้าออกนะคะและระยะเวลาที่ให้ยานะคะสำหรับการดูแลหลังคลอดในรายที่ได้รับการยับยั้งการหดตัวของมดลูกได้แก่หลังจากที่มดลูกหดตัวอย่างน้อย24ชั่วโมงก็สามารถลดขนาดของยาลงหรือว่าหยุดให้ยาตามชนิดของยานั้นๆ นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะยกตัวอย่างนะคะก็คือยาคอร์ติโคสเตียรอยด์นะคะให้เพื่อกระตุ้นหลังเมชชูริตี้ของทารกนะคะลดการเกิดและลดความรุนแรงของภาวะเลือดออกในสมองลำไส้เกิดเนื้อตายยาที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือยาเด็กซาเมตาโซนนะคะซึ่งมีรายละเอียดการให้ดังนี้นะคะอาจจะให้เป็นแบบคอร์สเดียวหรือว่าเป็นแบบซิงเกิลคอร์สรีพีทคอร์สนะคะอันนี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนได้นะคะสำหรับการรักษาในกรณีที่ไม่สามารถยับยั้งการหดตัวของมดลูกได้ก็ให้เฝ้าประเมินความก้าวหน้าของการคลอดพิจารณาการคลอดที่เหมาะสมนะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะก็เป็นการพยาบาลเพื่อประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปและเป็นการพยาบาลในรายที่ไม่สามารถยับยั้งการหดตัวของมดลูกได้โดยใช้กระบวนการพยาบาลดังนี้นะคะการประเมินสภาพการประเมินภาวะสุขภาพก็เป็นการซักประวัติประวัติก็คือเป็นการคัดกรองสตรีทุกรายที่มาฝากครรภ์ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหรือไม่นะคะแล้วก็การตรวจร่างกายเป็นการประเมินอายุครรภ์ให้แน่นอนว่าอายุครรภ์ครบกำหนดหรือไม่ประเมินจากอาการเจ็บครรภ์จริงก็คือมดลูกจะมีการหดรัดตัวอย่างน้อย4ครั้งทุก20นาทีและครั้งหนึ่งนานไม่น้อยกว่า30วินาทีนะคะประเมินติดต่อกัน1ชั่วโมงนะคะก็สังเกตสิ่งคัดหลั่งจากช่องคลอดว่ามีมูกหรือว่ามีมูกปนเลือดมีน้ำ

คล้ำรั่วออกมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไวท์ต้นทรายโดยเฉพาะอุณหภูมิชีพจรการหายใจเนี่ยค่ะเพื่อประเมินการติดเชื้อแล้วก็ตรวจดูการเปิดขยายของปากมดลูกมากกว่า2เซนปากมดลูกบางตัวมากกว่าหรือเท่ากับ80%หรือไม่นะคะสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะเขาจะมีการตรวจหลายๆวิธีด้วยกันนะคะอันนี้จะขอยกตัวอย่างนะคะเป็นการตรวจก็คือฟีเตลไฟโบเนคตินนะคะก็คือจากมุกบริเวณปากมดลูกหรือว่าช่องคลอดสารฟีเตลไฟโบเนคตินเนี่ยค่ะจะทำหน้าที่ยึดคอเลียนให้ติดกับดิสซิดัวเมื่อใกล้คลอดสารนี้ก็จะละลายตัวให้เป็นบวกก็บ่งชี้ว่าอาจจะมีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็การตรวจเอสโตรอยด์ในน้ำลายของมารดาถ้าให้ผลบวกก็บ่งชี้ว่าอาจมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้แล้วก็มีการวัดความยาวของปากมดลูกด้วยการทำอุลตราซาวด์นะคะในอายุครรภ์22 ถึง 34สัปดาห์นะคะปากมดลูกก็จะมีความยาวเฉลี่ย35 มิลลิเมตรนะคะร่วมกับการตรวจลักษณะความบางของปากมดลูกสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์16 ถึง 24สัปดาห์ถ้าตรวจความยาวลดลงหรือว่าน้อยกว่า25 มิลลิเมตรนะคะร่วมกับลักษณะความหนาของปากมดลูกเปลี่ยนไปก็จะใช้เป็นตัวทำนายว่าอาจมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับการพยาบาลทั่วไปการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะเป็นการคัดกรองภาวะเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์จากปัจจัยเสี่ยงหรือว่าปัจจัยส่งเสริมที่ก่อให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดการให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและก็ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็แนะนำสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดอย่างเช่นการงดสูบบุหรี่งดใช้สารเสพติดก็จะช่วยป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้หลีกเลี่ยงการทำงานหนักการออกกำลังกายที่หักโหมมากเกินไปการรักษาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์นะคะเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้งดการมีเพศสัมพันธ์เพื่อลดโอกาสที่มดลูกจะมีการหดลัดตัวมากขึ้นแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับการผ่อนคลายด้านจิตใจนะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเพื่อให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปจนครบกำหนดคลอดนะคะก็คืออธิบายให้สตรีตั้งครรภ์เข้าใจเกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดแล้วก็แผนการรักษาที่อาจจะได้รับนะคะดูแลให้สตรีตั้งครรภ์นอนพักบนเตียงนะคะแล้วก็ประเมินการหดลัดตัวของมดลูกประเมินเสียงการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็งดการสวนอุจจาระงดการตรวจทางช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักดูแลให้ได้รับยายับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดหรือว่ายากระตุ้นการเจริญของปอดของทารกและก็ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษานะคะกรณีให้กลับบ้านได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะก็เป็นการประเมินอาการเจ็บครรภ์การปวดท้องน้อยการหดลัดตัวของมดลูกอาจจะมีภาวะน้ำเดินการดิ้นของทารกในครรภ์หากมีภาวะผิดปกติก็ให้รีบมาพบแพทย์นะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่สามารถยับยั้งการหดลัดตัวของมดลูกและต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็จะให้การดูแลดังนี้นะคะก็คืออธิบายแผนการรักษาในรายที่ไม่สามารถยับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับทารกนะคะแล้วก็เตรียมสตรีตั้งครรภ์ให้พร้อมสำหรับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะในรายที่มีข้อบ่งชี้ทางสูติศาสตร์นะคะในรายที่คลอดทางช่องคลอดต้องลดการกระทบกระเทือนต่อทารกในขณะคลอดโดยตัดฝีเย็บให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็กรณีมารดาได้รับยาแก้ปวดยานอนหลับให้เฝ้าระวังการถูกกดทางเดินหายใจของทารกนะคะค่ะสำหรับในตอนที่1 นะคะก็การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดและการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเป็นการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดก็คือเริ่มเจ็บครรภ์และสตรีที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้บ่อยอาจจะมีการติดเชื้อการคลอดก่อนกำหนดการได้จากการซักประวัติการตรวจร่างกายแล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการให้การรักษาโดยการประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปจนครบกำหนดคลอดให้มากที่สุดการพยาบาลที่สำคัญคือลดภาวะเสี่ยงต่อการถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดการคลอดก่อนกำหนดและการติดเชื้อรวมทั้งลดความวิตกกังวลและความกลัวของสตรีตั้งครรภ์และครอบครัวค่ะ

0: กิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ในเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการเกษตรตอนที่1ภาพรวมการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการเกษตรสิ่งแรกคือนักพัฒนานวัตกรรมต้องเข้าใจถึงปัญหาของเกษตรกรไทยเป็นอันดับแรกก่อนเพราะนวัตกรรมใดๆก็ตามจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของผู้ใช้งานคือเกษตรกรไทยเราพบว่าเกษตรกรไทยมีปัญหา8ด้านคือสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงการขาดแรงงานต้นทุนการผลิตที่สูงพ่อค้าคนกลางผลผลิตล้นตลาดปัญหาสุขภาพการขาดความรู้และระดับหนี้ที่สูงในส่วนของสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศอันส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรประเทศไทยประสบปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเกษตรกรไม่สามารถพยากรณ์สภาวะอากาศได้แม่นยำจึงเป็นไปได้ยากสำหรับเกษตรกรที่จะบริหารจัดการและวางแผนฟาร์มของตัวเองนวัตกรรมควรมีชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศ

อากาศแหล่งน้ำและระบบชลรับประทานช่วยให้เกิดการพยากรณ์และการรู้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วต่อมาในส่วนการขาดแรงงานเราพบว่าประเทศไทยโดยเฉพาะเกษตรกรไทยประสบปัญหาการขาดแรงงานด้วยเหตุผล3ประการคือ 1. เกษตรกรมีอายุมาก 2. คนรุ่นใหม่ไม่อยากทำงานเกษตร 3. แรงงานต่างชาติไม่ต้องการทำงานเกษตรเนื่องจากได้ค่าจ้างต่ำนำไปสู่ความต้องการนวัตกรรมที่มีความสามารถที่จะช่วยให้เกษตรกรประหยัดแรงงานและเวลาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องช่วยให้เกษตรกรสามารถลดการพึ่งพิงแรงงานของมนุษย์ได้เชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ให้บริการการทำเกษตรเช่นแรงงานและเครื่องจักรทางการเกษตรในส่วนผลผลิตที่สูงต้นทุนในการผลิตจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของธุรกิจเกษตรแต่ส่วนใหญ่จะหมายถึงแรงงานปุ๋ยสารเคมีพลังงานและเครื่องจักรเกษตรกรไทยต้องจ้างคนงานมาทำงานในฟาร์มแทนตัวเองและการขาดการแข่งขันในการจำหน่ายปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทำให้เกิดปัญหาต้นทุนในการผลิตที่สูงทางแก้คือการให้การสร้างให้เกิดการแข่งขันในการจำหน่ายปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรให้มากขึ้นจะส่งผลให้ราคาสินค้าที่เป็นต้นทุนในการผลิตลดลงนอกจากนี้เกษตรกรใช้ปุ๋ยและสารเคมีในปริมาณที่สูงเนื่องจากขาดความแม่นยำในการระบุว่าพืชในแต่ละจุดในแต่ละชนิดต้องการปริมาณน้ำและปุ๋ยในปริมาณที่เท่าไหร่ดังนั้นการใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลทำให้เห็นถึงความต้องการของปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตำแหน่งช่วยลดการใช้ปุ๋ยแรงงานสารเคมีพลังงานและเครื่องจักรลงได้ในส่วนของพ่อค้าคนกลางทำให้ราคาสินค้าสูงในมือของผู้บริโภคและพ่อค้าคนกลางกดราคาและกำไรของเกษตรกรดังนั้นหากมีนวัตกรรมที่สามารถลดอำนาจของพ่อค้าคนกลางลงได้ก็จะทำให้ราคาเกิดความแน่นอนสร้างความมั่นใจให้กับตลาดผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนในการทำธุรกรรมลงได้ในส่วนของผลผลิตล้นตลาดเป็นปัญหาของการขาดข้อมูลทางการตลาดว่าปัจจุบันและอนาคตมีผลผลิตออกมาสู่ตลาดมากน้อยเพียงใดเกษตรกรปลูกพืชที่มีลักษณะคล้ายกันและมีผลผลิตสูงในช่วงเวลาเดียวกันทำให้ราคาตกต่ำหากนักพัฒนาสามารถช่วยให้เกษตรกรรู้ว่าควรปลูกพืชชนิดใดและปริมาณมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดจะเป็นการช่วยเกษตรกรได้อย่างมากต่อมาในเรื่องของสุขภาพเกษตรกรใช้สารเคมีเช่นยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชเนื่องจากหากว่าเกษตรกรไม่ทำแมลงและศัตรูพืชจะย้ายมากัดกินผลผลิตทางการเกษตรในฟาร์มของตัวเองทำให้เกษตรกรต้องแข่งขันการใช้ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืชต่อมาในเรื่องของการขาดความรู้เป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรเนื่องจากหากเราให้เกษตรกรเปลี่ยนพืชใหม่หรือเลี้ยงสัตว์ใหม่พืชและสัตว์ในแต่ละสายพันธุ์ต้องการความรู้ในการผลิตและธุรกิจที่แตกต่างกันดังนั้นหากเกษตรกรเปลี่ยนพืชและสัตว์จะส่งผลต่อความต้องการความรู้แขนงใหม่ตามมาซึ่งเป็นต้นทุนในการเรียนรู้ของเกษตรกรและระดับหนี้ที่สูงความไม่สมดุลกันระหว่างรายได้ที่ต่ำและต้นทุนที่สูงส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมาหากเกษตรกรผู้สูงอายุเสียชีวิตลงและมีหนี้สินที่สูงจะทำให้เกษตรกรหรือคนรุ่นใหม่อยากขายที่ดินให้กับเกษตรกรรายใหญ่กว่าและบริษัททางการเกษตรก็อาจจะเข้ามาซื้อที่ดินของเกษตรกรทำให้อาจจะเกิดปัญหาสังคมตามมาเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเช่นระบบคอมพิวเตอร์แบ็คคลาวด์ข้อมูลหน่วยงานรัฐโครงสร้างพื้นฐาน 5-6G และ IoT ดาวเทียมสำรวจโลกภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมสื่อสาร
ระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์การประมวลผลข้อมูลแบบนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่ใช้ในการเชื่อมต่อและจัดการข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยนำเอาข้อมูลต่างๆมาวางไว้ร่วมกันในส่วนของข้อมูลรัฐรัฐบาลควรสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วโดยการนำเอาเทคโนโลยี API หรือ Application Programming Interface มาใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐและหน่วยงานรัฐกับภาคส่วนอื่นๆเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันเทคโนโลยีพื้นฐานที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเทคโนโลยี 5-6G แล้วก็เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเป็นการเก็บข้อมูลบนแปลงเกษตรโดยใช้สัญญาณเซลลูล่าเกษตรกรหลายรายสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้และใช้งานอินเทอร์เน็ตบนแปลงเกษตรของตัวเองเทคโนโลยี 5-6G เป็นตัวขับดันให้เกิดนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งก่อให้เกิดการนำไปใช้ในการทำเกษตรอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำเกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบเครื่องจักรกับเครื่องจักรและการสื่อสารในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลได้ดาวเทียมสำรวจโลกมีบทบาทสำคัญเนื่องจากมีทั้งดาวเทียมเชิงแสงดาวเทียมเรดาร์ดาวเทียมเชิงแสงใช้การสะท้อนของแสงอาทิตย์ไปยังกล้องดาวเทียมสามารถเห็นถึงสีและง่ายต่อการตีความแต่ข้อเสียคือไม่สามารถถ่ายในบริเวณที่มีเมฆปกคลุมและตอนกลางคืนได้ส่วนดาวเทียมเรดาร์หรือ Synthetic Aperture Radar หรือ SAR ไม่ได้รับผลกระทบจากเมฆและการถ่ายภาพตอนกลางคืนแต่ข้อเสียคือควบการถ่ายภาพครอบคลุมบริเวณที่เล็กกว่าและมีราคาแพงและการแปลความหมายทำได้ยากกว่าต่อมาภาพถ่ายทางอากาศเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเนื่องจากเราสามารถใช้เครื่องบินหรืออากาศยานไร้คนขับในการเก็บข้อมูลได้ทำให้เกิดการนำมาใช้ในการเอามาแทนที่หรือชดเชยภาพถ่ายที่มาจากดาวเทียมได้ต่อมาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอีกอันนึงคือโครงข่ายดาวเทียมสื่อสารซึ่งสามารถช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรและระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรได้โดยมีทั้งดาวเทียมวงโคจรสูงดาวเทียมวงโคจรกลางและดาวเทียมวงโคจรต่ำนอกจากนี้ดาวเทียมเหล่านี้ยังสามารถใช้ในการควบคุมอากาศยานไร้คนขับและเซ็นเซอร์ต่างๆที่อยู่บนโลกและแปลงเกษตรได้การบริหารโครงสร้างพื้นฐานการบริหารโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นที่จะต้องมี 1. การวางบทบาทของรัฐบาล 2. การมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล 3. การเปิดเผยข้อมูลและ 4. การถ่ายโอนการเรียนรู้รัฐบาลควรกำหนดบทบาทของตัวเองโดย 1. รัฐบาลสามารถเป็นนักพัฒนาได้โดยการสร้างนวัตกรรมให้กับเกษตรกร 2. รัฐบาลเป็นพันธมิตรกับเอกชนช่วยในการร่วมกันสร้างนวัตกรรมให้กับเกษตรกรและ 3. รัฐบาลสามารถสนับสนุนภาคเอกชนในการสร้างนวัตกรรมให้กับเกษตรกรในส่วนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลควรประสานบูรณาการชุดข้อมูลที่กระจัดกระจายตามหน่วยงานรัฐต่างๆเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วนในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เนื่องจากรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนและนักพัฒนาในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการถ่ายโอนการเรียนรู้จากองค์กรหนึ่งไปยังองค์กรหนึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรต่างๆโดยสรุปเนื้อหาตอนที่1ก่อนที่จะนำเทคโนโลยีใดๆไปใช้นักพัฒนาจะต้องเข้าใจปัญหาของเกษตรกรไทยคือเกษตรกรไทยประสบปัญหาสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงประสบปัญหาพ่อค้าคนกลางประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดประสบปัญหาสุขภาพประสบปัญหาการขาดความรู้และมีหนี้สินที่สูงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่คือ1โครงสร้างเครือข่ายดาวเทียมสำรวจโลก2ภาพถ่ายทางอากาศ3ดาวเทียมสื่อสาร4โครงสร้างพื้นฐานสถานีตรวจอากาศ5

ูลระหว่างหน่วยงานรัฐ 6. โครงสร้างพื้นฐาน 5-6G และ 7. ระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์วิธีการบริหารโครงสร้างพื้นฐานมีดังนี้ 1. การวางบทบาทของรัฐบาลไทยทั้งในฐานะนักผลิตทั้งในฐานะผู้

ในส่วนตอนที่สองคือการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการปลูกพืชการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการปลูกพืชเราจะเริ่มแนะนำเทคโนโลยีที่เรียกว่าการปลูกพืชที่เหมาะสมหรือ crop suitability ซึ่งเป็นกระบวนการการประเมินความเหมาะสมหรือความสามารถของพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งโดยใช้ข้อมูลหลากหลายทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลดินข้อมูลพืชและข้อมูลทางการตลาดเทคโนโลยีแบบนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรว่าแปลงของเกษตรกรสามารถปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเหมาะสมกับภูมิประเทศและเศรษฐกิจของตนเองในรูปนี้แสดงการไหลของข้อมูลของการแนะนำการปลูกพืชที่เหมาะสมโดยระบบจะสามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานรัฐต่างๆเข้ามาวางไว้ด้วยกันโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นคนที่บูรณาการข้อมูลหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาข้อมูลเข้าสู่ระบบคลาวด์แล้วนำเอามาประมวลผลและแสดงผลผ่านรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือเว็บเบราว์เซอร์ให้กับเกษตรกรและหน่วยงานรัฐตรงนี้เป็นสถาปัตยกรรมคือการนำเอาข้อมูลต่างๆมาวางไว้บนเทคโนโลยี Hadoop Spark และเรายังสามารถใช้ Apache Spark รวมด้วยได้แล้วก็จะมี Google Map API ที่สามารถให้บริการแผนที่กับตัวแอปพลิเคชันหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาข้อมูลมาแสดงผลให้กับผู้ใช้ผ่านแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของบริษัท Apple และก็แพลตฟอร์มของ Android นอกจากนี้ยังให้บริการผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Firefox ต่อมาอีกเทคโนโลยีหนึ่งคือการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับสวนมะพร้าวน้ำหอมสวนมะพร้าวเป็นเกษตรกลางแจ้งที่ต้องการการควบคุมปริมาณน้ำและยาเพื่อให้เกิดการให้น้ำและยาที่เหมาะสมการให้น้ำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของพืชได้ดังนั้นพืชแต่ละชนิดจำเป็นที่จะต้องมีแบบจำลองการคำนวณอัตราการระเหยสำหรับการลดน้ำที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ลดการลดน้ำเป็นไปตามความต้องการของพืชและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรูปนี้แสดงการไหลของข้อมูลของการควบคุมน้ำของสวนมะพร้าวน้ำหอมโดยสวนจะมีสถานีตรวจอากาศซึ่งวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศบริเวณสวนหลังจากนั้นข้อมูลก็จะส่งไปที่กล่องควบคุมเพื่อใช้ในการควบคุมมอเตอร์ในการจ่ายน้ำและก็สปริงเกอร์ในการรดน้ำให้กับต้นมะพร้าวน้ำหอมนอกจากนี้ข้อมูลยังสามารถถูกส่งไปที่ระบบคลาวด์เพื่อเอาไปให้เกษตรกรสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสวนมะพร้าวของตัวเองผ่านโมบายแอปพลิเคชันและเว็บเบราว์เซอร์ได้ดังนั้นการเรียนรู้ของเครื่องจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้การเรียนรู้ของเครื่องระบบคลาวด์และเอาอัลกอริทึมที่ถูกเทรนแล้วมาวางไว้ในระบบ IoT Embedded System ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับแปลงและพืชของเกษตรกรนั้นๆได้การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการปลูกพืชในรูปแบบโรงเรือนการปลูกพืชในโรงเรือนต้องการแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการที่เป็นกึ่งอัตโนมัติเพื่อให้พืชในโรงเรือนปราศจากการรบกวนของแมลงและส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรพืชที่ปลูกประกอบไปด้วยเช่นมะเขือเทศหวานแตงแคนตาลูปเมลอนและฟิกเป็นต้นโดยวัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยีเหล่านี้คือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโรงเรือนให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้การติดตามและควบคุมอันมีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่

อันนี้เป็นรูปแบบของโครงสร้างโรงเรียนอัจฉริยะและแสดงการไหลของข้อมูลโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนปิดโดยที่มีระบบในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นพัดลมเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการพ่นหมอกแล้วก็เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นโดยมีกล่องควบคุมส่งสัญญาณไปที่ระบบคลาวด์หลังจากนั้นก็จะเอาข้อมูลไปแสดงผลให้กับเกษตรกรในรูปแบบของแอปพลิเคชันและก็เว็บแอปพลิเคชันสรุปเนื้อหาในตอนที่2การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการแนะนำการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาวะภูมิประเทศของเกษตรกรเราเรียกแอปพลิเคชันนั้นว่า Crop Suitability เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เกษตรกรรู้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์สำหรับการปลูกพืชในรูปแบบของแผนที่และช่วยให้คำแนะนำของเกษตรกรว่าจะปลูกพืชอะไรในพื้นที่ของตัวเองในส่วนการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อควบคุมสวนมะพร้าวน้ำหอมนั้นต้องการแอปพลิเคชันที่ใช้นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการตรวจจับสภาวะแวดล้อมโดยรอบของสวนเพื่อใช้ในการจัดการกึ่งอัตโนมัติในสวนมะพร้าวน้ำหอมและการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนเป็นการติดตามควบคุมการปลูกพืชในโรงเรือนแบบปิดเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการสภาวะแวดล้อมของพืชให้ปราศจากการรบกวนของแมลงและศัตรูพืชและปรับสภาวะแวดล้อมให้เข้ากับความต้องการของพืชอันเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษและการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงอันส่งผลให้เกษตรกรมีสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงต่อมาในส่วนของตอนที่3การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงสัตว์การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงสัตว์สามารถดำเนินการได้หลากหลายโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับปัจจัยที่สำคัญต่อการผลิตสัตว์และรายงานผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตเช่นการระบาดของโรคการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณผลผลิตสัตว์ในการผลิตสัตว์บกนั้นเกษตรกรต้องเพิ่มผลผลิตอีก 70% ในอีก50ปีข้างหน้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยต้นทุนหลักของการเลี้ยงสัตว์เราจะพบว่าคืออัตราการเลี้ยงสัตว์หรือจำนวนสัตว์เลี้ยงต่อที่ดินเป็นต้นทุนหลักในการเลี้ยงสัตว์และมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์ที่ประกอบด้วยอาหารสัตว์และการจัดการโรคสัตว์ปัจจุบันนี้จำเป็นที่ต้องใช้คนในการให้อาหารสัตว์และดูแลรักษาโรคสัตว์และการผลิตสัตว์สิ่งที่จำเป็นก็คือการกำจัดข้อจำกัดในเรื่องจำนวนการเลี้ยงสัตว์เทคโนโลยีประเภทนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์หลักคือการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงสัตว์คือการเพิ่มประสิทธิภาพของฟาร์มสัตว์เลี้ยงให้มีมากขึ้นเทคโนโลยี IoT Big Dataแล้วก็ Machine Learning สามารถเอามาช่วยในการเลี้ยงสัตว์ได้ดังต่อไปนี้ IoT จะมีเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับความผิดปกติหรือค่าต่างๆในฟาร์มสัตว์หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งมาที่ระบบคลาวด์โดยคลาวด์จะเป็นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data หลังจากนั้นเราจะใช้Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องในการสร้างอัลกอริทึมและเอาไปพัฒนาต่อยอดเป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการแจ้งเตือนถึงความผิดปกติต่างๆในฟาร์มสัตว์ตรงนี้เป็นรูปของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการพยากรณ์โลกสัตว์กล่าวคือในการเลี้ยงสัตว์เกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว์ได้จำนวนที่เยอะและมีความหลากหลายของชนิดสัตว์ในรูปนี้เราจะเห็นได้ว่าเกษตรกรเลี้ยงไก่สุกรและโคในแต่ละสัตว์แต่ละชนิดเราสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์บนตัวสัตว์ได้เซ็นเซอร์เหล่านั้นเนี่ยจะถูกส่งไปที่ระบบที่ใช้สัญญาณไร้สายนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดในการตรวจจับความผิดพลาดหรือค่าผิดปกติต่างๆบนฟาร์มสัตว์นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในฟาร์มอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศและพัดลมปรับอากาศในกรณี

ที่เราเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มปิดหลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งลงบนระบบคลาวด์ซึ่งระบบคลาวด์จะเป็นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่นอกจากนี้ระบบคลาวด์ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างเช่นดาวเทียมที่อยู่นอกเหนือฟาร์มสัตว์ได้หลังจากนั้นระบบคลาวด์จะมีปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างระบบการแจ้งเตือนและประมวลผลให้กับเกษตรกรและสัตวแพทย์หากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดและก็อื่นๆต่อมาเราจะกล่าวถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงกุ้งกุ้งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีทั้งการบริโภคภายในและส่งออกไปอย่างต่างประเทศอันเป็นแหล่งรายได้ของประเทศปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตกุ้งทะเลลดลงเนื่องจากมีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงประกอบกับเกษตรกรประสบปัญหาโรคกุ้งและสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและมีปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นอาหารและพลังงานเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องเอานวัตกรรมหรือเครื่องมือมาช่วยลดพลังงานและก็ค่าอาหารลงตลอดจนควบคุมความเสี่ยงของการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งได้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงกุ้งสามารถเป็นแอปพลิเคชันหรือระบบที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาช่วยในการจัดการการเลี้ยงกุ้งแบบกึ่งอัตโนมัติได้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบนี้โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฟาร์มกุ้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงกุ้งเน้นการปรับสภาวะแวดล้อมของฟาร์มให้เข้ากับพันธุ์กุ้งนวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงกุ้งสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดคือการติดตามและก็การควบคุมโดยการติดตามจะตรวจสอบตรวจจับข้อมูลของฟาร์มกุ้งและส่งผลข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในขณะที่การควบคุมจะจับข้อมูลอ่านข้อมูลเพื่อควบคุมและส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการควบคุมในฟาร์มกุ้งมี3ประเภทย่อยคือการควบคุมฟองอากาศการควบคุมสภาวะแวดล้อมโดยรอบและการควบคุมน้ำในรูปนี้แสดงการไหลของข้อมูลของการควบคุมฟองอากาศเราจะพบได้ว่าฟาร์มกุ้งเนี่ยอากาศหรือว่าออกซิเจนในบ่อกุ้งเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอดของกุ้งถ้าออกซิเจนในน้ำลดลงอย่างมากจะทำให้กุ้งเสียชีวิตในบ่อกุ้งจะมีเครื่องตีอากาศเพื่อช่วยในการเพิ่มออกซิเจนแต่หากเราเปิดเครื่องตีอากาศไว้ตลอดเวลาจะส่งผลให้ต้นทุนค่าพลังงานของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ในการควบคุมอากาศในบ่อกุ้งอุปกรณ์นี้จะเก็บค่าของออกซิเจนที่อยู่ในน้ำส่งเข้าไปที่ระบบคลาวด์ระบบคลาวด์จะตรวจจับว่าหากมีออกซิเจนลดลงก็จะเปิดเครื่องตีอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อกุ้งหากมีการผิดปกติยกตัวอย่างเช่นไฟดับระบบจะแจ้งเตือนไปที่เกษตรกรว่ามีเหตุการณ์ไฟดับเกิดขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยสรุปเนื้อหาตอนที่3เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการผลิตของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่คอมพิวเตอร์เซ็นเซอร์การประมวลผลแบบคลาวด์การเรียนรู้ของเครื่องปัญญาประดิษฐ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์การเลี้ยงสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว2การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเลี้ยงกุ้งสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้นวัตกรรม IoT สำหรับการจัดการฟาร์มกุ้งแบบกึ่งอัตโนมัติโดยวัตถุประสงค์หลักคือปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของฟาร์มกุ้งการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพได้ดีกล่าวคือเราสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งในแต่ละสายพันธุ์นั้นๆได้

0: าขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจอะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดเป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงแนวคิดของความล้มเหลวของตลาดนะคะก่อนอื่นก็จะมาเริ่มที่ความหมายของความล้มเหลวของตลาดความหมายของคำว่าความล้มเหลวของตลาดนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงการที่ระบบตลาดไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมได้ให้ได้รับสวัสดิการสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลไกตลาดไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจตามเกณฑ์พาเรโต้ค่ะในเรื่องของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนั้นก็จะมีอยู่หลายแนวคิดแล้วก็เริ่มด้วยแนวคิดของอดัมสมิธนะคะตามแนวคิดของอดัมสมิธกล่าวไว้ว่าการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลไกตลาดที่มีการแข่งขันซึ่งก็จะทำหน้าที่โดยอัตโนมัติที่เรียกว่าเป็นการทำงานของมือที่มองไม่เห็นในการที่จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดว่าจะนำไปผลิตสินค้าอะไรดีผลิตด้วยวิธีใดดีแล้วก็ผลิตเพื่อใครดีนะคะจากแนวคิดของอดัมสมิธดังกล่าวนั้นเนี่ยก็พบว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็เป็นตลาดที่มีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นตลาดที่มีลักษณะการแข่งขันที่ใช้กลไกตลาดในการตอบคำถามว่าระบบเศรษฐกิจนั้นๆจะตัดสินใจผลิตอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใครเพื่อจะสนองความต้องการของปัจเจกบุคคลในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดนอกจากแนวคิดของอดัมสมิธแล้วบิลเฟโดพาเลโตเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนมีแนวคิดว่าระบบเศรษฐกิจโดยรวมจะเกิดประสิทธิภาพหรือมีการใช้ทรัพยากรที่จะทำให้สังคมโดยรวมนั้นได้รับสวัสดิการสูงสุดก็ต่อเมื่อระบบเศรษฐกิจนั้นๆอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับประโยชน์หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้โดยไม่ไปลดประโยชน์หรือทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงนั่นก็คือว่าตราบใดที่การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นอยู่ในระบบเศรษฐกิจนั้นยังสามารถที่จะทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นได้โดยที่ไม่ทำให้บุคคลอื่นเสียประโยชน์ก็แสดงว่าระบบเศรษฐกิจนั้นเนี่ยยังไม่เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพวิลเฟโดพาเลโตนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนนี้ก็มีความเห็นพ้องกับแนวคิดที่ว่าตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดตามเกณฑ์พาเรโตเงื่อนไขประสิทธิภาพที่จะส่งให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดนั้นก็จะอยู่ณจุดที่ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSB เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSCซึ่งอธิบายอยู่ในทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการก็ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจว่าตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์พาเรโตทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งก็เป็นจุดที่มีผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมนั่นเองโดยตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ราคาก็จะเป็นตัวชักนำให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตตัดสินใจดำเนินการเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งในที่สุดแล้วก็คือจะเข้าสู่จุดดุลยภาพของตลาดณระดับที่อุปสงค์ของตลาดเท่ากับอุปทานของตลาดแล้วก็ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดโดยประสิทธิภาพของตลาดก็จะเกิดณระดับที่อุปสงค์ของตลาดเท่ากับ
อุปทานของตลาดแล้วก็เป็นจุดที่ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมที่ได้รับจากการบริโภคเท่ากับราคาสินค้าแล้วก็เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมที่เกิดขึ้นจากการผลิตนั่นคือว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์กลไกตลาดก็จะทำให้ MSC เท่ากับ MSB ในภาพนี้ก็แสดงถึงจุดดุลยภาพของตลาดสินค้าชนิดหนึ่งเมื่อตลาดมีลักษณะแข่งขันสมบูรณ์เราจะเห็นเส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานนะคะคือเส้นดีในภาพเนี่ยนะคะเส้นนี้เส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานที่จุด E จุด E ก็เป็นจุดดุลยภาพของตลาดนะคะโดยปริมาณการผลิตณจุดนี้ก็เท่ากับ Q สตาร์นะคะเท่ากับ Q สตาร์โดยที่เส้นอุปสงค์เนี่ยจะสะท้อนถึงMSB คือผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมในขณะที่เส้นอุปทานก็จะแสดงถึง MSC คือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมนั่นก็คือแสดงว่าณจุดดุลยภาพของตลาดสินค้าชนิดหนึ่งเมื่อตลาดมีลักษณะแข่งขันสมบูรณ์นั้นจุดดุลยภาพของตลาดก็จะเป็นจุดเดียวกันกับจุดที่ MSC เท่ากับ MSB นั่นเองค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นแนวคิดของความล้มเหลวของตลาดที่พูดถึงความหมายของความล้มเหลวของตลาดแล้วก็ทฤษฎีแนวคิดต่างๆที่เชื่อมโยงให้เห็นว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจค่ะค่ะเนื้อหาสาระที่กล่าวมาก็เป็นเรื่องของความล้มเหลวของตลาดเป็นเรื่องของหน่วยที่8ของชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจไปอ่านเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดเป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในคลิปนี้ก็จะพูดถึงสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดนะคะสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดที่สำคัญก็คือ 1. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 2. ผลกระทบภายนอก 3. สินค้าสาธารณะ4. ความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารและ 5. ผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคโดยนอกจากสาเหตุสำคัญทั้ง5ประการแล้วก็ยังมีสาเหตุจากกฎข้อบังคับนโยบายของภาครัฐที่อาจจะเข้าไปแทรกแซงบิดเบือนราคาทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดได้เช่นกันมาดูซิว่าแต่ละกรณีนั้นเนี่ยเพราะเหตุอะไรจึงบอกว่าเป็นสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดก็เริ่มที่ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็ได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดโดยที่ตลาดที่มีลักษณะที่ไม่มีการแข่งขันอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือตลาดผูกขาดที่ผู้ผูกขาดนั้นเนี่ยสามารถกำหนดราคาขายได้เองโดยพิจารณาผลิตณระดับที่ทำให้ตนเองนั้นได้รับกำไรสูงสุดซึ่งก็คือจุดที่ MC เท่ากับ MR หรือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนั่นเองโดยผู้ขายผูกขาดนั้นสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่มากกว่า MR คือรายรับส่วนเพิ่มนั่นคือราคาที่ผู้ผูกขาดขายได้นั้นจะอยู่สูงกว่า MR ผู้ผลิตก็จะดำเนินการผลิตสินค้าสู่ตลาดในปริมาณที่น้อยกว่าระดับที่ทำให้สังคมโดยรวมได้รับสวัสดิการสูงสุดดังนั้นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดสาเหตุถัดมาผลกระทบภายนอกผลกระทบภายนอกนั้นเนี่ยก็หมายถึงผลกระทบที่เป็นประโยชน์ในรูปกำไรหรือความพอใจ
หรือผลเสียที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อบุคคลอื่นที่เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลหนึ่งแล้วก็ไปส่งผลต่อสภาพของบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็บุคคลที่ได้รับผลกระทบก็ไม่ได้รับหรือจ่ายเพื่อชดเชยแก่ผลกระทบดังกล่าวแต่อย่างใดนั่นก็คือว่าผู้ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกไม่ต้องรับผิดชอบหรือได้รับค่าชดเชยใดๆทางการเงินผลกระทบภายนอกจึงไม่ได้ถูกนำไปพิจารณาในการกำหนดอุปสงค์หรืออุปทานดุลยภาพของตลาดสินค้าหรือบริการกรณีที่เกิดผลกระทบภายนอกจึงไม่ใช่ระดับการผลิตที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดกรณีหนึ่งคือกรณีสินค้าสาธารณะเนื่องจากสินค้าสาธารณะนั้นมีลักษณะเป็นสินค้าที่การบริโภคสินค้าโดยผู้บริโภครายใดรายหนึ่งแล้วไม่มีผลทำให้ผู้อื่นบริโภคได้น้อยลงแล้วก็ไม่สามารถกีดกันการบริโภคของผู้อื่นได้ยกตัวอย่างเช่นการป้องกันประเทศเสียงกริ่งสัญญาณเตือนภัยของพายุในชุมชนแห่งหนึ่งหรือถนนสาธารณะที่ไม่อยู่ในสภาวะการจราจรแออัดเป็นต้นก็ทำให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์หรือบริโภคสินค้าสาธารณะนั้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายกลไกตลาดจึงไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพย์

ยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสินค้าสาธารณะจึงกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความล้มเหลวของตลาดสาเหตุประการถัดมาความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารจากข้อสมมุติที่สำคัญประการหนึ่งของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่ว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้ารวมถึงระดับราคาสินค้าและสภาพแวดล้อมของตลาดเป็นอย่างดีและโดยเท่าเทียมกันที่เรียกว่ามีสารสนเทศที่สมบูรณ์และมีข้อมูลสมมาตรซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารมักจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าก็อาจจะทำได้ยากหรือมีต้นทุนทั้งด้านค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาที่ใช้ในการค้นหาก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของข้อมูลอสมมาตรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายดังนั้นความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดสุดท้ายผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคในภาวะที่เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพหรือเกิดความผันผวนย่อมจะส่งผลต่อการตัดสินใจหรือพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคในตลาดความผันผวนดังกล่าวก็ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนของธุรกิจทำให้มีการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดน้อยเกินไปแล้วก็อาจนำไปสู่การขาดเสถียรภาพทั้งในด้านเสถียรภาพของราคาของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราตลาดการเงินแล้วก็เกิดปัญหาการว่างงานผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดค่ะที่กล่าวมาก็เป็นสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดโดยสังเขปนะคะก็เป็นเนื้อหาบางส่วนของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดในชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่สำคัญแล้วก็น่าแก่การติดตามจึงเชิญชวนนะคะให้อ่านเพิ่มเติมจากเอกสารดังกล่าวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ของหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเฉพาะในเรื่องของผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีการเกิดผลกระทบภายนอกนะคะผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกนั้นเมื่อเกิดผลกระทบภายนอกจากการผลิตหรือการบริโภคสินค้าหรือบริการโดยที่ผู้ซื้อผู้ขายไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายหรือรายรับที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภายนอกกล่าวว่าคือไม่มีการนำเอาค่าใช้จ่ายหรือรายรับที่เกิดขึ้นไปพิจารณาไว้ในการกำหนดอุปสงค์หรืออุปทานของตนดุลยภาพของตลาดสินค้าหรือบริการที่ก่อเกิดผลกระทบภายนอกจึงไม่อยู่ณระดับปริมาณการผลิตที่เหมาะสมที่จะทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดโดยระดับปริมาณการผลิตสินค้าหรือบริการที่ได้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าระดับปริมาณการผลิตที่จะทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดก็ได้ในการวิเคราะห์การเกิดผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกนั้นสามารถวิเคราะห์ได้เป็น2กรณีด้วยกันค่ะก็คือ1กรณีที่ผลกระทบภายนอกเกิดขึ้นในเชิงลบและ2ผลกระทบภายนอกเกิดขึ้นในเชิงบวกผลกระทบภายนอกเชิงลบนั้นก็เป็นผลกระทบภายนอกที่จะทำให้สถานภาพของบุคคลอื่นแย่ลงอย่างเช่นผลกระทบจากน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดที่โรงงานปล่อยสู่ลำน้ำส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำส่วนผลกระทบภายนอกเชิงบวก
ก็เป็นผลกระทบภายนอกที่ทำให้สถานภาพ

ของบุคคลอื่นนั้นดีขึ้นอย่างเช่นผลประโยชน์ที่ผู้เลี้ยงผึ้งได้จากการปล่อยผึ้งไปดูดน้ำหวานจากเกสรลำไยจากสวนที่ผู้อื่นปลูกเอาไว้โดยที่ผู้เลี้ยงผึ้งไม่ต้องลงทุนทำสวนลำไยเองแต่อย่างใดภาพนี้ก็แสดงผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบเช่นผลเสียที่เกิดจากน้ำเสียที่โรงงานปล่อยสู่ลำน้ำแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อาศัยอยู่ริมน้ำนั้นในภาพนี้จะเห็นเส้นอุปสงค์คือเส้นดีนะคะสะท้อนถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนก็คือ MPB แล้วก็สะท้อนถึงผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมด้วยก็คือ MSBในขณะที่เส้นอุปทานคือเส้น S จะสะท้อนถึงต้นทุนส่วนเพิ่มของเอกชนโดยยังไม่ได้นำเอาผลกระทบภายนอกเชิงลบมารวมเข้าไปดังนั้นจึงได้เส้นต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSC อยู่สูงกว่าเส้น S เพราะเกิดจากการเอา MPC บวกกับ MEC ซึ่งก็คือผลกระทบที่เกิดจากผลกระทบภายนอกนั่นเองนะคะได้เป็นต้นทุนคือ MEC ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดจากผลกระทบภายนอกเราก็จะเห็นว่าจุดดุลยภาพของตลาดคือจุดที่เส้นอุปสงค์คือเส้นดีตัดกับเส้นอุปทานคือเส้น S ที่จุด M ปริมาณการผลิตก็คือ QM ก็เป็นปริมาณดุลยภาพของตลาดนะคะในขณะที่จุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด O จุดปริมาณการผลิตที่เหมาะสมณจุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด QO ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า QM นั้นมากกว่า QO เราจึงสรุปได้แล้วว่าผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงลบนั้นปริมาณสินค้าณจุดดุลยภาพซึ่งในที่นี้ก็คือจุด M จะมากกว่าระดับปริมาณผลิตที่เหมาะสมซึ่งในที่นี้ก็คือจุด O นั่นเองเรามาดูกรณีผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงบวกบ้างยกตัวอย่างเช่นผลจากสวนดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมสดชื่นต่อผู้ได้สัมผัสซึ่งไม่จะเป็นผู้ปลูกดอกไม้เองนะคะในภาพนี้เราก็จะมีเส้นอุปสงค์คือเส้นดีนะคะที่สะท้อนถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนคือ MPB ซึ่งยังไม่ได้รวมเอาประโยชน์ที่ได้จากกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ผู้อื่นไม่ได้ปลูกนั่นนะคะก็เลยทำให้ประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSB เป็นเส้นที่อยู่เหนือกว่าเส้นอุปสงค์เพราะเกิดจากการนำเอาผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนรวมกับผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เกิดจากผลกระทบภายนอกคือ MEB นั่นเองเราก็จะเห็นได้ว่าจุดที่อุปสงค์เท่ากับอุปทานหรือจุดตัดระหว่างสองเส้นนี้คือเส้นอุปสงค์กับอุปทานก็คือจุด O นั้นเนี่ยปริมาณดุลยภาพของตลาดก็เท่ากับ QO ในขณะที่จุดที่ MSC ตัดกับ MSB ก็คือจุด M ปริมาณการผลิตก็คือจุด QMคือปริมาณเท่ากับ QM นะคะก็จะเห็นว่า QM นั้นน้อยกว่า Q0 เพราะฉะนั้นก็จะสรุปแล้วว่าผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงบวกนั้นปริมาณผลิตสินค้าณจุดดุลยภาพตลาดจะน้อยกว่าระดับปริมาณผลิตที่เหมาะสมนั่นเองค่ะที่กล่าวมาก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีการเกิดผลกระทบภายนอกนะคะซึ่งก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่8
ความล้มเหลวของตลาดชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะซึ่งก็ขอให้ไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดหน่วยที่8ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะคลิปนี้ก็จะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีสินค้าสาธารณะนะคะจากการที่สินค้าสาธารณะนั้นมีลักษณะที่เมื่อผู้บริโภครายใดรายหนึ่งบริโภคสินค้านั้นแล้วไม่สามารถกีดกันการบริโภคของบุคคลอื่นได้ผู้บริโภคจึงอาจจะได้รับประโยชน์หรือบริโภคสินค้าสาธารณะนั้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้านั้นสินค้าสาธารณะนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมในการบริโภคโดยไม่จ่ายเงินที่เรียกว่าฟรีไรเดอร์ผลที่ตามมาก็คือผู้ผลิตเอกชนที่จะทำการผลิตแล้วขายสินค้าที่มีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะก็จะไม่สามารถดำเนินกิจการอยู่ได้การผลิตสินค้าสาธารณะโดยผู้ผลิตเอกชนจึงอาจจะไม่มีการผลิตเลยหรือผลิตได้ในปริมาณการผลิตที่ต่ำกว่าที่สังคมจะได้รับประโยชน์สูงสุดตัวอย่างสินค้าสาธารณะก็เช่นการจัดแสดงดอกไม้ไฟถ้าหากคนในชุมชนจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมการจัดแสดงดอกไม้ไฟในงานเทศกาลอย่างต่อเนื่องโดยจำนวนเงินที่ชุมชนจ่ายก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าของประโยชน์ที่คนในชุมชนได้รับจากการจัดแสดงดอกไม้ไฟโดยถ้าหากคนยอมจ่ายเงินดังกล่าวสูงกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นการจัดแสดงดอกไม้ไฟก็จะสามารถดำเนินการต่อไปเรื่อยๆแต่ด้วยเหตุที่การแสดงดอกไม้ไฟมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภคได้ก็เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมการบริโภคโดยไม่ต้องการจ่ายเงินซึ่งหากมีคนที่ยอมจ่ายเงินซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงดอกไม้ไฟไม่มากเพียงพอที่จะสร้างรายได้ที่มากกว่าต้นทุนในการจัดแสดงดอกไม้ไฟหน่วยธุรกิจก็จะตัดสินใจไม่จัดแสดงดอกไม้ไฟในงานเทศกาลอีกต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งของสินค้าสาธารณะก็คือการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนเนื่องจากเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนนั้นมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภคได้จึงเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมบริโภคโดยไม่จ่ายเงินผลที่ตามมาก็คือถ้าปล่อยให้คนในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเองก็อาจจะไม่มีเครื่องบินดับเพลิงไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชนเลยหรืออาจมีการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงในจำนวนที่น้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสมก็อาจจะไม่มีการผลิตเลยหรือมีการผลิตในปริมาณที่น้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสมนั้นเนี่ยก็ดังเช่นกรณีการจัดเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนด้วยเหตุนี้เนี่ยรัฐจึงอาจจะต้องเข้าไปทำหน้าที่ในการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้แก่ชุมชนซะเองหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้แก่ชุมชนคำถามที่ตามมาก็คือจะต้องจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้กับชุมชนนั้นจำนวนกี่ลำดีจึงจะเหมาะสมคำตอบก็คือจะต้องผลิตหรือจัดหาเครื่องบินจำนวนที่เหมาะสมนั้นจะอยู่ณจุดที่ MSC เท่ากับ MSB โดยกรณีตัวอย่างการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงจุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด A ในภาพก็คือจุดตัดระหว่างเส้น SB คือประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมตัดกับเส้น MSC คือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมที่จุด A นั้นจำนวนเครื่องบินดับเพลิงที่เหมาะสมก็คือจำนวน3ลำโดยถ้าหากมีการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงน้อยกว่า3ลำก็จะพบว่า
MSC น้อยกว่า MSB นั่นคือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมน้อยกว่าประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมก็ควรจะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงเพิ่มขึ้นให้ได้จำนวน3ลำในทางตรงข้ามกันถ้าจัดหาเครื่องบินจำนวนที่มากเกินกว่า3ลำก็จะพบว่า MSC ก็มากกว่า MSB การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดหาเครื่องบินดับเพลิงก็ควรจะลดจำนวนเครื่องบินดับเพลิงให้ลงมาอยู่ที่3ลำนั่นเองค่ะ เนื้อหาสาระทั้งหมดที่กล่าวมาเกี่ยวกับผลของความล้มเหลวของตลาดกรณีสินค้าสาธารณะก็เป็นเนื้อหาบางส่วนของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวยังมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจอีกหลากหลายประเด็นจึงเชิญชวนให้อ่านเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน

พรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Go to Hollywood โดยศิลปินจากคณะ New York City Opera ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทInternational Culture Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมตูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในระดับสากลพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินโอเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงสุดเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จัดระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งผู้จัดได้นำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะคะที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิทธิพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวราราม
1:17 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการ

การพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันสุดท้ายโดยในวันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรวมจำนวน 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์

0: 30นาทีมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารวัดอ่างแก้วกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่และวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเชอร์วาอิเล็กทรอนิกส์เอ็นโคลเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและนางพูนสุขและนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยญาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: ที่เรารู้จุดบกพร่องของตนเอง

0: เองนั้นจะทำให้เราเกิดการปรับปรุงตัวนะคะในการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะลำดับที่สองก็คือมีความสุขกับการทำงานนะคะในการทำงานทุกอย่างนะคะถ้าเรารักแล้วก็มีความสุขในการทำงานนั้นเราจะทำงานได้ดีนะคะรวมถึงการที่จะอยู่กับเพื่อนร่วมงานก็จะมีความสุขด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนต่อไปก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องมีอารมณ์ที่สดใสนะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะโดยที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นขอให้มองในมุมบวกเราจะค้นหาเจอว่าสิ่งนั้นเป็นประสบการณ์หรือเป็นบทเรียนถึงแม้จะเป็นเรื่องร้ายๆก็ตามนะคะแต่ลองมองในมุมบวกแล้วเราจะหาเจอค่ะและในส่วนสุดท้ายก็คือเราจะต้องรู้จักการให้นะคะการให้จะทำให้เรารู้สึกว่าเราสดชื่นการรู้จักการแบ่งปันนะคะจะทำให้เรารู้สึกดีต่อเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมโลกนะคะแล้วการที่เรามีการให้โดยปราศจากอคติใดๆนะคะจะทำให้เรารู้สึกดีต่อตนเองและต่อผู้อื่นค่ะสุดท้ายก็คือการก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนะคะโดยการที่ตนเองนั้นมีความพร้อมที่จะเผชิญปัญหาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะโดยการใช้สตินะคะแล้วก็มีเหตุมีผลนะคะการแก้ปัญหาใดๆก็ตามนั้นเราจะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหานะคะโดยที่เมื่อเรารู้สึกผิดหวังหรือเจ็บปวดนะคะเราก็ใช้เวลาในการแก้ปัญหาหรือว่าเยียวยาความเจ็บปวดของเรานะคะโดยที่การใช้เวลานั้นเราจะได้มีเวลามาตั้งหลักตั้งสตินะคะแล้วก็สามารถที่จะมีเหตุมีผลในการคิดแล้วก็จะแก้ปัญหาได้นะคะสุดท้ายก็ขอให้มีเป้าหมายในชีวิตการมีเป้าหมายในชีวิตเราจะมีความหวังความฝันนะคะความคิดที่เริ่มที่จะนำตนเองไปสู่เป้าหมายนะคะในการที่เราจะพบความสุขกับตนเองนั้นนะคะการปรับเปลี่ยนตนเองนั้นเราเลือกใช้วิธีใดก็ได้ที่เหมาะสมกับตนเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องพยายามพัฒนาแล้วก็เฟ้นหาเลือกความสุขให้กับตนเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อที่เราจะมีความสุขในการดำรงชีวิตมากขึ้นนะคะ
1: การที่มนุษย์ทุกคนจะมีความสุขได้เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติต้องอาศัยการเรียนรู้หาวิธีการเพื่อสอดคล้องกับสภาพของตนเองทั้งนี้เพื่อความสุขอันเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
11: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
12: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
13: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
14: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
16: คุณรับเองครับ
17: ฮัลโหล
16: ฮัลโหลครับ
17: แล้วแม่ทำอะไรอยู
16: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
18: ล้างจานอยู่ครับ
16: ล้างจานอยู่ครับ
18: ใครโทรมาลูก
16: พ่อโทรมาครับ
17: แม่ทำกับข้าวป่ะ
16: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
18: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
16: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
18: พ่อจะกลับหรือยัง
16: พ่อจะกลับหรือยังครับ
17: เฮ้ยไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อนเย้ไปยัน
16: พ่อเลิกงานดึกครับ
19: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
20: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
21: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
22: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
23: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
24: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตก การอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีต

งดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

หน่วยที่8การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำหรับหน่วยนี้อาจารย์จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันตอนที่1ก็คือแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ตอนที่2การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศและตอนที่3จะเป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการตลาดค่ะในตอนที่1แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์เรื่องแรกเลยต้องเข้าใจก่อนเรื่องนี้คืออะไรการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็คือกระบวนการจัดการที่มีความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติงานในระยะยาวตามแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและก็จะบรรลุถึงความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามที่องค์กรได้กำหนดไว้ทั้งนี้ธุรกิจการเกษตรนะคะอย่าลืมว่าโครงสร้างของระบบธุรกิจการเกษตรเนี่ยเราจะครอบคลุมธุรกิจการเกษตรฝ่ายดำเนินการเช่นธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรธุรกิจการผลิตในฟาร์มธุรกิจการแปรรูปและธุรกิจการจัดจำหน่ายซึ่งจะต้องเป็นเรื่องของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศต่อไปความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะนับว่ามีความสำคัญทั้งต่อองค์การต่อผู้บริหารองค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะต่อองค์การก็คือจะช่วยให้องค์การนั้นมีกรอบและทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนสามารถยกระดับความมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่ากู้แข่งได้และมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญนะคะปัญหาเรื่องความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆความสำคัญต่อผู้บริหารองค์กรก็คือช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ผู้บริหารสามารถที่จะตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมมีการทำงานในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับนะคะและก็สามารถที่จะ

ำการจัดการเชิงกลยุทธ์มาช่วยผู้ปฏิบัติงานในองค์การให้สามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานได้ค่ะส่วนความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็นับว่ามีทั้งผู้มีได้ส่วนเสียภายในองค์การนะคะจะได้ประโยชน์อย่างเช่นผู้ถือหุ้นแต่ถ้าเป็นภายนอกก็อย่างเช่นนะคะลูกค้าซัพพลายเออร์ก็จะได้รับประโยชน์ด้วยจากการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การค่ะลักษณะสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ก็คือมุ่งบริหารองค์การแบบองค์รวมมุ่งเน้นผลลัพธ์ในการดำเนินงานมุ่งเน้นการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การมุ่งเน้นถึงอนาคตเน้นการวางแผนระยะยาวและมุ่งให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยหลักก็คือต้องมีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์สร้างกลยุทธ์นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทำการประเมินผลและควบคุมให้เป็นไปตามกลยุทธ์นั้นๆโดยเราต้องตั้งอยู่ในใจนะคะว่ากลยุทธ์ที่จะต้องสร้างขึ้นมานั้นมีอยู่3ระดับด้วยกันนั่นก็คือกลยุทธ์องค์การกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ตามสายงานค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศต้องนับว่ามีทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ขอแนะนำ6ประเด็นนี้ต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่งประเด็นแรกเลยคือทักษะและความสามารถของผู้บริหารค่ะทักษะผู้บริหารธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะต้องทำหน้าที่ในการจัดการเชิงกลยุทธ์นั่นหมายความว่าผู้บริหารเหล่านี้จะต้องมีความเป็นผู้นำมีทักษะในการสร้างทีมงานมีทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีทักษะในการวางแผนมีทักษะด้านเทคโนโลยีมีทักษะด้านการจัดการองค์การด้านการเป็นผู้ประกอบการนะคะและทักษะการจัดสรรทรัพยากรส่วนความสามารถที่ผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีให้ได้ไม่มีไม่ได้เรื่องแรกคือความสามารถในการปรับตัวการรับสถานการณ์ต่างๆความสามารถในการรับรู้ที่รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างธุรกิจและความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์ค่ะปัจจัยที่สองก็คือความพร้อมของทรัพยากรภายในองค์การอาจารย์อยากแตะประเด็นทรัพยากรตรงนี้ออกมาเป็น3ประเด็นด้วยกันนั่นคือความพร้อมด้านระบบงานถือว่าเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นคำสั่งงานแผนงานโครงการนะคะแล้วก็ความพร้อมที่เป็นทรัพยากรที่จับต้องได้ก็คือสิ่งของเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุข้าวของรวมทั้งเงินและความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องนะคะมีสำหรับที่จะทำงานในองค์กรได้ทุกระดับทั้งระดับกลุ่มผู้บริหารและระดับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานค่ะปัจจัยที่3ก็คือกระบวนการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรมีความสอดคล้องด้านจังหวะเวลาและเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปัจจัยที่4ก็คือการติดตามและการควบคุมการดำเนินงานสำคัญมากนะคะเพราะการติดตามการดำเนินงานช่วยให้เราทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าตอนนี้เกิดปัญหาและอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นหรือเปล่าเพื่อที่จะได้เอาเป็นใช้เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่เราไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างอาจจะมีการแปรผันผวนและก็ทำให้จะต้องปรับ
กลยุทธ์ในการทำงานแต่ยังไงก็ตามแก่ทุกครั้งที่ทำงานจะต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามกำหนดเวลางบประมาณและความสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดนะคะปัจจัยที่5ก็คือการรายงานความก้าวหน้าในการติดตามและควบคุมผลงานจะต้องทำการจัดทำรายงานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเป็นทางการค่ะเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบถึงการปฏิบัติงานเป็นระยะระยะแล้วก็ควรจะส่งข้อมูลเหล่านี้ย้อนกลับไปให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในงานนั้นๆเพื่อที่จะได้ทำการปรับปรุงแผนงานนะคะตัดสินใจปรับตัวเพื่อให้เกิดการรับมือกับวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดคิดนะฮะที่อาจเกิดขึ้นได้หรือเป็นตัวช่วยให้เห็นจังหวะโอกาสขององค์การที่จะทำให้ได้กำไรมากยิ่งขึ้นปัจจัยที่6คือระบบการวัดและประเมินผลงานต้องมีวิธีการที่เป็นเด่นมีตัวชี้วัดนะคะมีการวิเคราะห์มีการรายงานผลการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารในแต่ละระดับและในแต่ละสายงานได้รับทราบผลงานภายในองค์การหรือในสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเป็นทางการต้องมีความชัดเจนโดยอธิบายถึงระดับความสำเร็จของงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่องค์การต้องการหรือตั้งเป้าไว้นะคะตอนที่2ค่ะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำคัญมากนะคะเพราะว่าในการวิเคราะห์เนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เราคุ้นกันนะคะก็คือ SWOT เพื่อดูจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคโดยจับคู่ SW เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะคะจุดแข็งจุดอ่อน OT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นเรื่องของโอกาสและอุปสรรคแล้วนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT เอามาใช้ประโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Taos Metric เอามาพิจารณาเชิงบูรณาการร่วมกันในประเด็นของ SOSTWOWT ค่ะส่วนเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันนะคะอาจารย์ก็จะอธิบายอยู่2เครื่องมือคือการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองผักทั้ง5 Five Force Model กับการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชรDiamond Model เอาประเด็นแรกก่อนในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะคะตัวนี้เป็นสภาวะแวดล้อมที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้เพราะเป็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กรผู้บริหารขององค์กรสามารถที่จะกำหนดและควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจได้เครื่องมือที่ใช้นะคะก็จะมีมุมมองอยู่2มิติก็คือ SW Analysis ซึ่ง SW เนี่ยอาจารย์ก็จะขอให้คุณพิจารณาใน2มิติก็คือคุณอาจจะมองการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ SW เนี่ยในมุมมองมหาภาพคือภาพรวมทั้งหมดอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะคะอันนี้มองรวมหมดเลยหรือจะมองในระดับ SW ในจุลภาคก็คือเรื่องของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็ใช้ได้อีกมิติหนึ่งในการวิเคราะห์ SW ก็คือทำการวิเคราะห์ตามประเภทปัจจัยแวดล้อมซึ่งก็มีปัจจัยแวดล้อมด้านการบริหารกับปัจจัยแวดล้อมด้านการดำเนินงานเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ปัจจัย2กลุ่มนี้ปัจจัยแวดล้อมด้านการบริหารอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นต้องดูเลยว่าวิสัยทัศน์ขององค์การพันธกิจวัตถุประสงค์โครงสร้างองค์การวัฒนธรรมองค์การเป็นเรื่องของการบริหารนะคะที่ครอบคลุมอยู่ในองค์การนั้นและปัจจัยแวดล้อมด้านการดำเนินงานก็คืองานด้านการผลิตการตลาดทรัพยากรมนุษย์การเงินการวิจัยระบบสารสนเทศนะคะก็แล้วแต่
ปัจจัยย่อยว่าจะจับในประเด็นใดบ้างในองค์กรนั้นๆนะแต่ถ้าเป็นในกรณีของสภาวะแวด

ร้อมภายนอกนะคะก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่าไม่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้เพราะมันอยู่นอกองค์กรอยู่นอกเหนือความควบคุมแต่การที่เข้ามากระทบองค์กรนะคะสภาพแวดล้อมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในเชิงบวกก็เป็นโอกาสของธุรกิจแต่ถ้าส่งผลกระทบในเชิงลบมันกลายเป็นอุปสรรคของธุรกิจเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค OT analysis นะก็มีการนิยมที่จะใช้แนวคิดที่เรียกว่า PESTEL model analysis PESTEL P E S T E Lย่อมาจากอะไร P ก็คือปัจจัยด้านการเมือง E ก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ S ก็คือปัจจัยด้านสังคม T ก็คือปัจจัยด้านเทคโนโลยี E คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและ L คือปัจจัยด้านกฎหมายนะคะจากการวิเคราะห์ SWOT แล้วตอนนี้เราก็จะมาดูที่ Towns Metric ก็เป็นกรอบวิธีคิดหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรกับธุรกิจเพื่อทำการเอาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคที่วิเคราะห์ได้เนี่ยมาสร้างกลยุทธ์ทางเลือกต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ธุรกิจเผชิญอยู่ประโยชน์ของ Towns Metric เนี่ยนะคะก็คือเราสามารถที่จะเอามาสร้างกลยุทธ์เชิงรุกเชิงรับเชิงแก้ไขเชิงป้องกันซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน SW Analysis กับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก OT Analysis เอาทั้ง2ชุดข้อมูลนี้มาพิจารณาบูรณาการการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายในกับภายนอกอย่างเช่นในประเด็นของจุดแข็งโอกาส SO จุดแข็งอุปสรรคST จุดอ่อนโอกาส WO จุดอ่อนอุปสรรคเราก็จะได้กลยุทธ์ขึ้นมา4กลุ่มจากทำเมทริกภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่า SO การจับคู่ของผลการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสบูรณาการสร้างขึ้นมาเป็นกลยุทธ์เชิงรุกแต่ถ้า WO ก็จะเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข ST เป็นกลยุทธ์เชิงรับ WT ก็เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกันนะคะส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันค่ะจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเพราะการแข่งขันทางการค้าของโลกเราถือว่าโลกทั้งใบเนี่ยเป็นตลาดเพียงหนึ่งเดียวดังนั้นทุกกิจการมีความเป็นเสรีทางการค้าตามกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยเรียกว่าสูงค่ะสูงมากจำเป็นและประเด็นที่จะต้องทำการวิเคราะห์นั่นก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมการแข่งขันอาจารย์จะขอแนะนำเครื่องมือที่นิยมใช้มีอยู่สองแนวคิดก็คือการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองแรงผลักตั้ง5จากคุ้นหูก็คือ Five Force Model และการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชรนั่นคือ Diamond Model มาดูเครื่องมือตัวนี้ก่อน Five Force Model ตามแนวคิดของ Michael E. Porter นะคะปัจจัย5ประการก็คือสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมตอนนี้เป็นยังไงการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ถ้าเราเป็นธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรากำลังจะเข้าไปอีกประเทศหนึ่งเรานี่ล่ะค่ะคือคู่แข่งรายใหม่เราจะเข้าสู่อุตสาหกรรมของประเทศนั้นได้ไหมเนี่ยปัจจัยเนี่ยเราต้องวิเคราะห์อำนาจต่อรองของลูกค้าน่ะในประเทศนั้นน่ะเป็นไงอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ถ้าเราต้องซื้อวัตถุดิบนะคะภายในประเทศนั้นเพื่อมาใช้ในการผลิตของเรานั่นล่ะค่ะเป็นยังไงแล้วก็สินค้าทดแทนสินค้าที่เราจะนำเข้าสู่ประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นทั้ง5ปัจจัยนี้จะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพื่อที่จะดูซิว่าใน
ใน5ปัจจัยเนี่ยแสดงซึ่งความสามารถในการแข่งขันของเราได้ในระดับใดโดยปกตินะคะ Five Force Model เราจะใช้วิเคราะห์ได้ทุกธุรกิจทุกโดยทั่วไปเลยค่ะใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภายในประเทศหรือธุรกิจระหว่างประเทศใช้ได้หมดเลยแต่ในกรณีของการใช้เครื่องมือการแข่งขันตามแบบจำลองเพชรการวิเคราะห์ตัวนี้จะอ่านจะใช้เฉพาะกับธุรกิจระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแบบจำลองเพชรเป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขัน4ปัจจัยด้วยกันกลุ่มนี้4ปัจจัยนี้นะคะเรียกว่าปัจใจที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันมีอะไรบ้างมีปัจจัยการผลิตมีอุปสงค์มีอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวข้องมีโครงสร้างกลยุทธ์องค์การและสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาอีกอันนี้เรียกว่าปัจจัยกระทบอีก2ปัจจัยคือภาครัฐและก็โอกาสทางธุรกิจนั้นเอาละค่ะจากภาพที่แสดงนะคะมีเส้นทึบกับเส้นในกรณีของเส้นทึบตัวนั้นก็คือปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบนี่คือประเด็นหลักที่จะต้องวิเคราะห์เห็นนะคะมันมีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงและเห็นด้วยว่าแต่ละประเด็นเรามีความสามารถในการแข่งขันในแต่ละปัจจัยมากน้อยเพียงใดในขณะที่ภาครัฐและโอกาสอาจารย์ใช้เส้นประนะคะแสดงความเชื่อมโยงเรียกว่าเป็นปัจจัยกระทบเรียกว่าภาครัฐและโอกาสนะคะมีผลกระทบมีผลกระทบต่อปัจจัยเงื่อนไขเกี่ยวกับอุปสงค์ไหมมีผลกระทบต่อปัจจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตไหมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์หลักๆ ก็คือต้องมี2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบกับปัจจัยที่เป็นปัจจัยกระทบนะคะเราต้องทำให้ได้ทั้งหมดคือความเชื่อมโยงใน6มิตินี้ค่ะตอนที่3การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการตลาดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการตลาดนี้นะคะสิ่งแรกก็คือต้องทำการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดค่ะความต้องการเงินตลาดคืออะไรปริมาณรวมของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่คาดว่าจะมีการซื้อโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดเป้าหมายที่กำหนดภายในช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะคะภายใต้สภาพแวดล้อมของธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดที่กำหนดตรงนั้นเนี่ยปริมาณรวมของสินค้าที่ต้องการของตลาดน่ะมีเท่าใดมิติในการวัดความต้องการของตลาดจะมีอยู่3มิติด้วยกันนะคะก็คือมิติทางพื้นที่มิติทางผลิตภัณฑ์มิติทางเวลามิติทางพื้นที่ก็อาจจะเป็นเรียกว่าถ้าเป็นธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็อาจจะเป็นภูมิภาคเอเชียหรือภูมิภาคทางยุโรปหรือในอเมริกาเหนือมิติของผลิตภัณฑ์ก็อาจจะเป็นจากการดูความต้องการว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สดล่ะกึ่งแปรรูปล่ะหรือ ready to eat ล่ะถ้ามิติของเวลาก็อาจจะเป็นเรื่องของความต้องการของตลาดในช่วงของฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวในแต่ละช่วงฤดูกาลนั้นความต้องการของตลาดเป็นอย่างไรแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดเนี่ยอาจจะใช้มุมมองหลายมิติมากกว่า1มิติร่วมเข้าด้วยกันหรือถ้ามีความสามารถนะโดยปกติในกรณีของผู้บริหารในกรณีของธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วควรจะสร้างมุมมองร่วมกันครบทั้ง3มิติด้วยค่ะค่ะในการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสิ่งที่สำคัญก็คือการพยากรณ์ความต้องการของตลาดเราต้องทำนายให้ได้ว่าต่อไปในอนาคต
อย่างเช่นในช่วงปีหน้านั้นนะ

คาดว่าตลาดมีความต้องการสินค้าของเรามากน้อยเพียงใดเราก็จะต้องทำการใช้ข้อมูลในอดีตมาทำการซึ่งอาจจะข้อมูลในอดีตอาจจะใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือโดยใช้ตัวแปรทางคณิตศาสตร์หรือว่าใช้วิจารณญาณจากประสบการณ์เอาเข้ามาซึ่งการพยากรณ์โดยการใช้ประสบการณ์เนี่ยคงต้องขออนุญาตนะคะว่าต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นๆมาหลายปีแล้วนะคะต้องเก่งจริงนะแล้วก็การใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์อันนี้ทางด้านวิชาการเป็นการพยากรณ์ทางด้านวิชาการใช้สถิติตรงนี้ใช้ข้อมูลในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านวิชาการเป็นตัวแบ็กอัพที่ดีนะคะสำหรับที่จะให้ข้อมูลที่ทำการพยากรณ์ได้โดยปกตินะคะผู้ประกอบการจะใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันเลยค่ะถัดมาการวิเคราะห์ขนาดตลาดก็คือปริมาณหรือมูลค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ที่จะสามารถขายสินค้าได้ในช่วงเวลาหนึ่งอันนี้อาจจะมองแบบมหภาพคือทั้งอุตสาหกรรมเลยหรือจะมองขนาดของสินค้าที่จะขายได้แบบจุลภาคคือของกิจการใดกิจการหนึ่งก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นมหภาพนี่ดูองค์รวมทั้งหมดแต่ถ้าเป็นจุลภาคของธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวัดจาก market share ส่วนครองตลาดค่ะประเด็นต่อมาก็คือการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมหมายความว่าไงคือพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมเนี่ยเนื่องจากว่าวัฒนธรรมของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันตามการเรียนรู้ที่ความเป็นองค์รวมซับซ้อนมีการกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยคนในสังคมนั้นต้องยอมรับและเผยแพร่ต่อกันไปในวิธีการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ผู้บริโภคต่างวัฒนธรรมกันก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันประเด็นนี้นะคะส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจระหว่างประเทศค่ะปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมปัจจัยที่หนึ่งก็คือลักษณะพื้นฐานทางวัฒนธรรมได้แก่เรื่องของสิ่งที่ได้เรียนรู้มามรดกทางสังคมวิถีชีวิตหรือแบบของการดำเนินชีวิตแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะที่มันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับชีวิตของเด็กรุ่นใหม่นะคะก็จะไม่เหมือนกับรุ่นของเบบี้บูมรุ่นเก่าๆที่แก่ชราไปก็จะแตกต่างกันมีวัฒนธรรมนะต่างกันปัจจัยที่สองคือลักษณะประชากรของแต่ละประเทศนั่นก็คือแต่ละประเทศเนี่ยนะจะมีกลุ่มอายุผู้สูงวัยกลางคนวัยเด็กวัยทารกจะแตกต่างกันนะคะในเรื่องของระดับรายได้เรื่องของแหล่งกำเนิดถิ่นฐานการเคลื่อนตัวของกลุ่มอายุอันนี้จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะปัจจัยที่3คือค่านิยมปรากฏว่า Hope Street เนี่ยได้นำเสนอทฤษฎีทางจิตวิทยาแล้วก็ได้ให้ดัชนีชี้วัดมิติค่านิยมทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วย6มิติก็คือความเหลื่อมล้ำของอำนาจปัจเจกนิยมกับคันติรวมหมู่ความเป็นชายความเป็นหญิงการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนและการมองระยะยาวปัจจัยที่4คือปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยด้านบุคคลก็คือผู้บริโภคแต่ละประเทศมีพฤติกรรมที่แตกต่างสะท้อนมาจากปัจจัยด้านบุคคลที่หล่อหลอมตัวตนขึ้นมาอย่างเช่นความเป็นวัตถุนิยมพฤติกรรมการบริโภคกระบวนการผลิตมุ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่างหรือการใช้สินค้าเฉพาะอย่างนะคะอันนี้ก็ทำให้ต่างกันไปปัจจัยที่5คือปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมส่วนบุคคลก็คือเรื่องของการอบรม
เลี้ยงดูจากครอบครัวอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนและก็การเห็นแบบอย่างจากสื่อจากกลุ่มดารานักร้องแบบนี้นะคะ

ปัจจัยที่6ก็คือระดับของการพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีทั้งหมด10เรื่องด้วยกันที่มีผลเลยนะคะต่อพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมเพราะว่าแต่ละประเทศนะจะมีระดับของนวัตกรรมระดับการพัฒนานะคะแตกต่างกันเพราะฉะนั้น10เรื่องต่อไปที่จะต้องจับตามองนะคะคืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่เราเรียกกันว่า IoT วิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรปัจจัยปัญญาประดิษฐ์ AI เรื่องโดรนเกษตรแม่นยำเทคโนโลยีชีวภาพชีวภาพเกษตร Big Dataเกษตรควบคุมสิ่งแวดล้อมระบบเกษตรกรรมฟื้นฟูเทคโนโลยีการเชื่อมต่อนะคะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะแล้วมันจะเข้าไปกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปเลยค่ะ 7. รูปแบบของวิถีชีวิตปกติใหม่อันเนี้ยเกิดขึ้นทั้งโลกเลยนะคะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โควิด-19เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเรียกว่าครั้งใหญ่แต่เดิมทีเดียวผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าอะไรจะต้องไปเดินดูเดินเลือกจับต้องนะคะไปหลายๆแห่งแต่ตอนนี้ผู้บริโภคนะคะใช้ออนไลน์สั่งซื้อ delivery นะแค่ปลายนิ้วสัมผัสโทรศัพท์นะแล้วก็เขี่ยค้นหาจะค่ายไหนค่ายไหนที่ขายของผู้ขายรายไหนใช้นิ้วเนี่ยค่ะหาข้อมูลอุ้ยพอใจปั้งเพราะฉะนั้น new normal วิถีชีวิตปกติใหม่เกิดการสร้างนะคะพฤติกรรมใหม่ๆแล้วของแต่ละประเทศเนี่ยความรุนแรงของพฤติกรรมใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแล้วก็มีระดับความแตกต่างณ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกิตติพันธ์นาคมงคลครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำงานของจิตอาสาท่านหนึ่งนะครับที่อุทิศตนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนั่นเอง

ครับเขาคนนี้นะครับจะเป็นใครนะครับรวมถึงมีอุดมการณ์ในการทำงานอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาในช่วงบันทึกคนอาสาครับ

คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้มายืนอยู่ที่ชุมชนหลังโรงเรียนเสสาเวชกันแล้วนะครับซึ่งอยู่ในย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนี่เองเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับซึ่งข้างในมีศูนย์สุขภาพชุมชนที่นี่ครับ

0: ผู้ชมครับที่ศูนย์สุขภาพแห่งนี้ครับเป็นศูนย์สุขภาพขนาดย่อมๆที่เกิดจากแรงบันดาลใจของชายวัยเกษียณคนหนึ่งที่มีความผูกพันและอยากจะช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นะครับจนวันนึงครับก็ได้ผันตัวเองมาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้แล้วก็ทำงานนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับสวัสดีครับลุงกิตครับวันนี้ครับต้องขอรบกวนลุงกิตเนาะมาพูดคุยในเรื่องของการทำงานจิตอาสากันสักหน่อยนะครับ
1: โอ้ครับได้ครับได้ครับ
0: ที่ศูนย์เนี่ยมีอาสาสมัครทำงานร่วมกันอยู่กี่คนฮะ
1: มีอยู่3คนฮะ
0: 3คน
1: ซึ่งแต่ก่อนนี้มันมีมากกว่านี้เสียชีวิตไปลาออกไปนะครับก่อนนี้มี7คน
0: แล้วเวลาเปิดปิดของศูนย์สุขภาพ
1: เปิดก็เวลา10นาฬิกานะครับปิดเวลา18นาฬิกาของทุกวันไม่เว้นวันหยุดในตามหลักของสำนักอนามัยแล้วเขาจะให้เราอาสาสมัครหนึ่งคนเนี่ยควบคุมดูแลอยู่ภายใน25หลังคาเรือนนะครับแต่นี้ว่าในชุมชนนี่มีอาสาสมัครแค่3คน
0: ครับ
1: แต่นี้ว่ามีประชากรอยู่ประมาณ408คนนะครับแล้วก็มีบ้านประมาณ120หลังคาก็ต้องแบ่งกันเอา3หาร
0: นี่หลายเท่าเลยนะ
1: ครับเอา3หาร
0: ครับ
1: คือเราจะดูแลเฉพาะผู้ที่หนักจริงๆนะครับเราจะเข้าไปบ่อย
0: ก็พอรับมือไหวใน3
1: พอรับมือไหวฮะก็สัก30หลังคาเรือนต่อคนนะครับ30หลังคาเรือนต่อคน
0: แล้วช่วงที่มีโควิดระบาดเนี่ยมีความยุ่งยากยังไงไหมในการดูแล
1: เรื่องโควิด
0: คือ
1: ในชุมชนเนี่ยนะทุกคนมีสื่ออยู่ในมือนะครับแล้วทุกคนเนี่ยสนใจในชุมชนเรามีที่ประกาศเสียงตามสาย
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ประกาศเป็นข่าวคึกโครมนะครับเราก็จะพูดว่าตอนนี้โควิดระบาดขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและรักษาตัวเองกินร้อนช้อนไข่ช้อนมันนะครับแล้วก็อย่าลืมสวมแมสหรืออย่าออกไปไหนเที่ยวดึกดื่นเที่ยงคืนหรือออกต่างจังหวัดอะไรพวกนี้แล้วประกาศไปเพียงแค่นี้เท่านั้นเองทุกคนเขาก็ชีวิตใครนะเขาก็กลัวเขาก็รู้ว่าเขาก็ไม่ไปกันแล้วนะครับก็อยู่ในชุมชนกันนะฮะใครที่ค้าขายก็ทำพวกขนมหรือพวกอะไรพวกนี้นะฮะก็เอามาขายเราก็จะขายในทางไลน์ให้นี่มันเป็นอย่างนั้น
0: เรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยเนาะสถานการณ์โควิดเนาะ
1: อย่างตอนนี้เราก็มีขายพวกอะไรผักปลอดสารพิษเขาซึ่งก็มีสวนผักอยู
0: ่
1: ใช่ไหมมีคนทำอยู่ก็มาขายกันก็ไม่ได้ออกไปขายนอกครับพอเอาออกมาปั๊บก็หมดอยู่ตรงนั้นผลละไม้อะไรต่างๆทั้งหมดอยู่นั้นก็ช่วยไปได้เยอะนะช่วยไปได้เยอะ
0: ครับลุงกิตครับในเวลาทั่วไปที่ไม่ใช่ช่วงของการระบาดโควิดเนี่ยปัญหาสุขภาพของคนส่วนใหญ่ในชุมชนเนี่ยคือปัญหาอะไรครับ
1: โอ้ส่วนใหญ่แล้วในชุมชนก็จะมีปัญหาที่โรคไม่ติดต่อของเรื้อรังนะครับว่าคือพวกเบาหวานความดันอะไรพวกนี
0: ้ก็เป็นโรคอันดับหนึ่ง
1: ครับแล้วตอนนี้ว่าเราก็พยายามที่จะให้

0: คนเหล่านี้ลดการเป็นเบาหวานและก็ความดันใช่ไหมฮะเราก็มีการประชุมกันแล้วก็สู่สายในสายที่3ให้เรามาดูให้เขาเข้ามาดูเรื่องสุขภาพตรวจเทคแบบเอ็กซเรย์กันนะให้มันนั่นกันว่าคนนี้เป็นเบาหวานคนนี้เป็นความดันเท่าไหร่ในชุมชนของเรามีเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเมื่อเรารู้แล้วเราก็ให้ความรู้ให้พยาบาลเนี่ยให้ความรู้เข้าไปในนั้น
1: แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับที่คิดอยากจะมาช่วยเหลือคนในชุมชนหรือว่ามาเป็นอาสาสมัครเรื่องสาธารณสุขเนี่ยล่ะ
0: คือเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปจากที่ปี 35ผมเออร์ลี่ออกมา
1: ครับ
0: จากงานนะฮะเออร์ลี่ออกมาปั๊บผมก็มีทุนอยู่จำนวนหนึ่งผมก็มาค้าขายนะมาค้าขายแล้วก็พอดีผู้นำชุมชนคนก่อนเนี่ยชวนให้ผมเข้าไปอยู่เป็นคณะกรรมการชุมชนนะครับเมื่อเข้าเป็นคณะกรรมการชุมชนแล้วทาง033เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นอนามัยประจำนะ
1: ครับ
0: ก็เข้ามาหาผู้ที่จะเป็นอาสาสมัครนะสาธารณสุขเพื่อที่จะเข้าไปดูแลประชาชนในชุมชนของตัวเองซึ่งเขาก็หาใครหาไปแล้วในนั้นก็หาไม่เจอนะฮะจนกระทั่งมีภรรยาผู้นำคนก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: เข้ามาหาผมเขาบอกว่าเขาจะหาคนไปอบรมนะฮะส่งชื่อผมไปเลยผมอาสาเองผมจะไปอบรมให้เอง
1: ครับ
0: ก็ผมก็ส่งชื่อไปพอส่งชื่อไปเมื่อปี2537นะครับผมก็ไปชวนเพื่อนๆในนั้นมาทั้งหมด7คน
1: ครับ
0: เข้าไปอบรมด้วยกัน7คน
1: ก็คือเป็นทีมแรกที่เล่าตั้งแต่แรก
0: ครับเข้าเป็นทีมแรกเลย
1: คุณผู้ชมครับซึ่งการเป็นอาสาสมัครชุมชนหรือว่าที่เรียกว่าอสม.นะอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ว่าในเขตของกรุงเทพและปริมณฑลเขาจะเรียกอสส.นะฮะก็เหมือนกันเนาะอสม.
0: เหมือนกันนะ
1: ก็คือไม่ใช่ใครๆก็เข้ามาเป็นได้ถูกไหมก็ต้องผ่านการอบรมด้วย
0: ครับต้องผ่านการอบรมสามวันนะสามวันเสร็จแล้วก็ต้องมาอบรมการความรู้อีก1ปี
1: ครับ
0: ศูนย์นี้เกิดทีหลังฮะเกิดทีหลังเพราะว่าก่อนนี้ไม่มีผมก็จะต้องยอมเสียสละที่ตรงนั้นนะครับที่ตรงนั้นเป็นซึ่งเป็นห้องหนึ่งนะทำขึ้นมามันก็ไม่ดีเดย์อะไรตรงนั้นนะคือพอที่จะทำกิจกรรมได้นะครับก็ขอทำเรื่องโครงการสายใหญ่เอ็ดขึ้นมาได้สายใหญ่เอ็ดก็มีนักการเมืองคือเป็นจกที่ตรงเขตบางกอกใหญ่เนี่ยเขาเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็พ่อวุ้มรายการเขตนี่เข้ามาร่วมด้วยเขาก็มอบเงินมาให้ 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทแล้วก็ผมก็รวบรวมจากอาสาสมัครของเราทั้งหมดเนี่ยก็ทำหลังคาทำอะไรขึ้นมาโดยที่ผมเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงที่ต้องทำเองทั้งหมดที่นอกจากนั้นก็หมดในนั้นงบประมาณไปเกือบ 20,000 นะครับตอนนั้นก็ปี38นะก็ถึงปีนี้ก็ค่าเงินมันก็ผิดกัน
1: ครับก็ด้วยความเป็นจิตอาสาเนาะนอกจากจะอาสาแรงกายของตนเองทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเนี่ยก็ยังสละพื้นที่ของตัวเองในการทำศูนย์อีกด้วย
0: ครับ
1: คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอสม.หรืออสส.เนี่ยเขาต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับ
0: คืออย่างนี้นะฮะอสส.เนี่ยมีหน้าที่กระจายข่าวดีที่บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนก็ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีมีแค่นี้เองนะครับซึ่งเราไม่ใช่หมอไม่ใช่อะไรเราเพียงแต่ผู้ที่มาดูแลและแนะนำเบื้องต้นของการเป็นโรค
1: ครับคือหน้าที่ของลุงกิจจริงๆนี่นอกจากจะดูแลในเรื่องของสุขภาพตามหน้าที่ของอสม.แล้วเนาะก็ยังดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับพวกคนในชุมชนอีกด้วยเช่นการให้คำแนะนำในเรื่องการทำบัตรต่างๆสิทธิสวัสดิการของรัฐที่พึงจะมีหรือว่าไม่ทราบข่าวอะไรนี้ก็ช่วยเหลือเขาด้วยใช่ไหมฮะ
0: ทุกอย่างฮะคือทั้งเป็นกรรมการชุมชนด้วยเป็นทั้งอสม.ด้วยใช่ไหมเรื่องของทางเขตอย่างบัตรประชาชนขาด
1: ครับ
0: หรือบัตรคนพิการอะไรพวกนี้เราทำให้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนพิการนี่ไปนะต้องทำที่บ้านไร่วิถี
1: ครับผม
0: นะฮะต้องเอาตัวตนไปยืนยันแต่เราไม่ต้องเราไปแค่เขตสำนักงานเขตเดือนหนึ่งเขาจะไปที่ศูนย์ครั้งหนึ่งเราก็ส่งตัวนี้ไปให้เขาทำนะครับก็หลายคนในเนี้ยที่

0: คนพิการเนี่ยผมก็ทำให้ทั้งหมดนะนั่งไปดูเลย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับคุยไปนะครับก็ยังไม่เห็นภาพเนาะก็รู้ขั้นพื้นฐานแล้วว่าอสมเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรแล้วก็ทำอะไรในชุมชนบ้างตอนนี้ครับอยากให้ลูกกิจนะครับพาผมเนี่ยเข้าไปดูการทำงานจริงๆของอสมแล้วก็ไปที่ศูนย์สุขภาพของ

0: สวัสดีค่ะลุง
1: วันนี้ไปไหน
0: จะมาหาลุงค่ะจะมาถามว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำใหม่เนี่ยทำที่ไหนค่ะ
1: อ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้นะที่จะทำเนี่ยทำที่เขตน
0: ะฮะ
1: แต่ตอนนี้ทางเขตยังไม่ได้ประกาศออกมาว่าจะให้ไปทำถ้าประกาศทำเมื่อไหร่ผมจะแจ้งให้ทราบนะฮะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: จ้ะขอบคุณ

0: ศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งนี้ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดครับเพื่อจะได้คอยให้ความช่วยเหลือผู้คนในชุมชนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในเบื้องต้นพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนให้ถูกวิธีในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและให้คำปรึกษาข้อมูลในการเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือการได้รับบริการขั้นพื้นฐานต่างๆของภาครัฐอีกด้วยครับ
1: สูงนิดนึงนะคะค่ะทานยายังคะ
2: เรียบร้อย
1: แค่นี้ค่ะวันละกี่มื้อคะ
2: มื้อเดียว
1: มื้อเดียวนี่ความดันป้าสูงนะ151
0: ลุงกฤตอสสหัวใจแกร่งของเราคนนี้ครับนอกจากจะทุ่มเทให้บริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งนี้แล้วนะครับแต่ทางด้านจิตใจของผู้ใช้บริการเองลุงกฤตก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยล่ะครับเช่นการลงไปในพื้นที่นะครับไปให้กำลังใจคนถึงบ้านเนี่ยก็มีการช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้สูงวัยอย่างใกล้ชิดเรียกว่าทำงานนี้อย่างเป็นประจำแล้วก็ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเลยล่ะครับซึ่งการออกไปเยี่ยมเยียนแต่ละครั้งนะครับลุงกฤตเขาบอกว่าต้องออกไปพร้อมกับอุปกรณ์พื้นฐานในการตรวจเช็คสุขภาพในทุกๆครั้งด้วยแหละครับคุณกีตทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อกำลังจะเอาเก็บของไปเพื่อจะไปเยี่ยมคนไข้ในชุมชน
4: ต้องผ่าตัดก็ทำให้เท้าเดินไม่ได้นะครับก็ดีไม่มีอะไรที่ฝากหาคุณหมอนะงั้นผมรอครับ
5: ดูแลคนแก่อย่างดีดูแลชาวบ้านดี
0: คุณผู้ชมครับเนื่องจากลุงกฤตนั้นไม่ได้มีหมวกเพียงหนึ่งใบนะครับเพราะหมวกอีกใบของลุงกฤตก็คือการเป็นผู้นำของชุมชนครับดังนั้นลุงจึงมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำมากกว่าการเป็นอสส. อย่างเช่นลุงกฤตจะพยายามหาอาชีพเสริมมาให้กับคนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพื่อทุกคนจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ
3: ซึ่งเป็นของดีของชุมชนซึ่งเราต้องใช้กันตลอดนะคุณครูก็ทำมาตลอด
6: หนึ่งแพ็คนี่คือมีกี่ดอก
3: เวลาที่ในชุมชนเรามีชาปนกิจใช่ไหมเสียชีวิตเราก็จะมาสั่งคุณครูนะฮะแล้วก็ไปบอกที่ทางวัดก็บอกว่าทางนี้เรามีดอกไม้จันทร์ส่งไหม
6: แล้วก็ออกได้เรื่อยๆตลอดอย่างนี้ก็ดีนะครับเป็นการหารายได้ไปด้วย
3: ก็ไม่ค่อยบ่อยนักนะแต่ถ้าเราไปติดต่อทางบ้านหลายๆรอบนะก็คงจะทำได้ทันนะ
6: อันนี้เป็นโครงการแหละ
3: คือเป็นโครงการผู้สูงอายุนะโครงการผู้สูงอายุที่ไม่ว่างต้องมีการทำตลอดเพราะว่าผู้สูงอายุนี่เวลานั่งเฉยๆแล้วมันจะขยับอะไรก็ได้มันก็ต้องมีหาแบบพวกนี้มาทำพอดีจากไอ้นี่ไปแล้วผมยังหาอย่างอื่นมาให้อีกนะ
6: ครับ
3: พวกทำให้พวกน้ำยาอะไรต่างๆแล้วก็ทำดอกไม้ดอกไม้กระ

0: อะไรพวกนี้
1: เหมือนเป็นแบบพวกกิจกรรมบูรณาการกับสุขภาพด้วยเนาะให้เขาขยับร่างกายแล้วก็ได้รายได้ด้วย
0: น่าก็มา
2: วันนี้นี่ก็ได้เห็นการทำงานของลุงเนาะทั้งการเป็นอสสช่วยเหลือชุมชนต่างๆแล้วก็รวมถึงอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการเป็นผู้นำนั่นเอง
3: ครับ
2: ครับ
3: คือในชุมชนมันมีคนเยอะปะปนกันหลายนั่นหลายวรรณะอะไรกันพวกนี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ถ้าเราไปมัวจะไปเอาคนนู้นเอาใจคนนู้นคนนี้ปั๊บมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมีอะไรเราจะต้องเคลียร์กันให้หมดใช่ไหมแล้วก็มีปัญหายังไงเราก็ต้องหากรรมการมาไกลเกลี่ยกัน
2: ครับ
3: นะครับ
2: อย่างนี้เคล็ดลับในการทำงานที่ทำงานได้อย่างยาวนานขนาดนี้และมีความสุขเนี่ยคุณลุงมีเคล็ดลับในการทำงานยังไงบ้าง
3: คือทำแล้วอย่าเครียดเท่านั้นเองนะคือทำให้มันรู้สึกว่างานที่ทำเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราที่ทำและสนุกนะฮะอย่าไปคิดว่างานที่เราทำเนี่ยมันเป็นที่เราจะต้องไปเป็นเงินเดือนเงินดาวอะไรพวกนี้เราไม่มีเราก็ทำตามสบายใจของเรา
2: ถึงแม้อายุมากแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการทำงานของคุณลุงเลย
3: คืออายุไม่มันเป็นแค่ตัวเลข ใช่ปะแต่นี่ว่าความสามารถหรือการเข้าถึงประธานตัวนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเรา
2: โอ้โห
3: นะคือถ้ามีปัญหาปั๊บนี่เราจะต้องมานั่งคุยกันนะระหว่างกรรมการแล้วก็ผู้ที่มีปัญหา
2: ครับ
3: ใช่ไหมดูอย่างเรื่องยาเสพติดเขาก็บอกให้ไปดูให้เขาหน่อยใช่ไหมแต่นี้ดูก็ต้องเป็นตำรวจไม่ใช่ผมใช่ไหมแต่นี้เราในฐานะที่เป็นผู้นำและเป็นอสสด้วยเราก็ต้องเข้าไปดูให้เขาว่าเขาเจ็บป่วยยังไงเขาจะขอส่งตัวเราก็ทำยินดีเอาเขาไปส่งตัวบำบัดนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เขาไปมันก็ยิ่งจะลามไปทั่วนะแต่ส่วนใหญ่แล้วในชุมชนผมในเรื่องยาเสพติดนี่ไม
2: ่ว่าแต่ว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้เพราะว่าบางคนก็ไม่ใช่ญาติของเราแต่ว่าคุณลุงกิจเนี่ยก็ปฏิบัติเขาดูแลเขาเหมือนเป็นญาติของตัวเองเลยเนี่ย
3: ก็เราคิดดูว่าใจเขาก็ใจเราใช่ไหม
2: ถามจริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมฮะ
3: ก็เหนื่อย
2: เหนื่อย
3: ถ้ายอมรับจริงๆมันเหนื่อยเพราะว่าถ้าทำงานถ้าไม่เหนื่อยคือไม่ได้ทำงานทำงานต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องมีปัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรารู้ตัวว่าเราเหนื่อยแล้วเราก็ต้องพักนะผู้นำนี้ที่ดีต้องมีการเสียสละนะครับมีการเสียสละนะครับให้กับลูกบ้าน
2: แล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติในสำคัญมากๆนะสำหรับการทำงานร่วมกันในชุมชน
3: ก็ในชุมชนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่คนพิการอะไรนี่ผมก็ดูเขาดูแลแล้วทำงานเป็นทีมว่าถ้าเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้ก็เป็นผู้หญิงก็ต้องให้ทีมผู้หญิงลงนะบอกเขาลงช่วยกัน
2: ครับ
3: แล้วก็จะมีการแจกของแจกอะไรเราก็ต้องพยายามที่เอามาให้เขามันเป็นอย่างนั้น
2: มาถึงจุดนี้เนี่ยรู้สึกภูมิใจไหมครับกับการทำงานของเราแล้วการใช้ชีวิตของเราอย่างมีคุณค่ามาถึงขนาดนี
3: ้คือว่าถึงตอนนี้นะผมรู้สึกภูมิใจว่าผมได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม เป็นความภูมิใจที่เราได้ช่วยเหลือทางเขตนะครับพัฒนาชุมชนของเราให้ดีขึ้นอันไหนที่เราไม่มีเราก็ไปขอเขาขอทำโครงการขอทางเขตเข้ามานะมา
2: ครับเรียกได้ว่าลุงปิดเนี่ยใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรวมถึงก็มอบสิ่งดีแบ่งปันความสุขให้กับเพื่อนมนุษย์ของเราอีกด้วยนะครับซึ่งวันนี้ครับต้องขอขอบคุณลุงกิจอสสคนแกร่งของเรามากนะครับที่วันนี้พามาดูการทำงานของลุงกิจเนาะได้เข้ามาเยี่ยมชุมชนรวมถึงได้ดูการทำงานในหลากหลายด้านทั้งการเป็นอสสแล้วก็ด้านการเป็นผู้นำชุมชนต่างๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

ผู้ชมครับผลจากการทำงานแบบทุ่มเทด้วยหัวใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังอะไรตอบแทนทำให้ลุงกิตได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยครับเช่นรางวัลอาสาสมัครดีเด่นรางวัลจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและรางวัลประชาบดีเชิดชูเกียรติผู้นำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากประจำปี2559อีกด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับลุงกิตก็ยังคงที่จะยึดมั่นและเสียสละตนเองทำงานนี้ต่อไปนะครับเพื่อทุกคนในชุมชนแห่งนี้ให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขครับนี่แหละครับฮีโร่ของเราในวันนี้ลุงกิตอสส.หัวใจแกร่งครับพบกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ใหม่ในรายการหน้านะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
16: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อการศึกษาจะมาพูดคุยกันในเรื่องขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการค่ะสำหรับในตอนที่1 นะคะเราจะนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะโดยในตอนที่1 นี้นะคะก็จะประกอบด้วย4 หัวเรื่องด้วยกันค่ะคือนิยามและประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราจะมาดูถึงแหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะแล้วก็ไปดูลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรสุดท้ายนะคะเราจะมาดูสาเหตุและผลกระทบของที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรที่ไม่ถูกต้องค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับชุมชนก่อนนะคะชุมชนคือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่หนึ่งนะคะมีการวิถีชีวิตที่คล้ายๆคลึงกันนะคะพวกเขานะคะจะมีปฏิสัมพันธ์และเชื่อมโยงซึ่งกันและกันโดยในชุมชนนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือชุมชนชนบทนะคะมีการกระจายตัวของประชากรเนี่ยอย่างเบาบางนะคะส่วนในชุมชนเมืองนะคะก็จะมีการกระจายตัวของประชากรเนี่ยอยู่อย่างหนาแน่นนะคะโดยกิจกรรมที่ประชากรหรือคนในชุมชนได้ก่อร่วมกันเนี่ยก็จะก่อให้เกิดขยะเกิดขึ้นภายในชุมชนได้ค่ะโดยขยะนะคะหรือของเสียจากชุมชนนะคะมีความหมายโดยในที่นี้นะคะจะขอกล่าวถึงสั้นๆ นะคะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าขยะมูลฝอยชุมชนนะคะคือขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของเสียที่ไม่ใช้แล้วภายในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปค่ะโดยขยะมูลฝอยชุมชนนะคะจะไม่ได้หมายรวมถึงขยะที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่มาภายในชุมชนค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าของเสียการเกษตรคืออะไรนะคะของเสียการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะคือของเสียจากกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรที่ไม่ใช้แล้วหรือขายไม่ได้นะคะโดยจะเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรกรรมการปลูกพืชนะคะหรือปศุสัตว์ค่ะโดยของเสียที่เกิดจากการเกษตรส่วนใหญ่นะคะจะเป็นของเสียที่ย่อยสลายได้นะคะหรือขยะอินทรีย์เป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนั้นมีอะไรบ้างนะคะเราจะแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกนะคะก็คือขยะอินทรีย์หรือออร์แกนิกเวสต์ค่ะได้แก่ขยะที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบเป็นจำนวนมากนะคะสามารถย่อยสลายได้ง่ายนะคะได้แก่เศษผักเศษพืชนะคะหรือวัสดุทางการเกษตรนะคะต่อมาค่ะคือขยะรีไซเคิลค่ะขยะรีไซเคิลคือขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใช้ใหม่ได้นะคะของเสียประเภทนี้นะคะก็ได้แก่แก้วกระดาษโลหะหรือพลาสติกค่ะของเสียประเภทถัดมานะคะก็คือขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายคือขยะที่มีองค์ประกอบของสารเคมีนะคะที่มีการปนเปื้อนของสารเคมียกตัวอย่างขยะที่อยู่ในประเภทนี้นะคะก็อย่างเช่นหลอดไฟนะคะกระป๋องสเปรย์หรือบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสารเคมีนะคะหรือปุ๋ยเป็นต้นค่ะส่วนของเสียประเภทสุดท้ายนะคะคือขยะทั่วไปค่ะขยะทั่วไปจะหมายถึงขยะที่นอกเหนือจากขยะที่กล่าวมาทั้ง3ประเภทนั้นแล้วนะคะและไม่สามารถที่จะนำกลับมาแปรรูปได้และมีมูลค่าในการส่งต่อเนี่ยน้อยของเสียในประเภทนี้นะคะก็ได้แก่ถุงพลาสติกห่อวัสดุนะคะถุงขนมนะคะเป็นต้นต่อมาค่ะเราในกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ก่อให้เกิดขยะนะคะก็ก่อให้เกิดแหล่งมาจากแหล่งกำเนิด

ขยะมูลฝอยและชุมชนที่แตกต่างกันนะคะโดยอาจารย์จะขอกล่าวถึงแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยชุมชนนะคะจะประกอบด้วยที่พักอาศัยอาคารสำนักงานร้านค้าภัตตาคารสถาบันการศึกษาสำนักงานและสถานที่ราชการต่างๆนะคะซึ่งก็จะก่อให้เกิดขยะทั้ง4ประเภทนี้ค่ะต่อมาค่ะแหล่งกำเนิดของเสียทางการเกษตรนะคะก็คือเราจะกล่าวถึงเขตเกษตรกรรมนะคะได้แก่บริเวณเขตการเกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกนะคะหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะมูลฝอยหรือขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมนะคะก็จะเป็นพวกขยะที่ย่อยสลายง่ายและสามารถที่จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเกิดขึ้นในบริเวณนั้นได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสียทางการเกษตรแบ่งแยกตามประเภทของขยะทั้ง4ประเภทนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างขยะอินทรีย์นะคะขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในส่วนของเกษตรกรรมนะคะก็คือวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอย่างเช่นตอสังข้าวฟางข้าวชานอ้อยเป็นต้นนะคะหรือนอกจากนั้นนะคะขยะอินทรีย์ก็จะมาจากเศษอาหารจากการบริโภคของเกษตรกรภายในพื้นที่ค่ะและอีกตัวอย่างที่อาจารย์จะขอยกตัวอย่างนะคะก็คือขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเกษตรนะคะอย่างเช่นถุงบรรจุภัณฑ์ชั้นในนะคะที่บรรจุปุ๋ยหรือสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของเสียการเกษตรในครั้งนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างได้ดังตารางเด็กๆสามารถไปดูได้นะคะลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะก็จะแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดของเสียที่เกิดขึ้นนะคะโดยลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชนนะคะและของเสียการเกษตรนะคะจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันค่ะคือลักษณะทางกายภาพนะคะลักษณะทางเคมีและลักษณะทางชีวภาพค่ะโดยจะขอยกตัวอย่างนะคะลักษณะทางกายภาพในที่นี้นะคะจะขอกล่าวถึงแค่2องค์ประกอบนะคะลักษณะนะคะก็คือองค์ประกอบของขยะมูลฝอยค่ะโดยองค์ประกอบของขยะมูลฝอยนะคะจะเป็นลักษณะทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าณแหล่งคัดแยกขยะนะคะโดยการคัดแยกขยะของตัวอย่างเช่นองค์ประกอบของขยะนะคะได้แก่แก้วโลหะกระดาษนะคะหรือพลาสติกซึ่งจะช่วยในการคัดแยกขยะที่ต้นทางได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะในลักษณะทางกายภาพอีกอันนึงก็คือความหนาแน่นปกติค่ะในส่วนของความหนาแน่นปกตินะคะก็คือความหนาแน่นที่ไม่ได้เกิดจากการบีบอัดนะคะจะช่วยในการเรื่องของการจัดการหากขยะมีความหนาแน่นน้อยนะคะก็จะทำให้ใช้ปริมาตรในการขนส่งเป็นจำนวนมากค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีลักษณะทางเคมีได้แก่ความชื้นของแข็งระเหยได้ปริมาณเท่าค่าความร้อนเชื้อเพลิงนะคะและสุดท้ายค่ะลักษณะทางชีวภาพค่ะลักษณะทางชีวภาพคือมาและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในขยะมูลฝอยซึ่งลักษณะทางชีวภาพนี้นะคะก็จะสามารถช่วยในการจัดการและเราสามารถนำไปสู่การป้องกันนะคะโรคที่เกิดจากขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรได้ค่ะทีนี้เรามาดูถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือสาเหตุและผลกระทบจากขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะโดยสาเหตุแรกนะคะก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรนะคะการบริโภคที่เพิ่มขึ้นและวัฒนธรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปจะมีการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ที่เกินความจำเป็นนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็คือการจัดการที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นการเก็บรวบรวมที่ไม่มีประสิทธิภาพการกำจัดที่ไม่ถูกหลักวิชาการหรือไม่ถูกสุขลักษณะนะคะและข้อมูลด้านการจัดการไม่เพียงพอค่ะทีนี้เรามาดูถึงผลกระทบนะคะจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องนะคะจะประกอบด้วย3ด้านด้วยกันด้านที่1คือด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะทำให้เสียเงินนะคะงบประมาณในเรื่องของการจัดการทั้งในเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะทางด้านสังคมนะคะก่อให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดีนะคะหรือส่งผลต่อกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศได้สุดท้ายค่ะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องนะคะก็จะนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ

หลายด้านไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำมลพิษทางดินและมลพิษทางอากาศค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือเนื้อหาทั้งหมดของตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและของการเกษตรค่ะต่อมานะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการในตอนที่2กันนะคะสำหรับในตอนที่2นะคะชื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึง4เรื่องหลักๆค่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นหลักการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรเราจะมาดูหลักการการคัดแยกขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิดนะคะและวิธีการด้วยวิธีการ 3R นะคะและหลังจากนั้นจะมาเรียนรู้หลักการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรให้เป็นพลังงานและการกำจัดค่ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอกล่าวถึงภาพรวมของเส้นทางของเสียจากแหล่งกำเนิดสู่การกำจัดนะคะหลังจากที่ขยะได้เกิดขึ้นณแหล่งกำเนิดบ้านเรือนสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่ทางการเกษตรนะคะหลังจากที่ประชาชนหรือคนในครัวเรือนเนี่ยได้มีการคัดแยกนะคะนำขยะกลับไปใช้ใหม่แล้วขยะส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถที่จะกำจัดได้หรือไม่เป็นที่ต้องการนะคะจะนำไปสู่การวางทิ้งณจุดรับขยะของชุมชนนะคะและหลังจากนั้นค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะมาเก็บรวบรวมขยะเพื่อนำไปสู่การกำจัดขั้นสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบหรือการนำไปเผาค่ะโดยขยะที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อการจัดการขยะที่ถูกต้องและยั่งยืนเราได้ให้ความสำคัญกับหลักการจัดการขยะมูลฝอยและชุมชนทางการเกษตรนะคะโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันมิให้เกิดขยะเกิดขึ้นมากที่สุดจากรูปนะคะเด็กๆจะเห็นพีระมิดนะคะด้านบนจะเป็นฐานที่กว้างนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่หลักของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเนี่ยต้องการมากที่สุดนั่นก็คือการป้องกันมิให้การเกิดขยะค่ะโดยไฮราคีนี้นะคะดัดแปลงจากแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศฉบับที่2ซึ่งดัดแปลงมาจากกรมควบคุมมลพิษค่ะเมื่อเราไม่ที่จะป้องกันมิให้เกิดขยะขึ้นได้ในส่วนด้านบนแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะลดปริมาณขยะด้วยหลักการ 3R นั่นก็คือ Reduce, Reuse แล้วก็ Recycle นะคะหลังจากที่เราขยะเนี่ยเราเกิดผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยกระบวนการ 3R แล้วนะคะเราก็จะนำขยะส่วนที่เหลือนะคะมาแปรรูปเป็นพลังงานค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่เราให้ความสำคัญน้อยที่สุดก็คือการกำจัดขั้นสุดท้ายหรือ Disposal ค่ะโดยขยะที่เกิดขึ้นนะคะณแหล่งกำเนิดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของลักษณะที่เราได้กล่าวไปแล้วในตอนที่1 นะคะเราจะเห็นว่าวิธีการคัดแยกขยะหรือขยะมูลฝอยชุมชนหรือของเสียการเกษตรณแหล่งกำเนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะคะเพื่อนำจะไปสู่การจัดการในขั้นตอนต่อไปนะคะโดยหลักการง่ายๆค่ะในการคัดแยกขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิดนะคะเราจะแบ่งขยะออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะนั่นก็คือขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปนะคะโดยวิธีการคัดแยกนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างขยะอินทรีย์นะคะวิธีการคัดแยกก็คือแยกเศษอาหารเศษกิ่งไม้ทิ้งเอาไว้ในถังขยะนะคะและจัดหาภาชนะที่ไม่รั่วซึมมีฝาปิดเพื่อป้องกันแมลงแล้วก็เชื้อโรคนะคะจากนั้นก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการนำไปทำปุ๋ยนะคะทำน้ำหมักชีวภาพหรือเป็นอาหารของสัตว์ได้ค่ะยกตัวอย่างอีกอันนึงนะคะก็คือขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลการคัดแยกณแหล่งกำเนิดจะทำได้โดยการแยกขยะแต่ละชนิดไว้เป็นกลุ่มๆแก้วกระดาษพลาสติกนะคะหรือโลหะเพื่อง่ายต่อการนำไปเก็บหรือฝากไว้ที่แหล่งรับซื้อของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารขยะนะคะหรือร้านรับซื้อของเก่าค่ะส่วนของขยะอันตรายนะคะเราจะแบ่งเก็บไว้เป็นประเภทนะคะแล้วก็ใส่ในภาชนะที่มิดชิดเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้ค่ะส่วนในขยะทั่วไปนะคะก็จะแยกออกจากขยะประเภทอื่นๆนะคะหากขยะทั่วไปมีการปน

เปื้อนของเศษอาหารเป็นจำนวนมากก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้โดยในส่วนของขยะทั่วไปและขยะอันตรายสามารถส่งกำจัดโดยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ค่ะขยะที่เกิดขึ้นนะคะในบางชุมชนจะมีขยะถังขยะนะคะที่เก็บรวบรวมหรือแยกขยะณต้นทางนะคะโดยขยะถังขยะที่มีในปัจจุบันนะคะสามารถแบ่งออกเป็นได้4ประเภทดังรูปที่แสดงนะคะขยะอินทรีย์นะคะจะเป็นสีเขียวขยะรีไซเคิลนะคะจะเป็นถังขยะสีเหลืองขยะอันตรายจะเป็นขยะสีส้มและขยะทั่วไปนะคะจะเป็นถังขยะสีน้ำเงินค่ะต่อมานะคะเรามาดูถึงหลักการการคัดจัดการขยะมูลฝอยโดยหลักการ 3R นะคะในหลักการ 3R จะมี 3R ที่เกี่ยวข้องด้วยกันนะคะนั่นก็คือ reduce reuse และก็ recycle ค่ะสำหรับการ reduce นะคะก็คือการลดปริมาณขยะที่จะก่อให้เกิดการขนส่งในครั้งต่อไปลดตั้งแต่ต้นทางลดตั้งแต่การผลิตก็คือเป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีการใช้ก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะคะลดการใช้หลีกเลี่ยงการใช้ single use plastic เป็นต้นค่ะส่วนการใช้ซ้ำนะคะก็คือการหมุนวนขยะที่เกิดขึ้นนำมากลับในรูปใช้ในแบบซ้ำๆเดิมๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆให้สามารถใช้อีกครั้งแทนการทิ้งนะคะหรือการนำบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นะคะหรือการใช้ถุงผ้าเป็นต้นค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะคือรีไซเคิลรีไซเคิลคือการนำกลับมาแปรรูปใหม่นั่นก็คือการนำขยะที่สามารถนำรีไซเคิลได้เข้าสู่กระบวนการนะคะเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะคะยกตัวอย่างแก้วทีนี้อาจารย์จะขอให้ดูตัวอย่างนะคะก็คือกระบวนการแปรรูปแก้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นะคะตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าตั้งแต่กระบวนการแรกคือการเก็บรวบรวมนะคะหลังจากนั้นหลังที่มีการเก็บรวบรวมแก้วแต่ละประเภทแล้วก็จะมีการขนส่งเพื่อแยกชนิดของแก้วไม่ว่าจะเป็นสีขนาดนะคะหลังจากเราเก็บรวบรวมแล้วค่ะก็จะนำมาตัดบดนะคะล้างให้สะอาดและนำไปขึ้นรูปใหม่เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหลักการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรให้เป็นพลังงานและการกำจัดค่ะโดยในตอนนี้นะคะจะขอยกตัวอย่างการแปลงพลังงานการสร้างพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลนะคะเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของพืชนะคะที่อาศัยแสงในการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นในพืชนะคะก็จะมีพลังงานเราสามารถแปลงพลังงานในพืชเนี่ยเป็นพลังงานความร้อนได้นะคะโดยตัวอย่างเศษไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ก็ได้แก่กิ่งไม้ที่ตัดแล้วจากการตัดแต่งต้นไม้นะคะหรือพืชสวนซากพืชหลังจากการเก็บเกี่ยวนะคะเศษผักหรือเศษกระดาษนอกจากนี้ยังมีวัสดุอินทรีย์จากที่เหลือจากการเกษตรก็สามารถมาแปลงเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลได้อีกด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของเตาเชื้อเพลิงชีวมวลขนาดเล็กนะคะที่สามารถใช้ภายในครัวเรือนนะคะเป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบอาหารแล้วก็นำของเสียที่ได้จากภายในชุมชนเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นพลังงานนะคะเพื่อลดขยะที่จะนำไปสู่การกำจัดในขั้นตอนสุดท้ายต่อไปค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นตอนบทสรุปของตอนที่2นะคะการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของการเกษตรค่ะค่ะก็มาพบกับในเรื่องขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการในตอนที่3กันนะคะในตอนที่3เราจะพูดถึงกรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะโดยกรณีศึกษาด้านการจัดการของเสียจากชุมชนนะคะเราจะพาทุกๆคนไปยังบ้านท่าใหม่หมู่12ตำบลลานบ่าอำเภอลานสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะส่วนกรณีศึกษาด้านการจัดการของเสียจากภาคเกษตรกรรมนะคะจะพาทุกๆคนไปพบกับพื้นที่ศึกษาคือพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

โดยมาดูกันที่กรณีศึกษาแรกนะคะที่บ้านท่าใหม่ตำบลลานบ่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับที่มานะคะและความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านท่าใหม่ในอดีตนะคะโดยในอดีตบ้านท่าใหม่เป็นชุมชนขนาดเล็กนะคะมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ81ครัวเรือนนะคะคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ปลูกผักขายในอดีตปริมาณของขยะในพื้นที่นะคะในชุมชนมีปริมาณมากเนื่องจากคนในชุมชนไม่ได้สนใจนะคะหรือตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อมาเมื่อขยะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนนะคะคนในชุมชนเลยตระหนักและเริ่มที่จะริเริ่มนะคะในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในชุมชนโดยเริ่มผ่านเวทีประชาคมนะคะการสำรวจขยะในแต่ละแหล่งกำเนิดนะคะโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นพี่เลี้ยงหลังจากนั้นค่ะเมื่อได้ดำเนินการมาเรื่อยๆนะคะชุมชนบ้านท่าใหม่ค่ะเลยได้รับรางวัลนะคะโครงการชุมชนปลอดขยะหรือ Zero Waste รางวัลชนะเลิศนะคะถ้วยพระราชทานประเภทชุมชนขนาดเล็กในปี2563เลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการจัดการของเสียชุมชนในพื้นที่บ้านท่าใหม่นี้มีอะไรกันบ้างนะคะก็จะประกอบด้วย3หลักด้วยกันนะคะก็คือการคัดแยกนะแหล่งกำเนิด2ก็คือการจัดการโดยวิธี 3R นะคะและการแปรรูปขยะเพื่อเป็นพลังงานค่ะสำหรับการคัดแยกที่แหล่งกำเนิดนะคะของชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะก็จะมีการคัดแยกขยะออกเป็น4ประเภทนะคะขยะอินทรีย์ขยะย่อยสลายได้ที่เกิดจากเศษอาหารพืชผักนะคะจากการเกษตรกรรมนะคะก็จะนำการเก็บรวบรวมและนำไปผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนะคะและนำไปผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในส่วนของขยะรีไซเคิลค่ะคนในชุมชนเองนะคะก็จะคัดแยกขยะออกเป็น10ออกเป็นประเภทต่างๆนะคะเก็บรวบรวมไว้นะคะและนำไปขายยังแหล่งรับซื้อของชุมชนนะคะซึ่งเป็นธนาคารขยะโดยเงินที่ได้นะคะหรือรายได้ที่ได้เนี่ยจะนำเข้าสู่กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ของชุมชนค่ะส่วนขยะอันตรายนะคะในชุมชนบ้านท่าใหม่เองนะคะมีการจัดการขยะอันตรายแยกตามประเภทนะคะและเก็บในภาชนะที่มิดชิดค่ะโดยนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะหลังจากนั้นค่ะองค์กรปกครองส่วนจังหวัดนะคะเพชรบูรณ์จะมาเก็บขนทุกๆ6เดือนค่ะส่วนขยะประเภทสุดท้ายนะคะคือขยะทั่วไปค่ะก็จะมีการเก็บรวบรวมนะคะส่วนหนึ่งก็จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถุงบรรจุน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะก็จะนำไปเป็นทำเป็นเหรียญโปรยทานนะคะต่อมาค่ะการลดการเกิดขยะที่ต้นทางโดยหลักการ 3R นะคะในชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะก็จะมีตั้งแต่การลดการใช้นะคะตัวอย่างก็อย่างที่อยู่ในสไลด์นะคะอย่างเช่นกิจกรรมใส่บาตรรักโลกเป็นต้นนะคะการใช้ซ้ำค่ะนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนำมาใช้ใหม่นะคะหรือการนำกะละมังไปปลูกพืชปลูกผักในอีกเพื่อเป็นนำมาใช้ในครัวเรือนนะคะสุดท้ายค่ะก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะหรือรีไซเคิลจะมีการเรียนรู้ผ่านฐานเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นะคะโดยการทำหัตถกรรมอย่างเช่นนะคะการจักสานในรูปแบบต่างๆหรือการทำปุ๋ยหมักและทำน้ำหมักชีวภาพค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการนำขยะเนี่ยไปเลี้ยงมูลไส้เดือนอีกด้วยค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับการจัดการขยะของชุมชนบ้านท่าใหม่คือการแปรรูปขยะเป็นพลังงานนะคะมีการเก็บรวบรวมค่ะไม้ไผ่นะคะมาทำเป็นถ่านโดยผลพลอยได้จากการเผาถ่านนะคะก็คือได้นำส้มควันไม้ค่ะซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรักษาผิวไฟไหม้นะคะน้ำกัดเท้าหรือเชื้อราได้ค่ะโดยประโยชน์จากการจัดการของเสียชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะพบว่าจะทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเนี่ยลดลงถึง 99.81% ต่อวันนะคะขยะสามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทั้งหมดและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเกิดเป็นการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในชุมชนได้ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูพื้นที่ศึกษานะคะเกี่ยวกับการจัดการของเสียทางการเกษตรนะคะในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้าจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยในพื้นที่นี้นะคะจะมีชาวม้งอาศัยอยู่มากกว่า50ครัวเรือนและส่วนใหญ่นะคะในพื้นที่นี้จะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะโดยการ

กะหล่ำเป็นหลักนะคะในการปลูกกะหล่ำของพื้นที่นี้นะคะก็จะมีการใช้สารเคมีในการทำเกี่ยวกับเกษตรกรรมเป็นจำนวนมากนะคะโดยจะมีภาชนะหรือขวดบรรจุสารเคมีเนี่ยเกลื่อนทิ้งนะคะเหลือทิ้งเป็นขยะอันตรายในบริเวณพื้นที่และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยการจัดการนะคะก็เลยทำให้โครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้านะคะเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรภายใต้แนวคิดระบบการผลิตการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้หรือ Zero Waste Agriculture ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นี้ทำยังไงกันบ้างก็จะมีลักษณะการเดินกิจกรรมโดยใช้2หลักการคือหลักการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดและการลดขยะมูลฝอยที่ต้นทางด้วยหลักการ 3R ค่ะสำหรับการคัดแยกขยะณแหล่งกำเนิดนะคะจะแบ่งออกเป็น2ขยะ2ประเภทด้วยกันก็คือขยะอินทรีย์ที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรนะคะของเหลือใช้จากการตัดแต่งนะคะผักกะหล่ำนะคะหรือมูลสุกรที่เกิดจากการเลี้ยงสุกรนะคะก็จะนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักนะคะและผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพค่ะส่วนขยะอันตรายนะคะในพื้นที่มีการคัดแยกขยะอันตรายในรูปแบบของสหกรณ์ค่ะโดยการนำขวดบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ชาวบ้านซื้อไปแต่ละครั้งเนี่ยนะคะให้นำกลับมาแลกค่ะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารหรือเงินสดกับทางสหกรณ์การเกษตรที่มีอยู่ในหมู่บ้านเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรเนี่ยในการนำขยะอันตรายนะคะกลับมาให้เป็นเพื่อการกำจัดให้ถูกที่ค่ะต่อมาค่ะมาดูการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางโดยหลักการ 3R นะคะในพื้นที่นะคะในการลดการใช้จะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรนะคะเพื่อลดบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะอันตรายได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการแปรรูปนะคะของเสียกลับมาใช้ใหม่นะคะโดยนำขยะอินทรีย์นะคะมาเป็นขยะเป็นอาหารของไส้เดือนสายพันธุ์สีแดงนะคะซึ่งสามารถที่จะกำจัดขยะอินทรีย์ในพร้อมกับการได้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการเกษตรนะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีการนำน้อนแมลงวันลายนะคะมาใช้กำจัดขยะอินทรีย์ได้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ลดปริมาณขยะอีกด้วยค่ะสุดท้ายค่ะก็คือการแปรรูปของเสียการเกษตรเป็นรูปพลังงานนะคะมีการนำมูลสุกรนะคะที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่มาผลิตเป็นแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพใช้ในครัวเรือนค่ะอย่างรูปที่เห็นนะคะก็จะเป็นการสร้างการผลิตแก๊สชีวภาพนะคะโดยมูลสุกรนะคะแล้วก็นำกลับไปใช้ในครัวเรือนค่ะและนี่นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะขอบคุณค่ะ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากที่เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้

พื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีค่ะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะมาพบกับอาจารย์ในครั้งนี้ก็จะเป็นการบรรยายในเนื้อหาของหน่วยที่1นะคะแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะเรื่องของขั้นตอนการเตรียมการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะเรื่องของขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก็จะพูดถึงเรื่องของขั้นตอนการหลังการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการเรียนในหน่วยที่1 นี้นะคะก็ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่นักศึกษาจะต้องรู้เกี่ยวกับความหมายของการผลิตรายการนะคะประเภทของการผลิตรายการความสำคัญของการผลิตรายการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตรายการนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในตอนที่1 นะคะเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการนะคะซึ่งก็ต้องการให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนของในกระบวนการเตรียมการผลิตรายการนี้นะคะจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นจะต้องเตรียมเขียนบทเตรียมวางแผนนะคะรายการนะคะจะต้องเตรียมบุคลากรวัสดุอุปกรณ์อย่างไรบ้างนะคะในตอนที่3เนี่ยนะคะก็จะวัตถุประสงค์ของตอนที่3ก็ที่จะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยนะคะเข้าใจงานด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะว่าประกอบด้วยขั้นตอนไหนบ้างก็จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนในการเข้าในสตูดิโอนะคะสำหรับที่จะเริ่มบันทึกเสียงนะคะวัตถุประสงค์ของตอนที่4นะคะก็จะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบถึงการตรวจสอบคุณภาพของการผลิตรายการหลังการผลิตรายการนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะนักศึกษาก็จะสามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะซึ่งในการบรรยายของอาจารย์ครั้งนี้ก็จะเป็นการสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญนะคะโดยจะขอเริ่มต้นจากตอนที่1 นะคะคือเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะในตอนที่1เนี่ยนะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก็จะประกอบด้วยเนื้อหานะคะที่เกี่ยวกับความหมายของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงความสำคัญของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงบุคลากรในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดต่อไปนักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับความหมายของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก่อนค่ะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะก็หมายถึงการคิดสร้างสรรค์นะและทำให้มีรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบประเภทใดประเภทหนึ่งนะเกิดขึ้นเพื่อที่จะนำไปออกอากาศนะคะตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ในตารางการกระจายเสียงนะคะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะถ้าเราจะแบ่งความสำคัญออกเป็นก็จะแบ่งออกเป็นได้4ประเภทนะคะก็4ผู้ฟังให้ฟังนะคะถ้าหากรายการใดที่มีเรตติ้งสูงนะคะคือมีคนฟังมากเนี่ยก็จะมีโฆษณาเข้ามามากนะคะการโฆษณาก็จะสร้างรายได้ให้กับสถานีนะคะสำหรับสถานีที่เป็นสถานีธุรกิจนะคะก็จะมีกำไรจากการโฆษณาสินค้านะคะก็จะเป็น

แสดงให้เห็นว่าสถานีนั้นประสบความสำเร็จในการบริหารงานนะคะโดยเอกลักษณ์ของสถานีนะคะอย่างเช่นเพลงลูกทุ่งนะคะถ้าใครอยากจะฟังเพลงลูกทุ่งก็จะต้องฟังที่สถานีนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานีให้มันโดดเด่นขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดรายการเนี่ยการผลิตรายการก็จะมีบทบาทในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานีนะคะประการที่3ด้านผู้ฟังนะคะอันนี้ผู้ฟังเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญในการทำในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะเพราะในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ย เราต้องการให้ผู้ฟังได้รับความรู้ข่าวสารความรู้ความบันเทิงนะคะแล้วก็ยังเป็นการสร้างพฤติกรรมในการฟังนะคะทำให้ผู้ฟังรู้จักฟังเป็นเวลารู้จักฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสนองความต้องการของผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ฟังมีความรู้นะคะแล้วมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลนะคะส่วนประการสุดท้ายประการที่4ในด้านสังคมนะคะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนอกจากจะมีความสำคัญต่อผู้ฟังเฉพาะกลุ่มแล้วนะคะก็จะมีความสำคัญต่อผู้ฟังโดยส่วนรวมด้วยสังคมส่วนรวมนะคะก็คือ เมื่อคนในสังคมมีความรู้นะคะก็จะมีจะมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลนะคะและทำให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทั้ง4ด้าน

ทีนี้เรามาพูดถึงประเภทของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงกันต่อไปนะคะว่าการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะในที่นี้จะขอแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือประเภทที่1เป็นการผลิตรายการสดนะคะคือหมายถึงว่าเป็นการผลิตรายการในทันทีทันใดและออกอากาศทันทีทันใดเลยนะคะการผลิตรายการประเภทนี้ก็เช่นรายการข่าวนะคะอันนี้เพราะว่ารายการข่าวนั้นเป็นรายการที่ต้องสดใหม่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะคะและอีกรายการหนึ่งนะคะอย่างเช่นรายการถ่ายทอดสดนะคะก็จะต้องมีการถ่ายทอดเหตุการณ์นั้นๆออกอากาศโดยทันทีนะคะหรืออาจจะเป็นรายการอภิปรายนะคะซึ่งจะต้องถ่ายทอดในขณะที่มีการอภิปรายในเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญนั้นๆ นะคะอันนี้ก็จะต้องผลิตเป็นประเภทรายการสดนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือรายการที่ผลิตหรือบันทึกเสียงและบันทึกเสียงล่วงหน้านะคะ อย่างเช่นรายการสารคดีรายการบทความนะคะหรือรายการอื่นๆที่มีการผลิตที่มันค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนละครวิทยุอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมีผู้แสดงจำนวนมากนะคะไม่สามารถที่จะผลิตรายการสดได้เพราะมีความอาจจะเกิดการผิดพลาดได้สูงนะคะเพราะต้องใช้เทคนิคหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตรายการก็จำเป็นจะต้องมีการผลิตรายการล่วงหน้านะคะในเนื้อหาของหน่วยที่1เนี่ยนะคะนอกจากจะพูดถึงเรื่องของความหมายความสำคัญประเภทของการผลิตรายการวิทยุแล้วเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องของบุคลากรในการผลิตรายการนะคะบุคลากรนี่ก็มีความสำคัญนะคะในการผลิตรายการมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้นักศึกษาก็จะต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าในการผลิตรายการเนี่ยเราจะต้องทำงานเป็นทีมนะคะอาจจะประกอบด้วยหลายๆคนนะคะคนที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มคนสำคัญก็คือผู้ผลิตรายการนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า producer นะคะบุคคลคนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นผู้ที่คิดริเริ่มสร้างสรรค์รายการนะคะกำหนดแนวคิดของรายการนะคะแล้วก็มีการวางแผนรายการนะแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการทุกขั้นตอนหรือจะกล่าวได้ว่าบุคคลผู้นี้ก็จะมีอำนาจเต็มนะคะในการที่จะผลิตรายการใดรายการหนึ่งนะคะบุคคลต่อมาบุคคลที่สองนะคะคนนี้ก็สำคัญชันนะคะคือผู้เขียนบทนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า

สคริปต์ไรเตอร์นะคะบุคคลนี้ก็จะนำเอาแนวคิดนะคะของผู้ผลิตรายการนะคะที่มอบหมายมาอย่างเช่นว่าให้ทำรายการสารคดีนะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะผู้เขียนบทก็จะรับเอาแนวคิดนั้นมานะคะแล้วก็นำมาหาข้อมูลค้นคว้าหาข้อมูลนะคะแล้วก็เขียนออกมาเป็นบทหรือถ่ายทอดจากแนวคิดอันนั้นออกมาเป็นจินตนาการนะคะเป็นตัวอักษรแล้วก็สามารถที่จะทำให้ตัวอักษรนั้นเนี่ยเป็นเสียงที่สร้างภาพให้เกิดกับผู้ฟังได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของผู้เขียนบทนะคะนอกจากผู้เขียนบทแล้วนะคะก็ยังมีผู้กำกับรายการนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไดเรคเตอร์นะคะบุคคลนี้ก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมการผลิตนะคะในส่วนใหญ่จะเป็นในห้องบันทึกเสียงนะคะและมีการควบคุมการฝึกซ้อมนะคะบทอย่างเช่นการแสดงละครวิทยุอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีจำนวนคนหรือตัวแสดงจำนวนมากนะคะผู้กำกับรายการก็จะควบคุมในการฝึกอ่านออกเสียงการแสดงอารมณ์นะคะแล้วก็ควบคุมเวลาในการผลิตนะคะและนอกจากนี้ก็ยังควบคุมดูแลผู้ควบคุมเสียงนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามบทนะคะแล้วก็เป็นไปตามเวลาที่กำหนดนะคะบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งจะขาดไม่ได้ในกระบวนการผลิตรายการก็คือผู้ควบคุมเสียงนะคะหรือเทคนิคเชียนนะคะบุคคลผู้นี้ก็จะเป็นจะทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกเสียงนะคะบันทึกเสียงผสมเสียงผสมสัญญาณเสียงนะคะแล้วก็ตัดต่อเสียงนะคะส่วน อีกส่วนหนึ่งนะคะอีกบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ดำเนินรายการนะคะผู้ดำเนินรายการผู้แสดงนะคะผู้ประกาศหรือใครก็ตามที่ออกเสียงนะคะในทางวิทยุกระจายเสียงนะคะถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้นะคะก็จะไม่มีรายการที่ออกอากาศเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าวิทยุกระจายเสียงก็จะเป็นสื่อที่ใช้เสียงเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการผลิตรายการก็จะต้องประกอบด้วยบุคคลเหล่านี้นะคะสำคัญ4ประเภทอาจจะมีอีกหลายประเภทนะคะอย่างเช่นผู้ประสานงานการผลิตนะคะหรือผู้ช่วยผู้กำกับรายการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งอันนี้ก็มันไม่มีจำนวนที่แน่นอนตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับประเภทและรูปแบบของรายการที่จะผลิตนะตลอดจนเรื่องของเวลาเรื่องของงบประมาณความยุ่งยากซับซ้อนในการผลิตนะคะซึ่งบางแห่งบางทีเนี่ยนะคะผู้ผลิตรายการคนเดียวเนี่ยอาจจะทำหน้าที่หลายอย่างนะคะอย่างเช่นเป็นผู้ผลิตรายการผู้เขียนบทนะคะผู้กำกับรายการด้วยนะคะบางทีก็เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะอันนี้

ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะคนคนเดียวอาจจะทำงานได้หลายอย่างนะคะเพราะมีแอปพลิเคชันต่างๆโปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยนะคะซึ่งที่อาจารย์กล่าวถึงบุคลากรเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ทราบไว้นะคะเป็นหลักการเท่านั้นนะคะ

ช่วงต่อไปนะคะเราจะพูดถึงกระบวนการผลิตอันนะคะซึ่งจะประกอบด้วย3ขั้นตอนนะคะคือขั้นเตรียมการผลิตรายการขั้นผลิตรายการแล้วก็ขั้นหลังการผลิตรายการนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะย้ำอยู่เสมอนะคะว่ามันมี3กระบวนการนี้จะประกอบด้วย3ขั้นตอนนะคะในขั้นเริ่มแรกนะคะก็คือขั้นการเตรียมการผลิตรายการนะคะขั้นนี้เนี่ยผู้ผลิตรายการจะมีบทบาทสำคัญมากนะคะโดยเริ่มจากการคิดนะคะสร้างสรรค์ผลิตรายการนะคะว่าจะทำรายการอะไรดีนะคะจะทำรายการที่มันมีความแปลกใหม่แตกต่างจากรายการอื่นๆที่มีคนอื่นทำมาแล้วนะคะที่มีสถานีคู่แข่งทำมาแล้วนะคะให้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะทีนี้การความแตกต่างเนี่ยมันก็จะต้องอยู่พื้นฐานว่ามันจะสามารถนำไปผลิตได้ไหมนะคะจะทำเป็นไปได้ไหมที่จะสามารถผลิตเป็นรายการวิทยุได้นะคะไม่ใช่สร้างสรรค์จินตนาการจนเกินขอบเขตความเป็นจริงนะคะแล้วจะมีเทคนิควิธีการยังไงถึงจะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังนะคะและนอกจากนี้ก็ยังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆนะคะอย่างเช่นว่ามีบุคลากรเพียงพอไหมมีอุปกรณ์ไหมนะคะมีความยุ่งยากในการผลิตมากน้อยแค่ไหนนะคะมีงบประมาณเพียงพอหรือเปล่านะคะแล้วก็ในการผลิตเนี่ยนะคะในการสร้างสรรค์การผลิตรายการเนี่ยอาจารย์จะขอย้ำนะคะว่าความคิดในการผลิตความคิดในการสร้างสรรค์รายการเนี่ยนะคะจะต้องอยู่ภายใต้กรอบความคิด4อย่างด้วยกันนะคะกรอบที่1ก็คือคิดในเชิงบวกนะคะในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนักศึกษาจะต้องคิดอยู่เสมอว่าจะต้องทำอะไรให้ได้ประโยชน์ต้องมีเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อผู้ฟังนะคะไม่ทำให้มีความเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมนะคะความคิดในกรอบที่2ก็คือเป็นความคิดในเชิงสร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็สร้างสรรค์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นความคิดแปลกใหม่นั่นเองนะคะแปลกใหม่แล้วก็สามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นๆได้นะคะกรอบความคิดอันที่3นะคะก็เป็นกรอบความคิดในเชิงกลยุทธ์นะกลยุทธ์นี้ก็หมายถึงว่าเราจะต้องสามารถที่จะเอาชนะใจผู้ฟังได้นะคะจะทำยังไงจะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะต้องไปสู้กับคู่แข่งขันอื่นๆนะคะในตลาดซึ่งมีสถานีวิทยุเป็นจำนวนมากนะคะทำยังไงถึงจะเอาสามารถที่จะชนะได้นะคะความคิดในกรอบที่4ก็คือเป็นความคิดในเชิงจริยธรรมอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะ เราจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมนะจริยธรรมก็คือไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายนะคะไม่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็อยู่ในศีลธรรมอันดีนะคะคือจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อคิดสร้างสรรค์เนื้อหาที่จะผลิตรายการได้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตนะคะผู้ผลิตรายการก็จะต้องคิดถึงจะผลิตรายการ อย่างไรนะคะแล้วก็โดยการศึกษาเริ่มจากการศึกษาข้อมูลนะคะการศึกษาข้อมูลจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของสถานีนะคะสถานีมีนโยบายเกี่ยวกับรายการอย่างไรอันนี้นะคะเราจะต้องทำผลิตรายการให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานีนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งขันอันนี้อาจารย์จะย้ำสำหรับสถานีวิทยุที่เป็นเชิงธุรกิจนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะเรื่องของคู่แข่งขันนะคะนอกจากศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำมากำหนดแนวคิดของรายการของเราว่ารายการของ

เราเนี่ยควรจะเป็นแนวคิดอย่างไรนะคะอย่างเช่นเป็นรายการเพื่อความให้ความรู้นะคะให้ความบันเทิงหรือให้ข่าวสารสาระอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อได้กำหนดแนวคิดวัตถุประสงค์แล้วนะคะก็จะมอบหมายให้ผู้เขียนบทเนี่ยนำไปเขียนบทนะคะนำไปเขียนบทเพื่อให้มีเนื้อหาขึ้นมานะคะแล้วก็มีการเตรียมการเตรียมวัสดุอุปกรณ์บุคลากรการผลิตนะคะแล้วก็การวางแผนการทำงานนะคะว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะเริ่มยังไงจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะจนกว่าจะผลิตรายการสำเร็จแล้วก็นำไปออกอากาศนะคะขั้นตอนที่2ของกระบวนการผลิตรายการนะคะก็คือขั้นผลิตรายการนะคะซึ่งขั้นนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่หลังจากที่ผู้เขียนบทเนี่ยนะคะเขียนบทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการประชุมทีมผู้ผลิตรายการทั้งหมดนะคะซึ่งประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นประชุมผู้กำกับรายการผู้ควบคุมเสียงนะคะผู้แสดงหรือผู้ดำเนินรายการนะคะมีการประชุมตกลงมอบหมายบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนะคะให้เข้าใจร่วมกันตามบทที่ผู้เขียนบทได้เขียนขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะถึงขั้นที่เราเรียกว่ามีการซักซ้อมรายการนะคะการซักซ้อมรายการหรือการฝึกซ้อมรายการก็ได้นะคะการฝึกซ้อมรายการเนี่ยก็มีความจำเป็นความจริงเนี่ยจำเป็นสำหรับรายการทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการที่มีคนเดียวนะคะผู้ดำเนินรายการคนเดียวนะคะอย่างเช่นรายการบทความอ่านคนเดียวนะคะหรือรายการข่าวนะคะก่อนที่จะออกอากาศนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรายการสดก็ต้องมีการซ้อมนะคะการซ้อมนี่อาจจะต้องการอ่านบทเพื่อที่จะหาข้อผิดพลาดบกพร่องบทพิมพ์ถูกหรือเปล่านะคะควรจะอ่านออกเสียงอย่างไรจะเติมคำอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นความจำเป็นนะคะในการฝึกซ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกซ้อมที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือรายการละครวิทยุอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าละครวิทยุเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกซ้อมก่อนเนี่ยมันก็จะเกิดความคลุกคลักตะกุกตะกักนะคะไม่ราบรื่นในการก่อนการบันทึกเสียงก็จะต้องมีการฝึกซ้อมโดยผู้กำกับรายการก็จะเป็นผู้ดูแลนะคะการฝึกซ้อมสำหรับละครเนี่ยก็จะมีหลายขั้นตอนนะคะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าผู้รับบทแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะได้บทของตัวเองขั้นที่หนึ่งนะคะในการฝึกซ้อมละครนะคะก็จะได้บทของตัวเองไปอ่านก่อนนะคะไปฝึกซ้อมว่าตัวเองได้รับบทนี้นะจะเป็นใครจะมีคาแรคเตอร์มีบุคลิกภาพทางเสียงยังไงนะคะจะแสดงอารมณ์อย่างไรนะคะหลังจากที่ฝึกซ้อมคนเดียวนะคะอ่านบทคนเดียวนะคะรู้เข้าใจคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะก็จะมีการฝึกซ้อมที่เรียกว่าฝึกซ้อมฉากก็คือจะเข้าฉากกับคนที่ร่วมแสดงด้วยกันนะคะจะมีการส่งอารมณ์โต้ตอบระหว่างกันนะคะจะเป็นการซ้อมปากเปล่านะคะแล้วก็จะมีการซ้อมกับไมโครโฟนคือการออกเสียงนะคะผ่านไมโครโฟนนะคะแล้วก็จะมีการซ้อมตลอดรายการตลอดการบันทึกเสียงเฉพาะตอนนั้นๆนะคะอย่างเช่นตอนที่หนึ่งนะคะเราก็จะซ้อมตลอดซึ่งภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า run through นะคะคือซ้อมตลอดรายการทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการซ้อมนะคะซึ่งแต่ละรายการเนี่ยแต่ละประเภทของรายการจะไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับประเภทของรายการนะคะแต่ยังไงก็ตามจะต้องมีการซ้อมนะคะซ้อมก่อนเพื่อกันป้องกันความผิดพลาดนะคะบางทีอาจจะไปเจอว่าบทพิมพ์ผิดนะคะอ่านคำพูดอย่างเงี้ยอ่านว่าอะไรภาษานี้อ่านว่าอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มีการแก้ไขปรับปรุงแต่งเติมต่อเติมก่อนที่จะบันทึกเสียงนะคะหลังจากนั้นเมื่อเข้าห้องบันทึกเสียงแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นบทบาทของผู้กำกับรายการที่จะคอยควบคุมนะคะการบันทึกเสียงให้เป็นไปตามบทนะคะแล้วก็ผู้กำกับรายการจะคอยดูว่าผู้พูดหรือผู้แสดงเนี่ยแสดงอารมณ์ตามที่ต้องการหรือไม่นะคะตามที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะผู้กำกับรายการก็จะควบคุมเวลานะคะว่าตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่จะต้องทำอย่างไรให้รายการ

ดำเนินการตรงตามเวลาจบตามเวลานะคะอีกผู้หนึ่งนะคะที่มีบทบาทสำคัญในขั้นตอนการผลิตรายการก็คือผู้ควบคุมเสียงนะคะผู้ควบคุมเสียงนี่ก็จะทำหน้าที่อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วก็คือทำหน้าที่ในการผสมเสียงผสมสัญญาณเสียงนะคะให้สัญญาณในการเปิดไมโครโฟนนะคะการบันทึกเสียงนะคะการตัดต่อนะคะรายการนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างคร่าวๆนะคะซึ่งอาจจะมีบทบาทสำคัญมากกว่านี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าในการขั้นตอนการผลิตรายการเนี่ยนะคะจะจบลงตรงที่มีการบันทึกเสียงลงใน อาจจะเป็นใช้เทปใช้แผ่นซีดีนะคะหรือMP3 หรืออะไรก็แล้วแต่ในคอมพิวเตอร์อะไรซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีวิธีการต่างๆมากมายนะคะรายละเอียดนักศึกษาก็ไปอ่านได้ในเอกสารการสอนนะคะซึ่งได้เขียนไว้แล้วนะคะ

ั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะคือขั้นหลังการผลิตรายการนะคะในขั้นตอนนี้ก็จะเริ่มจากเมื่อการมีการบันทึกเสียงเสร็จแล้วนะคะผู้ผลิตรายการเนี่ยนะคะก็จะมีการมาตรวจสอบคุณภาพของรายการนะคะการตรวจสอบคุณภาพของรายการเนี่ยก็จะอาจจะต้องทำพร้อมๆกันนะคะระหว่างผู้ผลิตรายการผู้กำกับรายการผู้ควบคุมเสียงนะคะหรือบางครั้งเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหรือผู้แสดงก็อาจจะอยู่ร่วมด้วยนะคะเราตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างนะคะในขั้นตอนนี้นะคะก็จะตรวจสอบในเรื่องของเสียงนะคะโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของเสียงพูดนะคะเสียงดนตรีเสียงประกอบนะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องของเริ่มขั้นเตรียมการผลิตเลยนะคะขั้นเตรียมการผลิตเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบแผนของการผลิตก่อนนะคะว่าแผนการผลิตที่ผู้ผลิตรายการเนี่ยวางไว้เนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงหรือเปล่านะคะสามารถที่จะทำเป็นบทละครบทวิทยุออกมาได้ไหมนะคะจะต้องถูกควบคุมเรื่องในเรื่องของเนื้อหานะคะความถูกต้องของเนื้อหานะคะว่าเป็นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามนโยบายของสถานีหรือไม่นะคะหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้จะต้องตรวจสอบเริ่มต้นเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเมื่อตรวจสอบเรื่องของบทแล้วเนี่ยนะคะเมื่อนำไปสู่การผลิตแล้วก็จะเน้นในเรื่องของส่วนที่เป็นเสียงละนะคะส่วนที่เป็นเสียงก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามีเสียงพูดเสียงดนตรีเสียงประกอบนะคะก็จะดูความชัดเจนของเสียงนะคะส่วนหลังจากการผลิตรายการหรือบันทึกเสียงแล้วนะคะก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำไปออกอากาศนะคะอันนี้จะเห็นว่าทุกกระบวนการทุกขั้นตอนของการผลิตเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของรายการนะคะก่อนที่จะนำไปออกอากาศนอกจากนี้แล้วเมื่อหลังจากออกอากาศแล้วเนี่ยนะก็ยังมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะก็คือการตรวจสอบความนิยมของผู้ฟังนะคะคือการประเมินหลังรายการนะหลังที่รายการออกอากาศไปแล้วนะคะก็จะมีการประเมินคุณภาพความนิยมของรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าประชาชนหรือผู้ฟังเนี่ยนะคะฟังรายการแล้วเนี่ยมีทัศนคติยังไงชอบหรือไม่ชอบมีความนิยมต่อรายการอย่างไรบ้างนะคะควรจะมีข้อเสนอให้การที่จะมีการปรับปรุงรายการอย่างไรนะคะก็จะนำมาปรับปรุงรายการต่อไปนะคะการประเมินรายการหลังการผลิตเนี่ยก็จะมีสองวิธีนะคะวิธีแรกก็คือการประเมินโดยวิธีทางตรงนะคะทางตรงนี่ก็คือการออกแบบสอบถามนะคะเอาแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เราสุ่มโดยวิธีวิจัยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ลงทุนสูงนะคะซึ่งก็ไม่นิยมทำนะคะเพราะว่ารู้สึกมันไม่คุ้มค่านะคะสำหรับรายการวิทยุกระจายเสียงสักรายการหนึ่งเนี่ย

0: ราจะทำนะคะมันก็ไม่คุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีใช้วิธีที่2นะคะคือวิธีโดยอ้อมก็อย่างเช่นการโทรศัพท์เข้ามาในรายการนะคะว่าผู้ฟังเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงต่อรายการนะคะชอบหรือไม่ชอบนะคะควรจะมีการปรับปรุงอย่างไรนะคะหรือบางครั้งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงหลายๆแห่งเนี่ยนะคะก็จะมีการออกอากาศนอกจากจะทางภาคพื้นดินนะคะหรือออนแอร์เนี่ยนะคะไปแล้วเนี่ยก็ยังมีออนไลน์นะคะออนไลน์ก็คือไปแขวนไว้ในเว็บไซต์ของสถานีนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเข้ามานะคะดูนะคะแล้วก็อาจจะมีการสามารถที่จะเปิดฟังย้อนหลังได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งก็เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะนี่ผู้ฟังก็จะสามารถที่จะเข้ามานะคะตอบคำถามซึ่งผู้ผลิตรายการหรือสถานีเนี่ยได้นำไปแขวนไว้นะคะในเว็บเพื่อที่จะให้ตอบคำถามเข้ามานะคะว่าเห็นรู้สึกมีความรู้สึก อย่างไรนะคะต่อรายการที่ออกอากาศไปนะคะนี่วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็สะดวกนะคะแล้วก็นิยมทำกันมากในปัจจุบันนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะนำมาประมวลผลนะคะอาจจะด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะคะจะใช้วิธีง่ายๆนะคะวิธีการอะไรล่ะนับจำนวนนะคะร้อยละหรือจะทำถึงขั้นสถิติอะไรก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่แล้วก็เราจะนำผลอันนั้นเนี่ยมาใช้ในการปรับปรุงรายการของสถานีของรายการที่เราผลิตต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการผลิตรายการทั่วๆไปนะคะสำหรับการผลิตรายการอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะมีความจำเป็นเป็นพิเศษอย่างเช่นรายการเพื่อการศึกษาเนี่ยนะคะก็จะมีวิธีการประเมินผลที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะหรือว่ามีจำเป็นที่จะต้องทำที่มันเป็นหลักการมากกว่านี้นะคะอย่างเช่นอาจจะก่อนที่จะออกอากาศเมื่อผลิตรายการเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะมีการประเมินผลโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญมาฟังรายการของเรานะคะแล้วก็ให้ประเมินว่ารายการนี้เนี่ยเนื้อหาถูกต้องไหมนะคะมีเทคนิควิธีการนำเสนอที่น่าสนใจหรือเปล่านะคะสมควรที่จะนำออกอากาศไหมนะคะคือดูทุกๆด้านนะคะความชัดเจนของเสียงความน่าสนใจของรายการนะคะความถูกต้องของเนื้อหานะคะก่อนที่จะนำออกอากาศเพราะว่ารายการเพื่อการศึกษานี้มันมีความสำคัญนะคะถ้าหากพูดผิดพลาดไปนะคะก็อาจจะเกิดผลเสียต่อผู้ฟังได้นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของกระบวนการผลิตรายการนะคะซึ่งอาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะ3ขั้นตอนด้วยกันนะคะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านสำหรับในชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในหน่วยนี้เป็นหน่วยที่2ค่ะอุปกรณ์ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะในหน่วยนี้จะประกอบด้วย4หัวข้อหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่2คือไมโครโฟนในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะเรื่องที่3เกี่ยวกับเครื่องเล่นและการบันทึกเสียงนะคะและในเรื่องสุดท้ายคือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานวิทยุกระจายเสียงค่ะเรามาดูกันทีละเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกค่ะห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะในเรื่องนี้เนี่ยเราจะพูดถึง3ประเด็นหลักค่ะจะพูดถึงลักษณะทั่วไปของห้องผลิตรายการนะคะประเภทของห้องผลิตรายการและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องผลิตรายการค่ะลักษณะเด่นหรือลักษณะสำคัญนะคะของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก็คือต้องสามารถที่จะเก็บเสียงได้นะคะเก็บเสียงก็หมายถึงว่าป้องกันเสียงข้างในห้องเนี่ยไม่ให้ออกไปข้างนอกรวมทั้งป้องกันไม่ให้เสียงจากภายนอกเนี่ยเข้ามาในห้องด้วยนะคะเป็นการป้องกันเสียงรบกวนได้ด้วยนะคะอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะสำคัญก็คือจะต้องสามารถป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษา

จะสังเกตเห็นว่าฝาผนังหรือพื้นของห้องผลิตรายการเนี่ยจะมีการบุวัสดุพิเศษนะคะเพื่อที่จะป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนในระหว่างการผลิตรายการให้ได้นะคะส่วนประกอบสำคัญของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกคือส่วนที่เรียกว่าสตูดิโอนะคะส่วนที่2เนี่ยเรียกว่าส่วนควบคุมหรือจะเรียกว่าส่วนควบคุมเสียงก็ได้นะคะในส่วนของสตูดิโอเนี่ยหน้าที่หลักก็คือใช้สำหรับประกาศแจ้งรายการนะคะสำหรับการอ่านข่าวหรืออาจจะเป็นการบันทึกรายการประเภทต่างๆนะคะรวมถึงถ้าหากว่าเป็นการบันทึกรายการละครวิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็จะใช้สำหรับแสดงละครนะคะในสตูดิโอจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ4นะคะก็คือ1ไมโครโฟนนะคะ2หูฟังนะคะ3ก็คือจะอาจจะเป็นโต๊ะและเก้าอี้นะคะอุปกรณ์หลักๆทั้ง4อย่างเนี่ยอาจจะจัดองค์ประกอบแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของสตูดิโอแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานในครั้งนั้นๆ นะคะอันนี้คือส่วนของสตูดิโอนะอีกส่วนประกอบหลักของห้องผลิตรายการก็คือส่วนที่เรียกว่าส่วนควบคุมนะคะในส่วนควบคุมนี้เนี่ยจะประกอบด้วยคอนโซลสำหรับมิกเซอร์นะคะหรือเรียกกันว่ามิกเซอร์เป็นเครื่องสำหรับควบคุมเสียงซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดต่อไปนะคะอีกส่วนนึงก็คือส่วนของเครื่องเล่นต่างๆนะคะเครื่องเล่นในที่นี้หมายถึงอาจจะเป็นเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นมินิดิสนะคะหรือว่าเครื่องเล่นถ้าเป็นสมัยที่ย้อนกลับไปเนี่ยก็อาจจะเป็นแผ่นเสียงเทปเสียงนะคะซึ่งในปัจจุบันอาจจะมีการใช้น้อยแล้วนะคะอีกองค์ประกอบหนึ่งนะคะก็คือคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใช้เป็นเครื่องมือหลักในปัจจุบันนี้นะคะเพื่อที่จะควบคุมการเปิดเครื่องเล่นต่างๆรวมถึงการบันทึกและการตัดต่อด้วยนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ทั้งควบคุมทั้งหมดนะคะในส่วนของการควบคุมเสียงนะคะในการผลิตรายการประเภทต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูอุปกรณ์หลักๆนะคะในห้องผลิตรายการนะคะอย่างที่เราบอกองค์ประกอบไปแล้วนะว่าห้องผลิตรายการนี้มี2ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ใน2ส่วนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกก็คืออุปกรณ์สำหรับนำสัญญาณเสียงเข้านะคะหมายถึงว่าการที่เราจะตัดต่อรายการหรือบันทึกรายการเนี่ยเราจะต้องมีแหล่งของเสียงนะคะเสียงที่ได้มาเนี่ยอาจจะมาจากไมโครโฟนนะคะถ้าเกิดว่ามีการอ่านนะคะผ่านไมโครโฟนอีกส่วนหนึ่งก็คือเสียงที่มาจากเครื่องเล่นประเภทต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นรายการเพลงนะคะเปิดเพลงเครื่องเล่นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้แหล่งเสียงประเภทไหนนะคะเพลงอาจจะมาจากซีดีนะเพลงอาจจะมาจากคอมพิวเตอร์นะคะถ้าหากว่ามีการบันทึกไฟล์เสียงไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะนั่นก็คืออุปกรณ์สำหรับนำสัญญาณเสียงเข้านะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็คืออุปกรณ์สำหรับบันทึกและตัดต่อเสียงนะคะอุปกรณ์สำหรับบันทึกและตัดต่อเสียงเนี่ยจะประกอบด้วย4ส่วนหลักๆนะคะอันแรกก็คือเป็นเครื่องผสมเสียงหรือว่ามิกเซอร์นะทำหน้าที่ในการที่จะปรับแต่งสัญญาณปรับแต่งความดังความค่อยนะคะความทุ้มแหลมของเสียงต่างๆส่วนที่2ก็คือเครื่องบันทึกเสียงนะคะก็คือหลังจากมีแหล่งของเสียงมาเนี่ยก็บันทึกเสียงไว้ก่อนที่จะทำการตัดต่อนะคะส่วนที่3ก็คือเครื่องสำหรับตัดต่อเสียงนะคะและส่วนที่4ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้เราจะรวมเครื่องบันทึกเสียงและเครื่องตัดต่อไว้ด้วยกันแล้วนะคะก็คือใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกและตัดต่อรายการประเภทต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หลัก2ส่วนนะคะที่เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะ

ค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักกับอุปกรณ์ประเภทแรกนะคะของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงไปแล้วเนี่ยมารู้จักกับอุปกรณ์สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือไมโครโฟนนะคะไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากสำหรับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทุกประเภทนะคะไมโครโฟนสามารถที่จะแบ่งประเภทได้หลายๆประเภทนะคะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เราจะนำมาใช้ในการแบ่งประเภทของไมโครโฟนเราลองมาแบ่งประเภทกันสัก2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยเป็นการแบ่ง

ประเภทของไมโครโฟนตามส่วนประกอบของไมโครโฟนนะคะก็จะสามารถแบ่งประเภทได้เป็น3ประเภทหลักๆนะคะประเภทแรกก็คือไมโครโฟนไดนามิกนะคะไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยเป็นไมโครโฟนที่ราคาไม่แพงนะคะจุดเด่นก็คือว่ามีความทนทานนะสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะสมบุกสมบันนะคะเพียงแต่ว่ามีข้อจำกัดก็คือว่าจะต้องหลีกเลี่ยงสนามแม่เหล็กนะคะคือถ้าเกิดว่าใช้ไมโครโฟนนี้ใกล้กับลำโพงหรือสิ่งอื่นๆที่มีลักษณะของสนามแม่เหล็กเนี่ยก็อาจจะเกิดเสียงสะท้อนได้นะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือไมโครโฟนริบบอนนะคะเป็นไมโครโฟนที่มีความไวสูงในการรับเสียงนะคะซึ่งให้คุณภาพเสียงที่ดีนะแต่ว่าก็มีจุดด้อยนะคะก็คือเป็นไมโครโฟนที่ค่อนข้างจะบอบบางนะคะอาจจะไม่เหมาะสำหรับการใช้ภายนอกสถานที่นะคะไมโครโฟนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นะคะเป็นไมโครโฟนที่มีคุณภาพเสียงที่ดีเช่นเดียวกันนะคะมีความไวสูงในการรับเสียงนะคะเพียงแต่ว่าเป็นไมโครโฟนที่จำเป็นต้องมีแหล่งพลังงานนะคะก็คือต้องมีถ่านหรือต้องมีแบตเตอรี่ในการที่จะใช้งานซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นข้อจำกัดได้นะคะถ้าหากว่าแบตเตอรี่หมดก็จะทำให้ไม่สามารถจะใช้ไมโครโฟนประเภทนี้ได้นะคะอันนี้คือการแบ่งประเภทของไมโครโฟนตามส่วนประกอบของไมโครโฟนนะคะมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราจะแบ่งประเภทของไมโครโฟนตามทิศทางการรับเสียงนะคะก็สามารถที่จะแบ่งได้เป็น3ประเภทเช่นเดียวกันนะคะแบบแรกนะคะเรียกกันว่าไมโครโฟนที่รับเสียงได้รอบทิศทางนะคะไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยก็ตามที่ชื่อเลยค่ะก็คือว่าสามารถจะรับเสียงได้จากทุกทิศทางรอบๆตัวไมโครโฟนเองนะคะไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทละครนะคะซึ่งจะมีผู้พูดหลายๆคนนะแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีไมโครโฟนของตัวเองนะคะสามารถที่จะใช้ไมโครโฟนรวมในลักษณะของไมโครโฟนรอบทิศทางเพื่อจะให้ระดับเสียงเนี่ยเป็นธรรมชาติมากขึ้นในการแสดงหรือการเล่นละครวิทยุนะคะไมโครโฟนอีกประเภทหนึ่งก็คือไมโครโฟนที่รับเสียง2ทางนะคะไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยจะรับเสียงจาก2ด้านเท่านั้นนะคะจะเหมาะกับการผลิตรายการประเภทรายการสนทนาหรือรายการสัมภาษณ์นะคะที่มีผู้พูดหรือผู้ดำเนินรายการเนี่ย2คนนะสามารถที่จะนั่งตรงกันข้ามกันและพูดคุยกันได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะไมโครโฟนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือไมโครโฟนรับเสียงทางเดียวนะคะก็ดังชื่อเลยค่ะเป็นไมโครโฟนที่รับเสียงได้เพียงด้านเดียวซึ่งผู้ใช้เนี่ยจะเหมาะกับผู้ใช้คนเดียวนะคะโดยผู้ใช้ก็จะต้องมีการทดลองเสียงนะคะว่าไมโครโฟนตัวนั้นๆเนี่ยรับเสียงจากทิศทางไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านหน้าของไมโครโฟนนะก็จะเหมาะกับรายการประเภทรายการพูดคุยหรือรายการบทความนะคะที่มีผู้ใช้เพียงแค่คนเดียวนะคะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของการแบ่งประเภทของไมโครโฟนนะแล้วแต่เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเลือกใช้ไมโครโฟนในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆกันนะคะการใช้ไมโครโฟนในการผลิตรายการเนี่ยมีเกณฑ์ในการใช้ที่จะต้องคำนึงถึงอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือจะต้องคำนึงถึงความต้องการใช้งานนะคะว่ารายการนั้นๆเนี่ยไปผลิตหรือไปจัดรายการอยู่ที่สถานที่ใดนะมีจำนวนคนที่จะใช้ไมโครโฟนนั้นๆเนี่ยจำนวนเท่าไหร่อย่างเช่นถ้ามีคนจำนวนมากนะคะอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นละครวิทยุกระจายเสียงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะมีคนใช้งานจำนวนมากๆอาจจะต้องพิจารณาไมโครโฟนที่สามารถจะรับเสียงได้จากรอบทิศทางอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมถึงสถานที่ที่ไปใช้เนี่ยใช้ในสถานที่หรือว่าในสตูดิโอหรือว่าเป็นนอกสถานที่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูถึงความเหมาะสมด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือคำนึงถึงทิศทางของการรับเสียงนะคะก็ต้องดูประเภทของรายการดูผู้ใช้เช่นเดียวกันนะคะว่าจะมีคนใช้ไมโครโฟนนั้นๆกี่คนนะหรือว่าจะมีจำนวนไมโครโฟนกี่ตัวนะคะแล้วก็มีคนใช้กี่คนเพื่อที่จะให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะ

ทีนี้มาดูหลักของการใช้ไมโครโฟนนะคะหลักการใช้ไมโครโฟนเนี่ยเป็นหลักทั่วๆไปนะที่สามารถจะนำไปใช้ในการกับไมโครโฟนทุกประเภทที่กล่าวถึงไปแล้วนะคะหลักการขั้นแรกหรือขั้นต้นก็คือว่าหลังจากที่จะผลิตรายการหรือจะใช้ไมโครโฟนเนี่ยก็จะต้องทดสอบทิศทางของการรับเสียงของไมโครโฟนนั้นๆนะว่าเป็นไมโครโฟนที่มีการรับเสียงในทิศทางแบบใดนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราจะต้องพูดในทิศทางใดเพื่อจะให้ไมโครโฟนนั้นรับเสียงได้ชัดเจนที่สุดเพื่อคุณภาพของการผลิตรายการที่ดีนะคะอันที่สองนะคะหลังจากที่เราทดสอบทิศทางของการรับเสียงของไมโครโฟนแล้วเนี่ย เราควรจะเว้นระยะห่างระหว่างปากของผู้พูดนะคะกับไมโครโฟนเนี่ยประมาณ6ถึง12นิ้วนะคะถ้าเกิดว่าจะจำง่ายๆก็คือประมาณ1คืบจากปากของผู้พูดนะคะก็จะทำให้เสียงที่ได้เนี่ยชัดเจนแล้วก็ไม่ดังหรือค่อยเกินไปแต่ว่านี้เป็นระยะห่างระหว่างปากกับไมโครโฟนในระยะทั่วๆไปนะคะหากนักศึกษาเนี่ยผลิตรายการเนี่ยปกติก็จะมีการทดสอบไมโครโฟนอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ทำหน้าที่ในการควบคุมเสียงเนี่ยอาจจะบอกช่วยบอกเรานะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนพูดเสียงเบานะคะอาจจะต้องเข้าใกล้ไมโครโฟนอีกนิดนึงนะคะหรือว่าเปล่งเสียงให้ชัดเจนหรือเสียงดังมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นนี้เป็นระยะห่างแบบทั่วๆไปที่กำหนดไว้ก่อนนะคะนอกจากนี้เนี่ยในการใช้ไมโครโฟนในการผลิตรายการเนี่ยนะคะยังผู้ใช้ไมโครโฟนเนี่ยต้องสวมหูฟังด้วยนะคะการสวมหูฟังเนี่ยจะช่วยให้ผู้พูดเนี่ยได้ยินเสียงของตนเองนะคะแล้วก็ทราบว่าตัวเองพูดเสียงดังหรือเบาแค่ไหนนะจะได้ยินเสียงตนเองและเปล่งเสียงได้ในระดับที่ถูกต้องนะคะอันที่4ก็คือว่าควรจะต้องทดสอบไมโครโฟนอย่างถูกวิธีนะบางคนที่ไม่ได้เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์มาเวลาได้ไมโครโฟนมาชอบเคาะไมโครโฟนนะคะซึ่งหากเป็นไมโครโฟนที่มีความละเอียดสูงมากๆอย่างเช่นริบบอนไมโครโฟนเนี่ยนะคะก็จะทำให้ไมโครโฟนเนี่ยเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นการทดสอบไมโครโฟนอย่างถูกวิธีเนี่ยก็คือการพูดนะคะก็คือการพูดตามปกติลงไปที่ไมโครโฟนเลยเพื่อจะได้ทราบว่ามีเสียงออกไหมและมีเสียงดังมากน้อยแค่ไหนนะคะหลักการข้อที่5นะคะในการใช้ไมโครโฟนก็คือผู้พูดเนี่ยควรจะรักษาระยะห่างระหว่างปากกับไมโครโฟนที่สม่ำเสมอนะคะไม่ควรจะพูดแล้วก็เคลื่อนไหวไปมานะถึงแม้จะเป็นลักษณะของการแสดงละครวิทยุกระจายเสียงที่จะต้องสร้างภาพในจินตนาการของผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าผู้พูดเนี่ยต้องรักษาระยะห่างเพื่อให้เสียงเนี่ยสม่ำเสมอนะคะยกเว้นว่าจะมีเจตนาเพื่อจะบอกผู้ฟังว่าผู้พูดเนี่ยกำลังเดินออกไปแล้วนะคะเดินออกไปจากสถานที่นั้นๆอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ของการเล่นละครทางวิทยุซึ่งจะแตกต่างออกไปนะคะแต่ว่าในหลักการทั่วไปเนี่ยจะต้องรักษาระยะห่างที่สม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งจบรายการนะคะข้อสุดท้ายของหลักการใช้ไมโครโฟนนะก็คือควรจะระมัดระวังเสียงรบกวนนะอาจจะมีการขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ไมโครโฟนให้เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็ในการที่จะทดสอบสถานที่ในกรณีที่เป็นการบันทึกเสียงนอกสถานที่นะคะว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีเสียงรบกวนหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนในระดับที่มากจนเกินไปทำให้เสียงไม่ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนการรายงานนอกสถานที่นั้นๆนะคะแต่สำหรับการบันทึกเสียงในห้องผลิตรายการหรือว่าในสตูดิโอเนี่ยเรื่องของเสียงรบกวนเนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าห้องเนี่ยสามารถที่จะป้องกันเสียงรบกวนและเสียงสะท้อนได้

เราได้รู้จักอุปกรณ์2ส่วนไปแล้วนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะส่วนที่2ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก็คือไมโครโฟนนะคะมาถึงในส่วนที่3ค่ะเรื่องของเครื่องเล่นและบันทึกเสียงซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทุกประเภทนะสำหรับเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยสามารถที่จะแบ่งประเภทเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะคะก็แบ่งเป็น2ยุคนะคะตามลักษณะของเครื่องเล่นนะคะก็คือยุคก่อนดิจิตอลแล้วก็ยุคหลังดิจิตอลหรือว่ายุคดิจิตอลที่เรียกว่าเป็นยุคปัจจุบันเนี้ยนะคะยุคก่อนดิจิตอลเนี่ยก็คือเป็นเครื่องเล่นที่อยู่ในระบบที่อาจจะเป็นพวกเทปเสียงต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดนะคะส่วนเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงในยุคดิจิตอลเนี่ยหลักๆที่เราใช้เนี่ยก็คือเราใช้เรื่องของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนใหญ่นะความสะดวกสบายของเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงในยุคดิจิตอลนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะย่อมต้องมีมากกว่านะเครื่องเล่นในยุคก่อนหน้านั้นนะความการคุณภาพของเสียงก็เช่นเดียวกันนะคะของยุคดิจิทัลเนี่ยก็จะดีกว่านะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยได้พัฒนาและก้าวหน้าไปนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงของยุคก่อนดิจิทัลนะคะที่ใช้ในการบันทึกและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะหลักๆเนี่ยแบ่งได้เป็น4ประเภทค่ะถ้านักศึกษาสังเกตก็จะเห็นว่าการเรียงเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียงตามความทันสมัยนะถ้านับว่าทันสมัยสำหรับเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงในยุคก่อนดิจิทัลเนี่ยที่เรียกกันว่าแคทริชนะคะมีลักษณะเป็นเหมือนเทปค่ะนะฮะแล้วก็สามารถที่จะตั้งคิวอัตโนมัติได้นะคะเครื่องเล่นและบันทึกเสียงแบบแคทริชเนี่ยจะเหมาะสำหรับการผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียงนะเนื่องจากว่าในการที่จะเปิดปิดนะสามารถที่จะตั้งไว้ได้เลยเพื่อที่จะให้ย้อนกลับและเล่นเพลย์แบ็คไปมาได้เพราะนั้นก็จะสะดวกมากๆนะคะประเภทที่2นะซึ่งในปัจจุบันนี้อาจจะแทบจะไม่มีใช้แล้วนะคะยกเว้นอาจจะเป็นห้องผลิตรายการที่ต่างจังหวัดหรือว่าห้องผลิตรายการในลักษณะของวิทยุชุมชนนะคะที่จะยังมีใช้อยู่บ้างนะคะก็คือเครื่องเล่นแล้วก็บันทึกเสียงในระบบคัสเซ็ตนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวเทปเสียงนะคะตัวเทปเป็นเส้นยาวๆเลยนะคะก็เป็นเครื่องเล่นและบันทึกเสียงที่ใช้กันมาเป็นเวลาค่อนข้างจะยาวนานนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือเครื่องเล่นเทปรีลนะคะซึ่งตัวเทปรีลจะมีลักษณะเป็นเทปกลมนะคะไม่ได้เป็นตลับนะแล้วก็ต้องมีเครื่องเล่นพิเศษที่แตกต่างไปจากเครื่องคัสเซ็ตนะคะปัจจุบันนี้ก็จะมีใช้น้อยมากแล้วนะคะอาจจะยังมีเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะแต่ว่าการใช้จะน้อยมากๆแล้วนะคะอีกประเภทหนึ่งคือเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่ไม่สามารถที่จะบันทึกได้นะคะส่วนใหญ่จะใช้ในการเล่นแผ่นอย่างเดียวนะเป็นเครื่องเล่นที่คลาสสิกมากๆนะคะตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผ่านยุคของเครื่องเล่นแผ่นเสียงมาแล้วนะคะแต่ก็ยังมีสถานีวิทยุหลายสถานีนะคะที่ยังคงใช้แผ่นเสียงในการที่เปิดเพลงอยู่นะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความคลาสสิกของเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะซึ่งจะให้เสียงที่แตกต่างนะแล้วก็ยังเป็นเครื่องเล่นที่มีกลุ่มคนนิยมชมชอบเป็นกลุ่มเล็กๆและเป็นกลุ่มเฉพาะอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นในยุคก่อนดิจิตอลนะคะ

ีนี้มาดูเครื่องเล่นและบันทึกเสียงในยุคดิจิทัลบ้างนะคะก็จะมีหลายประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงที่ใช้ CD นะคะหรือว่า Compact Disc นะคะจุดเด่นก็คือว่าเป็นเครื่องเล่นและบันทึกเสียงที่เรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากเครื่องเล่นในยุคก่อนดิจิตอลนะคะเนื่องจากว่าวิธีการบันทึกข้อมูลเนี่ยมันแตกต่างมันไม่ได้มีการเรียงลำดับนะคะเป็นลักษณะของการต่อเนื่องนะเหมือนยุคก่อนดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกใช้ข้อมูลจึงสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังบรรจุข้อมูลได้มากสำหรับขนาดของ CD ซึ่งมีขนาดเป็นแผ่นบางๆนะคะขนาดไม่ได้ใหญ่เนี่ยก็ถ้าเทียบกับขนาดแล้วเนี่ยก็สามารถจะบรรจุข้อมูลได้มากนะคะแล้วก็มีความทนทานมากกว่าเทปเสียงหรือคาสเซ็ตซึ่งเป็นเครื่องเล่นในยุคก่อนยุคดิจิตอลนะคะเครื่องเล่นอีกประเภทหนึ่งค่ะก็คือเครื่องเล่นที่เราเรียกย่อๆกันว่าเครื่องเล่นแดทนะคะแดทย่อมาจากDigital Audio Tape นะคะมีลักษณะเป็นตลับคล้ายๆกับตลับเทปคาสเซ็ตค่ะเพียงแต่ว่าการรูปแบบของการบันทึกเนี่ยไม่ได้บันทึกแบบลีเนียนะคะก็คือไม่ได้บันทึกแบบต่อเนื่องเหมือนกับเทปคาสเซ็ตนะแต่ว่าเป็นการบันทึกในลักษณะของไฟล์ดิจิตอลตัวคอมพิวเตอร์นะคะในการที่จะควบคุมนะในการที่จะเก็บไฟล์จำนวนมากๆไว้ได้นะคะแล้วก็มีจุดเด่นในแง่ของการที่จะสามารถที่จะจัดเรียงจัดลำดับนะเรื่องของไฟล์ทั้งหลายเนี่ยได้เป็นจำนวนมากนะแล้วก็สามารถที่จะเรียกข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งจุดเด่นของเครื่องเล่นแล้วก็บันทึกเสียงในยุคดิจิตอลเนี่ยถ้าพูดโดยภาพรวมเนี่ยก็สามารถจะแบ่งได้เป็น4ด้านนะด้านแรกก็คือว่าเครื่องเล่นและบันทึกเสียงในยุคของดิจิตอลเนี่ยขนาดจะเล็กลงนะคะสามารถที่จะพกพาได้สะดวกการบันทึกเสียงนอกสถานที่ทำได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมากด้วยนะอาจจะใช้เพียงผู้รายงานข่าวเพียง1คนนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเครื่องมือทั้งหลายได้ด้วยตนเองได้ด้วยแล้วก็เป็นผู้ให้เสียงเองด้วยก็ได้นะเพราะนั้นก็จะช่วยในเรื่องของความสะดวกนะคะอันที่2ซึ่งพูดถึงต่อเนื่องไปเลยนะคะก็ว่าสามารถที่จะใช้นอกสถานที่ได้ง่ายนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของการที่มันจะช่วยประหยัดเวลาในการตัดต่อนะคะเนื่องจากว่าไฟล์คือรูปแบบของการตัดต่อเนื่องด้วยเครื่องตัดต่อด้วยนะคะที่จะใช้เครื่องตัดต่อที่เป็นคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการตัดต่อจึงใช้น้อยลงนะคะไม่จำเป็นต้องเสียเวลามากมายนักก็จะสามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพดีได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะข้อที่4ก็คือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงในยุคดิจิตอลเนี่ยจะช่วยประหยัดทรัพยากรนะคะแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยสามารถที่จะนำมาชาร์จแล้วก็ใช้ซ้ำได้อีกนะคะรวมทั้งไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุอื่นๆสำหรับบันทึกนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องที่บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกเสียงนะหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ต้องใช้วัสดุอื่นแล้วใช้ตัวเครื่องเลยในการบันทึกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการประหยัดทรัพยากรอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะ

ค่ะเราได้รู้จักกับอุปกรณ์ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง3ชิ้นไปแล้วนะคะชิ้นแรกก็คือเรื่องของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะส่วนที่2ก็คือไมโครโฟนนะส่วนที่3ก็คือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงนะมาถึงในส่วนที่4นะซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันนะก็คือส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานวิทยุกระจายเสียงนะคอมพิวเตอร์เนี่ยถูกนำมาใช้ในงานวิทยุกระจายเสียงทั้งในเรื่องของการผลิตซึ่งเราจะพูดเป็นเรื่องหลักในวันนี้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือนำมาใช้ในงานวิทยุด้านอื่นๆด้วยนะคะนี่มาดูในส่วนแรกก่อนนะคะคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตรายการนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์จะถูกนำมาใช้ในการตัดต่อนะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ส่วนที่แล้วเนี่ยเราพูดไปแล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในแง่ของการบันทึกเสียงนะคะในการเล่นเสียงประเภทต่างๆนะส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือคอมพิวเตอร์นำมาใช้เพื่อการผลิตรายการคือในการตัดต่อนะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะก่อนที่รายการจะผลิตเสร็จนะทีนี้ขั้นตอนในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการตัดต่อเนี่ยนะคะแบ่งหลักๆเป็น3ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกก็คือการถ่ายโอนสัญญาณเสียงนะคือการผลิตรายการเนี่ยอาจจะมีการผลิตโดยมีแหล่งเสียงที่แตกต่างกันออกไปเช่นมีการบันทึกเสียงนอกสถานที่นะมีการผู้ดำเนินรายการมาบันทึกอีกส่วนหนึ่งนะเสียงที่มาจากแหล่งต่างๆเนี่ยก่อนที่จะนำมาตัดต่อได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็ต้องมีการถ่ายโอนเสียงที่ต้องการทั้งหมดเนี่ยเพื่อลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะหลังจากถ่ายโอนสัญญาณเสียงทั้งหมดที่ต้องการใช้แล้วเนี่ยก็เป็นการบันทึกสัญญาณเสียงเหล่านั้นเนี่ยเก็บไว้ในเครื่องในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะก่อนที่จะเป็นการตัดต่อนะทีนี้มาถึงขั้นตอนที่3ก็คือเป็นการนำเสียงจากแหล่งเสียงต่างๆที่บันทึกไว้เนี่ยมาจัดเรียงนะแล้วก็ตัดต่อช่วงที่ต้องการ

ให้เก็บไว้นะบางช่วงที่ไม่ต้องการก็ตัดทิ้งไปนะแล้วก็นำแต่ละส่วนของเนื้อหาซึ่งอาจจะเป็นแต่ละก้อนนะคะมาร้อยเรียงด้วยกันจนกระทั่งเสร็จเป็นรายการวิทยุ1รายการสำหรับการออกอากาศนะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหลักๆ3ขั้นตอนนะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะตัดต่อรายการอาจจะเป็นรายการทุกประเภทนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อนะเพราะว่าจุดเด่นของการใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อรายการเนี่ยก็คือข้อที่1มีความสะดวกรวดเร็วนะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการตัดต่อในยุคก่อนหน้านั้นหรือว่ายุคก่อนดิจิตอลนะคะอันที่2ก็คือจุดเด่นก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงปรับแก้ไขรายการที่ผลิตแล้วเนี่ยได้ง่ายนะอย่างเช่นว่าถ้าเราต้องการจะสลับถ้าเป็นรายการเพลงนะคะต้องการจะสลับเพลงบางเพลงออกและเปลี่ยนเอาเพลงใหม่เข้าไปเนี่ยการตัดต่อทำได้ง่ายมากเวลาใช้คอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เครื่องตัดต่อที่เป็นยุคก่อนดิจิตอลเนี่ยก็จะค่อนข้างเสียเวลามากนะคะอันที่3เนี่ยจุดเด่นของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตัดต่อก็ช่วยให้สามารถที่จะทดลองได้นะทดลองแล้วก็เปรียบเทียบได้อย่างเช่นการผลิตรายการสารคดีสักรายการหนึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยแม้จะมีการเขียนบทมาแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าในการตัดต่อเพื่อผลิตออกมาเป็นรายการจริงๆเนี่ยบางทีผู้ผลิตรายการหรือโปรดิวเซอร์เนี่ยอาจจะทดลองได้นะคะว่าเอ้ยเราอาจจะใช้เพลงนี้ลองฟังแล้วไม่เหมาะสมหรือใช้เสียงนี้เป็นเสียงประกอบแล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะสมก็สามารถจะทดลองทํา2แบบสมมุตินะคะแล้วเก็บไว้นำมาทดลองฟังเปรียบเทียบกันแล้วตัดสินใจว่าแบบไหนจะดีที่สุดเพื่อที่จะให้รายการมีคุณภาพดีที่สุดก็ได้นะคะนี้การทำแบบนี้เนี่ยในคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากนะจุดเด่นข้อที่4ก็คือเรื่องของรอยต่อนะอย่างเช่นการใช้เสียงที่แตกต่างกันนะเวลาตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสามารถทำให้รอยต่อเนี่ยมันกลมกลืนได้นะทำให้รายการโดยรวมมีคุณภาพเสียงที่ดีนะคะโดยเฉพาะการตัดต่อรายการที่บางครั้งเนี่ยมีการแทรกเสียงที่เป็นเสียงนอกสถานที่นะอาจจะเป็นเสียงที่บันทึกมาแตกต่างสถานที่แตกต่างเวลากันนะคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะช่วยให้รายการเหล่านี้เนี่ยสามารถจะกลมกลืนไปด้วยกันได้นะคะทีนี้มาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะว่าคอมพิวเตอร์จะนำไปใช้เพื่องานวิทยุด้านอื่นๆได้อย่างไรบ้างนะคะหลักๆก็สามารถนำไปใช้ใน3ด้านด้านแรกก็คือนำไปใช้ในการสื่อสารเชื่อมโยงผู้ฟังนะ อย่างที่ทราบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพัฒนาการของสื่อใหม่ทำให้สื่อวิทยุซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่เราเรียกกันว่าสื่อดั้งเดิมเนี่ยโดนรัศมีของสื่อประเภทใหม่ๆเนี่ยบดบังไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่วิทยุจะยึดโยงผู้ฟังไว้ได้เนี่ยก็ต้องใช้วิธีการสื่อสารเชื่อมโยงนะสร้างสังคมของคนฟังขึ้นมานะก็อาจจะใช้ผ่าน เรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์ต่างๆนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารเชื่อมโยงกับผู้ฟังโดยที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะสื่อสารไปยังผู้ฟังนั่นเองนะอีกด้านหนึ่งก็เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการออกอากาศของสถานีนะถ้าเป็นในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยการควบคุมการออกอากาศของสถานีถ้าหากว่าเป็นสถานีวิทยุที่ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะคอยดูแลอยู่ตลอดนะแต่ว่าถ้าเกิดมีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเนี่ยในบางช่วงเนี่ยอาจจะตั้งเป็นระบบอัตโนมัตินะโดยที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่จำนวนสักคนหรือ2คนเท่านั้นนะในการที่จะควบคุมโดยที่ไม่จำเป็นต้องควบคุมรายการอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะสามารถตั้งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยควบคุมการออกอากาศได้โดยง่ายนะอันที่3ก็สามารถที่จะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดผังรายการประเภทต่างๆได้นะคะเพราะว่าการจัดรายการในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการแข่งขันของสถานีเองนะรวมถึงการแข่งขันระหว่างวิทยุ กับสื่อประเภทอื่นๆนะก็จะทำให้การจัดรายการเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สถานีอยู่รอดหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำคอมพิวเตอร์เ

0: ามาช่วยในการจัดรายการเนี่ยก็จะช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสถานีได้ดียิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้นะคะในงานวิทยุด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากการผลิตรายการ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองมา2 หน่วยแล้วนะคะตอนนี้ก็คงจะพอนึกภาพของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงได้ชัดเจนกว่าก่อนหน้านี้แล้วในหน่วยที่3นี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือองค์ประกอบของเสียงในรายการวิทยุมีอะไรบ้างนะคะการใช้เสียงแต่ละเสียงมีข้อควรคำนึงอย่างไรบ้างนะคะที่ว่าเราใช้เสียงพูดเสียงดนตรีและเสียงประกอบเนี่ยมีข้อควรคำนึงอย่างไรและในการใช้เสียงแต่ละประเภทนะคะมีหลักการและเทคนิคในการใช้เสียงอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้การผลิตรายการนะคะได้สมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและเสียงที่ใช้คือเรื่องแรกคือเรื่องขององค์ประกอบของเสียงในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงส่วนเรื่องที่2คือข้อควรคำนึงในการนำเสียงมาใช้ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะคือองค์ประกอบที่นำมาใช้ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนั้นจะแตกต่างกันไปค่ะตามลักษณะการผลิตรายการนะคะซึ่งรายการเนี่ยในที่นี้เราจะแบ่งประเภทของการผลิตออกเป็น2 ประเภทด้วยกันนะคะ2 ประเภทนี้ประเภทแรกก็คือการผลิตรายการในรูปแบบที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรนักนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือการผลิตรายการที่มีลักษณะซับซ้อนนะคะการใช้เสียงเพื่อผลิตรายการ2 ประเภทนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปค่ะรายการรูปแบบง่ายๆหมายถึงรายการประเภทไหนรายการรูปแบบง่ายๆนี่ก็เช่นรายการข่าวรายการสนทนารายการสัมภาษณ์รายการที่มีลักษณะง่ายไม่ซับซ้อนพวกนี้นะคะเน้นการที่จะให้เนื้อหาสาระนะคะที่มีความชัดเจนถูกต้องไม่เน้นถึงการสร้างความรู้สึกหรือว่าโน้มน้าวใจหรือก่อให้เกิดอารมณ์เพราะฉะนั้นเสียงหลักที่ใช้ในรายการเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเสียงพูดนะคะเสียงบรรยายเสียงการสนทนาโต้ตอบนะคะเสียงตอบคำถามสัมภาษณ์เสียงพูดนั้นใช้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนรายการประเภทที่จัดว่าเป็นรายการที่ซับซ้อนนั่นคื อมีลักษณะที่มีความละเอียดนะคะในการผลิตนั้นจะต้องใช้เสียงหลายประเภทมารวมกันเพื่อสร้างเนื้อหาสร้างอารมณ์โน้มน้าวนะคะหรือว่าสร้างบรรยากาศของรายการให้สมบูรณ์มากขึ้นรายการประเภทไหนที่จัดว่าเป็นรายการประเภทซับซ้อนก็เช่นรายการที่ซับซ้อนที่สุดที่เราจะรู้จักกันดีก็คือรายการประเภทละครวิทยุนะคะนักศึกษาคงจะนึกภาพออกว่าในรายการวิทยุนั้นจะมีเสียงมากมายนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศทำให้เราเกิดความรู้สึกคล้อยตามบางทีทำให้เรากลัวบางทีก็ทำให้เราตื่นเต้นตกใจแม้แต่เสียงพูดก็ในรายการวิทยุนั้นก็จะมีรายการละครก็จะมีลักษณะที่ปรุงแต่งก่อให้เกิดอารมณ์นะคะให้เราคล้อยตามไปรายการประเภทอื่นที่ถือว่าเป็นรายการที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ต้องใช้เสียงหลายอย่างหลายประเภทมาประกอบกันก็คือรายการนิตยสารทางอากาศนะคะซึ่งจากรูปแบบของรายการที่เราได้เรียนไปแล้วก็คงจะนึกภาพออกว่าก็จะต้องใช้เสียงในการสร้างบรรยากาศที่เข้ากับเนื้อหาของรายการที่แบ่งแยกย่อยออกเป็นหลายส่วนนะคะนำมาประกอบกันเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้เสียงหลายๆแบบนะคะรายการอีกแบบนึงก็คือรายการสารคดีนะคะซึ่งก็จะมีการใช้เสียงประเภทต่างๆแบบต่างๆเนี่ยเพื่อมาช่วยนะคะสร้างบรรยากาศสร้างเนื้อหาที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิตรายการสารคดีบางครั้งก็อาจจะมีการเสริมเพิ่มอารมณ์หรือว่า

ให้เสียงประกอบที่ทำให้เรื่องราวนั้นๆชัดเจนขึ้นน่าสนใจมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการแบบไหนแบบยากหรือแบบง่ายเสียงพูดก็ยังคงเป็นเสียงหลักที่สำคัญที่สุดในรายการอยู่ดีเสียงดนตรีและก็เสียงประกอบยังถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญน้อยกว่าค่ะทีนี้เรื่องต่อไปที่อยู่ในตอนที่หนึ่งนี้ก็คือเรื่องของข้อควรคำนึงในการนำเสียงมาใช้ในการผลิตรายการวิทยุนะคะประเด็นที่สำคัญนะคะก็คือก่อนที่จะนำเสียงมาใช้ในรายการผลิตรายการนั้นผู้ที่จะผลิตรายการนะคะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะคือคิดใคร่ครวญก่อนที่จะดำเนินการผลิตนะคะสิ่งแรกก็คือเราจะต้องคำนึงถึงธรรมชาติของสื่อที่เราใช้คือวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุของเราเป็นสื่อที่ใช้เสียงในการสื่อสารเพียงอย่างเดียวเราไม่สามารถจะมองเห็นปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ฟังของเราได้นะคะถ้าเสียงที่เราจะใช้นั้นสื่อสารได้ไม่ชัดเจนผู้ฟังเขาก็ย้อนกลับมาฟังไม่ได้นะคะปัจจุบันนี้เราอาจจะมีรายการวิทยุที่สามารถจะย้อนกลับมาฟังได้อย่างเช่นรายการวิทยุทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะการฟังวิทยุในลักษณะของการกระจายเสียงนะคะผ่านเครื่องรับก็ยังคงถือว่าเรานั้นไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้ปฏิกิริยาย้อนกลับของผู้ฟังของเราเลยนะคะดังนั้นนะคะการที่จะสื่อเสียงให้ชัดเจนและสื่อสารให้ชัดเจนนั้นจึงมีความสำคัญมากที่สุดนะคะในการที่จะคิดใช้เสียงใดในการผลิตรายการวิทยุอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคือธรรมชาติของเสียงนะคะเราจะต้องรู้จักธรรมชาติของเสียงพูดเสียงดนตรีและเสียงประกอบเป็นอย่างดีเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสียงทั้ง3อย่างนะคะเราจะต้องเข้าใจเพราะอะไรนะคะเราจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกนำเสียงใดเสียงหนึ่งหรือบางเสียงหรือทั้ง3เสียง3ประเภทมาใช้ประกอบกันในการผลิตรายการของเราให้ตรงกับลักษณะของรายการแต่ละประเภทที่เราจะผลิตนะคะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของบทวิทยุของเรานะคะแล้วก็ต้องสามารถใช้เสียงเหล่านั้นมาช่วยเสริมเนื้อหาให้น่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วอย่าลืมนะคะเรายังต้องคำนึงถึงความเข้าใจแล้วก็การยอมรับของผู้ฟังอีกด้วยสมัยเด็กๆนักศึกษาเคยฟังรายการละครวิทยุใช่ไหมคะเวลาที่เราได้ยินเสียงหมาหอนในละครวิทยุเนี่ยนะคะเราไม่ได้มาคำนึงถึงว่าเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเสียงหมาหอนแบบสมจริงหรือไม่แต่ความเข้าใจที่ตรงกันของเราก็คือถ้ามีเสียงหมาหอนนั้นแปลว่าเนื้อเรื่องกำลังจะเป็นไงคะตื่นเต้นกำลังจะมีผีมาอันนั้นคือเรื่องของความเข้าใจร่วมกันนะคะที่ผู้ส่งสารผู้ผลิตรายการนั้นสามารถจะสื่อให้กับผู้ฟังเข้าใจได้ในการที่ผู้ผลิตรายการเนี่ยค่ะจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ต้องคำนึงถึงทั้งธรรมชาตินะคะของตัวสื่อแล้วก็ธรรมชาติของเสียงและคุณสมบัติของเสียงที่เราจะใช้ก็เพื่อให้เราสามารถจะนำเสียงต่างๆเนี่ยมาใช้

เรื่องของเสียงพูดนะคะคือหลักและเทคนิคของการใช้เสียงพูดในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะโดยที่เนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือประเภทและความสำคัญของเสียงพูดในรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่2ก็คือคุณภาพนะคะของตัวผู้พูดในรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่คือหลักการใช้เสียงพูดนะคะเรื่องที่4เทคนิคในการกำกับเสียงพูดในรายการวิทยุกระจายเสียงก็ขอพูดเฉพาะประเด็นเนื้อหาที่สำคัญนะคะโดยที่ภาพรวมก็จะเป็นกว้างๆนะคะประเด็นเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเสียงพูดเนี่ยนะคะก็คือในรายการวิทยุกระจายเสียงทั่วไปเสียงพูดก็จะแบ่งออกได้นะคะโดยวิธีการแบ่ง4ประเภทนะคะคือประเภทแรกก็จะแบ่งตามแหล่งกำเนิดและลักษณะของเสียงนะคะเช่นแบ่งตามเพศนะคะตามเพศก็เป็นไงคะเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงแบ่งตามวัยนะคะเสียงทารกเสียงเด็กเสียงหนุ่มสาวเสียงผู้ใหญ่นะคะเสียงผู้ชราสวผู้สูงอายุนะคะแบ่งตามจำนวนเสียงก็จะเป็นเสียงพูดของคนเดียวนะคะเสียงพูด2คนเสียงพูดเป็นกลุ่มนะคะและแบ่งตามสภาพจิตใจของผู้พูดเช่นเสียงพูดที่แสดงถึงอารมณ์ขันนะคะเสียงพูดที่แสดงถึงความรู้สึกเศร้านะคะเสียงเจ็บปวดเสียงร่าเริงนะคะเสียงต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งเสียงของคนพูดที่มีความบกพร่องนะคะเช่นพูดไม่ชัดนะคะก็จัดอยู่ในประเภทของเสียงที่แบ่งตามสภาพร่างกายจิตใจอารมณ์ทำไมเสียงพูดจึงมีความสำคัญเสียงพูดคือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเสียงพูดคือตัวเนื้อหาหลักนะคะของรายการไม่ว่าเราจะต้องการจะให้ความรู้ให้ความบันเทิงให้ความรู้สึกนะคะให้อารมณ์ต่างๆตามที่บทกำหนดไว้นะคะหลักๆแล้วก็จะขึ้นอยู่กับเสียงพูดนอกจากนี้เสียงพูดจะช่วยสร้างจินตนาการให้เกิดขึ้นในใจของผู้ฟังนะคะเช่นเวลาที่เราฟังละครวิทยุเสียงพูดจากการแสดงบทบาทต่างๆของตัวละครก็จะสร้างจินตนาการเกี่ยวกับตัวละครนั้นๆขึ้นมาในใจของเรานะคะเช่นเสียงของหญิงสาวสวยนะคะที่ก็จะเป็นเสียงที่ไพเราะชัดเจนมีความรู้สึกที่อ่อนหวานนะคะเป็นเสียงที่แสดงถึงความสดใสเยาว์วัยนี่ก็คือเสียงนางเอกนะคะหรือนะคะเสียงบรรยายเหตุการณ์เสียงบรรยายสภาพแวดล้อมในรายการสารคดีประเภทต่างๆนะคะก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถวาดภาพจินตนาการถึงสิ่งต่างๆที่กล่าวถึงนั้นไปด้วยเสียงจึงเป็นเครื่องมือในการที่จะมาสื่อสารมาสร้างปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนอกจากนี้ในรายการที่ เสียงพูดนั้นนะคะมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนก็จะทำให้ผู้ฟังสามารถจดจำได้เช่นเดียวกับการเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเสียงพูดนี้รายการนี้เป็นรายการของใครใครเป็นผู้จัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะจำได้จากน้ำเสียงพูดของผู้พูดหรือผู้ดำเนินรายการนั่นเองค่ะตามที่คุยไปแล้วว่าเสียงพูดนั้นมีความสำคัญในการผลิตรายการอย่างไรเพราะฉะนั้นนะคะผู้พูดเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่นะคะพยายามนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการที่จะมาใช้เสียงในการจัดรายการผลิตรายการวิทยุผู้ใช้เสียงจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะสื่อสารรายการให้ได้ดีอย่างแรกสุดยังไงคะน้ำเสียงนะคะที่ชัดเจนแจ่มใสไม่เสียงแหบพร่าไม่เสียงสั่นเครือนะคะจะต้องอ่านและออกเสียงพูดได้ถูก

องตามอักขรวิธีคือออกเสียงพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวควบกล้ำรอเรือรอลิงได้ถูกต้องตามหลักภาษานี่แค่ตัวอย่างนะคะอันที่จริงแล้วหลักภาษาไทยเนี่ยมีความละเอียดอ่อนการที่จะออกเสียงต่างๆเนี่ยก็จะต้องผ่านการฝึกฝนพอสมควรนะคะนอกจากนี้ก็จะต้องมีจังหวะลีลานะคะมีวิธีการนำเสนอที่น่าฟังสามารถแสดงอารมณ์ตามบทที่ได้รับสมมุติว่าได้เป็นพระเอกก็ต้องสามารถที่จะสื่อสารพูดได้อย่างพระเอกพูดหรือเป็นคุณตาก็ต้องพูดได้เหมือนกับคุณตาพูดนะคะและจะต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนเพราะว่าจะต้องทำความเข้าใจในบทวิทยุตีความบทให้แตกจึงจะสามารถแสดงนะคะหรือนำเสนอได้ตามบทการที่ผู้พูดในรายการวิทยุกระจายเสียงจะทำได้ตามที่บอกไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความสามารถส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแน่ล่ะค่ะต้องมีความสามารถส่วนตัวด้วยแต่จะต้องมีการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอหรือที่เราพูดกันว่าต้องมีพรแสวงนะคะเช่นจะต้องฝึกอ่านออกเสียงนะคะฝึกควบคุมอวัยวะในการออกเสียงนะคะบังคับริมฝีปากบังคับลิ้นนะคะบังคับขากรรไกรเนี่ยค่ะจะต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องฝึกการพูดผ่านไมโครโฟนไม่ให้ได้ยินเสียงลมหายใจนะคะนอกจากนี้นะคะในขณะที่มีการบันทึกเสียงนอกจากผู้พูดจะต้องควบคุมตัวเองระดับหนึ่งแล้วนะคะก็จะต้องมีการใช้เทคนิคช่วยควบคุมเสียงพูดนะคะโดยที่ผู้กำกับรายการนะคะเหมือนกับที่เรามีอยู่นะคะและช่างควบคุมเสียงเนี่ยก็จะคอยกำกับระดับของเสียงนะคะไม่ให้ดังเกินไปหรือว่าค่อยเกินไปนะคะจะต้องกำกับลักษณะของเสียงให้ทุ้มๆหรือว่าแหลมนะคะหรือกำกับให้เกิดมิติเช่นให้เสียงนั้นเหมือนอยู่ใกล้ๆหรือให้เสียงอยู่ไกลๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสามารถทำได้แล้วก็ที่เราคุ้นกันอีกอย่างนึงก็คือการปรับเสียงให้มีเสียงกล้องสะท้อนนะคะซึ่งเราจะเจอบ่อยในรายการวิทยุที่เรียกกันว่าเสียงเอ็กโคนะคะซึ่งจะทำให้เกิดเป็นไงคะตื่นเต้นเร้าใจบางครั้งส่วนใหญ่ก็จะสะพึงกลัวนะคะ ก็เป็นการดูแลกำกับเสียงนะคะช่วยให้เสียงพูดนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนักศึกษานะคะก็จะเห็นได้ว่าหลักการใหญ่ๆเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการใช้เสียงให้เหมาะสมกับประเภทรูปแบบเนื้อหารายการและอีกประการหนึ่งก็คือการควบคุมเสียงพูดของเราผ่านอุปกรณ์สำคัญคือไมโครโฟนนะคะผู้พูดต้องฝึกฝนการใช้เสียงของตัวเองแล้วก็จะต้องมีผู้ควบคุมเสียงคอยช่วยในการใช้อุปกรณ์ปรับแต่งเหล่านี้เพื่อให้เสียงพูดนั้นมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะ

หลายๆคนที่มาทำงานด้านการผลิตรายการนี้นะคะก็คงจะมีจิตใจที่รักชอบในเรื่องของเสียงดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตอนที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายทีเดียวละนะคะหลักและเทคนิคในการใช้เสียงดนตรีในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจริงๆแล้วนะคะ เราจะแบ่งตอนนี้ออกเป็น3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นประเภทและความสำคัญของดนตรีในรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่2จะเป็นเรื่องหลักการใช้เสียงดนตรีในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่3ก็จะเป็นเทคนิคของการกำกับเสียงดนตรีในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะเสียงดนตรีที่เราได้ยินกันนะคะอยู่ทั่วไปฟังกันอยู่ทุกวันมีหลายประเภทหลายรูปแบบแต่ว่าในเรื่องของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเราแบ่งเสียงดนตรีออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกนะคะคือเสียงดนตรีที่จัดตามต้นกำเนิดของเสียงนะคะเช่นดนตรีบรรเลงดนตรีที่มีการขับร้องหรือเพลงการแบ่งประเภทที่2

เราจะแบ่งตามแหล่งที่มาของเสียงเช่นจากแผ่นเสียงแผ่นซีดีจากแอปพลิเคชันบันทึกเสียงหรือจากการแสดงสดการแบ่งประเภทที่3เราแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประพันธ์นะคะคือแต่งเพลงนั้นๆดนตรีนั้นๆหรือผลิตดนตรีเช่นเป็นดนตรีหรือเพลงเพื่อการรับฟังทั่วๆไปเป็นดนตรีหรือเพลงเพื่อให้เกิดอารมณ์เป็นดนตรีหรือเพลงที่ใช้แทนเสียงประกอบเชิงสัญลักษณ์หรือเป็นดนตรีหรือเพลงที่ใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆในการผลิตรายการเนี่ยดนตรีหรือเพลงมีความสำคัญนะคะอย่างแรกก็คือให้ความรู้สึกบันเทิงนะคะช่วยผ่อนคลายอารมณ์นะคะเช่นพวกรายการที่จัดรายการที่นิยมที่สุดก็คือรายการเพลงประเภทต่างๆใช่ไหมคะเราก็จะคุ้นเคยกันดีกับเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากฟังเพลงส่วนใหญ่แล้วก็จะแบบเราอยากสบายใจอยากคลายเครียดอยากปล่อยใจให้เพลิดเพลินนะคะเราก็จะ อาศัยนะคะเสียงดนตรีที่ให้ความสำคัญณตรงนี้ส่วนที่สองค่ะที่สามารถใช้ดนตรีใช้เพลงได้คือใช้เป็นสัญลักษณ์ของรายการวิทยุเช่นเวลาที่จะเปิดรายการจะปิดรายการใช้เป็นเพลงประจำของรายการใดรายการหนึ่งเพื่อสร้างความรู้สึกให้คนจดจำรายการนั้นๆได้นอกจากนี้นะคะเรายังใช้เป็นเพลงเชื่อมระหว่างเนื้อหาแต่ละส่วนของรายการเดียวกันนะคะให้มีเป็นบริดจ์นะคะต่อเนื้อหาแต่ละตอนซึ่งในรายการบางประเภทเนี่ยอาจจะขาดออกจากกันเลยเช่นรายการนิตยสารเนี่ยนะคะแต่ละช่วงเนี่ยอาจจะไม่มีเนื้อหาที่สัมพันธ์กันแต่ว่าเราใช้เสียงเพลงเดียวกันหรือดนตรีนั้นเพลงเดียวกันเนี่ยเป็นตัวเชื่อมประกอบไปเชื่อมโยงนำเข้าสู่เนื้อหาแต่ละส่วนได้นอกจากนี้เรายังใช้เพิ่มความดึงดูดใจน่าสนใจนะคะจะเห็นว่ารายการสารคดีนะคะถ้ามีแต่เนื้อหาล้วนๆโดยไม่มีดนตรีประกอบเลยคงจะไม่สามารถจะดึงดูดใจได้นะคะลองคิดดูว่าถ้ามีแต่เสียงพูดแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของดนตรีประกอบรายการสารคดีเนี่ยสามารถจะโน้มนำนะคะให้เราเหมือนได้เข้าสู่สถานที่เวลาหรือบรรยากาศใดบรรยากาศหนึ่งที่รายการสารคดีนั้นเนี่ยต้องการที่จะนำเสนอได้นอกจากนี้นะคะจะมีการใช้เสียงดนตรีขั้นนะคะเมื่อจบรายการหนึ่งไปแล้วจะต่อรายการใหม่ก็จะมีการใช้ดนตรีเพื่อสลับขั้นนะคะแล้วก็แจ้งว่ากำลังจะเปลี่ยนรายการใหม่เพื่อให้ทราบนะคะผู้ฟังทางบ้านเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีว่าอ้ออันนี้เนี่ยสิ้นสุดไปแล้วนะ1รายการแล้วก็กำลังจะเริ่มรายการใหม่ซึ่งเพื่อดนตรีเพื่อขั้นรายการเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกใช้นะคะดนตรีหรือเพลงที่โน้มนำไปสู่บรรยากาศของรายการใหม่ได้ด้วยนะคะก็เหมือนเสมือนหนึ่งว่าได้นำนะคะว่าเดี๋ยวจะเป็นรายการประเภทไหนนอกจากนี้นะคะในรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนเวลานะคะในรายการละครวิทยุเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่หรือเปลี่ยนฉากก็สามารถจะใช้ดนตรีเป็นตัวที่ขั้นและบ่งบอกนะคะว่าขณะนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงเวลาเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือเปลี่ยนแปลงฉากให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจได้อย่างชัดเจนทีนี้ในรายการละครวิทยุเรามักจะพบนะคะว่ามีการใช้ดนตรีทำอะไรบ้างใช้สร้างอารมณ์ใช้ความรู้สึกนะคะสร้างความรู้สึกใช้สร้างบรรยากาศนะคะใช้สร้างภาพในจิตใจของผู้ฟังนะคะอาจจะเป็นภาพตามธรรมชาตินะคะหรืออาจจะเป็นภาพเหนือธรรมชาติต่างๆค่ะก็เอาดนตรีมาช่วยโน้มนำแล้วก็ยังใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงประกอบนะคะเช่นดนตรีที่จะแทนตัวละครแต่ละตัวหรือใช้แทนไม่ใช่เฉพาะตัวละครแต่ละตัวยังใช้แทนกิริยาอาการนะคะการเคลื่อนไหวอิริยาบถพฤติกรรมของตัวละครที่นะคะอาจจะเป็นคนเป็นสัตว์อะไรก็ได้นะคะเช่น อย่างเพลงม้าย่องอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะนึกถึงสัตว์ที่เป็นม้าที่กำลังควบขโยอย่างนี้เป็นต้นนะ

เนื่องจากดนตรีเนี่ยค่ะสามารถจะทำประโยชน์ได้มากมายอย่างที่บอกมาเนี่ยนะคะในการผลิตรายการวิทยุก็จะมีดนตรีนะคะลักษณะต่างๆเช่นเป็นเพลงประจำรายการนะคะเป็นเพลงเชื่อมนะคะเป็นเพลงขั้นระหว่างรายการต่อรายการเป็นเพลงเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สร้างบรรยากาศตามประเด็นที่พูดมานะคะ

เนื้อหาของหลักและเทคนิคในการใช้เสียงประกอบเนี่ยนะคะเราก็จะพูดถึงประเภทและความสำคัญของเสียงประกอบเป็นอย่างแรกนะคะส่วนเรื่องที่สองก็จะพูดถึงเทคนิคการผลิตและการใช้เสียงประกอบเรื่องที่สามก็จะพูดถึงเทคนิคการกำกับเสียงประกอบในการผลิตรายการนะคะเสียงประกอบในรายการวิทยุเนี่ยค่ะจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะเข้าใจได้ง่ายเมื่อคิดไปถึงนะคะรายการที่เราเคยฟังมานะคะเสียงประกอบที่เราเรียกกันว่า sound effect เนี่ยนะคะทับศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีใช้ในรายการวิทยุเยอะที่สุดเช่นกันแล้วก็ในรายการประเภทต่างๆโดยเฉพาะพวกรายการที่มีลักษณะในการผลิตค่อนข้างจะซับซ้อนเนี่ยนะคะก็มักจะมีการใช้เสียงประกอบมากถามว่าเสียงประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างเสียงประกอบก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะเสียงประกอบแรกคือเสียงประกอบที่เป็นดนตรีถามว่าทำไมดนตรีก็จัดเป็นเสียงประกอบด้วยเพราะว่านะคะบางครั้งเราใช้เสียงดนตรีนะคะในการเน้นที่จะแสดงอารมณ์นะคะเป็นสัญลักษณ์เสริมบรรยากาศเสริมสร้างความรู้สึกเช่นในเมื่อตัวละครในรายการวิทยุของเรานั้นกำลังอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าเราก็จะใช้เสียงดนตรีนะคะที่แสดงออกถึงอารมณ์เศร้าโดยที่เสียงดนตรีนั้นอาจจะไม่เป็นเพลงก็ได้เป็นเพียงเสียงดนตรีค่ะ Sound effect อย่างที่สองเป็นเสียงประกอบที่ไม่ใช่ดนตรีเสียงพวกนี้คือเสียงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงหรือเสียงสร้างขึ้นนะคะเพื่อให้เป็นเสียงที่เสมือนจริงเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้มองเห็นภาพในสมองนะคะเมื่อได้ยินเสียงนะคะให้มองเห็นสภาพแวดล้อมนะคะให้รู้สึกถึงบรรยากาศแล้วก็รู้สึกถึงการกระทำของตัวละครที่เรากำลังติดตามอยู่อย่างที่สามนะคะเสียงเงียบเสียงเงียบคืออะไรเงียบก็คือไม่มีเสียงนี่แหละค่ะอย่างเช่นอาจารย์กำลังบรรยายอยู่แล้วอาจารย์หยุดไปเป็นเสียงเงียบก็แสดงว่าขณะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งอาจารย์อาจจะคิดอะไรไม่ออกนะคะเงียบไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวิทยุเสียงเงียบก็มีความหมายนะคะการเงียบชั่วขณะเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกแล้วแต่นะคะว่าขณะนั้นเราเนี่ยต้องการให้เกิดความรู้สึกอะไรเช่นเงียบผู้ฟังก็รอคอยเอ๊ะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นไหมหรือว่าสิ่งที่กำลังรอคอยนั้นจะปรากฏออกมาหรือไม่เสียงประกอบเนี่ยค่ะสำคัญต่อรายการวิทยุเพราะว่าจะสร้างภาพสถานที่นะคะเหตุการณ์เวลาเช่นเสียงไก่ขันนะคะทำให้เรานึกถึงว่าขณะนี้กำลังเป็นเวลาเช้านะคะสร้างอารมณ์ความรู้สึกเร้าใจเช่นเสียงเปิดประตูช้าๆแอดเราก็อุ้ยกำลังจะมีอะไรเข้ามาทางประตูนั้นหรือกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างก็ช่วยเน้นกริยาอาการเช่นถ้ามีเสียงช้อนซ่อมกระทบจานก็แปลว่ากำลังมีการรับประทานอาหารกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นเสียงประกอบเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดไปพร้อมกับการแสดงนะคะหรือเสียงพูดนอกจากนี้นะคะบางครั้งนะคะเสียงก็จะช่วยสร้างจินตนาการให้นึกไปถึงภาพที่ไม่มีจริงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสมมุติว่ารายการวิทยุประเภทรายการนิทานเนี่ยเสียงปิ้งเราก็จะรู้เลยว่าผู้วิเศษกำลังจะบันดาลให้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วในรายการของเราการนำเสียงประกอบมาใช้เนี่ยค่ะผู้กำกับรายการเนี่ยจะต้องพิถีพิถันนะคะเลือกเสียงที่

0: มีความหมายนำมาใช้แล้วผู้ฟังเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องราวชัดเจนนะคะผู้ฟังจะต้องมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนในสมองเสียงนั้นมันจะต้องช่วยเพิ่มสีสันนะคะให้ชีวิตชีวากับรายการแต่ถ้าใช้มากหรือถี่เกินไปเนี่ยนะคะมันก็จะไม่มีความหมายเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะใช้มากไปนะคะเลือกใช้เฉพาะเสียงที่โดดเด่นและจำเป็นเหมาะสมสำหรับฉากนั้นจริงๆเท่านั้น
1: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสททุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
2: มหาวิทยาลัยไทยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

ก็จะขอแนะนำวิธีการเรียนชุดวิชานี้สักเล็กน้อยนะคะชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็จะเป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนะคะซึ่งหมายถึงว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องมาฝึกภาคสนามนะคะหรือฝึกปฏิบัตินะคะที่มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์จะแจ้งนะคะให้นักศึกษาทราบถึงวันเวลาล่วงหน้านะคะว่าจะเข้ามาฝึกปฏิบัติวันไหนเวลาไหนนะคะในปัจจุบันนี้นะคะในสถานการณ์อย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีการฝึกปฏิบัติออนไลน์นะคะซึ่งทางคณะกรรมการจัดการสอบก็ยังไม่ได้ตกลงกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการส่งแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองนะคะหรือการบ้านนะคะไปให้นักศึกษาทำก่อนที่จะนำมาส่งอาจารย์ในวันเวลาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนะคะทีนี้สำหรับการประเมินผลชุดวิชานี้เนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นการเรียนการสอบภาคปฏิบัติการประเมินผลจากภาคปฏิบัตินะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นภาคทฤษฎีนะคะการประเมินผลภาคปฏิบัติเนี่ยคิดเป็นร้อยละ60นะคะของชุดวิชานี้ทั้งหมดนะคะคือชุดวิชานี้ทั้งหมดเป็น 100% นะคะจะแบ่งเป็นคะแนนภาคฝึกปฏิบัติเนี่ย 60% นะคะแล้วไปสอบภาคทฤษฎีอีก 40% นะคะเราจะไม่เอามาคะแนนมารวมกันนะคะจะแยกออกเป็นภาคๆนะคะจะเป็น2ส่วนนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะในการสอบภาคปฏิบัติเนี่ยจะมีโอกาสน้อยมากที่นักศึกษาจะไม่ผ่านนะคะถ้านักศึกษาเข้ามาฝึกปฏิบัติและทำกิจกรรมตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้นะคะก็จะสามารถสอบผ่านกันทุกคนนะคะในกรณีที่ไม่ผ่านนะคะภาคใดภาคหนึ่งเนี่ยนักศึกษาจะต้องสอบซ่อมภาคนั้นนะคะอย่างเช่นภาคปฏิบัติไม่ผ่านก็จะต้องสอบภาคปฏิบัติซ่อมภาคปฏิบัตินะคะภาคทฤษฎีไม่ผ่านก็จะต้องสอบซ่อมภาคทฤษฎีนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะสอบไม่ผ่านภาคทฤษฎีนะคะเพราะว่านักศึกษาไม่กลับไปทบทวนนะคะเอกสารการสอนคิดว่าอุ๊ยฉันมาฝึกปฏิบัติแล้วฉันจะต้องสอบผ่านนะความจริงไม่ใช่นะคะนักศึกษาจะต้องไปอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะคะจึงจะสอบได้นะคะเพราะข้อสอบเนี่ยจะมีเป็นข้อสอบที่เป็นปรนัยนะคะ120ข้อนะคะถึงแม้จะคะแนน 40% ก็แล้วแต่นะคะคิดเพียง 40% ของ120ข้อนะคะอันนี้ก็มันไม่กี่ข้อหรอกนะคะที่จะสอบผ่านประมาณ24ข้ออะไรประมาณนี้นะคะก็จะผ่านแล้วนะคะแต่ประเออเนี่ยนักศึกษาหลายคนไม่อ่านนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองทำได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะสิ่งที่อาจารย์ได้พบเสมอๆนะคะในเรื่องของการเรียนชุดวิชานี้นะคะก็คือนักศึกษาคิดว่ามันง่ายนะคะแล้วก็ไม่ไปทบทวนนะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าให้ไปทบทวนหน่อยนึงนะคะข้อสอบออกยังไงนะคะก็ออกหน่วยละ8ข้อนะคะวิธีการนะคะก็ออกหน่วยละ8ข้อคือชุดหน่วยที่1เนี่ยก็จะออกแค่8ข้อเองนะคะนักศึกษาก็แนวข้อสอบก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะคะอาจารย์ที่สอนก็จะพูดอยู่เสมอว่านักศึกษาไปดูวัตถุประสงค์นะคะของหน่วยของตอนนะคะซึ่งจะระบุไว้ว่าในตอนนี้ต้องการวัดอะไรนะคะอย่างเช่นว่าตอนที่ 1.1 ต้องการให้นักศึกษานะคะเข้าใจนะคะความหมายความสำคัญนะคะประเภทแล้วก็บทบาทของบุคลากรในการผลิตรายการนะคะนักศึกษาก็ไปดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างล่ะนะคะในเนื้อหาเหล่านี้นะคะข้อสอบมันก็จะออกอยู่ในประเด็นเหล่านี้นะคะคงไม่หนีไปไหนจากนี้นะคะก็สุดท้ายของสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษานะคะย้ำอีกทีนะคะให้ไปทบทวนเนื้อหานะคะทำแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทกิจกรรมท้ายบทท้ายเรื่องนะคะขอท่านท้ายเรื่องนะคะกิจกรรมท้ายเรื่องซึ่งจะมีคำถามคำตอบอยู่ในนั้นนะแนวตอบแล้วก็มีแบบประเมินผลก่อนเรียนหลังเรียนนะคะนี่เข้าไปทำนะคะข้อสอบอาจจะในแนวนั้นนะคะข้อสอบจะทราบแนวว่าข้อสอบมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองนะคะซึ่งอาจารย์ได้บอกไปแล้วว่ามีคะแนนนะคะส่วนนี้ก็จะมีถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือเป็นคะแนน10
10คะแนนหรือ 10% นะของการสอบภาคปฏิบัตินะคะนักศึกษาก็ต้องไปทบทวนนะคะไปอ่านรายละเอียดจากเอกสารการสอนนะคะสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาคงจะมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยที่1ดีพอสมควรตามเวลาที่มีอยู่นะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนสอบผ่านชุดวิชานี้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

หลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยที่2นะคะอุปกรณ์ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงไปแล้วเนี่ยเราลองมาดูแนวของข้อสอบนะคะเพื่อเป็นการทดสอบสำหรับตัวนักศึกษาเองและเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่เราได้เรียนไปมากน้อยแค่ไหนนะมาดูข้อสอบข้อแรกนะเป็นแนวข้อสอบข้อแรกนะคะก็คือคำถามก็คือถามว่าข้อใดคือความแตกต่างที่สำคัญของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและห้องทั่วไปนะคะข้อแรกนะคะข้อเลือกแรกก็คือความสามารถในการเก็บเสียงข้อเลือกข้อที่2ความสามารถในการป้องกันเสียงภายนอกนะคะข้อ3ก็คือความสามารถในการป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนนะคะข้อ4ความสามารถในการป้องกันเสียงเล็ดรอดนะคะอันนี้ก็ข้อสุดท้ายนะคะก็ถูกทุกข้อนะให้นักศึกษาลองดูนะคะว่าข้อไหนคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างห้องผลิตรายการกับห้องทั่วไปนะถ้านักศึกษาลองนึกถึงสิ่งที่เมื่อกี้เราได้เรียนไปนะคะก็จะเห็นว่าคำตอบของข้อนี้เนี่ยก็คือคำตอบข้อสุดท้ายนะก็คือถูกทุกข้อนะคะเพราะว่าห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจะต้องมีลักษณะทั้ง4ประการข้างต้นนะคะก็คือต้องสามารถเก็บเสียงได้นะป้องกันเสียงภายนอกได้นะป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนได้รวมทั้งป้องกันไม่ให้เสียงที่เราผลิตในห้องผลิตเนี่ยเล็ดรอดออกไปข้างนอกได้นะก็จะเป็นความแตกต่างที่สำคัญเลยระหว่างห้องผลิตกับห้องทั่วๆไปนะคะก็เป็นคำตอบข้อสุดท้ายนะคะถูกทุกข้อนะลองมาดูคำถามอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่2ถามว่าจุดเด่นการตัดต่อแบบดิจิตอลมีหลายประการยกเว้นข้อใดนะการอ่านโจทย์แบบนี้นักศึกษาต้องอ่านอย่างระมัดระวังนะคะก็คือต้องหาให้ได้ว่าโจทย์ถามอะไรนะคะข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามว่ายกเว้นข้อใดแปลว่าข้อใดที่ไม่ใช่จุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลนะคะเพราะฉะนั้นมาดูตัวเลือกข้อแรกก็คือความสะดวกรวดเร็วข้อที่2นะความการต่อเนี่ยจะราบรื่นกลมกลืนนะข้อที่3คุณภาพเสียงที่ดีข้อที่4การทดลองตัดต่อเพื่อเปรียบเทียบได้และข้อที่5การถ่ายโอนสัญญาณเสียงเพื่อเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์นะคะลองก่อนที่เราจะตอบลองย้อนไปดูคำถามอีกทีนะคะคำถามถามถึงจุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลนะคะโดยถามในลักษณะของข้อยกเว้นนะคะคือข้อใดเนี่ยที่ไม่ใช่จุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลนะคะถ้านักศึกษาลองดูคำตอบแล้วนะคะลองพิจารณาทีละข้อเนี่ยจะเห็นว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยเป็นจุดเด่นหรือข้อดีของการตัดต่อแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะส่วนข้อสุดท้ายนะการถ่ายโอนสัญญาณเสียงเพื่อเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์เนี่ยข้อนี้เนี่ยไม่ใช่จุดเด่นนะดูจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้อด้อยข้อเดียวของการตัดต่อในระบบดิจิตอลนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยจะต้องเสียเวลาในการถ่ายโอนสัญญาณเสียงเพื่อจะเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องตัดต่อก่อนนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อนี้คือข้อที่ไม่ใช่จุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลนั่นเองนะคะ2ข้อผ่านไปนะคะลองมาดูข้อที่3นะคะข้อที่3ถามว่าข้อใดเป็นอุปกรณ์สำหรับนำสัญญาณเสียงเข้านะคะเรามาดูคำตอบทีละข้อนะคะข้อแรกเครื่องเล่น compact disc หรือว่าเครื่องเล่น CD นะคะข้อที่2 เครื่องส่งสัญญาณนะคะข้อที่3เครื่องบันทึกเสียงนะคะข้อที่4เครื่องตัดต่อและข้อที่5มิกเซอร์นะคะนักศึกษาน่าจะคุ้นเคยอยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้นะคะถ้าหากว่าศึกษามาจากเอกสารการสอนนะเครื่องเล่น CD ก็คือเป็นเครื่องที่ เล่นเสียงนะคะเสียงประเภทต่างๆนะคะอันที่2เครื่องส่งสัญญาณอันนี้น่าจะเป็นข้อลวงนะเราไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเนาะนะเครื่องบันทึกเสียงนะเครื่องตัดต่อหรือมิกข้อสุดท้ายก็คือมิกเซอร์นะคะคำตอบสำหรับข้อนี้เนี่ยก็คือมิกเซอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวกลางสำหรับนำสัญญาณเสียงเข้าเพื่อเตรียมสำหรับการตัดต่อค่ะมาดูข้อที่4
นะคะสำหรับแนวข้อสอบนะคะคำถามถามว่าไมโครโฟนชนิดใดให้เสียงที่มีคุณภาพดีและต้องมีแหล่งจ่ายไฟบรรจุไว้ในตัวไมโครโฟนด้วยนะคะหลังจากที่เราเรียนประเภทของไมโครโฟนไปแล้วนะคะลองดูนะคะว่านักศึกษาจะตอบได้ไหมนะคะตัวเลือกที่มีให้เลือกก็มี5ข้อนะคะข้อแรกคือไมโครโฟนแบบริบบอนนะคะข้อที่2ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ข้อที่3ไมโครโฟนแบบไดนามิกข้อที่4ไมโครโฟนแบบอีออนข้อที่5ไมโครโฟนแบบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้านะคะไมโครโฟนที่ให้เสียงคุณภาพดีแล้วก็ต้องมีแหล่งจ่ายไฟหรือว่าต้องมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะคะคำตอบก็คือข้อ2นะคะก็คือไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์เนี่ยเป็นไมโครโฟนที่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟบรรจุไว้ในตัวไมโครโฟนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะสำคัญที่ทำให้ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์เนี่ยแตกต่างจากไมโครโฟนประเภทอื่นๆนะคะซึ่งเวลาอ่านเอกสารการสอนก็จำเป็นจะต้องจำลักษณะเด่นแบบนี้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะถูกนำมาใช้เป็นข้อสอบด้วยนะคะมาดูข้อสอบหรือแนวข้อสอบข้อสุดท้ายนะคะไมโครโฟนที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดสำหรับการบันทึกเสียงบริเวณยอดเขาค้อคือข้อใดไมโครโฟนที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะนี้เรามาดูว่าคำส่วนสำคัญหลักๆที่นักศึกษาจะต้องพิจารณาในข้อสอบข้อนี้ก็คือเราควรจะหลีกเลี่ยงไมโครโฟนประเภทไหนนะคะกับการบันทึกเสียงบริเวณยอดเขาค้อซึ่งนักศึกษาก็ต้องตีความว่าบริเวณยอดเขาค้อเนี่ยลักษณะก็คือควรคงจะมีลมแรงมันก็จะมีเสียงรบกวนค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลมแรงเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับไมโครโฟนประเภทไหนนะคะอันแรกก็คือไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์นะอันที่สองไมโครโฟนแบบริบบอนอันที่สามไมโครโฟนแบบไดนามิกอันที่สี่ไมโครโฟนสำหรับถือและอันที่ห้าไมโครโฟนแบบรับเสียงทางเดียวนะคะไมโครโฟนที่ควรเลี่ยงมากที่สุดนะคะสำหรับบริเวณที่มีเสียงรบกวนค่อนข้างมากแล้วก็มีลมแรงนะคำตอบก็คือข้อที่2นะก็คือไมโครโฟนแบบริบบอนซึ่งอย่างที่เราคุยกันนะคะว่าเป็นไมโครโฟนที่จริงๆให้คุณภาพเสียงที่ดีแต่มีความบอบบางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้บนพื้นที่ที่มีลมแรงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะก็คือเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดสำหรับคำถามในข้อนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อสอบทั้ง5ข้อนะคะให้นักศึกษาได้ลองทดสอบด้วยตนเองนะคะว่าหลังจากที่ศึกษาเอกสารการ

สอนแล้วก็ดูtutorial แล้วเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่ถ้าหากว่านักศึกษาตอบได้ทั้ง5ข้อก็ถือว่าทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ายังตอบได้ไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือตอบถูกต้องแค่บางส่วนนะคะก็แสดงว่าเป็นสัญญาณว่านักศึกษาอาจจะต้องกลับไปศึกษาเอกสารการสอนอย่างละเอียดและใช้เวลามากขึ้นค่ะ

หลังจากที่ได้พูดเนื้อหาของหน่วยจบไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของข้อสอบกันค่ะก็อันที่จริงแล้วนะคะหน่วยนี้ก็เช่นเดียวกับทุกหน่วยนะคะก็คือข้อสอบจะออกตามวัตถุประสงค์ของหน่วยนะคะเพราะว่านะคะวัตถุประสงค์คือตัวที่เราเนี่ยบอกกับนักศึกษาว่าเราต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้อะไรไปบ้างซึ่งในหน่วยที่3นี้นะคะเนื้อหาทั้งหมดที่ครูพูดไปแล้วก็ได้จะแนะนำในเรื่องของข้อสอบนี้ก็คือข้อสอบจะออกทั้งหมด8ข้อนะคะเป็นข้อสอบปรนัยเช่นเดียวกับหน่วยอื่นนะคะเรื่องที่ครูจะถามก็คือเรื่องที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของหน่วยนี้เรื่องอะไรบ้างเรื่ององค์ประกอบของเสียงการใช้เสียงการใช้เสียงแต่ละประเภทมีหลักการและเทคนิคยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาไปดูวัตถุประสงค์นะคะตามแผนหน่วยแผนตอนว่าเรื่องที่ครูพูดมาทั้งหมดนี้วัตถุประสงค์และแผนหน่วยแผนตอนกำหนดว่าอย่างไรหากนักศึกษาสาตอบวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนและไม่พลาดนั่นก็คือข้อสอบ8ข้อของหน่วยนี้ทำได้แน่นอนค่ะ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาหน้าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสทนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสทด้วยครับ

0: สาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสท.ทุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิการ1
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ควาชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
2: ย ังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
2: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าวเพราะถ้าสั่งผ่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่
3: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องทักษะการคิดนะคะแน่นอนเลยนะคะว่าพอพูดถึงเรื่องการคิดหรือว่าความคิดเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนนะคะเคยประสบพบเจอหรือว่าผ่านมาทุกคนต้องเคยคิดนะคะไม่มีใครแน่นอนเลยที่ว่าไม่เคยคิดนะคะแต่ว่าการคิดคืออะไรสำคัญอย่างไรนะคะและมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะมาดูกันที่ความหมายของการคิดหรือว่าความคิดก่อนนะคะเป็นคำที่ทุกคนแน่นอนเลยคุ้นชินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะถ้าจะให้นิยามอย่างง่ายๆเลยเนี่ยนะคะการคิดหรือว่าความคิดก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัญญาของแต่ละคนนะคะเฉพาะบุคคลด้วยคือเวลาเราคิดอะไรเนี่ยคนอื่นก็ไม่สามารถร่วงรู้ได้ใช่ไหมคะหรือว่าคนอื่นคิดอะไรเราเองก็ไม่สามารถร่วงรู้ได้เช่นกันนะคะการคิดหรือว่าความคิดเนี่ยนะคะจะดำเนินไปได้ก็คือจะต้องเกิดสิ่งเร้าเข้ามาในสมองของเราไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงสัญลักษณ์หรือว่าสถานการณ์ต่างๆนะคะที่ทำให้เราเนี่ยฉุกคิดขึ้นมานะคะจนผสมผสานในกระบวนการทางสมองเกิดออกมาเป็นความคิดนะคะอันนี้เรียกว่าการคิดนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าองค์ประกอบของการคิดเนี่ยมีอะไรบ้างการคิดครั้งหนึ่งของคนเราเนี่ยนะคะจะต้องประกอบด้วยหลักๆแล้ว6องค์ประกอบด้วยกันนะคะอันที่1เลยนะคะคือประกอบด้วยสิ่งเร้าค่ะสิ่งเร้าคืออะไรนะคะสิ่งเร้าก็คืออาจจะเป็นภาพเสียงสัญลักษณ์หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราเนี่ยที่เป็นผู้พบเห็นนะคะฉุกคิดขึ้นมาอย่างเช่นนะคะเราอาจจะเห็นภาพของสองตายายคนแก่เนี่ยนะคะน่าสงสารเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อไปรอรับเงินจากรัฐบาลอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะก็เกิดที่เราเห็นภาพนั้นปุ๊บเราก็ฉุกคิดขึ้นมานะคะว่าทำอย่างไรดีเราจะช่วยได้บ้างก็อาจจะมีการเปิดรับบริจาคอะไรต่างๆอันนี้คือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นนะคะองค์ประกอบอันที่สองเลยนะคะของการคิดก็คือการรับรู้ค่ะการรับรู้นี่สำคัญนะคะบุคคลส่วนใหญ่แล้วทุกคนเลยนะคะเวลาจะรับรู้อะไรจะรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ถูกไหมคะตาหูจมูกลิ้นกายก็คือผิวหนังเนี่ยนะคะซึ่งการรับรู้ของแต่ละคนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสด้วยนะคะถ้าเกิดว่านะคะเรามองไม่เห็นนะคะเราอาจจะรับรู้นะคะสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไปอาจจะสมมติไม่เคยเห็นน้ำตกเลยหรือหิมะเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงกระบวนการคิดในสมองอาจจะแตกต่างออกไปจากคนที่สายตาปกติอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันที่3นะคะองค์ประกอบของการคิดก็คือจุดมุ่งหมายในการคิดค่ะจุดมุ่งหมายในการคิดนี่สำคัญนะคะผู้คิดทุกคนเนี่ยนะคะแน่นอนเลยเวลาเราคิดเราต้องมีจุดมุ่งหมายไม่งั้นเราจะกลายเป็นแบบคิดเพ้อเจ้อเรื่อยเปื่อยใช่ไหมคะจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรนะคะเช่นบางทีเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราต้องการที่จะแก้ปัญหานะคะหรือว่าเราต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นจุดมุ่งหมายของการคิดนะคะและพอเรารู้จุดมุ่งหมายของการคิดแล้วเราก็จะได้คิดถูกนะคะคิดไปในทิศทางเลือกวิธีคิดที่ตรงกับความต้องการได้นะคะก็ดูองค์ประกอบที่4เลยนะคะก็คือวิธีการคิดนั่นเองนะคะวิธีการคิดเนี่ยนะคะก็คือในแต่ละครั้งเราต้องเลือกวิธีคิดที่มีจุดมุ่งหมายให้ตรงกับการคิดนั้นๆนะคะเช่นถ้าเราอยากจะตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะอาจจะใช้การคิดวิเคราะห์นะคะเพราะว่าเราจะต้องตัดสินใจแล้วอะไรควรทำไม่ควรทำอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีการคิดแบบวิเคราะห์หรือถ้าเราจะแก้ไขปัญหานะคะด้วยวิธีใหม่ๆเช่นอยากจะเพิ่มยอดขายจะทำอย่างไรดี

้เราอาจจะต้องคิดแบบแก้ปัญหาหรือใช้ความคิดแบบสร้างสรรค์เนี่ยมาประกอบนะคะว่าจะสร้างสรรค์แนวทางเพิ่มยอดขายใหม่ๆได้อย่างไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะองค์ประกอบที่5ก็คือข้อมูลหรือเนื้อหานะคะข้อมูลหรือเนื้อหาเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มพูนให้ผู้ที่คิดเนี่ยมีความรู้ใหม่ๆแล้วก็คิดออกไปได้กว้างไกลขึ้นนะคะ6คือผลของการคิดค่ะองค์ประกอบข้อสุดท้ายนะคะแน่นอนพอเราผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยนะคะท้ายที่สุดมันจะออกมาเป็นผลค่ะว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยออกมาเป็นอย่างไรประโยชน์ของการคิดนะคะก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะคะเวลาเกิดภัยพิบัติสึนามิหรืออะไรต่างๆเนี่ยมนุษย์ก็พยายามคิดหาเทคโนโลยีหรือวิธีการทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้นะคะหรือว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะอีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่ช่วยเยียวยาจิตใจของมนุษย์ด้วยแล้วก็ก่อให้เกิดจินตนาการนะคะและสุดท้ายนะคะสามารถทำกิจกรรมเพื่อผู้อื่นและสังคมได้นะคะเวลาเราคิดอะไรบางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองเนาะเราก็คิดถึงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยนะคะเหล่านี้เองก็เป็นประโยชน์ของการคิดค่ะต่อมาเราจะมาดูปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการคิดของมนุษย์ว่ามีอะไรบ้างนะคะปัจจัยแรกเลยนะคะที่จะส่งผลก็คือพื้นฐานทางครอบครัวค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการคิดหรือว่าระบบความคิดของเราอ่ะเป็นผลมาจากครอบครัวด้วยหรือเปล่านะคะจริงๆเขาบอกว่าพื้นฐานทางครอบครัวเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะคะแบบเบาเลยโภชนาการหรืออาหารที่ให้นะคะก็มีผลต่อการทำให้เซลล์สมองของมนุษย์สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเอื้อต่อการคิดสมัยนี้เขาถึงบอกว่าจะมีหลักใช่ไหมคะว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยจะพัฒนาสมองไปได้เร็วนะคะก็จะพยายามให้โภชนาการที่ดีนะคะปัจจัยที่สองเลยนะคะก็คือพื้นฐานความรู้ค่ะนะคะเป็น background of knowledge นะคะการที่เราได้เรียนหรือสั่งสมความรู้มาของแต่ละคนเนี่ยนะคะจะส่งผลต่อวิธีคิดของคนคนนั้นค่ะนะคะเราจะสังเกตได้เลยนะคะว่าคนที่อยู่ในสังคมอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือกลุ่มเดียวกับเราก็จะมีความคิดหรือวิธีคิดที่ใกล้เคียงกับเรานะคะแล้วก็ทำให้เวลาแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่ใกล้กันนะคะปัจจัยที่3เลยนะคะก็คือประสบการณ์ชีวิตค่ะการที่บุคคลแต่ละคนนะคะประสบปัญหาพบเจอประสบการณ์ในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตมาเนี่ยจะส่งผลนะคะให้เป็นข้อมูลที่เราเก็บสะสมไว้นะคะเพื่อเอามาคิดต่อครั้งหน้านะคะอย่างเช่นหลายคนเนี่ยอาจจะทำธุรกิจนะคะแล้วก็ล้มละลายไปหลายครั้งแล้วนะคะธุรกิจอาจจะต้องปิดตัวเขาก็จะมีประสบการณ์ในชีวิตรู้ละว่าครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะคะเขาจะเลือกวิธีการแก้ปัญหาแบบไหนกับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยเนี่ยอาจจะเลือกวิธีคิดที่แตกต่างกันค่ะ4นะคะคือการทำงานของสมองค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะสมองของแต่ละคนเนี่ยเกิดมามีเอกลักษณ์นะคะมีลักษณะเฉพาะทำให้มีศักยภาพในการคิดที่ไม่เท่ากันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราฝึกไม่ได้นะคะจริงๆการคิดเป็นทักษะที่ฝึกได้เหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการทำงานของสมองเนี่ยบางท่านนะคะอาจจะมีสติปัญญาหรือ IQ ที่สูงนะคะทำให้เวลาคิดอะไรเนี่ยอาจจะคิดได้มากกว่าคนอื่นนะคะต่อมาปัจจัยที่5คือเรื่องวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมสำคัญอย่างไรมีผลต่อการคิดด้วยหรอนะคะจริงๆวัฒนธรรมมีผลมากเลยทีเดียวนะคะความเชื่อวิถีชีวิตการปฏิบัติของคนในสังคมเนี่ยนะคะส่งผลต่อระบบการคิดของคนในสังคมนะคะที่บอกว่าสังคมไทยนะคะกับสังคมฝรั่งเนี่ยวัฒนธรรมแตกต่างกันยกตัวอย่างชัดๆเลยนะคะเช่นสังคมแบบตะวันตกเนี่ยนะคะสังคมในอเมริกาเนี่ยเขาจะนิยมวัฒนธรรมเขาคือจะเป็นการแข่งขันใช่ไหมคะจะเน้นปัจเจกเน้นการแข่งขันส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาก็อาจจะคิดเชิงกลยุทธ์เก่งว่าจะทำยังไงให้เหนือกว่าคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ของคนไทยวัฒนธรรมเราเน้นพึ่งพาช่วยเหลือกันเนาะมีการลงแขกเรียกคนอื่นมาช่วยกันเราก็อาจจะคิดแบบเชิงกลยุทธ์ได้ไม่เก่งเท่านะคะแต่อาจจะไปคิดอีกแบบนึงได้เก่งกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้น

นะคะต่อมานะคะปัจจัยที่6คือจริยธรรมนะคะแน่นอนเลยคนที่มีจริยธรรมสูงกับคนที่ขาดจริยธรรมเวลาเกิดปัญหาหนึ่งขึ้นตัดสินใจต่างกันแน่นอนนะคะปัจจัยที่7นะคะก็คือการรับรู้ค่ะการรับรู้เนี่ยก็ส่งผลต่อการคิดของมนุษย์นะคะปัจจัยที่8คือสภาพแวดล้อมค่ะเช่นถ้าเราอยู่ในที่เงียบๆกับเราอยู่ในที่ที่มีเสียงดังแล้วก็มีคนพูดตลอดเวลากดดันเราอาจจะคิดไม่ออกนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันเวลาเราจะคิดอะไรก็อาจจะต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คิดได้นะคะ9คือศักยภาพในการเรียนรู้ค่ะก็คือแต่ละคนนะคะอย่างที่บอกมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากันนะคะ10นะคะประสาทการรับรู้ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางร่างกายนะคะหากมีความผิดปกติทางด้านร่างกายอาจจะทำให้คนเนี่ยคิดต่างออกไปนะคะปัจจัยที่11นะคะก็คือโครงสร้างของสมองค่ะสมองของมนุษย์จะแบ่งออกเป็นหลักๆที่ควบคุมการคิดเลยนะคะก็คือซีกซ้ายกับซีกขวานะคะแต่ละคนก็มีความถนัดที่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนถนัดซีกซ้ายนะคะที่เป็นในเรื่องของภาษานะคะเรื่องการให้ข้อมูลการคิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจจะถนัดซีกขวาที่เป็นทางด้านศิลปะจินตนาการนะคะหรือบางคนอาจจะเท่าๆกันเลยทั้ง2ด้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดของมนุษย์ค่ะเรามาดูกันนะคะเกี่ยวกับประเภทของการคิดค่ะการคิดมีหลายประเภทนะคะจริงๆแล้วหลายๆท่านน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะในเรื่อง4รูปแบบการคิดนะคะ1คือการคิดแบบสร้างสรรค์หรือ creative thinking นะคะ2คือการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะ3คือการคิดเชิงวิพากษ์และ4คือการคิดเชิงกลยุทธ์แต่ละแบบเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูที่การคิดเชิงสร้างสรรค์ก่อนนะคะการคิดเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินนะคะแล้วก็พูดถึงในวงกว้างมากเลยนะคะการสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆก็คือเป็นความสามารถของสมองนะคะที่จะคิดถึงสิ่งแปลกใหม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดัดแปลงปรับปรุงปรุงแต่งผสมผสานนะคะหรือประดิษฐ์คิดค้นไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหรือหลักการหรืออาจจะออกมาเป็นสิ่งของที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะอันนี้เรียกว่าความคิดแบบสร้างสรรค์นะคะซึ่งอาจจะต้องใช้จินตนาการเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามความคิดสร้างสรรค์เนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ด้วยนะคะค่ะตัวอย่างของความคิดสร้างสรรค์นะคะเช่นนะคะอาจจะเริ่มคิดจากที่ว่ามือถือเราเนี่ยเมื่อก่อนต้องมีแป้นกดใช่ไหมคะเราจะมีโทรศัพท์อยากจะมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่ไม่มีแป้นกดเป็นหน้าจออย่างเดียวเนี่ยทำได้ไหมทำอย่างไรนะคะก็ฉุกคิดขึ้นมาแล้วก็พัฒนาเป็นโทรศัพท์อย่างในระบบปัจจุบันนี้ที่คิดว่าน้อยคนเนาะนะคะที่ยังใช้ที่มีแบบแป้นกดอยู่นะคะก็จะเป็นหน้าจอนะคะแล้วก็ใช้เป็นระบบสัมผัสเนี่ยเป็นต้นนะคะหรือบางคนนะคะอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ในอดีตนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันอย่างเงี้ยแอปเปิลหล่นลงมาจากเรื่องที่เขาบอกนะคะว่าแอปเปิลตกลงมาใส่หัวปุ๊บเขาก็คิดได้ถึงกฎของแรงโน้มถ่วงเลยนะคะคิดนอกกรอบไปเลยนะคะต่อมานะคะลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือรู้สึกไวต่อปัญหานะคะ2คือมีความคล่องในการคิดนะคะ3คือมีความคิดรีเริ่ม4คือมีความยืดหยุ่นในการคิดนะคะ5คือมีแรงจูงใจนะคะเหล่านี้ก็คือจะเป็นลักษณะพื้นฐานของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะต่อมานะคะอันดับที่2คือเป็นการคิดแบบวิเคราะห์ค่ะการคิดแบบวิเคราะห์เนี่ยนะคะเป็นความสามารถในการคิดของมนุษย์ที่จะแยกแยะส่วนประกอบต่างๆนะคะออกเป็นส่วนย่อยๆเพื่อตรวจสอบหรือว่าวิเคราะห์ความเชื่อมโยงนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆนะคะเป็นการคิดที่อาจจะวิเคราะห์สาเหตุหรือว่าหาเป้าหมายที่ต้องการนะคะตัวอย่างการคิดวิเคราะห์เช่นอะไรเช่นเวลาเราจะเลือกคู่ครองนะคะเลือกแฟนเนี่ยเราจะต้องมีการวิเคราะห์นิดนึงว่าคนนี้เหมาะไหมดีไหมที่เราจะเลือกมานะคะก็ต้องแยกพิจารณาเป็นส่วนย่อยๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของนิสัยบางคนอาจจะดูที่รูปร่างหน้าตาด้วยนะคะถ้าเรามี 3-4 คนให้เราเลือกเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ส่วนย่อยๆว่าคนไหนนะคะเหมาะนะคะที่จะมาเป็นคู่ครองของเรานะคะต่อมานะคะ
หลักการนะคะมาดูหลักการการแก้ไขปัญหาด้วยการคิดวิเคราะห์นะคะคืออันดับแรกเลยคือเราต้องไม่ด่วนสรุปนะคะบางทีเนี่ยเราเห็นอะไรปุ๊บเราตัดสินเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะอาจจะเป็นแค่ส่วนย่อยหรือส่วนนิดเดียวที่เรารับรู้มาเราก็ต้องเอาหลายๆส่วนมาประกอบในการตัดสินใจนะคะสองคือต้องมีความ

thinking เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากในศตวรรษที่21เลยนะคะเป็นทักษะยุคใหม่ที่ทุกคนควรจะมีเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็คือกระบวนการคิดในรูปแบบหนึ่งนะคะที่เป็นการคิดแบบมีวิจารณญาณนะคะแล้วก็ตัดสินใจจากหลักฐานหรือข้อมูลที่ถูกต้องไม่ตัดสินใจจากอารมณ์หรือว่าอคติหรือว่าทิฏฐินะคะอันนี้เป็นการคิดเชิงวิพากษ์การคิดในเชิงวิพากษ์เนี่ยนะคะสามารถฝึกทักษะได้ง่ายๆจาก2ประการด้วยกันนะคะ1คือไม่เชื่ออะไรง่ายๆให้สงสัยเอาไว้ก่อนเสมอนะคะเวลามีคนมาบอกเรานะคะว่าการกินมะนาวนะคะสามารถป้องกันได้ทุกโรคเราต้องตั้งคำถามก่อนเลยว่าจริงหรอทำไมมะนาวมีสารอะไรคือตั้งคำถามไปเรื่อยๆนะหรือว่าฝึกตั้งคำถามต่อข้อสงสัยให้ตรงประเด็นนะคะจริงๆการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยช่วยให้มนุษย์เนี่ยนะคะพัฒนาแนวคิดหรือว่าเปลี่ยนสังคมมาแล้วนะคะหลายยุคหลายสมัยทีเดียวนะคะอย่างเช่นในอดีตเนี่ยผู้หญิงก็อาจจะไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายแต่ก็เกิดผู้หญิงกลุ่มนึงที่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมล่ะเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมเราถึงไม่มีสิทธิเท่าเทียมกันตั้งคำถามไปเรื่อยๆจนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในที่สุดนะคะต่อมานะคะในแบบที่4เรียกว่าการคิดเชิงกลยุทธ์ค่ะการคิดเชิงกลยุทธ์นี่ก็สำคัญนะคะเป็นการคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาแนวปฏิบัตินะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะวิธีที่ได้ผลมากที่สุดนะคะโดยการคิดเชิงกลยุทธ์ก็มีหลายองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นกำหนดเป้าหมายนะคะวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เลือกการวางแผนกลยุทธ์วางแผนปฏิบัติการนะคะวางแผนทดสอบสถานการณ์จำลองลงมือปฏิบัติหรือว่าประเมินผลอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเอาไปใช้ในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะอันนี้ก็เป็น4รูปแบบการคิดค่ะเรามาดูประเภทของการคิดกันต่อนะคะอีก3ประเภทได้แก่การคิดบวกนะคะการคิดเชิงนวัตกรรมแล้วก็การคิดเชิงระบบค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการคิดบวกการคิดบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าคืออะไรจริงๆก็คือเป็นกระบวนการคิดนะคะที่เข้าใจในเรื่องราวหรือมุมมองบวกในสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะยอมรับเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขนะคะโดยการคิดบวกเนี่ยเป็นกลวิธีที่จำเป็นที่จะต้องฝึกฝนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะคิดลบเพื่อป้องกันภัยป้องกันตัวเองนะคะแต่พวกที่คิดบวกหรืออาจจะแบบโลกสวยอะไรเงี้ยอาจจะต้องเป็นผ่านกระบวนการฝึกมาในระดับหนึ่งนะคะการคิดบวกนะคะแล้วก็คิดลบส่งผลต่อร่างกายนะคะถ้าใครคิดลบเนี่ยอาจจะกระวนกระวายนอนไม่หลับปวดศีรษะเป็นไมเกรนนะคะแต่การคิดบวกจะทำให้คนปล่อยวางสบายๆแล้วก็ร่างกายเกิดความผ่อนคลายนะคะการคิดบวกเนี่ยพบว่าปรากฏในทุกๆศาสนาเลยนะคะอย่างเช่นในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็บอกให้คิดดีทำดีใช่ไหมคะเจริญสติแล้วก็ภาวนาให้อภัยแผ่เมตตานะคะปล่อยวางอะไรต่างๆพวกนี้มีความกรุณาต่อกันนะคะหรือในศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะก็มุ่งเน้นในเรื่องของความเมตตาแล้วก็ความรักเพื่อนมนุษย์รักตนเองด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความคิดบวกอย่างในศาสนาอิสลามก็สอนให้มนุษย์อยู่ร่วมกันนะคะด้วยหลักศรัทธา6ประการนะคะอาจจะต้องมีความรักมีความสันติสร้างความดีงามต่อพระเจ้าต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็ต่อตนเองด้วยนะคะในศาสนาฮินดูก็มีเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าก็มีหลักในการอยู่ร่วมกันให้บุคคลเนี่ยพึงปฏิบัติกันต่อกันด้วยความดีแล้วก็ความมีเมตตาเหล่านี้ก็เป็นการฝึกให้เรามองมนุษย์ในแง่ดีนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเมตตาต่อกันนะคะนะคะเรามาดูต่อไปนะคะเป็นการคิดเชิงนวัตกรรมนะคะ innovative thinking คืออะไรนะคะจริงๆเขาก็บอกว่าเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะเป็นทักษะแล้วก็กระบวนการคิดที่มีประโยชน์ต่อผู้คนสังคมแล้วก็โลกมากเลยนะคะการคิดในรูปแบบนี้อาจจะเป็นนามธรรมก็ได้เช่นคิดวิธีใหม่ๆนะคะหรือทฤษฎีใหม่ๆนะคะเพื่อให้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นยังไงคะก็ไม่เหมือนแบบเดิมแล้วเนาะที่ครูเดินมาแล้วก็เขียนกระดานดำใช่ไหมคะมันเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีอะไรบ้างอะ VR ใช่ไหมคะ

0: AR หรืออะไรต่างๆที่เกิดทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะเห็นภาพมากขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายขึ้นเหล่านี้ก็เป็นผลจากการคิดเชิงนวัตกรรมนั่นเองนะคะต่อมานะคะทักษะนะคะในการคิดเชิงนวัตกรรมนะคะมีทั้งหมด6ด้านด้วยกันนะคะ1คือการใส่ใจหรือเอาใจใส่นะคะใครอยากจะคิดเชิงนวัตกรรมเก่งต้องรู้จักเอาใจใส่นะคะเอาใจใส่อะไรบ้างนะคะเอาใจใส่สมมติเราเป็นอาจารย์เราก็เอาใจใส่ผู้เรียนเนาะว่าเขาต้องการแบบไหนในยุคนี้นะคะ2คือเห็นคุณค่าและลักษณะส่วนบุคคลนะคะ3คือเกิดการถ่ายทอดจินตนาการถ้าคิดเก่งมากเลยแต่ไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นภาพหรือออกมาเป็นคำพูดได้นะคะก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพในการเอาไปใช้จริงนะคะ4คือการเล่นอย่างจริงจังนะคะต้องมีการผสมผสานนะคะความสนุกสนานด้วยไม่ใช่จะซีเรียสอย่างเดียวนะคะเรื่องนวัตกรรมเนี่ย5นะคะคือความร่วมมือในการสืบค้นปัจจุบันเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้คำว่าบูรณาการใช่ไหมคะไม่มีใครแล้วที่เป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะคนเดียวคิดได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะคะแม้กระทั่งหมอวิศวกรหรือหลายๆศาสตร์เขาต้องมารวมกันเพื่อคิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆนะคะ6คือการปั้นแต่งนะคะการปั้นแต่งเนี่ยนะคะก็คือเป็นการที่เปิดโอกาสสำหรับทางเลือกอื่นๆนะคะพิจารณาภาพรวมนะคะนำมาประกอบสร้างกันให้เป็นบูรณาการปั้นขึ้นมานะคะก็จะทำให้เกิดเทคโนโลยีนวัตกรรมในปัจจุบันที่หลากหลายมากขึ้นนะคะความคิดเชิงระบบคืออะไรก็คือเป็นการคิดที่มองขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็แยกแยะออกมาพยายามแยกออกมาว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะตัวอย่างการคิดเชิงระบบนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะธุรกิจหรือการทำงานอะไรก็แล้วแต่ของมนุษย์เนี่ยนะคะจะต้องเราต้องรู้เสมอว่ามันเชื่อมโยงกันเป็นระบบนะคะไม่ได้แยกออกเป็นส่วนๆนะคะอย่างเช่นเวลาเราจะคิดพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ต้องคิดเป็นระบบเลยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะตั้งแต่ชุมชนชาวบ้านนะคะเรื่องของกฎหมายเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมการคมนาคมการเข้าถึงจะให้พื้นที่หนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ต้องคิดหลายขั้นตอนเลยนะคะอย่างเป็นระบบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะแก่นแท้ของการคิดเป็นระบบมีอยู่2อันนะคะก็คือมองเห็นความสัมพันธ์ของกันและกันนะคะอย่างเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยจะให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนการท่องเที่ยวต้องมองว่ามันมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนประกอบต่างๆที่เชื่อมโยงกันนะคะ2คือมองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคิดเชิงระบบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องพลังการคิดแง่บวกแง่ลบนะคะสู่การเอาไปปฏิบัตินะคะการคิดเนี่ยจากที่รู้มานะคะว่ามีหลากหลายรูปแบบมากๆแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากให้เน้นกันก็คือเรื่องของการคิดแง่บวกกับแง่ลบนะคะการคิดบวกเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคิดในแง่บวกเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายด้วยนะคะหลายๆคนที่ไม่สบายหรือปวดหัวเป็นไมเกรนก็อาจจะเกิดจากการคิดลบนะคะการมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นการมีความคิดสร้างสรรค์หรือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นส่วนมากก็จะพบกับคนที่คิดในแง่บวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดในแง่บวกกันนะคะฝึกอย่างไรบ้างอันดับแรกนะคะฝึกสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองนะคะการเชื่อมั่นของตนเองเนี่ยเราต้องเชื่อว่าเราทำได้นะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยให้เครดิตกับตัวเองนะคะเวลาทำอะไรได้ประสบความสำเร็จก็บอกว่าอ้อยฉันฟุกฉันไม่เก่งหรอกอันนี้ก็เริ่มคิดลบกับตัวเองแล้วนะคะสองคือการฝึกคิดในแง่บวกจำเป็นต้องมีเทคนิคหรือว่าวิธีการเหมือนกันนะคะสามคือพยายามคิดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะหลายๆคนพอเกิดวิกฤตปุ๊บคิดในแง่ลบตลอดเลยนะคะแต่ว่าคนที่คิดในแง่บวกจะพยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเราจะเห็นได้จากช่วงโควิดเลยเนี่ยนะคะหลายๆธุรกิจเนี่ยนะคะก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเวลาไม่มีหน้าร้านสมมติร้านอาหารปิดที่เขาล็อกดาวน์อย่างเงี้ยนะคะก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานเช่าที่อะไรต่างๆก็ ทำโปรโมชั่นอื่นๆนะคะพลิกให้เป็นโอกาสนะคะ4คือใช้หลักคิดแง่บวกนะคะฝึกออกแบบให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็5นะคะใช้หลักการคิดบวกตามหลักศาสนาต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะต่อมาประโยชน์และโทษของการคิดในแง่บวกนะคะเรามาดูกันนะคะประโยชน์แน่นอนเลยก็คือเมื่อเวลาเจอสถานการณ์อะไรต่างๆคนที่คิดในแง่บวกเนี่ยมักจะพบทางออกแล้วก็หาทางแก้ปัญหาได้มากกว่านะคะ2คือทำให้เปิดกว้างเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆ3คือทำให้มีพลังเชิงสร้างสรรค์แล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงในการทำงานนะคะ4คนที่คิดแง่บวกเนี่ยมักจะมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะก็ส่งผลต่อการทำงานนะคะอาจจะรู้จักคนมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะ5คือคนที่คิดแง่บวกหรือเชิงบวกเนี่ยมักมองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆทำให้มุ่งไปสู่ปัญหาที่สำคัญจริงๆได้นะคะแล้วก็ปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราก็ปล่อยผ่านไปนะคะ6นะคะทำให้มองเห็นส่วนดีๆนะคะของเรื่องต่างๆนะคะในสถานการณ์ทุกสถานการณ์แล้วเราก็หยิบยื่นดึงแต่สิ่งดีๆไปใช้นะคะต่อมานะคะเรามาดูการคิดในแง่ลบบ้างนะคะการคิดในแง่ลบหรือ negative thinking เนี่ยนะคะหลายคนอาจจะมองอุ๊ยมันไม่ดีเลยนะคะจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์หรือข้อดีของมันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะการคิดในแง่ลบนะคะหมายถึงว่าการตัดสินนะคะเหตุการณ์หนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในทางที่ไม่สร้างสรรค์นะคะเช่นมีอคติต่อตัวบุคคลการลำเอียงนะคะไม่ยุติธรรมหรือว่าตัดสินใจอะไรที่มันบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงนะคะด้วยความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทอันนี้เป็นการคิดลบหรือ negative thinking นะคะลักษณะของคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือว่าคิดลบเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็คืออาจจะเรียนแบบนะคะจากตัวละครหรือบุคคลรอบข้างที่พบเห็นนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกจากความเป็นปมด้อยนะคะเช่นรู้สึกว่าไม่มีใครรักเรารู้สึกว่าเราขี้เหร่เราไม่สวยอะไรพวกเนี้ยนะคะจนทำให้เกิดปมในใจแล้วก็กลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะคะลักษณะของคนมองโลกในแง่ร้ายหรือคนที่คิดแง่ลบนะคะส่วนใหญ่ก็จะคือไม่ค่อยให้เครดิตตัวเองเวลาประสบความสำเร็จยอมแพ้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะหรือว่าไม่ค่อยให้อภัยใครง่ายๆไม่ลืมง่ายๆนะคะแล้วก็มักคิดว่าชีวิตข้างหน้าเนี่ยจะต้องเจอแต่เรื่องแย่ๆเห็นแก่ตัวหวาดระแวงคนอื่นหรือว่าอิจฉาเวลาที่คนอื่นได้ดีอันนี้ก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือคิดลบนะคะจริงๆการคิดลบนะคะหรือมองโลกในแง่ร้ายก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียเสมอไปนะคะก็มีข้อดีหรือมีประโยชน์เหมือนกันนะคะอันดับแรกเนี่ยคนที่คิดในแง่ลบนะคะส่วนใหญ่ก็จะคาดการณ์ถึงสิ่งที่เป็นปัญหาหรือสิ่งที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทำให้บางทีเขาก็มีแผนหรือว่าหาวิธีป้องกันที่รัดกุมมากกว่าคนที่คิดบวกนะคะหรือทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะคะเขาหลายๆคนอาจจะงงการคิดลบก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไรนะคะบางคนเนี่ยอาจจะคิดเลยว่าอาหารกินนอกบ้านเนี่ยมีสารพิษตกค้างแน่นอนเลยนะคะทำสกปรกไม่สะอาดก็คือคิดแบบมองอย่างแง่ร้ายไว้ก่อนเลยก็ทำให้เขาเนี่ยทำอาหารกินเองอยู่บ้านอาจจะสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ของคนที่คิดในแง่ลบหรือว่ามองในแง่ร้ายนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะการคิดในแง่ลบก็มีโทษเยอะเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะก็จะส่งผลเสียในหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรามาดูทักษะกันนะคะที่จะขจัดความคิดลบเนี่ยว่าทำอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องฝึกการเห็นคุณค่านะคะของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วยนะคะสองคือมองให้ออกนะคะว่าสิ่งไหนควบคุมได้สิ่งไหนควบคุมไม่ได้อันไหนควรจะปล่อยวางนะคะสามคือถอยห่างจากสิ่งที่ทำให้เราคิดลบหรือมองโลกในแง่ร้ายหรือมีอคตินะคะแล้วก็ถอยห่างออกมาสี่คือพยายามฝึกสตินะคะควบคุมสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังคิดไม่ดีนะคิดลบอยู่นะคะพยายามยิ้มพยายามกินอาหารสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายอันนี้ก็สำคัญนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงในเรื่องของประโยชน์และโทษของการคิดบวกและคิดลบค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมเท

เรามาดูในเรื่องต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของการใช้เหตุผลค่ะหลังจากที่เราได้ฟังนะคะเรื่องของทักษะการคิดแล้วสืบเนื่องต่อมาเลยนะคะหลังจากที่เราคิดแล้วนะคะก็มาสู่การใช้เหตุผลค่ะการใช้เหตุผลน่ะคืออะไรนะคะแน่นอนเลยนะคะว่าทุกคนเช่นเดียวกันนะคะต้องประสบปัญหานะคะเรื่องของการใช้เหตุผลนะคะอาจจะเคยใช้เหตุผลแล้วผิดพลาดหรือว่าใช้เหตุผลไม่ถูกต้องนะคะความหมายของการใช้เหตุผลนะคะก็คือเป็นกระบวนการทางความคิดนะคะที่พยายามจะสรุปนะคะหาข้อสรุปโดยข้อสรุปนั้นเนี่ยเราพยายามนะคะทำให้ผู้ฟังหรือผู้อื่นเนี่ยเชื่อถือหรือว่าคล้อยตามเราอาจจะด้วยหลักฐานที่เอามาซัพพอร์ตที่มีเหตุผลนะคะหรือว่าจะด้วยคำพูดที่หวานล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นการพิจารณาประกอบการตัดสินใจให้เราดูน่าเชื่อถือนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลนะคะการใช้เหตุผลนะคะเราลองมาพิจารณาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำนะคะบอกว่าไม่อยากไปทำงานนะคะเขาบอกว่าแก้วไม่ไปทำงานเพราะไม่พอใจที่สามีเนี่ยลืมวันครบรอบแต่งงานของเรานะคะบางทีอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เนาะเวลาเราไม่พอใจอะไรเราก็วันนี้ไม่มีอารมณ์ไม่ไปทำงานดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะถามว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นการใช้เหตุผลหรือไม่นะคะก็ต้องตอบไปว่าจริงๆก็เป็นการใช้เหตุผลในรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าถามว่าเป็นการใช้เหตุผลที่สมเหตุสมผลหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่นะคะเนื่องจากข้ออ้างของการไม่ไปทำงานของแก้วเนี่ยก็คือสามีลืมวันครบรอบนะคะซึ่งจริงๆมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะการที่เราไม่ไปทำงานเนี่ยเป็นการที่เราขาดความรับผิดชอบนะคะในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไม่อดทนนะต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนขาดความน่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เหตุผลแบบนี้อาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้เหตุผลที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเช่นแม่บอกกับเราว่าลุงเนี่ยเขาเป็นคนที่ใจดีนะแม่เคารพเขามาตั้งแต่เด็กวันหลังเวลาลุงเขาพูดอะไรยังไงลูกก็ต้องเชื่อฟังท่านนะเพราะว่าเป็นคนที่แม่เนี่ยเคารพนะคะอันนี้ก็อาจจะเคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะแต่ถามว่าการที่เราจะต้องทำตามหรือเชื่อฟังใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่ว่าคุณแม่เราสั่งนะคะหรือว่าแม่เราเคารพแล้วเราก็ต้องเคารพท่านไปด้วยนะคะแต่ก็ควรเลือกปฏิบัติตามคำของท่านด้วยความเห็นสมควรจากการตัดสินใจของเรานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการอ้างเหตุผลนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการหรือว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องของการใช้เหตุผลเนี่ยก็เพื่อทำให้เราเข้าใจรูปแบบกฎเกณฑ์แล้วก็วิธีคิดในการใช้เหตุผลรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อที่เราจะได้เอามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข่าวต่างๆหรืออะไรที่ออกมาเนี่ยบางทีเราก็ต้องอ่านแล้วก็แยกแยะแล้วก็รู้จักใช้เหตุผลที่ถูกต้องนะคะปัญหานะคะที่เรามักจะพบกันในเรื่องของการใช้เหตุผลคืออะไรคือคนส่วนใหญ่นะคะจะสับสนระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นค่ะสำคัญมากเลยนะคะในการที่เราจะใช้เหตุผลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องยึดหลักนะคะเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นจริงไม่ได้มีอารมณ์หรืออคติใดๆเข้าไปมีส่วนด้วยแต่ข้อคิดเห็นของคนเนี่ยนะคะอาจจะมีอคติหรือว่าอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปปะปนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการใช้เหตุผลเวลาเอาเหตุผลอะไรมาประกอบเนี่ยก็ควรจะใช้เป็นข้อเท็จจริงนะคะไม่ใช่อารมณ์หรือว่าข้อคิดเห็นนะคะสรุปอย่างกว้างๆนะคะลักษณะสำคัญของการใช้เหตุผลที่ดีมีอะไรบ้าง1เลยนะคะต้องสามารถจับประเด็นสำคัญของการอ้างเหตุผลได้2คือแยกแยะเกี่ยวกับความเชื่อความคิดเห็นแล้วก็ข้อเท็จจริงได้นะคะ3คือรู้เท่าทันการใช้เหตุผลเพื่อโน้มน้าวหรือว่าชักจูงให้เกิดความคิดคล้อยตามได้4คือตั้งคำถามกับเหตุผลและข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและสุดท้ายนะคะก็คือพยายามพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าเหตุผลที่เรายกมาเนี่ยมีความเป็นรูปธรรมแล้วก็กระจ่างชัดนะคะทุกคนก็จะได้เชื่ออย่างไม่มีข้อกังขานะคะในทางกลับกันค่ะผู้ที่ปราศจาก

อ่ะเหตุผลหรือว่ามีการใช้เหตุผลที่บกพร่องส่วนใหญ่จะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือไม่สามารถจับประเด็นสำคัญเรื่องราวอะไรได้นะคะในประเด็นสำคัญสองคือระบุไม่ได้นะคะแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนคือความเชื่ออันไหนคือความคิดเห็นแล้วก็อันไหนคือข้อเท็จจริงนะคะสามคือมีลักษณะที่เชื่อคนง่ายคล้อยตามผู้อื่นโดยปราศจากข้อสงสัยนะคะใครบอกอะไรก็เชื่อเลยนะคะต่อมานะคะก็คือมักเชื่อตามเสียงส่วนใหญ่นะคะใครทำอะไรเราก็ทำตามโดยไม่ได้พิจารณานะคะว่าเหมาะกับเราหรือไม่สุดท้ายนะคะก็คือเชื่อในตำนานเรื่องเล่าที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงอะไรเลยนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะถือว่าปราศจากการใช้เหตุผลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบของการอ้างเหตุผลนะคะแล้วก็ข้อพินิจเกี่ยวกับการอ้างเหตุผลกันค่ะรูปแบบเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะได้กล่าวอย่างละเอียดกันในตอนต่อๆไปนะคะหลักแล้วรูปแบบก็จะมีการอ้างเหตุผลแบบนิรนัยแล้วก็อุปนัยนะคะนิรนัยเนี่ยนะคะก็คือเป็นการอ้างที่กว้างๆไปสู่อะไรที่เฉพาะส่วนอุปนัยเนี่ยอ้างจากอะไรที่เฉพาะย่อยๆไปสู่ข้อสรุปแบบทั่วๆไปนะคะเช่นนิรนัยเนี่ยนะคะบางทีใช้กับหลักวิทยาศาสตร์นะคะอย่างบอกว่าพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นทิศตะวันออกนะคะตกทางทิศตะวันตกเป็นแบบนี้แน่นอนเลยนะคะบ้านฉันเนี่ยอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครพระอาทิตย์ก็คือขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกอันนี้เป็นแบบนิรนัยนะคะส่วนอุปนัยเนี่ยจะเป็นสังเกตจากอะไรย่อยๆเฉพาะนะคะแล้วก็ไปสรุปแบบเหมารวมนะคะเช่นเราสังเกตว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยพระอาทิตย์ก็ขึ้นทางทิศตะวันออกตอนเราไปกาญจนบุรีมันก็ขึ้นทางทิศตะวันออกตอนเราไปสิงห์บุรีก็ขึ้นทางทิศตะวันออกไปสัก10จังหวัดก็เลยสรุปว่าพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นคนละแบบกันนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะส่วนใหญ่แบบอุปนัยเนี่ยจะเอามาใช้กันให้เห็นทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาต่างๆนะคะยาสีฟันที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยมาสัมภาษณ์เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็เหมารวมให้ละว่าเป็นคนส่วนใหญ่นะคะหรือสรรพคุณนะคะของฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะมีการพบว่ารักษาหวัดได้โดยทดสอบนะคะเป็นเวลา 3-4 วันโดยให้ฟ้าทลายโจรกับคนกลุ่ม1กินแล้วเขาหายดีนะคะดีขึ้นก็เลยสรุปได้เลยว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะป้องกันช่วยลดอาการไข้หวัดเจ็บคอได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อมาสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังเลยนะคะในเรื่องของการอ้างเหตุผลนะคะหรือว่าเป็นข้อพินิจเนี่ยก็คือ1ในเรื่องของภาษานะคะพิจารณาไวยากรณ์ทางภาษา2นะคะก็คือพิจารณาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันค่ะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่เราต้องระวังมากๆเลยในเรื่องของการใช้ภาษานะคะการใช้เหตุผลเนี่ยเชื่อมโยงกับภาษาแน่นอนคนเราเวลาจะอธิบายใช้เหตุผลนะคะก็ต้องใช้ภาษาสื่อกันนะคะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจถึงเหตุผลของเรานะคะภาษาที่ต้องระวังมีอยู่2อันนะคะหลักๆเลยคือภาษากำกวมนะคะเช่นตาของผมเคืองผมต้องรีบกลับบ้านตอนนี้ไม่รู้ว่าตาเคืองคือตาเจ็บหรือคุณตาโกรธละต้องรีบกลับบ้านอย่างเงี้ยนะคะพยายามหลีกเลี่ยงคำเหล่านี้นะคะหรือการใช้คำย้อมสีนะคะอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเช่นเดียวกันเพราะว่าก่อให้เกิดการสร้างอารมณ์เล้านะคะบางทีเนี่ยการใช้คำย้อมสี1คำอาจจะใส่สีตีไข่อะไรไปแล้วเนี่ยผู้ฟังนะคะก็ยากที่จะฟังแล้วรู้สึกเป็นกลางเช่นอ๋อคุณลุงข้างบ้านคนนี้ขี้เมานะคะแกขี้เมาอ่ะคำว่าขี้เมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใช้คำกลางๆคือแกดื่มสุราเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเราย้อมสีไปเลยว่าเป็นไอ้ขี้เมาฟังดูยังไงคุณลุงก็เรามีอคติแล้วคุณลุงเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงการใช้คำย้อมสีในการอ้างเหตุผลนะคะต่อมานะคะข้อพึงระวังที่จะต้องหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ใช้เหตุผลบกพร่องนะคะคือ1อย่างที่บอกไปแล้วนะคะระวังเรื่องการใช้คำนะคะ2ก็คือหากใช้คำที่ตีความหมายได้หลายนัยยะจะต้องอธิบายให้ชัดเจนนะคะว่าหมายถึงอะไรอย่างที่บอกตาผมเคืองตาเนี่ยคือดวงตา
หรือว่าคุณตาอธิบายเพิ่มเติมไปให้ชัดเจนนะคะหากพบการใช้คำย้อมสีนะคะเราก็พยายามแล้วกันนะคะที่คิดว่าคำนั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันหมายความว่าอะไรสมมติบอกว่าเอ้ยยายอ้วนคนเนี้ยอ่ะอ้วนนี่คืออาจจะเป็นคำย้อมสีสำหรับบางคนนะอาจจะบอกว่าผู้หญิงที่มีน้ำมีนวลคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะลองพยายามหาคำที่มันไม่ยอมสีมากนะคะหรือสุดท้ายในมุมมองของผู้ใช้เหตุผลควรยกเลิกหรือว่าหลีกเลี่ยงการใช้คำย้อมสีพวกนี้ที่ใส่สีดีไข่ใส่อารมณ์ลงไปนะคะเพราะเราจะทำให้เราเกิดอคติไม่สามารถมองข้อเท็จจริงได้นะคะต่อมาเรามาดูพิจารณาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนะคะทุกอย่างเลยเหตุผลที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะผลที่เกิดก็มาจากเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าหลายๆคนเขาพิจารณาหาสาเหตุหรือว่าเหตุผลเนี่ยโดยวิธีใดบ้างนะคะอันดับแรกเขาอาจจะพิจารณาจากลักษณะร่วมค่ะดังตัวอย่างที่ปรากฏนี้เลยนะคะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสถึงวันศุกร์นะคะอยู่ดีๆท้องเสียทานอะไรก็ไม่รู้เราก็ต้องมาหาเลย5วันเรากินอะไรและมีอะไรร่วมกันนะคะปรากฏว่าจากหน้าจอนี้นะสรุปว่าข้าวมันไก่กินด้วยกัน5วันเลยก็เลยเกิดเป็นอาการท้องเสียแต่อย่างไรก็ตามนะคะการพิจารณาลักษณะร่วมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสาเหตุจริงๆจริงๆสาเหตุถ้าดูจากในนี้แล้วอาจจะพบว่าทุกวันเนี่ยกินมีทั้งลาเต้นมเปรี้ยวมีนมเป็นส่วนประกอบหมดเลยอาจจะแพ้นมก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะสองคือหาอะไรที่แตกต่างนะคะเช่นไปกินข้าวร้านเนี้ย3ครั้งมีอร่อย2ครั้งไม่อร่อยครั้งหนึ่งเราอยากจะหาอะไรที่มันต่างทำให้ไม่อร่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นลักษณะที่พิจารณาแตกต่างสรุปได้ว่านะคะจากในภาพที่ปรากฏนี้แม่ครัวไม่ได้ใส่ขาตะไคร้เลยทำให้ต้มยำไม่อร่อยแต่อย่างไรก็ตามอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะต้องไปพิจารณาถึงสาเหตุอื่นเช่นเปลี่ยนแม่ครัวหรือเปล่านะคะเปลี่ยนยี่ห้อน้ำปลาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องความแตกต่างนะคะต่อไปนะคะพิจารณาลักษณะร่วมกับแตกต่างด้วยกันเลยนะคะอีกอันนึงนะคะพิจารณาส่วนที่เหลือค่ะนะคะพิจารณาส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบว่าเราจะตัดออกไปอะไรที่ไม่ใช่แล้วเหลืออะไรก็คือคำตอบนะคะต่อมาพิจารณาความผันแปรร่วมนะคะก็คือมีการทำสวนเนี่ยนะคะใส่ปุ๋ยใส่อะไรต่างๆแล้วแบบไหนต้นไม้โตไวสุดก็มาดูว่าอะไรร่วมกันทำให้เกิดการเจริญเติบโตนะคะเหล่านี้เองนะคะก็เป็นข้อพินิจเกี่ยวกับการใช้เหตุผลที่ให้ฝากเอาไว้ค่ะเรามาดูกันในเรื่องทักษะการใช้เหตุผลเบื้องต้นในชีวิตประจำวันนะคะในชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยใช้เหตุผลเพื่ออะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าประเมินคุณค่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะทักษะนะคะในการใช้เหตุผลเนี่ย ส่วนหนึ่งก็เพื่อคัดกรองหลักฐานหรือว่าข้อเท็จจริงด้วยนะคะประเภทของหลักฐานเนี่ยขออธิบายอย่างคร่าวๆนะคะก็คือมีหลักฐานโดยตรงนะคะแล้วก็หลักฐานโดยอ้อมนะคะหลักฐานที่จะเอามาใช้เนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นข้อเท็จจริงนะคะมีความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบที่มาของหลักฐานนั้นๆได้นะคะถึงจะเอามาซัพพอร์ตในการใช้เหตุผลของเราได้นะคะไม่ใช่ว่ามีคนนึงอ่ะพูดมาใครก็ไม่รู้นะคะแล้วเราก็บอกต่อไปอันนี้อาจจะสร้างความน่าเชื่อถือในการใช้เหตุผลได้น้อยนะคะต่อมานะคะทักษะที่2นะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยมากๆคือการใช้เหตุผลเพื่อประเมินคุณค่านะคะโดยขั้นตอนการประเมินเนี่ยจะมี4ขั้นตอนนะคะ1คือขอบเขตที่ต้องการประเมินคุณค่า2คือค้นหาเกณฑ์การประเมิน3คือเริ่มประเมินคุณค่าเลยและ4คือสรุปผลการประเมินนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเกิดเรื่องนึงในสังคมขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะประเมินคุณค่าเรื่องนั้นเช่นในเรื่องกรณีการทำแท้งเป็นต้นนะคะเราก็จะเริ่มละแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการประเมินคุณค่าหรือใช้เหตุผลในประเด็นนี้แตกต่างกันในขณะที่สมมตินะคะเราเห็นด้วยว่า
ทำแท้งได้เป็นสิ่งสมควรแต่เพื่อนอาจจะใช้เหตุผลเพื่อประเมินคุณค่าเรื่องการทำแท้งเป็นอีกลักษณะหนึ่งว่าทำไม่ได้เลยทุกกรณีก็เป็นไปได้นะคะโดยขั้นตอนเนี่ยเช่นนะคะกำหนดขอบเขตหรือบริบทก่อนนะคะว่าการทำแท้งเนี่ยนะคะบริบทที่เราต้องการประเมินคุณค่าเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเช่นทุกกรณีไหมถูกข่มขืนด้วยไหมหรือพลาดหรืออย่างไรนะคะแล้วก็เริ่มค้นหาเกณฑ์การประเมินนะคะเกณฑ์ก็มีหลากหลายเกณฑ์มากอาจจะเป็นเกณฑ์ประโยชน์มองประโยชน์เป็นหลักไงเป็นเกณฑ์ถ้ามองถึงประโยชน์เช่นถ้าเด็กคนนี้เนี่ยนะคะมีการตรวจสอบแล้วว่าเกิดมีความผิดปกติหมออาจจะต้องทำแท้งเพื่อประโยชน์ของแม่ความปลอดภัยด้วยแล้วก็เพื่อประโยชน์ของลูกในอนาคตบางคนก็อาจจะประเมินคุณค่าว่าสมควรทำแท้งได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นทักษะที่จะใช้เหตุผลนะคะเพื่อประเมินคุณค่าต่อไปนะคะทักษะการใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาค่ะการใช้เหตุผลเนี่ยนะคะก็ส่วนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหามีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คือทำความเข้าใจที่มาแล้วก็ลักษณะของปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขก่อนสองคือต้องระบุขอบเขตของปัญหาสามคือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาสี่คือเลือกแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและสุดท้ายก็คือสรุปผลการแก้ไขปัญหานะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรนะคะอย่างเช่นเรื่องกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยคือสถานการณ์โควิด2019ใช่ไหมคะที่ระบาดไปทั่วโลกเลยนะคะในประเทศไทยเองเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเราจะใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยอย่างไรนะคะเราก็อาจจะต้องเริ่มจากอันแรกเลยทำความเข้าใจลักษณะของปัญหาก่อนว่าปัญหาคืออะไรมีที่มาอย่างไรโควิดเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรมีที่มาอย่างไรนะคะสองคือระบุขอบเขตของปัญหาว่าเกิดปัญหาโควิดขึ้นเนี่ยมันกระทบด้านใดบ้างนะคะค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาว่าเอ๊ะแท้จริงแล้วที่มันระบาดเนี่ยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเรารับมือไม่ดีเพราะนโยบายเราผิดพลาดไปหรือว่าเพราะคนนิสัยคนไทยไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรือเพราะอะไรเราต้องค้นหาข้อเท็จจริงนะคะที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นเราถึงจะขั้นตอนต่อไปเลือกแนวทางที่เหมาะสมถ้าเรารู้ว่าเป็นเพราะว่านะคะเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่พอเราก็อาจจะดำเนินนโยบายนะคะเลือกซื้อจัดเครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรต่างๆต่อมานะคะแล้วก็สรุปออกมาเป็นผลการแก้ไขนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูเรื่องการใช้เหตุผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ข่าวสารค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันในปัจจุบันของคนเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เหตุผลในการแยกแยะข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันนะคะในโลกศตวรรษที่21แน่นอนเลยนะคะผู้คนเนี่ยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นจำนวนมากทำให้เราได้รับข่าวเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราต้องใช้เหตุผลเพื่อวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลด้วยนะการที่เราจะฝึกตนเองพัฒนาทักษะให้เป็นผู้ที่มีวิจารณญาณในการรับข่าวสารเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะหนึ่งเลยคือเราต้องกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็รู้จักตั้งคำถามด้วยนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยได้มาจากไหนมันใช่ไหมมันตรงกับแหล่งอื่นๆไหมต้องมีความอยากรู้อยากเห็นนะคะกระตือรือร้นสองคือฝึกคิดอย่างกล้าได้กล้าเสียนะคะ 3 คือฝึกการคิดแบบซับซ้อนนะคะ 4 คือกระตุ้นจินตนาการนะคะอาจจะมองเห็นเหตุการณ์จำลองนะคะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดถึงวิธีแก้ไขไปในอนาคตนะคะต่อมาคือเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆนะคะและสุดท้ายก็คือสร้างความมั่นใจแก่ตนเองนะคะถ้าฝึกสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะเป็นผู้ที่คิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะเมื่อสังคมก้าวเข้าสู่สังคมความเป็นดิจิตอลนะคะเกือบทุกมิติของชีวิตก็จะสื่อกับสื่อออนไลน์นะคะสื่อออนไลน์ก็เลยเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตมนุษย์โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเราต้องมีทักษะที่จะรู้เท่าทันสื่อเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์หรือว่าการใช้เหตุผลเพื่อรู้เท่าทันเนี่ยมันสำคัญอย่างไรนะคะจริงๆเนี่ยหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะก็มีผลนะคะจากก
การที่เราขาดทักษะในการใช้เหตุผลนะคะหรือว่าไม่รู้เท่าทันสื่อนะคะมีกรณีตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2560เนี่ยนะคะเกิดมีการใช้ Facebook นะคะนำข้อมูลส่วนตัวของ Facebook เนี่ยเกือบ100ล้าน account เลยนะคะที่ไม่ได้รับการยินยอมเอามาบิดเบือนข่าวสารนะคะว่าจะเลือกประธานาธิบดีคนนั้นคนนี้จนเกิดนะคะเขาบอกว่าผลเนี่ยเอาไปเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะหรือแม้กระทั่งนะคะในปัจจุบันเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเฟกนิวหรือว่าข่าวปลอมเยอะมากๆนะคะโดยวิธีการนำเสนอของเฟกนิวหรือข่าวปลอมเนี่ยวิธีการที่เราจะดูหรือแยกแยะนะคะหนึ่งเลยคือส่วนใหญ่เขาจะชอบใช้ข้อความเสียดสีเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ข้อความหรือภาพที่ทำให้เกิดความสนุกสนานหรืออาจจะไม่ได้มีเจตนาให้เกิดความเข้าใจผิดแต่ว่าพอมันแพร่ไปในวงกว้างแล้วเนี่ยมันก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเช่นนะคะอันนี้เป็นกรณีที่ยกมาให้นะคะเขาบอกว่าเป็นรูปภาพอินเดียนะคะแม่น้ำคงคาก่อนและหลังล็อกดาวน์นะคะคนเห็นก็ตกใจว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอซึ่งจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่อินเดียก่อนและหลังล็อกดาวน์ของแม่น้ำคงคาแต่บางทีคนเนี่ยสนุกนะคะนึกเล่นๆเอาภาพมาต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอเผยแพร่ไปทั่วก็อาจจะทำให้คนอื่นเชื่อถือนะคะหรือว่าข่าวปลอมเนี่ยนอกจากวิธีนำเสนอแบบเมื่อกี้แล้วนะคะยังมักปรากฏในสื่อออนไลน์นะคะที่ใช้การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็ใช้ภาษากำกวมให้เข้าใจผิดนะคะภาษากำกวมที่ทำให้คนเข้าใจผิดเยอะมากเลยส่วนใหญ่แล้วเช่นอะไรคะเช่นเวลาเราอ่านโบรชัวร์ของอาจจะเป็นธนาคารหรือว่าบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่เขาจะชอบเขียนตัวเล็กๆเนาะสร้างแรงจูงใจให้เราสมัครนะคะเช่นหากท่านใช้งานบัตรเครดิตของธนาคารเราพิเศษหากสมัครภายในวันนี้รับเงินคืน 1.5% สูงสุด 1,000 บาทบนยอดใช้สะสม 15,000 บาทไอ้ข้อความเหล่านี้นะคะที่ยกตัวอย่างมาเห็นไหมคะตีความได้2แบบดังที่เห็นนี้แบบที่1กับแบบที่2เนี่ยก็ตีความได้ไม่เหมือนกันนะคะทำให้ผู้คนสับสนนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ทำให้เกิดความสับสนโดยใช้คำกบกำกวมนะคะต่อมานะคะลักษณะของเฟกนิวอีกอันนึงคือการโฆษณาชวนเชื่อค่ะสื่อประเภทนี้ส่วนใหญ่นะคะทำให้คนเชื่อกับโฆษณาเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือว่าสร้างความน่าเชื่อถือนะคะโดยที่ทำให้ผู้รับสารเนี่ยเกิดความตื่นเต้นสงสารหรือว่าประทับใจนะคะจนลืมการใช้เหตุผลไปเลยบางทีดูโฆษณานี้แล้วแบบสงสารนะรีบซื้อรีบทำบุญหรือรีบบริจาคจนเราลืมถึงการใช้เหตุผลไปก็มีนะคะตัวอย่างนะคะมีเฟกนิวเกี่ยวกับการแชร์เรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยเยอะมากเลยในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมป้องกันมะเร็งอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากินยาอันนี้แล้วผู้หญิงจะมีหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นสวยขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่โฆษณาเกินจริงเหล่านี้นะคะก็ต้องระวังนะคะอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อต้องใช้เหตุผลพิจารณาประกอบด้วยนะคะเหล่านี้ก็เป็นในเรื่องของเฟกนิวนะคะแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ค่ะสุดท้ายนะคะเราจะมาดูเรื่องการใช้ตรรกวิบัติค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่าตรรกวิบัติบางที่นะคะอาจจะใช้คำว่าการละทิ้งเหตุผลหรือว่าการใช้เหตุผลบกพร่องนะคะมันเป็นยังไงคะการใช้เหตุผลบกพร่องหรือตรรกวิบัติก็คือการใช้เหตุผลอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อหลอกล่อให้ผู้ฟังเนี่ยเชื่อนะคะอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยละทิ้งเหตุผลแล้วก็มาเชื่อเราเลยนะคะมีหลายรูปแบบนะคะตรรกวิบัติเนี่ยนะคะแต่ละประเภทมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆอธิบายไปนะคะอันดับที่1คืออ้างผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญค่ะเวลาอ้างปุ๊บเนี่ยบางทีละทิ้งให้ผลไปเลยเช่นนะคะหมอดูหรือไม่อยากออกชื่อไม่ได้เนาะนะคะหมอดูท่านนี้ฟันธงเลยนะคะว่าคนเกิดราศีเนี้ยจะต้องไปทำแบบนี้เนี่ยเราก็เชื่อเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้รู้นะคะหรือบางคนบอกอาจารย์บอกมาว่าให้ทำแบบนี้
นะคะเราก็เชื่อเลยอันนี้ก็ถือเป็นการละทิ้งเหตุผลหรือว่าตรรกะวิบัติรูปแบบหนึ่งบางทีผู้เชี่ยวชาญครูหรือผู้รู้เนี่ยนะคะพูดอะไรมาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถเชื่อได้ทั้งหมดเราก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาของเราเองด้วยนะคะอันดับที่2ที่เราพบบ่อยมากในสังคมก็คืออ้างคนส่วนใหญ่นะคะอ้างคนส่วนใหญ่ถ้าใครเคยทำนะคะอันนี้คือเป็นการละทิ้งเหตุผลรูปแบบนึงเลยเช่นก็คนอื่นเขาก็ทำกันได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะสมมติขับรถอยู่ปาดเลยไปอีกเลนนึงเป็นเลนที่แบบผิดกฎหมายเลยนะคะไม่ได้อยู่ในเลนของเราเปิดเลนใหม่ก็บอกว่าคันข้างหน้าเขาก็ทำใครๆเขาก็ทำกันหรือขับรถย้อนสอนนะคะอาจจะพบเจอกันในหลายๆพื้นที่นะคะเพราะว่าถ้าไปขับรถปกติมันไกลก็ขับย้อนสอนมาเนี่ยแหละคนอื่นเขาก็ทำการคนส่วนใหญ่ใครๆก็ทำอันนี้ถือว่าละทิ้งเหตุผลเลยนะคะเป็นตรรกะวิบัติประเภทหนึ่งนะคะอันดับที่3นะคะการอ้างเพื่อขอความเห็นใจอันนี้ก็อาจจะเจอบ่อยเหมือนกันนะคะในสังคมเช่นอย่าจับป้าเลยที่ป้าขโมยอ่ะเพราะว่าป้าลูกไม่เลี้ยงนะคะแล้วป้าก็ตกงานช่วงโควิดด้วยขอความเห็นใจป้าเธออย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นการละทิ้งเหตุผลหรือว่าความถูกต้องไปเลยแต่ว่าอ้างขอความเห็นใจนะคะโดยอาจจะใช้ความสงสารต่อมานะคะอ้างความเป็นพวกเดียวกันนะคะอันนี้อาจจะเป็นการแบบถ้าเพื่อเราหรือพรรคพวกเราสมมตินะคะเราอยู่ในอาชีพสมมติเป็นตำรวจนะคะแต่ว่าเพื่อนตำรวจด้วยกันเนี่ยทำผิดแต่ว่าเป็นพวกเดียวกันเนี่ยเราช่วยเพื่อนนะคะให้รอดพ้นจากความผิดอันนี้คือตรรกะวิบัติไปเลยคือละทิ้งเหตุผลไปเลยนะคะเพื่อช่วยคนกลุ่มเดียวกันหรือโจมตีตัวบุคคลอันนี้ก็คือการละทิ้งเหตุผลรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นตรรกะวิบัติโจมตีบุคคลเป็นยังไงเช่นนะคะอ๋ออย่าไปเชื่อคนคนนี้เลยมันเคยติดคุกโอ้ยนะคะจริงๆแล้วเรื่องหลังจากที่เขาติดคุกเขาอาจจะเป็นคนดีแล้วแล้วเขาก็เชื่อถือได้แล้วแต่เราไปโจมตีที่ตัวบุคคลเขานะคะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันต่อมานะคะคือการอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับอาจจะอ้างผู้รู้หรืออ้างคนส่วนใหญ่แต่อันนี้ก็เป็นการอ้างคนอื่นนะคะหรือการใช้อำนาจข่มขู่นะคะอันนี้ก็คือละทิ้งเหตุผลเลยเช่นเธอต้องทำแบบนี้แหละฉันว่ามันดีเพราะว่าฉันเป็นแม่ของเธออย่างเงี้ยหรือว่าฉันโตกว่าเธออันนี้นะคะเป็นการใช้อำนาจที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเป็นแม่หรืออาจจะเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยไม่อธิบายถึงเหตุผลแต่สั่งเอาเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือต่อมานะคะเป็นการด่วนสรุปด่วนสรุปก็คือได้ข้อมูลมาในเดียวเป็นแบบนี้เลยแล้วกันนะคะละทิ้งเหตุผลไปเลยสมมติเจอผู้หญิงคนนึงที่มาจากจังหวัดเพชรบุรีแล้วนิสัยไม่ดีด่วนสรุปไปเลยว่าผู้หญิงที่เพชรบุรีเนี่ยคบไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือด่วนสรุปเลยหรือสรุปแบบเหมารวมนะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะอันนี้คือเหมารวมเลยเช่นจะเคยได้ยินไหมอาจจะเป็นเพลงด้วยเนาะหรือว่าประโยคที่บอกคนหัวล้านใจน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือก็เหมารวมจริงๆอาจจะไม่ใช่นะคะอ่ะตัวอย่างในปัจจุบันเนี้ยนะคะมีตรรกะวิบัติเกิดขึ้นเยอะมากถ้าเราไปเปิดในข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะพบเยอะมากเลยนะคะเช่นล่าสุดนะคะได้ลองเปิดเข้าไปใน Facebook ดูเนี่ยนะคะพบว่ามีผู้ค้ายายาบ้าเนี่ยนะคะจำนวนหนึ่งเข้ามาโพสต์ในกระทู้ว่าแบบค้ายาบ้าแล้วยังไงอย่างน้อยก็มีเงินส่งให้แม่เป็นเด็กกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของกลุ่มคนเหล่านั้นนะคะที่ละทิ้งเหตุผลหรือที่เรียกว่าตรรกะวิบัติซึ่งเราก็จะเจอเยอะแยะมากมายในกระทู้หรือในสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เกี่ยวกับตรรกะวิบัติค่ะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สวัสดีครับทุกคนนะครับก็คงได้ยินคำว่าความรู้มาจนชินหูกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าความรู้มีความหมายความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับจะนำทุกคนนะครับไปรู้จักความหมายของความรู้นะครับความรู้คืออะไรประเภทของความรู้มีอะไรบ้างและความสำคัญของความรู้นั้นมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับความรู้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างข้อมูลข้อเท็จจริงสารสนเทศประสบการณ์ความคิดความเชื่อค่านิยมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และก็เชื่อมโยงกับบริบทต่างๆครับจะเห็นว่าความรู้นั้นก็มีความหมายที่กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับความรู้เป็นข้อเท็จจริงนะครับอันเป็นที่รับรู้และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆหรือศาสตร์นั้นๆว่าให้คำตอบว่าอย่างไรนะครับความรู้จึงมีเป็นหลายศาสตร์หลายแขนงนะครับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์เหล่านี้เป็นความรู้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าความรู้นั้นนะครับก็จะมีคำสำคัญมาเกี่ยวข้องถึง3คำด้วยกันนะครับคำแรกก็คือข้อมูลนะครับคำที่2คือสารสนเทศหรือสารนิเทศและคำที่3คือภูมิปัญญานะครับเรามาดูกันว่าแต่ละความหมายนั้นมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับข้อมูลครับคือข้อเท็จจริงต่างๆนะครับอาจจะเป็นตัวเลขตัวอักษรข้อความรหัสก็ได้นะครับซึ่งอาจถูกกำหนดหรือเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปเฉพาะกลุ่มนะครับหรืออาจจะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data ก็ได้นะครับอันนี้ข้อมูลนั้นเราจะมีเยอะแยะมากมายครับข้อมูลเชิงตัวเลขก็ได้ข้อมูลเชิงสถิติข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับส่วนสารสนเทศครับคืออะไรสารสนเทศคือข้อมูลครับซึ่งมีการประมวลผลจำแนกแยกแยะเชื่อมโยงจัดระบบโดยเข้าใจความสัมพันธ์ออกเป็นรูปแบบหรือสารที่สามารถตอบคำถามได้ว่าใครทำอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนนะครับให้มีความหมายที่เป็นที่เข้าใจกันได้ได้แก่สถานการณ์บุคคลและเหตุการณ์ต่างๆจะเห็นว่าสารสนเทศเนี่ยจะมีความเล็กลงมาแล้วนะครับจากข้อมูลที่เป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ข้อมูลที่มีการจำแนกมีการประมวลผลแล้วจะกลายเป็นสารสนเทศนะครับนั่นเองนะครับต่อมาภูมิปัญญาล่ะไม่เกี่ยวข้องอะไรนะครับภูมิปัญญานั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้การสร้างสมความรู้การสร้างประสบการณ์นะครับมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความเข้าใจเป็นการอย่างรู้โดยการคิดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นๆได้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับนะครับจากข้อมูลนะครับที่อาจจะกระจัดกระจายกันอยู่นะครับมาจัดเป็นระบบเป็นสารสนเทศสารสนเทศนี่แหละจะนำมาซึ่งความรู้และภูมิปัญญาตามมาในที่สุดนะครับทีนี้ความแตกต่างระหว่าง3ข้อนี้นะครับความรู้ข้อมูลสารสนเทศมีอะไรกันบ้างนะครับง่ายๆครับตัวเลขจากการขายของบริษัทที่เก็บไว้รอบปีนึงเลยเนี่ยอันนี้ไม่ข้อมูลครับเพราะว่าเป็นแค่ตัวเลขนะครับสินค้ากอไก่ขายได้200ชิ้นสินค้าขอไข่ใส่ได้500ชิ้นแล้วยังไงต่อนะอันนี้เป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่ต่อมาเมื่อนำมาประมวลผลแล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอ้ในหน้าร้อนนะครับสินค้า A ขายได้ดีกว่าสินค้า B นะครับในหน้าฝนสินค้า C อาจจะขายดีกว่าสินค้า B อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผ่านการกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วนะครับอันนี้จะกลายเป็นสารสนเทศนะครับซึ่งนำมาสู่ความรู้ที่ว่าสรุปแล้วสินค้าชนิดไหนขายได้ดีกว่าสินค้าชนิดอื่นๆนะครับก็จะคิดแพ็กเกจคิดโปรโมชั่นอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยนะครับตัวเลขของการขายของบริษัทตัวหนึ่งๆนะครับเป็นข้อมูลนะครับเมื่อนำมาวิเคราะห์แล้วกลายเป็นสารสนเทศคำตอบที่ได้คือสินค้าชนิดนี้ขายดีสุดอันนี้เป็นความรู้ละครับนะครับดังนั้นในแต่ละอย่างนะครับก็ให้ความหมายที่ต่างกันไปนะครับสารสนเทศของหน่วยงานหนึ่งอาจเป็นเพียงข้อมูลของอีกหน่วยนึงของอีกหน่วยงานหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันต่อมานะครับเรามาดูประเภทของความรู้กันบ้างนะครับความรู้นั้นก็แบ่งเป็นหลายประเภทนะครับแต่ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับกันนะครับที่ใช้เกณฑ์นี้ในการจำแนกก็ได้ก็คือแหล่งที่มานั่นเองนะครับแหล่งที่มาของความรู้แบ่งเป็น2ประเภทสำคัญนะครับก็คือแหล่งปฐมภูมิกับแหล่งทุติยภูมิแหล่งปฐมภูมิก็คือแหล่งที่มาจากต้นตอความรู้เลยครับมาจากสถานที่จริงบุคคลจริงนะครับส่วนแหล่งทุติยภูมิก็คือแหล่งที่มาจากหนังสือเอกสารต่างๆซึ่งมีการเรียบเรียงใหม่ขึ้นแล้วนั่นเองอันนี้ง่ายๆนะครับและความรู้สำคัญยังไงครับในโลกปัจจุบันนี้นะครับ ความรู้เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางครับแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติฉบับที่8เป็นต้นมาเนี่ยยึดคนเป็นศูนย์กลางแล้วนะครับคนนั้นจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญและก็ที่พัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปนั่นเองนะครับความรู้เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมนะครับให้เป็นไปด้วยความเจริญสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับการที่คนหนึ่งนะครับจะกล้าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือประสบความสำเร็จได้นั้นนะครับจะต้องผ่านกระบวนการหรือประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับความรู้จึงจัดได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญครับของการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางนั่นเองการพัฒนาตนเองนะครับและการพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งภูมิปัญญาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับในสังคมปัจจุบันครับสังคมทุกวันนี้นะครับเป็นสังคมความรู้ครับคือสังคมที่ต้องใช้ความรู้เป็นฐานทุกภาคส่วนนะครับต่างต้องใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้นะครับเป็นสังคมที่ควบคุมรับบริหารจัดการด้วยมหาข้อมูลนะครับหรือ Big Data ที่ได้กล่าวไว้นะครับและเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับดังนั้นในปัจจุบันนี้นะครับเราต้องควรรู้จักนะครับ2คำนะครับก็คือพัฒนาการของสังคมครับสังคมพัฒนาการมาอย่างไรนะครับและปัจจุบันเนี่ยที่เป็นสังคมความรู้เนี่ยลักษณะสำคัญของสังคมความรู้เป็นอย่างไรนั่นเองนะครับสังคมนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับนะครับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้เกิดพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วนะครับทางมิติด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของเราทุกคนนั่นเองนะครับรวมถึงการเรียนรู้ของพวกเราทุกคนด้วยนะครับสังคมมนุษย์นะครับมีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มตั้งแต่ยุคของสังคมเกษตรกรรมนะครับมนุษย์อยู่ในทำไร่ไถนากันนะครับผลิตข้าวผลิตอาหารกันมานะครับเพื่อใช้ในการเหล่าเลี้ยงสังคมนะครับต่อมาเมื่อการมีการคิดค้นนะครับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในยุโรปนะครับแล้วก็ในประเทศอื่นๆนะครับก็เกิดสังคมอุตสาหกรรมขึ้นมานั่นเองนะครับสังคมอุตสาหกรรมก็พัฒนามาสู่สังคมลูกที่3ครับคือสังคมสารสนเทศเราจะเห็นว่าสักสังคมไม่20-30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าสู่ยุคนี้แล้วนะครับคือเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตกันได้นะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเข้าสู่สังคมยุคที่4แล้วนะครับที่เรียกว่าสังคมความรู้หรือสังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้นะครับเราจะชอบเรียกง่ายๆว่าสังคม 1.0 2.0 3.0 นั้นปัจจุบันเนี่ยคือ 4.0 แล้วนั่นเองนะครับโดยสังคมแห่งการเรียนรู้นั้นมีลักษณะสำคัญดังนี้นะครับลักษณะสังคมเรียนรู้เนี่ยนะครับมีคำเรียกได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นสังคมฐานความรู้ก็ได้นะครับยุคหลังอุตสาหกรรมก็ได้นะเป็นสังคมยุคหลังทุนนิยมก็ได้นะครับหรือสังคมความรู้ก็ได้นะแล้วแต่เราจะเรียกนะครับสังคมความรู้นี้มีองค์ประกอบหลายอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ยังไงซะเนี่ยก็เป็นสังคมที่เน้นที่เรื่องของความรู้นะครับและก็ตัวชี้วัดในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับในมิติทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและก็สังคมนั่นเองนะครับดังนั้นลักษณะสำคัญเลยนะครับของสังคมความรู้เนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วย6ปัจจัยที่สำคัญนะครับคือเรื่องของการศึกษาและการเรียนรู้นะครับเรื่องของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะครับเรื่องของทุนทางปัญญานะครับแรงงานความรู้เรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเรื่องของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และก็เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับรายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดังนี้นะครับการศึกษาและการเรียนรู้นะครับสังคมความรู้จะให้ความสำคัญแก่การศึกษาและการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่ามนุษย์ในสังคมความรู้จะต้องพัฒนาคนครับให้เข้าสู่ความรู้ใหม่พัฒนาตนเองและองค์กรให้มีประสิทธิภาพนะครับมีการทรัพยากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะครับดังนั้นแล้วจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับที่คนในสังคมจะต้องมีการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานั่นเองนะครับสังคมความรู้นั้นจะเปิดกว้างต่อการเรียนรู้ครับที่บอกไปนะมีการศึกษาแบบเปิดมีการสร้างสรรค์ทางปัญญามีการประยุกต์ความรู้ความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อมาความจำเป็นที่สองนะครับที่เราต้องมีในสังคมความรู้ก็คือเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นพลังในการขับเคลื่อนครับและยกฐานนะครับสังคมเนี่ยเข้าสู่สังคมความรู้นะครับอันนี้ก็เป็นความพัฒนาก้าวหน้าเลยครับทุกวันนี้เนี่ยอย่างจะไปลงทะเบียนอะไรสักอย่างนึงต้องใช้สมาร์ทโฟนต้องใช้ให้เป็นใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามีหลายคนใช้ไม่เป็น1ใช้ไม่เป็น2คือไม่ได้ซื้อมาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ย เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยควรจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับเรื่องของเทคนิคดิจิตอลต่างๆนะครับเราต้องมีการวิจัยนะครับและการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนะครับการที่เราเนี่ยมีจุดด้อยในจุดนี้นะเราก็สร้างจุดใหม่นะครับการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งครับในสังคมความรู้นะครับเพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีต่างๆให้ก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนะครับอันที่4ครับก็คือเรื่องของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้หรือเศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ครับสังคมที่มีการเรียนรู้นั้นนะครับจะต้องมีเศรษฐกิจที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพัฒนาแต่อย่างนั้นอย่างเดียวแต่เศรษฐกิจไม่เจริญเนาะเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องเป็นระบบเศรษฐกิจแบบฐานความรู้ครับหรือเศรษฐกิจภูมิปัญญานะครับเน้นนะฮะการใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตนะฮะในเรื่องของสารสนเทศและความรู้ครับไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วนะเราจะใช้ความรู้เป็นฐานเองในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าปัจจุบันเราก็มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเงี้ยนะครับก็เป็นการตอบสนองแนวคิดเรื่องนี้แหละนะครับต่อมาเราต้องมีทุนทางปัญญาครับและแรงงานความรู้สมัยก่อนเราอาจจะมีคนเยอะนะใช้แรงงานการผลิตเยอะนะแต่งานออกมานั้นไม่ได้คุณภาพหรือเป็นเรียกว่าด้อยนะด้อยคุณภาพนะหรือว่าเป็นฝีมือแบบด้อยแรงงานเป็นแรงงานด้อยฝีมือไว้ง่ายนะครับต่อมาเนี่ยเราต้องพัฒนาคนครับให้เข้าสู่เขาเรียกว่าทุนทางปัญญาและแรงงานความรู้นะฮะการผลิตแรงงานได้ค่าจ้างวันละ300นะครับแต่เกิดเราเกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์เนาะทำอะไรอย่างเงี้ยเราอาจสามารถที่จะขายของออนไลน์ครับได้เงินเยอะแยะมากมายก็ได้นะแต่เราต้องเริ่มต้นจากเรามีความรู้ก่อนนั่นเองนะครับสุดท้ายเราก็ต้องอย่าลืมในการพัฒนาที่เรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับต้องครอบคลุมการพัฒนาในทุกด้านทุกมิติทั้งสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องของจิตใจนะครับและวัฒนธรรมของตัวเองด้วยโดยยึดหลักการมีคนเป็นจุดศูนย์กลางครับเป็นศูนย์กลางการพัฒนาหรือเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคนต้องดีด้วยเก่งด้วยครับสังคมจะเจริญงอกงามได้นะครับจากที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าความรู้มีอยู่อย่างมากมายนะครับเราเข้าสู่สังคมในการเรียนรู้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในคนยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของการแสวงหาความรู้ครับในวันนี้นะครับก็จะนำไปสู่ว่าการแสวงหาความรู้นั้นทำโดยวิธีการใดได้บ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนเลยครับว่าเรามีรูปแบบใดบ้างนะครับในการแสวงหาความรู้นะครับเริ่มแรกเราจะมีเรื่องของการแสวงหาความรู้อย่างไม่เป็นระบบนะครับการนิรนัยและการอุปนัยคืออะไรนะครับวิธีการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรและการวิจัยคืออะไรนะครับอันดับแรกนะครับการแสวงหาความรู้อย่างไม่เป็นระบบก็เป็นกระบวนการแสวงความรู้ของมนุษย์ในยุคโบราณนะครับเรายังมีการคิดค้นอะไรที่เป็นระบบเป็นขั้นตอนมากนักนะครับเราสังเกตธรรมชาติเราใช้ประสาทสัมผัสของเรานะในการรู้ว่าอ้อยนั้นรสหวานพริกนั้นรสเผ็ดอันนี้เป็นการแสวงความรู้แล้วครับว่าโอเคถ้าเกิดเราจะให้อาหารนั้นหวานต้องใส่น้ำอ้อยเข้าไปต้องการให้อาหารมีรสชาติเผ็ดร้อนก็ใส่พริกเข้าไปอันนี้คือการแสวงความรู้อย่างไม่เป็นระบบครับนะก็เกิดจากประสบการณ์การสั่งสมประสบการณ์นะครับแล้วก็การใช้ธรรมชาติเนี่ยนะในชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะครับพวกนี้ก็จะสืบทอดกันมาครับว่าเห็ดชนิดนี้มีพิษห้ามกินเห็ดชนิดนี้กินได้นะครับก็เกิดเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการแสวงหาความรู้อย่างไม่เป็นระบบนะครับต่อมานะครับเมื่อมนุษย์อยู่รวมตัวเป็นสังคมมากขึ้นเกิดนักปราชญ์นักปรัชญามากขึ้นนะครับจึงเริ่มเกิดสิ่งที่เรียกว่าการนิรนัยและการอุปนัยขึ้นมานะครับพวกนี้นะครับทั้งนิรนัยอุปนัยเนี่ยนะครับเป็นการแสวงหาความรู้โดยใช้หลักการและเหตุผลครับนิรนัยนั้นเป็นวิธีการให้ผู้เรียนนะครับแสวงหาความรู้ความจริงนะครับโดยใช้หลักการอ้างอิงข้อเท็จจริงอย่างน้อย2ประการคือข้อเท็จจริงหลักและข้อเท็จจริงย่อยนะครับอันนี้ก็จะคือมองว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นจริงแล้วนะถ้าข้อเท็จจริงหลักเป็นจริงแล้วข้อเท็จจริงย่อยก็ต้องเป็นจริงด้วยนะครับเช่นมีการสรุปว่าสัตว์ทุกตัวนะครับสัตว์สิ่งมีชีวิตทุกประเภทในโลกนี้ต้องหายใจนะครับแมวเป็นสิ่งมีชีวิตนี่นะสามารถวิ่งได้เดินได้นั้นแมวก็ต้องหายใจด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนเดี๋ยวละครับเพราะว่าเขาเหมาไปแล้วครับว่าสิ่งมีชีวิตทุกประเภททุกอย่างในโลกนี้จะต้องหายใจได้นะครับเขาเลยมองว่าแมวเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยนั้นแมวก็ต้องหายใจอันนี้เรื่องปกติครับการกินข้าวแล้วอิ่มนะครับผมกินข้าวผมก็ต้องอิ่มอันนี้ก็เรื่องปกติเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วว่าการกินข้าวแล้วมันอิ่มนั่นเองนะครับอันนี้คือการ นิรนัยเหตุผลที่ได้ข้อสรุปที่ได้ก็จะเป็นแค่จริงและเท็จนั่นเองนะครับจริงก็คือใช่เท็จก็คือไม่ใช่นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะมีการคิดวิธีแบบอุปนัยขึ้นมานะครับอุปนัยเป็นกระบวนการหาความรู้ที่เริ่มจากข้อความเฉพาะเรื่องชุดหนึ่งซึ่งดำเนินไปสู่ข้อความสรุปโดยทั่วไปข้อสรุปนั้นจะมีเนื้อหานะครับเนื้อความเกินกว่าเนื้อความที่เป็นข้อที่ตั้งนะครับคืออะไรเข้าใจยากจังเลยนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเช่นผมกินมะม่วงนะเก็บมะม่วงมาจากต้นหนึ่งนะครับแล้วพบว่าหวานลูกที่หนึ่งหวานลูกที่สองก็หวานลูกที่สามก็หวานผมก็เหมาเลยครับว่าต้นมะม่วงต้นนี้ผลหวานทุ

ลูกซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่อาศัยเสียงส่วนใหญ่ครับว่า3ลูกหวานนะดังนั้นอีก5ลูกก็น่าจะหวานตามไปด้วยอันนี้เขาเรียกอุปนัยครับคาดการคาดคะเนล่วงหน้าเราจะเจอในพวกการพยากรณ์อากาศนะเจอในพวกการพยากรณ์ดวงชะตาต่างๆเนี่ยว่าราศีนี้มีเกณฑ์นะโอ้โชคดีมีแค

เนาะเราก็จะมีการคิดค้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อใช้ในการแสวงความรู้ครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยการสังเกตตั้งคำถามกำหนดสมมติฐานนะครับทดสอบนะครับแล้วก็อภิปรายผลนะครับก็มาดูว่าสิ่งนี้ทำอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จึงเป็นกระบวนการแสวงความรู้ที่มีเหตุมีผลนะครับมีการทดลองประจักษ์ชัดด้วยสายตาเลยว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั่นเองนะครับกระบวนการต่อมานะครับคือกระบวนการที่เรียกว่าการวิจัยนะครับเป็นการแสวงความรู้ความจริงครับที่อาศัยหลักวิทยาศาสตร์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการวิจัยนะครับมาช่วยเพราะว่าการวิจัยบางอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่วิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ได้วิจัยทางมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิจัยทางศิลปะอะไรก็ได้นะแต่ต้องมีกระบวนการครับมีสมมติฐานมีการสังเกตมีการทดลองนะแล้วก็มีผลมีการสรุปผลการวิจัยออกมานะครับซึ่งการสรุปผลเนี่ยเขาเรียกว่ารายงานการวิจัยนะครับการวิจัยจึงเป็นสิ่งสำคัญยุคปัจจุบันครับที่ทำให้สังคมเจริญก้าวหน้าไปได้นะครับเพราะว่าเกิดการสร้างองค์ความรู้ไม่รู้จบนั่นเองนะครับวิธีการแสวงความรู้นะครับก็มีมากมายที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ที่บอกนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และก็กระบวนการทางวิการวิจัยเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับก็จะทำให้สังคมนั้นเป็นสังคมความรู้ที่มีความรู้แน่นต่อไปครับเมื่อกล่าวถึงการเรียนรู้นั้นนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างนะครับก็เกิดการเรียนรู้ทั้งสิ้นนะครับการเรียนรู้นะครับก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในพื้นฐานชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะมนุษย์ที่มีความจำเป็นต้องการเรียนรู้นะครับเพื่อยกระดับตัวเองและสังคมให้เดินหน้าต่อไปนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าการเรียนรู้นั้นคืออะไรนะครับมีความสำคัญอย่างไรและวิธีการเรียนรู้ของคนไทยในอดีตในถึงปัจจุบันเนี่ยมีอย่างไรบ้างรวมถึงการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิตอลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกครับการเรียนรู้คืออะไรการเรียนรู้ก็คือกระบวนการหรือวิธีการที่บุคคลใช้ในการสร้างความหมายของข้อมูลและสิ่งเร้าต่างๆที่เข้ามาทางประสาทสัมผัสให้เกิดเป็นความรู้ครับการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องไปหนังสือเท่านั้นนะครับการเรียนรู้สีหน้าสีตาคนเหมือนกันเห็นหน้าคนเดินมาหูหน้าตาอย่างนี้สงสัยแบบโอ้โหอารมณ์ไม่ดีแน่เลยอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับเรียนรู้อารมณ์ของมนุษย์นั่นเองนะครับการเรียนรู้นั้นมีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับกระบวนการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนการครับที่บุคคลสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับตลอดชีวิตโดยใช้กระบวนการคิดครับใช้สมองเป็นหลักเนาะฝึกปฏิบัตินะครับให้คิดเป็นทำเป็นนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีหลายสื่อหลายสิ่งนะครับที่ทำให้เราเนี่ยเข้าสู่การมีการเรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับการเรียนรู้มีความสำคัญอย่างไรนะครับการเรียนรู้อันดับแรกครับเป็นบ่อเกิดของความรู้ความคิดและปัญญานั่นเองนะการเรียนรู้นั้นไม่เกิดความรู้นี่ก็ง่ายๆครับนะฮะการถ้าเราไม่เรียนรู้เลยก็จะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้เพิ่มเติมนะฮะดังนั้นเป็นคนก็ต้องพัฒนาการเรียนรู้นะมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาก็จะดีมากขึ้นนะครับการเรียนรู้เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ในตนครับก็คือยิ่งมีความรู้มากยิ่งไปใช้ประโยชน์ได้มากนะครับผมเองเนี่ยก็พยายามเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์บ้างเรียนรู้เรื่องสังคมบ้างอะไรบ้างนะเพื่อจะไปใช้พูดกับคนอื่นได้หรือก็ให้เห็นว่าเราก็มีความรู้ในเรื่องนี้เหมือนกันนะนะครับก็เหมือนกลุ่มทรัพย์ครับเราสามารถไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับชีวิตคือการเรียนรู้นะครับและการเรียนรู้คือชีวิตครับคนเราเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความรู้เลยนะก็เหมือนเป็นร่างที่ไม่มีชีวิตนั่นเองนะครับไม่สามารถไปคุยกับคนอื่นได้หรือฟังคนอื่นพูดก็ไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นการเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็นมากครับในยุคปัจจุบันนะครับการเรียนรู้เป็นวัฒนธรรมและเป็นวิถีชีวิตด้วยครับเพราะการเรียนรู้เป็นวิถีปฏิบัติและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วนะครับเราจึงต้องควรสร้างสิ่งเรียกวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคมนั้นจะเจริญไปอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับส่วนการเรียนรู้นะครับตามวิถีไทยแบบดั้งเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอะไรบ้างนะครับมีการเนี่ยบ่มเพาะเป็นลักษณะที่ใสเรียนตามครูมานะครับมีกระบวนการถ่ายทอดปลูกฝังวัฒนธรรมนะการไหว้ต่างๆก็เป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งนะครับเป็นกระบวนการวิชาความรู้นะวิชาช่างนะวิชาเย็บปักถักร้อยนะเป็นกระบวนการอบรมจริยาก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการกราบไหว้สิ่งต่างๆนะครับเป็นกระบวนการฝึกปฏิบัติครับก็คือพวกงานช่างต่างๆที่ว่าไว้นะครับแล้วก็เป็นการกระบวนการส่งเสริมสมาธิฐิครับให้คนเห็นดีเห็นงามนะครับให้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในสังคมไทยอันนี้เป็นการเรียนรู้ตามวิถีไทยแบบดั้งเดิมนะครับต่อมาเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปครับเราต้องเรียนรู้อย่างไรได้บ้างในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะ
อันดับแรกก็คือตอนนี้เราจะเน้นไปทางเรื่องของกระบวนการวิทยาศาสตร์มากขึ้นคนต้องมีเหตุผลผีไม่มีจริงหรอก

0: นะเพราะว่าผีไม่มีเหตุผลใช่ไหมเราก็ต้องคิดว่าเออทำไมผีถึงไม่มีจริงนะทำไมไอ้นู่นไอ้นี่ถึงเกิดขึ้นมาเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นแกเลยด้วยการแก้ปัญหาครับนะฮะแล้วก็มีการเรียนรู้ครับไปตามบริบทของสังคมที่มีความแตกต่างกันไปนะครับการเรียนรู้ดิจิตอลยุคปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยได้สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่นะครับการเรียนรู้แบบใหม่ๆขึ้นมาซึ่งที่บอกครับเราสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผมอยากรู้เรื่องไรเข้าเว็บไซต์นะไปดูคลิปไปดูซีดีไปต่างๆก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยจึงทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วหลากหลายรูปแบบทันทีทุกที่ทุกเวลานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความจำเป็นที่ต้องรู้นะเรื่องการฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศฉลาดรู้เรื่องการใช้สื่อและฉลาดรู้เรื่องดิจิตอลนะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับบุคคลในการเรียนรู้ครับในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายนะครับไม่จะเป็นผู้ใฝ่รู้นะครับเราเนี่ยอย่าเป็นผู้ใฝ่รู้นะก็คือต้องมีความใฝ่รู้ตลอดเวลานะครับอยากรู้อยากเห็นนะเพราะการอยู่รู้เห็นเนี่ยทำให้เกิดปัญญาในอนาคตนั่นเองนะครับเราต้องมีทักษะของการเป็นผู้อยากเรียนรู้ตลอดชีวิตครับสงสัยอะไรตอนนี้ง่ายมากเลยเข้า Google ไปนะเราก็รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรนั่นเองนะครับเราต้องมีทักษะนี้เนาะอยากเรียนรู้ตลอดชีวิตอยากรู้ตัวเองครับไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วเราเข้าเว็บไซต์ตัวเองได้เลยนะไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับแต่ยังไงซะเราก็ต้องมีเรื่องของการฉลาดรู้ด้วยนะครับไม่ใช่เชื่อทุกอย่างใน Google ไม่เชื่ออย่างในอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับเราก็ต้องกันกรองด้วยว่าเป็นอะไรมีจริยธรรมครับไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดต่อไปนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันครับจากที่กล่าวไปนะครับว่ามนุษย์นั้นควรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับปัจจุบันนี้เราก็มีแหล่งการเรียนรู้มากมายครับที่เราสามารถเข้าถึงได้นะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาตามมาดูกันเลยนะครับแหล่งการเรียนรู้นั้นนะครับเราแบ่งเป็นหลายประเภทเลยนะครับที่เรารู้จักกันดีก็น่าจะเป็นเรื่องของแหล่งการเรียนรู้ประเภทองค์การนะครับองค์การภาครัฐองค์การภาคเอกชนต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญในการให้ความรู้กับประชาชนได้เหมือนกันในทุกวันนี้นะครับอย่างที่บอกก็อาจจะมีพวกเป็นหนังสือเอกสารต่างๆนะครับจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับรวมถึงข้อมูลทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับของทางหน่วยงานภาครัฐเอกชนนี่แหละนะครับที่เราสามารถเข้าถึงความรู้เหล่านั้นได้นะครับองค์กรภาครัฐนะครับที่สำคัญนะก็จะเป็นพวกกระทรวงทบวงกรมต่างๆมหาวิทยาลัยนะครับที่จะมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆอยู่ในนั้นตลอดอยู่แล้วนะครับอย่างในห้องสมุดนะสำนักบรรณาสารของมสทเราเนี่ยนะครับก็มีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะเลยครับทั้งนนทบุรีศึกษานะครับต่างๆเนี่ยเราก็สามารถไปดูได้นะครับผ่านเว็บไซต์นี่แหละนะเรามีพระราชประวัติของรัชกาลที่7อย่างเงี้ยอยู่ในเว็บไซต์ของสาขาด้วยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะให้ประชาชนภายนอกเนี่ยมาเรียนรู้ได้นะครับเขาบอกว่าแหล่งสารสนเทศของภาครัฐเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับเพราะเป็นแหล่งที่มักจะได้รับความเชื่อถือนะเพราะว่ามีการการันตีเลยว่าภาครัฐเป็นคนทำนั่นก็น่าเชื่อถือนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องตรวจสอบก่อนเนาะว่าบางทีเขาอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้เขียนผิดก็ได้เงี้ยครับต้องมีความสลัดรู้ทางสารสนเทศที่ว่าไว้นะครับการเข้าถึงเนี่ยบางที่ของหน่วยงานภาครัฐเองก็อาจจะเข้ายากนิดนึงนะต้องเข้าระบบซับซ้อนนิดนึงพอไปใส่ก็อาจจะเข้ายากเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ได้นะครับแต่ก็ตามครับตอนนี้ก็หน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะครับก็มีการเว็บการสร้างเว็บไซต์เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับส่วนองค์กรเอกชนเนี่ยก็หลายอย่างเลยครับบริษัทต่างๆเนาะก็มีประวัติมีข้อมูลอะไรต่างๆที่สำคัญเหมือนกันนะครับพอที่จะให้เราเนี่ยไปใช้ความรู้ได้เหมือนกันนะครับโดยมีองค์กรความรู้บางอย่างของเอกชนเนี่ยก็จะมีการรวมนะครับนักวิชาการนักวิชาชีพต่างๆมากมายเนี่ยมาให้ความรู้กันซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับของเราในการแสวงความรู้นั่นเองนะครับต่อมาแหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคลนะครับเราก็ทุกคนนะครับเป็นความรู้รอบกายเราได้หมดนะยายน้อยเนี่ยบุคคลในครอบครัวประสบการณ์มากกว่านะเขาก็ให้ความรู้เราได้ครับในขณะที่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยโอ้โหก็เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างดีเลยนะที่เราเรียนรู้เรื่องราวในอดีตได้รวมถึงบุคคลทางวิชาการครับอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยนักวิชาการต่างๆหรือผู้รู้ระปราชชาวบ้านครับบางทีนะอ่านหนังสือเนี่ยไม่ได้ใจจริงๆหรอกนะเดินไปหาชาวบ้านเลยว่าเขาคิดยังไงนะครับต่อมาแหล่งการเรียนรู้ประเภทอินเทอร์เน็ตครับโอ้สำคัญมากเลยทุกวันนี้ทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เกือบจะหมดแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ครับที่มีความสำคัญ นะฮะเพราะว่าสามารถเปิดโอกาสครับให้คนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลานั่นเองนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้ผมไม่ต้องกว่าจะรู้อะไรเนี่ยต้องวิ่งห้องสมุดตอนนี้ก็เข้าเว็บไซต์ต่างๆก็สามารถได้รับความรู้นั้นได้แล้วนะครับอินเทอร์เน็ตนั้นก็อย่างที่บอกครับก็สามารถตอบสนองเรื่องของแนวคิดที่เรียกว่าการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นั่นเองเพราะว่าไม่ว่าจะอายุมากขนาดไหนก็สามารถถ้าเข้าอินเทอร์เน็ตได้เนาะก็สามารถได้รับความรู้นั่นเองนะครับตัวอย่างแหล่งการเรียนรู้สำคัญนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่า MOOC ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรายวิชาเนาะซึ่งธรรมดาคนทั่วไปก็สามารถเข้าได้นะครับไปที่เว็บไซต์ของ MOOC นะไปพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับ MOOC นะ MOOC ก็จะมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์สังคมการบริหารธุรกิจอะไรมีเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้นะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองเรื่องการเรียนรู้ต่อชีวิตได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของหน่วยงานที่เราเคยคุ้นๆกันนะครับพวกแหล่งเรียนรู้ประเภทองค์กรสารสนเทศนะครับมีอะไรบ้างนะครับองค์กรสารสนเทศที่สำคัญอันดับแรกเลยก็คือห้องสมุดหอสมุดสำนักหอสมุดต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญนะครับตั้งแต่อดีตและนะเป็นแหล่งที่เรียกว่าห้องสมุดก็คือรวบรวมหนังสือไว้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยห้องสมุดก็พัฒนาไปสู่ห้องสมุดที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะครับเราสามารถดูอีบุ๊กได้นะอย่างที่ดังในบางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับห้องหนังสือเก่าเนี่ยโอ้โหไม่อยากเข้าไปเลยเหม็นมากเลยเหม็นหนังสือเก่านะครับเขาก็มาสแกนครับลงในเว็บไซต์เป็น PDF ไฟล์มาโหลดอ่านได้เลยนะก็เป็นอะไรที่ตอบสนองความต้องการคนในคนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับห้องสมุดก็มีการพัฒนาไปนอกจากหนังสือแล้วเนี่ยห้องสมุดยังมีพวกสื่อสดทัศน์ต่างๆนะครับ VCD ต่างๆให้เราดูรวมถึงพวกไมโครฟิล์มไมโครฟิล์มต่างๆนะหนังสือเก่าหนังสืออะไรเงี้ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับห้องสมุดก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอยู่ในยุค ปัจจุบันนะครับแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะแต่ก็ยังคงมีการรักษาวัตถุประสงค์หลักของสมุดเอาไว้นะครับคือการศึกษาการวิจัยนะแล้วก็สนับสนุนพวกการเรียนรู้ของเรานั่นเองนะครับต่อมานะครับแหล่งเรียนรู้ประเภทที่เรียกว่าศูนย์สารสนเทศครับศูนย์สารสนเทศนั้นเป็นแหล่งการเรียนรู้เฉพาะเรื่องที่มีลักษณะสำคัญนะแต่ส่วนมากแล้วจะจำกัดขอบเขตครับของเรื่องเอาไว้นะว่าเป็นศูนย์สารสนเทศในเรื่องใดนะอย่างเช่นศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณีก็เรื่องเกี่ยวกับดินน้ำลมไฟเรื่องเด็กนะทรัพยากรในชาติของเรานะครับหรือศูนย์สารสนเทศทางกระบือนานาชาติเนี่ยก็เรื่องเกี่ยวกับกระบือทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับการเกษตรเท่านั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเฉพาะครับที่เรามีความรู้เจาะจงเข้าไปเลยว่าเราอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับเราก็ไปศูนย์สารสนเทศนั้นๆได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับมีเรื่องศูนย์ข้อมูลครับก็คล้ายกับศูนย์สารสนเทศนั่นแหละแต่ใช้คำว่าศูนย์ข้อมูลแทนนะเช่นศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลังก็ไปดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นเฉพาะเจาะจงเข้าไปตามหัวข้อนะครับหรือตามความต้องการของแต่ละที่นะครับมีหน่วยงานประเภทจดหมายเหตุครับอันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมนะประวัติเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเอาไว้นะเช่นหอจดหมายเหตุมสทก็รวบรวมประวัติมหาลัยครับตึกไหนสร้างเมื่อไหร่นะจุดประสงค์ของการสร้างมหาลัยเพื่ออะไรหลักสูตรเรามีอะไรบ้างแต่อดีตถึงปัจจุบันพวกนี้หอภาพยนตร์ของประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นการรวบรวมฟิล์มนะครับต่างๆของภาพยนตร์นะรวบรวมเอาไว้ที่หอจดหมายเหตุนี้รวมถึงพวกพิพิธภัณฑ์นะครับก็เป็นแหล่งรวมประเภทวัตถุต่างๆเนาะที่ให้ความรู้ทางด้านต่างๆกับเราได้ไม่ว่าเป็นประวัติศาสตร์นะสังคมวิทยาหรือวิทยารวมถึงการตั้งถิ่นฐานต่างๆนั่นเองนะครับและสุดท้ายคือพวกหอประวัตินะครับหอประวัติก็เป็นชื่ออยู่แล้วก็คือเป็นหอที่ทำเกี่ยวกับประวัตินะของสถานที่ต่างๆหรือบุคคลต่างๆนะครับก็จะมีพวกหอประวัติก็มีการเครื่องแสดงอิสริยยศต่างๆพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วต่อจากนี้ก็มีพวกศูนย์การเรียนรู้ต่างๆซึ่งปัจจุบันก็มีมากขึ้นตามลำดับนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองสังคมในการเรียนรู้นั่นเองนะครับสรุปแล้วนั้นแหล่งการเรียนรู้ประเภทองค์การสารสนเทศนะครับก็มีทั้งห้องสมุดศูนย์สารสนเทศศูนย์ข้อมูลจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์หอประวัติศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็ตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของเราได้เป็นอย่างดีครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ข้อที่หนึ่งนะคะข้อถามตอบนะคะข้อแรกถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดค่ะตัวเลือกที่หนึ่งนะคะการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองตัวเลือกที่สองนะคะการคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบางคนตัวเลือกที่สามนะคะเป็นสิ่งที่เกิดในทางปัญญาเกี่ยวกับจิตสำนึกเฉพาะคนตัวเลือกที่สี่การคิดก่อให้เกิดพฤติกรรมทั้งภายในภายนอกจิตใจในการดำเนินชีวิตนะคะและตัวเลือกที่ห้านะคะคนแต่ละบุคคลมีความสามารถทางการคิดที่แตกต่างกันค่ะนะคะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับการคิดนะคะจากที่เราได้ฟังไปนะคะคำตอบก็คือข้อที่2ค่ะการคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบางคนอันนี้ไม่ใช่นะคะการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นนะคะมีความสามารถทางการคิดแตกต่างกันออกไปแล้วก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองนะคะการคิดไม่ได้ไปเกิดขึ้นในอวัยวะอื่นๆของร่างกายนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการคิดค่ะข้อที่2นะคะถามว่าข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของการคิดค่ะตัวเลือกที่1 นะคะสิ่งร้าวตัวเลือกที่2 นะคะการรับรู้ตัวเลือกที่3 วิธีการคิดตัวเลือกที่4 ข้อมูลหรือเนื้อหาหรือว่าตัวเลือกที่5 ถูกทุกข้อเลยนะคะข้อใดบ้างเป็นองค์ประกอบของการคิดนะคะการคิดเนี่ยมีหลายองค์ประกอบมากๆเลยนะคะแน่นอนเลยนะคะคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะคะสิ่งร้าวก็ใช่นะคะอาจจะเป็นภาพเสียงหรือสัญลักษณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันกระตุ้นเราให้เราคิดตามนะคะหรือการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นอะไรของเรามันก็กระตุ้นให้เราคิดเหมือนกันนะคะวิธีการคิดหรือว่าข้อมูลเนื้อหาก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการคิดเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าการที่คนเราเนี่ยนะคะได้รับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีคุณภาพนะคะและนำไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอจะช่วยเสริมนะคะให้เด็กเนี่ยสมองมีการเจริญเติบโตที่เต็มที่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเขาถามว่าจัดเป็นปัจจัยด้านที่ส่งผลต่อความคิดของมนุษย์นะคะทางด้านการที่ทำให้เด็กคนนี้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอเอาไปเลี้ยงสมองได้อย่างดีนะคะตัวเลือกที่1พื้นฐานทางครอบครัวตัวเลือกที่2พื้นฐานทางความรู้ตัวเลือกที่3การทำงานของสมองตัวเลือกที่4วัฒนธรรมและตัวเลือกที่5จริยธรรมคิดว่าเป็นปัจจัยด้านไหนคะที่จะทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่เพียงพอตั้งแต่ยังเป็นเบบี๋เนาะนะคะคำตอบก็คือเรื่องของพื้นฐานทางครอบครัวค่ะการเลี้ยงดูนะคะให้เด็กคนนี้เนี่ยมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะคิดสิ่งต่างๆต่อไปได้นะคะในข้ออื่นๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมจริยธรรมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับอาหารก็อาจจะไปเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบ่มเพาะหรือว่าความเชื่อต่างๆต่อมานะคะต่อมานะคะในข้อที่4นะคะถามว่ารายละเอียดนะคะหรือว่าความสามารถในการแยกแยะส่วนต่างๆออกเป็นส่วนพื้นฐานหรือส่วนย่อยๆนะคะเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงหรือว่าความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆเป็นการคิดในรูปแบบใดนะคะตัวเลือกที่1คิดเชิงสร้างสรรค์ตัวเลือกที่2คิดเชิงวิเคราะห์ตัวเลือกที่3คิดเชิงวิพากษ์ตัวเลือกที่4คิดเชิงบวกและตัวเลือกที่5เป็นการคิดเชิงลบค่ะการที่สมองเราเนี่ยสามารถแยกแยะส่วนย่อยๆออกนะคะแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยๆนั้นเนี่ยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นการคิดรูปแบบใดคำตอบนะคะก็คือเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะหรือที่เรียกว่า analytic thinkingนะคะการคิดเชิงสร้างสรรค์เนี่ยอาจจะเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะมีความคิดริเริ่มคิดนอกกรอบนะคะแต่การคิดที่แยกส่วนประกอบต่างๆนะคะที่ยกตัวอย่างนะคะอย่างชัดเจนเลยก็คือเช่นนะคะวิเคราะห์คู่ครองนะคะในการเลือกคู่ครองนะคะก็ต้องมาวิเคราะห์แยกส่วนประกอบย่อยๆต่างๆนะคะเช่นในเรื่องของรูปร่างหน้าตานิสัยหรืออาจจะพื้นฐานทางครอบครัวอะไรต่างๆแยกส่วนออกมาเพื่อที่จะพิจารณานะคะตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆอันนี้เป็นแบบวิเคราะห์นะคะต่อมานะคะ

ข้อที่5ถามว่าบุคคลในข้อใดที่มีลักษณะเป็นคนคิดบวกค่ะคนคิดบวกเป็นยังไงคะตัวเลือกที่1นะคะนกนะคะมักจะคาดการณ์ถึงสิ่งที่เลวร้ายอยู่เสมอเลยนำไปสู่บุคลิกภาพที่เป็นคนไม่ประมาท2คือน้อยไม่ลืมอะไรหรือว่าไม่ให้อภัยใครง่ายๆนะคะ3คือนิดมักจะอิจฉาเวลาที่คนอื่นได้ดีหรือว่าตัวเลือกที่4นะคะนัดมีความอดทนต่ำเวลาเจอปัญหาตัวเลือกที่5นะคะน้ำเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยพยายามมองอย่างสร้างสรรค์หาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะอ่ะคนไหนนะคะน่าจะเป็นบุคคลที่ดูเป็นคนคิดบวกคะแน่นอนเลยนะคะไม่ยากนะคะเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าคนคิดบวกก็คือตัวเลือกที่5นะคะก็คือน้ำนั่นเองเวลาที่เขาเจออะไรที่ไม่ดีสถานการณ์ที่เลวร้ายก็พยายามสร้างมุมมองที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหานะคะแต่อันอื่นๆเนี่ยเป็นคนที่คิดลบหรือว่ามองโลกในแง่ร้ายทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะเหล่านี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของตัวอย่างแนวถามตอบที่ยกมาทบทวนความจำให้กับทุกท่านนะคะสู่ในช่วงถามตอบกันนะคะในเรื่องทักษะการใช้เหตุผลค่ะเริ่มมาดูกันนะคะข้อแรกนะคะถามว่าข้อเท็จจริงหรือว่าแฟกต์เนี่ยคืออะไรนะคะตัวเลือกที่1บอกว่าข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ตัวเลือกที่2นะคะข้อเท็จจริงเนี่ยคือข้อมูลที่ผู้กล่าวอ้างเชื่อว่าถูกต้องตัวเลือกที่3ข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผู้ที่กล่าวอ้างตัวเลือกที่4ข้อเท็จจริงนะคะคือความคิดเห็นที่น่าเชื่อถือตัวเลือกที่5นะคะข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่ทุกคนยอมรับอะไรเป็นข้อเท็จจริงนะคะอะไรคือ opinion หรือว่าความคิดเห็นนะคะข้อเท็จจริงนะคะคำตอบก็คือตัวเลือกที่1เลยค่ะคือข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้นะคะเป็นจริงพิสูจน์ได้นะคะส่วนตัวเลือกอื่นๆเช่นผู้กล่าวอ้างเชื่อว่าถูกต้องคือความเชื่อของเราว่าถูกเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่จริงก็ได้หรือว่าคือข้อมูลที่ทุกคนยอมรับอย่างนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะสิ่งที่คนยอมรับทั้งหมดเลยอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้ออื่นๆนะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะต่อมานะคะข้อที่2ถามว่าการใช้เหตุผลได้ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะข้อใดดูใช้เหตุผลได้ดีนะคะตัวเลือกที่1นะคะเป็นการใช้เหตุผลที่คำนึงถึงความรู้สึกผู้ที่จะได้รับผลกระทบตัวเลือกที่2นะคะใช้เหตุผลบนพื้นฐานของหลักฐานที่น่าเชื่อถือตัวเลือกที่3นะคะใช้เหตุผลที่สามารถโน้มน้าวให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามได้ตัวเลือกที่4ใช้เหตุผลอย่างมีชั้นเชิงและตัวเลือกที่5นะคะเป็นการใช้เหตุผลด้วยเจตนาที่ดีอะไรเนี่ยที่ถือว่าเป็นการใช้เหตุผลที่ดีนะคะคำตอบก็คือตัวเลือกที่2ค่ะนะคะใช้เหตุผลบนพื้นฐานของหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงนะคะอย่างอันแรกเนี่ยนะคะคำนึงถึงความรู้สึกผู้ที่จะได้รับผลกระทบนะคะบางทีถ้าเราคำนึงมากนะคะเราอาจจะมีการใช้เหตุผลที่บิดเบือนไปนะคะหรือสามารถโน้มน้าวให้คนคอยตามได้บางทีก็อาจจะเป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อเนาะไม่ได้ใช้เหตุผลที่ดีเพราะว่าหลักฐานที่เอามานะคะต่างๆอาจจะไม่น่าเชื่อถือนะคะการใช้เหตุผลที่มีชั้นเชิงหรือด้วยเจตนาที่ดีก็ยังไม่ถือว่าเป็นการใช้เหตุผลที่ดีเท่ากับหลักฐานน่าเชื่อถือเอามาซัพพอร์ตเรานะคะต่อมานะคะข้อที่3นะคะค่ะข้อใดคือหลักสำคัญในการพิจารณาหลักฐานที่ดีคะจากที่เราบอกไปแล้วเนาะว่าหลักฐานเนี่ยสำคัญนะคะหลักฐานที่ดีควรเป็นอย่างไรตัวเลือกที่1ต้องมีความทันสมัยตัวเลือกที่2นะคะต้องเป็นหลักฐานโดยตรงเท่านั้นตัวเลือกที่3นะคะต้องเป็นความรู้เชิงประจักษ์ตัวเลือกที่4นะคะต้องเป็นหลักฐานที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและตัวเลือกที่5ต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะโอ้โหดู

0: ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะใช่หมดเลยนะคะแต่ข้อที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาหลักฐานที่เอามาอ้างเหตุผลนะคะว่าเป็นหลักฐานที่ดีเนี่ยคืออะไรนะคะอ่ะคำตอบก็คือนะคะต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือได้นะคะเช่นถ้าสมมติว่าเราจะไปบอกอาจารย์นะคะว่า วันนี้เนี่ยไม่สบายนะคะแล้วก็ไม่สามารถเข้าเรียนได้นะคะต้องลาหลักฐานที่ดีที่จะมาซัพพอร์ตเหตุผลคืออะไรก็คืออาจจะเป็นใบรับรองแพทย์ใช่ไหมคะที่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจนเนาะมีโรงพยาบาลอะไรออกให้นะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือว่าออกมาจากแพทย์เนาะไม่ได้ออกมาจากเพื่อนบ้านนะคะเซ็นให้ว่าเออดูแล้วมันป่วยจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานที่ดีก็คือหลักฐานที่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนน่าเชื่อถือนะคะต่อมานะคะข้อที่4ถามว่าผู้ที่มีวิจารณญาณดีเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรตัวเลือกที่1นะคะวินิจฉัยข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องและชัดเจนตัวเลือกที่2นะคะโน้มน้าวให้เกิดความคิดคล้อยตามได้ตัวเลือกที่3รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตัวเลือกที่4อธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือและตัวเลือกที่5เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นค่ะคนที่มีวิจารณญาณที่ดีเป็นยังไงคะคำตอบเลยนะคะก็คือข้อที่1ค่ะวินิจฉัยข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมีวิจารณญาณตัดสินได้เป็นอย่างดีอยู่ดีๆจะไปคล้อยตามเทคโนโลยีหรือจะไปเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอะไรอย่างนี้อาจจะใช้อารมณ์ร่วมนะคะในการตัดสินก็ถือว่ายังไม่มีวิจารณญาณที่ดีนะคะสุดท้ายข้อที่5นะคะถามว่าทักษะการใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาหมายถึงข้อไหนนะคะตัวเลือกที่1ค่ะการพยายามแก้ไขสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการนะคะตัวเลือกที่2ทำความเข้าใจสถานการณ์หรือสภาวะการที่เกิดขึ้นตัวเลือกที่3คือการปรับตัวให้ทันสมัยตัวเลือกที่4คือการพยายามแก้ไขข้อบกพร่องและตัวเลือกที่5นะคะการบูรณาการความขัดแย้งเพื่อหาจุดร่วมที่ดีที่สุดข้อใดเป็นทักษะการใช้เหตุผลเพื่อเอาไปแก้ปัญหาคะมันคืออะไรนะคะก็คือข้อที่1เลยนะคะคือพยายามแก้ไขสภาวะหรือสถานการณ์ที่มันไม่พึงประสงค์ให้บรรลุไปในแบบที่เราต้องการนะคะอันนี้คือใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหานั่นเองนะคะนะคะก็จบไปนะคะกับแนวถามตอบทั้ง5ข้อก็เป็นตัวอย่างบางส่วนนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปหาอ่านหรือว่ารับชมกันต่อไปได้นะคะ
1: ต่อไปครับเป็นแนวถามตอบนะครับในประเด็นเกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้นะครับเรามาดูกันครับเรามี5ข้อนะครับดูกันว่าตอบได้กันขนาดไหนนะครับข้อที่1ครับข้อเท็จจริงนะครับที่อาจเป็นตัวเลขตัวอักษรข้อความรหัสซึ่งอาจถูกกำหนดหรือเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปคืออะไรนะครับตัวที่1ครับข้อมูลตัวที่2สารสนเทศตัวที่3ความรู้ตัวที่4ภูมิปัญญาและตัวที่5สถานการณ์ครับข้อเท็จจริงที่อาจเป็นตัวเลขตัวอักษรข้อความรหัสซึ่งอาจถูกกำหนดหรือเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปคืออะไรนะครับอันนี้เป็นการถามนิยามนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้นั่นเองนะครับอย่างที่กล่าวไว้มาตอนต้นเนาะว่าการแสวงหาความรู้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการเนี่ยหาว่าความรู้เนี่ยมันเกิดจากอะไรก่อนนะครับความรู้เนี่ยเป็นชุดข้อมูลที่ได้มาจาก2สิ่งที่สำคัญครับก็คือข้อมูลและก็สารสนเทศนะครับทีนี้เรามาดูกันเนี่ยว่า5คำนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้หลายๆคนที่จำได้ก็คงจะตอบได้แหละว่าข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขตัวอักษรรหัสข้อความอะไรเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลครับข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่ออกมาเนาะเป็นข้อเท็จจริงมาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีการสังเคราะห์วิเคราะห์อะไรทั้งนั้นนะครับเป็นตัวเลขดิบๆมาหรือเป็นข้อมูลแบบว่าที่ไม่ผ่านกระบวนการอะไรเลยผ่านการเก็บมาอย่างเดียวนะหรือการหามาอย่างเดียวนะครับแต่ข้อมูลหนึ่งเนี่ยถ้ามีการวิเคราะห์แล้วนะครับจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารสนเทศคือข้อมูลที่มีการปรุงแต่ง

แล้วมีการจัดระบบระเบียบเป็นอย่างดีแล้วนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ได้การที่คนเอาข้อมูลที่เป็นสารสนเทศเนี่ยไปใช้ได้ก็จะเกิดสิ่งข้อ3ขึ้นมาคือความรู้นั่นเองนะครับความรู้เมื่อมีการสั่งสมกันมากเข้ามากเข้านะครับก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าภูมิปัญญาในข้อ4ตามอีกนะฮะส่วนสถานการณ์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเลขทั้ง4นี้เลยทั้ง5นี้เลยนะครับนั้นคำตอบของข้อ1นี้ก็คือข้อที่1ครับข้อมูลนั่นเองนะครับถามนิยามไปแล้วนะครับมาดูข้อ2กันเนาะว่าถามอะไรนะครับอันนี้ถามความจำเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพสภาวะโลกาภิวัตน์นะครับข้อ2ถามว่าสภาวะโลกาภิวัตน์หรือ globalization นะครับเกิดขึ้นในสังคมยุคใดครับตัวที่1สังคมเกษตรกรรมตัวที่2สังคมวิทยาศาสตร์ตัวที่3สังคมอุตสาหกรรมตัวที่4สังคมสารสนเทศและตัวที่5สังคมความรู้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสังคมนะครับ4ยุคที่ผ่านมานะครับเราก็จะมียุค 1.0 2.0 3.0 4.0 นะครับที่เรารู้จักกันทุกวันนี้นะครับสังคมยุคแรกเริ่มเดิมทีของเราก็เป็นสังคมที่เรียกว่าเกษตรกรรม 1.0 นั่นเองนะครับประยุกต์ที่ประชาชนประชากรโลกเนี่ยยังอยู่ในภาวะของการเกษตรกรรมเนาะทำงานเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์อะไรไปเพื่อยังชีพนะครับต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้นในยุโรปแล้วก็ส่งผลต่ออะไรต่างๆขึ้นมานะครับในยุโรปและเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับก็ทำให้โลกเข้าสู่ยุค 2.0 หรือยุคที่เรียกว่ายุคอุตสาหกรรมนะครับมีการผลิตของเข้าโรงงานมนุษย์ทุกคนกลายเป็นมนุษย์โรงงานครับทำงานตามกะตามเวลามากขึ้นนะครับต่อมาเมื่อมีความก้าวหน้าทางด้านนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะก็เข้าสู่ยุคที่3ที่เรียกว่า 3.0 เนี่ยหรือยุคสารสนเทศนะครับข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตแล้วในการดำเนินธุรกิจแล้วนะครับแล้วก็โลกาภิวัตน์เนี่ยก็คือการที่โลกเนี่ยมันมีความเล็กลงโลกที่ดูเหมือนกว้างสมัยก่อนเนี่ยก็เล็กลงเพราะว่ามีการส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันเร็วขึ้นนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคนอเมริกันก็รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเช่นเดียวกันกับการที่เกิดปัญหาในประเทศอเมริกาคนไทยก็รู้ว่าเกิดอะไรบ้างอันนี้คือยุคที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์นะฮะและส่งผลกระทบถึงกันหมดนะเศรษฐกิจไทยไม่ดีก็เกิดขึ้นอาจจะเศรษฐกิจโลกไม่ดีนะอะไรทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับส่วน 4.0 เนี่ยเป็นยุคสังคมที่ว่าสังคมความรู้คือการใช้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆเนี่ยในการดำเนินชีวิตมากขึ้นนะครับนั้นโลกาภิวัตน์นั้นเกิดยุค 3.0 ครับในยุคที่เรียกว่าสังคมสารสนเทศหรือสังคมที่ข้อมูลเป็นใหญ่นั่นเองนะครับต่อมาข้อ3นะครับการแสวงความรู้หรือความจริงโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลและมีกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบอันนี้คือคำนิยามของสิ่งใดครับก็ตัวที่1การวิจัยตัวที่2การนิรนัยตัวที่3การศึกษาตัวที่4การวิเคราะห์และตัวที่5การใช้เหตุผลนะครับอันนี้เป็นกระบวนการครับในการแสวงความรู้อย่างเป็นระบบนะครับเขาจะบอกว่าเนี่ยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์นะตั้งสมมติฐานทดลองนะแล้วก็มีการค้นคว้าเป็นระบบว่ามีระเบียบวิธีวิจัยต่างๆของเขานะครับอันนี้ง่ายๆครับก็คือตอบข้อ1นั่นเองเรื่องการวิจัยนะครับคีย์เวิร์ดของมันนี่คือการค้นคว้าอย่างเป็นระบบนี่แหละนะจะเรียกว่าการวิจัยต้องมีระเบียบแผนดังเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อ4ครับแพลตฟอร์มรวมรายวิชาซึ่งประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนเรียกว่าอะไรนะครับตัวที่1 MOOC นะครับตัวที่2 Module ตัวที่3 Cyber ตัวที่4 เว็บไซต์ตัวที่5 อินเทอร์เน็ตครับอันนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเลยนะครับในการศึกษาเล่าเรียนกันในยุคสังคมปัจจุบันนี้สังคมดิจิตอลนะครับอันนี้หลายๆคนก็คงน่าจะจำได้นะครับว่าคือข้อที่1 MOOC นั่นเองนะครับเป็นรวมวิชาต่างๆสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆเรียน5ชั่วโมง10ชั่วโมง15ชั่วโมงอะไรบ้างนะครับเป็นความรู้ในแขนงต่างๆที่มหาวิทยาลัยไทยหลายๆแห่งเนี่ยก็เริ่มทำกันแล้วนะครับเรื่องของ MOOC นั่นเองนะตอบข้อ1นะครับข้อสุดท้ายครับหอภาพยนตร์แห่งประเทศไทยครับจะเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทไหนครับตัวที่1หอประวัติตัวที่2พิพิธภัณฑ์ตัวที่3ศูนย์ข้อมูลตัวที่4ศูนย์สารสนเทศศูนย์สารสนเทศตัวที่5หน่วยงานจดหมายเหตุครับอันนี้ออกเป็นความจำเล็กน้อยนะครับหอภาพยนตร์ประเทศไทยก็จะเป็นการเก็บ
นะพวกฟิล์มต่างๆนะภาพยนตร์ต่างๆเอาไว้นะครับในรูปแบบของประวัติศาสตร์เนาะพัฒนาการของฟิล์มไทยพัฒนาการของภาพยนตร์ไทยมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นลักษณะของเขาเนี่ยจะเข้าข่ายของการเป็นตัวที่5ครับหน่วยงานจดหมายเหตุนะครับเพราะว่าเก็บเกี่ยวกับข้อมูลประวัติของที่ต่างๆของฟิล์มลักษณะต่างๆไว้ด้วยนะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นแนวถามแนวตอบนะครับของเรื่องเกี่ยวกับแหล่งความรู้นะครับการแสวงความรู้ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งมีวิธีการมากมายเลยนะครับในการแสวงความรู้ทั้งในระบบนอกระบบทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยนะครับจะสะดวกแบบไหนนะครับเราสะดวกเข้าอินเทอร์เน็ตก็ออนไลน์ไปใครสะดวกเข้าห้องสมุดก็เข้าไปนะครับแต่แหล่งเรียนรู้ทุกอย่างอยู่รอบตัวเราครับแม้กระทั่งบุคคลครูบาอาจารย์หนังสือเล่มหนึ่งก็เป็นแหล่งความรู้ทั้งสิ้นนะครับและความรู้เนี่ยแก้ทำให้สังคมนี้เนี่ยพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งครับผม

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสทมาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสทได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสทนนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสททั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำ

0: เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการเมืองกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
1: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
2: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0781001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
3: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
4: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้น Reskill Upskill
5: เรียนจบได้เบสเตอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
6: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3ทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทําการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
7: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
8: แล้วเจอกันนะครับ
9: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
10: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
9: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
11: ว้าว
12: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
9: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
13: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
14: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับก็จะเป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้จะเป็นการสอนเสริมในชุดวิชา20303นะครับชื่อชุดวิชาคือจิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่ค่อนข้างมีเนื้อหาที่อัดแน่นเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาอาจจะต้องใส่ใจในเชิงของเนื้อหาทฤษฎีซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่ศึกษาศาสตร์ทุกท่านจะต้องเรียนนะครับสำหรับรายการสอนเสริมทางไกลในวันนี้ก็เป็นบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาทุกท่านเพื่อที่จะเสริมการอ่านจากตำราหลักของเรานะครับนักศึกษาสามารถที่จะรับชมรายการของเราผ่านทาง www.stou.ac.th นะครับแล้วก็เลือกไปที่ทีวีออนไลน์แล้วก็เข้าไปในนั้นก็จะมีคำว่า e-tutorial อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อศึกษาคลิกก็จะสามารถที่จะได้รับชมย้อนหลังนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการสอนเสริมชุดวิชา20303นี้นอกจากจะรับชมทาง e-tutorial นี้แล้วยังสามารถที่จะรับชมได้ที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จัดไว้ให้ในแต่ละแห่งที่ทั่วประเทศด้วยนะครับสำหรับการสอนเสริมชุดวิชานี้จะแบ่งเป็น5ครั้งด้วยกันนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่1ซึ่งครั้งที่1นี้จะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับใน3ช่วงก็คือแต่ละช่วงจะเป็น1หน่วยนะครับจะเน้นเนื้อหาที่สำคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้นะครับช่วงแรกจะเป็นหน่วยที่1ว่าด้วยจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับช่วงที่2จะเป็นหน่วยที่2จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นเป็นวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญมากนะครับซึ่งคุณครูส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่กับวัยรุ่นเยอะนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายของในครั้งที่1นี้จะเป็นหน่วยที่3นะครับเป็นจิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งยุคนี้ประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่ยุควัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุด้วยก็ทั้ง3หน่วยในช่วงแรกนี้มีเนื้อหาที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งนะครับครับสำหรับหน่วยที่1นะครับก็จะว่าด้วยจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับของชุดวิชาของเราซึ่งผู้เขียนหน่วยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปนะครับสำหรับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิรนาถแสนสาจะเป็นผู้บรรยายนะครับหน่วยที่1นี้มันมีสิ่งที่สำคัญช่วงแรกก็คือความเป็นมาของจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับการศึกษาค้นคว้าทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็กเนี่ยก็จะมีวิวัฒนาการจากการศึกษาแบ่งออกเป็น5ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1เนี่ยผู้ให้ความสนใจศึกษาจะเป็นระยะการศึกษาพฤติกรรมเด็กในชีวิตประจำวันแต่ละวันเด็กมีพัฒนาการอย่างไรก็จะศึกษาในแต่ละวันของพฤติกรรมของเด็กที่เป็นไปนะครับระยะที่2เนี่ยนักจิตวิทยาจะเน้นศึกษาพฤติกรรมเด็กที่โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นตัวศึกษาก็คือมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับระยะที่3จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมเด็กตามช่วงวัยนะครับซึ่งวัยเด็กเนี่ยก็จะเป็นแต่ละช่วงตั้งแต่แรกเกิดไปเรื่อยๆจนถึง12ปีเนี่ยนะครับแต่ละช่วงวัยก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปคนนี้ก็จะเน้นช่วงนี้นะครับส่วนระยะที่4จะเป็นศึกษาพฤติกรรมเด็กที่เน้นทฤษฎีการเรียนรู้นะครับเพื่อจะรู้ว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยมีการเรียนรู้อะไรอย่างไรบ้างแล้วก็ระยะสุดท้ายในระยะที่5ก็เน้นกระบวนการคิดและการทำงานของสมองแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละระยะนี้ก็จะมีวิธีการที่จะต่อยอดของการและการมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผู้ที่มีบทบาทเริ่มต้นในการศึกษาค้นคว้าเรื่องเด็กนะครับแล้วก็ทำให้วงการวิชาการทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนี่มีพัฒนาการก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ท่านแรกนี่ก็คือท่านชื่อว่าเพลโตนะครับเป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณเลยแหละนะครับเป็นคนแรกเลยที่ให้ความสนใจศึกษาเรื่องการเจริญงอกงามของมนุษย์คือมนุษย์นี่มันจะมีความงอกงามอยู่ภายในนะครับเห็นการความสดใสของวัยเด็กของเขาเติบโตขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะครับหน้าตาอะไรทั้งหลายนี่ก็เกิดความงอกงามก็เน้นเรื่อง growth ของมนุษย์นะครับส่วนท่านที่2ชื่อคอมมินิอุสนะครับท่านนี้ก็จะย้ำความแตกต่างระหว่างบุคคลคือแต่ละคนเติบโตมาจะไม่เหมือนกันเลยซึ่งอย่างที่เราเคยยินว่า individual different นะครับท่านนี้ก็สนใจเรื่องนี้เป็นคนแรกที่ทำการศึกษาเด็กแบบรายบุคคลและก็เป็นคนริเริ่มเชิญชวนสังคมว่าให้มีโรงเรียนสำหรับแม่เพราะว่าแม่คือบุคคลที่หล่อหลอมเด็กนะครับท่านที่3นะครับชื่อจอห์นล็อกท่านนี้เราคุ้นเคยชื่อนะครับเป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษแล้วก็มีวาทกรรมที่โด่งดังนะครับเปรียบเทียบเด็กว่าเด็กเหมือนกับกระดานชนวนที่ว่างเปล่าหมายความว่าเติบโตมาบนความว่างเปล่าแล้วผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องนะครับเครือญาติหรือคุณครูเนี่ยก็จะเป็นผู้เติมสีสันเติมประสบการณ์ที่ดีงามให้กับชีวิตแต่เด็กบางคนก็อาจจะได้รับการเติมสิ่งที่ไม่สวยงามกับชีวิตเข้าไปก็จะกลายเป็นพฤติกรรมของเขาต่อเนื่องมานะครับส่วนท่านที่4ชื่อจังจาร์ครุสโซหรือบางคนก็อาจชองชาร์กนี่นะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับท่านเป็นชาว

ฝรั่งเศสมีความเชื่อว่าเด็กดีมาแต่กำเนิดนะครับเพราะฉะนั้นความดีตัวนี้เนี่ยเราจะต้องส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำลายสิ่งที่ดีติดตัวเข้ามานะครับสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับสิ่งแรกสุดที่อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าเมื่อมีการศึกษาพัฒนาการมาเป็นระยะแล้วก็ได้มาสรุปเป็นความหมายนะครับแล้วก็ความสำคัญของการที่เราจะศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับคำว่าความหมายของจิตวิทยาพัฒนาการเด็กคืออะไรนะครับเป็นจิตวิทยาแขนงย่อยของจิตวิทยาพัฒนาการเพราะพัฒนาการมีหลายช่วงวัยแล้วก็หลายด้านด้วยนะครับแต่จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนี่ถือว่าแขนงย่อยหนึ่งแขนงที่มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับอันนี้นักศึกษาต้องดูช่วงวัยและจดจำไว้นะครับว่าถ้าเป็นวัยเด็กทางจิตวิทยาจะบอกว่าตั้งแต่ปฏิสนธิเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงอายุ12ปีนี่คือวัยเด็กนะทุกด้านเลยไม่ว่าจะด้านร่างกายด้านความคิดด้านอารมณ์ความรู้สึกเจตคติสังคมบุคลิกภาพแล้วก็สติปัญญาด้วยนะครับทำไมเราต้องศึกษาเรื่องนี้เพื่อที่จะได้ทราบลักษณะพฤติกรรมแล้วก็กระบวนการเปลี่ยนแปลงตลอดทุกช่วงวัยของเขาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง12ขวบนะครับงั้นเวลาเราศึกษาเนี่ยมันจึงมีความสำคัญซึ่งความสำคัญก็หมายถึงประโยชน์ด้วยนะครับความสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องพัฒนาการเด็กนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ทุกท่านที่เรียนปฐมวัยกลุ่มนี้จะอยู่ในวัยนี้เลยรวมทั้งปฐมศึกษาด้วยนะครับอันดับแรกเลยช่วยให้เราตระหนักถึงความสำคัญของเด็กนะครับเด็กคือจุดเริ่มต้นของชีวิตแล้วก็ช่วยให้รู้ลำดับขั้นและพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยวันเวลาผ่านไปแต่ละเดือนนะครับแต่ละปีช่วงวัยเด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากนะครับแล้วก็ทำให้เข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคนเด็กแต่ละคนจะมีพื้นฐานทางกายภาพทางพันธุกรรมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นครูเราจะพบเด็กว่าแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันเลยนะครับและทำให้ทราบถึงองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยรวมทั้งเราจะได้นำความรู้เหล่านั้นมาช่วยจัดประสบการณ์การเรียนรู้แล้วก็จัดสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็กให้ถูกต้องตามหลักพัฒนาการของเด็กนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ของการที่เราจะศึกษานะครับเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเนี่ยทำไมเราต้องศึกษานะครับวัตถุประสงค์อันดับแรกเพื่อที่เราจะได้บรรยายหรือ description เนี่ยครับเป็นการบรรยายเรื่องราวข้อมูลต่างๆพรรณนาออกมาเพื่อที่จะได้ให้นำความรู้เหล่านั้นไปอธิบายสิ่งที่เราได้สังเกตได้เรียนรู้นั้นๆ นะครับอันที่2คืออธิบายอันนี้คำว่าอธิบายเนี่ยจะพูดถึงเหตุและผลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบรรยายมันเหมือนกับพรรณนาข้อมูลทั่วไปแต่พออธิบายนี่แปลว่าบอกเหตุบอกผลที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ถึงปรากฏการณ์ต่างๆให้กระชัดให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้นนะครับอันที่3เราจะมาทำนายได้ด้วยนะครับเช่นเราเห็นพฤติกรรมว่าเป็นแบบนี้สิ่งแวดล้อมเป็นแบบนี้พฤติกรรมพื้นฐานเป็นแบบนี้เราสามารถค่อนข้างจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาถ้าเราทำนายว่าพฤติกรรมอนาคตจะเป็นไปในทางร้ายเราจะต้องรีบป้องกันแก้ไขไงนะครับหรือถ้าเราเพิ่มตัวเรียกว่าสิ่งแวดล้อมการลมฤดูที่ดีเราก็ทำนายได้ว่าเขาโตขึ้นเขาต้องเป็นคนดีเงี้ยเขาเรียกว่าเรียนรู้เพื่อการทำนายนะครับหรือ prediction นี่นะฮะและสุดท้ายก็เพื่อการควบคุมด้วย control ก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนธรรมชาติทางสังคมปัจจัยต่างๆควบคุมตัวแปรต่างๆที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาการของเขาเพื่อนำไปควบคุมพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่พึงประสงค์ให้เกิดควบคุมมันหายไปแล้วก็ปรับบางสิ่งบางอย่างที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้มันนี่คือวัตถุประสงค์ที่ทำไมเราต้องเรียนจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับทีนี้ว่าด้วยเรื่องทฤษฎีแล้วครับทีนี้ทฤษฎีจะเป็นคนเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามีประโยชน์ถ้าเราเข้าใจแล้วเพราะว่าช่วงจะได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ด้วยนะครับทฤษฎีพัฒนาการแรกที่จะยกให้นักศึกษาได้รู้จักก็คือพัฒนาการทางเพศของฟรอยด์ซิกมันด์ฟรอยด์นะครับซิกมันด์ฟรอยด์นี้เขาได้แบ่งพัฒนาการทางเพศไว้ทั้งหมด5ขั้นด้วยกันนะครับในที่นี้นะครับก็จะเชื่อมโยงเฉพาะเด็ก0ถึง12ขวบเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วฟรอยด์ก็พูดมากกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราพูดจิตวิทยาพัฒนาการเด็กเราจะตีขอบเขตไปแค่0ถึง12ขวบนี้นะครับแบ่งออกเป็น5ขั้นนะครับขั้นแรกเขาเรียกว่าขั้นปากหรือ oral stage วัยนี้ก็ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ขวบนะครับเขาจะรู้สึกพึงพอใจบริเวณที่เป็นปากนะครับเพราะว่าปากนี่ก็จะใช้ในการดูดนมทำนู่นทำนี่เพราะว่าเด็กจะเล่นน้ำลายมั่งเล่นปากมั่งเงี้ยครับทำให้เด็กเกิดความสนองความพึงพอใจตนเองโดยการดูดโดยเฉพาะดูดนมแม่เนี่ยเขาก็จะมีความสุขและพึงพอใจตัวเองมากนะครับขั้นที่สองเรียกว่าขั้นอวัยวะขับถ่ายหรือ anon stage นะครับเด็กจะเริ่มพัฒนาการนี้อย่างสมวัยของเขาคือช่วง1ขวบถึง3ขวบนะครับก็จะรู้สึกพึงพอใจเขาเรียกว่าทวารหนักนะครับ

ทีก็เขาก็จะสนใจแล้วรวมทั้งขั้นที่3เนี่ยเขาสนใจอวัยวะเพศตนเองด้วยนะครับคือ3ถึง5ขวบก็จะเริ่มสงสัยว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอาจจะมีเอามือไปจับไปต้องแล้วก็ระยะนี้ก็อาจจะต่อเนื่องเข้ามาในช่วง 4-5 ขวบด้วยซึ่งถ้าผู้ใหญ่ไปตีมือไปขัดขวางเขาก็อาจจะกลายเป็นปมขัดแย้งในใจได้มันแต่ดังนั้นเราจึงควรจะรู้ว่าพัฒนาการแบบนี้เกิดขึ้นในเด็กแต่ละช่วงวัยนะครับและขั้นที่4เรียกว่าขั้นแฝงเนี่ยช่วงอายุ 6-11 ปีในขั้นนี้สิ่งที่เขาพึงพอใจจะไม่ปรากฏอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยเฉพาะนะครับเสมือนว่าขั้นแฝงของพลังลิบิโดเนี่ยเป็นระยะพักในเรื่องเพศแล้วก็จินตนาการทางเพศเด็กจะเริ่มมีสังคมออกภายนอกบ้านมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไปเรียนข้างนอกแล้วป.6 ขวบ7ขวบก็จะเริ่มเข้าป.1 ป.2 ป.3 ก็เริ่มไปปรับตัวกับเพื่อนๆในโรงเรียนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปากอวัยวะเพศหรือทวารหนักเนี่ยเขาก็จะพักตัวไปก่อนลืมๆไปก่อนแล้วก็เริ่มให้ความสนใจกับเพื่อนกับสารภาพในสถานการณ์ในโรงเรียนมากขึ้นนะครับและขั้นที่5ขั้นอวัยวะเพศตอนปลายตอนนี้พอเด็ก12ขวบเนี่ยซึ่งฮอร์โมนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแล้วเด็กก็จะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งเด็กทุกวันนี้เข้าสู่วัยรุ่นเร็วมากบางครั้ง11ขวบก็มีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศเกิดขึ้นแล้วแล้วเด็กก็จะเริ่มมีความเป็นวัยรุ่นซึ่งเราจะได้เรียนหน่วยที่2เรื่องจิตวิทยาการพัฒนารุ่นต่อไปด้วยนะครับทฤษฎีที่พูดถึงการพัฒนาการเด็กที่น่าสนใจอีกคนนึงคือของพีเอเจพีเอเจนี่เขาเน้นเรื่องพัฒนาการด้านสติปัญญาของฟรอยด์ตะกี้เน้นเรื่องเพศใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็นของพีเอเจเน้นสติปัญญาซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับนักศึกษาครับพีเอเจอธิบายพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นเขาเน้นนะครับเป็นระดับขั้นตอนตามความสามารถทางการคิดเน้นทางการคิดนะครับแบ่งเป็น4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1พีเอเจบอกว่าเป็นขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวเด็กๆก็จะเริ่มเป็นไงครับมีการเคลื่อนไหวมีการประสาทสัมผัสตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับจนถึง2ขวบพฤติกรรมเด็กวัยนี้จะขึ้นอยู่กับเขาจะรับรู้ผ่านการประสาทสัมผัสการจับการดูดการสัมผัสแล้วก็เคลื่อนไหวกิ้งตัวไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเรียนรู้นั้นสติปัญญาเริ่มเกิดแล้วถ้าเด็กนอนนิ่งๆแปลว่าสติปัญญาที่เขาอาจจะเริ่มไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แล้วก็สามารถสังเกตได้นะครับมันเด็กเคลื่อนไปเคลื่อนมาแปลว่านั่นแหละคือปกติแล้วนะครับพอขั้นที่2เริ่มคิดเรียกว่าการคิดก่อนการปฏิบัติการคิดมี2แบบนะครับคิดขั้นที่2นี้ต้องจดจำนะครับขั้นการคิดก่อนปฏิบัติการขั้นนี้เริ่มตั้งแต่อายุ 2-7 ขวบนะครับเด็กเริ่มมีความคิดความเข้าใจแบ่งเป็นอีก2ขั้นตอนย่อยด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1คือขั้นกำหนดความคิดไว้ล่วงหน้าเป็นขั้นของที่เด็กอายุประมาณ 2-4 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องต้นสามารถจะโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์2เหตุการณ์หรือมากกว่ามาเป็นเหตุผลเกี่ยวโยงกันเหตุการณ์หนึ่งเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดเด็กสามารถเริ่มจะโยงได้อย่างนี้จะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้จะไม่อย่างนี้นี่นะครับส่วนขั้นที่2ย่อยของขั้นที่2เนี่ยนะครับคือขั้นใช้ความคิดเอาเองโดยไม่ใช้เหตุผลเด็ก 4-7 ขวบนี่ก็จะคิดเอาเองอะครับเด็กจะเกิดความคิดรอบยอดต่างๆซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ก็จะเริ่มคิดเอาเองเพราะเป็นคิดก่อนปฏิบัติการนะครับข้อ3นะครับขั้นการคิดยังมีเหตุผลรูปธรรมอันนี้เป็นขั้นที่ดีที่เราจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นคือ 7-11 ขวบเนี่ยเริ่มเข้าป.1 ป.2 ป.3 ป.4 แล้วนะครับการเรียนการสอนจะต้องมุ่งให้เด็กมีเหตุมีผลเชิงรูปธรรมให้มากขึ้นโดยเฉพาะขั้นที่4นี่เป็นขั้นที่สำคัญคือคิดเหตุผลอย่างที่เป็นเชิงนามธรรมด้วยนะครับข้างบนนี้เป็นรูปธรรมข้างล่างนี้จะขั้นที่4นี่จะเป็นนามธรรมมากขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วง 11-15 ปีนั่นแปลว่าคาบเกี่ยวระหว่างวัยเด็กตอนปลายกับวัยรุ่นตอนต้นเพราะวัยรุ่นตอนต้นจะเริ่มสัก12 13 14 15นะครับแต่เนื่องจากว่าพีเอเจเนี่ยเขามีทฤษฎีครอบยาวไปจนถึงวัยรุ่นนี้ด้วยนะครับดังนั้นเราเห็นว่ามันมีความเชื่อมต่อกันอยู่เด็กจะสามารถใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรมได้นะครับทีนี้เรามาดูของอีริกสันนะครับขั้นพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริกสันก็น่าสนใจเราจะมีประโยคที่มันจะเป็นคำที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันคือคนละขั้วกันแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับเช่นขั้นที่1ถ้าเด็กเลี้ยงดูดีจะรู้สึกไว้วางใจอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยได้รับการใส่ใจแต่ในทางตรงข้ามถ้าเขารู้สึกว่าถูกทำร้ายถูกทอดทิ้งถูกอะไรเขาจะเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นอีริกสันบอกว่าแต่ละขั้นมันจะมี2ขั้วขั้วรู้สึกไว้วางใจคือ sense of trust แล้วก็ขั้วของความรู้สึกวิตกกังวลหวาดระแวงแววตาของเด็กก็จะส่อแววเลยว่าเด็กแบ
ไม่มั่นคงในชีวิตตนเองความปลอดภัยตนเองแม้ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆนะครับคือ mistrust เป็นช่วงที่เกิด1ปีเป็นขั้นที่

เด็กต้องการความรักความสนใจเอาใจใส่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กที่เป็นเขาเรียกว่าวันเต็ดชายเนี่ยได้รับความอบอุ่นดูแลเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกค่อยๆพัฒนาความไว้วางใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมาขั้นที่2ก็จะมี2ขั้วเหมือนกันคือพวกเรียกว่ารู้สึกเป็นตัวของตัวเองนะครับออโตโนมีนี่แปลว่าแบบมันเหมือนค่อยความเชื่อมั่นชี้นำนำพาตนเองแต่ดับตัวนี้เป็นความรู้สึกสงสัยไม่มั่นใจลังเลว่าเราจะเป็นตัวของตัวเองได้ไหมเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เกิดขึ้นช่วง2ถึง3

ะครับขั้นที่3ความคิดที่เริ่มกับความรู้สึกสำนึกผิดคำสองคำนี้ก็เป็นคำที่เป็นสองขั้วขัดแย้งกันเกิดขึ้นในช่วง 3-5 ปีนี้นะครับเป็นขั้นที่เด็กจะเรียนแบบคนในครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ชอบที่จะค้นคว้าทดสอบสิ่งใหม่ๆถ้าเด็กได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงดูดีเด็กก็จะรู้สึกอยากจะริเริ่มอยากจะสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทำสิ่งดีๆไปแต่ถ้าผู้ใหญ่ดุด่าว่ากล่าวตำหนิบ่อยๆจะเกิดภาวะกิ้วไปว่ารู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ไม่อยากทำสิ่งใหม่เพราะทำแล้วก็โดนว่าโดนตำหนินะครับเพราะฉะนั้นขั้นที่3นี้เป็นขั้นที่ถ้าเราอยากให้เด็กเติบโตอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ใน Thailand 4.0 เนี่ย initiative เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้เด็กเกิดให้ได้อย่าไปหักห้ามเด็กมากนะครับต่อไปข้อที่ขั้นที่4นะครับเป็นความขยันหมั่นเพียรกับความรู้สึกต่ำต้อยindustry มันจริงๆบางคำก็เหมือนกับแปลว่าอุตสาหกรรมอุตสาหะพยายามอะไรเงี้ยนะครับกับความรู้สึกแบบ inferior เนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าด้อยค่าช่วง 6-12 ขวบก็คือป.1 ป.2 ป.3 ป.4 อย่างเงี้ยนะครับป.5 ป.6 5-6 ปีเนี่ยเป็นวัยที่สำคัญมากถ้าเราคิดว่าเด็กเหมือนผ้าขาวเนี่ยเป็นช่วงวัยที่เราจะพยายามเติมให้เด็กเข้าไปให้เด็กเข้าไปอยู่กับโรงเรียนนะครับให้ได้ทำตัวให้น่ารักเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นเด็กก็จะมีกำลังใจคำชมเชยจากพ่อแม่พี่น้องจากผู้ใหญ่จึงสำคัญอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็ชมนะครับเด็กวัยนี้ก็จะมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็พึงพอใจในตัวเองมากไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าต่ำต้อยนะครับครับต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะครับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนี้นะครับเขาก็ได้แบ่งออกมาเป็นขั้นๆซึ่งเน้นขั้นพัฒนาการการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของเขาที่สำคัญมากเลยนะครับซึ่งการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนี้จะออกแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันในแต่ละระดับจะแบ่งเป็น2ขั้นย่อยเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็เลยกลายเป็น6ขั้นย่อยนะครับแต่สำหรับจิตวิทยาการเด็กนี่เราจะพูดถึงแค่2ระดับแรกใน2ระดับแรกจึงหมายถึง4ขั้นย่อยนะครับสำหรับระดับแรกก็คือระดับก่อนเกณฑ์หรือ pre-conventional level นี้นะครับเป็นขั้นที่เด็กเริ่มมีจริยธรรมตั้งแต่ช่วง 2-10 ปีนะครับเด็กวัยนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องผู้ใหญ่จะต้องเน้นเรื่องการให้รางวัลหรือลงโทษแล้วเด็กก็จะรู้สึกถูกตัดสินถูกผิดต่างๆนะครับเด็กวัยนี้จะเชื่อถือผู้ใหญ่มากแล้วก็ทำตามที่สังคมกำหนดอะไรว่าดีเด็กก็จะทำตามอะไรไม่ดีเด็กก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเพราะกลัวถูกลงโทษนะครับแล้วก็พยายามทำดีเพราะว่าได้รับคำชมได้รับรางวัลเขาก็จะมีความสุขนะครับมันเขาจะเลือกทำพฤติกรรมเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็มีจิตใจจดจ่ออยู่ที่ตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ทางสังคมเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นเด็กนะครับเขาอาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงผู้ใหญ่หรือสังคมอื่นๆใดเท่าไหร่นะครับในระดับที่1ก่อนเกณฑ์เนี้ยเราจะแบ่งเป็น2ขั้นย่อยด้วยกันนะครับขั้นที่1เราเรียกมันว่าขั้นการใช้การลงโทษเป็นเหตุผลของการตัดสินเราจะเห็นเลยนะครับว่าเด็กช่วง 2-7 ปีเนี่ยเขาจะพยายามที่จะหลบหลีกการถูกลงโทษแล้วเด็กก็จะเคารพกฎเกณฑ์ผู้ใหญ่บอกอะไรก็จะเชื่อฟังเพราะว่ากลัวถูกลงโทษใช่ไหมครับแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองรู้สึกเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจนะครับคือการลงโทษผู้ใหญ่นี่มักจะทำให้เจ็บกายและเจ็บใจ2 อย่างทีนี้ในขั้นที่2เด็กก็จะเริ่มใช้การตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นเหตุผลในการตัดสินที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆนะครับจะเกิดขึ้นในเด็กที่มีวัย 7-10 ปีเป็นขั้นการแสวงหารางวัลแล้วครับทีนี้นะครับเป็นขั้นที่เด็กจะพยายามทำดีทำตามกฎระเบียบเป็นกู๊ดบอยว่างั้นนะฮะกู๊ดเกิร์ลนะครับเพราะว่าพอเขาทำตัวดีเป็นที่ต้องการเป็นที่คาดหวังของสังคมเด็กก็จะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนเพราะฉะนั้นการที่ผู้ใหญ่รู้จักว่าเด็กก็ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการลงโทษเราก็ใช้การลงโทษเนี่ยไปปรับพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ให้หายไปนะครับและเด็กเองต้องการความรักต้องการรางวัลต้องการขนมต้องการสิ่งของหรือคำชมเชยนั้นเราก็จะต้องให้สิ่งเหล่านี้เพื่อเด็กจะได้พัฒนาจริยธรรมส่วนนี้ซึ่งก็เรียกว่าขั้นตอบสนองความต้องการตนเองอยากได้รางวัลนะครับเป็นเหตุผลในการตัดสินใจนะครับทีนี้มาที่ระดับตามเกณฑ์เป็นระดับที่2นะครับระดับที่2ก็แบ่งเป็น2ขั้นเหมือนกันก็เรียกว่าขั้นที่3ที่4ขั้นที่2นี้เป็นยังไงระดับที่2เป็นยังไงนะครับก็เป็นขั้นที่เด็กมีจริยธรรมตามเกณฑ์ตามประเพณียมที่เราทำเป็นรูปแบบประเพณีนิยมในสังคมซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเด็ก 10-16 ปีเพราะเขาก็จะเริ่มสังเกตเห็นการกระทำระหว่างกันในสังคมนะครับก็เริ่มเข้าสู่วัยเด็กตอนปลายแล้วก็วัยรุ่นตอนต้นแล้วก็เข้าสู่ตอนกลางพอสมควรนะครับแต่เนื่องจากว่าเราแยกหน่วยเป็นจีวีวัยเด็กกับวัยรุ่นนี้นะครับมันก็เลยคาบเกี่ยวกันทีนี้พัฒนาการตามเกณฑ์เนี่ยเป็นพัฒนา

0: การทางจริยธรรมระดับจะยึดถือกฎเกณฑ์ของสังคมสังคมมีกฎเกณฑ์อะไรนะครับมีวิถีประชาอย่างไรนะครับมีกฎศีลธรรมอย่างไรมีกฎหมายอย่างไรเด็กก็เริ่มที่จะทำแล้วกฎระเบียบในสังคมเป็นยังไงเด็กก็เริ่มอยากทำตามนะครับแล้วเขาก็จะไม่อยากทำความผิดด้วยเพราะเด็กทุกคนต้องการการยอมรับจากสมาชิกอื่นๆในสังคมนะครับอยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะความเป็นวัยรุ่นนี้จะยอมไม่ได้เลยที่จะถูกปฏิเสธหรือถูกให้ออกจากเขาก็จะตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มซึ่งคำว่าเกณฑ์เนี่ยในที่นี้เนี่ยมีทั้งเกณฑ์กลุ่มย่อยที่เป็นกลุ่มเพื่อนเกณฑ์ในครอบครัวนะครับกฎเกณฑ์ของโรงเรียนนะครับอย่างไรก็ตามเขาก็พยายามที่จะทำตามเพื่อจะได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตรงนั้นวัยนี้จะเป็นวัยที่ยึดบุคคลที่ตนรักเป็นแบบฉบับหรือระเบียบของกลุ่มเป็นเกณฑ์เพราะเราจะพบว่ากลุ่มของเขาเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากที่จะเป็นตัวแบบการเป็นตัวแบบเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับพึงระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการพูดการแสดงออกต่างๆเนี่ยเด็กจะสังเกตนะครับเด็ก10ถึง16ปีเนี่ยจะสังเกตแล้วก็เรียนแบบทำไมต้องดังนั้นเพราะว่าเขาต้องทำตามกฎเกณฑ์ถ้าเขาไม่ทำตามกฎเกณฑ์เขาก็จะรู้สึกถูกปฏิเสธนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในระดับที่2นี้เรียกว่าระดับตามเกณฑ์ก็ยังแบ่งเป็นขั้นย่อยอีก2ขั้นนะครับเช่นนะครับขั้นที่3เราเรียกว่าขั้นที่3แล้วกันนะครับเพราะอยู่ในระดับที่2นะครับขั้นที่3ขั้นนี้เป็นการขั้นใช้การยอมรับของสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินเด็กจะทำตามความเห็นชอบของกลุ่มทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมหรือตามแบบฉบับของสังคมเพื่อต้องการการยอมรับของกลุ่มระยะนี้เด็กจะมีอายุอยู่ระหว่าง10ถึง13ปีนะครับเป็นขั้นการทำตามผู้อื่นที่เห็นชอบในวัยรุ่นหรือว่าเพียร์กรุ๊ปนะครับนักเรียนนักศึกษาจะเคยได้ยินคำว่าเพียร์กรุ๊ปคือกลุ่มเพื่อนนี่จะมีพลังกดดันอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับกลุ่มวัยเด็กตอนปลายวัยรุ่นตอนต้นนี่นะครับถ้าไม่ทำตามถูกปฏิเสธจากเพื่อนเขาจะรู้สึกว่าชีวิตด้อยค่าไร้ค่าดังนั้นคุณครูหรือผู้ปกครองนะครับหรือผู้ใหญ่ที่เห็นจะต้องพยายามให้เด็กได้มีความรู้สึกว่าเหตุผลเหล่านี้เนี่ยการตัดสินคล้อยตามเพื่อเนี่ยอะไรถูกอะไรผิดด้วยเช่นกันนะครับและขั้นที่4นะครับขั้นสุดท้ายในช่วงของวัยเด็กที่เป็นเหตุผลเชิงจริยธรรมนะครับก็คือขั้นใช้ระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินระยะนี้เด็กจะมีอายุระหว่าง13ถึง16ปีเป็นขั้นที่เขาก็จะทำตามบทบาทหน้าที่ของเขาเช่นหน้าที่เป็นนักเรียนก็มีบทบาทว่าต้องตั้งใจเรียนนะครับทำงานตามที่คุณครูกำหนดมอบหมายอยู่ที่บ้านก็ช่วยเหลือการงานที่บ้านอยู่ในสังคมกว้างๆทั่วไปก็ดำเนินตามกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์นั้นๆนะครับเขาก็จะค่อยๆปฏิบัติตามจนกลายเป็นค่านิยมของตัวของเขาแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นระดับอายุเด็กตั้งแต่10ขวบจนถึง16ปีเนี่ยเป็นเด็กที่จะสังเกตกฎเกณฑ์ทางสังคมแล้วก็ทำตามสังคมตามกฎเกณฑ์สังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่อยู่รายรอบทั้งหลายรวมทั้งคุณครูที่เรียนศึกษาศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับวัยเด็กจึงเป็นวัยที่หล่อล้อมที่จะให้เขาเติบโตเป็นเด็กที่จะเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะในคิดของโคเบิร์กเนี่ยมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับในเรื่องสุดท้ายที่เราจะกล่าวถึงจะเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็กที่เรากล่าวมานี้นะครับสิ่งที่เราจะประยุกต์ใช้เราจะพูดถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กนะครับปัจจัยแรกก็คือปัจจัยด้านชีวภาพปัจจัยชีวภาพที่มีอิทธิพลต่อเด็กเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ระยะก่อนคลอดเลยทีเดียวคือตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์นี้นะครับแบ่งเป็น2ปัจจัยได้แก่พันธุกรรมที่ติดตัวถ่ายทอดมาจากทั้งพ่อทั้งแม่นะครับที่มาอยู่ในตัวเด็กนะครับรุ่นปู่ย่าตายายมียีนเด่นยีนด้อยอะไรก็จะถ่ายทอดมาตามพันธุกรรมและนอกจากนั้นก็ยังมีปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาพด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ของมารดาด้วยนะครับต่อไปเป็นปัจจัยด้านจิตใจอันนี้มีความสำคัญนะครับมีทั้งหมดอยู่4ปัจจัยย่อยด้วยกันได้แก่ปัจจัยการรับรู้ภายในตนเองปัจจัยด้านความคิดปัจจัยด้านอารมณ์และก็ปัจจัยด้านบุคลิกภาพถ้าเป็นการรับรู้ภายในตนเองก็เป็นเรื่องที่รับรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็เอามารับรู้แล้วก็มองมุมมองภายในตนเองเป็น internal perceptual ก็คือรับรู้ตัวเองอย่างไรนะครับปัจจัยการคิดนี่ก็คือประสบการณ์ต่างๆที่อยู่แวดล้อมเขาเนี่ยมันก็จะหล่อหลอมความคิดของเขาถ้าสิ่งแวดล้อมหล่อหลอมเขาคิดเป็นคนมีเหตุมีผลใช้จริยธรรมเชิงเหตุเชิงผลที่ถูกต้องมาประกอบในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมต่างๆเด็กก็จะมีความคิดที่สมเหตุสมผลแต่ถ้าไร้เหตุไร้ผลนะครับเด็กก็จะคิดไปอีกแบบหนึ่งเช่นกันปัจจัยด้านอารมณ์นี่เป็นเรื่องสำคัญมากเราจะพบว่าเด็กบางคนจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้อันเนื่องจากว่าเด็ก อาจจะได้รับยีนหรือพันธุกรรมที่ทำให้อารมณ์คล้ายๆกับเป็นคนที่รุนแรงทางอารมณ์มาก่อนนะครับแต่ถ้ามาเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีปัจจัยด้านอารมณ์ตัวนี้เนี่ยแม้ว่าจะติดตัวมาแต่เกิดนะครับแต่ถ้าได้การหล่อหลอมมาดีอารมณ์เหล่านั้นก็จะสงบลงได้ซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกปัจจัยด้านอารมณ์ก็คือด้าน EQ ใช่ไหมครับซึ่งปัจจัยเรื่อง EQ นี้แม้จะติดตัวมาแต่เกิดแต่ก็เปลี่ยนได้เมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่จะเอื้อเกื้อหนุนให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายด้านจิตใจคือปัจจัยด้านบุคลิกภาพก็เป็นเรื่องของการเป็นต้นแบบด้านบุคลิกภาพนะครับที่บิดามารดาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือรวมทั้งคุณครูด้วยนะครับจะต้องเป็นตัวแบบที่ดีเป็นบุคลิกภาพที่ดีให้เด็กได้ซึมซับมาพัฒนาพฤติกรรมของตนนะครับปัจจัยด้านที่3คือปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับสำหรับสังคมไทยเรานี้ก็มีสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยเราอยู่นะครับอย่างไรก็ตามก็มีปัจจัยย่อยอยู่4ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเรื่องที่2เป็นด้านสังคมนะครับเรื่องที่3จะเป็นด้านวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องที่4ก็จะเป็นด้านมนุษยวิทยานะครับแต่ละด้านนี้ก็จะเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เด็กได้เข้าไปสัมพันธ์ถ้าระหว่างบุคคลช่วงแรกสุดเด็กก็ปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวมีความรักความเอื้ออาทรความห่วงใยนะครับแต่ถ้าไปเข้าเรียกว่าปฐมวัยอ .1 อ .2 อ .3 นะครับเขาก็จะได้รับรู้จักครูพี่เลี้ยงนะครับครูพี่เลี้ยงก็จะเป็นตัวแบบที่ดีสัมพันธภาพที่ดีมีการสื่อสารที่นุ่มนวลอ่อนโยนนะครับมีการดูแลแบบเอื้ออาทรเด็กก็จะค่อยๆพัฒนาการเป็นไปตามวัยของเขานะครับคำว่าสมรรถภาพนี่เน้นการสื่อสารการพูดการอบอุ้มการดูแลนะครับแต่ถ้าด้านปัจจัยด้านสังคมเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นตัวโครงสร้างทางสังคมใหญ่พอสมควรเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมทางบุคคลที่จะแวดล้อมเขาที่จะเป็นตัวแบบให้เขาทีนี้คำว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นคำที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแต่ก็มีผลต่อเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความคิดเรื่องค่านิยมเรื่องความเชื่อวัฒนธรรมการรับประทานอาหารวัฒนธรรมการแต่งกายวัฒนธรรมการพูดสิ่งเหล่านี้มีผลต่อเด็กหมดเลยนะครับวัฒนธรรมการเคารพนับถือในผู้ใหญ่วัฒนธรรมทางศาสนาวัฒนธรรมต่างๆนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยด้านมนุษยวิทยาเนี่ยคือในแต่ละกลุ่มชนจะมีความคิดความเชื่อมีสิ่งที่ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นแตกต่างกันเช่นถ้าเขาเติบโตมาในวัฒนธรรมที่มีมนุษยวิทยานี่หมายถึงว่าเช่นชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าต่างๆที่อยู่ร่วมกันเนี้ยวัฒนธรรมความคิดความเชื่อที่ถ่ายทอดจากรุ่นปู่รุ่นย่ามาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่าของตนหรือชาติพันธุ์ของตนนี้ก็จะถ่ายทอดถึงเขาในสังคมไทยเองในแต่ละชุมชนนะครับก็จะมีชาติพันธุ์ที่แตกต่างแม้แต่ในกลุ่มภาคกลางก็มีชนเผ่าที่เคยเคลื่อนย้ายอพยพมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับรวมทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชายขอบของประเทศไทยเราก็จะมีตั้งแต่สุดเหนือจรดใต้เลยทีเดียวนะครับที่มีชาติพันธุ์มีความคิดความเชื่อวัฒนธรรมศาสนาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กที่จะเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นและก็วัยผู้ใหญ่เช่นกันนะครับปัจจัยเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตด้วยนะครับตัวนี้ก็คือวงจรทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านชีวภาพด้านจิตใจด้านสังคมด้านวัฒนธรรมเด็กแต่ละคนก็จะแตกต่างกันมาตลอดช่วงตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียวเขาเรียกทั้งวงจรของชีวิตนะครับมีผลทั้งทางมีตั้งแต่เริ่มอยู่ในครรภ์มารดาถ่ายทอดพันธุกรรมก็ปัจจัยทางสุขภาพกายสุขภาพจิตก็จะส่งผลต่ออารมณ์จิตใจสติปัญญาสังคมแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้ผลต่อเป็นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงของเด็กแต่ละช่วงวัยทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับการนำทฤษฎีจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ทฤษฎีของฟรอยด์มาใช้ไงได้บ้างนะครับฟรอยด์เขาพูดถึงพฤติการเกี่ยวข้องทางเพศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เด็กเติบโตมาเป็นไปตามขั้นตอนพฤติการทางเพศของเขาเนี่ยตั้งแต่ขั้นออรัลแอนนอนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับไปจนถึงขั้นที่เป็นวัยแฝงของเขาเนี่ยเราก็ควรที่จะให้เขาเติบโตตามวัยไม่ไปสกัดกั้นพฤติกรรมของเขาจนเขาเกิดปมขัดแย้งแล้วก็เกิดการเป็นบุคลิกภาพที่ขัดแย้งนะครับเราก็ต้องเลี้ยงดูฟรอยด์เลี้ยงดูลูกหลานของเรานะครับแนวคิดนี้ก็มีประโยชน์ทีเดียวส่วนแนวคิดของพีเอเจเนี่ยคุณครูสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้นะครับเช่นถ้าเราจะนำเสนอบทเรียนการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเราก็ควรจะสอนให้ผู้เรียนที่พบกับความรู้สึกแปลกใหม่นะครับให้เขาคิดอย่างอิสระให้เขาสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ initiative คือให้เขารู้สึกว่าสร้างสรรค์เยอะๆอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาด้อยค่าอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาผิดอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจเนี่ยครับเอาแนวคิดของ Piaget มาใช้ส่วนแนวคิดของ Erikson นะครับ Erikson นี้ก็สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้เพราะว่าวัยนี้เป็นชอบวัยเรียนแบบใช่ไหมครับแล้วก็คิดเริ่มสร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้น ผู้สอนจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนเช่นเราจะต้องเป็นผู้สอนที่มีความเมตตามีความอ่อนโยนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสไพเราะและคุณครูก็ต้องเป็นคนที่ตรงเวลาให้เด็กๆได้เห็นด้วยเราสามารถนำไปใช้ในการจัดบรรยากาศชั้นเรียนนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้ปกครองนะครับก็ให้เป็นตัวแบบที่ดีเพราะว่าเด็กก็จะเรียนรู้แล้วก็ซึมซับกับสิ่งที่เขาได้เห็นตลอดเวลานะครับสุดท้ายครับก็คือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคเบิร์กนะครับอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าในแต่ละช่วงวัยของเขาเนี่ยเขาจะมีการใช้ความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมนี่เป็นตัวตัดสินนะครับซึ่งตั้งแต่เด็กที่อยู่ในระดับที่1อายุ 2-10 ปีเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่แต่ว่าก็จะเป็นการที่จะทำอะไรแบบยึดเองเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนะครับเช่นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูพี่เลี้ยงคุณครูในระดับประถมศึกษาเนี่ยก็ควรจะจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดแล้วก็มองเหตุมองผลในทางที่เป็นรูปธรรมนะครับเพราะตอนแรกก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางยังไม่มีเหตุไม่มีผลก็ต้องฝึกคิดให้เห็นเหตุให้เห็นผลเชื่อมโยงเริ่มเชื่อมโยงเหตุปัจจัยต่างๆได้นะครับซึ่งการที่เขาทำอย่างนี้ได้เขาจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองเริ่มมีอิสระในการคิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของทฤษฎีเหล่านี้นี่นะครับความรู้ต่างๆดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเราก็พบว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถไปอธิบายนะครับไปทำนายแล้วก็สามารถไปควบคุมพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของวัยเด็กการเข้าใจวิธีการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาการเข้าใจถึงกระบวนการคิดพัฒนาการคิดของเด็กได้ก็จะเป็นแนวทางที่เราจะนำมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้นะครับครับสำหรับการบรรยายสอนเสริมในครั้งที่1นี้ก็ประกอบไปด้วย3หน่วยด้วยกันนะครับหน่วยที่1ก็เป็นจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับหน่วยที่2ก็เป็นจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นแล้วก็หน่วยสุดท้ายหน่วยที่3เมื่อสักครู่นี้ก็คือจิตวิทยาการสำหรับวัยผู้ใหญ่นะครับการสอนเสริมครั้งที่1นี้ก็ยุติลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่นักศึกษาสามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้นะครับ www.stou.ac.th นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สำหรับในหน่วยที่2นะคะก็จะเป็นพัฒนาการในวัยถัดไปของหน่วยที่1นะคะโดยในหน่วยที่2นี้จะเป็นจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะในส่วนของจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะก็จะมีเนื้อหาที่เป็น3นะคะโดยที่ตอนที่ 2.1 ก็จะพูดถึงความเป็นมาและก็แนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นตอนที่ 2.2 พูดถึงทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นแล้วก็ตอนที่ 2.3 จะพูดถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นในส่วนที่เป็นเรื่องของความเป็นมานะคะจะในเอกสารการสอนก็จะเห็นได้ว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนประเด็นที่จะสรุปให้ในส่วนนี้ก็จะเป็นประเด็นที่น้อยลงไปแต่ท่านนักศึกษาอ่านแล้วพบว่ายังไม่เข้าใจมากเท่าที่ควรในเนื้อหาในหนังสือก็จะเป็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นนะคะในความเป็นมาก็จะพูดถึงในเรื่องของว่าศัพท์คำว่า adolescent นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อศตวรรษที่15นะคะโดยวัยรุ่นนั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินคืออโดเลเซียซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะนะคะการศึกษาที่สำคัญนะคะก็ต้องกล่าวถึงเพลโตและอริสโตเติลได้พูดถึงกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็กตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะแล้วก็อริสโตเติลได้พูดถึงวิวัฒนาการวัฏจักรชีวิตซึ่งชีวิตของคนนั้นแบ่งเป็นช่วงระยะห่าง7ปีนะคะก็คือ7ปีแรกก็เป็นระยะเด็กเล็กนะคะแล้วก็7ปีที่2ก็คือ7ถึง14ปีก็เป็นระยะวัยเด็กนะคะแล้วก็ระยะ14ถึง21ปีก็เป็นระยะวัยรุ่นนะคะและหลังจากนั้นก็ได้มีการนักการศึกษาก็ได้ศึกษาอีกหลายคนนะคะอย่างเช่นคนที่สำคัญก็ซิกมันด์ฟรอยด์ก็พูดถึงพัฒนาการจิตวิทยาทางเพศและกีเซลก็ได้เขียนหนังสือ Use the Year from 10 to 16นะคะก็อันนี้ก็เป็นนักจิตวิทยาที่สำคัญนะคะ ในระยะของการศึกษาพัฒนาการวัยรุ่นที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมี2ระยะที่สำคัญนะคะในระยะแรกนะคะก็ต้องกล่าวถึงสแตนลีย์ฮอลล์นะคะได้พูดถึงพัฒนาการระยะของมนุษย์นะคะว่าวัยรุ่นนั้นเป็นตัวแทนของระยะชีวิตเมื่อบรรพชนได้พัฒนาตนเองจากสัตว์ที่ดุร้ายมาเป็นความเป็นอารยะก็คือมีการพัฒนาอบรมขัดเกลานะคะก็จะต้องเน้นชื่อที่สำคัญสำคัญก็คือสแตนลีย์ฮอลล์นะคะในส่วนของระยะที่2นะคะก็เป็นระยะที่ศึกษาพัฒนาการมนุษย์ในเรื่องของพัฒนาการที่มีความหยุ่นตัวแล้วก็มีพัฒนาการที่มีความหลากหลายในศักยภาพของมนุษย์ในแต่ละระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะพัฒนาการวัยรุ่นก็เช่นกันนะคะมีความหยุ่นตัวและความหลากหลายในจิตวิทยาพัฒนาการแนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะก็จะเริ่มที่ความหมายของวัยรุ่นและจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะในเรื่องของวัยรุ่นนะคะก็เป็นวัยที่เปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่ผู้ใหญ่นะคะในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายเป็นอย่างมากนะคะอารมณ์สังคมสติปัญญาเป็นวัยที่มีอารมณ์รุนแรงวู่วามฉุนเฉียวเป็นวัยที่ต้องการเพื่อนต้องการการยอมรับต้องการความอบอุ่นเป็นวัยที่มีการปรับตัวค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นการส่งเสริมในทางที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้วัยรุ่นนั้นมีพฤติกรรมที่เหมาะสมแล้วก็ไม่เกิดปัญหาในสังคมต่อไปความหมายของคำว่าจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะในเรื่องของจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะไม่มีความหมายที่ให้โดยเฉพาะเจาะจงนะคะเราจะเห็นคำว่าจิตวิทยาพัฒนาการนะคะก็คือเป็นพัฒนาการของมนุษย์นะคะถ้าเกิดจะรวมคำเป็นจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนั้นก็หมายถึงว่าการศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในห้วงเวลาของชีวิตนะคะก็คือช่วงห้วงเวลาของชีวิตวัยรุ่นนั่นเองความสำคัญของพัฒนาการวัยรุ่นนะคะว่าทำไมเราต้องศึกษาว่าพัฒนาการวัยรุ่นนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะคะอย่างที่ได้กล่าวไว้แต่ตอนแรกนะคะว่าวัยรุ่นนั้นมีการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและด้านเพศค่อนข้างมากเราจะเห็นว่าวัยรุ่นนั้นจะมีหน้าอกขยายนะคะมีการเติบโตในอวัยวะเพศนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถ้าเด็กไม่เข้าใจนะคะก็จะทำให้เกิดความคับข้องใจนะคะและวัยรุ่นมีเป็นวัยที่มีความขัดแย้งและเป็นลักษณะของเรียกว่าภาวะวิกฤตนะคะมากกว่าวัยอื่นๆเพราะว่าวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่จะว่าเด็กก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็จะมองว่าวัยรุ่นนั้นโตแล้วเป็นผู้ใหญ่คือคาบเกี่ยวระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะคะวัยรุ่นก็จะเกิดความขัดแย้งว่าทำตัวไม่ถูกว่าสังคมคาดหวังจะให้เป็นผู้ใหญ่ในขณะเดียวกันบางคนก็มองว่าเป็นเด็กนะคะก็จะเกิดความขัดแย้งแล้วก็เป็นช่วงที่วิกฤตมากกว่าวัยอื่นๆในความสำคัญประการถัดไปก็คือวัยรุ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์นะคะค่อนข้างสูงอย่างยิ่งเลยนะคะโดยที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เราจะเห็นว่าทำไมวัยรุ่นนั้นอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์รุนแรงนะคะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการทางอารมณ์ที่เป็นเรื่องของธรรมชาติของวัยของวัยรุ่นนั่นเองเพราะนั้นก็จะมีผลต่อการปรับตัวนะคะของวัยรุ่นแล้วก็วัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่มีความสามารถในขณะที่อาจจะเราจะมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นลบแต่ในขณะเดียวกันนะคะวัยรุ่นก็จะมีความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ๆมีไหวพริบมีความสามารถทางปัญญาแล้วก็มีการรับรู้อุดมการณ์แล้วก็ด้านศีลธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็จะเป็นวัยที่สามารถจะคิดสิ่งใหม่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนดีที่เป็นพัฒนาการทางสติปัญญาที่วัยรุ่นนั้นมีในช่วงนี้พัฒนาการของวัยรุ่นนะคะก็จะเป็น4ด้านหลักๆนะคะก็ในเรื่องของพัฒนาการทางร่างกายเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าวัยรุ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะมีการเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของวัยรุ่นนั้นเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเราคงจะมีข้อแนะนำในการปฏิบัติเรื่องการรับประทานอาหารการออกกำลังกายนะคะเพราะว่าวัยรุ่นนั้นจะ มีอัตตมโนทัศน์ของตนเองว่าตนเองรูปร่างดีไหมเราจะสังเกตเห็นว่าวัยรุ่นบางทีไม่ยอมทานอาหารเลยเพราะว่ากลัวว่าจะหุ่นไม่ดีนั้นวัยรุ่นนั้นจะรับรู้อัตตมโนทัศน์ของตัวเองจากรูปร่างของตัวเองนะคะเพราะนั้นเป็นข้อแนะนำก็ต้องให้วัยรุ่นนั้นมีการรับประทานอาหารออกกำลังกายที่ดีเพราะนั้นคนที่ดูดีนะคะในสายตาตัวเองก็จะทำให้การรับรู้อัตตมโนทัศน์ต่อตนเองนั้นดีไปด้วยทางด้านสติปัญญานะคะพัฒนาการทางสติปัญญาก็เป็นช่วงที่สามารถคิดได้หลายๆด้านเข้าใจเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยได้นะคะสามารถคิดในด้านตรงกันข้ามได้นั้นความสามารถในการคิดนั้นเรียกว่าดีมากๆนะคะเทียบเคียงกับวัยผู้ใหญ่เลยทีเดียวในเรื่องของพัฒนาการทางอารมณ์นะคะวัยรุ่นนั้นมีวุฒิภาวะพัฒนาการทางอารมณ์เรียกว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงรุนแรงนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงง่ายนะคะบางครั้งอารมณ์ฉุนเฉียวตึงเครียดเพราะฉะนั้นการที่วัยรุ่นจะมีอารมณ์รุนแรงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะระงับอารมณ์ได้เพราะนั้นในธรรมชาติวัยรุ่นก็ต้องเรียนรู้ที่จะระงับด้านอารมณ์ของตนเองได้นะคะในเรื่องของพัฒนาการทางสังคมวัยรุ่นก็เป็นวัยที่สนใจตัวเองอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าตนเองคือใครนะคะเพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็จะต้องเรียกว่าเข้าใจบทบาทตัวเองในสังคมถ้าใครที่เข้าใจบทบาทตนเองในสังคมก็จะทำให้วัยรุ่นนั้นสามารถเข้ากับสังคมได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวต่อไปลักษณะสำคัญของพัฒนาการวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นนั้นในตำราบางหลายๆเล่มก็จะแบ่งเป็นวัยรุ่นตอนต้นตอนกลางตอนปลายนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะแบ่งเป็น2วัยนะคะก็คือวัยรุ่นตอนต้นก็จะมีอายุประมาณ 10-16 ปีนะคะในวัยรุ่นตอนต้นนี้ก็จะเป็นช่วงวัยที่สับสนในบทบาทตนเองระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็วัยรุ่นตอนปลายก็คือว่าอายุ 17-21 ปีก็เป็นวัยที่เรียกว่าร่างกายแล้วก็จิตใจนั้นเจริญเต็มที่เป็นวัยที่มีวุฒิภาวะพร้อมในทุกด้านในตอนที่ 2.2 จะพูดถึงทฤษฎีพัฒนาการวัยรุ่นนะคะโดยทฤษฎีที่สำคัญนั้นมีอยู่5ทฤษฎีนะคะก็คือทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของพีเอเจทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริกสันทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคเบิร์กและทฤษฎีภารกิจตามพัฒนาการของฮาวิกส์เฮิร์ตก็จะพูดรายละเอียดกันในแต่ละทฤษฎีนะคะในทฤษฎีแรกนะคะทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์นะคะในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์เนี่ยอย่างที่เราได้อ่านตำรามานะคะว่าฟรอยด์นั้นจะเน้นถึงประสบการณ์ในอดีตของบุคคลนะคะโดยฟรอยด์นั้นได้มีการศึกษาโดยการวิเคราะห์คนไข้นะคะในทุกแง่มุมนะคะแล้วก็พบว่าประสบการณ์ในวัยเด็กนั้นส่งผลต่อพัฒนาการและบุคลิกภาพของวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีของฟรอยด์เนี่ยเขาจะเน้นว่าอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กนั้นมีส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งของพัฒนาการวัยรุ่นในการศึกษาของฟรอยด์นะคะฟรอยด์นั้นได้ให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพนะคะโดยบอกว่าบุคลิกภาพนั้นมาจากแรงขับภายในซึ่งเป็นแรงขับของมนุษย์3ประการนะคะก็คือแรงขับที่จะดำรงชีวิตอยู่แรงขับที่จะทำลายแล้วก็แรงขับทางเพศนะคะซึ่งฟรอยด์ก็ได้แบ่งจิตของมนุษย์เป็น3ระดับก็คือจิตไร้สำนึกหรือว่า unconscious จิตใต้สำนึกหรือว่า subconscious นะคะแล้วก็จิตสำนึกหรือว่า conscious ในความที่ฟรอยด์เห็นจิตมนุษย์3ระดับนั้นน่ะก็ฟรอยด์ได้ให้ความสำคัญกับจิตในส่วนของจิตไร้สำนึกมากที่สุดนะคะองค์ประกอบของบุคลิกภาพที่ฟรอยด์นั้นได้พูดถึงนะคะก็พูดถึงจิตในของคนเรานั้นแบ่งเป็น3ส่วนนะคะอันองค์ประกอบแรกก็คืออิดนะคะไอดีอิดเนี่ยค่ะก็คือเขาเรียกว่าตัวตนที่ติดมาโดยกำเนิด เป็นความต้องการตอบสนองตามสัญชาตญาณนะคะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาวะจิตไร้สำนึกนะคะองค์ประกอบส่วนที่สองก็คืออีโก้ EGO เนี่ยนะคะหมายถึงการที่ตนรับรู้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะนะคะคำนึงถึงความต้องการของตนเองแล้วก็อุดมคติในสุดท้ายก็คือซูเปอร์อีโก้นะคะก็หมายถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ควบคุมการแสดงออกโดยให้คนนั้นรู้ถึงจิตสำนึกของบุคคลต่อส่วนรวม

อมแล้วก็มีจริยธรรมเพราะฉะนั้นจากเราสังเกตได้ว่าอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้เนี่ยค่ะอิดก็คือความต้องการของตัวเรานะคะตัวอีโก้ก็คือตัวที่ทำให้เรียกว่าบาลานซ์ระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้ซูเปอร์อีโก้ก็คุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นในส่วนทั้ง3ส่วนเนี่ยถ้าเกิดเราโน้มเอียงไปทางอิดนะคะก็กลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะตามที่ฟรอยด์บอกนะคะแต่ถ้าเรามีซูเปอร์อีโก้มากไปมันก็กลายเป็นว่าเรานั้นทำตามคนอื่นจนไม่นึกถึงตัวเองเพราะฉะนั้นตัวที่ทำให้เราเรียกว่าเท่าเทียมกันแล้วก็สามารถที่จะคงอยู่ได้ตามความต้องการของตัวเองแล้วก็อุดมคติก็คืออีโก้นะคะระดับพัฒนาการทางบุคลิกภาพของฟรอยด์เนี่ยค่ะเขาพูดถึงบุคลิกภาพ5ขั้นนะคะ5ขั้นซึ่งได้อย่างที่เน้นย้ำไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าฟรอยด์นั้นเขาเน้นบุคลิกภาพที่พัฒนาการมาตั้งแต่วัยเด็กเราจะไม่เห็นฟรอยด์ที่พูดถึงวัยผู้ใหญ่เพราะเขาเชื่อว่าการอบรมเลี้ยงดูในระยะแรกของชีวิตนั้นสำคัญกับพัฒนาการบุคลิกภาพของวัยผู้ใหญ่เราจะเห็นฟรอยด์พูดถึง5ขั้นนะคะในขั้นแรกก็คือ oral state นะคะก็คือขั้นความพึงพอใจอยู่ที่ปากฟรอยด์จะบอกว่าระยะนี้จะเป็นระยะแรกเกิดจนถึง1ปีนะคะความพึงพอใจอยู่ที่ปากระยะที่2ก็จะเป็นความพึงพอใจอยู่ที่ทวารหนักหรือว่า anon state ก็คือเป็นช่วง 1-3 ปีนะคะแล้วก็ความพึงพอใจอยู่ที่อวัยวะสืบพันธุ์ pharynx state ก็อยู่ใน 3-6 ปีแล้วก็ระยะแฝงหรือ latency state นะคะก็อยู่ 6-11 ปีในระยะที่กล่าวถึงไป4ระยะเนี่ยนักศึกษาคงได้ฟังในหน่วยที่1แล้วนะคะเพราะฉะนั้นฟรอยด์จะพูดถึงระยะที่5นะคะก็คือความพึงพอใจอยู่ที่เพศตรงข้ามหรือว่าอวัยวะเพศนะคะก็คือ genital state ก็คืออยู่ในช่วง12ปีขึ้นไปนะคะก็จะเป็นช่วงที่ฟรอยด์ได้พูดถึงขั้นสุดท้ายของฟรอยด์ก็คือระยะวัยรุ่นนั่นเองในทฤษฎีถัดไปนะคะก็คือทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piagetนะคะเพราะฉะนั้นในหลักการทฤษฎีทางสติปัญญาที่สำคัญของ Piaget นั้น Piaget นั้นได้เน้นนะคะว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กต้องเป็นไปตามระดับของวุฒิภาวะนะคะแล้วก็พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กเป็นไปตามการเรียนรู้ที่ได้รับนะคะแล้วก็พัฒนาการเกิดจากการผสมผสานระหว่างวุฒิภาวะกับการเรียนรู้นะคะโดยที่เขาจะเน้นว่าสติปัญญาของเด็กนั้นเป็นไปตามระดับวุฒิภาวะและการเรียนรู้นะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพีเอเจนั้นพูดถึงใน2เรื่องนะคะก็คือทางด้านวุฒิภาวะบวกกับการเรียนรู้นะคะนั่นคือพัฒนาการทางสติปัญญาลำดับขั้นของพัฒนาการทางสติปัญญาของพีเอเจนะคะพีเอเจก็ได้กล่าวสติปัญญาเป็นลำดับขั้นเช่นกันนะคะโดยที่ขั้นแรกก็คือขั้นใช้อวัยวะสัมผัสและกล้ามเนื้ออยู่ในช่วงแรกเกิดถึง2ขวบแรกนะคะแล้วก็ขั้นที่2ก็คือขั้นเริ่มคิดเข้าใจก็คืออยู่ในช่วงอายุ 2-7 ปีนะคะแล้วก็ขั้นความคิดรอบยอดที่เป็นรูปธรรมอยู่ในอายุ 7-11 ปีเราก็คงได้ฟังในหน่วยที่1แล้วนะคะเพราะนั้นในหน่วยนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของขั้นที่4ค่ะขั้นที่4นั้นเป็นขั้นความคิดเชิงนามธรรมหรือเรียกว่า formal operations นะคะโดยที่อายุระหว่าง11หรือ12ปีเป็นต้นไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นขั้นพัฒนาการการรู้คิดในช่วงวัยรุ่นที่วัยรุ่นนั้นจะคิดได้เหมือนกับผู้ใหญ่วัยรุ่นนั้นมีความสามารถที่เด่นๆดีๆในเรื่องของความคิดมากมายนะคะความคิดนะคะที่วัยรุ่นมีนะคะก็คือความคิดแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นนามธรรมได้นะคะวัยรุ่นไม่จำเป็นจะต้องเป็นลักษณะที่จะต้องเห็นที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วถึงจะได้ให้ความเห็นได้ไม่ใช่ลักษณะที่เป็นนามธรรมเป็นกรณีศึกษาเด็กก็สามารถที่จะคิดให้เหตุผลได้นะคะอันนี้คือความสามารถทางสมองของเด็กวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นก็สามารถที่จะคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คิดโดยที่ไม่มีข้อจำกัดนะคะแล้วก็วัยรุ่นนั้นชอบคิดค่ะ
สนุกสนานกับการคิดในลักษณะ

ษณะที่แตกต่างลักษณะที่ไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าระดับของสมองนั้นสามารถที่จะทำได้นะคะและวัยรุ่นก็ชอบคิดที่จะหาทางออกได้หลากหลายคิดทดสอบสมมติฐานได้นะคะแล้วก็เราอาจจะเห็นว่ามีคำตอบเยอะแยะมากมายเลยแต่วัยรุ่นก็สามารถเลือกคำตอบที่ดีที่สุดได้นะคะแล้วก็คิดแก้ปัญหาได้โดยให้เหตุผลนะคะเข้าใจถึงหลักศีลธรรมจรรยามากขึ้นเพราะฉะนั้นความสามารถในการคิดที่หลากหลายเทียบเท่าวัยรุ่นเลยเนี่ยค่ะก็เทียบเท่าผู้ใหญ่เลยนะคะก็สามารถที่จะบอกความสามารถของวัยรุ่นก็สามารถที่จะคิดได้มากมายเลยนะคะต่อไปเป็นทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของเอริกสันนะคะเอริกสันนั้นเป็นกลุ่มฟรอยด์ใหม่นะคะนีโอฟรอยเดียนนะคะเขามีความเชื่อนะคะที่แตกต่างจากฟรอยนะคะในที่เขาได้เขาเป็นลูกศิษย์ของฟรอยนะคะแล้วก็มีความคิดว่าพัฒนาการทางจิตสังคมเนี่ยค่ะที่แตกต่างจากทฤษฎีแรกที่ได้กล่าวถึงไปนะคะเขาเอริกสันนั้นเขาให้ความสำคัญกับประสบการณ์ชีวิตในทุกช่วงวัยเห็นไหมคะเราจะเห็นได้ว่าเอริกสันนั้นจะมีพัฒนาการ8ขั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะนักศึกษาคงจำได้นะคะเมื่อกี้ได้พูดถึงทฤษฎีของฟรอยด์นั้นมีแค่5ขั้นจนถึงวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเอริกสันนี้ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ชีวิตของคนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตายและมีอยู่8ขั้นนะคะเอริกสันนั้นให้ความสำคัญกับอีโก้ก็คือไอ้เรื่องของการที่เราบาลานซ์ระหว่างความต้องการของตัวเองนะคะกับความต้องการที่เราจะทำตามสังคมนะคะมากกว่าอิดนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงทฤษฎีของฟรอยด์เนี่ยเขาจะเน้นตัวอิดนะคะที่เป็นความต้องการของตนเองเป็นสัญชาตญาณนะคะเพราะฉะนั้นอีโก้นะคะก็จะเป็นตัวที่เอริกสันให้ความสำคัญมากกว่าอิดนะคะโดยที่เขาให้ความสำคัญว่าคนเรานั้นถึงแม้จะมีสัญชาตญาณเดิมแต่การที่เราได้ข้อมูลนะคะที่เป็นเรื่องของสังคมความต้องการของสังคมก็ทำให้คนเรานั้นมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆโดยไม่ทำตามตัวเองไปตามอิดได้นะคะแล้วก็อีริกสันสนใจความสามารถของบุคคลในการเผชิญกับสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้นะคะในความเป็นจริงและเอามาพัฒนาตนเองและอีริกสันก็ให้ความสำคัญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากกว่าสัญชาตญาณทางเพศนะคะเอริกสันมองว่าคนเรานั้นสามารถที่จะเรียนได้ในทุกสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็พัฒนาตนเองได้ในพัฒนาการของเอริกสันเนี่ยค่ะในแต่ละช่วงวัยนะคะเขาจะเรียกว่าคนเรานั้นมีความขัดแย้งนะคะเรียกว่าคอนฟลิกต์เนี่ยค่ะระหว่างการที่เราประสบความสำเร็จในพัฒนาการกับการที่เราไม่ประสบความสำเร็จในพัฒนาการเรียกว่ามีการที่เราจะเกิดวิกฤตของพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นคนเรานั้นเอริกสันในทฤษฎีเอริกสันเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะที่เป็นทางบวกและก็ลักษณะที่เป็นทางลบนั่นหมายถึงว่าคนเราถ้าปรับตัวได้พัฒนาการทางบวกก็จะเกิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดปรับตัวไม่ได้พัฒนาการทางลบก็จะเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยของแต่ละคนนะคะเพราะนั้นในส่วนของจุดเน้นนะคะอย่างที่เน้นย้ำว่าเอริกสันนั้นเน้นให้ความสำคัญกับอีโก้เพราะว่าคนเหล่านั้นสามารถที่จะทำตามตัวเองและก็มองถึงสังคมด้วยนะคะไม่ได้มองว่าทำตามตนเองอย่างเดียวขั้นพัฒนาการทางจิตสังคมของวัยรุ่นตามทฤษฎีของเอริกสันนะคะก็เน้นย้ำว่าเอริกสันได้พูดถึงทุกช่วงวัยใน8ขั้นใช่ไหมคะในส่วนของวัยรุ่นนั้นจะอยู่ขั้นที่4นะคะวัยรุ่นตอนต้นนะคะจะอยู่ขั้นที่4ก็คือพัฒนาการการมีอัตลักษณ์ของตัวเองกับขั้นสับสนในอัตลักษณ์เห็นไหมคะจะมีทางบวกทางลบเมื่อกี้ที่บอกไว้นะคะแล้วก็วัยรุ่นตอนปลายจะคาบเกี่ยวระหว่างขั้นความใกล้ชิดผูกพันแล้วก็ขั้นความโดดเดี่ยวอ้างว้างเพราะนั้นวัยรุ่นตอนคือขั้นของเอริกสันนั้นวัยรุ่นนั้นจะอยู่ใน2ช่วงนะคะเพราะฉะนั้นในวัยรุ่นที่เอริกสันพูดถึงว่าเขาจะต้องมีความสัมพันธ์กับสังคมเนี่ยค่ะก็วัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่เหมือนจะไม่ต้องการพ่อแม่แต่ความสัมพันธ์กับพ่อแม่นี่สำคัญมากวัยรุ่นต้องการการสิ่งแปลกใหม่

0: นะคะไม่ยึดกับคำสอนพ่อแม่ในเป็นคำสอนดั้งเดิมนะคะมีอุดมคติอยากที่จะลองนะคะแล้วก็อยากที่จะเหมือนเพื่อนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องการพ่อแม่นะครับเมื่อเขามีความสุขก็อยากจะเล่าให้ฟังเมื่อเขามีความทุกข์เขาก็อยากจะปรึกษาพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่นั้นมีความสำคัญกับวัยรุ่นในทฤษฎีของอีริกสันแต่ต้องปรับบทบาทนะคะในส่วนของการดูแลนะคะในกลุ่มวัยรุ่นให้ดียิ่งขึ้นนะคะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
3: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: กลับเข้ามาสู่การบรรยายในหน่วยที่2ต่อนะคะในหน่วยนี้ก็จะมาถึงทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะในทัศนะของโคเบิร์กเนี่ยค่ะก็จริยธรรมเป็นผลจากการคิดไตร่ตรองนะคะเก็บข้อมูลนะคะความเข้าใจจากประสบการณ์ทางสังคมที่ได้รับนะคะกลับมาเป็นทัศนะของตนเองนะคะโดยการคิดไตร่ตรองนะคะแล้วก็การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนะคะซึ่งการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถทางปัญญานะคะเพราะฉะนั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมเนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนาการจากต่ำระดับต่ำก็คือในเด็กนะคะแล้วก็นำไปสู่ระยะที่สูงขึ้นเมื่อวัยเพิ่มมากขึ้นนะคะขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะอย่างที่เรียนไว้ว่าโคเบิร์กนั้นมีพัฒนาการแบ่งเป็น3ระดับแต่ละระดับยังมี2ขั้นนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นช่วงแรกนะคะก็จะเป็นหน่วยที่1ก็จะเป็นอยู่ในขั้นเด็กนะคะในขั้นวัยรุ่นเนี่ยค่ะก็จะเป็นในระดับที่2ในขั้นที่3และ4นะคะก็จะขอลงรายละเอียดตรงนี้เลยนะคะในระดับที่2นะคะก็เป็นขั้นระดับกฎเกณฑ์สังคมนะคะโดยที่อายุ12ขึ้นไปนะคะในขั้นที่3นะคะซึ่งเป็นขั้นแรกของระดับที่2เนี่ยค่ะก็เป็นขั้นของใช้การยอมรับของผู้อื่นและสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินนะคะว่าจะทำสิ่งนั้นหรือไม่ พราะฉะนั้นคนเรานะคะในระยะนี้นะคะการคิดก็จะเป็นแบบตั้งเป็นไปตามความคาดหวังของคนที่ใกล้ชิดแล้วก็การตัดสินที่จะทำอะไรก็ตามนะคะจะเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของตนเองกับผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่การเหตุผลที่จะทำดีก็เพราะว่าอยากให้คนมองว่าตนเองดีนะคะแล้วก็ให้ตนเองรู้สึกดีแล้วก็สังคมก็มองว่ารู้สึกดีนะคะเพราะนั้นการทำดีการรักษากฎเกณฑ์ทางสังคมก็ยังทำให้เรานั้นประพฤติดีในสังคมอยู่นะคะการทำความดีตรงนี้ก็จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความคาดหวังของผู้อื่นมากกว่าความต้องการของตนเองเพราะฉะนั้นเด็กในวัยนี้ก็มักจะคำนึงถึงความคาดหวังของผู้อื่นนะคะเพราะนั้นก็จะยอมสละตนเองถ้าตนเองรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าคนอื่นคาดหวังก็จะทำดีนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นของลักษณะของขั้นที่3นะคะในขั้นที่4นะคะก็เป็นการใช้ระเบียบแบบแผนและระบบของสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินนะคะโดยที่คนเราจะตัดสินใจว่าจะทำถูกทำควรนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เป็นที่มอบหมายทำหน้าที่กันไว้การทำหน้าที่ตามกติกาของตนเองนะคะที่ได้ตกลงกันในกลุ่มนะคะคนก็จะทำได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์ถ้าอะไรก็ตามที่มีการตกลงกันไว้กลุ่มตกลงกันไว้สังคมตกลงกันไว้นะคะเด็กก็จะทำดีนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทำตามกฎเกณฑ์นะคะที่ได้ตกลงกันไว้ต่อกลุ่มและต่อสถาบันทฤษฎีถัดไปนะคะทฤษฎีภารกิจตามพัฒนาการของฮาวิกส์เคิร์สนะคะโดยที่ฮาวิกส์เคิร์สเนี่ยได้แบ่งภารกิจตามพัฒนาการเป็น6ขั้นนะคะโดยพัฒนาการนั้นคลุมครอบคลุมถึงตั้งแต่เกิดจนสูงอายุนะคะก็พัฒนาการในวัยทารกแล้วก็วัยเด็กตอนต้นนะคะก็เป็นขั้นที่1นะคะก็ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีในขั้นที่2ก็จะเป็นวัยเด็กตอนกลางก็คือ6ถึง13ปีและขั้นที่3ที่จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในหน่วยนี้ก็คือวัยรุ่นในอายุ13ถึง18ปีนะคะแล้วก็คาวิเคิร์ตได้พูดถึงวัยผู้ใหญ่ไว้ด้วยนะคะก็ผู้ใหญ่ตอนต้นก็คืออายุ13ถึง19ถึง30ปีแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนกลาง30ถึง60ปีแล้วขั้นสุดท้ายของที่ฮาวิกเทิร์ดได้พูดถึงก็คือวัยสูงอายุก็คือพูดถึงอายุ60เป็นต้นไปค่ะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดว่าฮาวิกเทิร์ดได้ให้ความสำคัญต่องานพัฒนาการของแต่ละคนที่จะต้องเรียนรู้นะคะควบคู่ไปกับพัฒนาการของชีวิตวัยรุ่นนั้นจะต้องมีการปรับตัวนะคะต่อพัฒนาการนะคะที่จะต้องทำให้สำเร็จในแต่ละช่วงวัยบุคคลที่ทำพัฒนาการได้สำเร็จในแต่ละช่วงวัยนั้นนะคะก็จะเป็นบุคคลที่มีความพึงพอใจในชีวิตมีความสุขนะคะในขณะเดียวกันถ้าเกิดบุคคลไม่สามารถปรับตัวหรือว่าล้มเหลวในงานพัฒนาการในแต่ละขั้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ตนเองไม่มีความสุขไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะแล้วก็เรียกว่าพัฒนาการในขั้นต่อไปก็จะทำด้วยความยากลำบากนะคะภารกิจตามพัฒนาการตามช่วงวัยรุ่นนะคะที่ฮาวิกเคิร์ตได้พูดถึงนะคะก็จะเป็นภารกิจนะคะในด้านแรกก็คือด้านกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นนั้นจะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศแล้วก็รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาททางเพศนะคะสำหรับวัยรุ่นตอนกลางนะคะก็บ้านและก็โรงเรียนก็จะมีอิทธิพลต่อเด็กวัยรุ่นมากกว่ากลุ่มเพื่อน เพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็จะได้รับประสบการณ์ต่างๆนำไปสู่พัฒนาการ2ด้านก็คือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันทั้งเพื่อนต่างเพศแล้วก็เพื่อนเพศเดียวกันแล้วก็สามารถแสดงบทบาททางสังคมได้เหมาะสมแล้วก็แสดงลักษณะทางเพศของตนเองได้อย่างถูกต้องในงานขั้นที่2ของวัยรุ่นนะคะก็เป็นงานด้านความเป็นตัวของตัวเองงานด้านความเป็นตัวของตัวเองนั้นมี6งานนะคะที่จะต้องเรียกว่าก้าวให้ผ่านหรือว่าปรับตัวให้ได้นะคะโดยที่อันแรกก็คือการยอมรับสภาพร่างกายของตนเองการรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง การมีความมั่นใจในการใช้จ่ายเงินการเลือกและการเตรียมตัวประกอบอาชีพการเตรียมตัวเพื่อการแต่งงานและการมีครอบครัวการพัฒนาทักษะการคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ด้านปัญญาแล้วก็ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมงานด้านที่3ของวัยรุ่นนะคะก็เป็นงานด้านปรัชญาชีวิตซึ่งในงานปรัชญาชีวิตเนี่ยค่ะวัยรุ่นจะต้องรู้จักพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมนะคะรู้จักที่จะเข้าใจเรื่องค่านิยมประสบการณ์ความสำเร็จของวัยรุ่นนะคะโดยที่การที่วัยรุ่นนั้นมีการควบคุมตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะเป็นคนดีเป็นพลเมืองที่ดีนั้นก็งานด้านนี้ก็คือจะต้องรู้จักพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องค่านิยมเลือกค่านิยมที่เรียกว่าเหมาะสมมาตรฐานมายึดเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตของตนเองตอนนี้ในส่วนของตอนที่3นะคะก็จะพูดถึงการประยุกต์ใช้นะคะก็จะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ในแต่ละทฤษฎีนะคะโดยที่ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรกก็เป็นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์เนี่ยค่ะในการเน้นย้ำว่าฟรอยด์นั้นให้ความสำคัญตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นใช่ไหมคะเท่านั้นเพราะฉะนั้นในแง่ของการประยุกต์ใช้นะคะการประยุกต์ใช้ก็จะใช้ในส่วนของตัววัยรุ่นเองว่าวัยรุ่นนั้นจะต้องมีความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะแล้วก็เรียกว่าทำความเข้าใจนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงความขับข้องใจนะคะอาจจะกังวลมากกับรูปร่างอ้วนแล้วก็อาจจะกังวลเรื่องการรับประทานอาหารรับประทานอาหารลดน้ำหนักในทางที่ผิดอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องปกติอะค่ะก็จะทำให้ลดความวิตกกังวลใจได้นะคะการประยุกต์ใช้ข้อที่สองก็คือให้ความสำคัญกับจิตไร้สำนึกนะคะ unconscious นะคะก็คือ เรามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะเพราะนั้นวัยรุ่นนั้นก็พยายามที่จะต้องตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดนะคะเพราะเหตุใดเพราะว่าเราจะได้เข้าใจคนถึงจิตไร้สำนึกนะคะจิตไร้สำนึกของคนนะคะว่าเพราะเหตุใดเขาถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะนั้นเราจะไม่โกรธนะคะที่เขาทำอย่างโน้นทำอย่างนี้เพราะว่าเราเข้าใจและตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดเขามีการพัฒนาการมาอย่างไรนะคะด้วยจิตไร้สำนึกของตัวเขานะคะการประยุกต์ใช้ก็คือการควบคุมการแสดงออกให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าทฤษฎีของฟรอยด์นั้นเขาเชื่อในเรื่องของอิดก็คือความต้องการของตนเองเพราะฉะนั้นบางทีความต้องการของตนเองเนี่ยทำให้เราเรียกร้องนะคะแล้วก็แสดงออกที่ไม่เหมาะสมโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็ต้องประยุกต์ใช้ว่าควบคุมตนเองในเรื่องของพฤติกรรมให้ถูกต้องตามบุคคลเวลาสถานที่นะคะเรียกว่าให้เหมาะสมกับกาลเทศะนะคะแล้วก็เรียนรู้ให้คนอื่นนั้นยอมรับควบคุมตนเองให้อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในทฤษฎีของฟรอยด์ก็สามารถประยุกต์ใช้กับครอบครัวได้นะคะว่าครอบครัวนั้นจะต้องเข้าใจวัยรุ่นนะคะแล้วก็พยายามให้ข้อมูลเพื่อวัยรุ่นจะได้ลดความวิตกกังวลนะคะลดความคับข้องใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับความรู้สึกแล้วก็ความเห็นของวัยรุ่นเพราะว่าเราก็คงทราบอยู่แล้วว่าวัยรุ่นนั้นวิตกกังวลนะเพราะนั้นให้ความสำคัญแล้วก็เรียกว่าสะท้อนความรู้สึกให้วัยรุ่นนั้นเข้าใจปัญหาของตนเองรู้วิธีแก้ไขปัญหาหาทางเลือกให้แล้วก็ให้เขาเลือกแล้วก็เห็นแนวทางที่เหมาะสมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นให้กำลังใจนะคะวัยรุ่นเกิดความคับข้องใจเนี่ยเราก็ต้องให้กำลังใจทำให้เขาคับข้องใจน้อยที่สุดในสถาบันการศึกษานะคะก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะคะโดยที่บุคลากรทุกฝ่ายเนี่ยต้องเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะแล้วก็จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้มันเหมาะสมเตรียมที่จะให้วัยรุ่นนั้นเลือกอาชีพให้ข้อมูลอาชีพเตรียมตัวไปสู่อาชีพ ะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศที่เป็นการแสดงออกที่ถูกต้องเหมาะสม

แล้วก็มีระบบการให้คำปรึกษาให้กำลังใจถ้าเกิดปัญหาหรือความคับข้องใจก็ต้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องถัดไปนะคะก็เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget นะคะในทฤษฎีพัฒนาการทาง Piaget นะคะก็มีการประยุกต์ใช้ในตัววัยรุ่นเองนะคะว่าในเรื่องของสติปัญญานะคะเราคงจำได้นะคะว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget นั้นเขาให้ความสำคัญว่าวัยรุ่นนั้นสามารถคิดได้มากมายหลากหลายแล้วก็คิดเป็นเหตุเป็นผลคิดนามธรรมได้เพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็จำมาใช้ว่าตนเองนั้นมีความสามารถนะคะนั่นก็ต้องรับรู้ภาพพจน์ของสติปัญญาใหม่ของตนเองนะคะว่าเรานั้นพ้นจากเด็กมาแล้วนะคะเพราะนั้นสติปัญญาที่เป็นรูปแบบใหม่นั้นนะคะนั้นเราก็ต้องลดการเข้าใจว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางอะไรก็ตนเองเนี่ยค่ะก็ต้องลดลงนะคะแล้วก็พยายามเข้าใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรียกว่าความสามารถในการคิดของวัยรุ่นนั้นมากอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นหลุดจากตนเองนะคะลดตนเองแล้วก็ก้าวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นเด็กวัยรุ่นก็จะเก่งขึ้นได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วทำให้ความสามารถในการคิดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การตอบสนองเด็กวัยรุ่นกับด้านบุคคลรอบข้างเนี่ยค่ะที่จะเกิดขึ้นนั้นวัยรุ่นนั้นจะเข้าใจนะคะเช่นมีคนทะเลาะ กัน2คนในวัยรุ่นวัยรุ่นก็จะแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่เขาทะเลาะ กันเรื่องอะไรนะคะการตอบสนองก็จะเป็นในลักษณะที่ทำให้เขาไม่ขัดแย้งกันเพิ่มขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นหรือแม้กระทั่งพ่อแม่เกิดถกเถียงกันเนี้ยค่ะตัววัยรุ่นนั้นแยกแยะได้เข้าใจได้จะไม่เหมือนกับวัยเด็กที่ไม่เข้าใจร้องห่มร้องไห้นะคะวัยรุ่นก็จะเข้าใจบุคคลรอบข้างมากขึ้นนะคะถ้าพ่อแม่ให้เหตุผลนะคะอธิบายนะคะเด็กก็จะตอบสนองกับบุคคลรอบข้างที่ดีขึ้นตอบสนองด้วยความเข้าอกเข้าใจเพราะว่าเป็นวัยที่สามารถมีความคิดได้หลากหลายแล้วคิดเหตุคิดผลได้นะคะการประยุกต์ใช้กับครอบครัวนะคะครอบครัวแน่นอนที่สุดละค่ะก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะที่จะให้วัยรุ่นนั้นได้มีพัฒนาการนะคะโดยที่ต้องให้ความสำคัญกับตนในอุดมคติหรือว่าไอเดียลนะคะแล้วกับตนที่เป็นจริงนะคะว่าในอุดมคติของวัยรุ่นวัยรุ่นอาจจะมีความคิดความฝันนะคะแต่ความเป็นจริงนะคะก็เรียกว่าต้องให้เข้าใจว่าความฝันกับความเป็นจริงต้องไปด้วยกันนะคะนั้นพ่อแม่ก็จะต้องมีการอธิบายตรงนี้นะคะเด็กบางคนอาจจะฝันไปไกลมากซะจนไกลจากความเป็นจริงพ่อแม่ก็ต้องอธิบายตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะทำดีนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างในเรื่องของการพูดการทำเพราะว่าเชื่อว่านะคะถ้าเกิดพ่อแม่สอนอย่างแล้วทำอีกอย่างมันคงไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นการเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการคิดและก็ทำในสิ่งที่ดีอันนี้เป็นความจำเป็นนะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของวิธีการอบรมเลี้ยงดูนะคะเพราะนั้นวิธีการอบรมเลี้ยงดูพ่อแม่อาจจะอบรมเลี้ยงดูในหลากหลายวิธีแต่วิธีที่ดีนะคะที่จะพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ใช้ก็คือควรให้ความรักการสนับสนุนนะคะเรียกว่าให้ความรักแล้วก็สนับสนุนด้วยเพื่อที่จะให้เด็กนั้นมีเหตุผลแล้วก็นำไปสู่พัฒนาการทางสติปัญญามากขึ้นเต็มศักยภาพนะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะรักโดยที่เรียกว่าทำให้ทุกอย่างอันนั้นก็ไม่ใช่ตรงนี้นะคะรักสนับสนุนก็คือว่าให้ความรักลูกมาปรึกษาอะไรก็ให้คำปรึกษาบอกว่าจะไปที่โน่นที่นี่สนับสนุนพาไปส่งหรือจะไปสอบดนตรีอยากจะเรียนดนตรีก็ไปนะคะอันนี้ก็เรียกว่าการเลี้ยงอบรมเลี้ยงดูแบบรักแล้วก็สนับสนุนนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้อีกด้านหนึ่งก็คือว่าโลกปัจจุบันนะคะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นบทบาทของผู้ปกครองนั้นจะต้องเป็นบทบาทของผู้ปกครองยุคใหม่นะคะผู้ปกครองยุคใหม่นี้จะต้องเป็นผู้ปกครองที่มองทุกอย่างสิ่งแวดล้อมเป็นการพัฒนานะคะแล้วก็เรียกว่าพัฒนาสติปัญญาของเด็กในทุกๆด้านเลยนะคะเรื่องของการใช้สติปัญญา

ญาในการคิดวิเคราะห์นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องมีการใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ให้เด็กเห็นนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะเรียกว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะพ่อแม่เมื่อเรียนอาจจะไปอบรมถ้าทำงานไปอบรมไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกนะคะเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างนะคะเป็นผู้ปกครองยุคใหม่หรือเรียนไปกับลูกก็ได้นะคะ

ลูกนะคะสังเกตไม่ได้แปลว่าจับผิดนะคะเพราะนั้นสังเกตก็คือว่าเฝ้ามองนะคะสังเกตวันนี้เขาทุกข์เขาสุขนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นพ่อแม่ที่จะตั้งคำถามหาคำตอบนะคะเป็นนักจิตวิทยาด้วยนะคะบทบาทของผู้ปกครองยุคใหม่นักจิตวิทยาก็คือเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นนะคะสามารถที่จะทำนายพฤติกรรมควบคุมพฤติกรรมได้นะคะก็เป็นนักจิตวิทยาที่เข้าใจลูกของตนเองนะคะเรียกว่าเป็นบทบาทใหม่แล้วก็ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนแล้วก็เป็นนักจัดการความรู้ที่ดีนักเรียนรู้ที่ดีอันนี้เป็นบทบาทใหม่ของผู้ปกครองที่จะต้องมีในยุคที่เรามีลูกวัยรุ่นเนี่ยค่ะเพราะว่าวัยรุ่นนั้นไม่เหมือนกับวัยอื่นๆนั้นเราจะต้องมีวิธีการที่ปกครองวัยรุ่นในรูปแบบใหม่ๆและจะทำให้เด็กเขาไม่รู้สึกกังวลใจแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เจริญก้าวหน้าแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ได้ค่ะตอนนี้สถานศึกษานะคะก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นการจัดเรียนการเรียนการสอนที่เน้นให้คิดวิเคราะห์นะคะไม่ให้อ่านแล้วก็เขียนตามนะคะอันนี้คือเด็กเกินไปนะคะเพราะนั้นการสอนในสิ่งที่เรียกว่าวิธีสอนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการแล้วเด็กก็จะเบื่อเด็กก็จะไม่อยากจะเรียนนะคะเพราะนั้นการจัดเรียนการสอนก็จะต้องเน้นพัฒนาการทางสติปัญญาการคิดการวิเคราะห์ให้คิดที่หลากหลายคิดเรื่องใหม่ๆนะคะคิดที่หลายๆมุมมองมีคำตอบไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวอาจจะมีหลายๆคำตอบนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการคิดสิ่งแวดล้อมนี่หมายถึงไม่ได้จำเป็นว่าการสอนนี่จะอยู่ในห้องเรียนนะคะในหลายๆประเทศเราก็เห็นว่าที่เขาสอนทางเรื่องของสติปัญญาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอาจจะไปสอนตามถนนไปสอนในสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะออกนอกห้องเรียนหน้าสนามก็ได้เพราะนั้นจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยไม่เพียงอยู่ในกรอบห้องเรียนนะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้ในเรื่องของการปรับพฤติกรรมหรือว่าการจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหานะคะคือทฤษฎีเนี่ยค่ะในเรื่องของการพัฒนาการทางสติปัญญาเนี่ยเราจะเน้นการจูงใจให้เด็กสนใจอยู่กับงานเราจะไม่เน้นการลงโทษเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรล่ะคะที่เด็กสนใจอยู่กับงานนะคะเด็กวัยรุ่นเนี่ยมักจะอยากจะแข่งกันในกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนก็จะต้องจูงใจให้เด็กสนใจอยู่กับงานเน้นความสัมพันธ์กับเพื่อนเน้นความสนุกสนานเน้นการเคลื่อนไหวนะคะจะทำให้เด็กนั้นจูงใจอยู่กับงานนะคะแล้วก็เมื่อเขาจูงใจอยู่กับงานแล้วเขามีความสุขอยู่กับงานแล้วค่ะเขาก็จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไปเพราะเขามีความสุขแล้วไงคะเขาก็จะได้พัฒนาต่อไปนะคะแล้วก็ขั้นตอนในการดูแลในการเรียนนะคะก็จะต้องมีการระบุสภาพปัญหาที่เห็นนะคะสำรวจข้อมูลนะคะแล้วก็เรียกว่าให้เด็กนั้นได้เห็นกระบวนการขั้นตอนนะคะในการเรียนนะคะมีการระดมสมองนะคะแก้ปัญหาตัดร่วมกันตัดสินใจวางแนวทางนะคะแล้วก็แสดงความรู้อาจจะให้ออกมานำเสนอก็ได้นะคะเรียกว่าขั้นตอนการดูแลการเรียนนั้นเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมคะเราจะมุ่งไปที่เด็กเลยว่าให้เขาได้วางแผนคิดเห็นระดมสมองนำเสนอสิ่งที่เขาได้คิดแล้วก็แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขาได้เรียนรู้อันนี้เป็นสิ่งที่วัยรุ่นจะชอบมากในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะเขาไม่อยากจะเป็นผู้ฟังอย่างเดียวนะคะเพราะนั้นการดูแลเรื่องการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไปการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่อไปนะคะก็คือทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริกสันนะคะก็อีริกสันนั้นก็เน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าในช่วงวัยรุ่นนั้นจะเป็น2ช่วงคาบเกี่ยวนะคะก็คือขั้นของการรู้จักตนเองกับขั้นที่ถ้าใครปรับตัวได้ก็รู้จักตนเองถ้าใครปรับตัวไม่ได้ก็ไม่รู้จักตนเองก็อยู่ในอายุ 12-17 ปีนะคะแล้วก็ในวัยรุ่นก็ยังคาบเกี่ยวไปถึงอีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นของความใกล้ชิดผูกพันแล้วก็หรือความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะแต่ก็เป็นช่วงต้นๆเท่านั้นเองเพราะว่าอายุ 17-21 ก็จะเป็นเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นแล้ว
นี่การประยุกต์ใช้นะคะ

ในทฤษฎีนะคะก็คงจะใช้กับตัววัยรุ่นก่อนเลยว่าวัยรุ่นนั้นก็ต้องรู้จักการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะรู้จักความเหมาะสมของการที่เราจะใช้เวลานะคะก็เช่นใกล้สอบแล้วก็ต้องรู้ว่าจะต้องทบทวนเนื้อหาเรียนช่วงปิดเทอมก็จะต้องรู้แล้วว่าเราอาจจะไปทำค่ายอาสาสมัครได้นะคะแต่ไม่ไปทำค่ายในช่วงใกล้สอบอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้นะคะเพราะนั้นก็ต้องรู้การใช้เวลาให้เหมาะสมแล้วก็มีความมั่นใจนะคะกล้าที่จะเผชิญปัญหานะคะโดยที่ปัญหาให้ลุเลื่องล่วงไปได้โดยไม่หลีกหนีปัญหาจัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาได้นะคะแล้วก็ทดลองนะคะทดลองบทบาทหลายๆบทบาทนะคะฝึกการทำหน้าที่ต่างๆทั้งการเรียนทั้งครอบครัวทั้งสังคมนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้บทบาทต่างๆในสังคมได้ในเรื่องของการทำงานนะคะก็ต้องทำงานให้สำเร็จตามมุ่งหวังนะคะแล้วก็มีบทบาททางเพศให้เหมาะสมนะคะรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามนะคะรู้จักตัวตนที่เป็นตนเองมีเป้าหมายชีวิตนะคะแล้วก็มีตัวตนในอุดมคตินะคะที่เป็นสิ่งที่เรายอมรับการประยุกต์ใช้กับครอบครัวนะคะก็แน่นอนแหละพ่อแม่ก็จะต้องมีบทบาทให้ความสำคัญใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีเปิดโอกาสให้เด็กทดลองประสบการณ์ต่างๆที่หลากหลายเป็นฝ่ายสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมที่วัยรุ่นที่จะค้นหาอัตลักษณ์ของตนเองให้ได้สถานศึกษาก็จะต้องมีเรียกว่ากิจกรรมที่ให้เด็กได้พัฒนาค้นพบตนเองนะคะอาจจะมีชมรมนะคะที่จะให้เด็กได้ค้นพบตนเองได้นะคะแล้วก็จัดกิจกรรมที่ท้าทายที่ทำให้เด็กรู้สึกว่ามันท้าทายประจนภัยนะคะในพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะก็จะมีการประยุกต์ใช้นะคะก็เป็นการจะต้องยอมรับการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มนะคะแล้วก็แสดงออกซึ่งสมาชิกที่ดีปฏิบัติตามค่านิยมของกฎเกณฑ์ทางสังคมนะคะส่วนประยุกต์ใช้ในครอบครัวก็สามารถที่จะสอนโดยเหตุผลนะคะเพราะเด็กจะเรียนรู้เหตุผลแล้วก็การตัดสินใจทำอะไรต่างๆก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังคมสถาบันการศึกษาก็แน่นอนแหละก็จะต้องพูดถึงเรื่องของกฎเกณฑ์นะคะแล้วก็การสอนโดยเน้นอภิปรายให้เขาแยกแยะความผิดถูกทั้งหลายได้อย่างถูกต้องแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมจริยธรรมเช่นเอากรณีศึกษามาอภิปรายนะคะให้เด็กนั้นได้เรียนรู้แล้วก็การให้รางวัลการลงโทษก็ต้องรู้ว่าควรให้รางวัลอย่างไรแล้วก็ให้เด็กแยกแยะได้ถึงความแตกต่างระหว่างความดีกับสิ่งที่ทำไม่ได้ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของฮาวิคเคิร์ตนะคะก็ประยุกต์ใช้ในวัยรุ่นนะคะก็คือต้องควรสนับสนุนให้วัยรุ่นนั้นมีกลุ่มเพื่อนนะคะแล้วก็วัยรุ่นก็ได้โอกาสในการสนับสนุนจากพ่อแม่ในการที่จะไปเข้ากลุ่มเพื่อนในครอบครัวนะคะก็จะต้องให้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ต้องพ่อแม่เป็นที่ปรึกษาหาโอกาสนะคะที่จะทำให้สิ่งที่วัยรุ่นต้องการนะคะแล้วก็เรียกว่าการแสดงออกที่ในสิ่งที่ไม่พึงพอใจนะคะอย่าแสดงออกความเป็นปฏิปักษ์ชัดเจนนะคะต้องให้เห็นว่าวัยรุ่นนั้นมีเพื่อนนะคะการประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาก็โรงเรียนก็ควรจะจัดกิจกรรมชมรมต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมการมีทักษะสังคมเข้ากับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ให้เด็กได้มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ชายหญิงได้รู้จักกันนะคะเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศแล้วก็ปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะคะค่ะสำหรับในหน่วยที่3นะคะก็จะเป็นพัฒนาการที่อยู่ในช่วงวัยสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะก็คือจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่ค่ะในหน่วยที่3ก็จะเป็น3ตอนนะคะโดยที่ตอนที่ 3.1 จะเป็นความเป็นมาและแนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่ตอนที่ 3.2 เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่และตอนที่ 3.3 ก็คือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการทางการผู้ใหญ่นะคะในประวัติการศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่เนี่ยค่ะในสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยให้ความสนใจเลยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าพัฒนาการของเด็กนั้นสิ้นสุดลงนะคะโดยที่ในวัยผู้ใหญ่จะไม่มีพัฒ

สถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่ามีความเชื่อว่าผู้ใหญ่คือผลผลิตของเด็กนะคะเราก็จะเห็นหลายๆทฤษฎีที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของผู้ใหญ่เลยก็คือมาจบแค่วัยรุ่นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังนะคะก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นชัดเจนได้คือพัฒนาการไปผู้ใหญ่เนี่ยค่ะผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่เด็กนี่ยังโตขึ้นยังเห็นส่วนสูงเพิ่มแต่ว่าสิ่งที่ศึกษาพัฒนาการผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่เห็นอะไรแตกต่างเลยคือผู้ใหญ่ก็สูงเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ความคิดเท่านี้ทำงานเท่านี้เขาก็เลยไม่ให้ความสำคัญต่อการศึกษานะคะในระยะที่ผ่านมาแต่หลังจากถัดมานะคะเป็นระยะถัดมาเนี่ยค่ะก็เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นนะคะโดยที่เราก็คงจะทราบว่าประชากรผู้ใหญ่นะคะมีมากนะคะแล้วก็ทำให้คนเรานั้นกลับมามองว่าพัฒนาการวัยผู้ใหญ่นั้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาอย่างจริงจังแล้วนะเพราะว่าประชากรของวัยผู้ใหญ่นะคะสูงขึ้นเราก็จะเห็นสภาพสังคมในปัจจุบันนะคะเป็นสังคมของผู้สูงอายุนะคะเพราะนั้นวัยประชากรก็จะใบผู้ใหญ่มีมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องมาศึกษาอย่างจริงจังศึกษาอย่างจริงจังเพราะอะไรเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุมีอายุอยู่นานนะคะแล้วก็มีผลในเชิงเศรษฐกิจและการเมืองมีผลในเชิงของค่าใช้จ่ายการดูแลผู้สูงอายุมีผลในเรื่องของเรียกว่าการดูแลในสังคมแล้วก็สุขภาพเราก็จะเห็นว่าหลายประเทศเนี่ยค่ะผู้สูงอายุจะมีมากกว่าผู้ทำงานแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเรื่องระบบต่างๆมันก็จะต้องเปลี่ยนไปนะคะตอนนี้มุมมองพัฒนาการผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็น2ระยะนะคะระยะแรกก็คือช่วงเด็กถึงวัยรุ่นระยะที่ต่อมาก็คือช่วงวัยรุ่นหรือว่าเรียกว่าวัยผู้ใหญ่ตอนต้นตอนกลางแล้วก็วัยชรามุมมองพัฒนาการวัยผู้ใหญ่นะคะว่าทำไมเขาถึงกลับมาศึกษานะคะก็พบว่ามีทิศทางหลากหลายมีการเจริญเติบโตมีการเสื่อมถอยนะคะมีการสูญเสียในอัตราที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มนะคะบางคนอัตราแนวโน้มช่วงอายุเพิ่มขึ้นนะคะแบบบางคนก็มีแนวโน้มตอบสนองช้าลงเรียกว่ามันมีความหลากหลายในการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็มุมมองที่สองก็คือมีความยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าความสามารถของผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้คงที่นะคะทักษะบางอย่างก็เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพนะคะก็วัยผู้ใหญ่ก็ยังต้องมีความสำคัญอยู่แล้วผู้ใหญ่ก็มีประวัติความเป็นมามีภูมิหลังที่แตกต่างกันมากเพราะว่าอยู่มานานนี่ค่ะแตกต่างกันมากเลยประสบการณ์คนนึงก็อาจจะเป็นชีวิตคนหนึ่งเติบโตมาที่หนึ่งก็มีเรื่องที่น่าเรียนรู้มากมายแล้วก็หลายอย่างในการเปลี่ยนแปลงก็มีผลจากสาเหตุหลายๆอย่างผู้ใหญ่ในแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาก็เลยเป็นมุมมองใหม่ว่ามีความให้ความสำคัญกับผู้ใหญ่มากขึ้นแนวของจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของความหมายความสำคัญของวัยผู้ใหญ่ลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่เนี่ยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นวัยที่พัฒนาการที่สมบูรณ์นะคะเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะเต็มขั้นและก็เป็นวัยที่มีระยะเวลายาวนานมากนะคะคือเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นเนี่ยมันก็ประมาณสัก20แต่วัยผู้ใหญ่นะคะจนถึงตายจากโลกนี้ไปหรือว่าวัยสูงอายุเนี่ยค่ะมันนานนะคะประมาณ 50-60 ปีนะคะเพราะนั้นก็จะเรียกว่าเป็นวัยที่มีการแบ่งไปอีกว่าเป็นวัยที่มี3ระยะก็คือผู้ใหญ่ตอนต้นผู้ใหญ่ตอนกลางผู้ใหญ่ตอนปลายหรือวัยสูงอายุหรือเรียกว่าวัยชราผู้ใหญ่มีความสำคัญอย่างไรนะคะที่เน้นย้ำอยู่เสมอก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่นานที่สุดในชีวิต
นะคะช่วงอายุเนี่ยค่ะ20ถึง55บางคนเกษียณ60เดี๋ยวนี้บางประเทศเกษียณ65บางอาชีพเกษียณ70บางอาชีพไม่มีการเกษียณก็ลองลบกันดูนะคะว่าอายุของผู้ใหญ่เนี่ยประมาณ35ถึง40ปีเรียกว่ามากกว่าวัยอื่นทั้งหมดเลยเพราะนั้นเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตในช่วงผู้ใหญ่นั้นนานที่สุดเราถึงเป็นความสำคัญนะคะแล้วก็วัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่มีประชากรมากที่สุดค่ะนะคะในช่วงวัยที่เราบอกว่าเป็นวัยผู้ใหญ่นั้นประชากรในวัยนี้มากที่สุดแล้วก็เป็นวัยที่เป็นกำลังทางเศรษฐกิจเพราะวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นวัยที่ทำงานนะคะเพราะนั้นเป็นกำลังทางเศรษฐกิจของสังคมและประเทศชาติแล้วก็วัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่ซับซ้อนนะคะซับซ้อนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องการงานนะคะหลายเรื่องเรื่องสังคมเรื่องชุมชนนะคะเป็นวัยที่ซับซ้อนแล้วก็ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยๆผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ก็ควบคุมลูกล่ะนะคะนั้นเป็นวัยที่ควบคุมรัฐบาลนะคะเป็นตำแหน่งต่างๆควบคุมหมดเลยเพราะเป็นคนที่ทำงานเป็นวัยผู้ใหญ่หมดเลยก็ควบคุมสิ่งแวดล้อมในทุกๆอย่างนั้นใน5ประการนี้เป็นความสำคัญว่าวัยผู้ใหญ่สำคัญอย่างไรตอนนี้ลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่นั้นเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นแล้วก็เรียกว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาชีวิตมีการวางแผนชีวิตนะคะก็มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมก็จะแบ่งเป็นประเด็นต่างๆที่เป็นลักษณะของวัยผู้ใหญ่นะคะอันดับแรกนะคะเป็นวัยที่เป็นอิสระแก่ตนเองนะคะเรียกว่าพึ่งตนเองได้เพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นด้านการเศรษฐกิจก็หาเงินเองนะคะทำงานนะคะแล้วแก้ปัญหาชีวิตต่างๆได้นั้นเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองได้ผู้ใหญ่มีความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าเหตุการณ์ที่คาดคิดหรือไม่คาดคิดไว้ก็ต้องเป็นผู้ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมได้นะคะเรียกว่าได้อย่างมีสติด้วยนะคะแล้วก็สามารถคิดวิธีที่เหมาะสมในการที่จะตอบสนองสิ่งนั้นๆได้ผู้ใหญ่จะคำนึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะคะโดยที่ผู้ใหญ่จะรู้ว่าสังคมต้องการอะไรนะคะเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าสังคมต้องการอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะคำนึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวผู้ใหญ่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งสังคมได้โดยที่ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ที่รู้เท่าทันเวลานะคะเข้าใจเหตุการณ์สถานที่ต่างๆนะคะปรับตัวเข้ากับสังคมรู้ว่าสถานการณ์ไหนควรทำตัวเช่นไรผู้ใหญ่จะกล้าที่จะเผชิญความจริงนะคะโดยที่ความจริงที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีนะคะก็สามารถที่จะเผชิญความจริงแล้วก็ทำต่อไปได้นะคะแต่จะไม่พูดคำว่าถ้าไม่เกิดเหตุนั้นถ้าไม่เกิดเหตุนี้แต่เมื่อเกิดขึ้นเราก็มีสติที่จะเดินหน้าต่อไปได้ผู้ใหญ่จะมีความอดทนต่อความคิดเห็นของผู้อื่นเรียกว่าเป็นผู้ฟังนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าพูดคุยกับผู้อื่นได้แม้บางคนอาจจะโมโหใส่เราหรือคุยข่มใส่เราแต่เราก็สามารถที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีได้เป็นผู้ที่รับข้อมูลที่ดีได้มีความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วก็เผชิญกับความผิดหวังหรือว่าการควบคุมอารมณ์ได้นะคะเรียกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะต้องระงับสติอารมณ์นะคะไม่แสดงออกซึ่งความดีใจจนเกินเหตุหรือว่าเสียใจจนเกินเหตุผู้ใหญ่จะต้องเป็นผู้ที่ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการทำงานเรียกว่าใช้ความสามารถเต็มศักยภาพนะคะไม่ใช่ใช้ชีวิตวันๆง่ายๆสบายๆนะคะอันนั้นเป็นการลดคุณค่าในตนเองเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ที่สุดและผู้ใหญ่นะคะสุดท้ายจะต้องมีการวางแผนระยะยาวโดยดูทั้งการวางแผนระยะยาวในเรื่องการทำงานนะคะการวางแผนระยะยาวในเรื่องของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายเรียกว่ามีแผนระยะยาวของชีวิตหรือว่ามีวิสัยทัศน์
ความเปลี่ยนแปลงในวัยผู้ใหญ่นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านก็จะยก

ประเด็นที่สำคัญนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเนี่ยค่ะผู้ใหญ่เนี่ยคนเมื่ออายุมากขึ้นนะคะความสูงจะลดลงจมูกและหูจะขนาดเพิ่มขึ้นไขมันสะสมจะมากขึ้นเรามีความรู้สึกว่าไม่ได้ทานอะไรเราจะสังเกตว่าผู้ใหญ่มันจะบ่นว่าทำไมอ้วนขึ้นเพราะนั้นไขมันสะสมเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็รอยย่นเหี่ยวก็จะมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะทางด้านความรู้สึกนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านประสาทความรู้สึกเนี่ยค่ะเลนตาก็จะเริ่มที่จะเสียความยืดหยุ่นนะคะการมองเห็นก็จะไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็จะเริ่มที่จะมีปัญหาการได้ยินแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนสูงอายุต้องพูดเสียงดังนะคะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการได้กลิ่นและการรับรสก็จะลดน้อยลงนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายเช่นนะคะกระดูกก็จะเปราะพรุนนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเรื่องทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยค่ะการขนถ่ายออกซิเจนก็จะน้อยลงนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยกมาในประเด็นที่สำคัญนะคะทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่นะคะก็จะมี4ทฤษฎีนะคะที่สำคัญก็คือทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมทฤษฎีปัญญาทางสังคมทฤษฎีภารกิจตามพัฒนาการและทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมเนี่ยค่ะในวัยผู้ใหญ่ก็อยู่อย่างที่เรียนไว้เราคงจำได้นะคะว่างานทฤษฎีของจิตสังคมของอีริกสันนั้นเขาเน้นทุกช่วงวัย8ขั้นแต่วัยผู้ใหญ่นั้นจะอยู่ขั้นที่6 7 8นะคะเป็นว่า6ถึง8นะคะโดยที่ผู้ใหญ่นั้นแบ่งเป็น3ระยะก็คือผู้ใหญ่ตอนต้นอายุระหว่าง24ถึง34ผู้ใหญ่ตอนกลางอายุระหว่าง34ถึง60ปีแล้วก็ไปผู้ใหญ่ตอนปลายหรือว่าผู้สูงอายุจะอายุ60ปีขึ้นไปพัฒนาการทางจิตสังคมของวัยผู้ใหญ่นะคะก็ผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยค่ะผู้ใหญ่ตอนต้นก็จะเป็นพัฒนาการในเรื่องของความผูกพันใกล้ชิดผูกพันหรือความโดดเดี่ยวทฤษฎีของจิตสังคมเลยคงจำได้นะคะเราจะมี2ฝากทางด้านบวกกับด้านลบเพราะนั้นถ้าคนที่สามารถปรับตัวได้เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะพัฒนาด้านความสามารถในการใกล้ชิดผูกพันกับผู้อื่นนะคะแล้วก็มีเพื่อนสนิทนะคะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีประสบการณ์ทุกสุขร่วมกันนะคะและมีความผูกพันกันแต่ถ้าใครไม่สามารถปรับตัวในฝั่งที่เป็นบวกได้ก็จะเกิดความโดดเดี่ยวเรียกว่าคนไม่มีเพื่อนนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้ากลุ่มใครได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการปรับตัวต่อไปในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางนะคะก็อยู่ขั้นที่7ของอีริกสันนะคะก็เป็นขั้นที่มีความรู้สึกรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่หรือว่ามีผลผลิตกับความรู้สึกเฉื่อยชาอยู่กับตนเองในวัยนี้นะคะผู้ใหญ่ในวัยกลางเนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นวัยที่ต้องผลิตผลงานหรือว่าสร้างผลงานนะคะในความรับผิดชอบตนเองให้เป็นหลักฐานความมั่นคงให้อนุชนรุ่นหลังนะคะถ้าใครทำงานก็จะมีผลงานชิ้นงานที่เห็นว่าเป็นความที่เราได้คิดเรื่องนี้เพื่อที่จะให้คนรุ่นน้องๆได้เห็นแต่ถ้าใครที่ไม่สามารถปรับตัวได้กับความรู้สึกความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ที่มีผลผลิตเนี่ยค่ะหรือว่าผลิตผลงานเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนที่หมกมุ่นกับตัวเองไม่ทำอะไรเพื่อส่วนรวมทำเฉพาะตัวเองไม่ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะก็หมกมุ่นกับตัวเองไม่มีผลงานอะไรก็จะอยู่กับตัวเองนะคะไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเลยก็จะเป็นการปรับตัวทางลบในขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่8นะคะก็คือเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนปลายหรือวัยสูงอายุเนี่ยค่ะก็อายุ60ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นวัยที่มีสองฝั่งนะคะก็คือความรู้สึกมั่นคงกับความสิ้นหวังเพราะนั้นผู้ใหญ่ที่ปรับตัวได้นะคะก็จะมีความรู้สึกว่าสำเร็จขั้นสูงสุดเลยที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมารู้สึกดีกับชีวิตมีความมั่นคงประสบความสำเร็จยอมรับการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ร่างกายเมื่อวัยสูงอายุจะเปลี่ยนไปแต่รู้สึกภูมิใจในการมีชีวิตอยู่มีความสุขกับชีวิตที่เหลือนะคะพร้อมที่จะให้สังคมพร้อมที่จะให้ลูกหลานอันนี้คือความรู้สึกมั่นคงในทางบวกแต่ถ้าเกิดความรู้สึกในทางลบนะคะก็จะเป็นความรู้สึกที่ท้อแท้สิ้นหวัง

ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำประโยชน์ไม่มีความภูมิใจในการอยู่ในโลกนี้นะคะก็จะเป็นคนที่สิ้นหวังในชีวิตนะคะนั้นการสิ้นหวังก็เกิดมาจากการที่เราไม่สามารถปรับตัวให้เข้าสู่ทางบวกได้นะคะทฤษฎีถัดไปก็เป็นทฤษฎีปัญญาทางสังคม Social Cognitive Theory นะคะของแบนดูล่าเพราะฉะนั้นแบนดูล่านั้นเชื่อการเรียนรู้นั้นมาจากการสังเกตเป็นกระบวนการรู้คิดนะคะก็คือว่าคนเรานั้นสังเกตเรียนแบบนะคะโดยที่สิ่งที่แบนดูล่าให้ความสำคัญก็คือให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวตนเท่าๆกันนะคะนั้นการมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าอินเทอร์แอคเนี่ยค่ะระหว่างตัวบุคคลกับสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นที่แบนดูล่าให้ความสำคัญว่าการเรียนรู้นั้นเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อกันทั้งนั้นเรียกว่าให้ความสำคัญมีอิทธิพลสืบต่อกันหลักการของทฤษฎีปัญญาทางสังคมของแบนดูล่านะคะก็เรียกว่าให้ความสำคัญกับ3อย่างองค์ประกอบ3อย่างนะคะก็คือพฤติกรรมนะคะปัญญาและก็องค์ประกอบส่วนบุคคลนะคะแล้วก็อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของ3ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่กำหนดซึ่งกันและกันแบนดูล่ายังให้ความสำคัญกับการรับรู้ความสามารถของตนเองเขาบอกว่าถ้าคนเรารับรู้ความสามารถของตนเองนั้นน่ะจะส่งผลต่อการทำงานใน3ลักษณะก็คือส่งผลต่อการที่บุคคลนั้นเลือกที่จะทำส่งผลต่อการใช้ความพยายามและความคงทนในการทำดำเนินกิจกรรมนั้นต่อแล้วก็ส่งผลต่อสภาวะการกระตุ้นเร้าเชิงสรีระของบุคคลนะคะก็คือว่าถ้าเรามีการรับรู้ความสามารถเนี่ยสภาวะของสรีระบุคคลก็จะเหมือนมีความสุขนะคะมีเรียกว่าอิ่มเอมเปรมปรีนะคะก็มันจะเป็นสรีระที่ออกมาก็จะเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็จะออกมาทางการกระตุ้นเร้าของบุคคลตอนนี้ในส่วนของการรับรู้ความสามารถของบุคคลนั้นมาจาก4ปัจจัยการที่จะเกิดสิ่งที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วได้นะคะมาจาก4ปัจจัยนี้ก็คืออันที่1ความสำเร็จของการกระทำเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเราทำงานสำเร็จเนี่ยเราก็มั่นใจนะคะเช่นเราเรียนได้เราสอบได้เราก็มีความสำเร็จในเทอมที่แล้วเทอมนี้เราก็มั่นใจว่าเราทำได้ต่ออันนี้เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่มีผลหรือว่าอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถมากที่สุดนะคะแล้วก็การได้เห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จเราก็จะรับรู้ว่าเราทำได้เช่นเราเห็นเพื่อนว่าเพื่อนยังสอบได้อะเราน่าจะทำได้อันนี้เขาเรียกว่าการได้เห็นประสบการณ์ของผู้อื่นอันที่สามก็คือการพูดชักชวนจากผู้อื่นนะคะเราอาจจะมีคนมาพูดชักชวนน้องทำได้นะคุณทำได้เราก็มั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนที่4ก็คือสภาวะทางสรีระวิทยาก็คือว่าบางคนนั้นเรียกว่าการรับรู้ความสามารถถ้ารับรู้ความสามารถสูงนะคะบางคนก็อาจจะไม่เกิดความวิตกตื่นเต้นเหงื่อออกนะคะถ้าเรารับรู้ความเราก็จะมั่นใจขึ้นก็คือเราจะไม่ตื่นตัวในทางลบนะคะเราจะตื่นตัวในทางที่เรามั่นใจการเรียนรู้จากการสังเกตนะคะก็แบ่งเป็น4กระบวนการนะคะก็คือกระบวนการใส่ใจนะคะกระบวนการใส่ใจนะคะโดยเรื่องของตัวแบบนี้สำคัญนะคะกระบวนการเก็บจำนะคะเก็บจำนะคะก็คือเก็บจำมาจัดระบบทางปัญญานะคะกระบวนการกระทำก็คือเราเห็นตัวอย่างเราก็คิดว่าเรามีความพร้อมทางกายสามารถที่จะทำได้แล้วก็กระบวนการจูงใจนะคะอะไรก็ตามที่เราอยากจะทำก็มีกระบวนการจูงใจทั้งภายนอกกระบวนการจูงใจเห็นคนอื่นหรือกระบวนการจูงใจของตนเองที่เราจูงใจด้วยเป้าหมายตนเองสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำให้เราเรียนรู้ได้ถัดไปเป็นทฤษฎีภารกิจตามพัฒนาการนะคะของฮาวิกเซิร์ตนะคะโดยที่เราคงจำได้นะคะว่าฮาวิกเซิร์ตได้พูดถึงพัฒนาการวัยผู้ใหญ่นั้นเป็น3ช่วงนะคะในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นก็อายุ 25-30 ปีนะคะในวัยนี้เป็นงานการของวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

ที่จะต้องบรรลุให้เกิดนะคะก็คืองานแรกการคบหาและเลือกคู่ครองนะคะในวัยช่วงวัยเริ่มต้นเนี่ยค่ะก็จะเริ่มจากการที่เรามีเพื่อนสนิทชอบพอกันนะคะมีคนรักตัดสินใจแต่งงานกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตครอบครัวทั้งมีระดับฐานะทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในชีวิตครอบครัวก็อาจจะมีการปรับตัวเข้ากับบิดามารดาของแต่ละฝ่ายญาติพี่น้องก็สามารถที่จะปรับตัวในช่วงงานพัฒนาการในขั้นนี้ได้ในงานพัฒนาการในเรื่องของการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตกับคู่สมรสอย่างราบรื่นนะคะในงานพัฒนาการนี้นะคะฮาวิกเทิร์ดได้ให้ความสำคัญของการปรับตัวหลังแต่งงานว่าจะได้การปรับตัวในเรื่องของการเรียนรู้นะคะที่จะแสดงออกและควบคุมอารมณ์นะคะทั้งพอใจและไม่พอใจต่อกันนะคะได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกันงานต่อไปก็คืองานการเริ่มชีวิตครอบครัวและพร้อมที่จะมีบุตรและก็การเป็นบิดามารดานะคะในความพร้อมของการมีบุตรเพราะนั้นการที่ในวัยนี้ก็จะต้องมีความพร้อมในทางด้านจิตวิทยาแล้วก็ความพร้อมทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะความพร้อมทางด้านครอบครัวฐานะทางเศรษฐกิจการเลี้ยงดูบุตรและการตอบสนองความต้องการของแต่ละคนนะคะการเลี้ยงดูบุตรนะเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะคะในงานพัฒนาการในขั้นนี้พ่อแม่ก็จะต้องเรียนรู้การจัดสิ่งแวดล้อมให้ตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะเอาใจใส่นะคะแทนที่จะอยู่สองคนคราวนี้มีลูกก็ต้องเลี้ยงดูนะคะแล้วก็การเอาใจใส่มีสัมพันธภาพที่ดีของเด็กแล้วก็เรียกว่ามีสัมพันธภาพอย่างอบอุ่นนะคะให้เด็กนั้นได้มีโอกาสแสดงออกในทางที่เหมาะสมงานพัฒนาการในเรื่องของการบริหารจัดการในบ้านและความรับผิดชอบอื่นๆนะคะโดยที่การดูแลบ้านให้สะอาดในเรื่องของการจัดการเรื่องเงินทองนะคะการใช้ชีวิตในบ้านการซ่อมแซมเครื่องใช้สภาพแวดล้อมต่างๆที่ใช้งานอยู่เสมอการดูแลเรื่องการอาหารการกินทั้งหลายอันนี้เรียกว่างานจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านก็จะต้องให้มีลักษณะเหล่านี้นะคะแล้วก็มีการปรับตัวแล้วก็ก้าวผ่านในขั้นนี้การเริ่มอาชีพและการเรียนต่อนะคะในช่วงวัยนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบอุทิศเวลาทั้งหมดกับการทำงานการใช้ความสามารถนะคะอาจจะละเลยเรื่องของการพัฒนาตนเองด้านอาชีพหรือการศึกษาต่อนะคะบางคนอาจจะหมกมุ่นกับครอบครัวเพราะนั้นฮาวิเคิร์ดก็ให้ความสำคัญกับการที่เราจะเริ่มที่จะพัฒนาเรื่องอาชีพและการศึกษาต่อที่จะพัฒนาความรู้ของตนเองการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและส่วนรวมนอกจากงานครอบครัวที่จะต้องมีแล้วนะคะนั้นการที่จะต้องเห็นความรับผิดชอบต่อชุมชนนะคะส่วนรวมการบำเพ็ญประโยชน์การส่งเสริมสวัสดิภาพของชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นงานอาสาที่เป็นงานพัฒนาการในขั้นนี้การเข้าสังคมกับคนที่มีความสนใจตรงกันนะคะก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะว่าคนผู้ใหญ่อะค่ะถ้าอยู่ในสังคมที่ไม่พบใครเลยนะคะก็จะเป็นพัฒนาการในทางลบแต่ถ้าเกิดเรามีเพื่อนในกลุ่มเพื่อนอาจจะสังสรรค์กลุ่มเพื่อนที่เรียนมาสมัยก่อนเพื่อนในชุมชนกลุ่มเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจตรงกันกลุ่มงานอดิเรกเหมือนกันอันนี้ก็จะทำให้บรรลุในพัฒนาการขั้นนี้งานพัฒนาการในวัยกลางคนนะคะก็คือในวัย30ถึง55ปีในวัยนี้ก็เป็นวัยที่ช่วยเหลือบุตรนะคะบุตรจะเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะถ้าพ่อแม่ที่อยู่วัยกลางคนเนี่ยค่ะเพราะนั้นก็จะต้องเป็นมีเป็นระยะที่จะต้องให้มีความสุขความผูกพันนะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าเลี้ยงดูเด็กให้พึ่งพาตนเองได้นะคะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนแบบผู้ใหญ่มีการสร้างและคงไว้ซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะวางแผนการใช้จ่ายเรียกว่าอย่าให้ขัดสนนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะไม่ให้ใช้จ่ายเกินความจำเป็นและมีกิจกรรม
หย่อนพักผ่อนหย่อนใจแบบผู้ใหญ่นะคะนั้นคนทำงานแล้วเนี่ยก็จะต้องมีกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจอาจจะไปเป็นมีงานอดิเรกต่างๆที่เราสนใจ

มีสัมพันธภาพต่อสามีหรือภรรยาอย่างให้เกียรติกันนะคะแล้วก็การยอมรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยนะคะเพราะว่าวัยนี้ก็เริ่มที่จะเสื่อมถอยทางร่างกายแล้วนะคะก็ต้องยอมรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวเข้ากับบิดามารดาที่สูงอายุนะคะเพราะว่าวัยนี้ก็บิดามารดาก็จะเป็นวัยที่เป็นปู่ย่าตายายก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตนะคะกับการที่อยู่ครอบครัวกับปู่ย่าตายายดูแลผู้สูงอายุในภารกิจตามพัฒนาการในอายุ55ปีขึ้นไปนะคะอันนี้เรียกว่าวัยผู้สูงอายุเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเสื่อมถอยของสุขภาพนะคะก็ต้องมีการปรับตัวกับการที่เกษียณแล้วจะมีรายได้ลดลงนะคะก็จะต้องการทำให้ชีวิตให้มีคุณค่าให้เกียรติแล้วก็มีความหมายอันนี้ก็สำคัญนะคะการปรับตัวเข้ากับคู่สมรสที่เรียกว่าบางครั้งคู่สมรสอาจจะจากไปนั้นเราก็ต้องปรับตัวที่จะอยู่คนเดียวนะคะปรับตัวกับเพื่อนผู้สูงอายุในคราวเดียวกันแล้วก็การมีภาระหน้าที่ทางสังคมแล้วก็การเป็นพลเมืองดีนะคะอาจจะเป็นอาสาสมัครนะคะดูแลกิจการบ้านเมืองนะคะแล้วก็เป็นแล้วก็ปรับตัวให้กับสภาพที่อยู่ใหม่ที่พอใจนะคะเพราะว่าบางทีเราไปไหนมาไหนไม่ได้สูงอายุนะคะก็จะต้องปรับตัวให้ได้นะคะการมีสิ่งสวัสดิการมีโรงพยาบาลใกล้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวสำหรับผู้สูงอายุทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะก็จะเน้นไปที่ขั้นของพัฒนาการนะคะในขั้นระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคมก็จะอยู่ในขั้นที่5ก็คือใช้สัญญาสังคมและสิทธิส่วนบุคคลเป็นเหตุผลในการตัดสินอันนี้ก็เป็นจริยธรรมขั้นที่สูงนะคะก็คือขั้นที่5นะคะก็เรียกว่าการที่เราจะทำตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่ถูกนั้นจะต้องมาจากการที่เข้าใจกฎเกณฑ์ปฏิบัติตามสัญญาสังคมนะคะเห็นต่อประโยชน์สุขของสังคมแล้วก็เพื่อนในสังคมนะคะผูกพันต่อสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในขั้นที่5ขั้นที่6ก็เป็นใช้หลักจริยธรรมที่เป็นสากลเป็นเหตุผลในการตัดสินในขั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นจริยธรรมขั้นสูงสุดนะคะก็คือในการที่คนเราเลือกสิ่งที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพราะเห็นแก่หลักจริยธรรมสากลหลักความเสมอภาคสิทธิมนุษย์นะคะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาเรียกว่ามีจุดยืนทางจริยธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นสูงสุดก็คือขั้นที่6การประยุกต์ทฤษฎีพัฒนาการผู้ใหญ่นะคะก็ทฤษฎีแรกก็คือจิตสังคมเนี่ยค่ะแน่นอนละผู้ใหญ่นั้นใช้กับตัวเองก็คือจะต้องพัฒนาความใกล้ชิดผูกพันนะคะเพื่อนสนิทวัยเดียวกันนะคะสร้างผลผลิตให้กับอนุชนรุ่นหลังมีความรู้สึกสร้างความรู้สึกมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นองค์กรก็น่าจะต้องมีจัดบรรยากาศที่เรียกว่าให้คนอบรมนั้นพึงพอใจพัฒนาบุคลากรโดยที่เห็นองค์กรเห็นค่านิยมเขาเรียกว่ามีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายมิให้บุคลากรมีผลงานสร้างชื่อไว้ให้กับองค์กรนะคะก็ควรจะมีหลักสูตรเตรียมไว้เตรียมเกษียณในทฤษฎีของบานดูล่านะคะก็พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองนะคะแล้วก็ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กรก็จะต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เชิดชูตัวแบบที่ประสบความสำเร็จในทฤษฎีพาวิเคิร์ดนะคะก็จะให้ปรับตัวให้เข้ากับพัฒนาการของแต่ละวัยให้ได้นะคะแล้วก็พัฒนาความสามารถด้านการศึกษาด้านความสามารถพิเศษแล้วก็รวมถึงการเสียสละเพื่อส่วนรวมหางานอดิเรกทำเมื่อยามว่างแล้วก็องค์กรก็น่าจะต้องปรับพัฒนาการการปรับตัวในแต่ละวัยเช่นจัดอบรมสัมมนานะคะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แล้วก็วางแผนอาชีพในแต่ละตำแหน่งในเรื่องของพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะก็น่าจะตระหนักถึงสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์สังคมนะคะทำตามความรู้สึกสัญญาสังคมนะคะแล้วก็ทำให้เห็นแต่ทำความดีเพราะว่าสิทธิความเสมอภาคแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะสนับสนุนให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ชีวิตแล้วก็ถ้าเป็นองค์กรก็จะต้องสนับสนุนสิ่งที่สำเร็จตามค่านิยมที่ถูกต้องนะคะสร้างบรรยากาศการวิพากษ์วิจารณ์จริยธรรมในทางที่ถูกแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาในคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมนะคะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็พัฒนาแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์นะคะอันนี้ก็สามารถ
หาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในหน่วยที่3นะคะในวันนี้ก็ขอจบหน่วยที่3เพียงเท่านี้นะคะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารนะชอบลอกแบบพ
5: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
4: ฮะแม่รู้ได้ไง
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะการบรรยายในครั้งนี้นะคะเป็นการบรรยายประกอบวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีกรหน่วยที่1นะคะเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายนะคะซึ่งจะเป็นการบรรยายเนื้อหาโดยสรุปนะคะเนื่องจากมีเวลาจํากัดนะคะโดยจะเน้นเนื้อหาสาระสําคัญของหน่วยต่างๆค่ะตามลําดับดังต่อไปนี้ค่ะในตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องความหมายลักษณะและประเภทของกฎหมายนะคะในส่วนของความหมายของกฎหมายนะคะมีปัญหาว่ากฎหมายแท้จริงแล้วคืออะไรก็ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายแตกต่างกันออกไปนะคะตามแนวความคิดทางกฎหมายนะคะของสำนักกฎหมายต่างๆนะคะอย่างเช่นสำนักกฎหมายธรรมชาตินะคะสำนักนี้นะคะมีนักปราชญ์ที่สำคัญนะคะก็คือซิเซโรนะคะซิเซโรอธิบายว่ากฎหมายที่แท้จริงก็คือกฎเกณฑ์ที่ก่อตัวขึ้นนะคะโดยเหตุผลที่ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาตินะคะใช้ได้เสมอทุกแห่งแล้วก็ไม่อาจยกเลิกหรือบัญญัติขัดแย้งได้นะคะปัจจุบันเราก็ยังพบแนวคิดทางกฎหมายของสำนักกฎหมายธรรมชาตินี้ค่ะดังเช่นในหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะซึ่งเราพบได้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นต้นนะคะสำหรับสำนักกฎหมายบ้านเมืองนะคะนักปรัชญาที่สำคัญก็คือจอห์นออสตินนะคะได้อธิบายว่ากฎหมายก็คือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์หรือผู้มีอำนาจปกครองรัฐนะคะซึ่งกำหนดมาตรฐานความประพฤติให้กับผู้อยู่ใต้ปกครองของตนนะคะหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนะคะก็จะต้องได้รับโทษค่ะส่วนสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์กฎหมายค่ะนะคะก็มีนักปรัชญาที่สำคัญก็คือซาวิตี้นะคะอธิบายว่ากฎหมายโดยแท้จริงแล้วก็คือกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะและพัฒนาไปตามประวัติศาสตร์ของแต่ละชนชาตินะคะปรากฏอยู่ในรูปแบบของประเพณีหรือจิตสำนึกร่วมกันของประชาชนนะคะกฎหมายจึงเป็นเสมือนจิตใจนะคะก็เจตจำนงของประชาชนในชนชาตินั้นๆค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วนะคะปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับกันนะคะว่ากฎหมายมีความหมายตามเนื้อความหมายถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนหรือนอมนะคะซึ่งกำหนดมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์ในสังคมโดยมีสภาพบังคับแล้วก็มีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะเป็นเรื่องลักษณะของกฎหมายนะคะเมื่อเราเข้าใจความหมายตามเนื้อความของกฎหมายแล้วนะคะก็อาจแยกลักษณะของกฎหมายได้นะคะมีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือเป็นแบบแผนนะคะก็คือเป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์กล่าวคือต้องเป็นข้อบังคับที่เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดและใช้กำหนดความประพฤติของมนุษย์ในสังคมได้นะคะว่าผิดหรือถูกทำได้หรือทำไม่ได้นะคะส่วนลักษณะประการที่2ค่ะคือมีสภาพบังคับหรือแซงชั่นนะคะเพื่อให้จำต้องปฏิบัติตามหากมีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์นะคะก็จะได้รับสภาพบังคับค่ะซึ่งอาจจะมีทั้งสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายนะคะเช่นถ้าเป็นสภาพบังคับในทางอาญานะคะก็จะแก่โทษทางอาญานะคะอาทิประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือลิบทรัพย์นะคะหรือถ้าเป็นสภาพบังคับทางแพ่งก็เช่นการชดใช้ทดแทนเพื่อละเมิดนะคะเป็นต้นนอกจากนั้นก็จะมีสภาพบังคับที่เป็นการจูงใจนะคะเช่นการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะสำหรับการประกอบกิจการบางอย่างที่ได้รับการส่งเสริมนะคะตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนค่ะลักษณะประการที่3ก็คือมีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะหรือที่เรียกว่า organizedsanction นะคะกล่าวคือหากมีการฝ่าฝืนก็จะมีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนโดยมีองค์กรเช่นตำรวจอัยการศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆนะคะที่จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะด้วยลักษณะดังกล่าวนี้แหละค่ะกฎหมายจึงแตกต่างจากกฎเกณฑ์อื่นๆของสังคมนะคะที่ไม่มีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปค่ะก็คือเรื่องการจำแนกประเภทของกฎหมายนะคะกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในสังคมนะคะเราอาจจำแนกได้หลายประเภทนะคะทางนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์นะคะที่ใช้ในการจำแนกนะคะเช่นถ้าเราใช้แหล่งกำเนิดของกฎหมายนะคะเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเราก็อาจจำแนกกฎหมายออกได้เป็น2ประเภทค่ะคือกฎหมายภายในนะคะและกฎหมายของประเทศค่ะโดยพิจารณาว่าถ้าเป็นกฎหมายภายในก็จะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับภายในรัฐนั้นนะคะซึ่งออกโดยองค์กรที่มีอำนาจในการตรากฎหมายภายในรัฐนั้นนั้นเองนะคะส่วนถ้าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเกิดขึ้นโดยบุคคลระหว่างประเทศเช่นรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศค่ะอันอาจปรากฏอยู่ในรูปของความตกลงระหว่างประเทศหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะคะถ้าเราจำแนกนะคะโดยอาศัยเกณฑ์ฐานะและความสัมพันธ์เป็นเกณฑ์นะคะเราก็อาจจำแนกกฎหมายออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆดังนี้นะคะคือเป็นกฎหมายมหาชนนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐในฐานะที่เป็นผู้ปกครองค่ะ
กับประชาชนซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ใต้ปกครองนะคะทางนี้ก็เพื่อการบริหารนะคะปกครองประเทศนะคะเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองเป็นต้นนะคะและก็อาจจะสำแนกออกได้เป็นกฎหมายเอกชนนะคะนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันในฐานะที่เท่าเทียมกันนะคะเช่นกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์นะคะแต่หากเราใช้สภาพบังคับของกฎหมายเป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของกฎหมายก็อาจจะจำแนกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญานะคะโดยพิจารณาว่ากฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็จะมีสภาพบังคับในทางแพ่งค่ะคือเป็นการฟ้องร้องนะคะหรือร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีการรับรองสิทธิของเอกชนนะคะหรือให้มีการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของเอกชนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในทางแพ่งค่ะเช่นฟ้องเรียกค่าเสียหายทดแทนความเสียหายเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายอาญาก็จะได้แก่ประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติต่างๆนะคะที่มีการกำหนดความผิดในทางอาญาและที่สำคัญคือมีการกำหนดสภาพบังคับในทางอาญานะคะซึ่งก็คือโทษในทางอาญาเช่นจำคุกประหารชีวิตกักขังปรับยึดทรัพย์นะคะซึ่งตามจากสภาพบังคับทางแพ่งนะคะนอกจากนั้นในปัจจุบันก็ยังอาจจะจำแนกเป็นกฎหมายปกครองด้วยนะคะซึ่งมีสภาพบังคับในทางปกครองเช่นการสั่งปิดสารประกอบการนะคะหรือการเพิกถอนใบอนุญาตนะคะหรือการพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวนะคะแต่หากเราใช้หลักเกณฑ์เรื่องบทบาทของกฎหมายนะคะเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเราก็อาจจะจำแนกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสารบัญญัตินะคะกฎหมายสารบัญญัติก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ข้อห้ามต่างๆนะคะซึ่งควบคุมความประพฤติของคนในสังคมค่ะเช่นกฎหมายแพ่ง

พาณิชย์กฎหมายอาญาเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายวิธีบัญญัตินะคะก็จะบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความนะคะกระบวนการยุติข้อพิพาทหรือกระบวนการบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายดัดค่ะเช่นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะสำหรับตอนที่2ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องที่มาและลำดับศักดิ์ของกฎหมายค่ะในส่วนของที่มาของกฎหมายนั้นนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า source of law นะคะก็หมายถึงรูปแบบของกฎหมายนะคะที่ศาลจะนำมาปรับใช้แก่คดีนะคะทั้งนี้นะคะแหล่งที่มาของกฎหมายในแต่ละระบบกฎหมายนะคะอาจจะแตกต่างกันออกไปได้นะคะสำหรับประเทศไทยเรานะคะถือกฎหมายระบบกฎหมาย civil law นะคะดังนั้นแล้วนะคะที่มาของกฎหมายในระบบกฎหมายของไทยจึงได้แก่กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักสำคัญนะคะนอกจากนั้นก็จะมีแหล่งที่มาจากจารีตประเพณีและหลักกฎหมายทั่วไปนะคะซึ่งเราจะแยกพิจารณาดังนี้นะคะสำหรับแหล่งที่มาที่อยู่ในรูปของกฎหมายลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นตามกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายนะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะตัวอย่างก็เช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงนะคะแล้วก็กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะเช่นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะคะส่วนแหล่งที่มาของกฎหมายอีกแหล่งหนึ่งก็คือจารีตประเพณีค่ะนะคะจารีตประเพณีก็หมายถึงแนวทางประพฤตินะคะที่ประพฤติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานสม่ำเสมอโดยที่ประชาชนนะคะรู้สึกหรือยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติตามนะคะเช่นจารีตประเพณีว่าครูมีอำนาจลงโทษลูกศิษย์ตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนนะคะส่วนแหล่งที่มาอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักกฎหมายทั่วไปค่ะซึ่งหมายถึงหลักกฎหมายที่อารยประเทศนะคะยอมรับนะคะได้แก่หลักกฎหมายทั่วไปที่กล่าวขานกันจนเป็นสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นหลักความยินยอมทำให้ไม่เป็นละเมิดนะคะหรือหลักว่าในระหว่างผู้สุจริตด้วยกันผู้ประมาทเลินย่อมเป็นผู้เสียเปรียบนะคะหรืออาจจะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปค่ะที่เราได้จากการพิเคราะห์ตัวบทกฎหมายหลายๆมาตรานะคะที่บัญญัติสำหรับข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันเช่นหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสียค่าตอบแทนนะคะซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่พิเคราะห์ได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราต่างๆในเรื่องทรัพย์สินนะคะทั้งนี้มีข้อสังเกตนะคะว่าสำหรับคำพิพากษาศาลนั้นระบบกฎหมายไทยซึ่งเป็นระบบชีวิตรอดนะคะเราถือว่าคำพิพากษาของศาลเป็นเพียงตัวอย่างในการใช้หรือการตีความกฎหมายและลักษณ์เท่านั้นนะคะเราไม่ถือว่าคำพิพากษาเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายนะคะซึ่งต่างจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ค่ะค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องลำดับศักดิ์ของกฎหมายค่ะลำดับศักดิ์ของกฎหมายหรือ hierarchy of law นะคะก็หมายถึงลำดับชั้นแห่งค่าบังคับของกฎหมายและลักษณ์ซึ่งมีลำดับสูงต่ำไม่เท่าเทียมกันค่ะเนื่องจากว่ากฎหมายและลักษณ์นั้นออกโดยองค์กรที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งหากจะกล่าวโดยสรุปแล้วนะคะเราก็อาจจะจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายได้ดังนี้นะคะลำดับแรกก็คือรัฐธรรมนูญค่ะนะคะซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงสุดนะคะอันเป็นกฎหมายแม่บทที่วางรูปแบบการปกครองและระเบียบการบริหารประเทศนะคะลำดับที่2ก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งมีผู้ให้ความเห็นว่าเนื้อหาสาระสำคัญมีความสำคัญเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญมากกว่าพระราชบัญญัติทั่วไปนะคะกล่าวคือว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์กรหรือการดำเนินงานขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญค่ะอีกทั้งยังมีหลักเกณฑ์พิเศษในกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแตกต่างไปจากพระราชทั่วไปนะคะดังนั้นจึงมีแนวคิดว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีลำดับศักดิ์สูงกว่าพระราชบัญญัติทั่วไปค่ะส่วนลำดับที่3ก็คือพระราชบัญญัติพระราชกำหนดแล้วก็ประมวลกฎหมายนะคะลำดับที่4ก็จะเป็นพระราชกฤษฎีกาลำดับที่5ก็คือกฎกระทรวงและลำดับที่6ก็คือกฎหมายที่ตราโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะอันได้แก่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้อบัญญัติเมืองพัทยาค่ะทั้งนี้การจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายมีความสำคัญนะคะเช่นประการแรกเลยก็คือกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าย่อมออก

ยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่าค่ะเช่นรัฐธรรมนูญให้อำนาจรัฐสภาออกพระราชบัญญัตินะคะรัฐธรรมนูญก็จะเป็นกฎหมายแม่บทค่ะส่วนพระราชบัญญัติก็เป็นกฎหมายลูกบทเป็นต้นนะคะส่วนประการที่2ก็คือกฎหมายลูกบทที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าก็จะมีเนื้อหาเกินขอบเขตที่กฎหมายแม่บทซึ่งมีลำดับศักดิ์สูงกว่าให้อำนาจไว้ไม่ได้นะคะมิฉะนั้นแล้วกฎหมายลูกบทก็จะไม่มีผลใช้บังคับค่ะประการที่3นะคะการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายใดนะคะก็ย่อมทําโดยตราเป็นกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์เท่ากันหรือสูงกว่านะคะเช่นถ้าหากจะยกเลิกพระราชกฤษฎีกานะคะก็ต้องทําโดยตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่เป็นต้นนะคะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องการตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายค่ะนะคะสำหรับการตีความกฎหมายนั้นเหตุที่ต้องมีการตีความกฎหมายก็เนื่องจากว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะคะอาจใช้ถ้อยคำในบทบัญญัติของกฎหมายที่เครือบคลุมไม่ชัดเจนแล้วก็แปลความได้หลายนัยยะนะคะดังนั้นผู้ใช้กฎหมายนะคะก็อาจจำเป็นต้องมีการตีความกฎหมายค่ะนะคะการตีความกฎหมายจึงหมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำในตัวบทกฎหมายที่มีถ้อยคำไม่ชัดเจนครอบคลุมหรือมีความหลายนัยยะค่ะทั้งนี้เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปโดยถูกต้องแล้วก็บรรลุกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะการตีความกฎหมายก็จะมีหลักการที่สำคัญ2ประการนะคะประการแรกเลยก็คือหลักการตีความตามตัวอักษรนะคะซึ่งก็คือการค้นหาความหมายของถ้อยคำกฎหมายโดยพิเคราะห์จากตัวอักษรนะคะในตัวบทกฎหมายนั้นๆนะคะโดยอาจจะจำแนกถ้อยคำในตัวบทกฎหมายเป็น2ประเภทค่ะถ้าหากเป็นถ้อยคำสามัญทั่วไปนะคะเราย่อมตีความตามความหมายปกติธรรมดาที่คนทั่วไปเข้าใจตรงกันนะคะแต่ถ้าเป็นถ้อยคำภาษาเทคนิคหรือทางวิชาการนะคะก็ต้องพิจารณาตีความตามที่เข้าใจในทางเทคนิคหรือทางวิชาการนั้นๆนะคะหรือถ้าเป็นภาษากฎหมายที่มีการระบุนิยามไว้โดยเฉพาะในตัวบทกฎหมายบางฉบับนะคะเช่นนี้ก็ต้องตีความตามความหมายที่ระบุไว้โดยเฉพาะนั้นค่ะนะคะส่วนหลักการตีความตามเจตนารมณ์นั้นก็หมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำกฎหมายนะคะโดยพิเคราะห์จากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายนั้นๆโดยอาจค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเช่นหลักการและเหตุผลของกฎหมายนะคะที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาตอนท้ายของกฎหมายฉบับนั้นนะคะหรือบันทึกรายงานการประชุมในการร่างกฎหมายนะคะหรือในการพิจารณากฎหมายค่ะเราก็อาจจะค้นหาเจตนารมณ์ของผู้ร่างหรือผู้พิจารณากฎหมายได้นะคะนอกจากนั้นเราก็ยังอ่านค้นหาได้จากสภาพปัญหาหรือความคิดทางกฎหมายที่มีอยู่ก่อนนะคะที่มีกฎหมายใช้บังคับนะคะโดยอาจจะศึกษาจากบทความทางวิชาการรายงานการวิจัยหรือรายงานการสัมมนาทางวิชาการนะคะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆค่ะสำหรับเรื่องไปเป็นเรื่องการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะเหตุที่ต้องมีการอุดช่องว่างของกฎหมายก็เพราะว่าในการบัญญัติกฎหมายนะคะอาจไม่ได้บัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมถึงปัญหาข้อจริงที่เกิดขึ้นในทุกๆเรื่องนะคะจึงอาจจะทําให้เกิดช่องว่างของกฎหมายนะคะที่เรียกว่า gap of law ได้นะคะซึ่งก็หมายถึงกรณีที่ไม่มีกฎหมายรายอักษรที่จะนํามาปรับใช้แก่ข้อจริงค่ะจึงจำเป็นต้องมีการหาวิธีการในการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา4วรรค2นะคะก็ได้วางหลักในการอุดช่องว่างของกฎหมายในทางแพ่งไว้นะคะโดยอาจจะพิจารณาตามลำดับได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือถ้าไม่มีกฎหมายรายลักษณ์นะคะที่จะนำมาปรับใช้แก่ข้อจริงเราก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะซึ่งจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนี้ก็ต้องเป็นจารีตประเพณีที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยนะคะประการที่2ค่ะถ้าจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นที่จะนำมาปรับใช้กับข้อที่จริงก็ไม่มีนะคะก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยเทียบเคียงบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งหรือ analogy นะคะโดยถือว่านะคะเมื่อข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในคดีเนี่ยมันคล้ายคลึงกับองค์ประกอบในบทบัญญัติกฎหมายใดนะคะผลในทางกฎหมายก็ควรเป็นไปในทำนองเดียวกันนะคะถ้าไม่มีบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งที่จะนำมาปรับใช้แก่คดีค่ะ
ก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปหรือ general principle of law นะคะซึ่งนักนิติศาสตร์เห็นว่าได้แก่หลักกฎหมายทั่วไปที่กล่าวขานกันจนเป็นสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นหลักความยินยอมทำให้ไม่เป็นละเมิดนะคะและยังรวมถึงหลักกฎหมายทั่วไปค่ะที่แฝงอยู่ในบทกฎหมายมาตราต่างๆที่บัญญัติไว้สำหรับข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันนะคะเช่นหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะคะหรือหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนนะคะซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่พิเคราะห์ได้จากประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะ

ก็เป็นเรื่องวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายและการยกเลิกกฎหมายค่ะในส่วนของวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายนะคะเมื่อกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายและลักษณ์เสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะต้องมีการประกาศใช้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนค่ะได้มีโอกาสรับทราบและถือปฏิบัติตามนะคะสำหรับประเทศไทยเราใช้วิธีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะและเมื่อได้ประกาศใช้กฎหมายแล้วกฎหมายนั้นๆก็จะมีบทบัญญัตินะคะกำหนดวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายไว้ด้วยนะคะโดยอาจมีการกำหนดวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือกำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะซึ่งจะใช้ในกรณีที่เร่งด่วนค่ะจำเป็นต้องใช้บังคับกฎหมายให้ทันต่อเหตุการณ์มิฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติได้นะคะกรณีที่2ก็จะเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งอันนี้เป็นกรณีปกตินะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบข้อความของกฎหมายนั้นล่วงหน้า1วันก่อนที่กฎหมายนั้นจะมีผลบังคับนะคะประการที่3ก็อาจจะกำหนดให้ใช้บังคับในวันใดวันหนึ่งในอนาคตนะคะภายหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งจะใช้กันในกรณีที่จำเป็นต้องให้เวลาเจ้าพนักงานของรัฐหรือประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมเพื่อจะปฏิบัติตามกฎหมายนะคะเช่นอาจจะกำหนดว่าให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดนะคะ90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะส่วนการยกเลิกกฎหมายค่ะเมื่อกฎหมายเริ่มใช้บังคับแล้วนะคะก็ย่อมมีผลใช้บังคับเรื่อยไปค่ะจนกว่าจะได้มีการยกเลิกกฎหมายนะคะซึ่งอาจจะเป็นการยกเลิกกฎหมายโดยตรงหรือเลิกกฎหมายโดยปริยายก็ได้นะคะสำหรับการยกเลิกกฎหมายโดยตรงนะคะก็ได้แก่กรณีแรกค่ะกรณีกฎหมายฉบับนั้นเองค่ะได้กำหนดวันยกเลิกกฎหมายไว้นะคะเช่นมีบทบัญญัติให้ใช้บังคับกฎหมายฉบับนั้นเป็นระยะเวลา4ปีนะคะดังนี้นะคะเมื่อพ้นกำหนด4ปีกฎหมายนั้นก็เป็นอันยกเลิกไปนะคะประการที่2ค่ะเป็นกรณีที่มีกฎหมายใหม่ระบุยกเลิกกฎหมายเก่าไว้โดยชัดแจ้งนะคะซึ่งอาจจะเป็นการระบุยกเลิกกฎหมายเก่าทั้งฉบับนะคะหรือระบุยกเลิกกฎหมายเก่าบางมาตราก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่3ค่ะคือกรณีที่พระราชกำหนดนะคะมิได้รับการอนุมัติจากรัฐสภานะคะคือว่าเมื่อฝ่ายบริหารออกพระราชกำหนดในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้นะคะและต่อมารัฐสภาไม่อนุมัติพระราชกำหนดนี้นะคะพระราชกำหนดนี้ก็ตกไปนะคะทั้งนี้ก็เป็นผลตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นเองนะคะส่วนการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายนะคะก็หมายถึงเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติชัดแจ้งระบุให้ยกเลิกกฎหมายฉบับใดนะคะเป็นแต่ว่ามีกรณีที่ทำให้มีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายนะคะได้แก่กรณีแรกค่ะกรณีที่มีกฎหมายใหม่มีข้อความไม่เหมือนนะคะหรือขัดแย้งกับกฎหมายเก่านะคะก็ต้องถือว่ากฎหมายใหม่นั้นยกเลิกกฎหมายเก่าในส่วนที่มีไม่เหมือนกันหรือว่าขัดแย้งกันไปโดยปริยายนะคะซึ่งเป็นไปตามหลักว่ากฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่าค่ะนะคะกรณีที่2ค่ะคือเป็นกรณีที่มีการยกเลิกกฎหมายแม่บทนะคะก็จะมีผลให้กฎหมายลูกบทนะคะที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในกฎหมายแม่บทนะคะเป็นอันถูกยกเลิกไปด้วยโดยปริยายค่ะสำหรับตอนที่5นะคะเป็นเรื่องประเภทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจค่ะกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นกฎหมายธุรกิจหรือ business law นะคะซึ่งอาจจำแนกออกเป็นประเภทได้4ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์กรทางธุรกิจนะคะซึ่งจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับค่ะตัวอย่างที่สำคัญก็เช่นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะซึ่งจะบัญญัติรับรองการจัดรูปแบบขององค์กรธุรกิจค่ะในรูปแบบที่สำคัญ3ประเภทค่ะเช่นห้างหุ้นส่วนสามัญนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดค่ะส่วนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดก็จะเป็นการบัญญัติรับรองการจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจนะคะประเภทที่เรียกว่าบริษัทมหาชนจำกัดค่ะค่ะทั้งนี้นักศึกษาจะได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจนะคะในหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประเภทที่2ก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการทางธุรกิจค่ะนะคะในการประกอบกิจการทางธุรกิจนะคะไม่ว่าในภาคผลิต
นะคะภาคการค้านะคะหรือการบริการนะคะ

0: จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายและสัญญาเป็นสำคัญนะคะดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงหลักการของกฎหมายนิติกรรมสัญญานะคะเอกเทศสัญญาต่างๆนะคะซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะต้องพิจารณากฎหมายเฉพาะนะคะบางฉบับนะคะเช่นพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งบัญญัติรับรองสถานะตามกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะให้เสมอกับการทำเป็นหนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือนะคะแล้วก็รับรองการส่งและรับข้อมูลนะคะอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนรับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายประเภทที่3ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมแล้วก็การส่งเสริมการประกอบธุรกิจค่ะซึ่งแยกออกได้ดังนี้นะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจนะคะก็อาจจะเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมการประกอบธุรกิจซึ่งใช้กับธุรกิจทุกประเภทค่ะนะคะเช่นพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจนะคะซึ่งใช้สำหรับธุรกิจโดยเฉพาะนะคะเช่นพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและพระราชบัญญัติประกันชีวิตเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจก็ได้แก่พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนค่ะนะคะซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการนะคะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าอาจจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะเป็นต้นค่ะส่วนประเภทที่4ก็จะเป็นกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนะคะก็ได้แก่กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศหรือกฎหมายการเงินระหว่างประเทศเป็นต้นนะคะทั้งนี้นักศึกษาจะได้ศึกษากฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็กฎหมายเอกเทศสัญญาต่างๆที่สำคัญนะคะในหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมก็ได้ทราบเนื้อหาของหน่วยที่1นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแล้วนะคะภายในเวลาที่จำกัดสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนประกอบวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรหน่วยที่1นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะในเนื้อหาของเรานะคะจะเกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจนะคะซึ่งในหนังสือเนี่ยจะประกอบด้วยเนื้อหาด้วยกัน5ตอนนะคะซึ่งก็จะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเบื้องต้นรูปแบบและการระดมทุนขององค์กรธุรกิจนะคะแล้วก็การจัดองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลแล้วก็รูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมไปถึงรูปแบบบริษัทซึ่งก็จะประกอบไปด้วยบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดนะคะส่วนแนวคิดเบื้องต้นในการระดมทุนนะคะขององค์กรธุรกิจรวมถึงรูปแบบขององค์กรธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบขององค์กรธุรกิจเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกิจการเจ้าของรายเดียวนะคะหรือทำในรูปแบบของนิติบุคคลตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นมันขึ้นอยู่กับว่าลักษณะขององค์กรธุรกิจที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยเราอยากให้เป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่ยังไงเราต้องการให้มันมีความเนื้อเชื่อถือในการที่จะสามารถระดมทุนจากภายนอกได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเราทำในสถานะที่เป็นองค์กรธุรกิจที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลการที่จะไปขอกู้เงินจากแบงค์นะคะหรือธนาคารต่างๆก็อาจจะทำได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะจัดตั้งองค์กรธุรกิจเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันนะคะซึ่งเนี่ยก็อยู่ในหนังสือแล้วนะคะสามารถที่จะไปดูได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูถึงในเรื่องของรูปแบบขององค์กรธุรกิจนะคะองค์กรธุรกิจเนี่ยแบ่งออกมาได้3

ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะคะซึ่งในร่วมรูปแบบของ3องค์กรเนี่ยก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมไปถึงกฎหมายเฉพาะต่างๆเช่นพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดในเรื่องของสิทธิหน้าที่นะคะของตัวองค์กรเอาไว้รวมไปถึงการจัดตั้งองค์กรต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะ3รูปแบบดังกล่าวนะคะแบ่งไปได้เป็น1นะคะเป็นลักษณะของการจัดองค์กรธุรกิจในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนนะคะรูปแบบที่2คือการจัดองค์กรธุรกิจในรูปแบบของบริษัทอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าอาจจะเป็นบริษัทจำกัดหรือว่าบริษัทมหาชนจำกัดนะคะรูปแบบที่3นะคะเป็นองค์กรธุรกิจอื่นนะคะเช่นกิจการร่วมค้านะคะหรือการประกอบธุรกิจตามกฎหมายเฉพาะต่างๆเช่นกฎหมายอะไรบ้างก็จะเป็นการประกอบธุรกิจนะคะตามตัวกฎหมายวิสาหกิจชุมชนนะคะก็คือกฎหมายเฉพาะของเขาก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะคะพุทธศักราช2548นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นการจัดรูปแบบคร่าวๆขององค์กรธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูว่าเราแบ่งประเภทขององค์กรธุรกิจถ้าเราแบ่งโดยใช้เกณฑ์การดูว่าสถานะขององค์กรธุรกิจนั้นมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหรือไม่นะคะนิติบุคคลตามกฎหมายก็คือเป็นบุคคลสมมุติในทางกฎหมายที่ยอมรับได้ว่ามีสิทธิหน้าที่ในทางกฎหมายทุกอย่างเหมือนบุคคลธรรมดาเลยเพียงแต่ว่ามีถูกจำกัดสิทธิหน้าที่บางอย่างที่อาจจะไม่สามารถทำได้โดยสภาพเหมือนกับที่บุคคลธรรมดาทำได้นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นการแต่งงานนะคะบุคคลธรรมดาทำได้แต่นิติบุคคลทำไม่ได้แต่ถามว่าหน้าที่ทั่วไปอย่างเช่นหน้าที่ในการเสียภาษีทำได้สามารถที่จะลงชื่อเป็นคู่สัญญากับองค์กรธุรกิจอื่นหรือบุคคลอื่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบ่งตามสภาพนิติบุคคลนะคะก็จะแบ่งองค์กรธุรกิจเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนที่มีการจดทะเบียนแล้วก็จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนะคะอีกส่วนหนึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดนะคะสี่ประเภทนี้ขององค์กรธุรกิจเป็นมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของเนื้อหาของห้างหุ้นส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะขอบคุณค่ะในส่วนเนื้อหาของห้างหุ้นส่วนนะคะเราก็จะแบ่งห้างหุ้นส่วนออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนะคะจะไม่เป็นสถานะเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายนะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายและส่วนที่3ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะก็จะมีสถานะที่มีเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายด้วยกันเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าห้างหุ้นส่วนแต่ละประเภท3ประเภทนี้เนี่ยมีลักษณะที่เหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงลักษณะเฉพาะตัวอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนะคะจะเป็นการทำสัญญานะคะด้วยวาจาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะคะก็คือเป็นบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะเรียกว่าผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะตกลงนำทุนนะคะเข้ามาร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์หลักเลยเพื่อจะทำกิจการร่วมกันเพื่อแสวงหากำไรและเอากำไรที่ได้เนี่ยมาแบ่งปันกันนะคะซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยจะต้องร่วมกันรับผิดในหนี้ทั้งปวงของห้างโดยไม่มีจำกัดจำนวนเลยนะคะอันนี้คือลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนั่นเองเพราะฉะนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นได้ง่ายมากเหมือนเรานั่งคุยกับเพื่อน2คนแล้วก็บอกว่าโอ๊ยอยากจะซื้อของจากประเทศจีนเอามาไลฟ์ขายจังทางออนไลน์ทาง TikTok เพราะว่าโอ้ช่วงนี้ถ้าไลฟ์ขายมหาศาลเลยก็เลยบอกกันว่าโอเคเดี๋ยวเธอไปสั่งของมานะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนไลฟ์ขายแล้วเดี๋ยวเงินทุนที่ค่าสั่งของเนี่ยเราเอาแบ่งกันออกกันคนละครึ่งแล้วเงินที่ได้เดี๋ยวเอากำไรมาแบ่งกันเนี่ยค่ะแค่นี้เองคุยกับเพื่อน2คนเกิดขึ้นแล้วนะคะห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเกิดขึ้นง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเกิดไลฟ์ขายอ้าวไม่มีคนดูขึ้นมาของที่ซื้อมาขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดไปมีค่าใช้จ่ายเช่นไปจ้างคนมาไลฟ์จ้างทีมงานตัดต่อวิดีโอขึ้นมาอีกนะคะเสียค่าใช้จ่ายในการยิงแอดโฆษณาใน TikTok ใน Facebook อีกมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นหนี้ทั้งปวงเนี่ยทั้ง2คนต้องร่วมกันรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนนะคะแม้ว่ามันจะเกินกว่าที่เขาคาดหมายเอาไว้ว่าจะลงทุนแต่แรกว่ากะว่าจะลงทุนกันแค่คนละสักหมื่นสองหมื่นกลายเป็นว่าหนี้คนละ50,000ขึ้นมายังไงก็ทั้ง2คนต้องร่วมรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนนะคะส่วนในเรื่องของหลักในการวินิจฉัยนะคะของความเป็นหุ้นส่วนนะคะก็คือจะต้องดูว่าความเป็นหุ้นส่วนเนี่ยจะต้องเป็นการลักษณะที่บุคคล2คนตกลงกันเพื่อป

ประกอบกิจการร่วมกันโดยมีลักษณะในการแสวงหากำไรเป็นหลักซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักนะคะแสวงหากำไรเสร็จเอากำไรที่ได้จากกิจการนั้นมาแบ่งกันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่บุคคล2คนคุยกันเข้ากันแต่จะทำการกุศลทำในลักษณะของไม่แสวงหากำไรแบบนี้มันจะไม่เข้าข่ายในลักษณะที่จะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนะคะหรือการประกอบกิจการของมูลนิธิสมาคมต่างๆพวกนี้มันเป็นลักษณะของเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อการกุศลต่างๆมันก็จะไม่เข้าข่ายเป็นลักษณะขององค์กรธุรกิจนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะถ้ามีการตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนแต่เรื่องกำไรอย่างเดียวว่าเฮ้ยถ้ากำไรได้เท่าไหร่เนี่ยมีการแบ่งกันยังไงแต่ไม่ได้มีการตกลงเรื่องขาดทุนว่าถ้าขาดทุนจะแบ่งกันยังไงนะคะข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเป็นการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนแล้วถือว่าเป็นเรื่องของผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีการตกลงกันจนหมดสิ้นกระบวนความว่าขาดทุนแบ่งเท่าไหร่แค่บอกว่ากำไรแบ่งเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนกันแล้วนั่นเองนะคะต่อมาลักษณะสำคัญของห้างหุ้นส่วนสามัญนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา1025นะคะบัญญัติเอาไว้ว่าห้างหุ้นส่วนสามัญก็คือห้างหุ้นส่วนประเภทผู้ซึ่งเป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของห้างโดยไม่มีจำกัดอันนี้มันก็คือลักษณะคาแรคเตอร์สำคัญเลยของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนะคะก็คือการรับผิดร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าตอนแรกตั้งใจจะนำเงินมาลงทุนคนละหมื่นแต่กลายเป็นว่าเกิดหนี้ขึ้นมามากกว่าหมื่นหนึ่งที่เอาเงินมาลงทุนกันเกิดหนี้ขึ้นมาแสนหนึ่งหนึ่งแสนก็ต้องแบ่งกันร่วมรับผิดร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งของการจัดตั้งองค์กรธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเพราะว่าถ้าผู้ลงทุนนะคะผู้เป็นหุ้นส่วนต้องการที่จะลิมิตในเรื่องของความรับผิดในเรื่องความเสี่ยงเพราะว่าโอ้ฉันไม่มีเงินเป็นแสนเป็นล้านให้ขาดทุนหรอกฉันมีเงินแค่หมื่นหนึ่งเองเขาก็ต้องพิจารณาแล้วว่าการลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนอาจจะไม่เหมาะรูปแบบข้อจำกัดของเขาแล้วเพราะว่าเขามีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนนั่นเองนะคะต่อมานะคะการเข้าทำสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยจะต้องทำขึ้นระหว่างบุคคลซึ่งเป็น2คนขึ้นไปซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นแค่บุคคลธรรมดานะไม่ต้องเป็นอาจารย์สาธิตาอย่างเดียวอาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้อาจจะเป็นระหว่างนิติบุคคล2นิติบุคคลนะคะหรือเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลก็ได้กฎหมายไม่ได้ห้ามเอาไว้นั่นเองนะคะต่อมานะคะผู้เป็นหุ้นส่วนต้องนำทุนเข้ามานะคะร่วมกันลงทุนร่วมกันทุนในทางกฎหมายเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นเงินเป็นทรัพย์สินหรือลงหุ้นด้วยแรงงานก็ได้นะคะอย่างเช่นเนี่ยฉันลงหุ้นด้วยแรงงานคืออะไรฉันก็ไปซื้อของที่ประตูน้ำมาซื้อเสื้อผ้าประตูน้ำมาเสร็จแล้วฉันก็เอามาไลฟ์ขายฉันก็เนี่ยนั่งไลฟ์ขายอยู่ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงหุ้นด้วยแรงงานก็ได้เช่นเดียวกันเพราะบางคนอาจจะไม่ได้มีเงินไม่ได้มีทรัพย์สินนะคะมาลงหุ้นก็ถือว่าลงหุ้นด้วยแรงงานได้แต่บางคนมีเงินแต่ไม่มีเวลาอ่ะก็ลงหุ้นเป็นเงินไปเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนจะตกลงกันว่าใครจะลงหุ้นด้วยอะไรนะคะต่อมานะคะทำสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการร่วมกันนั่นเองนะคะแล้วก็ร่วมรับผิดร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะคาแรคเตอร์หนึ่งที่สำคัญของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนะคะคือการคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องร่วมกันรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนพูดได้ว่าร่วมหัวจมท้ายด้วยกันธุรกิจดีก็ดีเลยธุรกิจไม่ดีก็รับผิดกันโดยไม่จำกัดจำนวนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาห้างหุ้นส่วนสามัญเหล่านี้เนี่ยจะเอามาใช้กับเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเราลองมาดูในลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนอีกประเภทหนึ่งที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างง่ายๆคือเขามีสถานะเป็นนิติบุคคลแต่เมื่อกี้ที่เราพูดไปนะคะห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเนี่ยไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจำเป็นจะต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆไปยื่นขอจดทะเบียนนะคะซึ่งก็จะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีเอกสารหลักฐานตามมาตรา1064นี่เองนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็ต้องมีให้ละเอียดเพราะก็จะมีนายทะเบียนคอยเช็คนะคะถ้าเอกสารหลักฐานไม่ครบนายทะเบียนก็มีสิทธิ์ที่จะให้ไปแก้ไขเพิ่มเติม

นะคะแล้วก็ไปเอาเอกสารมาให้ครบไม่ฉะนั้นก็อาจจะไม่ยอมจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนให้ได้นะคะเมื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนต่อมาเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเวลาฟ้องต้องฟ้องตัวผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ถ้าเป็นหุ้นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนปุ๊บหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดปุ๊บเนี่ยเวลามีการฟ้องคดีต้องฟ้องห้างเป็นหลักก็คือฟ้องห้างหุ้นส่วนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลนั้นเพราะเขาถือว่าเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิหน้าที่ต่างหากแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของบทบัญญัติบางประการนะคะก็ยังเอาในส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญมาใช้บังคับด้วยนะคะในส่วนสุดท้ายนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะลักษณะจะแตกต่างยังไงลักษณะคือมีสถานะเป็นนิติบุคคลแต่แตกต่างจากห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนตรงที่เป็นห้างหุ้นส่วนที่ประกอบไปด้วยหุ้นส่วน2จำพวกนะคะก็คือหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดกับหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเพราะฉะนั้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยต้องมีหุ้นส่วนครบทั้ง2จำพวกนะคะแต่จะมีจำพวกใดจำพวกหนึ่งมากน้อยต่างกันอย่างไรเนี่ยกฎหมายไม่ได้บัญญัติเพียงแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมีหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดนะคะแล้วก็หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดซึ่งก็จะรับผิดไม่เกินเงินที่ตัวเองลงทุนเอาไว้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรูปแบบของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะก็จะมีลักษณะที่รายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องแยกจำพวกของหุ้นส่วนให้ชัดเจนด้วยนะคะก็มีสิ่งที่กำหนดเอาไว้ตามกฎหมายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ลักษณะความรับผิดของหุ้นส่วนทั้งสองจำพวกก็จะแตกต่างกันไปนะคะถ้าจำพวกจำกัดความรับผิดก็จะรับผิดไม่เกินจำนวนที่ตนรับว่าจะลงในห้างหุ้นส่วนนั้นนะคะแต่หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดจะต้องรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนรับผิดเหมือนเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเลยนั่นเองนะคะสถานะทางกฎหมายแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะสิทธิ์ในการจัดการห้างหุ้นส่วนอันนี้สำคัญคือเขาจะให้สิทธิ์ในการจัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดก็คือใครจะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้เฉพาะกับหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะอาจารย์มีการทำตารางเปรียบเทียบเอาไว้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะดูได้นะคะว่าในส่วนของการเปรียบเทียบห้างหุ้นส่วน3ประเภทเนี่ยมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างยังไงนะคะอย่างเช่นช่องซ้ายมือเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของห้างหุ้นส่วนสามัญนะคะมันก็จะเป็นในเรื่องของความรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนนะคะบุคคลทั้ง2คนเนี่ยทำกิจการร่วมกันไปนะคะต่อมาห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนะคะก็จะมีในเรื่องของการดูด้วยเวลาเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะมีประเด็นทั้งเรื่องว่าถ้าสมมติว่าห้างหุ้นส่วนผิดนัดเจ้าหนี้จะต้องฟ้องใครบ้างนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดมีหุ้นส่วนอยู่แต่ละจำพวกไม่เหมือนกันเมื่อห้างหุ้นส่วนผิดนัดจะมีสิทธิ์ฟ้องใครได้บ้างอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านในการลองดูนะคะถ้าเราสามารถที่จะแยกได้นะคะว่าห้างหุ้นส่วนแต่ละจำพวกมีสิทธิหน้าที่ความรับผิดในทางกฎหมายเหมือนกันหรือแตกต่างกันในส่วนใดได้บ้างเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาในส่วนนี้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังสือมีตารางเปรียบเทียบแล้วกลับไปดูได้นะคะขอบคุณค่ะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวบริษัทนะคะซึ่งบริษัทในทางกฎหมายนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นบริษัทจำกัดแล้วก็บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเองนะคะซึ่งบทบัญญัติในส่วนของเนื้อหาของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าเนื้อหาในส่วนของบริษัทจำกัดเนี่ยจะอยู่ถูกระบุในนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะส่วนเนื้อหาบทบัญญัติต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัดจะอยู่ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดนะคะแล้วก็ในส่วนที่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเฉพาะกฎหมายฉบับเดียวเหมือนตอนห้างหุ้นส่วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อนะคะที่จำเป็นที่จะต้องรู้นะคะเกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัดนะคะที่เราควรจะดูเป็นท็อปิกหลักๆเลยในเวลาที่เราจะพิจารณาองค์ประกอบของบริษัทจำกัดนะคะก็จะมีลักษณะสำคัญของบริษัทจำกัดเป็นยังไงนะคะทุนของบริษัทประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะการจัดตั้งบริษัทจำกัดทำอย่างไรนะคะข้อจำกัดอะไรบ้างในการประกอบธุรกิจในรูปแบบของบริษัทจำกัดการดำเนินการและการจัดการบริษัทจำกัดเป็นอย่างไร

ความรับผิดของบริษัทจำกัดต่อบุคคลภายนอกนะคะส่วนบริษัทจำกัดเองมีความรับผิดอย่างไรต่อผู้ถือหุ้นบ้างนะคะก็คือนักลงทุนนั่นเองนะคะรวมไปถึงบริษัทจำกัดควบรวมกิจการได้ไหมนะคะคำตอบก็คือทำได้นะคะเพียงแต่ก็จะต้องให้ได้มติพิเศษนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดกันต่อไปนะคะแล้วก็ในส่วนของการเลิกบริษัทจำกัดสามารถทำได้ด้วยวิธีอย่างไรบ้างแล้วเลิกแล้วชำระบัญชีกันอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะเป็นเนื้อหาสำคัญที่เราควรจะดูเป็นองค์ประกอบหลักในเรื่องของบริษัทจำกัดนั่นเองนะคะบริษัทจำกัดนะคะในทางกฎหมายเนี่ยนะคะก็จะเป็นบริษัทเอกชนนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เนี่ยกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าการระดมทุนของบริษัทจำกัดเนี่ยห้ามชี้ชวนประชาชนในการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดได้ว่าจะมาระดมทุนแบบประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่าเอามาลงทุนกับฉันทำไม่ได้นะคะมีกฎหมายห้ามเอาไว้เลยถ้าจะชวนกันลงทุนก็ต้องบอกเพื่อนต่อเพื่อนอย่างนี้ได้แต่ว่าจะลงโฆษณาชี้ชวนประชาชนให้มาลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทจำกัดทำไม่ได้นะคะจะแตกต่างจากบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งสามารถที่จะโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาซื้อหุ้นสามารถทำได้นะคะต่อมานะคะลักษณะสำคัญของตัวบริษัทจำกัดนะคะก็คือเป็นองค์กรนิติบุคคลเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าจะถือว่าเป็นบริษัทจำกัดได้เนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดถึงจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลได้นะคะซึ่งก็จะต้องมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเขาเรียกกันว่าผู้เริ่มก่อการนะคะซึ่งตามกฎหมายใหม่เลยที่เพิ่งแก้ไขในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะการจัดตั้งบริษัทจำกัดผู้เริ่มก่อการแค่2คนก็สามารถตั้งบริษัทจำกัดได้แล้วนะคะนี่คือกฎหมายใหม่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมีการแก้ไขกฎหมายจำเป็นจะต้องมีผู้เริ่มก่อการ3คนตอนนี้ให้จำเลขใหม่นะคะเป็น2คนแล้วนะคะแล้วก็การจัดตั้งบริษัทจำกัดนะคะจะมีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้นแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่าๆกันนะคะผู้ถือหุ้นเนี่ยจะมีลักษณะของการจำกัดความรับผิดชื่อมันก็บอกใช่ไหมบริษัทจำกัดใช่ไหมคะบริษัทจำกัดจำกัดความรับผิดของผู้ถือหุ้นให้รับผิดไม่เกินจำนวนที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบในมูลค่าหุ้นที่ตนถือพูดง่ายๆก็คือถ้าสมมติตัวเองส่งค่าหุ้นครบหมดแล้วนะคะซื้อหุ้นไว้เท่าไหร่อัตราการที่เราจะสูญเสียเงินที่เราลงทุนไปก็คือตามจำนวนหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นที่เราซื้อไปอย่างเช่นสมมติบริษัทจำกัดขายหุ้นละ10บาทนะคะลงหุ้นไป100หุ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสูญเสียก็คือ10บาทคูณ100หุ้นไม่เกินจำนวนนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีหรือพูดง่ายๆว่าเป็นจุดแข็งของการลงทุนในรูปแบบของบริษัทจำกัดเพราะมันเป็นการรับผิดโดยจำกัดจำนวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกได้ว่าจำกัดความเสี่ยงของเราในการที่จะขาดทุนได้เยอะไม่เหมือนการลงทุนในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญที่จะต้องรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าเราจะลงทุนในองค์กรธุรกิจแบบไหนอย่างไรเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูด้วยว่าเรามีข้อจำกัดอะไรบ้างแล้วเงินของเราควรจะไปลงทุนในองค์กรธุรกิจในรูปแบบไหนนะคะบริษัทจำกัดเมื่อมีการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์แล้วเนี่ยก็จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายนะคะซึ่งทุนของบริษัทจำกัดเนี่ยจะเป็นหุ้นนะคะก็คือการเรียกว่าการซื้อหุ้นเนี่ยแหละนะคะใครที่ซื้อหุ้นจนได้ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะมีอำนาจพูดง่ายๆว่ามีอำนาจในการบริหารจัดการครอบงำการบริหารจัดการของบริษัทรวมถึงมีอำนาจในการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นของบริษัทเนี่ยมีประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์กำหนดเอาไว้ว่ามูลค่าของหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า5บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมากกว่า5บาทขนาดไหนก็ได้จะหุ้นละ100หุ้นละ1,000ก็ยังได้แต่ยังไงขั้นต่ำมูลค่าขั้นต่ำที่เป็นมินิมัมเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า5บาทนั่นเองนะคะในหุ้นนึงเนี่ยกฎหมายกำหนดเอาว่าจะแบ่งแยกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งแยกไม่ได้คือไม่สามารถจะแบ่งหุ้น1หุ้นออกมาเป็นหุ้นครึ่งหุ้นหุ้น1ใน4หุ้นไม่ได้ก็คือ1หุ้นแต่ใน1หุ้นถ้าบางครั้งหุ้นมีมูลค่าสูงๆมากสามารถมีเจ้าของได้2คนได้ก็คือถือกรรมสิทธิ์ร่วมอันนะคะก็คือใน1หุ้นสาธิตากับอีกท่านหนึ่งคุณสาธิตถือหุ้นร่วมกันอย่างนี้ได้นะคะก็อันเนี้ยเป็นถือว่าถือหุ้นร่วมกันแต่จะมาขอแบ่งหุ้นแบ่ง1หุ้นออกมาเป็นครึ่งหุ้นแบบเนี้ยไม่สามารถทำได้นะคะต่อมานะคะการโอนหุ้นโดยชนิดระบุชื่อนะคะการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อเนี่ยมันจะมีรูปแบบการโอนที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ใช่ว่าเรา

ถือว่าเราเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดแล้วเราจะสามารถทำอะไรใช้ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของหุ้นนั้นโอนหุ้นแบบไหนให้ใครก็ได้ไม่ได้นะคะมันก็จะมีกฎเกณฑ์ของกฎหมายกำหนดเอาไว้ซึ่งหุ้นในตัวบริษัทจำกัดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นหุ้นระบุชื่อกับหุ้นผู้ถือนะคะซึ่งรูปแบบการโอนหุ้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันออกไปกฎหมายกำหนดวิธีการโอนหุ้นที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยการโอนหุ้นของบริษัทจำกัดนะคะมันไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทนะคะเว้นแต่จะเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอันนี้คือหลักการแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะก็คือข้อยกเว้นก็คือถ้าเป็นหุ้นชนิดระบุลงไปในใบหุ้นระบุชื่อเอาไว้นะคะแล้วก็มีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าห้ามโอนอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันคือกฎหมายที่เป็นหลักการแต่ว่าถ้ามันมีข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างแบบนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอันนั้นนะคะวิธีการโอนหุ้นระบุชื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็คือจะต้องมีการทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนหุ้นและผู้รับโอนหุ้นมีพยาน2คนรับรองลายมือชื่อนั้นๆ นะคะถ้าไม่ปฏิบัติตามอย่างที่บอกเอาไว้เนี่ยจะถือว่าเป็นโมฆะทันทีการโอนหุ้นจะถือว่าไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะแถลงหมายเลขโอนหุ้นกันได้ในตราสารนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้เลยว่าถ้าไม่ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนมีพยาน2คนรับรองลายมือชื่อตกเป็นโมฆะแน่นอนบางครั้งมีลายมือชื่อผู้โอนมีลายมือชื่อผู้รับโอนขาดพยาน2คนก็เป็นโมฆะเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องทำให้ครบตามที่กฎหมายกำหนดนะคะต่อมาการโอนหุ้นที่เป็นหุ้นผู้ถืออันนี้ง่ายหน่อยนะคะการโอนหุ้นผู้ถือเนี่ยเขาบอกว่าโอนกันเพียงแค่ส่งมอบใบหุ้นให้กันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นรักษาใบหุ้นไว้ดีๆใบหุ้นเราส่งมอบให้กับใครคนนั้นก็จะถือว่าเป็นผู้รับโอนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้รูปแบบการโอนจะง่ายกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่ารูปแบบวิธีการโอนหุ้นต้องดูว่าเรามีหุ้นผู้ถือหรือเรามีหุ้นชนิดระบุชื่อก็ต้องทำตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการจัดการบริษัทนะคะการจัดการบริษัทจะทำโดยกรรมการบริษัทนั่นเองนะคะซึ่งกรรมการบริษัทเนี่ยไม่ใช่สามารถว่าจะบริหารงานบริษัทได้ตามใจต้องบริหารงานบริษัทนะคะตามข้อบังคับของบริษัทและอยู่ในความครอบงำของที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงเพราะผู้ถือหุ้นก็คือเหมือนเจ้าของบริษัทนั่นแหละเพียงแต่บางครั้งเขาไม่ได้มีเวลาที่จะมาจัดการบริษัทเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการบริษัทเนี่ยก็จะต้องสามารถที่จะดำเนินกิจการของบริษัทนะคะให้อยู่ในตามระเบียบข้อบังคับรวมไปถึงในความครอบงำของผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยนะคะต่อมานะคะในเรื่องของการประกอบการงานของบริษัทจำกัดเนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ไม่ว่าใครจะสามารถที่จะเป็นกรรมการได้กรรมการบริษัทเนี่ยจะต้องมีความรับผิดอย่างไรบ้างถ้าทำนอกเหนืออำนาจที่ข้อบังคับกำหนดเอาไว้นะคะนี่ก็จะมีความรับผิดที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือในเรื่องของบริษัทมหาชนจำกัดนะคะซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจอีกองค์กรธุรกิจหนึ่งนะคะที่มักจะเป็นกิจการที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนถ้าเราประกอบธุรกิจในรูปแบบของกิจการเจ้าของรายเดียวอ่ะอันนี้ทำเองคนเดียวเลยตัดสินใจได้ทุกอย่างเต็มที่นะคะทั้งส่วนต้องมีสองคนละนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัดถ้ามาถึงบริษัทมหาชนจำกัดนี่เริ่มเป็นธุรกิจใหญ่โตขึ้นแล้วนะคะเราคงเคยเห็นว่าโอ้ยเนี่ยบริษัทจำกัดหลายๆบริษัทอยากจะแต่งตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะได้เป็นบริษัทมหาชนจำกัดมีสิทธิ์ที่จะระดมทุนจากตลาดทุนได้ขายหุ้นให้กับประชาชนได้นี่ก็เป็นทางหนึ่งในการที่จะเพิ่มทุนของบริษัทได้นะคะแต่บริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์จะมีกฎหมายเฉพาะที่จะต่อมาก็คือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพุทธศักราช2535ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งนะคะต้องไปดูในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมในแต่ละครั้งด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วถ้าบริษัทมหาชนจำกัดนั้นมีการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิ่งจะต้องพิจารณาซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2535รวมไปถึงกฎเกณฑ์ก.ล.ต.ต่างๆที่กำหนดเอาไว้ให้บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องปฏิบัติตามด้วยนะคะบริษัทมหาชนจำกัดแตกต่างจากบริษัทจำกัดตรงที่สามารถที่จะโฆษณาชี้ชวนเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะคะของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะในเรื่องของบริษัทมหาชนจำกัดนะคะก็

หุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยกฎหมายนะคะบอกว่าต้องมีมูลค่าเท่าๆกันแต่ไม่ได้กำหนดว่าต้องมีมูลค่าขั้นต่ำ5บาทเหมือนกรณีหุ้นของบริษัทจำกัดนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าหุ้นของบริษัทมหาชนแค่มีมูลค่าก็เพียงพอแล้วอันนี้ก็คือข้อแตกต่างสำคัญอีกเรื่องหนึ่งระหว่างบริษัทจำกัดกับบริษัทมหาชนจำกัดนะคะต่อมานะคะหุ้นหลักเกณฑ์ที่เหมือนกันก็คือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดก็แบ่งแยกไม่ได้เหมือนกันนะคะก็จะคล้ายคลึงในเรื่องหลักเกณฑ์ในเรื่องของหุ้นแบ่งแยกไม่ได้ของบริษัทจำกัดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของข้อจำกัดของบริษัทมหาชนจำกัดที่สำคัญเนี่ยก็คืออยู่ในมาตรา12ก็คือห้ามมิให้บริษัทนะคะเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อจำกัดในการลงทุนของบริษัทมหาชนจำกัดนะคะเขาบอกว่าถ้ายังฝืนไปลงทุนความตกลงนั้นเนี่ยที่ฝ่าฝืนดังกล่าวเนี่ยให้ตกเป็นโมฆะทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นในนี้ก็คือข้อจำกัดสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการของบริษัทมหาชนจำกัดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องอื่นๆนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะนักศึกษาต้องกลับไปทบทวนเนื้อหาในหนังสือดูนะคะว่าในเรื่องของบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของกฎหมายเฉพาะค่อนข้างเยอะนะคะถ้าจะทำความเข้าใจเนี่ยอาจจะต้องอ่านให้ลึกซึ้งมากขึ้นนอกจากเหนือจากในส่วนที่อยู่ในตัวพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพวกกฎเกณฑ์ก.ล.ต.ต่างๆนะคะก็จำเป็นจะต้องดูด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

สำหรับในตอนที่1นะครับเรื่องกฎหมายลักษณะบุคคลนั้นจะมีหัวข้อเป็นเรื่องความหมายและประเภทของบุคคลบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับก่อนอื่นเรามาดูความหมายของบุคคลก่อนนะครับว่าบุคคลนั้นมีความหมายอย่างไรคำว่าบุคคลนั้นนะครับก็หมายถึงผู้ซึ่งอาจมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้นะครับสิ่งใดที่ไม่อาจมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สิ่งนั้นก็จะไม่ใช่บุคคลดังนี้แล้วบุคคลจึงเป็นผู้ที่มีความสามารถในการมีสิทธิสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิต่างๆได้เช่นมีสิทธิในการรับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทมีความสามารถในการใช้สิทธิต่างๆได้นะเช่นมีความสามารถในการใช้สอยทรัพย์สินนายทรัพย์สินได้ดอกผลที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของตนและมีสิทธิที่จะติดตามเอาทรัพย์สินของตนคืนจากบุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธินะครับนอกจากนั้นยังมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นมีหน้าที่ที่จะต้องชำระภาษีให้กับรัฐนะครับบุคคลนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับจะมีการเริ่มสภาพของบุคคลธรรมดาเมื่อมีการคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนั้นจะมีองค์ประกอบ2ข้อนะครับสำหรับการเริ่มต้นของสภาพบุคคลก็คือคลอดและอยู่รอดเป็นทารกถ้าคลอดออกมาแล้วปรากฏว่าตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะไม่มีชีวิตอยู่นะครับตั้งแต่คลอดแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสภาพบุคคลนะครับและการสิ้นสุดของสภาพบุคคลนั้นก็คือถึงแก่ความตายนะครับซึ่งการตายนั้นก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือตายโดยธรรมชาติกับตายโดยคำสั่งของศาลก็คือศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลสับสูญนั่นเองนะครับมีบุคคลธรรมดาบางจำพวกนะครับที่กฎหมายได้จำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมต่างๆไว้นะครับซึ่งได้แก่ผู้เยาว์คนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตและคนไร้ความสามารถกฎหมายจะเข้ามาคุ้มครองบุคคลดังกล่าวนะครับนะโดยการที่จำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมของบุคคลดังกล่าวไว้นะครับเรามาดูบุคคลแรกก่อนนะครับก็คือผู้เยาว์ผู้เยาว์ก็คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับการบรรลุนิติภาวะของผู้เยาว์นั้นก็จะมีอยู่2กรณีคือ1เขามีอายุครบ20ปีบริบูรณ์เช่นนี้แล้วเขาก็บรรลุนิติภาวะนะครับกับ2ก็คือมีการสมรสซึ่งหมายถึงมีการจดทะเบียนสมรสโดยสมรสก่อนอายุ20สำหรับกฎหมายของประเทศไทยนั้นนะครับอายุที่จะเริ่มต้นในการสมรสได้ก็คืออายุ17ปีบริบูรณ์นะครับถ้าจะสมรสก่อน17ปีบริบูรณ์นั้นจะต้องให้ศาลอนุญาตซะก่อนนะครับในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์โดยหลักแล้วผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้เนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมซะก่อนมิฉะนั้นนิติกรรมนั้นจะตกเป็นโมคิยะผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์เนี่ยโดยปกติก็จะเป็นบิดามารดานั่นเองนะครับหรือถ้าผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมของใครผู้รับบุตรบุญธรรมก็จะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมถ้าไม่มีบิดามารดาไม่มีผู้รับบุตรบุญธรรมอย่างนี้ศาลจะตั้งผู้ปกครองนะครับก็จะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์อย่างไรก็ตามกฎหมายได้กำหนดในนิติกรรมบางประเภทที่ให้ผู้เยาว์สามารถทำได้โดยลำพังโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมได้แก่หนึ่งนิติกรรมที่ผู้เยาว์ได้ไปซึ่งสิทธิ์หรือเป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งนะซึ่งเป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์ได้แต่ประโยชน์ไม่มีเสียประโยชน์เลยนะครับเช่นมีคนยกทรัพย์สินให้กับผู้เยาว์อย่างนี้ก็เรียกว่าผู้เยาว์ได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์นะครับหรือผู้เยาว์เป็นลูกหนี้เจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้อย่างนี้ทำให้ผู้เยาว์หลุดพ้นจากหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้เช่นนี้ผู้เยาว์สามารถทำได้โดยลำพังไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม2นิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวเช่นผู้เยาว์จะทำพินัยกรรมของตัวเองซึ่งผู้เยาว์ทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ว่าในการทำพินัยกรรมนั้นผู้เยาว์จะต้องมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์ด้วยมิฉะนั้นพินัยกรรมก็จะตกเป็นโมฆะนะครับ3นิติกรรมที่เป็นการสมแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์และเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรนะครับจะต้องมีเงื่อนไข2ประการนะครับก็คือนิติกรรมนั้นต้องสมแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์ฐานานุรูปก็คือฐานะของผู้เยาว์นอกจากนั้นก็จะต้องจำเป็นในการดำรงชีพเช่นผู้เยาว์ซื้อข้าวผัดเอามารับประทานในยามหิวอย่างเงี้ยผู้เยาว์เข้าไปสะดวกซื้อ
ไปซื้อยาพาราเซตามอลมากินนะครับในยาป่วยอย่างนี้สามารถทำได้โดยลำพังไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับบุคคลต่อไปคือคนเสมือนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถก็คือผู้ที่มีความบกพร่องทางกายนะฮะทางจิตหรือในเรื่องของความประพฤติและไม่สามารถที่จะจัดทำการงานของตนเองได้หรือถ้าจัดทำไปแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือของครอบครัวและมีผู้ที่ไปร้องขอต่อศาลแล้วศาลมีคำสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับนั้นคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่ศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเพราะมีเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับในการทำนิติกรรมของคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นโดยหลักแล้วคนเสมือนไร้ความสามารถทำนิติกรรมได้โดยลำพังนะครับไม่ต้องขอความยินยอมของผู้พิทักษ์เมื่อศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยศาลก็จะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้พิทักษ์เพื่อมาคุ้มครองดูแลคนเสมือนไร้ความสามารถโดยปกติถ้าคนเสมือนไร้ความสามารถมีคู่สมรสศาลก็จะตั้งคู่สมรสเป็นผู้พิทักษ์ถ้าไม่มีคู่สมรสก็อาจจะเป็นบิดามารดาของคนเสมือนไร้ความสามารถที่จะเป็นผู้พิทักษ์อันนี้ก็แล้วแต่ศาลนะครับที่จะแต่งตั้งอย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีนิติกรรมบางอย่างที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เพื่อเจตนาในการคุ้มครองคนเสมือนไร้ความสามารถไม่ให้เสียเปรียบไม่ให้เสียประโยชน์ว่าถ้าคนเสมือนไร้ความสามารถจะทำนิติกรรมต่อไปนี้เนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ซะก่อนนะมิฉะนั้นแล้วจะเป็นโมฆะสำหรับในเรื่องของการให้ความยินยอมเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบพิธีการเอาไว้ดังนั้นสามารถให้ความยินยอมด้วยวาจาก็ได้หรือจะทำเป็นหนังสือก็ได้นะครับนิติกรรมที่จะต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์1ก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถนำทรัพย์สินไปลงทุน2รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่น3กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินหรือยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่ารับประกันโดยประกันใดๆอันมีผลให้ตนถูกบังคับชำระหนี้เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกิน6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปีให้โดยเสน่หาเว้นแต่เป็นการให้ที่พอสมควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศลสังคมหรือหน้าที่ธรรมจรรยาหรือรับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับการให้โดยเสน่หาทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรื

สังหาริมทรัพย์อันมีค่าก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือซ่อมแซมอย่างใหญ่เสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆเว้นแต่เป็นการร้องขอตามมาตรา35แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับหรือการร้องขอถอดถอนผู้พิทักษ์อันนี้ก็ทำเองได้และ11ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการในใน11เรื่องนี้กฎหมายบอกว่าคนเสมือนได้ความสามารถถ้าจะไปทำก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อนนะครับคนต่อไปก็คือคนวิกลจริตคนวิกลจริตก็คือผู้ที่มีจิตไม่ปกติหรือมีสติวิปลาสทำนองเป็นคนบ้า นั่นเองนะครับและก็ยังรวมถึงผู้ที่มีกิริยาอาการผิดปกติซึ่งเป็นโรคทางจิตชนิดที่มีความผิดปกติของความรู้สึกหรือพฤติกรรมอย่างแรงถึงขนาดคุมสติไม่อยู่หรือขาดไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะคือขาดความลำลึกขาดความรู้สึกและขาดความรับผิดชอบตลอดจนสมองพิการไม่มีความรู้สึกผิดชอบและไม่สามารถควบคุมตนเองได้นี่ก็เข้าข่ายในลักษณะของบุคคลวิกลจริตที่กฎหมายก็จะเข้ามาคุ้มครองในการทำนิติกรรมของคนวิกลจริตนั้นโดยหลักแล้วคนวิกลจริตทำนิติกรรมเนี่ยไม่เป็นโมฆียะมีข้อยกเว้นว่านิติกรรมที่ทำเป็นโมฆียะครบองค์ประกอบ2ข้อก็คือ1ในขณะที่คนวิกลจริตทำนิติกรรมเนี่ยจริตเขาวิกลนะจริตเขาวิกลเพราะคนวิกลจริตอาจจะไม่ได้วิกลจริตตลอดเวลาแต่ถ้าทำนิติกรรมในขณะที่จริตวิกลและองค์ประกอบข้อที่2คู่กรณีอีกฝ่ายรู้ด้วยว่าเขาเป็นบุคคลวิกลจริตเช่นนี้นิติกรรมนั้นก็จะเป็นโมฆียะแต่ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายไม่รู้ก็ไม่เป็นโมฆียะนะครับบุคคลที่4คือคนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถก็คือคนวิกลจริตซึ่งศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคือถ้าตราบใดศาลยังไม่สั่งเขายังเป็นคนวิกลจริตแต่ถ้าศาลสั่งก็จะเป็นคนไร้ความสามารถและศาลก็จะแต่งตั้งผู้อนุบาลมาคุ้มครองนะครับในการทำนิติกรรมของคนไร้ความสามารถเนี่ยทำนิติกรรมไปเป็นโมฆียะหมดเลยนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะดังนั้นถ้าไม่อยากให้การทำนิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะก็ต้องให้ผู้อนุบาลทำแทนนะครับบุคคลอีกประเภทหนึ่งนะก็คือนิติบุคคลครับนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีชีวิตจิตใจนะครับจึงต้องเกิดขึ้นโดยกฎหมายเท่านั้นนะครับนิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ภายในขอบอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดเอาไว้ในกฎหมายนั้นนะครับหรือในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนิติบุคคลนั้นนิติบุคคลก็จะมีภูมิลำเนาคือถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทำการแน่นอนในการทำนิติกรรมต่างๆหรือในการแสดงเจตนาต่างๆของนิติบุคคลจะต้องทำโดยผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งผู้แทนของนิติบุคคลก็คือบุคคลธรรมดานั่นเองนะที่จะเป็นผู้กระทำการแทนนิติบุคคลสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องกฎหมายลักษณะนิติกรรมนะก็จะมีหัวข้อเรื่องความหมายและประเภทของนิติกรรมการแสดงเจตนาแล้วก็เรื่องโมฆกรรมและโมฆียกรรมครับนิติกรรมมีความหมายว่าการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นี่เป็นความหมายของนิติกรรมนะจะต้องเป็นการกระทำของบุคคลและต้องชอบด้วยกฎหมายต้องทำด้วยใจสมัครมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ประเภทของนิติกรรมการแบ่งนิติกรรมออกเป็นประเภทต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวแบ่งนะครับอาจารย์ขอยกตัวอย่างว่าในกรณีที่ใช้เกณฑ์ผู้กระทำนิติบุคคลเป็นตัวแบ่งประเภทของนิติบุคคลนะก็สามารถแบ่งได้ว่ามีนิติกรรมฝ่ายเดียวกับนิติกรรมหลายฝ่ายนิติกรรมฝ่ายเดียวอย่างเช่นการทำพินัยกรรมการรับสภาพหนี้ของลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้ก็เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวการปลดหนี้นะเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ก็เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวอันนี้คือใช้เกณฑ์จากผู้กระทำนิติกรรมนะโดยที่คู่กรณีอีกฝ่ายไม่จำเป็นจะต้องแสดงเจตนาตอบรับแต่ประการใดนะครับส่วนนิติกรรมหลายฝ่ายอันนี้ก็คือจะต้องผู้กระทำนิติกรรมเนี่ยจะต้องเป็นคู่กรณีนะครับนะนิติกรรมหลายฝ่ายนั้นก็คือสัญญาต่างๆนั่นเองสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าทรัพย์สัญญาจ้างแรงงานสัญญากู้ยืมเงิน
สัญญาค้ำประกันสัญญาจำนองสัญญาจำนำ

นั้นพวกนี้สัญญานี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีคู่สัญญาที่ตกลงนะที่จะตกลงทำสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นนะถ้าตกลงฝ่ายเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดสัญญาขึ้นได้นะครับถ้าใช้เกณฑ์ค่าตอบแทนเป็นตัวแบ่งก็แบ่งได้เป็นนิติกรรมที่มีค่าตอบแทนกับนิติกรรมที่ไม่มีค่าตอบแทนนิติกรรมที่มีค่าตอบแทนเช่นสัญญาเช่าทรัพย์เพราะจะต้องมีการตอบแทนในการชำระเงินค่าเช่าสัญญาจ้างแรงงานต้องมีการตอบแทนในการจ่ายค่าแรงงานส่วนนิติกรรมที่ไม่มีค่าตอบแทนเช่นสัญญาให้นะผู้ให้ก็ได้มาฟรีๆโดยไม่ต้องทำอะไรตอบแทนนะสำหรับผู้รับให้นะได้มาฟรีๆจากผู้ให้โดยไม่ต้องทำอะไรตอบแทนผู้ให้สัญญายืมใช้คงรูปนะผู้ยืมก็ได้ใช้สอยประโยชน์ในทรัพย์สินของผู้ยืมฟรีๆนะไม่มีอะไรตอบแทนเมื่อครบกำหนดตามสัญญาก็ทรัพย์ไปคืนเขาก็เท่านั้นนะครับผลสมบูรณ์ของการแสดงเจตนาแยกได้เป็น2กรณีให้ดูว่าผู้แสดงเจตนาได้แสดงเจตนาต่อใครถ้าแสดงเจตนาต่อผู้อยู่เฉพาะหน้าที่สามารถสื่อสารทำความเข้าใจโต้ตอบกันได้โดยทันทีนั้นการแสดงเจตนาจะสมบูรณ์เมื่ออีกฝ่ายเขาได้รับทราบนะแต่ถ้าเป็นการแสดงเจตนาต่อผู้ที่ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าเช่นส่งจดหมายนะไปยังผู้รับการแสดงเจตนาอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่ใช่กรณีที่สามารถโต้ตอบกันได้โดยทันทีอย่างนี้การแสดงเจตนาต่อผู้ที่ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยการแสดงเจตนาจะสมบูรณ์เมื่อไปถึงนั่นก็คือเมื่อจดหมายเนี่ยไปถึงตู้ไปรษณีย์บ้านของผู้รับการแสดงเจตนาการแสดงเจตนานั้นก็สมบูรณ์แล้วโดยที่ผู้รับการแสดงเจตนาไม่จำเป็นจะต้องได้รับทราบเนื้อหาของการแสดงเจตนาดังกล่าวนะครับการแสดงเจตนาที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นั่นก็คือเป็นการแสดงเจตนาที่เรียกว่าไม่ได้เกิดจากใจสมัครหรือเป็นการแสดงเจตนาวิปริตหรือเป็นการบกพร่องนะได้แก่การแสดงเจตนาต่อไปนี้ครับการแสดงเจตนาซ่อนเร้นเป็นการแสดงเจตนาที่ผู้แสดงเจตนาได้แสดงออกมาไม่ตรงกับใจคิดอย่างหนึ่งแต่แสดงออกมาอีกอย่างหนึ่งในกรณีเช่นนี้ผลในทางกฎหมายก็คือว่าการแสดงเจตนาดังกล่าวไม่เป็นโมฆะแล้วก็มีผลผูกพันด้วยผูกพันผู้แสดงเจตนานะทั้งที่ไม่ตรงกับใจของผู้แสดงเจตนาอย่างไรก็ตามกฎหมายกำหนดว่าการแสดงเจตนาดังกล่าวจะเป็นโมฆะถ้าหากว่าผู้รับการแสดงเจตนาซึ่งเป็นคู่กรณีอีกฝ่ายเนี่ยได้รู้ถึงการแสดงเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงเจตนานั้นนะครับการแสดงเจตนาประเภทต่อไปคือการแสดงเจตนาลวงเป็นเรื่องที่คู่กรณีเขาสมรู้ร่วมคิดกันแสดงเจตนาเพื่อลวงบุคคลอื่นนะครับแกล้งทำสัญญาซื้อขายขึ้นมาเพื่อลวงเจ้าหนี้เพื่อเจตนาว่าไม่ต้องการให้เจ้าหนี้มาบังคับเอากับทรัพย์สินของตนเองนะก็เลยแกล้งทำสัญญาซื้อขายกับเพื่อนสัญญาซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวนั้นก็เป็นโมฆะนะเพราะว่าเกิดจากการแสดงเจตนาลวงแต่จะยกเอาความเป็นโมฆะขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นไม่ได้การแสดงเจตนาลวงเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นอันนี้เป็นเรื่องที่คู่กรณีเขาได้ทำนิติกรรมขึ้นมา2นิติกรรมโดยนิติกรรมอันหนึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงแต่เขาไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ก็ปกปิดเอาไว้โดยการทำนิติกรรมอีกอันหนึ่งขึ้นมาที่เป็นการแสดงเจตนาลวงเพื่อเอามาปกปิดนิติกรรมที่แท้จริงผลก็คือว่านิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงนั้นเป็นโมฆะตามที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงแต่ถูกปกปิดเอาไว้นั้นมีผลเป็นประการใดเรื่องนี้นักศึกษาจะต้องไปดูว่านิติกรรมนั้นเป็นนิติกรรมลักษณะแบบไหนต้องบังคับกันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมอันนั้นนะครับนั้นในเรื่องนี้ก็สรุปว่านิติกรรมที่ถูกอำพรางนั้นนะก็ต้องไปบังคับตามบทบัญญัติอันเกี่ยวกับนิติกรรมดังกล่าวนะจะเป็นโมฆะหรือไม่เป็นโมฆะก็ไปดูบทบัญญัติที่เกี่ยวกับนิติกรรมนั้นนะครับการแสดงเจตนาต่อไปคือการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดก็คือเข้าใจผิดแยกเป็น2กรณีก็คือสำคัญผิดในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญกับสำคัญผิดในคุณสมบัติถ้าสำคัญผิดในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญก็คือสำคัญผิดในลักษณะของต้องการทำสัญญายืมแต่ไปทำสัญญาค้ำประกันโดยเข้าใจผิดว่าสัญญาค้ำประกันคือสัญญายืมนะครับสำคัญผิดในตัวบุคคลที่เป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมต้องการจ้างนายดำแต่ไปทำสัญญาจ้างนายแดงโดยเข้าใจว่านายแดงเป็นนายดำนะสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมเช่นนี้การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดดังกล่าวตกเป็นโมฆะนะครับแต่ถ้าเป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับต้องการซื้อม้าสีหมอกนะครับโดยเข้าใจผิดว่าเป็น

ที่เป็นแชมป์ชนะเลิศแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นแชมป์แต่ซื้อมาถูกตัวแล้วอย่างนี้เรียกว่าคุณสมบัติของมาสีหมอกการแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆียะเช่นเดียวกันถ้าสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลการแสดงเจตนานั้นก็เป็นโมฆียะเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงเจตนาเพราะถูกกลช่อฉนไม่ว่าจะเป็นการถูกกลช่อฉนโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งถูกกลช่อฉนโดยบุคคลภายนอกหรือถูกกลช่อฉนโดยการนิ่งหรือถูกกลช่อฉนโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือถูกกลช่อฉนเพียงเหตุจูงใจกฎหมายก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์เหล่านี้เอาไว้นะครับว่าถ้าเป็นคนช่อฉนโดยคู่กรณีอีกฝ่ายนั้นจะต้องถึงขนาดนะฮะถ้าไม่มีการหลอกลวงนิติกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นนี้เป็นโมฆียะถ้าถูกคนช่อฉนโดยบุคคลภายนอกนะนอกจากถึงขนาดแล้วต้องดูว่าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงคนช่อฉนนั้นหรือไม่ถ้าได้รู้ก็เป็นโมฆียะถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นโมฆียะคนช่อฉนโดยการนิ่งก็เป็นกรณีที่คู่กรณีเขาจงใจนิ่งเสียไม่แจ้งข้อความจริงหรือคุณสมบัติอันคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้การที่จะเป็นโมฆียะจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าไม่ได้นิ่งเช่นนั้นนิติกรรมก็จะไม่ได้กระทำขึ้นซึ่งคนช่อฉนโดยการนิ่งนั้นจะมีได้ในนิติกรรมสองฝ่ายเท่านั้นนะครับคนช่อฉนโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็จะต้องเป็นเรื่องที่คู่กรณีต่างฝ่ายต่างหลอกซึ่งกันและกันซึ่งลักษณะของคนช่อฉนนั้นก็ต้องถึงขนาดนะครับผลในทางกฎหมายก็คือว่าต่างฝ่ายต่างบอกล้างกันเองก็ไม่ได้และต่างฝ่ายต่างเรียกค่าสินใหม่ทดแทนก็ไม่ได้สุดท้ายคือคนช่อฉนเพียงเหตุจูงใจซึ่งคือคนช่อฉนที่ไม่ถึงขนาดนะไม่ถึงขนาดแต่เป็นการหลอกลวงหรือเป็นการจูงใจให้ต้องรับข้อกำหนดอันหนักยิ่งกว่าปกติเช่นนี้นิติกรรมไม่เป็นโมฆียะจึงบอกล้างไม่ได้แต่สามารถเรียกค่าสินใหม่ทดแทนที่ต้องรับข้อกำหนดอันหนักกว่าปกตินั้นคืนได้นะครับการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่นะครับไม่ว่าจะถูกคู่กรณีข่มขู่หรือถูกบุคคลภายนอกข่มขู่เนี่ยถ้าหากการข่มขู่นั้นพิจารณาแล้วนะครับเป็นภัยที่ใกล้จะถึงและภัยนั้นร้ายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัวแล้วผู้ถูกข่มขู่ได้แสดงเจตนาไปเช่นนี้การแสดงเจตนาก็จะเป็นโมฆียะส่วนการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ก็คือการขู่ว่าจะใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมก็คือเจ้าหนี้ขู่ลูกหนี้ว่าจะฟ้องคดีถ้าไม่ชำระหนี้อะไรอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับหรือการที่กระทำไปเพราะนับถือยำเกรงนะลูกน้องเอาทรัพย์สินไปให้เจ้านายนะครับถึงในเทศกาลปีใหม่นะภายหลังทะเลาะกันแล้วจะมาอ้างว่าตัวเองทำไปเพราะถูกข่มขู่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับโมฆกรรมและโมฆียกรรมนะเป็นอย่างไรในเรื่องของโมฆกรรมเนี่ยนะครับนักศึกษาครับถ้าเป็นโมฆกรรมก็คือนิติกรรมที่ตกเป็นอันเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นไม่มีผลในทางกฎหมายแต่อย่างใดแต่ถ้าโมฆียะเนี่ยนิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้างสำหรับโมฆกรรมนั้นเมื่อมีการเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นแล้วจึงไม่สามารถที่จะบอกล้างได้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกล่าวอ้างความเป็นโมฆะเนี่ยนะหรือความเสียเปล่าเนี่ยขึ้นมาต่อสู้ได้เพื่อไม่ต้องการที่จะผูกพันกันและโมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันได้เพราะมันเสียเปล่าไปแล้วนะจะมายืนยันจะมารับรองสิ่งที่เสียเปล่าไปแล้วเนี่ยไม่ได้และโมฆะกรรมนั้นไม่มีกำหนดเวลาในการกล่าวอ้างความเป็นโมฆะนะครับหยิบยกมากล่าวเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและถ้าหากว่าจะต้องมีการคืนทรัพย์สินแก่กันก็ต้องบังคับกันตามกฎหมายว่าด้วยลาภมีควรได้ส่วนโมฆียกรรมนั้นจะมีผลเป็นอันเสียเปล่าก็ต่อเมื่อมีการบอกล้างผู้ที่จะมีสิทธิ์บอกล้างโมฆียกรรมนั้นต้องเป็นบุคคลที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เท่านั้นและอาจให้สัตยาบันก็ได้นะถ้าตราบใดที่ยังไม่มีการบอกล้างก็สามารถให้สัตยาบันได้เมื่อมีการให้สัตยาบันแก่โมฆียกรรมแล้วก็ต้องถือว่านิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มแรกหลังจากนี้จะบอกล้างอีกไม่ได้ละนะครับส่วนในเรื่องของการบอกล้างนั้นกฎหมายกำหนดระยะเวลาเอาไว้นะครับมีระยะเวลาในการบอกล้างนะครับและเมื่อมีการบอกล้างผลก็คือตกเป็นโมฆะก็ต้องกลับคืนกันสู่ฐานะเดิมทุกกรณีถ้าพ้นวิสัยจะกลับคืนได้ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้แทนนะครับสำหรับตอนที่3นะครับกฎหมายลักษณะสัญญาและหนี้นะครับในเรื่องของกฎหมายลักษณะสัญญานั้นนะครับการก่อให้เกิดสัญญาเนี่ยเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งตามที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องความหมายของนิติกรรมนะครับและเป็นนิติกรรม2ฝ่ายนะเกิดขึ้นเมื่อมีคำเสนอคำสนองที่ถูกต้องตรงกันนะสัญญาก็จะเกิดขึ้นนะครับในการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนนั้นนะครับ

ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ยอมชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ของตนคู่สัญญาอีกฝ่ายย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ชำระหนี้ตอบแทนจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้นั้นเว้นแต่หนี้ของคู่สัญญาฝ่ายนั้นยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้อันนี้คือหลักการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทน

เอื้อเข้าทำสัญญาก็คือให้ไว้แก่กันในวันที่ทำสัญญาเป็นทรัพย์สินที่ส่งมอบแก่กันได้แล้วก็เป็นพยานหลักฐานว่าสัญญาได้ทำกันแล้วนะฮะเป็นการปฏิบัติโทษเป็นการประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นนะดังนั้นมัดจำไม่ใช่การชำระหนี้ล่วงหน้านะครับนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะต้องคืนมัดจำกันได้ถ้าหากว่าคู่สัญญาที่รับมัดจำไม่ชำระหนี้ตามสัญญานะครับเบี้ยปรับก็คือเงินหรือการชำระหนี้อย่างอื่นที่ลูกหนี้ได้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้ให้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ถูกต้องดังนั้นเบี้ยปรับจึงมีลักษณะเป็นค่าเสียหายที่กำหนดกันไว้ล่วงหน้านะจะเป็นเงินหรือเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นก็ได้ที่ลูกหนี้สัญญาว่าจะให้และไม่จำเป็นนะว่าจะต้องให้ไว้แก่กันเมื่อในวันทำสัญญานะจะให้ภายหลังก็ได้ซึ่งต่างกับมัดจำมัดจำต้องให้ในขณะที่ทำสัญญาในเบี้ยปรับเนี่ยนะบางครั้งในสัญญาอาจจะเขียนว่าค่าปรับหรืออาจจะเขียนเป็นดอกเบี้ยหรือเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับนะจะเรียกยังไงก็ถ้าเข้าลักษณะอย่างที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันก็คือเบี้ยปรับซึ่งเบี้ยปรับนี่ถ้าหักสูงมากไปนะภาษากฎหมายคือสูงเกินส่วนนั้นถ้ามันสูงเกินไปเนี่ยศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนที่พอสมควรได้นะครับในเรื่องการเลิกสัญญาครับนะโดยหลักแล้วถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้อีกฝ่ายจะเลิกสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้มีการบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นได้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาพอสมควรก่อนแต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าระยะเวลาของสัญญาเป็นเรื่องที่เป็นสาระสำคัญนะครับเช่นนี้แล้วนะครับก็สามารถเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้านั่นเองนะครับสำหรับกฎหมายลักษณะหนี้นะครับก็จะมาดูความหมายของหนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของลูกหนี้ผิดหนี้ผิดนัดนะครับแล้วในเรื่องของลูกหนี้ร่วมเจ้าหนี้ร่วมนะครับความหมายของหนี้ก็คือความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคล2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้นะซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีหลายคนก็ได้นะครับเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับฝ่ายลูกหนี้ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้และฝ่ายเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ให้แก่ตนเองได้นะครับสำหรับเรื่องลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยโดยหลักแล้วลูกหนี้จะผิดนัดเนี่ยนะครับแยกได้เป็น2กรณีก็คือผิดนัดโดยเจ้าหนี้ได้เตือนแล้วกับกรณีที่เจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนหลักทั่วไปก็คือว่าเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระเนี่ยเจ้าหนี้ก็ต้องให้คำเตือนลูกหนี้นะครับให้ชำระหนี้โดยกำหนดเวลาพอสมควรซะก่อนถ้าลูกหนี้ไม่ชำระเช่นนี้เราก็จะเรียกว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดถ้าหนี้นั้นเป็นหนี้เงินเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะคิดดอกเบี้ยได้ตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดนั่นเองนะครับส่วนกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนก็คือว่าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินนะเช่นตกลงชำระหนี้กันวันที่14 กุมภา 2567แต่นี้ถ้าถึงแล้วไม่ชำระก็ผิดนัดวันรุ่งขึ้นคือวันที่15 กุมภาโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนหรือเป็นหนี้ที่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดลงไว้นะและคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวหรือเป็นหนี้ละเมิดนะขับรถประมาทชนผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บก็ผิดนัดทันทีตั้งแต่วันที่ทำละเมิดนะดอกเบี้ยก็เริ่มนับตั้งแต่เวลานั้นนะครับกรณีที่เจ้าหนี้ผิดนัดนั่นคือกรณีที่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้และอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นหนี้ต่างตอบแทนลูกหนี้เขาชำระหนี้ตอบแทนละแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมชำระหนี้ของตนตอบแทนอย่างนี้เจ้าหนี้ก็ได้ชื่อว่าผิดนัดนะครับสำหรับเรื่องลูกหนี้ร่วมนะครับเป็นเรื่องที่มีหนี้รายเดียวแต่มีลูกหนี้หลายคนทีนี้ลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยนะครับกฎหมายกำหนดว่ามีหน้าที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงแปลว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งรับผิดชำระหนี้ทั้งหมดก็ได้นะครับนี่คือการเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นเจ้าหนี้จะเรียกร้องให้ลูกหนี้คนใดชำระหนี้ทั้งหมดสิ้นเชิงก็ได้หรือให้ชำระบางส่วนก็ได้ถ้าชำระบางส่วนที่เหลือลูกหนี้ร่วมทุกคนก็ยังผูกพันที่จะต้องชำระหนี้นั้นให้กับเจ้าหนี้จนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิงนะครับส่วนเจ้าหนี้ร่วมก็เป็นเรื่องที่หนี้รายเดียวแต่มีเจ้าหนี้หลายคนเช่นนี้แล้วเจ้าหนี้แต่ละคนนะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่ตนได้โดยสิ้นเชิงนะครับส่วนลูกหนี้จะไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าหนี้คนที่มาเรียกร้องก็ได้แต่ว่าลูกหนี้ต้องชำระหนี้เนี่ยนะเมื่อไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนใดแล้วต้องชำระทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้คนนั้นนะส่วนพวกบรรดาเจ้าหนี้เขาจะไปแบ่งกันเองก็เป็นเรื่องภายหลังที่เขาก็จะไปเรียกร้องกันเองนั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องของเจ้าหนี้ร่วม

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีค่ะการบรรยายในครั้งนี้นะคะเป็นการบรรยายประกอบชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรหน่วยที่4นะคะและเนื่องจากมีเวลาจำกัดค่ะดังนั้นก็จะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญนะคะจะกล่าวถึงเอกเทศสัญญาที่สำคัญบางลักษณะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะและสิทธิหน้าที่ความรับผิดของคู่สัญญาในเอกเทศสัญญานั้นๆค่ะสำหรับเอกเทศสัญญาแรกนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือสัญญาซื้อขายค่ะสัญญาซื้อขายก็คือสัญญานะคะซึ่งผู้ขายตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อค่ะและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาเป็นการตอบแทนนะคะหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงก็คือลักษณะของสัญญาซื้อขายค่ะนะคะลักษณะของสัญญาซื้อขายเนี่ยอาจจะแยกออกได้เป็นข้อๆได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา2ฝ่ายนะคะก็คือผู้ซื้อฝ่ายหนึ่งกับผู้ขายอีกฝ่ายหนึ่งนะคะประการที่2ก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนค่ะคือผู้ซื้อและผู้ขายต่างมีหน้าที่หรือหนี้ที่จะต้องปฏิบัติต่างตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะประการที่3ก็คือเป็นสัญญาที่ผู้ขายนะคะโอนกรรมสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อนะคะประการที่4ก็คือเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายเป็นการตอบแทนโดยราคานั้นจะต้องเป็นเงินตราที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่ไม่ใช่ทรัพย์สินอย่างอื่นนะคะถ้าหากว่าใช้ทรัพย์สินอย่างอื่นตอบแทนแล้วก็อาจจะกลายเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนไปนะคะหรือหากมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแต่ไม่มีการชำระราคาเพื่อต่างตอบแทนก็อาจจะกลายเป็นสัญญาให้นะคะไม่ใช่สัญญาซื้อขายค่ะค่ะหัวข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องแบบของสัญญาซื้อขายนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะเมื่อคู่สัญญาได้แสดงเจตนาต้องตรงกันในสาระสำคัญนะคะว่าผู้ขายตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งซื้อขายนะคะให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายแล้วแม้เป็นการตกลงกันด้วยวาจาค่ะก็เกิดเป็นสัญญาซื้อขายเสียเด็ดขาดแล้วนะคะเป็นแต่ว่าในการทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินบางประเภทที่สำคัญนะคะกฎหมายบังคับว่าจะต้องทำตามแบบซึ่งก็คือต้องทำสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือค่ะและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะมิฉะนั้นสัญญาซื้อขายนั้นก็จะตกเป็นโมฆะเสียเปล่าไปนะคะโดยแบบของสัญญาซื้อขายเนี้ยค่ะจะใช้บังคับเฉพาะกับสัญญาซื้อขายเสียเด็ดขาดนะคะเฉพาะแก่ทรัพย์สินที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456วรรคหนึ่งค่ะซึ่งได้แก่อสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งหมายถึงที่ดินทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินเป็นการถาวรนะคะเช่นบ้านอาคารพาณิชย์นะคะและทรัพย์อันประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินค่ะเช่นดินและท่าต่างๆนะคะแล้วก็ทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินค่ะเช่นสิทธิอาศัยนะคะและแบบของสัญญาซื้อขายนะคะยังใช้บังคับแก่สังหาริมทรัพย์พิเศษด้วยนะคะซึ่งหมายถึงเรือมีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปนะคะแล้วก็แพนะคะซึ่งหมายถึงแพซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็สัตว์พาหนะตามความหมายของพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะค่ะมีข้อสังเกตนะคะก็คือว่าถ้าเป็นการซื้อหายซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปนะคะซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินประเภทต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะคะก็ย่อมไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องทำตามแบบนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีบ้างค่ะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456วรรค2และวรรค3นะคะบัญญัติว่ากรณีดังต่อไปนี้นะคะก็คือกรณีสัญญาจะซื้อจะขายหรือคำมั่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษนะคะหรือกรณีซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปราคาตั้งแต่20,000 บาทขึ้นไปนะคะ กฎหมายบังคับหากจะฟ้องร้องบังคับคดีกันนะคะก็จะต้องมีหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะซึ่งได้แก่หลักฐานเป็นหนังสือนะคะลงลายมือชื่อผู้รับผิดหลักฐานเป็นหนังสือนั้นก็คือจะต้องมีการทําเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะในรูปแบบใดก็ได้ค่ะโดยมีข้อความที่เป็นใจความสําคัญว่ามีการตกลงจะซื้อขายหรือคํามั่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์พิเศษนะคะหรือตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปราคาตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปนะคะทั้งนี้หลักฐานเป็นหนังสือนะคะอาจจะเป็นเอกสารฉบับเดียวก็ได้นะคะหรือหลายฉบับอ่านประกอบกันก็ได้ค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําขึ้นในขณะทําสัญญาซื้อขายด้วยนะคะอาจจะทําขึ้นภายหลังก็ได้ค่ะเป็นแต่จะต้องมีอยู่ในขณะที่จะฟ้องร้องบังคับคดีค่ะนะคะประการสําคัญก็คือว่าหลักฐานเป็นหนังสือนั้นจะต้องมีลายมือชื่อผู้ที่ต้องรับผิดค่ะคือหมายความว่าหากลงลายมือชื่อฝ่ายใดฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้ถูกฟ้องร้องได้นะคะหรือหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีประเภทที่2ก็คือการวางประจำค่ะนะคะที่เราเรียกกันว่าวางประจำนั่นเองนะคะหากมีการวางประจำไม่ว่าโดยฝ่ายใดก็ตามค่ะทั้ง2ฝ่ายก็สามารถจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะคะหลักฐานประการที่3ก็คือการชำระหนี้บางส่วนนะคะอาจจะเป็นกรณีที่ผู้ซื้อชำระราคาบางส่วนนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินแล้วบางส่วนนะคะหากมีการชำระหนี้บางส่วนแล้วไม่ว่าโดยฝ่ายใดค่ะทั้งสองฝ่ายก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ค่ะค่ะหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนะคะโดยหลักทั่วไปแล้วกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ซื้อขายก็ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อค่ะตั้งแต่ขณะทําสัญญาซื้อขายนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่3กรณีค่ะกรณีแรกเลยก็คือข้อยกเว้นที่ว่าเป็นกรณีสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาค่ะเช่นนี้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไม่โอนไปนะคะจนกว่าจะได้มีการกระทําเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลานั้นแล้วนะคะข้อยกเว้นประการที่2ก็คือกรณีสัญญาซื้อขายนะคะทรัพย์สินที่ยังไม่ได้มีการกําหนดไว้แน่นอนนะคะเช่นนี้ค่ะก็จะต้องมีการหมายนับช่างตวงวัดหรือคัดเลือกหรือทำเป็นวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการบ่งตัวทรัพย์นั้นแน่นอนเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งก่อนนะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อค่ะข้อยกเว้นกรณีที่3ค่ะคือกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วนะคะเป็นแต่ว่ายังไม่ได้มีการกําหนดราคาทรัพย์ให้แน่นอนนะคะก็ต้องมีการนับช่างตวงวัดหรือทําโดยประการใดๆเพื่อให้รู้กําหนดราคาทรัพย์นั้นแน่นอนก่อนนะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อค่ะค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาซื้อขายกันบ้างนะคะสิทธิหน้าที่ทางฝั่งผู้ขายนะคะประการแรกเลยก็คือผู้ขายมีสิทธิได้รับชําระราคาจากผู้ซื้อเป็นการตอบแทนนะคะประการที่2ก็คือผู้ขายมีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายไว้นะคะเช่นในกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายไม่มีกําหนดเงื่อนเวลาให้ชําระราคาถ้าหากว่าผู้ซื้อยังไม่ชำระราคาค่ะผู้ขายก็มีสิทธิ์ยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายไว้ได้จนกว่าจะได้รับชำระราคาค่ะนะคะประการที่3ก็คือผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนะคะให้แก่ผู้ซื้อค่ะโดยการส่งมอบนี้อาจจะเกิดขึ้นนะคะก่อนหรือหลังหรือในเวลาเดียวกับการโอนกรรมสิทธิ์ก็ได้ค่ะนะคะประการที่4ก็คือว่าผู้ขายต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องค่ะหากว่าทรัพย์สินที่ซื้อขายชำรุดบกพร่องจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมราคานะคะหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งใช้เป็นปกตินะคะหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นบางกรณีค่ะที่ผู้ขายที่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องนะคะเช่นกรณีที่ผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายว่าทรัพย์สินนั้นชำรุดบกพร่องค่ะหรือว่าควรจะรู้ได้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้เช่นวินิจฉัยค่ะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ความชำรุดบกพร่องนั้นเห็นประจักษ์นะคะในเวลาส่งมอบและผู้ซื้อก็รับทรัพย์สินนั้นไว้แล้วโดยไม่ได้อิดเอื้อนค่ะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ทรัพย์สินนั้นได้โดยการขายทอดตลาดอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องนะคะประการที่5นะคะผู้ขายต้องรับผิดในการรอนสิทธิ์ค่ะเช่นเมื่อปรากฏว่าบุคคลภายนอกที่มาก่อการรบกวนขัดสิทธิผู้ซื้อนั้นค่ะมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ซื้อขายอยู่แล้วในเวลาซื้อขายเป็นต้นนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการรอนสิทธิ์ในบางกรณีค่ะเช่นถ้าผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายถึงสิทธิ ของบุคคลภายนอกที่มาก่อการรบกวนขัดสิทธินะคะต่อมาเรามาดูเรื่องสิทธิหน้าที่ทางฝั่งผู้ซื้อบ้างค่ะนะคะประการแรกเลยคือผู้ซื้อมีสิทธิเรียกให้ผู้ขายค่ะส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายค่ะและผู้ซื้อก็มีหน้าที่ต้องชำระราคาทรัพย์สินที่ซื้อเป็นการตอบแทนนะคะผู้ซื้อมีสิทธิยึดหน่วงราคาไว้ได้นะคะในกรณีเช่นเมื่อผู้ซื้อพบนะคะพบเห็นความชุลประพ้องในทรัพย์สินที่ซื้อนะคะค่ะสำหรับเอกเทศสัญญาประเภทที่2ก็คือสัญญาเช่าทรัพย์ค่ะนะคะสัญญาเช่าทรัพย์ก็หมายถึงสัญญาซึ่งผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่านะคะได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าช่วงระยะเวลาอันมีจำกัดค่ะและผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้นนะคะดังนั้นลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์จึงมีลักษณะสำคัญแยกออกเป็นข้อได้ดังนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะประการที่2ก็คือมีวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินซึ่งก็คือทรัพย์สินที่เช่านั่นเองค่ะนะคะประการที่3ก็คือเป็นสัญญาที่ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าช่วงระยะเวลาอันมีจำกัดนะคะประการที่4ก็คือว่าเป็นสัญญาที่ผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเป็นการตอบแทนค่ะดังนั้นหากตกลงจะให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินโดยไม่มีข้อตกลงว่าให้ค่าเช่าเป็นการตอบแทนเช่นนี้เราก็ไม่ถือว่าเป็นสัญญาเช่าทรัพย์นะคะแต่อาจจะกลายเป็นสัญญายืมไปค่ะนะคะประการที่5ก็คือว่าสัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าค่ะเนื่องจากว่าในการเช่าทรัพย์สินนั้นนะคะก็มักจะคำนึงถึงความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวผู้เช่าเกี่ยวกับการใช้สอยทรัพย์สินนะคะและอีกประการก็คือว่าถ้าหากผู้เช่าตายนะคะสัญญาเช่าก็ย่อมระงับสิ้นไปค่ะลำดับต่อไปที่เราจะพูดกันนะคะก็คือหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะสัญญาเช่าทรัพย์นะคะจริงๆแล้วเป็นสัญญาไม่มีแบบนะคะแม้ตกลงกันด้วยวาจาค่ะสัญญาเช่าทรัพย์ก็เกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วค่ะเป็นแต่ถ้าเป็นกรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะกฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะโดยแยกพิจารณาดังนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือว่าถ้าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน3ปีนะคะก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือค่ะเช่นใบเสร็จรับเงินค่าเช่าจดหมายที่กล่าวถึงการเช่านะคะซึ่งจะต้องมีลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นะคะประการที่2ก็คือถ้าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะมีกำหนดระยะเวลาเกิน3ปีหรือตลอดอายุผู้เช่าหรือตลอดอายุผู้ให้เช่านะคะเช่นนี้กฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะหากไม่ทำนะคะก็จะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้เพียง3ปีเท่านั้นค่ะแต่ทั้งนี้หมายความว่าจะต้องมีการทำหลักฐานเป็นหนังสือไว้ด้วยนะคะถ้าไม่มีการทำหลักฐานเป็นหนังสือไว้ด้วยก็จะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาเช่านั้นค่ะต่อไปเป็นเรื่องหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาเช่านะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าก่อนนะคะประการแรกเลยก็คือผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่าค่ะโดยส่งมอบในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้วนะคะแล้วก็ในสภาพที่เหมาะแก่การใช้เพื่อประโยชน์ตามสัญญาเช่าค่ะประการที่4ก็คือว่าต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรนะคะซึ่งผู้เช่าได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เช่านั้นนะคะเช่นถ้าผู้เช่าได้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลังคาบ้านเช่านะคะก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรนะคะเพื่อรักษาบ้านเช่าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะคะดังนี้ผู้ให้เช่าก็ต้องรับผิดชดใช้ค่ะแต่หากเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินตามปกตินะคะหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยนะคะเช่นค่าซ่อมแซมลูกบิดประตูของบ้านเช่าเช่นนี้ก็ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้เช่าเองค่ะนะคะประการที่5ค่ะเป็นหน้าที่ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่านะคะซึ่งเป็นการจำเป็นระหว่างเวลาเช่านะคะซึ่งหมายถึงเฉพาะกรณีซ่อมแซมใหญ่นะคะเช่นถ้าบ้านเช่าหลังคารั่วนะคะหรือว่ารถยนต์นะคะรถยนต์ที่เช่าเราหักนะคะเช่นนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่านะคะประการที่6นะคะก็คือผู้ให้เช่าต้องรับผิดในกรณีที่ทรัพย์ที่เช่าชำรุดบกพร่องนะคะประการที่7ผู้ให้เช่าต้องรับผิดในการร้องสิทธิ์ค่ะนะคะในกรณีที่บุคคลภายนอกนะคะมาก่อการรบกวนขัดสิทธิผู้เช่าในอันที่จะใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าค่ะต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องหน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าบ้างนะคะประการแรกเลยผู้เช่าต้องใช้ทรัพย์สินที่เช่าตามประเพณีนิยมปกติค่ะนะคะหรือตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า นะคะประการที่2คือผู้เช่าต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่าเช่นวินยูชนพึงสงวนทรัพย์สินของตนนะคะหรือต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเล็กน้อยค่ะเช่นซ่อมยางรถยนต์ที่เช่านะคะหรือซ่อมกรอนประตูบ้านเช่าเป็นต้นนะคะประการที่3ก็คือว่าผู้เช่าต้องยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนนะคะเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่เช่าเป็นครั้งคราวในเวลาและระยะอันสมควรค่ะประการที่4ค่ะผู้เช่าต้องยอมให้ผู้ให้เช่าค่ะซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าอันเป็นการจำเป็นเร่งด่วนนะคะเช่นถ้าระหว่างเช่าบ้านนะคะฝ้าเพดานเกิดหลุดร่วงนะคะหรือบ้านทรุดตัวนะคะก็จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเป็นต้นนะคะประการที่5ค่ะผู้เช่าต้องไม่ดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าค่ะมิฉะนั้นนะคะผู้ให้เช่าก็มีสิทธิ์เรียกให้ผู้เช่านะคะทำให้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนสภาพเดิมและเรียกให้ผู้เช่ารับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดจากการดัดแปลงต่อเติมนั้นนะคะประการต่อไปค่ะผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าค่ะซึ่งถ้าไม่มีกำหนดเวลาชำระค่าเช่านะคะก็ต้องชำระเมื่อสิ้นระยะเวลาเช่าทุกคราวไปค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเช่ากันเป็นรายปีนะคะก็ให้ชำระค่าเช่าทุกๆสิ้นปีค่ะนะคะประการต่อไปค่ะผู้เช่าต้องส่งคืนทรัพย์สินที่เช่านะคะเมื่อสัญญาเช่าระงับค่ะนะคะโดยส่งคืนในสภาพเดียวกับเวลาที่รับทรัพย์นั้นมานั่นเองนะคะก็คือผู้เช่าต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่เช่านะคะหากปรากฏว่าเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้เช่านะคะหรือเพราะบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่านะคะหรือผู้เช่าช่วงค่ะลำดับต่อไปเรามาดูเรื่องความระงับของสัญญาเช่าทรัพย์บ้างนะคะค่ะสัญญาเช่าทรัพย์นะคะอาจระงับสิ้นไปด้วยเหตุต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือระงับไปโดยผลของกฎหมายนะคะเช่นเมื่อทรัพย์สินที่เช่านะคะสูญหายไปทั้งหมดค่ะหรือเมื่อสิ้นกำหนดเวลาที่เช่าตามที่ได้ตกลงกันไว้นะคะหรือเมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายนะคะนอกจากนั้นอาจจะระงับไปโดยผลของการบอกเลิกสัญญานะคะเช่นกรณีสัญญาเช่ามีข้อตกลงให้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าค่ะหรือบอกเลิกสัญญาในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญนะคะเมื่อบอกเลิกสัญญาสัญญาเช่าก็เป็นอันสิ้นไปค่ะต่อไปเป็นเอกเทศสัญญาอีกลักษณะหนึ่งคือสัญญากู้ยืมนะคะสำหรับลักษณะของสัญญากู้ยืมนั้นมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าวัตถุแห่งสัญญากู้ยืมก็คือเงินตราค่ะซึ่งเป็นทรัพย์ประเภทใช้ไปสิ้นไปนะคะประการที่สองก็คือว่าเป็นสัญญาที่มีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ค่ะเพราะว่าสัญญากู้ยืมเนี่ยค่ะอาจตกลงกันให้มีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้นะคะลักษณะประการที่สามค่ะเป็นสัญญาที่ผู้กู้ยืมนะคะโอนกรรมสิทธิ์ในเงินให้แก่ผู้กู้ยืมนะคะโดยผู้กู้ยืมตกลงจะชำระคืนเป็นเงินจำนวนเดียวกันกับที่ได้กู้ยืมไปนะคะลักษณะประการที่4ก็คือว่าเป็นสัญญาที่บริบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมให้แก่ผู้กู้ยืมแล้วนะคะลักษณะประการที่5คือเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบค่ะนะคะดังนั้นแม้เพียงตกลงกู้ยืมเงินกันนะคะแม้ด้วยวาจานะคะและหากมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมให้แก่ผู้กู้แล้วนะคะสัญญากู้ก็ย่อมเกิดขึ้นบริบูรณ์นะคะลำดับต่อไปเป็นเรื่องหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะได้กล่าวแล้วนะคะว่าเมื่อกู้สัญญาตกลงกู้ยืมเงินกันแม้โดยวาจานะคะและถ้าผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินที่กู้ยืมนะคะให้แก่ผู้กู้แล้วสัญญากู้ยืมก็เกิดขึ้นบริบูรณ์นะคะแต่ทั้งนี้นะคะถ้าผู้ให้กู้จะฟ้องร้องนะคะบังคับให้ผู้กู้ชำระหนี้นะคะกฎหมายวางหลักเกณฑ์ไว้นะคะว่าในการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปค่ะจะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นะคะซึ่งหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือนั้นนะคะจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบใดก็ได้นะคะโดยมีข้อความว่าได้มีการกู้ยืมเงินกันนะคะหรือเป็นหนี้เงินกันจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะชำระเงินคืนให้นะคะทางนี้อาจจะทำหลักฐานเป็นหนังสือเป็นเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับประกอบกันก็ได้นะคะและอาจมีขึ้นนะคะในขณะทำสัญญากู้ยืมหรือภายหลังจากนั้นก็ได้ค่ะแต่ความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าหลักฐานเป็นหนังสือนั้นจะต้องมีอยู่นะคะในเวลาที่ฟ้องร้องมากับคดีแล้วนะคะ ทั้งนี้นะคะหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือก็จะต้องมีลายมือชื่อผู้กู้ด้วยนะคะจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ค่ะและหากว่าผู้กู้นะคะใช้วิธีการลงลายพิมพ์นิ้วมือนะคะหรือแกงลายซึ่งก็หมายถึงการทําเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายขีดเขียนนะคะหรือตราประทับเช่นนี้ค่ะก็ต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองนะคะอย่างน้อย2คนนะคะจึงจะถือเสมือนเป็นลายมือชื่อได้นะคะต่อไปเรามาดูเรื่องการนําสืบการใช้เงินบ้างนะคะการที่ผู้กู้จะนําสืบนะคะว่าตนเองได้มีการชําระหนี้เงินกู้ยืมเงินแล้วเนี่ยนะคะกฎหมายวางหลักไว้ว่าหากการกู้ยืมเงินนั้นมีหลักฐานเป็นหนังสือนะคะอันนี้ไม่ว่าในกรณีกู้ยืมเป็นจํานวนเงินซึ่งกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตามนะคะถ้าหากข้อเท็จจริงนั้นปรากฏว่ามีการทําหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือไว้นะคะกรณีนี้ค่ะผู้กู้จะนําสืบการใช้เงินได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานการใช้เงินอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือมีหลักฐานเป็นหนังสือนะคะลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงค่ะเช่นใบเสร็จรับเงินนะคะหรือจดหมายนะคะซึ่งมีข้อความว่าได้มีการใช้เงินแล้วแล้วก็ลงลายมือชื่อของผู้ให้กู้ยืมนะคะหรืออาจจะมีการเวียนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานถึงการกู้ยืมเงินนั้นนะคะซึ่งก็หมายถึงการส่งมอบหลักฐานการกู้ยืมนะคะกลับคืนไปให้แก่ผู้กู้นะคะด้วยความยินยอมของผู้ให้กู้นะคะหรืออาจจะเป็นการแทนเพิกถอนลงในเอกสารหลักฐานการกู้ยืมเงินนั้นก็ได้นะคะการแทนเพิกถอนก็หมายถึงการขีดค่าข้อความนะคะที่แสดงว่าได้มีการกู้ยืมเงินกันนะคะหรืออาจจะมีการเขียนข้อความลงไปในหลักฐานการกู้ยืมเงินว่าได้มีการชำระหนี้แล้วนะคะทั้งนี้ต้องเป็นโดยความยินยอมของผู้ให้กู้ด้วยนะคะค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องการรับทรัพย์สินอย่างอื่นแทนเงินค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะในการกู้ยืมนะคะผู้ให้กู้ย่อมส่งมอบเงินจำนวนที่กู้ให้แก่ผู้กู้นะคะและเมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ค่ะผู้กู้ก็ย่อมชำระหนี้โดยการส่งมอบเงินตามจำนวนที่กู้นะคะคืนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะกฎหมายเปิดโอกาสให้ตกลงยอมรับเอาทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจำนวนเงินที่กู้นะคะหรือแทนการชำระหนี้เงินกู้ได้ค่ะซึ่งอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าถ้าในการกู้ยืมเงินค่ะหากผู้กู้นะคะยอมรับเอาทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจำนวนเงินที่กู้ค่ะเช่นนี้ก็ให้คิดเป็นจำนวนหนี้ค้างชำระนะคะเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งทรัพย์สินนั้นในเวลาและณสถานที่ส่งมอบค่ะประการที่สองก็คือในการชำระหนี้กู้ยืมค่ะนะคะถ้าฝั่งผู้ให้กู้ค่ะยอมรับเอาทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินที่กู้ยืมนะคะเช่นนี้ก็ให้ถือว่าหนี้เงินกู้ระงับไปเป็นจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งทรัพย์สินนั้นในเวลาและณสถานที่ส่งมอบค่ะนะคะดังนั้นค่ะหากมีการตกลงกันขัดกับหลักเกณฑ์ข้อ1และข้อ2ที่กล่าวมาข้างต้นค่ะกล่าวคือถ้ามีการตกลงยอมรับเอาทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจำนวนเงินที่กู้ยืมหรือเป็นการชำระหนี้แทนเงินที่กู้ยืมนะคะโดยไม่คำนึงว่าทรัพย์สินนั้นมีราคาตามท้องตลาดในเวลาและสถานที่ส่งมอบเท่าใดนะคะเช่นนี้ข้อตกลงนั้นเมื่อฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ย่อมมีผลเป็นโมฆะค่ะสำหรับหัวข้อเรื่องการคิดดอกเบี้ยนะคะในเรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนั้นอยากเรียนให้ทราบว่าสัญญากู้ยืมนะคะอาจมีการตกลงคิดดอกเบี้ยกันหรือไม่ก็ได้นะคะแต่หากมีการตกลงคิดดอกเบี้ยกันแล้วนะคะเป็นแต่ว่าไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้ชัดแจ้งนะคะกฎหมายก็ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีนะคะทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา7นะคะซึ่งแก้ไขใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีกำหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้ชัดแจ้งแล้วนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา654บัญญัติว่าห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราร้อยละ15ต่อปีนะคะหากตกลงคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ย่อมเป็นการตกลงที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะเช่นนี้ค่ะข้อตกลงในส่วนของดอกเบี้ยก็ย่อมตกเป็นโมฆะนะคะแต่ข้อตกลงในส่วนของต้นเงินยังคงสมบูรณ์อยู่นะคะดังนั้นแล้วนะคะผู้ให้กู้ก็จะไม่มีสิทธิ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ได้นะคะแต่ยังคงเรียกได้เฉพาะต้นเงินที่กู้ยืมเงินกันเท่านั้นนะคะแต่หากว่าเป็นกรณีกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินค่ะก็อาจจะคิดดอกเบี้ยได้เกินกว่าอัตราร้อยละ15ต่อปีได้ค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บังคับของกฎหมายพิเศษด้วยนะคะซึ่งก็ได้แก่พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินนะคะซึ่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะมีอำนาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการ

ทางเงินนะคะอาจคิดจากผู้กู้ยืมได้นะคะแล้วก็พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์นะคะก็ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์นะคะสามารถเรียกจากผู้กู้ยืมได้นะคะดังนั้นแล้วสถาบันการเงินค่ะจึงอาจคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค่ะได้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้นะคะภายใต้บังคับของกฎหมายพิเศษดังกล่าวค่ะต่อไปเป็นเรื่องการคิดดอกเบี้ยทบต้นบ้างนะคะดอกเบี้ยทบต้นก็คือเมื่อมีการคิดดอกเบี้ยจากต้นเงินกู้แล้วนะคะก็จะมีการนำเอาจำนวนดอกเบี้ยที่ค้างชำระนะคะไปทบรวมเข้ากับเงินต้นนะคะเพื่อคิดดอกเบี้ยต่อไปนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะโดยหลักแล้วกฎหมายจึงห้ามไม่ให้คิดดอกเบี้ยทบต้นนะคะเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายยกเว้นนะคะให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้สองกรณีนะคะกรณีแรกก็คือกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันไว้เป็นหนังสือนะคะให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้นะคะเมื่อดอกเบี้ยค้างชำระไม่น้อยกว่า1 ปีนะคะหรือเป็นกรณีประเพณีค้าขายให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ค่ะเช่นการคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัดเป็นต้นนะคะค่ะนักศึกษาคะนักศึกษาได้ทราบสรุปเนื้อหาของหน่วยที่4นะคะเกี่ยวกับสาระสำคัญของเอกเทศสัญญาบางลักษณะที่สำคัญแล้วนะคะภายในเวลาที่กำหนดนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะพร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างแล้วก็คำพิพากษาฎีกาต่างๆที่เกี่ยวข้องได้จากเอกสารการสอนประกอบวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรในหน่วยที่4ต่อไปได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับ

0: นักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
3: ตอนการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องทราบหรือไม่ว่าการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องในภาวะปกติและภัยพิบัติเป็นอย่างไร 1. เครื่องหมายมีขนาดเล็กพร้อมข้อความระบุหน่วยงานสังกัดชัดเจน 2. ปลอกแขนมีตราสัญลักษณ์ของสภากาชาดไทย 3.หน่วยบริการทางการแพทย์ขององค์กรกาชาดแต่ในภาวะสงครามเครื่องหมายที่ใช้จะเป็นเครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวไม่มีชื่อองค์กรหรือตัวอักษรใดๆใช้เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเครื่องมือขององค์กรกาชาด

0: หน่วยงานที่สามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้คือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาชาดบุคคลที่ได้รับอนุญาตและทหารเสนารักษ์
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณธนพรโพมั่นครับหรือป้านาครับป้านาครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นฟาร์มเห็ดครับแล้วก็จนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

0: ธนพรโผมั่นหรือป้านาเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดป้านาได้เปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดการผลิตเห็ดและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศผู้ที่ผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือนมาทำฟาร์มเห็ดบนที่ดินมรดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ป้านาเคยทำงานในห้องแลบวิเคราะห์อาหารสัตว์อยู่เป็นเวลา15ปีสุขภาพร่างกายนั้นก็แย่ลงเรื่อยๆจนถึงขั้นสลบในห้องแลบเพราะการได้รับสารเคมีจากงานจึงทำให้ป้านามีความคิดที่จะทำงานประเภทอื่นโดยเริ่มจากการศึกษาการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดสู่การแปรรูปเห็ดในรูปแบบต่างๆได้ศึกษาและลองผิดลองถูกจนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้โอกาสผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดโดยมีความตั้งใจในการกระจายรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานปัจจุบันป้านาน่ะจริงๆแล้วเคยทำแบบไม่ได้มีการวางแผนทำมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันก็ทำให้เราอ่ะเจออุปสรรคเจอปัญหาเยอะใช้ความเพียรในการทำต้องไม่ย่อท้อในการที่จะฝึกฝนตนเองไม่ย่อท้อที่จะเผยแพร่ความรู้แล้วก็ไม่ย่อท้อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ในการทำงานของป้านาจากการที่เคยล้มเหลวมาก่อนแล้วก็เลยต้องมาลำดับความคิดของตัวเองใหม่ลำดับการทำงานใหม่พอเริ่มทำแบบนี้เริ่มที่ตัวเองได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วมันทำให้ชุมชนเขาเริ่มเข้าใจเราจากที่แรกๆเขาจะทำไปทำไมทำเพื่ออะไรเขาก็จะงงๆกับเราไงเราก็ไม่เคยหยุดนิ่งอะค่ะเรียกว่าใช้หลักของพ่อหลวงก็ว่าได้ความเพียรเอาความเพียรมาเป็นหลักเลยสู้สู้สู้มาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เริ่มสว่างแล้วค่ะการล้มเหลวของป้านามันเริ่มจากการที่ป้านาคิดใหญ่ทำใหญ่ป้านามาเรียนรู้ในเรื่องของการทำเห็ดแล้วก็มองว่าไอ้ที่ทำน้อยๆจะได้มากอ่ะมันไม่น่าจะใช่มันควรจะเป็นเรื่องที่ทำมากมันถึงจะได้มากเป็นความคิดที่สุดโต่งเกินไปพอทำไม่เชื่อในสิ่งที่เคยได้รับการเรียนรู้มาว่าทำน้อยได้มากทำมากได้น้อยเราค้านเขาแล้วเราก็ไม่เชื่อเลยนี่ก็คือความดื้อรั้นของเราแต่พอทำไปแล้วมันก็เลยประสบปัญหาให้เราเห็นปัญหามันตามมามากมายทำเห็ดเยอะเห็ดก็ออกเยอะพอออกเยอะก็มีเรื่องการตลาดเข้ามาแล้วเราไม่ได้รู้เรื่องในเรื่องของการตลาดเลยเราเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะทำอะไรแบบอยากได้เยอะๆคือความอยากมีมากไงฮะอยากได้เยอะๆได้เยอะมันก็ต้องได้เงินเยอะคิดแค่นั้นไงแต่การตลาดเราไม่รู้จักการตลาดทุกวันนี้ก็เหมือนกันเกษตรกรน่ะส่วนใหญ่จะไปไม่รอดเพราะเราไม่สามารถที่จะควบคุมราคาได้ไงฮะซึ่งป้านาเองอ่ะประสบความล้มเหลวจากตรงนี้มาก็เลยมาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เริ่มทำใหม่ทำให้มันเอาหลักปรัชญาของพ่อหลวงในเรื่องความพอเพียงมาใช้ฐานรากเนี่ยมันต้องมั่นคงก่อนพออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นถ้าฐานรากมันมั่นคงแล้วมันค่อยไปต่ศูนย์ที่นี่ทุกวันนี้นอกความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของพ่อหลวงที่เป็นหลักๆเลยนะคะแล้วก็จะมีฐานการเรียนรู้ในเรื่องของป่าเราก็มีการปลูกป่าทั้ง5ระดับเราก็มีอยู่แล้วในเรื่องของการอนุรักษ์ดินเราก็จะสอนมีฐานการเรียนรู้ในเรื่องของการทำดินให้เด็กได้เรียนรู้หรือชุมชนต่างๆที่เขาเข้ามาอยากรู้เรื่องดินที่นี่จะมีวิทยากรที่มีความสามารถในการปรุงดินให้เราน้ำป้านาเองอ่ะก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนี่แหละค่ะมีอยู่ครั้งนึงน้ำในบ่อข้างหลังเนี่ยที่เป็นบ่อบัวเนี่ยค่ะเมื่อก่อนไม่มีบัวน้ำมันเสียเราก็ไม่รู้ยังไงปั้นบอลก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายก็เลยลองเอาบัวหลวงมาปลูกดูน้ำเลยใสสะอาดเราก็เลยมองว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นการอนุรักษ์น้ำได้ไม่ว่าจะรักน้ำรักแม่ธรณีรักป่าได้หมดในส่วนของโครงการที่นำเอาในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวปรัชญาตัวทฤษฎีวิธีการปฏิบัติ หรือการมีนวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมของเราก็มีหน่วยงานมาให้องค์ความรู้กับเราเข้ามาตรงนี้ด้วยเราก็เลยได้นวัตกรรมหลายอย่างเหมือนกันค่ะที่เข้ามาและที่สำคัญเลยอ่ะนาน่ะต้องการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มันดีนาก็พยายามมองว่าอะไรที่เราจะเอาเข้ามาใช้ในนี้ได้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนาก็พยายาม
0: จากการที่ใครๆก็บอกว่าการทำเกษตรมีแต่ทำให้จนสร้างภาระหนี้ไม่มีความสุขป้านาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีคุณค่าทางสังคมเพราะเป็นอาชีพที่สร้างแหล่งอาหารที่ดีทำให้คนอื่นได้อิ่มท้องการทำเกษตรนั้นหากรู้หลักวิธีการและมีความรู้ก็จะทำให้เกษตรกรก้าวสู่การทำเกษตรยุคใหม่ที่สร้างรายได้และกำไรได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
2: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเว็บแอปพลิเคชัน S2U GAP ครับหรือระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ครับและวิทยากรของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์ดร.วนารัยวิริยสุทธีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนื้อหาน่าจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้กับการวิจัยที่พัฒนาไปสู่การนำไปใช้จริงของเกษตรกรครับเป็นเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ครับของพืชและสัตว์ครับแล้ววันนี้ครับวิทยากรของเราวันนี้ครับคืออาจารย์ดร.วนาลัยวิสุทธีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็ให้อาจารย์พูดเรื่องของที่มาที่ไปของจุดเริ่มต้นของงานวิจัยนี้ว่าเรามีแนวคิดยังไงบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับงานวิจัยนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรของเราก่อนนะคะซึ่งมันก็จะมีระบบมาตรฐานเนี่ยเป็นระบบมาตรฐานการปฏิบัติเนาะของเกษตรกรซึ่งก็มีด้วยกันผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนาะมีด้วยกันหลากหลายชนิดเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มของพืชกลุ่มที่เป็นมาจากปศุสัตว์เนาะหรือแม้แต่กลุ่มที่มาจากการประมงก็เหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนาะซึ่งหากระบบการผลิตของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับมาตรฐานเขาก็จะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆเนี่ยมีมาตรฐานไปด้วยนะคะซึ่งระบบการผลิตเหล่านี้ค่ะก็มีด้วยกันหลากหลายระบบด้วยกันเนาะซึ่งระบบเนี่ยก็เป็นระบบนึงเนาะที่เป็นระบบพื้นฐานทางเกษตรของประเทศไทยเนาะรวมถึงแม้แต่เราหากเราต้องการส่งออกผลผลิตเราเนี่ยไปยังต่างประเทศเขาก็จะมีความต้องการมาตรฐานเนี่ยเป็นโดยพื้นฐานอยู่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าเกษตรกรต้องเห็นว่าจำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบนี้
1: ควรที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องเนาะเพราะว่าถ้าเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วผลผลิตที่ได้มาเนี่ยก็จะปลอดภัยทั้งกับผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกรเองที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะทำให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติระหว่างการผลิตรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการปฏิบัติหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมที่แม้แต่ผู้บริโภคเนี่ยอาศัยอยู่เนี่ยก็จะมีความปลอดภัยแล้วก็ทำให้มีความยั่งยืนเราสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยไปได้อีกยาวนาน
0: แต่ว่าเกษตรกรถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติตามที่เรียกว่า GAP ก็คือ Good Agricultural Practice เนี่ยมันจะทำให้คือเกษตรกรปลอดภัยใช
1: ่
0: ไหมแล้วก็ผลผลิตปลอดภัย
1: แล้ว
0: ก็สิ่งแวดล้อมที่อะไรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช่ไหมครับ
0: ซึ่งหน่วยงานที่ทำที่ในการควบคุมหรือตั้งกฎนี้ขึ้นมาคือ
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นกลุ่มวิชาการเกษตรเนาะก็จะเป็นผู้ควบคุมดูแลรวมถึงในส่วนของพืชเนาะเป็นกลุ่มวิชาการเกษตรถ้าเกิดในส่วนของปศุสัตว์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มปศุสัตว
0: ์
1: ถ้าเป็นในส่วนของการเกี่ยวกับประมงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประมงค่ะซึ่งงานวิจัยของเราชิ้นนี้ค่ะเราก็จะเน้นอยู่สองกลุ่มด้วยกันก็คือเป็นพืชอาหารเป็นพืชอาหารเนาะอีกส่วนนึงก็จะเป็นฟาร์มปศุสัตว์ที่เป็นฟาร์มโคต่างๆเนาะใช่ค่ะซึ่งในส่วนของฝั่งพืชเนาะ
0: ค
1: ือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารเนี่ยเขาก็จะมีข้อหลักๆที่มีการตรวจประเมินตรวจมาตรฐานกันอยู่ทั้งหมด8ข้อด้วยกันเนาะซึ่งข้อที่เป็นปัญหาใหญ่ๆเนี่ยสำหรับเกษตรกรเลยก็น่าจะเป็นข้อสุดท้ายเนาะเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล
0: ซึ่งเกษตรกรจะมองว่าเฮ้ยมันยากจังเลยที่จะทำให้ได้เราก็เลยเหมือนกับพัฒนาตัว
1: พัฒนาเราก็เลยมีการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ทดลองทดสอบค่ะประเมินตัวเองดูก่อนที่จะไปขอจริงๆกับกรมวิชาการเกษตรใช่ค่ะซึ่งระบบเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นระบบที่ง่ายกับการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถทำได้เนาะก็คือจะอยู่ในแพลตฟอร์มก็คืออยู่ในหน้าเว็บไซต์ค่ะก็เหมือนเว็บไซต์ทั่วๆไปที่เราเข้าไปลงทะเบียนหรือว่าเข้าไปทำงานค่ะ
0: เว็บไซต์ชื่ออะไร
1: เว็บไซต์เนี่ยก็คือ stou.gap ก็ก่อนที่จะไปยื่นขอใบรับรองจริงๆจากหน่วยงานต้นสังกัดที่เขาทำหน้าที่ดูแลอยู่ค่ะก็เป็นมันก็จะช่วยในการให้เกษตรกรเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อไปขอเนี่ยก็ทำให้ส่วนใหญ่เนาะถ้าเกิดมีการทดสอบกับระบบนี้แล้วเราก็จะพบค่ะว่าข้อผิดพลาดของเราเนี่ยหากเราเป็นเกษตรกรเนี่ยมีจุดไหนเป็นข้อผิดพลาดเราก็จะไปแก้ไขในส่วนนั้นก่อนที่จะยื่นขอจริงๆกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
0: เหมือนกับว่าตัวแอปพลิเคชันนี้เป็นเหมือนกับว่าตัวจำลองหรือพรีในการตรวจสอบ
1: ของ
0: ทดลองให้อาจารย์เล่าเรื่องของกระบวนการว่าเราจะเข้าไปใช้ทำงานเข้าไปใช้งานระบบนี้ต้องทำอะไรบ้างคร
1: ับ ค่ะก็ง่ายๆเลยก็คือไปเข้าไปที่เว็บไซต์เนาะ stou.gap นะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการรีจิสเตอร์ก็คือมีการลงทะเบียนก่อนใช่ค่ะซึ่งการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเนี้ยค่ะก็ไม่ได้เสียเงินใดๆทั้งสิ้นเป็นเว็บไซต์ฟรีเนาะที่ให้เกษตรกรสามารถลงทะเบียนได้แล้วก็ข้อมูลที่เตรียมสำหรับลงทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เหมือนกับเรากรอก
0: ใช่
1: ในการยื่นค่ะแล้วก็รวมถึงข้อมูลต่างๆที่ต้องการให้อัพโหลดเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยรูปแบบของผังฟาร์มจำนวนพื้นที่จำนวนสมาชิกในครัวเรือนใช่ค่ะสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรหรือว่าขั้นตอนปฏิบัติที่ใช้ในการปฏิบัติทางการเกษตรของคุณเนี่ยทำอะไรมีอะไรบ้างใช่ค่ะก็เป็นข้อมูล ที่จะต้องเบื้องต้นที่จะใช้ในการรีจิสเตอร์ในการกรอกเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อเป็นการพรีแอดพูฟอะค่ะว่าโอเคถ้าเกิดเรามีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในระดับนี้สามารถที่จะได้รับการอนุมัติหรือไม่
0: ในการขอย
1: ื่นได้ใช่ค่ะ
0: ผู้ก็ต้องเข้าไปในการประเมินแต่ละข้อ
1: ใช่ไหมใช่ค่ะก็กรอกข้อมูลเหล่านี้ค่ะเข้าไปในการประเมินแต่ละข้อหลังจากที่เราเหมือนกดสับมิดหรือว่ากดให้ระบบเนี่ยทำการประมวลผลให้เรียบร้อยแล้วระบบก็จะมีการประมวลผลออกมาแล้วก็ดูว่าถ้าหากคุณมีข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเพียงพอหรือไม่เพื่อที่จะขอรับรองมาตรฐานแต่ว่าถ้าข้อมูลตัวไหนเนี่ยที่ไม่ผ่านนะคะคือในการพรีแอดพูฟเบื้องต้นเนี่ยไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะมีการให้ข้อมูลให้ความรู้เพิ่มเติมว่าคุณควรจะมีการปฏิบัติอย่างไรทำให้การขอรับรองเนี่ยสามารถผ่านได
0: ้เกษตรกรต้องเข้าไปในระบบมี8ข้อทำประเมินปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าเราต้องมีการจัดการยังไงประเมินยังไง
1: ใช่ค่ะรวมถึงเราก็จะมีการให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเกษตรกรอยู่ในเว็บไซต์ค่ะก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในตัวเอกสารหรือว่าในเป็นคลิปวิดีโอต่างๆนะคะก็ให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเรียนรู้ให้ได้รับความรู้ในส่วนภาคเกษตรกรท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปลองทดสอบระบบนะคะในการขอยื่นรับแบบประเมินนี้ได้นะคะรวมถึงหากใครสนใจที่จะอยากได้ความรู้เกี่ยวกับ GAP การขอรับรองมาตรฐานต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์นี้เหมือนกันค่ะ
0: แล้ววันนี้ครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรกรรมครับเกษตรกรท่านใดที่สนใจจะเข้าไปลองใช้ระบบสารสนเทศ STU GAP ก็สามารถเข้าไปใช้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณนุกูลนามปราศัยแห่งสวนสมฤทธิ์ครับซึ่งคุณนุกูลครับได้มีการผลิตกล้วยหอมทองครับตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครับเพื่อเป็นการลดสารเคมีทางการเกษตรครับตกค้างสู่สิ่งแวดล้อมครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

กล้วยหอมทองที่พัฒนาอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือว่ากล้วยหอมทองหนองเสือนะครับเป็นกล้วยหอมทองที่ได้รับ GI นะครับเป็นกล้วยหอมทองเฉพาะถิ่นเพราะนั้นกล้วยหอมทองของจังหวัดปทุมธานีเราเนี่ยเป็นกล้วยหอมทองที่ญี่ปุ่นบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกนะครับเพราะว่า1ทำไมมันเป็นเรื่องของการผลิตแหล่งผลิตนะครับทำไมเราได้รับ GI ดินบ้านเราพิเศษอย่างไรนะครับถ้าย้อนไปกว่าทศวรรษหรือว่าหลายๆคนที่เป็นโบราณโบราณจริงๆเขาบอกพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ชายทะเลเก่านะครับเป็นพื้นที่มีดินสะสมปัจจุบันมันเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวที่มีธาตุอาหารครบแต่ทำอย่างไรพืชจะกินได้ผมเองมาเรียนรู้เรื่องของการระเบิดดินนะครับทำอย่างไรดินมันจะระเบิดให้พืชได้ชอนชัยได้กินอาหารในดินได้ไม่เหมือนกับดินทรายที่เราใส่อะไรไปมันก็สามารถดูดซึมได้นะครับดินเหนียวทำอย่างไรพืชจะดูดซึมกินได้นะครับก็มาเรียนรู้เรื่องของการทำเกษตรผสมผสานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่เรายึดหลักปราชญ์ของพระราชานะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรามองเห็นว่าการทำพืชเชิงเดียวมันไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรหรือว่ามันอาจจะเสียหายล้มได้เลยนะครับโดยที่แรกๆผมเองทำกล้วยหอมทองนะครับเจอลมก็ล้มก็เสียหายทั้งแปลงนะครับจากนั้นเรามาเรียนรู้ร่วมกันจากกลุ่มเราเนี่ยว่าในกล้วยหอมทองมันอะไรที่ชอบอยู่ในร่มที่อาศัยกันได้ในสมาชิกกลุ่มนะครับก็มาปลูกเรื่องของพริกขี้หนูสวนนะครับพืชผักล้มลุกนะครับในช่วงที่ปลูกกล้วยหอมทองแรกๆเนี่ยจะมีพืชผักเนี่ยมันจะใช้เวลาแค่เดือนเศษๆก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอย่างมะระนะครับอย่างบัวแฟงนะครับเราสามารถที่จะปลูกค่อมร่องคือเรามีร่องน้ำแต่พื้นที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ในน้ำเราปล่อยปลานะครับในน้ำมีปลาที่จะกำจัดวัชพืชไม่งั้นเราต้องใช้แรงงานที่จะต้องทำหญ้าเป็นเส้นหนึ่งก็เป็น100 บาทเพราะฉะนั้นเราปล่อยปลาธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นอาหารให้เราได้ด้วย

ปลูกกล้วยหอมทองให้ปลอดภัยเนี่ยประสบการณ์เราทำกล้วยส่งญี่ปุ่นเนี่ยเราเรียนรู้กับทีมที่ปรึกษาญี่ปุ่นที่เขาลงสอนเราเทรนเรามานะครับก็เป็นถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เราทำกล้วยอินทรีย์เริ่มต้นนะครับก่อนที่จะได้ทำกล้วยปลอดภัยก็คือ GAP นะครับGAP ก็คือเกษตรปลอดภัยแต่สามารถใช้ปุ๋ยใช้ยาที่ทางการหน่วยงานของเกษตรแนะนำนะครับเราไม่ได้ใช้นอกเหนือจากนั้นแต่ด้วยวิธีการที่เราทำประจำแล้วเราจะรู้ว่าเรื่องปุ๋ยเรื่องยาบางครั้งไม่จำเป็นที่จะทุ่มให้กับกล้วยนะครับแต่ต้องมีบ้างนะครับไม่ต้องใส่เยอะเพราะดินเราเป็นดินที่ดีอยู่แล้วนะครับ

0: พอดอพนัดที่ดินนะครับการทำน้ำ EM น้ำหมักการทำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่จะใช้กับกล้วยนะครับการลองก้นหลุมการเรียนรู้กับหน่วยงานเกษตรนะครับกระทรวงวว.วิจัยวิทยาศาสตร์ในส่วนหนึ่งแล้วก็กรมวิชาการกรมวิชาการก็จะมีเรื่องของการทำเชื้อไตโคดาม่าที่กำจัดเชื้อราในดินนะครับเชื้อบีวิเลียที่กำจัดหนอนกออะไรพวกนี้ได้นะครับก็เราเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ใช้กับพืชของเราสิ่งที่ดีกับสุขภาพเราก็คือเรื่องของเราไม่ได้รับสารเคมีเข้าร่างกายนะครับแต่ในเมื่อเราทำเป็นธุรกิจเป็นแปลงใหญ่นะครับเราทำเป็นปลอดภัยเรื่องของสารเคมีอาจจะมีบ้างนะครับแต่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานเกษตรที่เขาอนุญาตให้ใช้นะครับเราเองต้องมีการป้องกันตัวในการใช้สารเคมีนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็การทำพืชหมุนเวียนมันจะลดเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือเกษตรกรเองต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องใส่ใจนะครับการปรับปรุงดินนะครับการใช้สารชีวพันธุ์ต่างๆการลอกเลนเราจะลอกช่วงอายุกล้วยประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนนะครับก่อนออกเครือพูดง่ายช่วงกล้วยตั้งท้องนะครับเราจะเติมตรงนี้ให้เขาให้เขาไม่ขาดพูดง่ายว่าเติมให้เขาแข็งแรงทุกอย่างที่เราใส่ไปบางทีรดน้ำมันจะไหลลงไปหมักในเลนเรามีเครื่องดูดเลนนะครับดูดพ่นขึ้นไปพ่นขึ้นไปใส่กบโคนหมดเลยอีกอย่างนึงก็คือเราไม่ต้องตัดหญ้าเลนพวกนี้จะไปทับหญ้าหมดเลยครับทับหญ้าให้เน่าก็เป็นอาหารให้พืชไปหลังจากดูดเลนประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เราจะไปสังเกตเห็นว่ารากกล้วยมันจะขึ้นมากินเลนขาวพุเต็มพื้นดินเพราะนั้นเราก็จะสังเกตว่ามันชอบมันถึงได้ขึ้นมากินอย่างนี้วิชาการบอกเป็นไปไม่ได้รากขึ้นมาเหนือดินมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันขัดกับวิชาการนะครับเพราะว่ารากกล้วยถ้าเขาได้แสงแดดนิดๆถ้าเขามาเจอแสงแดดนิดเขาจะมีความแข็งแรงเขาจะเป็นจากรากขาวเป็นรากเหลืองรากดำใช่ไหมพอรากดำปุ๊บเขาก็สามารถที่จะมีความแข็งแรงที่จะส่งน้ำเลี้ยงให้กับต้นได
1: ้คุณผู้ชมครับและช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณมณะห่อผลครับกันที่โคกหนองนาบ้านมณะครับซึ่งคุณมณะครับได้มีการเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ครับมาประยุกต์ใช้ครับแล้วก็พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเรามาชมกันเลยครับ

พ่อสอนตลอดแม่สอนตลอดว่าต้องประหยัดมีคำหนึ่งที่แม่สอนไว้คืออย่ากางเรือให้ใหญ่กว่าทุนซึ่งมันสอดคล้องกับ3ห่วง2เงื่อนไขของพงทันเลยครับถ้าเราไม่ทำอะไรเกินตัวเราก็จะมีภูมิกันนะครับจะสามารถอยู่ได้จริงแล้วการที่ผมมีที่16ไร่เนี่ยนะครับผมไม่สร้างเองมันเป็นภูมิกันที่ปู่ย่าตายายสร้างไว้ให้เราด้วยซ้ำเราแค่รักษาให้ดำรงอยู่ให้คงอยู่แล้วสามารถทำกินบนพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างมีความสุขเราปลูกไม้หลายอย่างเรามีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนนะครับไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องเสี่ยงถ้าเราปลูกไม้อย่างเดียวนะครับถึงเวลาเหมือนกระท่อมนะครับลมเลยนะครับตอนนี้ราคาเหลือมาจาก400-500เหลือ60บาทนะครับมันก็ยากที่อยู่ได้แต่ก็อยู่ได้โดยวิธีของเขาแต่เราไม่ยึดติดนะครับเพราะว่ากระท่อมที่ขายโลละ40บาทเนี่ยต้องใช้สารเคมีนะครับผมไม่ใช้ใบปลูกก็ช่างมันส่วนเรามันก็แปรรูปของเราจากต้นไม้ที่ขายไม่ได้แล้วก็เอาพริกไทยเอาสดีปีมาก็เพื่อให้เป็นค้างของพืชชนิดใหม่มันก็อยู่ในกลุ่มของป่า5ระดับอยู่ดีครับทุกคนเข้ามาบอกที่นี่

ขาดดีร่มเย็นมีของกินทุกอย่างเลยนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นผมประเมินกิจกรรมอะไรไม่ทราบครับใช้เด็กนักเรียนมาตีกองเล่มตัดเนี่ยเด็กเรียนป.6 บอกว่าบ้านลุงน้าเนี่ยไม่มีตังค์ก็อยู่ได้มีของกินของนี้กินได้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนที่เข้ามาจะพูดเหมือนกันหมดว่าที่นี่มีของกินเยอะมากไม่ต้องซื้อก็อยู่ได้ครับในบ่อมีปลานะครับในสวนมีผักมีผลไม้นะครับซึ่งเดิมเชื่อมจากโคกเดิมนะครับที่เป็นภูมิปัญญาแล้วก็มีเกสรดอกไม้นะครับสามารถทำชาได้เช่นชาพยอมนะครับซึ่งปลูกไว้หลายปีก่อนขุดโคกนาฬิกาครับการทำโคกดอกนาเนี่ยถ้าขุดเนี่ยมันต้องรู้พื้นที่ซึ่งแต่เดิมที่เนี่ยนะครับพื้นที่เนี้ยลักษณะคล้ายกันหมดแต่ด้วยที่ช่วงหนึ่งข้าวเปลือกราคาแพงเขาอะไรกบทำนากันหมดทุกวันนี้นะครับก็พยายามจากที่ตัวเองเคยเป็นพี่บ้านนะครับก็ได้ประสานได้พูดคุยได้ชักชวนกระชวนในสิ่งที่เขาทำได้ในพื้นที่ของเขาปลูกผักในสวนครัวไว้กินซึ่งบางครั้งหาแค่พริกขี้หนูนะครับตามในพริกคุกนึงเนี่ยเราซื้อพริกขี้หนู10-20 บาทนะครับแต่ที่เหลือไปไหนละทิ้งก็บอกปลูกพริกขี้หนูสักต้นมาครับต้นเดียวเนี่ยคุณกินไม่หมดหรอกน้ำพริกไม่ได้กินทุกวันอยากกินก็เดินไปหน้าบ้านก็เด็ดมาก็มีหลายบ้านส่วนใหญ่ก็มีพืชผักสวนครัวสมุนไพรเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะปลูกกันแทบทุกบ้านครับที่มีที่

ด้านสังคมก็คือได้พบปะพูดคุยกับเครือข่ายได้เรียนรู้นะครับด้านสิ่งแวดล้อมก็คือช่วยลดเรื่องภาวะโลกร้อนได้เครือข่ายได้เป็นต้นแบบให้กับชุมชนนะครับว่าและก็หลายครั้งหลายคนที่คนข้างนอกเข้ามาเขาบอกว่าที่เนี้ยอยู่ใกล้กรุงเทพมีที่แบบนี้ด้วยหรือนะครับซึ่งมุมมองหนึ่งถ้าตรงนี้เป็นแปลงข้าวมองมาปั๊บสมัยโบราณเราจะเห็นสคสเนาะจะมีกระท่อมแล้วมีข้าวหน้าบ้านช่วงที่ปลูกข้าวตรงนี้เป็นได้จริงๆครับนะครับมองเข้าไปเนี่ยจะเป็นกับหน้าข้าวหน้ากระท่อมแล้วลงจากตรงนี้สามารถจริงๆแล้วสามารถอยู่ได้หนึ่งครอบครัวโดยสบายนะครับอย่างเดียวที่ได้คือความสุขนะครับแล้วก็มีอาหารปลอดภัยกินนะครับสิ่งแรกเลยครับใจต้องมาก่อนใจรักไหมนะใจรักไหมถ้าใจไม่รักคุณทำไม่ได้นะอย่างเดียวเลยครับต้องใจอย่างเดียวเลยครับส่วนอย่างอื่นจะตามมานะครับไม่ใช่ว่าอยากทำแล้วจ้างทุกอย่างคืออยากมีมันก็ไม่เหลือก็ไม่รอดแต่ผมทำเข้าใจมีเวลาผมมาทำไม่รีบแล้วเขาก็ค่อยโตใช้เวลามัน3ปีเสร็จนะแปลงเนี้ยครับมีต้นไม้ขนาดเนี้ยมีกล้วยมากกว่าเกือบ10สายพันธุ์นะพี่แปลงนี้มีผลไม้หลายชนิดที่คนรู้จักทุกอย่างนะครับทุกอาชีพการทำงานต้องศึกษาข้อมูลไม่มีใครเกิดมาแล้วอ่านกไก่ออกครับนะครับก็ต้องสอนจากพ่อแม่เข้าสู่โรงเรียนทุกคนก็เหมือนกันทุกอาชีพก็เหมือนกันการเป็นนักบริหารหรือว่าเกษตรคุณต้องมีความรู้คุณต้องเรียนต้องหาความรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะลงมือทำครับ

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินบทลงแล้วครับอย่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: งมสทได้เหรอ
1: เ
2: ปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับแล้วก็เนื้อหาถัดมาก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก็คือเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมโลกก็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยก็จะมีบทบาทต่อสังคมโลกถึงแม้จะไม่มากนักเนื่องจากว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่เป็นประเทศที่ใหญ่โตหรือมีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกสักเท่าไหร่นักนะครับตอนนี้ก็มาดูในรายละเอียดว่าเวลาพูดถึงเศรษฐกิจไทยกับสังคมโลกเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับอันแรกเราก็จะพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกอันที่2เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกซึ่งอาจจะไม่มากนักนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอันนี้ดูจะมีผลมีอิทธิพลมีความรุนแรงพอสมควรนะครับแนวคิดทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็คือพูดง่ายจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงในสังคมโลกยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกนะครับเวลาพูดถึงเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกก็คือเราจะดูถึงบทบาทของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยนะครับต่อสังคมโลกก็คือในเรื่องของการผลิตและการส่งออกก็คือหมายความว่าประเทศไทยมีการผลิตสินค้าแล้วก็ส่งออกสินค้าไปยังสังคมโลกนั่นเองหรือไปยังที่ต่างๆนานาทั่วโลกนั่นเองเพราะว่าอย่างน้อยไทยก็มีบทบาทในเรื่องของด้านการผลิตสินค้าที่สังคมโลกยังต้องการอยู่เช่นสินค้าทางด้านเกษตรถูกไหมครับแล้วเราก็ส่งออกสินค้าทางด้านเกษตรเพราะว่าสินค้าทางด้านเกษตรนั้นจริงๆแล้วมันก็คืออาหารนั่นเองนะครับซึ่งอาหารก็เป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆนานาทั่วโลกต้องการอยู่ถูกไหมครับอันที่2ก็คือบทบาทของเศรษฐกิจไทยในด้านการบริโภคนั่นก็คือหมายความว่าในทางกลับกันนอกจากเราเป็นบทบาทในทางการผลิตแล้วเราก็ต้องบริโภคด้วยก็คือหมายความว่าเราก็จำเป็นต้องซื้อสินค้าและบริการจากที่อื่นๆในโลกเข้ามาบริโภคภายในประเทศเราด้วยนะครับนอกจากบทบาทด้านการผลิตบทบาทด้านการบริโภคแล้วประเทศไทยก็ยังมีบทบาทด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีประเทศไหนในโลกถูกไหมครับที่พูดไปแล้วว่าไม่ติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองก็มีบทบาทด้านเศรษฐกิจในเรื่องของการค้ากับประเทศอื่นด้วยนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องการค้าแล้วถัดมาก็คือบทบาทเศรษฐกิจไทยด้านการลงทุนระหว่างประเทศก็แน่นอนว่าประเทศไทยก็มีนักลงทุนชาวไทยไปลงทุนในประเทศต่างๆนานาทั่วโลกนะครับในขณะเดียวกันในทางกลับกันก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศที่รองรับนักลงทุนจากต่างชาติด้วยเช่นกันแต่เดี๋ยวพูดไปอีกมิตินึงนะครับแล้วก็บทบาทเศรษฐกิจไทยด้านบริการอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นด้านบริการต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันนะครับเน้นกันมากเลยก็คือด้านการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวก็ถือเป็นภาคบริการที่สำคัญของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับที่นักท่องเที่ยวจากต่างชาติหลายๆประเทศนะครับชื่นชมชื่นชอบแล้วก็มาเที่ยวกันไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะพูดถึงบทบาทของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยเมื่อกี้เราพูดถึงเศรษฐกิจไทยบทบาทเศรษฐกิจไทยต่อโลกตอนนี้เรากำลังพูดถึงบทบาทของเศรษฐกิจโลกต่อไทยฉะนั้นบทบาทแรกก็คือบทบาทเศรษฐกิจโลกด้านอุปสงค์ก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจโลกนั้นอุปสงค์ก็คือซื้อพูดง่ายนะครับเศรษฐกิจโลกก็ต้องซื้อสินค้าและบริการจากประเทศไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยขายอะไรล่ะก็ขายผลิตผลทางด้านการเกษตรต่อสังคมโลกนั่นเองอันที่สองก็คืออุปสงค์แล้วก็คืออุปทานอุปทานก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจโลกนั้นมีบทบาทด้านอุปทานก็คือขายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็กลับกันแล้วไทยก็จะเป็นฝ่ายซื้อนะครับสินค้าและบริการจากโลกจากเวทีโลกหรือจากสังคมโลกตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นบทบาทด้านเศรษฐกิจด้านอุปทานของเศรษฐกิจโลกต่อไทยนั่นเองรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกนะครับมีซึ่งก็มองว่ามันมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วเพียงแต่ว่าในยุคแรกๆนะครับอาจจะความสัมพันธ์นั้นอาจจะอยู่ในวงแคบๆ
อาจจะอยู่แค่ในภูมิภาคเดียวกันหรือว่ามูลค่าการติดต่อค้าขายกันก็อาจจะยังไม่มากนักแต่ปัจจุบันก็เริ่มขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจออกไปใหญ่โตนะครับหมายถึงว่าไปทั้งประเทศตะวันตกด้วยไม่ใช่เฉพาะในภูมิภาคนี้แล้วนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกนั้นมันก็ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยอาจจะขาดความเป็นอิสระถูกไหมฮะก็คือหมายความว่าไม่สามารถดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจได้อย่างอิสระแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะครับนั่นก็คือแนวคิดตอนที่หนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนั่นก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจไทยก็มีผลต่อเศรษฐกิจโลกทั้งในด้านการผลิตการบริโภคการซื้อสินค้าอะไรต่างๆนานารวมทั้งเศรษฐกิจโลกก็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ของอุปสงค์อุปทานนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆตามมานะครับโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตก็อาจจะมีมูลค่าไม่มากนักแล้วก็อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะครับแต่พอพัฒนาขึ้นนะครับเราก็ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปกับประเทศต่างๆนานาทั่วโลกทั่วทั้งทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงมูลค่าก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับมีความหลากหลายมากขึ้นอาจจะด้วยจากหลากหลายสาเหตุด้วยเรื่องของการโทรคมนาคมการขนส่งที่มันสะดวกมากขึ้นที่มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นสามารถขนส่งได้ในปริมาณมากๆอะไรทำนองนี้รวมไปถึงระบบที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานนะครับมันก็มีความสมบูรณ์มีพัฒนาการมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกแน่นอนอาจจะถูกมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่นักนะครับอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกไม่มากนักนะครับแต่ก็ยังพอเห็นผลอยู่บ้างนะครับงั้นมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกเป็นยังไงบ้างนะครับอันแรกนะครับเขาก็บอกว่ารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับในด้านการผลิตนะครับประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตนะฮะที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อเลี้ยงตนเองมาเป็นการผลิตเพื่อการค้านะฮะหรือบางทีเขาก็เรียกว่าเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองมาเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้าหรือเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อการบริโภคมาเป็นการผลิตเพื่อการค้านะครับก็คือว่ามันเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องการค้าขายแล้วนั่นเองนะครับหรือการสร้างความมั่งคั่งจากการค้าขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับการผลิตเพื่อการค้าก็ต้องผลิตในปริมาณที่มากๆเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นการผลิตในระบบอุตสาหกรรมนั่นเองเพื่อให้ได้ผลผลิตในจำนวนที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองหรือผลิตเพื่อบริโภคอีกแล้วนะครับอันที่สองก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงด้านที่สองด้านการผลิตก็คือการแปลรูปผลิตผลการเกษตรนะครับเรามีการแปลรูปผลิตผลทางการเกษตรแปลรูปเพื่ออะไรก็คือแปลรูปเพื่อให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นหรือการแปลรูปก็เพื่อให้สินค้านั้นมันมีอายุยืนยาวมากขึ้นไม่เน่าเสียง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันที่สองที่เราเปลี่ยนแปลงก็คือด้านการบริโภคนะครับการผลิตเราเปลี่ยนแปลงแล้วการบริโภคเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยการบริโภคก็เริ่มหันมาบริโภคสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่ประหยัดเวลาที่รวดเร็วที่เขาเรียกว่าอาหารจานด่วนรวมไปถึงเรื่องของการบริโภคอาหารเสริมอาหารปลอดสารพิษอะไรต่างๆนานาณปัจจุบันถูกไหมฮะส่วนด้านการค้านะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็คือเป็นแบบเปิดมากขึ้นเป็นแบบเปิดก็คือหมายความว่าก็คือเปิดเสรีนั่นเองทางการค้านะครับการค้าณปัจจุบันเนี่ยจะปิดกั้นกีดกันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าประเทศต่างๆนานารวมทั้งประเทศไทยนะครับเป็นสมาชิกขององค์กรการค้าโลกนะครับแล้วก็หลักการขององค์กรการค้าโลกอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือว่าห้ามกีดกันทางการค้า
พราะฉะนั้นเมื่อประเทศไทยเป็นองค์การเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกก็ต้องปฏิบัติตามนั้นก็คือไม่มีการกีดกันทางการค้านั่นเองนะครับด้านการเงินก็เช่นเดียวกันณปัจจุบันเราจะเห็นพัฒนาการทางด้านการเงินซึ่งเยอะแยะหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเช่นอาจจะเห็นเรื่องของบัตรเครดิตบัตร ATM ซึ่งจริงๆบัตรเครดิตบัตร ATM ก็อาจจะเป็นพัฒนาการที่อาจจะล้าหลังแล้วก็ว่าได้เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยธุรกรรมทางการเงินมันก้าวหน้าไปมากขึ้นนะครับธุรกรรมทางการเงินมันอยู่บนออนไลน์นะครับมันเริ่มมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของบริการของธนาคารก็ยกตัวอย่างชัดๆในชีวิตประจำวันเราเนี่ยณปัจจุบันอาจจะไม่ต้องพกเงินสดละถูกไหมฮะเราพกโทรศัพท์มือถือก็พอละก็คือหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราสามารถซื้อของจ่ายของซื้อของซื้อสินค้าและบริการอะไรโดยที่ไม่ต้องพกเงินสดเราใช้วิธีสแกนจ่ายแต่ว่าเราก็ต้องมีแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วก็ต้องมีเงินในบัญชีก็เท่านั้นเองนะครับเราก็จะเห็นธุรกรรมทางการเงินตรงนี้นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเป็นเรื่องของออนไลน์มากขึ้นในเรื่องของการลงทุนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับการลงทุนจากต่างประเทศลดลงนะครับส่วนการลงทุนของไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับทีนี้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงนิดนึงว่าในเอกสารของเราอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนนะครับที่อาจจะไม่ก้าวทันหรือสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับโดยเฉพาะสังคมโลกถูกไหมฮะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงในความเป็นจริงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะปัจจุบันนี้ถูกไหมครับด้านเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีแต่ว่าเอกสารของเราอาจจะไม่สามารถปรับปรุงให้ทันการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางราวบางประเด็นก็ต้องเรียนกันตรงๆนะครับว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงณปัจจุบันที่นักศึกษาเรียนอยู่นะครับทีนี้ด้านการจ้างงานนะครับก็เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับอันนี้ก็อาจจะตรงกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเพราะว่าเราเจอปัญหาเรื่องของโรคระบาดถูกไหมครับถึงแม้ตอนนี้อาจจะถูกมองว่าเบาบางลงหมายถึงว่าการผ่อนคลายมีมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็อาจจะยังพึ่งฟื้นตัวนะครับทีนี้จะพูดถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลกจากการที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีผลกระทบยังไงบ้างเขาก็บอกว่าด้านโครงสร้างการผลิตนะครับประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรนะครับมากพอที่จะส่งไปยังต่างประเทศก็คือหมายความว่าเราคงเคยได้ยินนะครับว่าไทยจะเป็นครัวโลกนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับก็หรือสภาพประเทศไทยเนี่ยก็เหมาะกับการเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเกษตรหรือภาคการเกษตรพูดง่ายก็คือเป็นแหล่งอาหารนั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคนะครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคของไทยเนี่ยอาจจะมีผลไม่มากนักนะเพราะว่าคนที่มีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคในสังคมไทยก็คงยังมีน้อยอยู่นะครับอันที่3คือการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าของไทยนะครับก็เน้นการค้าขายตามข้อตกลงของเขตการค้าเสรีนะครับภายใต้องค์กรการค้าโลกอย่างที่บอกรวมไปถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถูกไหมฮะตอนนี้เรารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับประเทศไหนถูกไหมฮะเราก็

ต้องดำเนินนโยบายทางการค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศที่เราไปรวมตัวด้วยนั่นเองถูกไหมฮะอย่างเช่นประชาคมอาเซียนนะครับก็แน่นอนว่าในทางเศรษฐกิจเราก็จะช่วยเหลือกันเราจะไม่ตั้งกำแพงภาษีเราจะไม่กำหนดโควต้าระหว่างกันอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านค่าเงินอันนี้ก็จะมีผลต่อการค้าของไทยในเวทีโลกถูกไหมฮะค่าเงินบาทอ่อนตัวค่าเงินบาทแข็งตัวก็จะส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการค้านั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนของไทยนะครับก็มีการไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากการผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงินนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานไทยนะแรงงานไทยในต่างประเทศลดน้อยลงนะครับเพราะว่าแต่ว่าเมื่อถ้าเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นนะครับแรงงานไทยก็อาจจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกของประเทศต่างๆนะครับว่าจะมีลักษณะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกนะครับว่ามันจะมีเมื่อเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะมีผลต่อเศรษฐกิจสังคมโลกยังไงแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่โตนะครับไม่ได้มีขนาดทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าน้อยมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยต่อสังคมโลกนั่นและเนื้อหาถัดมานะครับก็จะต่อเนื่องกันคราวนี้ก็จะดูในเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วก็คือหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยยังไงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าเศรษฐกิจโลกนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วมันมีผลต่อเศรษฐกิจไทยยังไงนะครับการเปลี่ยนแปลงอันแรกก็คือเขามองว่ารูปแบบและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเกิดจากอะไรและมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยยังไงอันแรกเลยที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของราคาน้ำมันอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือหมายความว่าถ้าเศรษฐกิจโลกในเรื่องของราคาน้ำมันมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากสาเหตุด้านการเมืองหรือสาเหตุเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจก็แล้วแต่เมื่อราคาน้ำมันมันตีตัวสูงขึ้นมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือหมายความว่าจะต้องเกิดภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทยแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นมันทำให้ต้นทุนของสินค้ามันเพิ่มสูงขึ้นสินค้าเลยต้องแพงขึ้นง่ายเมื่อสินค้าแพงก็คือง่ายเกิดภาวะเงินเฟ้อเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อเกิดอะไรขึ้นก็คนหรือประชาชนที่มีรายได้ประจำก็จะเดือดร้อนนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของราคาหุ้นนะครับอาจจะเกิดจากความนิยมในการลงทุนตราสารทางการเงินหรือการเก็งกำไรอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะครับรวมไปถึงข้อที่สามการเปลี่ยนแปลงด้านค่าเงินดอลลาร์เพราะว่าเป็นเงินสกุลใหญ่ที่ประเทศไทยนี่ก็ถือว่ามีสัดส่วนการถือกองหรือใช้เงินดอลลาร์ในทางการค้าการขายสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าค่าเงินดอลลาร์มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ต้องส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งหลายๆประเทศด้วยเพราะต้องยอมรับว่าค่าเงินดอลลาร์มันเป็นสกุลหลักของโลกเราก็ว่าได้นะครับทีนี้ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยล่ะนะครับถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันก็แน่นอนอย่างที่บอกแล้วว่ามันทำให้ของแพงค่าครองชีพของประชาชนก็จะสูงขึ้นนะราคาหุ้นก็จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในประเทศก็จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมไปถึงค่าเงินดอลลาร์ก็จะส่งผลต่อการนำเข้าการส่งออกการลงทุนรวมไปถึงหนี้สินของประเทศไทยด้วยนะครับถ้าอัตราหรือค่าเงินดอลลาร์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะส่งผลให้หนี้ของประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับทีนี้ถัดมาก็จะพูดถึงเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนะครับว่ามันจะมีแนวโน้มอะไรเกิดขึ้นนะครับแนวโน้มด้านแรกก็คือว่ามันเริ่มเห็นสิ่งที่เขาเรียกว่า

อาการเปลี่ยนแปลงด้านขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจจากที่แต่เดิมก็จะถูกมองว่าอเมริกาและชาติตะวันตกนะครับถือเป็นขั้วมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจแต่ปัจจุบันนะครับขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนมาเป็นชาติทางด้านอาเซียนชาติตะวันออกรวมไปถึงประเทศจีนเราเริ่มเห็นบทบาทหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนถูกไหมฮะนักท่องเที่ยวจีนเศรษฐกิจจีนนะครับเริ่มเป็นที่เริ่มส่งผลต่อประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเห็นได้ชัดเจนกรณีประเทศไทยนะครับเราต้องการนักท่องเที่ยวจีนหรือพูดง่ายๆกับการนักท่องเที่ยวจีนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยมากถูกไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวถูกไหมครับตอนนี้ประเทศจีนเริ่มผ่อนคลายแล้วก็คือหมายความว่าเริ่มเปิดโอกาสให้คนจีนออกนอกประเทศได้แล้วนะครับก็คือสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยและประเทศไทยก็พร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานนะครับก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยนะครับเช่นเรื่องราคาน้ำมันนะฮะรวมไปถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆนานานะครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ประเทศต่างๆนานานะครับผลักดันขึ้นเพื่อช่วยเหลือกันในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจถูกไหมครับเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะครับก็จะไปเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆนานาที่เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือหลายๆกลุ่มหรือหลายๆองค์กรระหว่างประเทศก็จะต้องมีมิติในเรื่องของการช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วถูกครับไทยเราอยู่ในประชาคมอาเซียนถูกไหมฮะตอนนี้ประชาคมอาเซียนก็เน้นเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราเป็นสมาชิกกลุ่มเอเปกกลุ่มเอเปกก็คือกลุ่มที่ร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็องค์กรอื่นๆอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยมันมีผลมากกว่าเศรษฐกิจไทยที่มีต่อเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่าเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกเราไปเน้นการส่งออกนะครับเราไปเน้นภาคต่างประเทศเราเน้นเรื่องภาคบริการทุกสิ่งทุกอย่างก็คือหมายความว่าเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกเมื่อเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกมากๆเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในเวทีโลกหรือในเศรษฐกิจโลกก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเงินการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินสกุลหลักของโลกเช่นค่าเงินดอลลาร์หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวนะครับเราอาศัยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนถูกไหมครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับนักท่องเที่ยวจีนนั้นเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากนะครับถือว่าเป็นชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดและประเทศจีนมีนโยบายที่เรียกว่าโควิดเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่าซีโร่โควิดก็คือหมายความว่าจะไม่ให้เกิดการระบาดเลยไม่ยอมที่จะดำรงชีวิตไปพร้อมกับโควิดเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อเกิดการระบาดที่ไหนจีนก็มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะต้องปิดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นด้วยนโยบายอันนี้ก็ทำให้ประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ปิดประเทศอันเนื่องมาจากโรคระบาดเนี่ยยาวนานกว่าประเทศอื่นก็คือหมายความว่าประเทศอื่นอาจจะเริ่มผ่อนคลายและประเทศไทยเองก็เริ่มผ่อนคลายและประเทศในตะวันตกในยุโรปนะครับหลายๆประเทศก็เริ่มผ่อนคลายและผ่อนคลายไปก่อนจีนเยอะเลยจีนเพิ่งจะมาผ่อนคลายเมื่อไม่นานมานี้ผ่อนคลายก็คือหมายความว่าอนุญาตให้มีการเดินทางของชาวจีนออกนอกประเทศรวมทั้งให้คนนอกประเทศเดินทางเข้าไปในจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเราผูกโยงตัวเองเศรษฐกิจไทยเข้ากับเศรษฐกิจโลกมากๆเนี่ยมันทำให้เราได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันก็ค่อนข้างที่จะแก้ไขยากหรือแม้แต่การส่งออกถูกไหมครับเราเน้นการส่งออกโดยเฉพาะกับประเทศสำคัญก็คือสหรัฐอเมริกาเรามีมูลค่าการส่งออกกับ

ประเทศสหรัฐอเมริกาสูงมากเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยก็เนื่องจากว่าส่งออกมันก็ต้องลดลงถูกไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดีการบริโภคของเขาลดน้อยลงเขาก็ไม่สั่งซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราเนี่ยก็มีการพูดถึงนิดนึงว่าเราก็ควรที่จะมีการมองเศรษฐกิจที่รอบด้านมากกว่านี้ไม่อาศัยแค่การส่งออกและการท่องเที่ยวควรเน้นสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศแน่นอนว่ามันก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในทางเศรษฐกิจนั่นเองเหมือนกับการกระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเวทีโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจโลกไม่ดีถ้าเราสามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศเราเองได้มันก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถรอดพ้นจากความทุกข์ยากในทางเศรษฐกิจไปได้ดีกว่าที่จะไปพึ่งเรื่องของส่งออกและเรื่องของนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเราก็เริ่มมีความคิดตรงนี้แล้วนะครับก็คือหมายความว่าเริ่มที่จะพยายามสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเองนะครับเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกซึ่งอีกหน่อยก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอีกก็จะเป็นวิกฤตของประเทศไทยต่อไปอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองครับ

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้นวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ตัวใหญ
3: ่
4: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับเนื้อหาถัดไปก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่8นะครับหน่วยที่8เนี่ยชื่อหน่วยก็คือการเมืองกับสังคมพูดง่ายๆหน่วยเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการเมืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องของการเมืองกับสังคมนะครับเราก็มาดูซิว่าการเมืองกับสังคมเนี่ยมันคือยังไงนะครับแต่ในเบื้องต้นต้องยอมรับกันว่าสังคมนั้นอาจจะเป็นภาพใหญ่ก็คือหมายความว่าพอมนุษย์มาอยู่รวมตัวกันก็ต้องเกิดสังคมขึ้นถูกไหมครับเมื่อเกิดสังคมขึ้นสิ่งที่ต้องเกิดตามมาก็จะมีสิ่งต่างๆนานาเกิดขึ้นตามมาจากการที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามมาแน่นอนก็คือเรื่องของการเมืองหรือพูดง่ายในเบื้องต้นนี้ถ้าพูดถึงการเมืองกับสังคมเนี่ยมันก็เหมือนกับวงกลม2วงที่มันทับซ้อนกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสังคมก็อาจจะเป็นวงกลมวงใหญ่แล้วก็ถูกทับซ้อนด้วยวงเล็กที่เรียกว่าการเมืองเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ามนุษย์เรานอกจากอยู่ในการเมืองแล้วก็ต้องอยู่ในสังคมด้วยนะครับก็คือหมายความว่าคนเราต้องอยู่ทั้งในสังคมแล้วก็ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูนะครับในรายละเอียดปีกย่อยว่าความหมายของสังคมหมายถึงอะไรความหมายของการเมืองหมายถึงอะไรนะครับสังคมก็แน่นอนว่าหมายถึงคนที่มาอยู่รวมกันนะครับเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามลำพังได้นะครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็คือหมายความว่ามนุษย์อยู่ตัวคนเดียวไม่ได้นั่นเองนะครับมนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในการดำรงชีวิตอยู่ถูกต้องเลยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรอย่างน้อยเมื่อเราเกิดมาเราเป็นทารกเรามีช่วงเวลาที่เป็นทารกยาวนานมากถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องมีคนอื่นดูแลเราในช่วงต้นของชีวิตของเรานั่นเองถูกไหมครับมิฉะนั้นเราก็คงจะตายไปตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครดูแลเราถูกไหมครับนั่นก็คือนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับอันที่สองนะครับก็คือการเมืองคราวนี้เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเนี่ยนะครับก็เลยต้องมีการสร้างกฎระเบียบกติกากฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนอะไรต่างๆนานาเพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติถูกไหมครับไม่งั้นมันก็จะเกิดความขัดแย้งมันก็เกิดความสับสนวุ่นวายถูกไหมครับแล้วก็หน่วยก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเรื่องของการจัดระเบียบสังคมอะไรต่างๆนานาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเรื่องของการกำหนดกฎเกณฑ์กฎกติการะเบียบแบบแผนอะไรต่างๆนานามันจึงเป็นเรื่องการเมืองนั่นเองถูกไหมครับว่าใครจะเป็นผู้ปกครองใครจะเป็นผู้ถูกปกครองรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในอีกแง่มุมนึงก็คือมนุษย์จึงถือเป็นสัตว์การเมืองด้วยก็คือหมายความว่ามนุษย์ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าทั้งสังคมและการเมืองมันเป็นวงกลม2วงที่ทับซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ในสังคมเราก็ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองทีนี้ความสำคัญกับการเมืองนะครับความสำคัญของการเมืองกับสังคมเป็นยังไงก็มีผู้พูดถึงหรือมีนักวิชาการให้ความเห็นถึงความสำคัญของการเมืองเยอะแยะไปหมดนะครับเช่นมองว่าคนจะเป็นผู้สร้างระบบการเมืองถูกไหมครับเพราะว่าระบบการเมืองที่เกิดขึ้นมานั้นก็คืออยู่ที่การค้นคิดหรือวิธีคิดของมนุษย์